0: าทีหรือประมาณ 9.94 ล้านลูกบาทเมตรต่อวัน
1: เทียบไม่ได้เลยเห็นไหม
0: เข้ากับออก
1: นึกภาพดูเนี่ยหมายถึงเข้าเนี่ยท่านผู้ชมเข้าเนี่ย550
0: ต่อวินาทีค่ะ
1: ออก
0: 115ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: เพื่อเป็นการควบคุมระดับน้ำและปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและแข็งแรงจึงต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำ
0: จากเดิมเนี่ยอัตรา25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มเป็น115ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะแล้วก็เมื่อวานวันที่30กันยาเนี่ยค่ะตอนเที่ยงระบายอยู่ที่160ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วพอมาตอนบ่ายก็เพิ่มเป็น175แล้วก็จะมีการปรับการระบายน้ำออกจากเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์ทุกๆ3ชั่วโมงค่ะชั่วโมงละ15ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตอนนี้ก็เลยเป็นภาพเขื่อนเปิดประตูระบายน้ำทั้งหมด7บานนะคะพร่องน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำของเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์
1: ขนาดที่อำเภอท่าเรือโซนนี้ของอยุธยาคืออำเภอท่าเรือคนละโซนกับทางผักไข่เสนาบางบานอันนี้คือโซนริมป่าสักอำเภอท่าเรือเมื่อวานนี้บอกให้เขาบอกก่อนหน้านะระดับน้ำที่เขื่อนพยามหกหน้าเขื่อนลดลงเล็กน้อยเพราะมีการเร่งพร่องน้ำแต่ยังน่าห่วงเพราะเขื่อนพระรามหกยังต้องรับน้ำจากเขื่อนป่าสักนี่ทางที่หนึ่งสองรับน้ำจากคลองชนาทป่าสักที่ผันมาจากเจ้าพยาโดยเฉพาะวันที่3ตุลาคมมีการแจ้งเตือนว่าจะระบายน้ำในระดับ800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
0: ก็เท่ากับมวลน้ำก้อนใหญ่จะไหลลงมาที่พื้นที่ท้ายเขื่อนค่ะ
1: อำเภอท่าเรืออำเภอนครหลวงอยุธยาประชาชนอย่าชะล่าใจขนของเถอะ
0: ยกของขึ้นที่สูงและให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ
1: ์นี่ฮะท่านผู้ชมขณะที่อำเภอบางไทรอ
0: ันนี้รับมวลน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: วันที่3ตุลา
0: ค่ะ
1: และ
0: รวมกับน้ำจากเขื่อนพระราม6ล่าสุดเนี่ยประมาณ587ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: จะทำให้มีมวลน้ำไหลผ่านพื้นที่รวมกว่า
0: 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: ที่บางไทร
0: ที่บางไทรอยุธยา
1: ส่งผลให้น้ำท่วมหลายตำบล
0: โดยเฉพาะตำบลไม้ตราค่ะบ้านเรือนที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้ท่วมไปแล้วประมาณ700หลังนะคะ
1: เออคืออาจดูตรงนี้ดีๆนะเท่าไหร่นะถ้ารวมกันที่บางไทร
0: 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: เมื่อวานนี้โฆษกรัฐบาลเอกภพเพลพิเศษแถลงสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชนว่าปีนี้จะไม่มีปัญหาท่านย้ำเลยมีเสียงไหมท่านผู้ชมโฆษกรัฐบาลเมื่อวานนี้บอกนะครับว่าจะท่วมก็ต่อเมื่อที่บางไทร 3,000เอาดูคำพูดคอศอกสิเดี๋ยวไปหาเสียงมาอันนี้เป็นเรื่องการสื่อสารที่สำคัญมากเลยนะท่านผู้ชมเนี่ยคอศอกรัฐบาลเอกภพเพียรพิเศษเมื่อวานนี้บอกนะครับว่ามั่นใจน้ำบางบานกับบางไทรแค่ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนี่แถลงเมื่อวานนะถ้าจะท่วมเนี่ยต้องถึง 3,000 น้ำเพอท่าเรือบอกว่าวันที่3ตุลาคม
0: ถ้ารวมแล้วทั้งจากเขื่อนเจ้าพระยากับเขื่อนพระราม6มันจะอยู่ที่ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่อำเภอบางไทรค่ะ
1: 7:04 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมา

0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33สนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
1: นายเฮิร์บกรีนบาล์มทาบรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนังลดรอยดำด้วยสมุนไพรไทยกว่า9ชนิด
2: เตก้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวแบรนด์เยอรมัน Cook Your Way to Life
3: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
7: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
6: มาเตรียมพร้อมกัน
8: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: เดี๋ยวนี้ไปขอติดมิเตอร์น้ำที่สำนักงานประปาสาขาง่ายกว่าที่คิดกดจ่ายค่าน้ำผ่านแอปแป๊บเดียวจบหรือจะแจ้งท่อแตกรั่วน้ำไม่ไหลล้างถังพักตามช่างประปาก็สบายหายห่วงการประปานครหลวงยกระดับบริการไปที่สาขาก็สะดวกด้วยมาตรฐาน GECC ศูนย์ราชการสะดวกหรือใช้แอปก็ครบจบทุกเซอร์วิสผ่าน MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
10: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮม 2 Go ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stihl Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
11: ธุรกิจของผมต้องเผชิญปัญหาสารพัดแต่ก็ไม่เคยหวั่นเพราะผมมีเพื่อนร่วมทางชั้นดีอย่าง SME D Bank ธนาคารของรัฐที่พร้อมอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ SME ไทยในทุกสถานการณ์ด้วยบริการด้านการเงินที่เข้าใจคนทำธุรกิจ SME ควบคู่ช่วยพัฒนาครบวงจรสนับสนุนสร้างการเติบโตเพิ่มศักยภาพพาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
12: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: 7:09 น.อย่างที่ว่าครับตู้ชมอ่ะจริงๆผมพยายามจะสลับบรรยากาศร่วมจัดรายการกับผมเรื่องน้องใบเหมือนเช่นเคย
1: ผ่านทางหน้าจอของเรื่องเล่าเช้านี้นะคะมีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเล่าเช้านี้รุ่นสีบานเย็นจะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านค่ะเป็นเสื้อที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
0: All New Mitsubishi X-Force HEV ขออนุญาตให้วงเล็บว่าอุทกภัยพลัด
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นคำของแฟนข่าววงเล็บว่าอะไรนะ
1: อุทกภัยพลัสค่ะ
0: ลุ้น5ท่านเป็นเสื้อแจ็คเก็ตสีบานเย็นจาก
1: All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
0: ท่านผู้ชมเมื่อสักครู่อย่างที่บอกไปเนี่ยประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าการสื่อสารไงเกรงว่าท่านโฆษกจะมีความมั่นใจขั้นสูงสุดถึงขนาดที่เมื่อวานนี้ช่วงหนึ่งของการแถลงของศูนย์อะไรนะJICC อ่ะ
1: ใช่เรียกว่าเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยหรือ JICC ค่ะ
0: ท่านผู้ชมก็ไม่ลืมว่าในช่วงวันที่4ถึง6ตุลาคมนี้อุตุนิยมวิทยาจะระบุว่าจะมีฝนตกอีกครั้งหนึ่งในกรุงเทพมหานครและภาคกลางเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมฮะโฆษกรัฐบาลระบุนะครับว่าประเด็นฝนตกวันที่4ถึง6ตุลาคม
1: รวมถึงน้ำเหนือที่ว่าจะเข้ามาเติมเนี่ยค่ะ
0: นักข่าวถามว่าจะระบายน้ำทันไหมเนี่ยคุณเอกภพระบุในส่วนกทม.อยากจะเน้นย้ำว่าฝนอักจากกทม.ไปแล้ว
1: และน้ำ
0: ถึงรอบที่ผ่านมาม
1: ันออกไปแล้วแล้วน้ำที่มีอยู่เนี่ยก็กำลังจะระบายออก
0: ผู้ว่ากทม.รายงานว่าคลองต่างๆมีศักยภาพในการระบายเพิ่มพื้นที่ที่เคยเต็มคลองน้ำพ่องแล้วส่วนที่กังวลว่าแม่น้ำเจ้าพระยาจะลงน้ำจากแม่น้ำจากเจ้าพระยาไปเรียกว่าน้ำเหนือจะลงมาคนเอกภพระบุขอเน้นย้อนปัจจุบัน
1: มีการบริหารจัดการภาคเหนือค่ะ
0: แล้วท่านก็ไล่ภาพว่าจากประเทศไทยดูแผนที่เลย
1: แม่น้ำปิงเนี่ยไหลจากเชียงใหม่ลงมานครสวรรค
0: ์ปริมาณเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
1: แม่น้ำน่านก็ไม่ได้เพิ่ม
0: จริงจริงนครสวรรค์เมื่อสักครู่บอกไปแล้วใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ลาดยาวเพิ่มไหมนั่นน่ะ
1: เพิ่มค่ะ
0: และน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลลงมาเนี่ยยังจะมีแม่น้ำสแกกัง
1: ที่ไหลกลับเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งตอนนี้ท่านบอกตอนนี้มันก็ทรงตัวแล
0: ้
1: ว
0: แม่น้ำสแกกังทรงตัวจากอุทัยน้ำที่ลงมาถึงเขื่อนเจ้าพระยาชัยนาทปัจจุบันเมื่อวานนี้ตอนแถลงบอกระดับการระบายน้ำอยู่ที
1: ่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะ
0: ซึ่งการระบายเพิ่มได้ถึง
1: 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
0: แต
1: ่เมื่อน้ำมาอยู่ที่อยุธยาจุดบางบานบางไทร
0: น้ำท่วมได้มันต้องอยู่ที
1: ่ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะ
0: แต่ปัจจุบัน
1: น้ำที่อยู่ที่บางบานกับบางไทรมันอยู่ที่ 2,001 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีย
0: ังเหลืออ
1: ีก900ลูกบาศก์เมตร
0: แล้ววันที่4ถึง6ตุลาคมที่ฝนจะตก
1: มันจะเป็นฝนเปลี่ยนฤดูมันจะไม่ได้ตกแช่
0: ท่านมั่นใจนะไม่ได้ตกแช่
1: ดังนั้นปริมาณน้ำฝนไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นในแม่น้ำเจ้าพระยา
0: เกรงว่าการแถลงครั้งนี้จะทำให้เห็นว่าเอาอยู่เพราะนางอำเภอบางไทรเมื่อวานนี้บอกว่าถึงวันที่3ตุลาคมไม่รวมฝนนะ
1: อำเภอบางไทรเนี่ยจะรับมวลน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
0: บวกกับเขื่อนป่าสักที่โฆษกไม่ได้พูดถึงเนี่ย
1: ค่ะเขื่อนพระราม6
0: เขื่อนพระราม6รับน้ำต่อมาจากเขื่อนป่าสัก
1: ค่ะจะอยู่ที่อีกประมาณ587ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพอบวกกัน2เขื่อนที่บางไทรต้องรับน้ำเนี่ยมันจะอยู่ที่ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะ
0: ยังไม่นับฝน
1: ใช่อันนี้เฉพาะมาจากเขื่อน2เขื่อน
0: เพราะฉะนั้นยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดท่านผู้ชมแล้วก็ต่อเนื่องไปเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของจะเรียกว่าอะไรการสื่อสารจริงๆท่านนายกเมื่อวานนี้ก็ยังให้สัมภาษณ์บอกเลยนะขณะนี้ที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องการสื่อสารที่ถูกไหมน้องใบ
1: ค่ะ
0: ท่านนายกเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์เลยย้ำเลยการสื่อสารอันดับแรกเลยต้องให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นอย่างไรก็ปรากฏว่าท่านผู้ชมขออนุญาตจริงๆนะเมื่อวานนี้ตั้งแต่เช้าแล้วเกิดความสับสนอันเนื่องมาจากกระแสข่าวออกมาเดี๋ยวต้องไปว่าตั้งแต่ช่วงสายแล้วเขื่อนเจ้าพระยาหรือเขื่อนชัยนาทซึ่งเป็นเขื่อนที่เป็นเหมือนประตูน้ำไม่ได้เก็บน้ำนะเป็นเขื่อนกั้นน้ำเท่านั้นเองคือจะมีการระบายน้ำเพิ่มจาก 2,200 เป็น 2,500 ถูกไหม
1: ใช่ค่ะตั้งแต่เที่ยงของเมื่อวานมันมีคำเตือนนี้ออกมาว่ากรมชลจะปรับการระบายน้ำเป็น 2,500
0: ไม่ใช่เที่ยงจริงๆ 9:53 น.
1: อ๋อสายเมื่อวาน
0: หลังจากกระแสข่าวสะพัดว่าจะเพิ่มจาก 2,200 เป็น 2,500
1: ค่ะ
0: รอโฆษกรัฐบาลจากพรรคเพื่อไทยร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยก่อนได้ส่งข่าวแจกให้นักข่าว 9:53 น.ว่าด่วนกรมชลปรับการระบายน้ำเจ้าพระยาเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: รัฐบาลเตือน11จังหวัดรวมกทมยกของขึ้นที่สูงรับมือน้ำเพิ่ม
0: แล้วก็แถลงจากข่าวแจกที่ส่งมาบอกว่ากรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,500 คิวต่อวินาทีตั้งแต่เที่ยงวันนี้คือเที่ยงเมื่อวาน
1: โดยจะเริ่มเที่ยงเมื่อวานหลังปริมาณน้ำเหนือเขื่อนแนวโน้มเพิ่มขึ้น
0: นี่แล้วก็พูดถึงผลกระทบอะไรก็ว่ากันไปแหละนี่เราพูดถึงตัวเลขอย่างที่บอกว่าปรับตั้งแต่เที่ยงถูกไหม
1: ใช่จะเพิ่มเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่เที่ยงของเมื่อวาน
0: ปรากฏว่ามีการแจ้งเพิ่มเติมในไลน์สื่อจากรัฐบาลตอน 11:05 น.บอกว่า
1: ข้อมูลเพิ่มเติมคือปัจจุบันกรมชลปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งเป็นตัวเลขที่ถูกต้องในขณะนี้
0: อ้าวยังไง11:05 น.บอกขอชี้แจงเพิ่มเติม
1: ว่าปัจจุบันเนี่ยระบายอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
0: แต่ทั้งนี้อธิบดีกรมชลประทานแจ้งว่าถ้าบริหารจัดการน้ำเหนือกับลำน้ำสาขามันเพิ่มสูงเนี่ย
1: จะพิจารณาปรับเพิ่มสูงสุดเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตามความเหมาะสม
0: ของสถานการณ์ก็แปลว่าตกลงยังไม่ใช่ 2,500 ต่อมานักข่าวเราก็เลยโทรศัพท์ไปถามรองนายกกำกับดูแลเรื่องระบายน้ำทรงศักดิ์ทองศรีเจ
1: ้
0: าของวลีเอาอยู่เมื่อครั้งก่อน
1: ค่ะว่าสับสน
0: ในฐานะประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
1: หรือกนช.เนี่ยค่ะ
0: พูดถึงความสับสนที่มีการเผยแพร่ข่าวกรณีระบายน้ำเขื่อนชัยนาท 2,500 คิวต่อวินาทีช่วงเที่ยงคุณทรงศักดิ์รองนายกบอกกรมชลประทานขอที่ประชุมจริง
1: แต่ที่ประชุมเนี่ยอนุมัติเห็นชอบเพียง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
0: โดยยืนยันว่าม
1: ันมีเกณฑ์การขออยู่แล้วค่ะเนื่องจากว่าต้องมีการคำนวณน้ำจากทางภาคเหนือและก็ที่เป็นส่วนเกินซึ่งจะลงมาสู่ภาคกลางบอกการระบายน้ำเนี่ยในที่ประชุมคุณทรงศักดิ์บอกเห็นว่าจะต้องค่อยๆระบายแบบเป็นขั้นบันได
0: ทั้งนี้ทั้งนั้น
1: คือในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยกำลังเร่งระบายออกไปสู่ทะเลดังนั้นมันจะต้องมีเวลาในการพร่องน้ำให้มากที่สุดแล้วค่อยๆปล่อยน้ำข้างบนลงมาทดแทนเพื่อเป็นการลดผลกระทบ
0: ทั้งนี้ต้องระบายแบบขั้นบันไดอย่างที่ว่านี่ถูกไหม
1: ให้กรุงเทพเนี่ยค่อยๆระบายของตัวเองในพื้นที่ออกสู่ทะเลแล้วข้างบนถึงค่อยๆปล่อยลงมาร
0: องนายกรัฐมนตรีชอบสนทช.บอกเห็นชอบไป 2,200 ไม่ใช่ 2,500 เที่ยง 14:00 น.ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะของกรมชลก็รายงานข้อมูลเมื่อวานนี้ตอนเที่ยงว่าระบายน้ำ 2,200
1: ใช่ค่ะ
0: 2,200 จริงๆ 2,200 ต่อมาบ่ายโมง16นาทีกรมชลประทานโพสต์ Facebook ย้ำให้ชัดเขื่อนเจ้าพระยา
1: ไม่ได้ระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
0: ปัจจุบัน
1: เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
0: ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบแปลว่าหน่วยงานที่แจ้งเกี่ยวกับการระบายน้ำต้องมาแก้ข่าวกันเองต่อมาอีกท่านผู้ชม14:14 น.2:14 น.
1: รัฐมนตรีท่องเที่ยวอะค่ะคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุล
0: ก็เป็นคนอยุธยาอดีตส.ส.เขตปัจจุบันเป็นบัญชีรายชื่ออยุธยา
1: โพสต์ข้อความว่าแจ้งเตือนระดับน้ำเจ้าพระยาจะสูงขึ้นต่อเนื่องเขื่อนเจ้าพระยาจะทยอยระบายน้ำถึง 2,800 บวกลบ
0: บวกลบ2,800 คิวตกลงจะเชื่อใครบ่าย 2:48 น.คุณกรวีปริศนันท์ดัตตกุลสส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในลุ่มเจ้าพระยาเนี่ยโพสต์ข้อความว่า
1: 3-5 ตุลาคมเตรียมรับมือวิกฤตเจ้าพระยา
0: คาดการ
1: 2,800 บวกบวก
0: ต่อมา
1: ลบทิ้งไปค่ะโพสต์นี
0: ้ทั้งหลายทั้งปวงนี้ตกลงเราจะเชื่อใครช่วงเวลาไหนดีทั้งนี้ทั้งนั้นท่านผู้ชมในเวลาต่อมาก็ปรากฏว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกเป็นประกาศฉบับที่8เรื่องการเฝ้าระวังน้ำผลกระทบจากการปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาก็มีการไล่เรียงรายละเอียดแต่ระบุในรายละเอียดว่ากรณีเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยท่านผู้ชมเนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลผ่านสถานีนครสวรรค์42มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจึงต้องบริหารจัดการน้ำโดยใช้ระบบชลประทานเข้าคลองต่างๆทั้งตะวันตกตะวันออกของแม่น้ำให้ได้มากที่สุด ด้วยความจำเป็นดังกล่าวการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแบบขั้นบันไดและกระทบต่อความเสียหายพื้นที่ท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดก็ไล่ตั้งแต่จังหวัดไล่เรียงกันมาอย่างที่รู้อ่ะชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีแต่ประเด็นสำคัญที่แตกต่างก็คือเราเข้าใจว่ามันต้องหยุดอยู่ถ้าฟังจากคุณทรงศักดิ
1: ์
0: อนุมัติไปแค่ 2,200 ถูกไหม
1: ใช่ค่ะในที่ประชุม
0: สนทช.ออกประกาศฉบับที่8บอกว่าจะเพิ่มการปล่อยแบบขั้นบันไดหน้าตาไม่เกิน
1: 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะ
0: ปานอนุมัติกันตอนไหนอีกแล้วนี่ตกลงยังไงแน่ท่านผู้ชมขนาดที่ก็มีการแสดงหลักฐานว่าสนทช.
1: ได้ทำหนังสือถึงคุณทรงศักดิ์ทองศรีท่านรองนายกและท่านเป็นประธานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
0: เวลา 4:12 นาที
1: เพื่อขอปรับเพิ่มการระบายน้ำจาก 2,200 เป็น 2,500 ค่ะ
0: เออนี่ไง
1: โดยระบุว่าจะเป็นแบบขั้นบันไดนะคะ
0: ทั้งหลายทั้งปวงนี้ตามเอกสารคุณทรงศักดิ์ก็เห็นชอบการระบายน้ำโดยการประเมินผลกระทบต่อความเสียหายพื้นที่เหนือเขื่อนและใต้เขื่อนให้น้อยที่สุดทุก6ชั่วโมงอนุมัติแต่เขาจะเป็นตอน4โมงเย็นแล้ว
1: ใช่ตอนเย็นแล้วค่ะ
0: 4โมงเย็นไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมันมีตอนท้าย
1: ที่ท่านเขียน
0: ท่านรัฐมนตรีทรงศักดิ์ทองศรีลงชื่อลงนามเอาไว้เลย
1: นี่ค่ะ
0: นี่เห็นม
1: ั้ยเห็นชอบการระบายน้ำโดยการประเมินผลกระทบต่อความเสียหายของพื้นที่เหนือเขื่อนและใต้เขื่อนให้น้อยที่สุดทุกๆ6ชั่วโมงทั้งนี้ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแบบเป็นขั้นบันไดและตามผลการประเมิน
0: อ้าวทั้งหลายทั้งปวงคือเอาสักหน่วยงานเดียวได้ไหมที่แถลงอ่ะหรือยังไงสุดท้ายเอาเป็นว่าเอาประกาศกรมชลประทานล่าสุดฉบับที่7ก็แล้วกันเพราะมีหน้าที่ระบายน้ำโดยตรงท่านผู้ชมฮะแจ้งเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเป็นเอกสารออกมาไปถึงจังหวัดต่างๆในลุ่มเจ้าพระยาเป็นเอกสารหนังสือถึงแต่ละจังหวัดจะระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาสูงสุดไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยระบุเป็นวันเลยนะครับท่านผู้ชมเนื่องจากคาดกันว่าถึงวันที่2ตุลานะ
1: จะ
0: ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจะพุ่งสูงถึง
1: 3,600 ถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะ
0: ซึ่งมันใกล้เคียงกับระดับสูงสุดเมื่อปี54ที่เขื่อนเจ้าพระยาที่ระบาย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นวันที่30กันยาคือเมื่อวาน3ทุ่ม
1: ยังระบายอยู่ที่ 2,200 นะคะ
0: เมื่อคืนที่ผ่านมาตี2
1: เพิ่มมาเป็น 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
0: แล้วจากนั้นแต่ละชั่วโมงตี3ก็ 2,320 ตี4 2,340
1: ก็คือทยอยปรับแบบขั้นบันไดชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
0: กรมชลประทานแจ้งเตือนการปรับเพิ่มระบายน้ำคาดว่าจะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ
1: สูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 15-30 เซนติเมตรค่ะ
0: 15-30เซนติเมตรถูกไหม
1: แล้วก็มีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทแล้วก็ระบุอำเภอมาเลย
0: ขนาดที่ไอ้หนังสือก่อนหน้าเนี่ยที่มีการแจ้งไปเนี่ยท่านผู้ชมไปในแต่ละจังหวัดไปดูตัวเลขก็ได้ปรากฏว่า 40-70 เซนอ่ะถ้าพอชลประทานบอกเท่าไหร่นะ 15-30 เซน
1: ใช่ค่ะจะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำระดับน้ำจะสูงขึ้นจากปัจจุบันเนี่ยประมาณ 15-30 เซน
0: มันก็เหมือนกันนั่นแหละก็หมายถึงที่มันสูงขึ้นกว่าระดับปัจจุบัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้บอกว่าเท่าไหร
1: ่ 15-30 เซน
0: อีกภาพมึงที่แถลงมาก่อนหน้าบอกว่าเท่าไหร่ตะเกียที่เป็นกราฟิกอ่ะ 40-70 เซนตกลงเท่าไหร่ตกลงสูงขึ้นเท่าไหร่7:23 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมา

0: ื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
2: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: บางครั้งชีวิตก็มักมีคำถามให้เราต้องเลือกระหว่างคนที่เรารักกับตัวเราเองวันนี้ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตพร้อมช่วยคุณเลือกได้ทั้งคู่ด้วยประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกัน Love Protect 77ทำเพื่อตัวเองและคนที่รักได้พร้อมกันจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
4: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
5: นาทีนี้กล้องอะไรประหยัดสุด
6: ๆว้าตาชิกล้องวีซิมไงกล้องวงจรปิดพลังงานโซลาร์เซลล์ยุคใหม่ไร้สายไร้ซิมการ์ดดูออนไลน์ฟรี30กิกะไบต์นานสูงสุด3ปีไม่เสียรายเดือนภาพสีคมชัดตลอด24ชั่วโมงกล้องหมุนรอบทิศทางมาพร้อมระบบตรวจจับมนุษย์และระบบ two-way talk พูดโต้ตอบผ่านตัวกล้องได้เลยแข็งแรงทนแดดทนฝนช่วยให้ชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัยยิ่งขึ้นและรับประกัน limited lifetime warranty สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วน1795
5: ว้าตาชิไม่ซื้อไม่ได้ละ
7: ป้ายยาของดีเซเว่นนายฮอปส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายฮอปส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
8: เมืองที่น่าอยู่ไม่ใช่แค่มีอาคารดีๆแต่คือเมืองที่ทุกพื้นที่ออกแบบให้คนทุกคนใช้ชีวิตร่วมกันด้วยแนวคิดนี้ DAD Asset Development จึงนำมาพัฒนาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะเริ่มจากความเข้าใจวิถีชีวิตของผู้คนสู่การออกแบบให้ใช้งานได้จริงเปลี่ยนสถานที่ราชการสู่ศูนย์ราชการที่เดินเล่นได้ในรูปแบบของ Space City เชื่อมเทคโนโลยีและธรรมชาติไว้ด้วยกันเปิดให้ทุกคนมาเดินวิ่งออกกำลังกายและพักผ่อนท่ามกลางพื้นที่สีเขียวผสานพลังงานหมุนเวียนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาคารมุ่งสู่การเป็น Net Zero Energy Building และเป็นเมืองต้นแบบที่ได้รับการยอมรับระดับโลกเราพร้อมนำแนวคิดนี้ไปพัฒนาพื้นที่และอาคารให้กับทุกหน่วยงานเพื่อให้ทุก Space เป็นพื้นที่ของทุกๆคน DAD Asset Development บริษัทธนรักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัดส่งมอบความพึงพอใจเพื่อความสุขที่ยั่งยืน
7: ป้ายยาของ D7นายฮอปส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายฮอปส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
9: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
10: สวัสดีครับผมเอคีตะชริตาผมเป็นมกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz ครับ
0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
6: สนับสนุนโดยยาน้ำแก้ไออโยราไลท์สูตรไม่มีน้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอโยราไลท์ใส่ใจไม่ใส่น้ำตาล
11: ค่ะจะยกของสูงขึ้นเท่าไหร
12: ่นี่ไงอันนี้เป็นการสื่อสารก็มีปัญหาท่านยกอุตส่าห์ย้ำนะเมื่อวานน่ะเอาหรือยังไงขณะเดียวกันเรากลับมาว่ากันต่อสรุปประเด็นมีเรื่องของอะไรเนี่ยนี่ลืมข้ามไปเลยล่มเกล้าเดี๋ยวโทรศัพท์มาด่า
11: อ
12: ันนี้มันจะวิกฤตการณ์ตอนนี้ล่มเกล้าเลยขีดของน้ำท่วมไปแล้วมันคือน้ำเน่าท่านผู้ชมมีภาพที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งในชุมชนร่มเกล้าบันทึกภาพด้านหลังห้องพักในเขตร่มเกล้าเจนเศษขยะจำนวนมากลอยมาตามน้ำแบบนี้แล้วไหลมากองอยู่หลังแฟลต
13: หลัง
14: สองเกียงไกรตึกสอง
13: โอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
14: โหตอนนี้แม่งน้ำ
13: ขยะมันย้อนเข้ามาน่ะ
14: น้ำดำแล้วก็ขยะแม่ง
13: ไหลเข้ามา
14: ไม่รู้น้ำขึ้นน้ำ
13: ไหลเต็มเลยอ่ะโอ้ยไหลมาเต็มเลย
12: ห
13: น่อยใจ
12: ท่านผู้ชมกรุงเทพมหานครต้องเรียกรัฐเลยท
13: ่
12: านผู้ว่าชัดชาติเมื่อวานนี้ก็เน้นย้ำเรื่องขยะอยู่เหมือนกันแล้วไปดูภาพมุมสูงอีกมุมนึงเนี่ยจากผู้ใช้เอ็กซ์ท่านหนึ่งเนี่ยท่านผู้ชม
11: เคหะร่มเกล้าน้ำเริ่มเน่าแล้วค่ะ
12: ดูสีสิดูสีขนาดที่นักข่าวเราวัชราตาคำเมื่อวานนี้ลงไปร่มเกล้าอีกครั้งนึงอยู่ในเขตและกำลังยังเดือดร้อนหนักวันที่7อย่างที่บอกไประดับน้ำเริ่มลดลงแล้วแต่ลงนิดเดียวจุดลึกที่สุดก็ประมาณสักเมตรครึ่งชาวบ้านเผชิญปัญหาน้ำเน่าเสียกับขยะมูลฝอยเกลื่อนกลิ่นเหม็นค้าโค้งไปทั่วบริเวณชาวบ้านต่างกังวลว่าน้ำเน่าเสียจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคและกระทบสุขภาพระยะยาวขอหน่วยงานเข้ามาเร่งเก็บขยะระบายน้ำออกจากพื้นที่เมื่อวานนี้สำนักงานสำนักสิ่งแวดล้อมกทม.เริ่มเข้ามาเก็บขยะนักข่าวสำรวจเข้าไปในซอยต่างๆโซนต่างๆล่องเรือไปทางไหนมีแต่เศษขยะลอยน้ำเกลื่อนเศษขยะวัชรานเนี่ยล่องเรือไปนี่ฮะนอกจากนี้
11: ขยะลอยเข้าไปในบ้านด้วยนะคะ
12: ช่วงประสบภัยบางคนอาจจะโยนถุงขยะลงน้ำหรือไม่หรืออาจจะวางเอาไว้แล้วน้ำมันทำให้ลอยไปไหนขยะมันสะสมยิ่งน้ำลดช้ามันก็ยิ่งเน่ากลายเป็นสีดำเลยเนี่ยอันนี้สีแบบไม่ได้ปรุงแต่งนะ
11: ดำเลยเนี่ยค่ะ
12: นี่ปลาตายขึ้นอืดจนชาวบ้านทนกลิ่นเหม็นไม่ไหวเนี่ย
11: อู้เนี่ยตัวเบล่มเลยมันอืด
12: พื้นที่ด้านในซอยเล็กๆไม่ค่อยมีหน่วยงานเข้าไปถึงเพราะเคหะเนี่ยค่อนข้างกว้างคนที่ช่วยเหลือเป็นคนนอกไปดูพื้นที่และไม่มียังไม่มีอีกเหรอ
11: ไม่มีจุดบัญชาการหลักค่ะ
12: ที่จะกระจายกำลังให้รู้จะได้ครบถ้วนเนี่ยยังไม่มีเหรอ
11: ชาวบ้านก็เลยเข้าไม่ถึงการช่วยเหลือค่ะ
12: นี่ฮะ
11: เรือเนี่ยอยู่ข้างนอกส่วนชาวบ้านติดอยู่ข้างในขอความช่วยเหลือยากลำบาก
12: บางคนไม่มีเรือ
11: ก็ต้องใช้กล่องโฟมบ้างถังพลาสติกบ้างกระบะผสมปูนบ้างอะค่ะเดินเกาะลุยน้ำถึงระดับคอเนี่ยออกมาหาของกินข้างนอก
12: แม้จะเน่าอ่ะ
11: ก็ต้องลุยออกมาค่ะคือเวลากู้ภัยเข้ามาเนี่ยชาวบ้านเขาบอกว่ามันไม่ทั่วถึงบางคนได้บางคนไม่ได้
12: นักข่าวเจอกับคุณเอื้องฟ้าสุภาชินหรือยายเก้าอายุ72พอเห็นนักข่าวปุ๊บรีดเดินมาจากในบ้านเลย
11: แกร้องไห้ปล่อยโฮออกมาเลยอะ
12: หน้าบ้านเนี่ยเต็มไปด้วยขยะบอกว่าอยู่กับลูกสาวในบ้านอีก2คนอยู่กับลูกสาว2คนความเสียหายในบ้านไม่ต้องพูดถึงรถพุ่มพวงที่เคยขับขายของนาน30ปีจมน้ำไปแล้วน้ำก็ลงนิดเดียวมันอัดอั้นตันใจในซอยนี้ไม่มีอาหารเข้ามาเลยแจกแต่ข้างนอกลูกสาวต้องลุยน้ำเน่าไปเอามา
11: คือถ้าไม่เดินออกไปก็ไม่ได้กินนะคะเดือดร้อนมากขับถ่ายก็ลำบาก
15: โทรทัศน์ก็ไม่เหลือเลยเครื่องทำมาหากินจมน้ำหมดเลยค่ะไม่เหลือเลยทุกอย่างทุกสิ่งหมดทุกอย่างเลยค่ะอยากให้น้ำลดค่ะจะได้ออกไปทำมาหากินได้แล้วก็รถไม่รู้จะซ่อมได้หรือเปล่าอยากให้เลยมาไอ้หน่วยงานมาช่วยยกไปซ่อมนะคะ
16: มีกินแล้วด้วย
15: ไม่มีค่ะเก็บของไปก็ร้องไห้ไปเนี่ยเราเครียดกลัวจะช้ามันเสียหายไปหมดกลัวจะช้าจะถือกระดาษขอแทนช่วยมั่งนะทุกคนก็เดือดร้อนกันหมดจะไปขอใครเขายัง านนี้เขามีเงินเขาก็ไม่อยู่เขาก็ไปหาลูกจะไปขออะไรเขาเขาก็เดือดร้อนเนี่ยรถท่วมของยายรถสองคันหลานสาวอีกคันหนึ่งรถมอเตอร์ไซค์แล้วเมื่อคืนนี้ว่ามีขโมยเข้ามาจะทำยังไงคนแก่ตรงนี้ถ้าจอดหน้าบ้านมิดหลังคา
17: ครับ
15: แต่เอาไปจอดข้างนอกกะว่ามันพ้นเอาอยู่พูดว่าเอาอยู่ฟังข่าวมันเองว่าเอาอยู่มาไม่เยอะคนของไม่ทันคนทั้งนี้ทั้งนี้ล้มน้ำมาแม่งขึ้นไอ้ท่อระบายน้ำเอารถไปจอดเข้ามาท่วมท่อแล้วขึ้นปุ๊ด
17: เดี๋ยว
15: ประชาชนหน่อยรัฐบาลถุงยางชีพอะ
18: ไม
15: ่
18: ม
15: ี
18: มาเลย
15: คุณรัฐบาลขามาช่วยมั่งไม่ว่าใครก็ได้มาช่วยหน่อยทำมาหากินไม่เคยขอใครไม่เคยเบียดเบียนใครพี่น้องก็ไม่เคยเบียดเบียนคุณชายยศตามดูตามด้วยดูแค่ช่องสามเป็นแฟนคุณสรยุทธ์อยากจะออกทีวีด้วยขอบคุณสรยุทธ์ขอบคุณช่องสามขอบคุณที่เห็นคนยากคนจน
17: คือไม่มีใครเข้ามาเลย
15: ไม่มีใครเข้ามาเลยแม้แต่นักข่าวดีใจมากจะสู้สู้สู้เพราะว่าทุกบ้านก็ต้องสู้เพลงร้องน้ำท่วมอะไรอะเพลงน้ำท่วมน้ำตาไหลตลอดตอนนี้ก็เปิด FM 95อยู่โทรก็ไม่เป็นอยากจะโทรให้ติดก็ไม่เป็นโทรไประบายขอบคุณมากเลย
17: ค
15: ุ
17: ณยาย
19: เดี๋ยวไก่จะเอาไหม
20: อะไร
21: ไปแล้ว
15: มันหาเช้ากินค่ำร้องทุกวันแหละร้องไห้ทุกวัน
17: วันนี้ก็สบาย
12: เรื่องเราเช้านี้ 7:35 น้ำท่วมกรุงเทพ7วันเดี๋ยวกลับมาครับ
17: โอ้เดี๋ยวช่วยนะเดี๋ยวมา
20: ขายก็นี่เขามาถ่ายขยะ
22: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
23: สนับสนุนโดยยาน้ำแก้ไอไอยาราไลท์สูตรไม่มีน้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพไอยาราไลท์ใส่ใจไม่ใส่น้ำตาล
24: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
25: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
26: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
27: เมืองที่น่าอยู่ไม่ใช่แค่มีอาคารดีๆแต่คือเมืองที่ทุกพื้นที่ออกแบบให้คนทุกคนใช้ชีวิตร่วมกันด้วยแนวคิดนี้ DAD Asset Development จึงนำมาพัฒนาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะเริ่มจากความเข้าใจวิถีชีวิตของผู้คนสู่การออกแบบให้ใช้งานได้จริงเปลี่ยนสถานที่ราชการสู่ศูนย์ราชการที่เดินเล่นได้ในรูปแบบของ Space City เชื่อมเทคโนโลยีและธรรมชาติไว้ด้วยกันเปิดให้ทุกคนมาเดินวิ่งออกกำลังกายและพักผ่อนท่ามกลางพื้นที่สีเขียวผสานพลังงานหมุนเวียนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาคารมุ่งสู่การเป็น Net Zero Energy Building และเป็นเมืองต้นแบบที่ได้รับการยอมรับระดับโลกเราพร้อมนำแนวคิดนี้ไปพัฒนาพื้นที่และอาคารให้กับทุกหน่วยงานเพื่อให้ทุก Space เป็นพื้นที่ของทุกๆคน DAD Asset Development บริษัทธนรักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัดส่งมอบความพึงพอใจเพื่อความสุขที่ยั่งยืน
28: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้าน
1: ลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮมทูโกทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดยโรเวลดีวอลพัมกินไมเดียไฮเซนมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้สตีเบลเอลทรอนทีโอเอนิปปอนเพนเบเยอร์เดลต้าและกัปตัน
2: ปอร์เช่เช็คอินกลับมาพรึก AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่ปอร์เช่เซ็นเตอร์กลับมาพรึกครบทุกเอลิเมนต์ของเดสติเนชันปอร์เช่บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดยปอร์เช่โปรและทีมงานเซอร์ติฟายบายปอร์เช่เจอร์มานีปอร์เช่เซ็นเตอร์กลับมาพรึกพบกันเร็วๆนี้ AAS The Name You Can Trust 0911-911-911
3: กำลังหามุมใหม่ๆไว้อัพคอนเทนต์อยู่หรือเปล่าถ้าใช่บอกเลยว่าห้ามพลาดตลาดค่ำปากน้ำสมุทรปราการแหล่งรวมสตรีทฟู้ดที่กำลังอยู่ในกระแสสุดๆจุดเช็คอินมุมชมดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าวิวปากแม่น้ำเจ้าพระยาเดินชมสกายวอล์กพื้นที่ออกกำลังกายเติมพลังและความสุขยามเย็นริมเขื่อนสารกลางสมุทรปราการเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
4: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยทัญจันทร์พุทธในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33

0: 40นาทีเรื่องเล่าเช้านี้อุทกภัยพลัดและ7วันน้ำท่วมกรุงเทพเราติดตามข่าวกันต่อมันมีข่าวมากมายคือต่างจังหวัดก็ยังหนักอยู่หลายพื้นที่นะตะวันตกตะวันตกตะวันออกก็แทบจะหาพื้นที่ยากลำบากแต่ผลกระทบเรื่องนึงอ้อแจ้งหน่อยกรมชลประทานติดต่อมาแล้วนะครับขออภัยในความผิดพลาดสื่อสารผิดพลาดทางเพจอ่ะตกลงยืนยันว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้น
1: 40-70 เซนติเมตรค่ะ
0: ไม่ใช่ 15-30
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ตกลงระดับน้ำจะเพิ่มจากปัจจุบัน
1: 40-70 เซนติเมตรนะคะ
0: นี่ฮะคือ 15-30 อาจจะค่อยๆไง
1: ท่านบอกเป็นแก๊ปสั้น
0: ๆช่วงสั้นๆแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันจะประมาณนี
1: ้ 40-70 ค่ะ
0: ปอดรับทราบตรงกันว่าระดับน้ำของการปรับระดับการระบายน้ำจะเพิ่มสูงขึ้น
1: 40-70 เซนติเมตรนะคะ
0: ล่มเจ้าพระยาเห็นสายธาราไหลหลังกลับมาต่อไม่รู้นะคุณผู้ชมโดยสภาพน้ำโดยรวมถ้าไม่อยากจะใช้คำว่ามหาทุกขภัยไม่เป็นไรแต่เชื่อไหมเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้น้ำท่วมครั้งนี้เป็นมหาทุกขภัยคือการบินไทย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: การบินไทยท่านผู้ชมเมื่อวานนี้รัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจประการเดินทางกลับมาประเทศไทยแล้วไป

0: การรับสินค้าขาเข้าและขาออกอะค่ะช่วง
1: 1ถึง6ตุลาคม
0: ค่ะ
1: คือใครเห็นก็จะบอกเรื่องใหญ่การบินไทยการขนส่งสินค้าเพื่อการส่งออกหรือนำเข้าผ่านทางอากาศแม้จะมี3เจ้าแต่การบินไทยเขาใหญ่สุดอีก2เจ้าก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีโหลดของเขาไงจะเอาไปเติมเขาได้ยังไงเมื่อวานนี้มุมนึงคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีพาณิชย์พูดถึงประเด็นนี้ว่ามอบหมายกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเร่งติดตามประเมินผลกระทบต่อการส่งออกด่วนกลุ่มสินค้าที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือสินค้าเกษตร
0: และสินค้าที่มีความอ่อนไหวต่อการเน่าเสียชำรุดได้ง่ายค่ะคุณสุภจีบอกว่าแม้ว่าการส่งออกสินค้าเกษตรส่วนใหญ่ของไทยเนี่ยจะเน้นขนส่งทางบกผ่านด่านชายแดนเป็นหลักแต่ว่าในส่วนที่ต้องขนส่งผ่านแอร์คาร์โก้เนี่ยก็ได้สั่งการให้รวบรวมข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์จุดเสี่ยงที่อาจจะเกิดปัญหาติดขัดเอาไว้แล้วนะคะทีนี้นักข่าวก็เลยถามว่าการบินไทยเขาแจ้งว่าเขาจะหยุดให้บริการคาร์โก้เนี่ย7วันมันนานไปไหม
1: คุณจุปจีก็ตอบทันทีจะนานเกินไปกระทบวงกว้างเลยรวมถึงภาพลักษณ์ของประเทศต้องขอให้การบินไทยเร่งรัดแก้ปัญหาและทั้งหมดก็ไปอยู่ที่คุณพิพัฒน์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการคมนาคมไปพร้อมกับคุณสิริพงษ์อาคชุงเกินเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมก็มีการไปหารือกับประธานหรือดีๆการบินไทยชายเอี่ยมสิริรวมถึงท่าอากาศยานไทย MD ก็คือคุณประวินาจริยทิติพงษ์รวมถึงสำนักงานการบินพลเรือนแล้วก็มีการแถลงความคืบหน้าท่านผู้ชมโดยสรุปก็คือมีกระเป๋าตกค้างเนี่ยหมื่นกว่าใบ
0: ถ้าเอาเฉพาะ26ถึง28กันยานะคะรวมประมาณหมื่นกว่าใบค่ะ
1: เคลียร์ได้แล้วนับจนถึงเมื่อวานตอนที่แถลงเนี่ย 1,800 ใบยังตกค้างมากกว่า 8,000 ใบ
0: ใช่คือต่อวันเนี่ยเคลียร์ได้อยู่ที่ประมาณเกือบ 2,000 ใบอะค่ะดังนั้นตอนนี้ก็เลยตกค้างอยู่ประมาณ 8,000 ใบน่าจะใช้เวลาประมาณ 3-4 วันถึงจะเคลียร์ได้หมด
1: คุณพิพัฒน์ระบุนะครับผู้ชมขออภัยในความไม่สะดวกเพราะเกิดน้ำท่วมพนักงานการบินไทยไม่สามารถจะทำงานได้เต็ม 100% แต่ตอนนี้ทยอยดีขึ้นเหตุการณ์นี้เกิดตั้งแต่26กันยายนซึ่งขณะนี้ขอเรียนตรงไปตรงมาว่า26ถึง29มีกระเป๋าตกค้างเท่าไหร
0: ่หมื่นกว่าใบค่ะ
1: เคลียร์ไปแล้วจนถึง30กันยาเมื่อวานนี้
0: 1,800 ใบ
1: ล่าสุด
0: ตกค้างอยู่ประมาณ 8,000 ใบ
1: ด้วยความสามารถจริงๆต่อวันเนี่ย
0: 1วันเคลียร์ได้ไม่น่าจะเกิน 2,000 ใบค่ะ
1: คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 3-4 วันถึงจะเสร็จตอนนี้ขอกำลังกองทัพอากาศมาเพิ่มอีก100นายการคัดแยกกระเป๋ามันต้องเป็นเจ้าหน้าที่การบินไทยที่มีความรู้ความเข้าใจไม่ใช่ตัวผมคุณวิพัฒน์ออกตัวเลยผมไม่สามารถจะไปคัดแยกกระเป๋านะผมไม่มีความสามารถ
0: คือถ้าผมจะไปผมก็ไม่มีความสามารถดังนั้นเจ้าหน้าที่การบินไทยต้องเป็นคนมาชี้ค่ะ
1: เราเติมได้อย่างเดียวคือคนเข้าไปช่วยยกเห็นกระเป๋ากองอยู่หน้าร้านเนี่ยต้องขออภัยจริงๆเพราะการคัดแยกกระเป๋ามันเป็นเรื่องของแทร็ก
0: มันเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมันไม่ใช่ตัวผมหรือตัวท่าน
1: ก่อนที่จะย้ำว่า 3-4 วันนี้มันต้องจบ
0: ไม่จบ
1: ไม่จบพวกผมก็ลำบาก
0: ค่ะ
1: โดยเฉพาะการบินไทยคงจะเหนื่อยแล้วนี่พวกเรามาร่วมกันรับผิดชอบพวกเราจะไม่ผลักภาระไปคนหนึ่งคนใดรับผิดชอบเพราะถือว่าทำงานร่วมกันก็ค่อยๆแก้ปัญหาแต่ยังไง
0: ต้องให้จบภายใน 3-4 วันนี้ให้ได
2: ้หรือต้อง ขออภัยก่อนนะครับในความไม่สะดวกตั้งแต่วันที่26จนถึงวันที่28เรามีกระเป๋าตกค้างประมาณ 10,000 ใบในวันนี้เนี่ยเมื่อวานถึงวันนี้เนี่ยเราสามารถเคลียร์ให้กับผู้โดยสารไปแล้วประมาณ 1,800 ใบเราพยายามที่จะเคลียร์ทุกอย่างทั้งกระเป๋าแล้วก็ผู้โดยสารและโดยเฉพาะเรื่องของกระเป๋าเนี้ยที่ตกค้างอยู่ประมาณสัก 8,000 ด้วยความสามารถจริงๆแล้วเนี้ยเราเคลียร์ได้ประมาณวันนึงไม่น่าจะเกิน 2,000 มันควรจะอีกประมาณสัก 3-4 วันการคัดแยกกระเป๋าโดยทั้งหมดเนี้ยมันต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของการบินไทยที่มีความรู้มีความเข้าใจนะครับไม่ใช่ตัวผมนี่ผมจะไปคัดแยกกระเป๋าผมก็ไม่มีความสามารถนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ของการบินไทยจะต้องเป็นคนมาชี้เราเติมได้อย่างเดียวคือคนที่มาช่วยยกเท่านั้นเพราะฉะนั้นในส่วนต่างๆนี่ก็พยายามนะครับที่จะทำให้แล้วเสร็จเนี่ยภายในวันที่1แต่ก็น่าจะมีการอาจจะเออร์เลอร์ไปถึงวันที่2อันนี้ก็ต้องขออภัยจริงๆเพราะว่าการคัดแยกกระเป๋าเนี่ยมันเป็นเรื่องของแท็กเรื่องอะไรมันเป็นความเชี่ยวชาญ

0: เฉพาะด้านไม่ใช่ตัวผมตัวท่านนะครับมันต้องจบแล้วครับไม่จบผมพวกผมก็ลำบากครับโดยเฉพาะการบินพายก็คงจะเหนื่อยพอสมควรแต่ไม่ใช่ขั้นเหนื่อยคนเดียวนะก็คงจะเหนื่อยทั้งหมดอะครับพวกเราไม่ผลักภาระไปให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบนะครับเพราะเราถือว่าเราทำงานร่วมกันนะครับพวกเราต้องรับผิดชอบร่วมกัน
1: นี่จริงๆแล้วคุณพิพัฒน์ใจดีนะเนี่ยรับผิดชอบร่วมกันไม่ผลักภาระจริงๆเพราะก่อนหน้าคนยืนเรื่องข้างด่ายับเลย
2: คุณสิริพงษ์
1: จำได้ไหม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เนื่องจากปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่โตระดับประเทศไอ้ที่จะเป็นมหาก็เหตุการณ์นี้แหละท่านผู้ชมคือเอาเป็นว่าในท้ายที่สุดคุณพิพัฒน์บอกนะครับว่าประเด็นที่หลายคนตั้งคำถามนักข่าวถามว่ามันเกิดมากกับการบินไทย
2: แต่สายการบินอื่นเกิดน้อยอะค่ะ
1: คุณพิพัฒน์บอกว่าการบินไทยรับผิดชอบเยอะมีไฟบินมากที่สุดเพราะถือเป็นสายการบินแห่งชาติเพราะฉะนั้นสายการบินอื่นไม่ได้เกิดปัญหาหรือมีบ้างแต่ไม่เยอะนั่นแปลว่าเขาบินน้อยเขาเคลียร์ได้เขาจัดการได้เผอิญการบินไทยโดนเยอะเพราะรับผิดชอบเยอะ
0: ตั้งแต่วันที่26เป็นต้นมาทางการบินไทยมีขอความช่วยเหลือจากทางกองทัพจากทางรัฐบาลต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าการบินไทยไม่มีความสามารถแต่บังเอิญว่าโถมเข้ามาในจังหวะเวลาที่ค่อนข้างเร็วจะเห็นว่าไฟเริ่มดีเลย์ตั้งแต่วันที่26เพราะเจ้าหน้าที่บางส่วนก็ไม่สามารถที่ออกจากบ้านได้ซึ่งนี่คือภัยธรรมชาตินะครับไม่มีใครที่เจตนาจะไม่มาทำงานหรอกนะครับไอ้ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าภาพลักษณ์เราเสียก็ต้องยอมรับนะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยโซเชียลมันไปทั่วโลกเพราะวันนี้ตัวผมเองเมื่อผมไม่ได้รับกระเป๋าผมก็โพสต์บอกเพื่อนๆที่ประเทศผมหรือจังหวัดผมหรืออะไรของผมซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยการสื่อสารมันเร็วมากเพราะทุกคนเป็นสื่อมวลชนด้วยตัวของคุณเองตัวของเขาเองไม่มีอะไรที่เมื่อเกิดความบกพร่องหรือความผิดพลาดหรือความล่าช้าแล้วเราจะไปปิดกั้นอย่าไปปิดกั้นหรอกครับไม่มีประโยชน์เพราะยังไงก็ปิดไม่อยู่เราต้องร่วมกันรับผิดชอบครับเพราะที่นี่ประเทศไทยครับ
1: นี่ไงท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์ดูจะใจดีท่านบอกเลยก็ขนาดก่อนหน้านี้เนี่ยคือท่านก็ย้ำว่าได้รับการยืนยันแล้วว่าการบินไทยเดี๋ยวต้องจัดรับศูนย์รับเรื่องราวเกี่ยวกับสัมภาระรวมถึงจะต้องมีการเยียวยาให้ครบถ้วนนะและท่านใช้คำว่าต้องขอความกรุณาการบินไทยขอความกรุณาเลยนะถ้าการดำเนินการของท่านขาดอะไรแจ้งให้กระทรวงทราบเวลานี้ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
2: เพราะว่าเรามองว่าเราเป็นทีมประเทศไทยค่ะ
1: ภาพลักษณ์ประเทศเราเสียต้องยอมรับอย่างที่ว่าคือก็คงจะเป็นประเด็นว่าก่อนหน้ามีปัญหาอะไรไม่บอกเลยที่ไปทวงถามอ่ะแล้วก็โกลาหลอย่างที่ว่าขณะที่ในส่วนของดีๆการบินไทยคุณชายยืนยันว่าบุคลากรที่น้ำท่วมตอนนี้เนี่ยทั้งออนไลน์ทั้งหน้า งานกลับมาแล้วประมาณ 90%
2: ส่วนฝ่ายปฏิบัติการหรือ operation เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 80% ค่ะ
1: ส่วนประเด็นเกี่ยวกับงานเก่าที่ต้องเคลียร์เนี่ยมันเยอะก็ต้องเร่งดำเนินการอ้อคุณพิพัฒน์เดี๋ยวจะข้ามมีประเด็นนี้ก่อนท่านไม่ยอมให้ปิดนะไอ้คาร์โก
2: ้
1: สินค้าเข้าแล้วก็ส่งออกอันนี้ลืมไม่ได้
2: คือท่านยืนยันว่าการแก้ปัญหาเรื่องคลังสินค้าหรือคาร์โก้ค่ะการให้บริการของสายการบินไทยที่สุวรรณภูมิจะไม่มีการปิดให้บริการเด็ดขาดไม่งั้นมันจะกระทบต่อการส่งออกสินค้าในวงกว้างแต่อาจจะมีการชะลอการให้บริการบ้างบางช่วงให้มันสอดคล้องกับขีดความสามารถเวลาที่เราเกิดปัญหาเรื่องขาดแคลนแรงงาน
1: ยืนยันว่าการบริการคลังสินค้าของการบินไทยสุวรรณภูมิต้องไม่ปิดเด็ดขาด
2: ค่ะ
1: ขอความร่วมมือไม่ปิดขนาดที่ในส่วนของดีๆการบินไทยอย่างที่บอกเนี่ยท่านผู้ชมฮะก็ระบุนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์เรื่องพนักงานน้ำท่วมเริ่มกลับเข้ามาแล้ว
2: ประมาณ 90%
1: เราก็พยายามนำกำลังการผลิตกลับมาให้ได้เท่าเดิมโดยเร็วเพื่อเคลียร์ผู้โดยสารกับกระเป๋าที่ค้างให้เร็วที่สุดกระเป๋าเนี่ยจะแบ่งทีมเคลียร์ผู้ได้รับผลกระทบช่วง26-28ตามที่รัฐมนตรีได้บอกไปกระเป๋าส่วนการลดเที่ยวบินการบินไทยเนี่ยปกติบินวันละ115เที่ยวบิน
2: เหลืออยู่ที่ประมาณ100เที่ยวบินนะคะ
1: คือจริงๆ100เที่ยวบินไปกลับก็เท่าไหร่250นะวันนึงเนี่ย115เหลือ100เที่ยวบินคือเพิ่มกลับขึ้นมาในวันนี้ก็ ็หมายถึง1ตุลา
2: แล้วก็จะเพิ่มเป็น105เที่ยวบินในวันที่2ก็คือวันพรุ่งนี้ค่ะ
1: และจะทำให้กลับมาปกติภายใน7วัน
2: ก็คือ115เที่ยวบินต่อวัน
1: ขออภัยผู้โดยสารและไม่ใช่แค่ผู้โดยสารขอไปประชาชนชาวไทยที่เป็นห่วงเป็นใยและมีข้อเสนอแนะมา
3: ปกติเนี่ยการบินไทยจะมีไฟล์อยู่ประมาณสัก115ไฟล์ต่อวันขาออกนะครับถ้าไปกลับก็230นะผมพูดขาเดียวดีกว่า115นะครับวันที่เริ่มมีปัญหาเนี่ยเราวันที่2ที่เริ่มมีปัญหาเนี่ยเราลดลงไปประมาณ28ไฟล์นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราจะลดไป15ก็จะลดน้อยลงนะครับก็เหลือเดิมเป็น115พรุ่งนี้ก็จะบิน100ไฟล์นะครับวันถัดไปวันที่2ตุลาก็จะบิน105ไฟล์ก็จะใกล้กับ capacity ปัจจุบันเข้าไปโดยเราตั้งเป้าหมายว่าต้องกลับเข้าไปเท่าเดิมคือ115เนี่ยให้ได้ภายใน7วันซึ่งเท่าที่ดูไทม์ไลน์เนี่ยวันนี้มันเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับที่จะกลับไปถึง115เท่ากับของเดิมก็ต้องขออภัยกับท่านผู้โดยสารทุกท่านแล้วก็ไม่ใช่แค่ผู้โดยสารอย่างเดียวก็ทำประชาชนชาวไทยด้วยก็ให้ความเป็นห่วงบรรยายนะครับแล้วก็มีข้อเสนอแนะมาเราก็ยินดีที่จะรับฟังแล้วก็นำไปปฏิบัตินะครับนำไปปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับ
1: นี่ฮะท่านผู้ชมถึงกระนั้นเมื่อคืนนี้4ทุ่ม19นาทีการบินไทยประกาศแจ้งยกเลิกเที่ยวบินบางเส้นทางรัวๆเลยท่านผู้ชมนับไม่ถ้วนเนี่ย
2: ระหว่างวันที่1ถึงวันที่3ตุลานะคะ
1: ขนาดเดียวกันก็ได้ทราบว่ามีการประกาศยกเลิกคำสั่งเดิมเรื่องปิดคาโก้ยกเลิกแล้วนะครับทุกชมที่ลำตีขอความร่วมมือหรือสั่งการไปเนี่ยเมื่อวานได้ทราบว่ามีอาการออกประกาศมาแล้วอย่างเป็นทางการโดยฝ่ายปฏิการที่เกี่ยวข้องของการบินไทยก็แปลว่าเปิดต่อนะครับไอ้ที่เดิมวันนี้จะยุติแล้ววันที่1ถึงวันที่6ถูกมั้ย
2: ใช่ค่ะ
1: ขณะเดียวกันมีประเด็นซึ่งเมื่อคืนนี้การบินไทยก็โพสต์ว่ายืนยันว่ากำลังเร่งจัดการคืนสัมภาระที่ตกค้างเพื่อฟื้นฟูการให้บริการกลับสู่ภาวะปกติบุคลากรผู้โดยสารภาคพื้นได้กลับมาแล้วถึง 90%
2: และฝ่ายบริการลานจอดและอากาศยานราวๆ 80%
1: แล้วก็มีให้สามารถเข้าไปกดตรวจสอบได้นะครับทุกผู้ชมมันมีตัวอย่างอ่ะเข้าไปดูเลยว่ากระเป๋าท่านเนี่ยแท็กอะไรแล้วเขาจะค้นหาได้ว่ามันอยู่ที่ไหนอันนี้ประกาศออกมาเมื่อคืนนี้ขณะที่นักข่าวเราลงพื้นที่เมื่อวานนี้ธนพงศ์โสภาก่อนที่จะมีข้อยุติก็ปรากฏว่าการบินไทยประสานบริษัทไปรษณีย์ไทยให้มารับกระเป๋าที่ตกค้างเพื่อจะส่งให้ทางไปรษณีย์ซึ่งยืนยันว่ามีการทยอยแจ้งผู้โดยสารบ้างแล้วตามความประสงค์ท่านต้องการส่งไปรษณีย์มีทั้งต่างจังหวัดและกทม.บรรยากาศที่สุวรรณภูมิเมื่อวานถึงกันนั้นก็ยังมีผู้โดยสารที่มาตามกระเป๋าสัมภาระที่ตกค้างเช่นคุณปองคุณปองเนี่ยบอกกับนักข่าวหลังได้กระเป๋าคืนบอกตามกระเป๋าบันทึกแต่วันที่28มาได้เมื่อวานนี้วันที่30
2: ดีใจมากค่ะ
1: ดีใจที่เจอกระเป๋าเรามีคำนี้เกิดขึ้นนะ
2: ดีใจที่เจอกระเป๋า
1: แต่ว่างงกับวิธีตามกระเป๋า
2: เพราะว่าตอนที่มาถึงแล้วอะค่ะจะมี QR code ให้เราใส่ข้อมูลว่าเราขอออกจากสนามบินก่อนแต่กระเป๋าจะตามมาทีหลังก็ใส่ tracking number ไป
1: แต่พอกลับบ้านไปหาเลข tracking number ในออนไลน์มันขึ้นว่าไม่มีข้อมูล
2: ก็เลยงงว่าแล้วเราต้องทำยังไงต่อ
1: ไม่มีประกาศจากการบินไทยพยายามติดต่อมา2วันเพิ่งได้ข้อมูลว่าให้มาตรงนี้เมื่อวานนี้ก็เลยมาแต่ข้อมูลที่บอกก็ไม่ตรงอีกหมายถึงตรงนี้เนี่ยมันกว้างตรงไหน
2: แล้วต้องทำยังไง
1: มันควรจะมีวิธีสื่อสารที่ดีกว่านี้ไหมเข้าใจได้เรื่องระบบเพราะมันเป็นภัยพิบัติแต่ทุกคนอยากรู้ว่าต้องทำยังไงต่อระบบมันมีปัญหาเป็นภัยพิบัติแต่ถ้าแก้ปัญหาแล้วมันเป็นมหาภัยพิบัติได้เลยนะก่อนจะบอกต่อไปว่าการสื่อสารไม่ชัดเจนก็ไล่เรียงรายละเอียดด้วยความรู้สึกนักข่าวก็เลยถามเดี๋ยวท่านผู้ชมการตั้งคำถามกับการบินไทยเกี่ยวกับการรับมือสถานการณ์ยังไงคุณปองบอกคงไม่ใช่เฉพาะการบินไทย
2: มันคือทั้งประเทศตั้งแต่น้ำท่วมหัดใหญ่น้ำท่วมน่านมันก็เกิดขึ้นมาแล้วแล้วครั้งนี้ก็น้ำท่วมกรุงเทพ
1: ราชการไทยบวกรัฐบาลไทยบวกนักการเมือง
2: น่าจะต้องทบทวนเรื่องนี้กันอย่างจริงจังแล้วหรือไม
1: ่หรือต้องให้ประชาชนลุกขึ้นมาทำเอง
2: ผมว่าอันนี้มันเกินไปแล้ว
4: ก็ดีที่เจอกระเป๋าแต่ว่าก็คืองงกับวิธีตามกระเป๋าครับเพราะเนื่องจากว่าตอนที่ มาถึงแล้วเนี่ยมันก็มี QR code ให้เราใส่ข้อมูลว่าเราขอออกไปก่อนแต่ว่ากระเป๋าจะตามมาทีหลังเราก็ใส่เลข tracking number ไปแล
5: ้
4: วแต่ว่าพอกลับบ้านไปหาเลข tracking number ในระบบออนไลน
5: ์
4: มันขึ้นว่าไม่มีข้อมูลมันก็เลยงงว่าเราต้องทำยังไงต่อแล้วมันก็ไม่มีประกาศของสายการบินว่าเราต้องทำยังไงต่อก็เลยกลับบ้านไปแบบงงๆแล้วก็พยายามติดต่อเนี่ย2วันแล้วครับแล้วก็เนี่ยเพิ่งจะได้อินโฟเมชันว่าให้มาตรงนี
5: ้
4: แต่อินโฟเมชันที่บอกก็ไม่ตรงอีกว่าให้มาตรงไหนแล้วทำยังไงอ่ะผมว่าอันนี้มันคือมันน่าจะสื่อสารดีกว่านี้ผมว่าระบบอะเข้าใจได้เวลามันเกิดภัยพิบัติมันมีปัญหาทุกคนเข้าใจได้แต่ทุกคนแค่อยากรู้ว่าต้องทำยังไงต่อให้เราทำยังไงเราจะได้รู้ว่าเราทำถูกไงว่าคงไม่ใช่เฉพาะการบินไทยผมว่าคือทั้งประเทศอะคือน้ำท่วมหาดใหญ่ก็เกิดแล้วถูกไหมเออแล้วน้ำท่วมน่านก็เพิ่งเกิดไปแล้วก็นี่น้ำท่วมกรุงเทพอะผมว่าราชการไทยบวกรัฐบาลไทยบวกนักการเมืองน่าจะต้องทบทวนเรื่องนี้จริงจังแล้วไห
5: ม
4: เออหรือต้องให้ประชาชนลุกขึ้นมาทำเองเออผมว่านี่มันคือเกินไปแล้วอะแล้วมันคืออันนี้มันคือเสียหายภาพลักษณ์ประเทศเสียหายภาพลักษณ์การบินไทยเองเสียหายภาพลักษณ์ AOT เองอ่ะคือจะต้องรอให้เสียหายมากกว่านี้แค่ไหนคือวันที่บินกลับมาเนี่ยผมก็ไม่เห็นผู้ใหญ่ของการบินไทยเดินอยู่ข้างล่างเลยเออ
6: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยธันจันพุทธในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33

0: ภาพเนี่ยดูเหมือนจะดีขึ้นหรือไม่คือแต่มองในมุมผมมันใช่เหรอว่าดีขึ้นอ่ะสองทุ่มครึ่งเมื่อคืนอ่ะ
1: มากมายค่ะ
0: นอกจากนั้นพลัดพอไหมท่านผู้ชมเราจะไม่รู้ว่าน้ำท่วมไทยเนี่ยกระทบโรงงานโตโยต้า4แห่งต้องหยุดเดินโครงการดำเนินการชั่วคราวอันเนื่องมาจากมันกระทบโรงงานประกอบยืดแล้วก็ซับชายเขาเรียกว่าอะไรปัญหาเดียวกับการบินไทยนี่แหละท่านผู้ชมคนหรือเป็นคนงานเนี่ย
1: พนักงานเข้าโรงงานไม่ได้ค่ะ
0: คือน้ำท่วมทั้งในโซนตะวันออกของกรุงเทพและภาคตะวันออกกระทบนิคมลาดกระบังนิคมบางชันก
1: ็
0: น้ำท่วม28 29กันยาจนคลี่คลายไม่กระทบการผลิตชาเชิงเซาเนี่ยพื้นที่ต่อเนื่องกระทบต่อโรงงานโตโยต้ามอเตอร์ถึงขนาดสำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นและรอยเตอร์เขารายงานทีเดียวนะว่าน้ำท่วมไทยเนี่ย
1: ส่งผลให้โรงงานของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์4แห่งหยุดดำเนินงานชั่วคราวค่ะ
0: ซึ่งโฆษกโตโยต้าระบุว่าน้ำท่วมทำให้การส่งมอบชิ้นส่วนโรงงานในไทยหยุดชะงัก
1: โดยบริษัทต้องระงับการดำเนินงานที่โรงงาน3แห่งรวมถึงโรงงานของบริษัทที่ร่วมทุนกับโตโยต้าออโตเวิร์กส์อีก1แห่งบอกบริษัทเนี่ยกำลังประสานงานกับซัพพลายเออร์เพื่อให้กลับมาส่งมอบชิ้นส่วนค่ะ
0: ทั้งหมดนี้พลัดพอไหม8 นาฬิกาเดี๋ยวกลับมา

0: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมทายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
2: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE Shop @dayhair 089334 9888 02 559 2727

กจริงและโลกเสมือนล้อมรวมจนเกิดโอกาสใหม่ๆมากมายท้าทายให้ SME มุ่งสู่ทุกมิติของการเติบโตและไม่ตกเทรนด์ในยุคที่มุมมองธุรกิจใหม่เกิดขึ้นทุกเวลามีโอกาสเกิดขึ้นมากมายกูรูจากหลากหลายวงการทั้งนักวิชาการรุ่นพี่นักธุรกิจและโหราจารย์จึงเรียงแถวมาแชร์กลเม็ดเคล็ดลับเพื่อ SME ในทุกมิติที่พลาดไม่ได้ทันทุกเทรนด์คว้าทุกโอกาสข้ามผ่านทุกปัญหาให้เติบโตก่อนใครในรายการ Smart SME ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางวิทยุครอบครัวข่าว

0: เอาเป็นว่าคือถ้าไอ้ที่ท่วมมาก่อนหน้าเที่ยงคืนเนี่ยท่านถือว่าเป็นการเยียวยาจากรัฐบาลถูกไหมอาจจะถ้าหลังเที่ยงคืนเป็นต้นมาถ้าเริ่มท่วมใหม่กองทุนภัยพิบัติแล้ว
1: ใช่ค่ะเริ่ม1ตุลาคมวันนี
0: ้ถ้าอั้นเอาไว้ชั่งนิดนึง
1: เราก็จะได้เงินชดเชยจากกองทุน
0: ไม่แต่มันไม่ได้แปลว่าจะได้100,000ทุกครัวเรือนไง
1: ใช่สูงสุด
0: 100,000คือสูงสุด
1: ค่ะ
0: เขามีเบื้องต้นไงท่านผู้ชม
1: มันมีเกณฑ์อยู
0: ่อุทกภัยเนี่ยเบื้องต้นเท่าไหร่อย่างไรเนี่ยเขามีเกณฑ์อยู่ไม่ได้แปลว่าให้100,000ทุกครัวเรือ นคือถ้า100,000ทุกครัวเรือนน้ำท่วมแล้วให้เอา AI เข้าไปจับพื้นที่น้ำท่วมรับประกันว่าคนยังหลอนมาจากเจอจ่ายจบเลย
1: COVID.
0: ตอนโควิดอ่ะไอ้ครั้งนั้นอ่ะใครติดโควิดรับไปเลย 100,000 ถูกไหม
1: จำได้ค่ะ
0: ถูกไหม
1: ถูกค่ะ
0: บริษัทประกันเบี้ยวกันจรวันเจ๊งกันวินาศสันตโรแต่รอบนี้เนี่ยเป็นกรณีของการเยียวยาถ้าท่วมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
1: ต้องเริ่มวันนี้นะ1ตุลานะคะ
0: อืมนี่ไง
1: ท่วมก่อนหน้านี้ไม่นับ
0: เพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่ามาตรการช่วงรอยต่อในขณะนี้เนี่ยมันยังเป็นช่วงรอยต่ออยู
1: ่มันก็จะเป็นเกณฑ์เดิมอะค่ะก็คือบ้านที่ได้รับผลกระทบ 9,000 บาทต่อครัวเรือน
0: ไม่หมายถึงเมื่อวานก
1: ่
0: อนที่จะถึงวันนี
1: ้โอเคค
0: ่
1: ะ
0: แต่ตอนนี้เนี่ยของประกันภัยพิบัติเริ่มแล้ว
1: อ่ะใช่
0: เริ่มแล้วใช่ไหมไม
1: ่
0: เลื่อนนะหรือยังไงในส่วนเมื่อวานนี้ก็ยังมีความสับสนกับพอประมาณผมอ่านจากท่านผู้ว่าชัดชาติหรือท่านรองทวีดางบประมาณที่เป็นงบกลางครัวเรือนละ 9,000 บาทให้ทุกครัวเรือนที่น้ำท่วมเนี่ยเป็นคนละส่วนกับกทม.หรือไม
1: ่
0: คนละส่วนไหมเพราะกทม.ก็จะมีมาตรการเยียวยาของตัวเองนะ
1: ใช่คือนักข่าวถามว่าเรื่อง 9,000 บาทเนี่ยเป็นเรื่องของรัฐบาลใช่หรือไม่คุณชัชชาติตอบว่าเป็นเรื่องของรัฐบาลไม่ใช่ของกทม.ค่ะ
0: แปลว่าเราได้2เด้งใช่มั้ย
1: ก็เลยถามต่อไปอีกว่าเดี๋ยวเงินซ่อมแซมของกทม.สรุปมันคือจะเป็นอีกก้อนนึงใช่มั้ยคุณชัชชาติก็บอกว่าตอนนี้มันมีเงิน2ส่วนก็คือเงินค่าเสียหายตามหลักที่มีระเบียบพพ.อยู
0: ่ซึ่งท่านรองทวีดาเมื่อวานนี้บอกเพิ่มเข้ามาแล้วนะเดิมเนี่ย 49,000 กว่าบาทแล้วยังไงต
1: ่
0: อ
1: แต่ในส่วนที่รัฐบาลจะเพิ่มมันจะเป็นอีกหลักเกณฑ์หนึ่งค่ะดังนั้นมันจะคนละส่วนกันมี2ส่วนเพราะถ้ามันเป็นหมวดเดียวกันเนี่ยคุณชัชชาติบอกมันจะเบิกซ้ำไม่ได
0: ้เมื่อวานนี้พพ.ประกาศแล้วในกทม.ท่านที่อยู่นอกเหนือจากเขตที่พพ.ประกาศท่านก็จะไม่ได้แน่ 9,000 น่ะเพราะมีการประกาศรายเขตออกมาแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: ถึงแม้กทม.จะประกาศเขตภัยพิบัติทั้ง50เขตแต่พพ.เมื่อวานนี้ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในกทม.ขึ้นไปเร็วๆเวลาน้อยนี่ใน38เขต118แขวงนี่ฮะท่านผู้ชม
1: นี่อย่างเขต
0: ไม่ใช่50เขตนะ
1: ไม่ใช่ค่ะแค่38เขตแล้วก็118แขวงด้วย
0: อันนี้คือ 9,000
1: 9,000
0: ส่วนประเด็นที่จะเป็นเงินเยียวยาจากกทม.กรุงเทพมหานครจะมีอีกส่วนนึงถ้าฟังอย่างนี้มันน่าจะคนละก้อนแน่ๆ
1: ใช่คุณชาชาติบอก
0: เมื่อวานนี้เห็นว่าท่านรองผู้ว่าทวีดากมลเวชบอกว่าจะขอพิจารณาปรึกษาอยู่ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์หลังจากคนวิจารณ์ว่าต้องไปแจ้งความโรงพักก่อนโรงพักน้ำทั่วไปแจ้งความโรงพักอาจจะต้องยกเว้นเกณฑ์นี้กำลังหารือขณะเดียวกันก็จะมีการเปิดช่องทางให้สามารถมายื่นขอรับเงินเยียวยาใช้ในส่วนกทม.ซึ่งจะใช้คำว่าอะไรล่ะท่านผู้ชมอันนี้สำคัญนะว่าจะช้าหรือจะเร็วเนี่ยอันนี้คือในส่วนกทม.แต่ภาพถ่ายยังไงก็จำเป็นภาพถ่ายต้องมีกำลังหารืออยู่เพื่อจะขอยกเว้นการลงบันทึกประจำวันแจ้งความคือมันก็เป็นเกณฑ์นะนะบ้านเราคือจะไปขอรับเงินเยียวยาต้องไปโรงพักแจ้งความก่อนเนี่ยมันก็คงจะใช่ไหม
1: ค่ะ
0: นอกจากนั้นเมื่อวานนี้ท่านนายกอนุทินได้พูดผ่านโฆษกรัฐบาลขู่ฝ่ายปฏิบัติการหรือข้าราชการประจำถ้าไม่ให้ความร่วมมือกับฝ่ายบริหารแก้น้ำท่วมขอใช้อำนาจนายกเด้งเข้ากรุหมายถึงข้าราชการประจำหรือฝ่ายปฏิบัติถ้าฝ่ายการเมืองเนี่ยพูดกันตรงๆเขาก็มากระจายกันลงพื้นที่ถูกไหมถ้าไม่ความร่วมมือหรือเกียร์ว่างเนี่ยขอใช้อำนาจเด้งเข้ากรุขณะที่ย้ำให้ผู้ว่าทั่วประเทศเมื่อวานนี้ท่านนายกประชุมปพ.ไง
1: ตรวจสอบเรื่องคุณภาพอาหารค่ะ
0: และให้รายงานสถานการณ์น้ำกับกรมมหาดไทยทุกวันอ้าวและเมื่อวานนี้ร้อนเรื่องครัวภูมิใจไทยเมื่อวานนี้ผมเห็นคุณสรกลก็โพสต์บอกมันน่าตื่นตาตื่นใจดูน่ากินน่ะ ป็นมิติใหม่มีซึ่งนึ่งข้าวเหนียวไก่ทอดไม่คาดคิดท่านนายกไปนายกถ้าเป็นอาหารการกินผู้ประสบภัยเนี่ยไม่ไปไม่ได้ขาดแต่ลงมือผัดเท่านั้นเอง
1: ท่านไปเยี่ยมโรงครัวของภูมิใจไทยค่ะซึ่งอยู่ที่พักภูมิใจไทยนะทำอาหารไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
0: ไปสองรอบทีเดียว
1: ใช่รอบบ่าย 3:20 กับ 4:50 อะค่ะ
0: นี่ไปสองรอบเลยท่านผู้ชมรอบหลังที่บอกวันนี้มาดูอาหารว่าพอไหมต้องกระจายหลายพื้นที
1: ่โรงครัวเนี่ยผลิตอาหารได้วันละประมาณ10,000 ชุดค่ะ
0: นี่ทั้งนี้การช่วยเหลือครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องของพรรคใดพรรคหนึ่งใครที่มีความสามารถมาช่วยกันได้คนเข้ามาทำงานก็เป็นอาสาสมัครไม่ใช่ลูกจ้างพรรคไม่ได้กำหนดเมนูพิเศษแต่กำชับว่าให้พอข้าวไม่ต้องมากเกินไปหมายถึงเอากลับอะกลับอะสำคัญต้องการให้ประชาชนได้รับอาหารที่พอดีนี่ฮะ
2: เป็นเรื่องไม่ใช่เป็นเรื่องของพรรคการเมืองพรรคใดอะไรก็คือวันนี้ใครมีความสามารถในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยเราก็ระดมมาเต็มที่นะครับเห็นว่าผลิตได้วันหนึ่งประมาณ1,000 ชุดนะครับก็ช่วยกันเต็มที่นะครับที่มานี่ก็เป็นอาสาสมัครก็มีนะไม่ใช่เป็นลูกจ้างของพวกเรานะครับเป็นอาสาสมัครเข้ามาช่วยทำก็จนกว่าสถานการณ์จะเรียบร้อยเราดูความต้องการของประชาชนเป็นหลักขอให้พออย่างเดียวขอให้มีปริมาณเพียงพอก็บอกว่าให้เขาเน้นในเรื่องของกับข้าวไม่ใช่เน้นเอาข้าวไปเยอะๆแล้วกลับนิดเดียวก็เราก็ได้ทั้งจัดซื้อจัดหามากันเองคนที่เกี่ยวข้องไม่ใช่เฉพาะส.ส.นะครับคนที่เรารู้จักเครือข่ายของเราก็นำมาน
0: ี่คือมันเป็นประเด็นลวงเลยเนี่ยเห็นไหมน่ากินนะ
1: นี่นึ่งกัน
0: ลองครัวพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีข้าวเหนียวไก่ทอดแล้วก็แพ็คใส่กล่องเลยนะติดป้ายเลยครัวภูมิใจไทยมันเป็นเรื่องน่าสนใจถ้าไม่เกิดอะไรที่สะดุดใจขึ้นมานิดหน่อยเอ็กกับแกร็บหมายถึงการส่งผ่านแกร็บ
1: ค่ะ
0: คนถามทันทีไม่จะว่าใครหรอกเฮ้ยเราอยู่ในตามท่วมอย่างอยู่ในร่มเกล้าไง
1: แล้วแก๊ปจะเข้าไปยังไงค่ะ
0: แล้วแก๊ปเขาจะมาส่งเหรอฮะหรือยังไงมันเป็นประเด็นร้อนสิเพราะคุณลักษณ์ชนกศรีนอกที่เมื่อตอนเช้าเมื่อวานนี้ถูกนายกบอกในทำนองว่าพ่อแม่ผมสอนมาดี
1: ให้ช่วยเหลือประชาชน
0: อ
1: ่ะ
0: คุณลักษณ์ชนกเมื่อวานนี้โพสต์เรื่องนี้เป็นภาพเรื่องโรงครัวพักภูมิใจซึ่งปรากฏอยู่ในแอปเนี่ยถูกไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้กดสั่งซื้อนั่นก็คือโครงการที่เรียกว่าโรงครัวภูมิใจไทยผ่านแก๊ปคุณลักษณ์ชนกบอกเห็นข่าวสามารถสั่งกดสั่งข้าวโรงครัวภูมิใจไทยผ่านแกร็บได
1: ้นั่งอึ้งไปแป๊บหนึ่ง
0: ได้แต่สงสัย
1: ไม่แน่ใจเรื่องนี้พ่อกับแม่ได้สอนนายกไหมคนบ้านน้ำท่วมส่วนใหญ่เขามีปัญญาสั่งแกร็บกันทุกคนแหละแต่ที่เขาลำบากก็เพราะระบบตามปกติส่งน้ำส่งอาหารไปไม่ถึงเขาจึงต้องบากบั่นหารถสูงๆหาเรือแล้วก็ข้ามน้ำเข้าไปส่งกันนายกทำแบบนี้ต่อให้แจกเป็นแสนกล่องข้าวก็ไม่ถึงมือคนที่เดือดร้อนหรอก
0: ถามก่อนสิ
1: ไม่มีใครสอนไม่เป็นไรส.ส.เขตของพรรคประชาชนสอนนายกได้ทุกคนเพราะเขาไปลุยหน้างานจริงเห็นปัญหากันมาหมดแล้ว
0: ก่อนจะปิดท้ายนะครับทุกผู้ชมสิ่งที่เป็นปัญหาร้ายแรงที่สุดสำหรับภัยพิบัติครั้งนี
1: ้คงไม่ใช่สถานการณ์น้ำท่วมแต่เป็นรัฐบาล
0: ต่อมาไม่จบเพราะคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนผู้นำฝ่ายค้านซึ่งเมื่อวานนี้มีมติน้ำท่วมในสภานายกไม่ได้เข้าคุณณัฐพงษ์เนี่ยหัวหน้าพรรคโพสต์ระบุเป็นภาพการไลฟ์ของนายกลงพื้นที่โรงครัวภูมิใจไทย
1: แล้วบอกเหตุการณ์ในขณะเดียวกันส.ส.ประชุมสภายัตติน้ำท่วมกับนายกตรวจโรงครัวพรรคภูมิใจไทยบอกวันนี้ประชุมถึง2 ทุ่มถามเข้ามาได้นะครับ
0: ต่อมาคุณลักษณ์ชนกก็แชร์โพสต์นี้ของหัวหน้าพรรคแล้วบอกว่า
1: พ่อแม่ไม่สั่งสอนเรื่องเรียงลำดับความสำคัญ
0: ฮะ
1: พ่อแม่ไม่สั่งสอนเรื่องเรียงลำดับความสำคัญ
0: ท่านผู้ชมปรากฏว่าต่อมาโฆษกพรรคภูมิใจไทยรัฐมนตรีช่วยดีเอแนนบุญธิดาสมชัยเข้ามาโพสต์พื้นสีส้มมีความตั้งใจพื้นสีส้มระบุว่า
1: ช่วยอะไรแบบไหนได้ก็ช่วยกันเถอะค่ะอ่านข่าวแล้วก็เบื่อมาแซะในสิ่งที่ตัวเองทำไม่ได้ไม่เกิดประโยชน์เลยข้าวฟรีส่งฟรีรู้ยังโรงครัวพรรคภูมิใจไทย
0: ว่ายังไงนะมาแซะในสิ่งที่ตัวเองทำไม่ได้ไม่เกิดประโยชน
1: ์เลยข้าวฟรีส่งฟรีรู้ยัง
0: คุณลักษณ์ชนกเข้ามาเม้นในโพสต์ของคุณแนนท่านตีแนนว่าออกไปลุยน้ำท่วมหน่อยไหม
1: เอาตัวแช่น้ำหน่อยอาจจะแก้อาการร้อนได
0: ้แล้วต่อมาไม่จบเพราะคุณลักษณ์ชนกบอกยังไงต่อน้องไบรท
1: ์
0: คุณลักษณ์ชนกเอาโพสต์นี้มาแชร์ของคุณแนนแล้วบอกว่าช่วยแบบไหนก็ได้ช่วยไปก่อนอ่านแล้วก็เบื่อลิงได้แก้วไก่ได้พลอยหัวล้านได้หวีไร้สมองแต่ได้อำนาจจริงอยู่มีสิ่งที่เราทำไม่ได้เพราะทางนี้หมายถึงฝ่ายค้านไม่มีทั้งอำนาจในการสั่งราชการอำนาจในการออกระเบียบอำนาจในการบริหารงบประมาณถ้าพวกเราทำได้รับรองว่าไม่เละขนาดนี้หัวล้านได้หวีไร้สมองแต่ได้อำนาจมีทั้งทรัพยากรอยู่ในมือ
1: มีทั้งอำนาจรัฐมีทุกอย่างแต่ก็มีปัญญาทำได้แค่นี้คือแจกข้าวให้ผู้ประสบภัยผ่านแกร็บ
0: ยังมีประเด็นสืบเนื่องเรื่องนี้ท่านผู้ชมทราบต่อมาว่าขุนพลสำคัญเนี่ยที่ทำโครงการนี้มีหลายท่านแต่ที่แสดงตัวชัดเจนคือเจ๊รวย
1: คุณสุ
0: ขสมรวยวันทีนิยกุลเดี๋ยวกลับมา

0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
3: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กซ์มีอะไรให้ออโต้แบ็กซ์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กซ์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กซ์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กซ์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
4: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
5: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ Point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค Point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม Point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Rewardยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี
6: ้ You Home ฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
7: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์@ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb

0: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยทัญจันทร์พุทธในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: เดินทางออกไปหาซื้ออาหารลำบากหรือยังเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือขั้นตอนคือให้เข้าแอปพลิเคชัน Grab
2: แล้วก็กดเลือกบริการ Grab Food ค่ะ
1: ค้นหาชื่อร้านครัวโรงครัวภูมิใจไทยพักภูมิใจไทย
2: แล้วก็เลือกรายการอาหารพร้อมกับปักหมุดที่อยู่รับสินค้า
1: จำกัดสิทธิ์สูงสุด5ชุดต่อ1ออเดอร์เน่เป็นบริหารอาหารฟรีและจัดส่งฟรี
2: ครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครเท่านั้น
1: เพื่อช่วยผู้ประสบภัยไม่ต้องเดินทางนี่ไงท่านผู้ชมปัญหาก็คือจริงๆไอ้เห็นข้าวเหนียวต่างๆเนี่ยเอามาจากเจ๊รวยนี่แหละเจ๊รวยอ่ะเป็นอาหารอะไรนะ
2: ครัวบ้านย่าแก้วไงบอกจากครัวบ้านย่าแก้วสู่ครัวภูมิใจไทยในกรุงเทพ
1: นี่เดี๋ยวรายละเอียดมาเก็บตกกันต่อแต่มันร้อนขึ้นมาเพราะคุณรักชนกบอกว่าผู้ประสบภัยเขาสั่งแกร็บเองได้ฉะนั้นฟรีไม่เป็นปัญหาแต่ว่าจะไปส่งเขายังไงถึงหน้าบ้านอาแกร็บที่จะไปส่งถึงหน้าบ้านขณะที่เมื่อคืนนี้ก็โพสต์รัวๆท่านผู้ชมหรือเมื่อเช้าเนี่ยก็ปรากฏว่าในทำนองก็มีการปฏิเสธออเดอร์กันมากมายใช่ไหมคุณไอซ์เนี่ยแชร์โพสต์จากกลุ่มแกร็บซื้อขายอุปกรณ์พูดคุย
2: มีไรเดอร์เข้าไปแชร์คำสั่งรับอาหารจากโรงครัวภูมิใจไทยเพื่อไปส่งที่บ้านเอื้ออาทรบึงกลุ่มอะค่ะบอกมีเขียนไว้ว่าขึ้นมา10รอบกูปัด10รอบ
1: คือปฏิเสธออเดอร์เหรอ
2: ใช่ใช่ค่ะซึ่งคุณไอซ์เธอระบุข้อความว่าพี่แกร็บซื้อเรือรอเลย
1: ขณะที่ก็มีประเด็นซึ่งนี่ฮะกลุ่มไดเดอร์เข้ามาแสดงความเห็นนี่เราก็เข้าไปดูเองออกประเด็นทิศทางเดียวกันว่าค่ารอบที่แสนถูกแถมยังต้องเสี่ยงรถทางอีกเนี่ยก็ประมาณว่าไรเดอร์ท้อไรเดอร์ท้อแล้วบางคนก็บอกสรุปคือให้ไรเดอร์ลุยน้ำไปส่งจริงๆเหรออันนี้ของจริงใช่ไหม
2: ตอนเห็นข่าวไม่คิดว่าจะทำจริง
1: ๆนี่ฮะรายหนึ่งบอกจริงครับ
2: ผมเนี่ยปัดจนเปอร์เซ็นต์ผมเหลือ 50% ครับจาก 100%
1: หมายถึงก็จะมีปัญหากับตัวเขาด้วยนะถ้าไม่รับเน
2: ี่
1: ย
2: ใช่ค่ะเวลาเขาปัดไปเยอะๆอะค่ะเปอร์เซ็นต์เขาก็จะลดลง
1: แทนที่จะไปทำโรงครัวใกล้ๆให้คนแถวนั้นดันมาทำที่พักแล้วให้สั่งแก๊สไปส่งบ้าหรือเปล่า
2: น้ำท่วมรถพังใครรับผิดชอบ
1: ต่อมาเพิ่งมาถึงบางอ้อเนี่ยท่านผู้ชมเพราะฟังจากคุณสุขสมรวยเองเนี่ยรวมถึงคุณสิริพงษ์อาคัสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคือไม่ได้จำกัดเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมหรอกคนที่น้ำท่วมเนี่ยบางทีน้ำมันแห้งแล้วหรือน้ำมันลดแล้วไรเดอร์แกร็บไปส่งได
2: ้
1: อันนี้ข้อที่หนึ่ง
2: ก็สั่งได
1: ้ข้อที่สองก็จะบริการที่ไปส่งตามศูนย์พักพิง
2: ใช่ก็จะมีการระบุเอาไว้อะค่ะว่าตรงไหนบ้าง
1: นี่ฮะก็มีรายการระบุเนี่ยรายชื่อศูนย์ที่กำหนดมีศูนย์ไหนยังไงอันนี้ของ Grab ถ้ามีการระบุสถานที่จัดส่งนอกพื้นที่ช่วยเหลือ
2: ระบบจะคิดราคาอาหารตามปกติ
1: อ้าวแล้วตกลงที่ไปส่งถึงหน้าบ้านน้ำท่วมล่ะหรือยังไงอ้าวทั้งหลายทั้งปวงนี้เมื่อเช้าที่ผ่านมาคุณสิริพงษ์อาคัสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมบอกว่าประเด็นที่ประชาชนกังวลว่าอาจไม่มีไรเดอร์เข้าไปส่งอาหารยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่มีปัญหาเพราะปกติลูกค้าสั่งอาหารจะสามารถตกลงกับไรเดอร์ได้ว่าจะนัดส่งอาหารนัดรับกันที่จุดไหนนัดได้เนี่ยที่ผ่านมา
2: จากการดำเนินโครงการอย่างของเมื่อวานเนี่ยค่ะก็ยังไม่พบปัญหาเรื่องการส่งอาหารแต่อย่างใด
1: ครั้งนี้ครัวจะเปิดรับออเดอร์ตั้งแต่10โมงถึง4โมงเย็น
2: 1ออเดอร์เนี่ยจะได้รับอาหาร4ชุดนะคะ
1: พื้นผู้ประสบภัยในพื้นที่น้ำท่วม
2: ไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งค่ะ
1: แต่ถ้าจัดส่งไปนอกพื้นที่น้ำท่วม
2: คิดค่าบริการ15บาท
1: ก่อนจะย้ำว่าในภาวะการแบบนี
2: ้ทำอะไรได้ทำช่วยอะไรได้ก็ช่วยกันทำ
1: ตกลงยังไงหมายถึงว่ายังไงน้ำแห้งแล้วอย่างนี้หรือว่ายังเคยน้ำท่วม
2: ต้องนัดกับพี่ไรเดอร์ว่าส่งตรงไหน
1: ทั้งหลายทั้งปวงเรื่องนี้ก็จู่ๆร้อนขึ้นมาเราติดตามดูก็แล้วกันเดี๋ยวจะลองสั่งมาไหม
2: เดี๋ยวเรา
1: ใครไปยืนแถวล่มเก้าสั่งมาให้หน่อยดิฮะ
2: เปิด10โมง
1: นี่คือเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวไปยกยอดกันต่อในคุยนอกจอเมื่อวานนี้มีเรื่องร้อนเกิดขึ้นมาเพราะว่าคุณอัธวิชสุวรรณภักดีได้ออกมาพูดถึงประเด็นทวงคืนบึงคูบอน
2: 130ไร่อะค่ะ
1: ซึ่ง ป็นโครงการพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9บึงรับน้ำแก้น้ำพั่วภาคตะวันออกคุณอัจฉริยะกล่าวหาดุเดือดเลยนะครับท่านผู้ชมว่ามันมีโครงการแล้วเวรคืนแล้วเฉพาะบึงคูบอนนะปรากฏว่าถึงเวลากทม.ไม่ดำเนินการกลับกลายเป็นว่าถึงเวลาเมื่อบริษัทจัดสรรที่ดินเข้าไปทำหมู่บ้านจัดสรรตั้งข้อสังเกตไม่ใช่เฉพาะบึงรับน้ำคูบอนยังมีอีกหลายบึงรับน้ำในกรุงเทพตะวันออกซึ่งถ้าได้ทำมันจะไม่เกิดปัญหาหนักหนาสาหัสถึงขนาดนี้ด้านของกทม.คุณชัดชาติออกมายืนยันว่าไม่เคยมีการยกเลิกแก้มลิงเพียงแต่มีการปรับแผนการจัดการน้ำที่ประสิทธิภาพควบคู่ก็มีการไล่เรียงรายละเอียดนะครับตัวชมโดยคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงไม่มีการยกเลิกแก้มลิงเราเนี่ยอยากให้มีแก้มลิงหลายแห่งแต่ขนาดเดียวกันเวลาที่มันผ่านไปเนี่ยมันก็ต้องมาศึกษาต้องให้อยู่ในพื้นที่เหมาะสมถ้าอยู่ในตำแหน่งไม่ถูกต้องเนี่ย
2: น้ำ
1: มันเข้าไม่ถึง
2: มันก็เป็น
1: ไม่มีประโยชน
2: ์ไม่มีประโยชน
1: ์หัวใจก็คือมันต้องอยู่ในจุดที่นำน้ำเข้าน้ำออกได้ดี
2: ค่ะ
1: มันมีประเด็นที่โต้กันอยู่ขณะที่กทม.ก็ยืนยันเป็นโพสต์ออกมาทีเดียวว่าหยุดข่าวปลอม
2: ระบุว่ากทม.ยืนยันพัฒนาพื้นที่แก้มลิงต่อเนื่องตามแนวพระราชดำริรัชกาลที่9ค่ะ
1: และยังจะเดินหน้าต่ออีก7แห่งขณะที่ฝากของคุณอัจฉริยะบอกหลายแห่งเอาออกจากผังเมืองไปแล้วแล้วกลายเป็นที่ดินหรือบ้านจัดสรรนี่ก็ร้อนเดี๋ยวกลับมาติดตามกันและเราจะไปด้วยเหตุการณ์ใหญ่ของโลกท่านผู้ชมเมื่อวานนี้เที่ยวบินฟลายดูไบของเอมิเรตส์ผู้โดยสารช่วยกันสกัดโคพายลอตหรือนักบินร่วมหลังนักบินร่วมเนี่ยแทงนักบินหลักแล้วก็จี้เครื่องบินหวังจะทำเครื่องบินตก
2: แต่ผู้โดยสารเนี่ยช่วยกันบุกเข้าไปในห้องนักบินแล้วก็จับตัวนักบินผู้ช่วยคนนี้เอาไว้ได้นะคะ
1: นี
2: ่ก่อนที่นักบินอีกชุดจะเอาเครื่องลงได้อย่างปลอดภัยที่ซาอุดิอาระเบีย
1: นี่เป็นเที่ยวบิน FZ1073ออกจากดูไบไปเทอาวิฟอิสราเอลมีผู้โดยสารอิสราเอลอยู่มากกว่า170ไม่นับชาติอื่นๆปรากฏว่านักบินร่วมเนี่ยแทงนักบินหลักเพื่อจี้เครื่องบินหวังจะทำให้เครื่องบินตกแต่ผู้โดยสารบุกเข้าไปในห้องนักบินวิดีโอที่เผยแพร่บนโซเชียลเห็นภาพผู้โดยสารคนหนึ่งขอความช่วยเหลือ
2: แล้วก็บอกว่าได้ควบคุมผู้ก่อการร้ายไว้ได้แล้ว
1: ท่านผู้ชมอีกคลิปหนึ่งเห็นผู้โดยสารคนเดินกับคนอื่นๆกำลังดูแลชายบาดเจ็บ2คนนอนบนพื้นเครื่องบิน
2: 1ใน2นี่คือสวมเครื่องแบบนักบินอยู่อะค่ะ
1: นี่ฮะเหตุการณ์นี้เนทันเดียฮูนักอิสราเอลระบุนักบินผู้ช่วยรายนี้ซึ่งเป็นชาวโอมานอาทิก่อเหตุเนี่ยถูกจับหลังจากลงจากเครื่องบินหลังจากเครื่องบินลงจอดทั้งนี้ผู้โดยสารทุกคนปลอดภัยอาโคสโคเนทันยาฮูระบุนะครับว่านักบินที่ถูกแทงได้รับบาดเจ็บซึ่งมีเลือดท่วมตัวและนอนอยู่บนพื้นห้องนักบินเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย
2: เขาเป็นคนปลดล็อกประตูห้องนักบินค่ะ
1: เพื่อ
2: ทำให้ผู้โดยสารเนี่ยเข้าไปในห้องนักบินได้นะคะ
1: และจากนั้นนักบินอีกชุดหนึ่งซึ่งเป็นชุดสำรองถึงมาขับเครื่อง
2: แล้วก็เอาลงจอดได้อย่างปลอดภัย
1: เนี่ยคือจังหวะเวลาระทึกเนี่ยเครื่องบินเนี่ยลดระดับความสูงอย่างกระทันหันและรวดเร็วเกือบ 14,000 ฟุตในเวลาไม่ถึง30วิก่อนจะมีการส่งสัญญาณฉุกเฉินครั้งแรกและอย่างที่ว่าคือนักบินหลักเนี่ยถูกแทงไงโดยนักบินผู้ช่วย
2: แล้วเขาก็กั้นใจปลดล็อกประตูผู้โดยสารก็เลยบุกเข้าไปช่วยเขาได
1: ้แล้วก็รวบตัวผู้ที่จะก่อเหตุวินาศกรรมคือหวังว่าจะทำเครื่องบินตกสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เรื่องเล่าเช้านี้ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยธันจันพุทธจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
3: วังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
9: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
10: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวง DE
11: ยินดีที่ได้รู้จัก O-Top Quadrant D ช็อปสนุกดีๆกับของดีจากชุมชนทั่วไทยพบสินค้าจากผู้ประกอบการกว่า500บูธอิ่มอร่อยกับ O-Top ชวนชิมสินค้านาทีทองและมินิคอนเสิร์ตพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส28กันยายนถึง2ตุลาคมนี้พบกันที่ D-Nice Market ชั้น2อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะยิ่งรู้จักยิ่งรู้สึกดีรวมสร้างโอกาสดีๆโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
12: มองหาอุปกรณ์เน็ตเวิร์คครบวงจรต้อง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยพร้อมดูแลคุณทุกพื้นที่อุปกรณ์ครบครันทุกปัญหาเน็ตเวิร์คจบที่นี่ที่เดียวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่024190555หรือ LINE @KingIT ทักมาได้เลยวันนี้มาที่เดียวครบจบทุกปัญหา
13: ธุรกิจของผมต้องเผชิญปัญหาสารพัดแต่ก็ไม่เคยหวั่นเพราะผมมีเพื่อนร่วมทางชั้นดีอย่าง SME D Bank ธนาคารของรัฐที่พร้อมอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ SME ไทยในทุกสถานการณ์ด้วยบริการด้านการเงินที่เข้าใจคนทำธุรกิจ SME ควบคู่ช่วยพัฒนาครบวงจรสนับสนุนสร้างการเติบโตเพิ่มศักยภาพพาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
14: อยากหาที่พักกายพักใจแต่ไม่อยากขับรถไกลลองไปสมุทรปราการที่สถานตากอากาศบางปูจุดหมายปลายทางยอดฮิตติดชายทะเลอ่าวไทยเดินเล่นบนสะพานสุกตาเลิศเลินกับวิวทะเลที่มีฝูงนกนางนวลบินโฉบไปมาพร้อมชมโมเมนต์พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าริมน้ำที่สวยงามชาร์จพลังกายฮิวพลังใจใกล้ๆกรุ๊ปเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
0: เกาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
1: ้สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
2: อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังค่ะ 8:34 นาทีคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถราชนิยมนะคะอยู่ด้วยกันทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ทักทายกัน Good Morning October พอเข้าสู่เดือนตุลาเนี่ยฟีลแบบความปลายปีเนาะมันมีความชัดเจนมากขึ้นเพราะมันคือเดือน10แล้วคุณเดือนหน้าก็ฤดูหนาวกันเต็มตัวแล้วพฤศจิกายนนะจ๊ะปลายเดือนละไตรมาสสุดท้ายของปีละไม่ใช่ตายปลายเดือนปลายปีนะ1ตุลาคมพฤหัสบดีค่ะ1ตุลาคม2569เราเวลคัมออกโทเบอร์ไปด้วยกันขอให้เดือนนี้เป็นเดือนดีๆของทุกคนเนาะเพราะว่าแหมส่งท้ายปลายกันยายนเนี่ยเดือดร้อนกันแสนสาหัสในหลากหลายพื้นที่นะคะที่เจอประเด็นเรื่องของน้ำท่วมโดยเฉพาะชาวแฟลตคลองจันร่มเกล้าอีกหลากหลายพื้นที่สาหัสสากันเลยเนาะแต่ว่าสถานการณ์เช้าวันนี้ดีขึ้นเยอะมากๆดีขึ้นเยอะมากๆบางกะปิเข้าได้แล้วค่ะเดี๋ยวจะลงรายละเอียดรายงานพวกสถานการณ์น้ำแต่ว่าเรื่องของน้ำเหนือมาน้ำทะเลหนุนก็มีจุดที่ต้องเฝ้าระวังนอกแนวคันกั้นน้ำร้านอาหารทั้งหลายริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาหลายจุดต้องเฝ้าระวังเดี๋ยวจะไล่เรียงกันคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันทางวิทยุนะคะ FM 106วิทยุครอบครัวข่าวและใครอยากจะแท็กทักทายแท็กอยากจะทักทายแลกเปลี่ยนข้อมูลคุยข่าวกันได้เลยก็เพจ Facebook ของเราวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106นะคะแต่ก่อนจะไปที่เรื่องพวกนั้นเรามาว่ากันด้วยเรื่องของไทยช่วยไทย Plusใครเป็นสมาชิกใช้ไทยช่วยไทย Plus มาก่อนหน้าอยู่แล้วเปิดแอปเดี๋ยวนี้หมายความว่าเอ้ยลืมไปเลยคุณโอ๊คมาเตือนดีจังเลยเอาเปิดขึ้นมาจากแอปเป๋าตังค์เปิดปุ๊บกดไปที่แบนเนอร์ไทยช่วยไทย Plus 6040ไม่ได้ต้องลงทะเบียนอะไรใหม่เขาจะเป็นการกดเหมือนกับยืนยันรับสิทธิ์แค่นั้นเลยแล้วก็ตัวเลขขึ้นเลยสิทธิ์ 1,000 บาทใช้ได้ตุลาคมพฤศจิกายน2เดือน 1,000 บาทเท่านั้นนะ2เดือนไม่ใช่เดือนละพัน 1,000 บาทเท่านั้น2เดือนที่จะใช้ได้ในส่วนนี้นะจ๊ะ2เดือนตุลาพฤศจิกายน 1,000 บาทคุณไปบริหารของคุณเอาเองแต่ก็ใช้ได้วันละ200บาทนั่นแหละจากสสคสำนักงานเศรษฐกิจการคลังค่ะเรื่องของไทยช่วยไทย plus สิทธิ์6040เนี่ยนะต่ออายุตุลาคมเนี้ยเดิมเนี่ยมีคนได้สิทธิ์อยู่26ล้านสิทธิ์แต่พอเริ่มต้น1ตุลาจะขยับผู้ที่มีสิทธิ์ไปอยู่ที่ 30.8 ล้านสิทธิ์มาจากไหนของเดิม26ล้านสิทธิ์เอ้าทำไมตอนนี้มาเป็น 30.8 ล้านสิทธิ์มาจากไหนอันเนี้ยเขาให้สิทธิ์สำหรับคนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพอไม่ผ่านคุณสมบัติโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งมีเป็นล้านเนี่ยนะ7ล้าน6แสนคนเนี่ยเขาปรับคนตรงเนี้ยให้มาใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย plus 6040โดยอัตโนมัติไปเลยค่ะ7ล้าน6แสนคนได้รับสิทธิ์ใช้สิทธิ์ได้ 1,000 บาทตุลาพฤศจิกาเหมือนกันการเข้าแอปเป๋าตังวันนี้1ตุลาคมไม่จำเป็นต้องตื่นเช้า6โมงไปรีบลงทะเบียนเร็วเดี๋ยวจะไม่ได้รับสิทธิ์ไม่ต้องรีบค่ะแล้วไม่ได้ต้องลงทะเบียนอะไรเปิดระบบมา6โมงเช้าคุณเข้าแอปเป๋าตังค์เข้าสู่ระบบแล้วก็กดรับสิทธิ์เท่านั้นเลยสามารถใช้สิทธิ์ต่อเนื่องได้ย้ำไม่มีการลงทะเบียนใหม่เปิดแอปเป๋าตังค์กดยืนยันตัวตนใช้สิทธิ์ได้เลย6040ใช้เดิมอยู่แล้วก็ใช้ต่อเนื่องกันไปไม่เคยใช้6040แต่ว่าลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วไม่ผ่านการเป็นผู้บัตรถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณได้รับสิทธิ์นี้ไปเลยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่คุณเข้าแอปเป๋าตังค์ไปดูนะคะก็สามารถใช้สิทธิ์ได้กลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1ล้านรายเดิมรับสิทธิ์โครงการ6040อยู่ทีนี้พอคุณได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไทยช่วยไทยพลัสวันนี้คุณใช้ไม่ได้แล้วนะจะตรงกันข้ามกับเคสเมื่อสักครู่ยื่นไปขอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่านรัฐให้คุณไปใช้เลย6040ตุลาพฤศจิกา2เดือนรวม 1,000 บาทแต่ถ้าใครเคยใช้6040ไทยช่วยไทย plus มาก่อนแต่คุณผ่านผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้ชื่อของคุณจะไปเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณโดนตัดสิทธิ์จากการเป็นผู้ใช้ไทยช่วยไทย plus ต ข้าใจนะคะเพราะว่าต้องใช้อย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ก็เน้นย้ำขั้นตอนตามนี้นะว่าเริ่มต้นยืนยันสิทธิ์ไม่ได้ต้องลงทะเบียนอะไรใหม่ให้ยุ่งยากวุ่นวาย1ตุลาคมเนี่ยตอนนี้ 8:38 นาทีคุณเข้าไปดำเนินการได้เลยค่ะมาที่เรื่องนี้กันซะหน่อยนะใครชอบเก็บสะสมแบงค์ค่ะเป็นธนบัตรที่ระลึกแบงค์ชาติเปิดแลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระพันปีหลวง100ถึง500บาทแบงค์100กับแบงค์500แหม100ถึง500บาทเอาใหม่นะจ๊ะแบงค์ชาติเปิดแลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระพันปีหลวงแบงค์100กับแบงค์500วันนี้ค่ะ1ตุลาคมจำกัดคนละ20ฉบับนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดให้ประชาชนแลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569มี2ชนิดราคาได้แก่100บาทและ500บาทโดยแลกในราคาตามมูลค่าหน้าธนบัตรเลยค่ะแบงค์100ก็แลกแบงค์100 500ก็แลกแบงค์500ตามมูลค่าเลยจำกัดไม่เกิน20ฉบับต่อชนิดราคาต่อคนที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารออมสินทุกสาขาและธนาคารกรุงไทยเท่านั้นนะไม่ได้ไปได้ทุกธนาคารนะคะออมสินกรุงไทยแล้วก็ที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยนะรายละเอียดอย่างนี้ค่ะชนิดราคา100บาทแลกได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่1ถึง4ตุลาคมเขากำหนดวันมาเลยนะ1ถึง4ตุลาคมทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนตุลาคมยกเว้น16 23ตุลาคมหรือจนกว่าของจะหมดตั้งแต่เวลา 9:30 นถึง 16:30 นก็คือเสาร์อาทิตย์อะไรได้หมดศูนย์การเรียนรู้ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนตุลาคมตามนี้ธนาคารออมสินทุกสาขา1ตุลาคมเป็นต้นไปหรือจนกว่าของจะหมดธนาคารกรุงไทยสาขาที่กำหนด1ตุลาคมเป็นต้นไปหรือจนกว่าของจะหมดสำหรับแบงค์100นะแบงค์100นะคะธนบัตร100บาทเนี่ยไปที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยแต่ถ้าเป็นธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา500บาทถ้าเป็นชนิด500บาทคุณจะแลกได้เฉพาะที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยเท่านั้นถ้าคุณไปออมสินไปกรุงไทยจะได้เฉพาะธนบัตรที่ระลึกแบงค์100ไม่ได้500นะคะ500คุณต้องไปที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยเท่านั้นในวันที่1ถึง4ตุลาและทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนตุลาคมยกเว้นวันที่16วันที่23ตุลาคมหรือจนกว่าของจะหมดไปได้ตั้งแต่เวลา 9:30 นาทีจนถึง 16:30 นาทีนะแบงค์ชาติเปิดแลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระพันปีหลวงแบงค์100กับแบงค์500เริ่ม1ตุลาคมแล้วก็ย้ำว่าจำกัดคนละ20ฉบับเท่านั้นค่ะเขากำหนดสถานที่มาส่งท้ายเบรกนี้กันซะหน่อยกับอินเด็กซ์นะคะอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์เนี่ยละเคยสังเกตไหมในบรรดาเฟอร์นิเจอร์ที่เราใช้กันทุกวันนอกจากเตียงแล้วโซฟาเนี่ยละค่ะเราใช้กันบ่อยมากกลับถึงบ้านนั่งโซฟาดูทีวีก็โซฟาวันหยุดดูซีรีส์ยาวๆก็โซฟาบางทีตั้งใจจะนั่งแป๊บเดียวสุดท้ายหลับนี่น่าเป็นคนหนึ่งจะมีโซฟาดูดวิญญาณอยู่ตัวหนึ่งที่บ้านนั่งทีไรนะไม่ถึง5นาทีหลับทุกทีโซฟาที่ดีไม่ได้มีไว้แค่ให้นั่งค่ะแต่ต้องนั่งแล้วสบายด้วยถ้าโซฟาที่บ้านเริ่มนั่งไม่สบายอาจถึงเวลาต้องหาตัวใหม่แล้ว Index Living Mall เคลียร์สต็อกโซฟาครั้งใหญ่ในรอบปีลดสูงสุดถึง 70% ในงาน Index Sofa and Living Clearance Sale

0: โซฟาตัวไหนต้องลองไปแล้วคุณไปต้องลองนั่งลองนั่งลองเอนนอนได้เลยโซฟาเขาให้คุณไม่ใช่โซฟาอินเด็กซ์เขาให้คุณลองได้หมดอินเด็กซ์โซฟาแอนด์ลิฟวิ่งเคลียร์แลนด์เซลล์โซฟาลดล้างสต็อกลดสูงสุด 70% ยาวๆเลยค่ะจนถึง28ตุลาคมจนถึง28ตุลาคมไปกันได้ที่อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ทั้ง35สาขาทั่วประเทศกันไปเลยต้องไปต้องไปของเขาดีจริงบ้านนี้นะโซฟา 2-3 ตัวอินเด็กซ์ทั้งหมดนี่ไม่ได้แกล้งอวยเขาแต่ว่าเราเป็นลูกค้าเขาจริงจังมากของแต่งบ้องแต่งบ้านอินเด็กซ์ทั้งหมดสวยคุณภาพเยี่ยมนะลูกค้าชอบดิฉันแล้วหนึ่งเราพักสักครู่หนึ่งค่ะพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าไล่เรียงสถานการณ์น้ำแล้วมีเวลาสเต็ปไปกันต่อที่เรื่องของการบินไทยด้วยนะพักกันสักครู่หนึ่งคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถเดี๋ยวมาค่ะ
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
2: ้สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
3: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
7: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
6: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
7: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
6: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
7: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่
6: หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
8: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
9: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
10: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
9: มาเตรียมพร้อมกัน
11: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: ก้าวต่อไปที่ท้าทายคือการพาตัวเองไปสู่จุดหมายที่พีคกว่าMUX The Next Peak ยกระดับความพีคด้วยดีไซน์ทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมเครื่องยนต์ Isuzu 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดและช่วงล่าง Stiff Flex พร้อมฝ่าวิกฤตกับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทออกรถวันนี้ช่วยค่าน้ำมันมูลค่า 5,000 บาทวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ
13: Taste Allow Chow รสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวบางเทศกาลไม่ได้เป็นเพียงแค่งานประจำปีแต่คือช่วงเวลาแห่งความสุขและความศรัทธาที่ผู้คนทั้งเมืองรอคอยที่งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์เทศกาลสำคัญคู่บ้านคู่เมืองที่สืบทอดกันมายาวนานกว่าร้อยปีร่วมสักการะองค์พระสมุทรเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์เพื่อแสดงความเคารพ บูชาและขอพรอันเป็นสิริมงคลให้ชีวิตสัมผัสความงดงามของพิธีแห่ผ้าแดงห่มองค์พระเมื่อผ้าแดงผืนยาวถูกอัญเชิญผ่านขบวนแห่อันงดงามก่อนนำขึ้นห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ท่ามกลางประชาชนมากมายที่มาร่วมเป็นสักขีพยานของช่วงเวลาแห่งศรัทธาพร้อมเพลิดเพลินกับร้านค้าร้านอาหารและกิจกรรมสนุกสนุกที่เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มและสีสันตลอดงานเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
11: ้สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
0: แปดนาฬิกา48นาทีช่วงที่2ค่ะรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินาถราชนิยมนะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เช้าของวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569สัญญาณดีมากๆค่ะ1ตุลาคม2569แยกบางกะปิ เห็นพื้นถนนคน

0: ดินได้แล้วค่ะตี5ครึ่ง1ตุลาคมอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีการไลฟ์นะคะลงพื้นที่แฟลตคลองจันเขตบางกะปิติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอาจารย์ชัชชาติบอกว่าสถานการณ์น้ำดีขึ้นเช้าตรู่1ตุลาคมมองเห็นพื้นถนนสามารถเดินเท้าได้แล้วเมื่อพ้นที่คลองจันระดับน้ำลดลงซึ่งขณะนี้ไม่สามารถใช้ท่อซิ่งสูบได้แล้วเพราะระดับลดลงต่ำจะใช้เครื่องสูบขนาดเล็กดำเนินการต่อคาดว่าย่านนวมินทร์จะลดระดับลงไปด้วยต้องรีบสูบน้ำบึงพังพวยเพื่อช่วยย่านดังกล่าวต้องขอบคุณทุกหน่วยงานที่นำเครื่องสูบน้ำมาช่วยเหลือสำหรับจุดที่น้ำยังสูงคือสะพานสูงกับลาดกระบังค่ะคลองจันเบาลงแล้วเหลือเก็บรายละเอียดและเก็บขยะซึ่งหลักการคือเอาเขตที่ไม่ท่วมมาเป็นบัดดี้ช่วยเก็บขยะ2ช่วย1เขตนำทรัพยากรของเขตบัดดี้มาช่วยตอนนี้ท่อซิ่งดูดไม่ค่อยได้แล้วเพราะหัวมันไปติดดินด้านล่างตามแฟลตต่างๆแห้งขึ้นแล้วเห็นพื้นเดี๋ยวต้องมาซ่อมแซมผิวถนนต่อเพราะโดนน้ำแล้วเกิดความเสียหายส่วนสะพานสูงต้องอาศัยคลองประเวศรับน้ำจากหลายด้านวันนี้น่าจะไปลุยต่อที่ร่มเกล้าพื้นที่ต่ำจริงๆต่ำกว่าคลองเป็นเมตรเลยคนซื้อบ้านไม่รู้ว่าตรงไหนต่ำหรือสูงอาจารย์ชัชชาติได้พบผู้อำนวยการเขตบางกะปิคนใหม่วันนี้1ตุลาคมนะคะใครมีการโยกย้ายกันไปก็ไปที่ใหม่กันวันแรกเนี่ยนะคะแล้วคนเกษียณก็อยู่บ้านวันแรกเช่นเดียวกันวันนี้นะอาจารย์ชัชชาติผู้ว่ากทม.ก็ได้เจอผอ.เขตบางกะปิคนใหม่รับตำแหน่งวันนี้วันแรกได้รับรายงานว่าพื้นที่แยกบางกะปิแห้งแล้วรถจักรยานยนต์สัญจรได้แล้วอาจารย์ชัชชาติบอกเป็นข่าวดีคลองแสนแสบน้ำก็ระบายดีลดลง3เซนเดี๋ยวไปลุยต่อสะพานสูงลาดกระบังนะแล้วหลังจากนั้นก็ร่วมโดยสารรถยนต์เพื่อตรวจสอบสถานการณ์น้ำในจุดต่อไปนะคะกำชับผอ.เขตบางกะปิคนใหม่รีบเคลียร์ขยะอย่าประมาทน้ำที่ยังปริ่มผอ.เขตบางกะปิคนใหม่ก็บอกว่าบัดดี้เก็บขยะของเขตบางกะปิคือเขตตลิ่งชันกับเขตบางคอแหลมก็ต้องข้ามมาช่วยกันละค่ะก็เป็นสัญญาณที่ดีนะสำหรับชาวแฟลตคลองจันทน์แล้วก็ชาวบางกะปิด้วยนะคะสัญญาณเริ่มดีขึ้นตามนี้แต่อย่างที่บอกว่าน้ำเริ่มน้ำฝนที่ลงมาตั้งแต่ศุกร์เสาร์ที่ผ่านมาเริ่มแห้งอย่างเมื่อเช้านี้นาดมาพัฒนาการ53แห้งสนิทแล้วค่ะสนิทเลยแต่ว่าตามซอยบ้านประชาชนหมู่บ้านเมืองทองซ้ายขวาน้ำแห้งแต่ว่ายังมีน้ำขังเล็กๆโอ้โหแต่ขยะเป็นขี้โคลนเป็นขยะเต็มเลยค่ะกทม.งานหนักงานใหญ่เลยล่ะแต่ละเขตที่ต้องไปล้างทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่งกันต่อเนื่องไปนั่นเป็นเรื่องของน้ำฝนที่สาละแต่น้ำเหนือกับน้ำหนุนที่ต้องระวัง1ตุลาคมกทม.เตือน6เขต11ชุมชนนอกแนวเขื่อนยกของขึ้นที่สูงเฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยาสูงค่ะ1ตุลาคมกทม.กรุงเทพมหานครเตือนเฝ้าระวังระดับแม่น้ำเจ้าพระยาสูงอ้างอิงข้อมูลจากกรมชลประทานว่ามีการเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเมื่อวาน30กันยายนจากสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในช่วงเช้าและช่วงค่ำขอให้ประชาชนในชุมชนนอกแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วม11ชุมชนในพื้นที่ของเขตดุสิตพระนครบางคอแหลมยานนาวาบางกอกน้อยคลองสานเฝ้าระวังและยกของขึ้นที่สูงค่ะประชาชนในแนวเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางกอกน้อยคลองมหาสวัสดิ์ให้เฝ้าระวังน้ำรั่วซึมเอาไว้ด้วยกทม.ได้นำระบบบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่มาสำรวจความเดือดร้อนระดับชุมชนครอบคลุมทั้งเคหะชุมชนหมู่บ้านจัดสรรรวมกว่า 3,347 แห่งซึ่งมีประชากรรวมกันกว่า1ล้านคนนะคะอัปเดตข้อมูลรายชุมชนร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง15เขตได้รับผลกระทบสูงจากน้ำท่วมช่วงที่ผ่านมานี่แหละค่ะคลองสามวาคันนายาวจตุจักรบางเขนบางกะปิบึงกลุ่มประเวศมีนบุรีลาดกระบังบางทองหลางสวนหลวงสะพานสูงสายไหมหนองจอกหลัก4ก็นำข้อมูลมาตรวจสอบกับข้อมูลที่ประชาชนขอความช่วยเหลือผ่านทรัฟฟี่ฟองดูนะคะกว่า 10,000 เคสเพื่อให้ความช่วยเหลือแบบไม่ตกหล่นอีกด้วยทีนี้นี่นะขอกลับมาลงรายละเอียดเรื่องของชุมชนที่กทม.แจ้งเฝ้าระวังกันหน่อย ในการที่กรุงเทพมหานครตื่น11ชุมชนนอกแนวเขื่อนเฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยายกของขึ้นที่สูงและขอให้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยนะคะกทม.แจ้งเตือนเฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยาสูงเนื่องจากกรมชลประทานแจ้งเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเมื่อ30กันยายนน้ำทะเลจะหนุนสูงตอนเช้ากับตอนค่ำค่ะประชาชนในชุมชนนอกแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วม11ชุมชนเขาระบุชุมชนมาเลยที่ต้องเฝ้าระวังนะของเขตดุสิตพระนครบางคอแหลมยานนาวาบางกอกน้อยคลองสานให้เฝ้าระวังยกของขึ้นที่สูงชุมชนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษชุมชนนอกแนวเขื่อนใน6เขตรวม11ชุมชนได้แก่เขตดุสิต2ชุมชน65หลังคาเรือนชุมชนราดผาทับทิมร่วมใจเชิงสะพานกรุงธนชุมชนเทวราชกุญชรเขตพระนคร1ชุมชน16หลังคาเรือนชุมชนท่าวังเขตบางคอแหลม4ชุมชน84หลังคาเรือนชุมชนวัดบางโคร่นอกชุมชนหลังโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ชุมชนวัดอินบรรจงและชุมชนมาตานุสรระบุชุมชนแบบนี้ลงรายละเอียดเลยค่ะเป็น11ชุมชนนอกแนวเขื่อนให้เฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยายกของขึ้นที่สูงตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยอันนี้เป็นการรายงานออกมาในส่วนของวันที่1ตุลาคมนะคะ1ตุลาคมไปในส่วนของเขื่อนเจ้าพระยาค่ะ1ตุลาคมรายงานข่าวบอกว่าระทึกเขื่อนเจ้าพระยาระบายเพิ่ม11จังหวัดรับมือน้ำเหนือ4-6 ตุลาคมเจอฝนแต่ไม่ตกแช่แล้วค่ะรัฐบาลขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มความระมัดระวังเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำล่วงหน้าหลังกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดล่าสุดปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอันนี้ตั้งแต่เที่ยงของเมื่อวาน30กันยายนนะคะเพื่อบริหารจัดการปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ก่อนหน้านี้กรมชลประทานออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่6ไปถึงผู้ว่าราชการ11จังหวัดนะคะอุทัยชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาสุพรรณลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการกรุงเทพเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเตรียมพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานคาดการสถานการณ์น้ำ 1-5 วันข้างหน้าค่ะวันที่2ตุลาคมพรุ่งนี้ศุกร์2ตุลาคมที่สถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์อาจมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดประมาณ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะประกอบกับมีน้ำจากลำน้ำสาขาไหลสมทบอีกประมาณ700-750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอาจอยู่ที่ประมาณ 3,600-3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่กรมชลประทานรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้ง2ฝั่งประมาณ 550-580 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจากแนวโน้มปริมาณน้ำที่เพิ่มมากขึ้นกรมชลประทานต้องปรับแผนการบริหารจัดการน้ำเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีดังนั้นต้องเฝ้าระวังระดับน้ำบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษย้ำอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทระบุอำเภอตามนี้ค่ะจังหวัดอยุธยาให้ระวังเป็นพิเศษที่อำเภอเสนาผักไห่บางบานอยุธยาบางปะอินบางไทจังหวัดอ่างทองให้ระวังที่อำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกอำเภอเมืองอ่างทองและชัยโยจังหวัดสิงห์บุรีให้ระวังที่อำเภออินบุรีพรหมบุรีและอำเภอเมืองสิงห์บุรีแล้วก็จังหวัดชัยนาทให้เฝ้าระวังที่อำเภอสัพพยาค่ะทางกรมชลประทานบอกว่าการปรับเพิ่มการระบายน้ำไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนที่อยู่ภายในคันกั้นน้ำนะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำกับริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยนั่นแหละค่ะที่ต้องติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเอาไว้ด้วยทำอะไรบ้างยกของขึ้นที่สูงโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าเอกสารสำคัญทรัพย์สินที่เสียหายจากน้ำได้เคลื่อนย้ายรถยนต์รถจักรสัตว์เลี้ยงอุปกรณ์การเกษตรไปยังพื้นที่ปลอดภัยเตรียมสิ่งของจำเป็นช่องทางติดต่อฉุกเฉินให้พร้อมสำหรับกรณีจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ให้ติดตามระดับน้ำประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างต่อเนื่องเนื่องจากสถานการณ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามปริมาณฝนและน้ำจากพื้นที่ตอนบน รัฐบาลย้ำการแจ้งเตือนครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าขอให้ประชาชนตื่นตัวแต่ไม่ตื่นตระหนกโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำนะซึ่งตอนนี้มีเวลายังบริหารจัดการเรื่องของทรัพย์สินเตรียมความพร้อมได้นะคะแจ้งแล้วนะระบุพื้นที่ไปแล้วนะตามนี้เพราะว่าเดี๋ยว 4-6 ตุลาคมจะมีฝนตกภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาจจะส่งผลมาที่ภาคกลางกรุงเทพด้วยแต่ไม่ใช่ฝนตกแช่ต่อเนื่องเป็นเวลานานเหมือนเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่แจ้งทราบแค่ว่าวันที่4-6อาทิตย์จันทร์อังคารที่กำลังจะถึงจะมีฝนตกอีกแต่ไม่ใช่ฝนตกแช่ฝนตกนานที่เรากลัวกันอยู่ตามนี้อัปเดตกันค่ะคุณผู้ฟังเราจะพักกันสักครู่หนึ่งฟังข่าวต้นชั่วโมงนะคะกลับมาช่วงหน้าเรื่องเราน่าสนใจเราคุยกันต่อเนื่องคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถพักกันสักครู่เดี๋ยวมาค่ะ
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
2: ้สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว

0: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่คาร์ดประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับเฮาไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมทายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
2: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE Shop @dayhair 089-334-9888 02-559-2727
3: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
4: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
5: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักสนุกสนุกจากบทประพันธ์ของรมณียาและบทละครวิทยุโดยพุทธชาติเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต๋องเมื่อเขาได้แหวนทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแล้วใครคือเจ้าของแหวนที่แท้จริงร่วมค้นหาคำตอบได้ในติ๊งต๊องต้องห้ามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 2:00 ถึง 3:00 และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 3:00 ถึง 4:00 ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106
6: แหวนทับทิมสิงโตแดงใครคือคนที่ฟ้าเลือกไว
7: ้สวัสดีครับผมเอคีตะชริตาผมเป็นมกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่3:00เป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 เมกะเฮิรตซ์ครับ

0: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
1: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอซีทีเอ็กซ์เสริมผิวดูขาวกระจ่างอย่างปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
2: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ๊ะจ๊ะชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอซีทีเอ็กซ์เสริมผิวดูขาวกระจ่างอย่างปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
2: นี่ก็ไอนั่นก็ไออย่างนี้ก็ต้องพี่เสือดาวยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอไม่เติมแอลกอฮอล์และน้ำตาลและเขายังมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
4: ฮะมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมด้วยหรอ
5: ใช่ยาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมสรรพคุณเดียวกันช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอแล้วเธอชอบแบบไหนล่ะคำเตือนในฉลากและเอกสารผลิตภัณฑ์กำกับก่อนใช้
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
6: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
7: ้สนับสนุนโดยพร้อมดูแลปัญหาไทรอยด์โดยแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลนวเวศเกษตรนวมินโทร1507
8: 9นาฬิกา7นาทีค่ะช่วงที่3ของรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินานราชนิยมนะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เช้าของวันพฤหัสบดี1ตุลาคม2569จากสถานการณ์น้ำท่วมหนักในกรุงเทพอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนแต่แน่นอนไม่ได้ท่วมแบบทั่วไปหมดกรุงเทพโซนเหนือกรุงเทพโซนตะวันออกแล้วถ้าภาพที่น่าเห็นใจที่สุดหนีไม่พ้นชาวแฟลตคลองจันและชุมชนเคหะร่มเกล้ารถจมน้ำแบบมิดหลังคาเราคุยกันหน่อยว่าการขับรถทั้งช่วงสถานการณ์ที่ฝนกำลังตกน้ำท่วมหรือเจอน้ำท่วมหนักๆไปแบบนี้แล้วทำอะไรได้บ้างไปที่กูรูเรื่องรถเลยค่ะไปที่สายคุณภาคภูมิวรรณแสงผู้ดำเนินรายการคุยเรื่องรถค่ะคุณภาคภูมิสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะคุณภาคภูมิกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะพี่โอ๊คถามอันนี้ก่อนรถที่จมน้ำทั้งหลายเอาอันนี้กันก่อนเลยเขาทำอะไรได้บ้างคะ
9: ผมอยากจะขอแยกเป็น2 อย่างก่อน
8: ค่ะ
9: อันแรกก็คือถ้าเราสามารถอพยพได้ทัน
8: อันนี้
9: เรื่องหนึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ควรทำก่อนที่จะไปเจอน้ำท่วมว่าหนีไม่ทันแล้วนะครับการเตรียมรถหรือการอพยพตัวเองออกไปเนี่ยมันต้องมีการประเมินสถานการณ์วางแผนในการหาที่ที่จะอพยพนะครับที่หลบภัยพูดง่ายๆสักอย่างน้อย2จุดที่เราคิดว่ามันแห้งและปลอดภัยถ้าประเมินสถานการณ์แล้วว่าโอเคบ้านเราเจออย่างนี้ทุกปีถ้าฝนตกประมาณนี้ควรต้องออกแล้วนะก็ออกไปเลยเอาผู้สูงอายุเอาเด็กผู้ป่วยออกไปให้หมดให้ไปอยู่ที่ปลอดภัย อย่างเงี้ยคือวิธีดีที่สุดนะครับแต่ถ้าไม่สามารถเลี่ยงได้ทันอย่างผมเข้ามาในวันศุกร์เนี่ย5 ทุ่มหมู่บ้านแห้งสนิทเลยแต่เช้ามาน้ำเกินหัวเข่ากรณีแบบนี้นะครับแบ่งเป็น2 อย่าง 1. ถ้าคุณผู้ฟังพอมีเวลาสมมติว่าน้ำเริ่มเอ่อขึ้นแต่ยังไม่ถึงขนาดที่ว่ามิดฝากระโปรงหน้าสิ่งที่ควรทำก่อนก็คือ 1. ถอดขั้วแบตเตอรี่
8: ถอดขั้วแบตเตอรี่
9: นะครับไม่ว่าจะเป็นรถน้ำมันรถไฮบริดรถไฟฟ้าก็แล้วแต่แบตเตอรี่ลูกเล็ก12 โวลต์เนี่ยต้องถอดขั้วแบตเตอรี่ออกก่
8: อ
9: นเพื่อป้องกันการลัดวงจรนะครับเวลาซ่อมมันจะง่ายวิธีการถอดขั้วแบตเตอรี่ก็คื ให้ถอดขั้วลบออกก่อนนะครับเพราะว่าวงจรไฟของรถยนต์เนี่ยมันเป็นไฟกระแสตรงถอดขั้วลบจะปลอดภัยที่สุดเวลาใส่ก็เหมือนกันนะครับใส่ขั้วลบที่หลังขั้วลบเนี่ยถอดก่อนแต่ใส่ที่หลังนะครับ2หลังจากถอดขั้วแบตเตอรี่แล้วสมมุติว่ามันมีความเสี่ยงที่จะไฟดับนู่นนี่นั่นเราสามารถถอดแบตเตอรี่เนี่ยขึ้นไปบนบ้านได้แล้วอาจจะต้องซื้อเตรียมการล่วงหน้านะครับพวกหลอดไฟที่คีบกับขั้วแบตเตอรี่พวกตามร้านฮาร์ดแวร์เขามีขาย อย่างน้อยก็คือเราก็จะได้มีไฟส่องสว่างนะครับแล้วถ้ามีเวลาอีกสิ่งที่ควรต้องทำเพื่อลดความเสียหายของตัวรถก็คือถ้ารถที่เป็นรถน้ำมันนะครับรถไฮบริดลองดูในคู่มือประจำรถมันจะมีบอกว่าการวัดน้ำมันเครื่องการวัดน้ำมันเกียร
8: ์
9: นะอยู่ตรงไหนให้ดึงการวัดพวกนี้ออกแล้วก็หาถุงพลาสติกที่มีความเหนียวหรือลูกโป่งนะครับหรือจริงๆอันเนี้ยก็ใช้ได้อย่างพวกถุงยางอนามัยนี่ก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะมันมีความเหนียวและกันน้ำนะครับเอาไปครอบไอตัวการวัดน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับแล้วก็เอายางรัดแกงเนี่ยรัดให้แน่นตัวถุงพลาสติกหลายๆชั้นเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้าเครื่องกับเกียร์แล้วก็กรองอากาศนะครับกรองอากาศเนี่ยปกติมันจะเป็นท่อยางแล้วก็เข้าไปสวมกับท่อร่วมไม่ดีอันเนี้ยอาจจะต้องมีความรู้ทางช่างนิดนึงแต่ว่าถ้าพอมองมันก็พอมองได
8: ้
9: ถอดท่อกรองอากาศออกนะครับแล้วก็ถุงพลาสติกเนี่ยคุมแบบเดียวกันรวมถึงปลายท่อไอเสียด้วยแบบเนี้ยมันจะป้องกันในกรณีที่สมมติว่าน้ำท่วมมิดรถเลยนะครับส่วนเครื่องยนต์เกียร์มันจะเสียหายน้อยหรืออาจจะไม่เป็นอะไรเลยก็ได้แต่ที่เหลือก็คือส่วนอื่นๆนะครับวิธีการก็คือสมมติว่าอย่างกรณีที่ตื่นเช้ามาน้ำท่วมทั้งคันทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับสิ่งที่ควรทำก็คือ 1. ห้ามสตาร์ทเครื่องโดยเด็ดขาดแล้วก็ถ้ารถของคุณมีรีโมทที่ใช้เปิดปิดประตูห้ามใช้รีโมทในการเปิดรถนะครับเพราะว่าพอเรากดรีโมทเนี่ยวงจรของระบบล็อกเนี่ยมันจะทำงานบางทีมันจะทำให้เกิดการลัดวงจรเสียหายให้ใช้ดอกกุญแจ
8: ไข
9: นะครับในการไขเปิดประตูซึ่งบางท่านก็ไม่ทราบเพราะว่าเอ๊ะกุญแจเราเป็นสมาร์ทคีย
8: ์
9: เดินไปที่รถกดปุ่มเปิดเวลาสตาร์ทก็กดปุ่ม
8: ไม่เห็นมีเหมือนเหล็กๆยื่นๆออกมาเลย
9: คือจริงๆเนี่ยพวกสมาร์ทคีย์นะครับมันจะมีดอกกุญแจซ่อนอยู่ในนั้นแหละ
8: มันพับอยู่มันพับเข้าไปซ่อนอยู่
9: จะพับอยู่หรือเสียบอยู่นะครับส่วนมือเปิดประตูเราอาจจะไม่เห็นลูกกุญแจแต่โดยปกติแล้วเนี่ยมันจะมีช่องนะครับต้องศึกษาคู่มือประจำรถนิดนึงว่าอาจจะงัดฝาครอบตัวนี้ออกแล้วเจอลูกกุญแจหรือดึงมือเปิดขึ้นแล้วจะมีลูกกุญแจซ่อนอยู่ข้างในยังไงวิธีเปิดแบบแมนนวลอย่างเงี้ย
8: ก็ต้องมี
9: ทุกคัน
8: อ๋อมีทุกคันอยู่แล้วโอ้อันนี้ดีค่ะจะได้บอก
9: ยกเว้นบางกรณีนะครับเราเป็นพวงมาลัยขวาแต่ไปดูที่เปิดประตูด้านขวาอาจจะไม่เจอบางทีมันอาจจะไปอยู่ข้างซ้าย
8: เ
9: นื่องมาจากว่ารถคันนี้พื้นฐานอาจจะเป็นพวงมาลัยซ้ายมาก่อนพอเขาย้ายเป็นพวงมาลัยขวาแล้วส่งมาไทยเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ได้กลับไปตรงประตูตัวนี้ให้เพราะว่ามันเป็นการเพิ่มต้นทุนแต่ยังไงซะรถถ้ามีมือเปิดประตูยังไงมันต้องมีรูกุญแจครับแต่ว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยเราต้องศึกษานะครับแล้วก็เมื่อเปิดประตูได้ในกรณีที่ก่อนน้ำท่วมเนี่ยเราไม่ได้ถอดขั้วแบตเตอรี่นะครับเปิดประตูได้เปิดฝากระโปรงถอดขั้วแบตเตอรี่ก่อนเพื่อป้องกันการลัดวงจรนะครับแล้วก็ค่อยมาตรวจเช็คว่าดึงการวัดน้ำมันเครื่องการวัดน้ำมันเกียร์ดูว่ามีน้ำเข้าไปในน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ไห
8: ม
9: โดยปกติน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เนี่ยมันจะเป็นสีใสต่อให้มันดำนะครับดำเหมือนน้ำมันทอดซับซ้ำดำดำมันก็ยังมีความใสแต่ถ้าน้ำมันไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์หรือน้ำยาในหม้อน้ำมีสีแบบต้มยำกุ้งน้ำข้นถ้ามีสีแบบข้นๆขุ่นๆหรือสีเหมือนชาเย็นแสดงว่าน้ำเข้าไปในระบบห้ามสตาร์ทเครื่องโดยเด็ดขาดนะครับแล้วก็วิธีการก็คือมันจะสามารถที่จะหมุนไล่น้ำได้ด้วยการใช้แรงขนในการที่จะไปหมุนเผาข้อเหวี่ยงแบบนี้มันก็จะทำให้การซ่อมแซมบำรุงรักษากลับมาเนี่ยเครื่องหรือเกียร์เนี่ยมีความเสียหายน้
8: อ
9: ยนะครับส่วนภายในห้องโดยสารก็คงต้องรื้อยกใหญ่ก็คือรื้อทั้งหมดรื้อระบบไฟฟ้าออกมาทำความสะอาด ซึ่งก็อาจจะใช้เวลาแล้วก็ใช้เงินเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้สามารถที่จะอพยพได้ก่อนก็ทำ
8: ค่ะดีที่สุดใช่แล้วนอกเหนือจากนี้พี่อ๊อฟเห็นบางคนที่ห่อรถอะค่ะเอาพลาสติกใสๆแล้วก็วิ่งเอารถวิ่งเข้าไปแล้วห่อแล้วก็ไปผูกสูงๆลูดอันอย่างนี้แนะนำไหมคะ
9: จริงๆก็ได้อยู่นะครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราห่อทั้งคันไปเลยเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเวลาที่น้ำมันขึ้นสูงมากมันจะกลายเป็นว่าใต้ท้องรถเราเนี่ยมันจะเป็นเหมือนท้องเรือเลยเขาดีแรงดันน้ำมันก็จะทำให้รถลอยขึ้น
8: ไปกระแทกนู่นนี่นั่นอีก
9: ไปกระแทกนู่นนี่นั่นได้หรือสมมติว่าเราใช้ผ้าใบขนาดใหญ
8: ่
9: หรือไวนิลนะครับที่มันมีความกันน้ำเนี่ยห่อครึ่งล่างสมมติว่าห่อขึ้นมาเหมือนกระทงนะครับมันก็ช่วยได้แต่ว่าเราข้างบนเราก็ต้องมีการผูกยึดไม่ให้รถมันไหลไปนอกบ้านหรือไปกระแทกตรงอื่นก็ได้เหมือนกันแต่ท้ายที่สุดคือก่อนจะทำอย่างนั้นคือเอารถขึ้นหรือใส่ถุงเรียบร้อยแล้วเป็นไปได้คือถอดคู่แบตเตอรี่เหมือนกันเผื่อกรณีที่มันรั่วหรืออะไรก็แล้วแต่และน้ำเข้านะครับกับอีกอันนึงที่ผมแนะนำก็คือว่าอันเนี้ยในหมู่บ้านผมเลยหน้าหมู่บ้านน้ำลึกประมาณสัก80เซนที่รถเล็กไม่สามารถออกได้แต่ว่าพวกรถสไลด์รถสไลด์ที่เป็นรถ6ล้อขนาดใหญ่ครับเขาสามารถเข้าได
8: ้
9: หมู่บ้านผมก็รวมตัวกันเรียก
8: อ
9: ันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการด้วยอย่างเคสแบบนี้คือถ้ามาคันเดียวเขาคิด 5,000 ต่อคันซึ่งค่อนข้างสูงแต่เขาบอกว่าถ้าคุณแค่ยกจากบ้านแล้วไปหน้าหมู่บ้านที่มันแห้งคุณสามารถขับรถไปไหนได้เนี่ยเขาคิดบางเจ้า 1,200 1,300 1,500
8: ไปไม่ไกล
9: ไปถ้าเป็นแบบนี้ถ้ามีโอกาสเอาออกไปเลยครับแล้วไปหาที่ปลอดภัยจอดอันนี้ดีที่สุดแต่ว่าอีกอันนึงที่สำคัญเลยและอยากแนะนำให้ทุกคนทำคือประกันภัย
8: ใช่
9: ประกันภัยเวลาทำประกันภัยไม่ว่าจะชั้น1ชั้น2พัทชั้น3พัทที่ครอบคลุมในเรื่องของอุทกภัยต้องเน้นย้ำเลยว่าให้ครอบคลุมอุทกภัยอย่างน้อยก็มีคนช่วยแบ่งเบาภาระเราเพราะว่าบางคันนี่มันต้องเรียกว่าซ่อมไม่คุ้มโดยเฉพาะในกลุ่มของรถไฟฟ้ารถไฮบริดหรือรถปลั๊กอินไฮบริดในกรณีที่น้ำท่วมถึงแบตเตอรี
8: ่
9: โอกาสที่ความเสียหายจะมีสูงมันมีมากเนื่องจากว่าน้ำครับถ้ามันเป็นน้ำใสๆเหมือนน้ำในสระน้ำเนี่ยเรื่องการลดวงจรอะไรมันก็จะแทบไม่เกิดหรือน้อยมากแต่น้ำที่มันมีดินมีโคลนแขวนลอยอยู่ในน้ำเนี่ยมันจะกลายเป็นสัมพันธ์ไฟที่ทำให้ขั้วต่างๆขั้วบวกขั้วลบมาเจอกันแล้วก็เกิดการลัดวงจร
8: โอ้อย่างรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยที่จมอย่างแฟลตคลองจันทร์อย่างเงี้ยค่ะจมไปเลยอย่างเงี้ยรถไฟฟ้าซ่อมได้ไหมคะหมายถึงว่ามันคุ้มกับการซ่อมไหมหรือโอจะขายทิ้งก็ไม่รู้จะไปขายอะไรยังไงเลย
9: คือมีสองเคสครับถ้าในกรณีรถเรามีประกันภัยอยู
8: ่
9: ที่ครอบคลุมในเรื่องของน้ำท่วมให้ประกันเป็นผู้ประเมินสมมติว่าเขาประเมินว่าจะต้องคืนซากก็ต้องยอมรับตรงนั้นก็ยังดีที่ยังมีคนช่วยแบ่งเบาแต่ถ้ากรณีรถเราไม่มีประกันภัยนะครับก็ต้องให้อู่ที่เป็นอู่ซ่อมรถ EV โดยเฉพาะหรือศูนย์บริการเป็นคนประเมินสมมติประเมินแล้วค่าซ่อมมันเกินครึ่งนึงของราคารถ
8: เป็นแสนหลายแสน
9: ใช่ขายซากขายซากแล้ว
8: ไป
9: ดาว
8: คืนคำว่าขายซากนี่กลมๆสักประมาณเท่าไหร่คะยกตัวอย่างก็ได
9: ้ขึ้นอยู่กับรุ่นรถครับขึ้นอยู่กับรุ่นรถแล้วก็
8: สมมติว่ารถสักคันละล้านนึงไม่แพงมากไม่ถูกมาก
9: อันนี้บอกตัวเลขยากครับเพราะว่ามันมีรถมือสองกับซากเนี่ยมันคล้ายๆกันคือขึ้นอยู่ความนิยมของตลาดความหาอะไหล่ยากหรือง่ายถ้าสมมติรุ่นนี้อะไหล่หาง่ายตลาดนิยมราคาซากก็จะสูงรถรุ่นนี้ตลาดไม่นิยมอะไหล่หายากหรือหาแทบไม่ได้เลยเขาก็อาจจะไม่เอาหรือเอาก็ในราคาที่ถูกมากๆ
8: โอ้โหอย่างนี้คุณภาคภูมิวิเคราะห์ยังไงคะสถานการณ์พอมาเจอแบบนี้มันจะไปกระทบกับตลาดคนซื้อรถไฟฟ้าไหมจากวันนี้ไป
9: คือคงไม่อ่ะครับเพราะว่าม
8: ันไม่ได้เกิดบ
9: ่
8: อย
9: ไม่ว่าจะรถน้ำมันหรือรถไฟฟ้าจมน้ำเหมือนกันหมดพัง
8: น้ำมันก็พัง
9: น้ำมันก็พังรถอะไรก็พังเพราะฉะนั้นหนึ่งถ้าเลี่ยงได้อย่างที่บอกพยายามเอาออกไปก่อนที่จะเกิดเรื่องนะครับแล้วก็ในกรณีที่มันเสียหายแล้ว อย่าเพิ่งทำอะไรกับรถถอดขั้วแบตก่อนแล้วก็เรียกช่างมาประเมินหรือจะยกไปศูนย์ไปอู่ก็แล้วแต่แต่ถ้าประเมินมาแล้วค่าซ่อมมองแล้วไม่คุ้มก็ทำใจครับ
8: เนาะ
9: แต่สิ่งที่จะช่วยให้คุณเบาใจได้ก็คือทำประกันภัยไว้เถอะ
8: ทีนี้ประกันน่ะก็ต้องดูดีๆนะไม่ใช่ว่าประกันรถทุกชนิดทุกประเภทเขาจะประกันเรื่องของภัยธรรมชาติ
9: ใช่เวลาเราจะซื้อประกันครับเราต้องถามและให้ระบุเลยว่าความคุ้มครองนอกจากอุบัติเหตุนอกจากไฟไหม้รถหายผมต้องการซื้อความคุ้มครองเรื่องของอุทกภัยเพิ่มเท่าไหร
8: ่
9: หรืออย่างบางคนคุณผู้ฟังที่ซื้อรถป้ายแดงมาเขาแถมประกันภัยชั้นหนึ่งสิ่งแรกที่คุณควรต้องทำคือเช็คประกันก่อนว่าประกันภัยชั้นหนึ่งที่เขาแถมมาให้เนี่ยครอบคลุมอะไรบ้างไฟไหม้รถหายอุทกภัยหรือภัยธรรมชาติหรือจลาจลคุ้มครองอะไรบ้างสมมติว่าผมได้แถมมาโดยปกติถ้าเราซื้อเองเนี่ยบางทีประกันบริษัทเดียวกันนะครับคุ้มครองแบบฟูลออปชั่นเลยปีละ 30,000 แต่ที่เขาแถมมาอาจจะปีละ 20,000 เพราะเขาไปตัดออปชั่นอื่นออกเช่นจลาจลอุทกภัยหรือรถหายหรือไฟไหม้ออกทำให้ราคามันถูกลง
8: ดังนั้นต้องอ่านให้ละเอียดเน
9: า
8: ะ
9: ใช่
8: นะคะพี่ขออีกสัก1นาทีคุณภาคภูมิมีอะไรอยากจะฝากเพิ่มเติม
9: อยากจะฝากเพิ่มเติมคือ1เราต้องวางแผนของเราเองในเรื่องของการอพยพ
8: ค่ะ
9: นะครับสมมุติว่ามีคนแก่มีผู้สูงอายุมีเด็กสิ่งที่ควรต้องทำคืออันนี้คือแบบญี่ปุ่นแบบเกาหลีเลยทุกคนต้องมีกระเป๋ายังชีพส่วนตัว มียารักษาโรคมีเสื้อผ้ามีอาหารมีน้ำที่สามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งใครสัก 2-3 วัน
8: ค
9: ่
8: ะ
9: ถ้าสถานการณ์ไม่ดีอพยพเลยครับไม่ต้องร
8: อ
9: แล้วก็เรื่องบ้านไม่ต้องพยายามป้องกันอะไรทั้งนั้นเพราะว่าที่ผ่านมาประสบการณ์สอนแล้วว่าล้างบ้านถูกกว่าป้องกันเยอะยกของขึ้นที่สูงพอมันจะอะไรก็ปล่อยมันเอาตัวเองไปอยู่ที่แห้งๆสบายๆดีกว่า
8: ค่ะ
9: กลับมาค่อยมาซ่อมนะครับส่วนรถยนต์ก็เหมือนกันวางแผนไว้สัก 1-2 ที่ที่เป็นที่ปลอดภัยเป็นที่สูงนะครับว่าเอ้ยโอเคเรามีฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกที่เป็นที่สูงอ้าวคราวนี้ฝั่งตะวันตกดูไม่สู้ดีไปฝั่งตะวันออกไปก่อนที่มันจะเกิดสถานการณ์แล้วก็พยายามติดตามข่าวสารเรื่อยๆ
8: ค่ะอย่างตอนนี้โซนตะวันออกเห็นว่าบางกะปิเช้านี้แห้งแล้วคลองจันน้ำลดเดินได้แล้วแต่น้ำเหนือมันกำลังปล่อยลงมาน้ำทะเลกำลังหนุนโซนฝั่งทนโซนฝั่งตะวันตกอย่างที่คุณภาคภูมิบอกไว้เนี่ยถ้าทางไม่ดีแล้วย้ายรถเลย
9: ใช่ย้ายรถย้ายคนที่มีโอกาสที่จะแบบเจ็บป่วยผู้สูงอายุเด็กที่จะลำบากส่วนคนที่หนุ่มแข็งแรงสุขภาพดีอาจจะฝ้าบ้านอันนั้นอีกเรื่องนึง
8: แ
9: ต่เอาคนที่จะต้องเพราะว่าเราเห็นข่าวอยู่แล้วว่าเวลาที่เจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นทหารเป็นกู้ภัยหรืออะไรก็แล้วแต่เข้าไปช่วยผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุมันลำบากมาก
8: ใช่ใช่ใช่
9: นะฮะเราไปก่อนดีกว่าเขาจะได้เอาเวลาไปช่วยคนอื่นเราก็ไม่เดือดร้อนด้วย
8: โอเควันนี้ครอบคลุม
9: เงินนิดหน่อย
8: ค่ะได้ครอบคลุมครบถ้วนนะคะขอบคุณมากมากคุณภาคภูมิสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณภาคภูมิวรรณแสงนะคะผู้ดำเนินรายการคุยเรื่องรถของเราเนี่ยแหละสทร FM 106ฝากเตือนกันเอาไว้ตามนี้เกี่ยวข้องกับรถจ้ะพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าอัปเดตสถานการณ์กันต่อคุยกันเช้านี้กับโอ๊คในที่นาเดี๋ยวมาค่ะ
6: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
7: ้สนับสนุนโดยพร้อมดูแลปัญหาไทรอยด์โดยแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลนวเวศเกษตรนวมินโทร1507
10: หนึ่งเสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
11: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
7: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
10: หนึ่งเสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงิน ประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
12: ้วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 พบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 โหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
6: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี
8: ้9:26 ค่ะช่วงที่4รายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินาถราชนิยมนะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เช้าวันพฤหัสบดี1ตุลาคม2560ขอเริ่มต้นกันที่ไทยสมุดประกันชีวิตถ้าวันนี้คุณต้องเลือกระหว่างตัวเองกับคนที่รักคุณจะเลือกอะไรคำตอบคือคุณไม่จำเป็นต้องเลือกค่ะเพราะ Ocean Life ไทยสมุดประกันชีวิตมีเครื่องมือที่ช่วยให้คุณรักตัวเองอย่างมีแผนทั้งแผนเตรียมเงินเพื่ออนาคตตัวเองและแผนคุ้มครองชีวิตดูแลคนที่รักได้อย่างอุ่นใจใหม่ประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับ The Bag ที่รักตัวเองจาก Ocean Life ไทยสมุดประกันชีวิตที่ออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่ที่ต้องแบกรับหลายบทบาทในชีวิตเพื่อให้คุณได้ดูแลทั้งตัวเองและคนที่รักช่วยแบ่งเบาสิ่งที่แบกอยู่ให้ได้ใช้ชีวิตทำสิ่งที่รักอย่างมั่นใจไปได้นานที่สุดเริ่มต้นวางแผนวันนี้เพื่อดูแลทั้งตัวเองและคนที่คุณรักได้ยาวนานขึ้นด้วยคุ้มครองยาวถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บของตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักใครฟังแล้วสนใจโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมค่ะ1503หรือทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ Ocean Life ไทยสมุดประกันชีวิตรักคือพลังของชีวิตความคุ้มครองและเงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์จากไทยสมุดประกันชีวิตค่ะมาที่ข่าวกันต่อกับเรื่องของประกันแต่เป็นประกันภัยพิบัติรัฐบาลย้ำประกันภัยพิบัติให้ประชาชนเริ่มคุ้มครอง1ตุลาคมน้ำท่วมวาตภัยแผ่นดินไหวครอบคลุมครัวเรือน30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศตามที่ครม.มีมติเห็นชอบในหลักการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ภาครัฐดำเนินการจัดซื้อประกันภัยให้ประชาชนความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมระดับครัวเรือน30ล้านครัวเรือนในส่วนภูมิภาคและกรุงเทพ3ประเภทภัยอุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวเริ่มมีผลคุ้มครองกรณีสาธารณภัยแล้วตั้งแต่เที่ยงคืนของ1ตุลาคมเป็นต้นไปจะทำให้ประชาชนได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นกำหนดไว้ว่าความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีเกิดวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนการจ่ายค่าสินไหมจะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับความคุ้มครองต่อชีวิตกรณีมีการเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทสำหรับช่องทางการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของกรมธรรม์ทั้ง2ประเภทจะมีขั้นตอนการแจ้งเคลมสำหรับที่อยู่อาศัยโดยคุ้มครองเป็นหลังคาเรือนตามข้อมูลที่เชื่อมระบบกับกรมการปกครองและกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเมื่อมีการประกาศภัยผู้ประสบภัยหรือผู้ได้รับมอบหมายสามารถเตรียมข้อมูลเบื้องต้นได้แก่ภาพถ่ายความเสียหายหลักฐานการแสดงกรรมสิทธิ์บัญชีพร้อมเพย์เพื่อรับเงินชดเชยช่องทางการแจ้งเคลมกำหนดไว้4ช่องทางเว็บไซต์ thainetcat.org แอปพลิเคชัน @thainetcat สะกดอย่างนี้ค่ะ thainetcat ไทย NetCapหรือโทรศัพท์สอบถามศูนย์บริการลูกค้าหมายเลข02-012-5555 300คู่สายค่ะ02-012-5555 300คู่สายและจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่เกิดเหตุโดยจะมีการจัดทำคู่มือและเผยแพร่รายละเอียดให้ประชาชนรับทราบต่อไปแต่ภัยพิบัติครั้งนี้ที่เกิดขึ้นปลายกันยายนมันไม่ได้เกิด1ตุลาดังนั้นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นรอบนี้ยังไม่ได้จ่าย 100,000 แต่จะเป็น 9,000 บาทจะเป็น 9,000 บาทยังไม่ใช่ 100,000 บาทนะคะเพราะว่าเกิดก่อน1ตุลาคมนะรัฐบาลได้ทำประกันเอาไว้ให้แต่ว่าแจ้งไว้ตั้งแต่ต้นละนะคะว่าเขาจะเริ่มคุ้มครองก็คือจะเป็นวันที่1ตุลาคมก็แจ้งทราบกันตามนี้นะประชาชนก็ต้องเข้าใจในการแจ้งทราบตามนี้ด้วยไปกันต่อที่เรื่องของการบินไทยการบินไทยเปลี่ยนแปลงตารางบิน 1-3 ตุลาคม 11 เที่ยวบินเส้นทางระหว่างประเทศบริษัทการบินไทยแจ้งเปลี่ยนแปลงตารางการบินเพิ่มเติมค่ะวันที่1ตุลาคมประกอบด้วย TG401 กรุงเทพสิงคโปร์เปลี่ยนเป็น TG401Dวันที่2ตุลาคมเวลาออก 3:30 โอ้โหตี 3:30 เวลาถึง 6:50 นาทีของวันเดียวกัน TG425 กรุงเทพปีหนังเปลี่ยนเวลาออกเป็นวันที่2ตุลาคมเวลาออก 4:05 นาทีไปถึง 6:55 นาทีของวันเดียวกัน TG636 กรุงเทพไทเปพวกนี้นี่น่าบอกเฉพาะตัว TG ก็แล้วกันเนาะแล้วคุณก็ไปเช็คดูอีกทีเขาเปลี่ยนเวลาเดินทางจากวันนี้เป็นพรุ่งนี้เป็นส่วนใหญ่ค่ะวันนี้เป็นพรุ่งนี้นะ TG636 กรุงเทพไทเป TG602 กรุงเทพฮ่องกง TG672 กรุงเทพโอซาก้า TG673 โอซาก้ากรุงเทพนะของ1ตุลาคมวันนี้2ตุลาคม TG401 กรุงเทพสิงคโปร์จากวันที่2ก็เปลี่ยนเป็นเดินทางวันที่3เมื่อกี้วันที่1เปลี่ยนเป็นเดินทางวันที่2ใช่ป่ะของ2ก็เปลี่ยนเป็นเดินทางวันที่3 TG425 กรุงเทพปีหนัง TG636 กรุงเทพไทเป TG602 กรุงเทพฮ่องกงเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงเวลาวันและเวลาเดินทางกันนะคะ TG950 กรุงเทพโคเปนเฮเกนด้วยคุณโทรศัพท์ไป Contact Center ของการบินไทย Contact Center การบินไทย02-356-1111นะ02-356-1111สอบถามทางการบินไทยโดยตรงไปอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับการเปลี่ยนแปลงเส้นทางของทางการบินไทยมีเหตุการณ์สุดระทึกเกิดขึ้นสุดระทึกเหตุฟลายดูไบเปลี่ยนเส้นทางที่แท้นักบินผู้ช่วยแทงนักบินเจ็บหนักคาดจี้เครื่องบินหมายหม่งโลกค่ะคืบหน้าเหตุการณ์เที่ยวบินโดยสาร FZ หรือ Z เนี่ยนะ1073ของสายการบินฟลายดูไบพร้อมผู้โดยสารประมาณ180คนบินออกจากนครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มุ่งหน้าสู่นครเทลอาวิฟของอิสราเอลแต่ได้เปลี่ยนเส้นทางบินกระทันหันมาลงจอดที่ซาอุดิอาระเบียหลังจากมีการส่งสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินเมื่อ30กันยายนตอนแรกรายงานว่าสาเหตุมาจากนักบินบนเที่ยวบินเกิดการทะเลาะลงไม้ลงมือกันแต่ไม่ได้เป็นการจี้เครื่องบินแต่อย่างใดแต่ว่ามาล่าสุดเยรูซาเล็มโพสต์สื่ออิสราเอลอ้างการเปิดเผยของผู้โดยสารชาวอิสราเอลที่อยู่บนเที่ยวบินลำเกิดเหตุว่า1ในนักบินค่ะ1ในนักบินใช้ของมีคมแทงนักบินอีกคนและพยายามผลักเขาให้ออกจากห้องนักบินในขณะที่เครื่องบินกำลังดิ่งลดระดับลงอย่างรวดเร็วต่อมาเจ้าหน้าที่อิสราเอลได้เปิดเผยกับเยรูซาเล็มโพสต์ว่าแนวโน้มการประเมินสถานการณ์ภายในอิสราเอลชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่านักบินผู้ช่วยเลยนะพยายามจะก่อเหตุจี้เครื่องบินโดยมีเจตนาจะทำให้เครื่องบินมงพื้นดินค่ะเยรูซาเล็มโพสต์อ้างผู้โดยสารรายหนึ่งเล่าว่าผู้โดยสารชาวอิสราเอลหลายคนที่นั่งอยู่บริเวณส่วนหน้าของเครื่องบินรีบวิ่งเข้าไปยังห้องนักบินและเข้าต่อสู้กับผู้ก่อเหตุซึ่งก็คือนักบินผู้ช่วยในขณะที่เครื่องบินกำลังดิ่งลงค่ะส่วนนักบินอีก2คนที่นั่งอยู่ด้านหลังดูเหมือนจะตกอยู่ในอาการช็อกในช่วงแรกผู้โดยสารคนดังกล่าวเล่าว่าตนได้ตะโกนบอกให้นักบินทั้ง2รีบวิ่งเข้าไปควบคุมเครื่องบินมัวแต่ช็อกทำอะไรไม่ถูกค่ะผู้โดยสารคนนี้ตะโกนบอกคุณรีบไปบังคับเครื่องบิน จากคำบอกเล่าของผู้โดยสารกลุ่มคนดังกล่าวสามารถนำตัวผู้ก่อเหตุออกมาจากห้องนักบินและช่วยให้นักบินอีก2คนเข้าไปด้านในห้องนักบินได้สำเร็จนักบินคนหนึ่งเข้าควบคุมเครื่องบินทันทีขณะที่อีกคนต้องใช้เวลาสักพักกว่าจะตั้งสติเพราะอยู่ในภาวะช็อกค่ะผู้โดยสารบอกว่านักบินคนที่ถูกแทงอาการวิกฤตแต่ดีที่มีทันตแพทย์ชาวอิสราเอลโดยสารอยู่บนเที่ยวบินนี้เข้ารักษาเป็นหมอฟันนะแต่ก็มีความรู้ช่วยชีวิตนักบินที่ถูกแทงค่ะผู้โดยสารที่อยู่บนเครื่องบินบอกว่าตัวเองเสียขวัญมากช็อกมากหวังว่าจะได้รับข่าวดีพวกเขาบอกเราไว้มีเครื่องบินกำลังเดินทางมาที่นี่เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นเรื่องจริงผู้คนยังหวาดกลัวกันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเครื่องบินเกิดอาการดิ่งวูบกระทันหันเท่าที่ตนเข้าใจคือนักบินพยายามจะฆ่าตัวตายโดยพาพวกเราไปด้วยโนเบิร์นว่านี่เป็นการโจมตีผู้โดยสารบางส่วนช่วยนักบินอีกคนเข้าควบคุมตัวเขาเอาไว้ได้จนกระทั่งนำเครื่องลงจอดได้สำเร็จโอ้โหเหมือนหนังเลยคุณระทึกระทึกและช็อกมากจริงๆฟลายดูไบค่ะแต่ก็ลงจอดได้อย่างปลอดภัยนี่เป็นหนึ่งช่วงของเราเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีคุยกับสภาผู้บริโภคกับประเด็นน่าสนใจเช่นเคยคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาคุยต่ออีกหนึ่งช่วงค่ะ
6: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี้อยากหมู่ใกล้กรุงให้งานรุ่งเงินเริ่ดต้องปักหมุดสมุทรปราการเปิดทริปที่ศาลหลักเมืองสมุทรปราการขอพรให้งานเปรี้ยงเงินปังแล้วไปต่อที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระประแดงไหว้องค์พระพิฆเนศเทพแห่งศิลปะและความคิดสร้างสรรค์เสริมมงคลสร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิตมาที่เดียวได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งมูเลยเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
13: เมืองไทยสมายคลับ
14: ให้เยอะจนคุณยิ้ม
13: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
14: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
13: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
14: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
13: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่
14: หรือร้านจองยากก็จัดให
13: ้เมืองไทยสมายคลับ
14: ให้เยอะจนคุณยิ้ม
13: มาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
14: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
6: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี้

0: วนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี
1: ้ช่วงเสียงผู้บริโภคกับสภาผู้บริโภค
2: 9นาฬิกา38นาทีค่ะช่วงที่5ของรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินาถราชนิยมนะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เช้าของวันพฤหัสบดี1ตุลาคม2569เสียงผู้บริโภคกับสภาผู้บริโภคค่ะหลายคนน่าจะเคยเห็นปัญหาโทรศัพท์มือถือจอขึ้นเส้นโดยเฉพาะผู้ใช้ Samsung ก่อนหน้านี้สภาผู้บริโภคเคยฟ้อง Samsung เรื่องนี้มาแล้วล่าสุดสภาผู้บริโภคกลับมาฟ้อง Samsung อีกครั้งมาคุยกันดูว่าทำไมต้องฟ้องรอบ2แล้วคนที่กำลังเจอปัญหาจอขึ้นเส้นตอนนี้มีสิทธิ์อะไรได้บ้างไปที่สายคุณโสพลหนูรัตน์นะคะหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและคดีความสภาผู้บริโภคค่ะคุณโสพลคะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณโอ๊คและผู้ฟังทุกท่านครับ
2: สวัสดีค่ะคุณโสพลคะทำไมสภาผู้บริโภคต้องฟ้องซัมซุงเป็นคดีที่2อะคะก่อนหน้านี้ฟ้องแล้วมีมาตรการเยียวยาไปแล้วด้วย
3: ครับต้องแจ้งทุกท่านอย่างนี้นะครับว่ากรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับสืบเนื่องมาจากของกรณีที่ผู้บริโภคซื้อโทรศัพท์นะครับของทางบริษัท Samsung แล้วก็เจอปัญหาเรื่องหน้าจอมีการขึ้นเส้นนะครับทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะครับซึ่งในช่วงปี67เนี่ยทางสภาองค์กรได้มีการรวบรวมกลุ่มผู้เสียหายเนื่องจากมีจำนวนมากนะครับหลายร้อยคนเนี่ยมีการดำเนินคดีแบบกลุ่มนะครับในช่วงปี67แล้วก็มีการเจรจาเยียวยากันในช่วงปี68แล้วก็มีการประกาศเยียวยาให้ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือที่มีปัญหาแบบเดียวกันเนี่ยเข้ามาใช้สิทธิ์ในการที่จะเคลมซ่อมนะครับแล้วก็บางคนก็คือเป็นส่วนลดค่าเครื่องนะครับหรือว่ามีการคืนเครื่องแล้วก็ได้เป็นเงินคืนไปตามราคาที่กำหนดไว้นะครับทีนี้เราปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยสภาองค์กรก็ยังได้รับข้อร้องเรียนอยู่เรื่อยมานะฮะตั้งแต่ปี68 69จนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็พบว่ายังมีโทรศัพท์ของ Samsung รุ่นอื่นๆที่ออกภายหลังนะครับก็ยังปรากฏอาการจอขึ้นเส้นหรือแม้กระทั่งบางคนที่เคยซื้อรุ่นที่เคยมีการฟ้องเนี่ยแล้วเขาเพิ่งมาซื้อนะครับหรือเพิ่งมาปรากฏอาการหลังจากที่ผ่านช่วงเวลาที่มีการประกาศเยียวยาไปแล้วเนี่ยก็มีนะครับพวกก็มีการติดตามข่าวสารแล้วก็ทราบว่าเรื่องนี้ทางสภาผู้บริโภคเราเนี่ยมีการดำเนินการในการช่วยเหลือผู้บริโภคนะครับก็เลยมีการร้องเรียนเข้ามาอีกจำนวนมากนะครับมากกว่า 3,000 รายแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยรวบรวมได้ทั้งหมดเนี่ยอยู่ประมาณ 5,000 กว่ารายนะครับก็เลยเป็นสิ่งที่ทางสภาผู้บริโภคเองก็มีการประสานแล้วก็เห็นว่าผู้บริโภคไม่รับการแก้ไขปัญหานะครับก็เลยนำมาสู่การไปฟ้องคดีแบบกลุ่มในชุดที่2เนื่องจากว่ามีทั้งรุ่นใหม่ๆที่เกิดปัญหานะครับรวมถึงในรุ่นเดิมๆที่มีอาการจอขึ้นเส้นอยู่ของผู้บริโภคที่บางท่านก็ให้ข้อมูลกับเราว่าเคยเปลี่ยนแล้วก็ยังเจอปัญหาจอขึ้นเส้นอยู่นะครับ
2: เราก็เลยต้องฟ้องเป็นครั้งที่2เลยทั้งจอใช้อยู่เดิมเคลมไปแล้วซ่อมไปแล้วกลับมาขึ้นเส้นซ้ำบางคนก็รุ่นใหม่ก็มามีขึ้นเส้นอีกนะคะก็กรณีที่น่าสนใจเนี่ยอย่างที่บอกบางคนเคยเปลี่ยนจอไปแล้วแต่จอใหม่กลับมาขึ้นเส้นอีกอย่างเงี้ยค่ะผู้บริโภคควรทำยังไงทำไมถึงยังต้องเรียกร้องสิทธิ์ในส่วนนี้กันอยู่ต่อ
3: ครับจริงๆพอเกิดอาการจอขึ้นเส้นเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นความเสียหายที่เกิดจากการไม่สามารถใช้โทรศัพท์มือถือได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับคือโทรศัพท์หลายรุ่นเนี่ยนะครับที่มีการซื้อของผู้บริโภคเนี่ยราคาไม่ถูกเลยนะฮะบางเครื่องเนี่ยราคาหลัก 2-3 หมื่นนะครับราคาค่อนข้างแพงแล้วก็บางคนเนี่ยแจ้งว่าใช้งานได้แค่2ปีอย่างเงี้ยก็มีปัญหานะครับซึ่งเขาก็รู้สึกว่าพอเขาไปติดต่อที่จะให้ซ่อมเนี่ยก็เจอเรื่องของการให้เสียค่าใช้จ่ายนะครับบางคนเนี่ยก็โดน 4-5,000 นะครับอันนี้ก็ทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเนื่องจากว่าอาการจอขึ้นเส้นเนี่ยเขาได้มีการใช้งานตามปกติเขาไม่ได้ใช้งานที่ทำให้เกิดปัญหาของอาการอยู่ดีก็ขึ้นเส้นขึ้นมาเองอย่างเงี้ยผู้บริโภคก็เลยรู้สึกว่าไม่ใช่ความผิดที่ทางผู้บริโภคต้องมาออกค่าใช้จ่ายทีนี้เนี่ยถ้าเกิดท่านใดที่ประสบปัญหาแบบนี้นะครับก็อยากให้เก็บหลักฐานถ่ายรูปนะครับภาพของอาการเสียหายหรือหลักฐานที่เราซื้อขายไว้เก็บใบเสร็จไว้นะครับหรือหากมีใครไปซ่อมแล้วเนี่ยก็ขอให้เก็บใบเสร็จค่าซ่อมไว้นะครับแล้วก็ ถ้ามีการติด

0: ็เลยร้องเรียนเข้ามาที่สภาด้วยส่วนที่สองก็คือคนที่เขาใช้สิทธิ์ในการเยียวยาตามที่เรามีการดำเนินคดีแล้วปรากฏว่าไม่ได้รับการคุ้มครองถูกปฏิเสธนะครับด้วยการอ้างเงื่อนไขต่างๆอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่เรารู้สึกว่าเขายังไม่รับการเยียวยาทางสภาผู้พิพากษาก็จะมีการดำเนินการทางคดีเช่นกันนะครับ
1: ค่ะคดีรอบสองต่างจากรอบแรกยังไงไหมคะกลุ่มผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องคือใครบ้าง
0: กลุ่มผู้บริโภคคือผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ Samsung ความแตกต่างกันก็คือรอบแรกล่ะเรามีการกำหนด11รุ่นใช่ไหมครับแต่รอบหลังเนี่ยเราไม่ได้กำหนดเป็นรุ่นแล้วเพราะเรารู้สึกว่าจำนวนมันเยอ
1: ะ
0: นะครับเราก็จะตีเป็นเรื่องของโทรศัพท์ที่มีอาการแบบเดียวกันของยี่ห้อเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะได้ครอบคลุมไปทุกกลุ่มเพราะเรารู้สึกว่าในส่วนที่มาร้องเรียนกับสภาองค์กรเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ครอบคลุมทุกรุ่นก็ได้แต่เราคิดว่าถ้าเกิดจอขึ้นเส้นแบบนี้แล้วอยู่ในขอบเขตของความเสียหายที่เรากำหนดเนี่ยก็ควรจะรับการเยียวยาทั้งหมดนะครับแต่อีกส่วนนึงคือเราก็อยากเรียกร้องไปที่บริษัทเหมือนกันที่จะทำยังไงให้มีการป้องกันปัญหาแบบเดิมๆไม่ให้เกิดซ้ำๆนะครับเพราะเท่าที่เราตรวจสอบดูเนี่ยรุ่นอื่นที่มีแทบจะไม่มีการร้องเรียนในปัญหาแบบเดียวกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตอย่างนึงว่าเอ๊ะทำไมรุ่นนี้ของบริษัทซัมซุงเนี่ยหมายถึงว่ามือถือของซัมซุงเนี่ยถึงได้มีลักษณะปัญหาแบบเดียวกันเนี่ยจำนวนมากนะครับ
1: ค่ะพออยากฟังเราอยู่ตรงนี้คุณผู้ฟังใช้ซัมซุงจริงด้วยเนี่ยเส้นมันกำลังขึ้นเลยเพิ่งมาเจอปัญหาจอขึ้นเส้นสิ่งแรกที่ควรทำขอย้ำชัดๆอีกครั้งหนึ่งสิคะ
0: ครับอย่างแรกนะครับเมื่อเห็นอาการจอขึ้นเส้นนะครับให้ถ่ายรูปเก็บไว้ทันทีแคปภาพหรือว่าถ่ายรูปโทรศัพท์มือถือให้เห็นนะครับว่าเป็นโทรศัพท์หน้าตาที่ขึ้นเป็นยังไงเพราะบางทีเนี่ยวันแรกที่เราถ่ายเนี่ยมันอาจจะขึ้นแค่2เส้นใช่ไหมครับแต่พอสักพักนึงอ่ะมันอาจจะมีเส้นเพิ่มขึ้นมา
1: อ
0: ันนี้ก็ขอให้ถ่ายข้อมูลเก็บไว้ด้วยเพื่อจะได้เห็นว่าคือบางคนเนี่ยเส้นขึ้นช่วงแรกพอขึ้นไม่เยอะเส้น2เส้นเนี่ยยังพอถ่ายหน้าจอทำงานใช้งานได้แต่บางคนเนี่ยพอเส้นขึ้นเป็น10เส้น20เส้นเนี่ยอันนี้เขาไม่สามารถใช้งานโทรศัพท์ได้แล้วแล้วก็เก็บหลักฐานไว้ด้วยว่าช่วงที่อาการขึ้นเส้นเนี่ยมันเป็นช่วงวันไหนดังนั้นการถ่ายภาพเนี่ยมันก็จะทำให้เราเช็คได้ว่าอาการที่เราเจอเนี่ยมันเกิดขึ้นช่วงวันไหนยังไงนะครับแล้วส่วนที่2คือเวลาเราซื้อโทรศัพท์เนี่ยมันจะมีหลักฐานคำสั่งซื้อหรือกล่องหรือใบเสร็จใบรับประกันต่างๆเนี่ยก็ขอให้เก็บหลักฐานเหล่านี้ไว้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลสำคัญที่จะยืนยันว่าเราเป็นเจ้าของโทรศัพท์ที่จะเรียกร้องสิทธิ์ได้นะครับหรือหากใครซ่อมขอแนะนำให้ซ่อมกับศูนย์นะครับเพื่อจะได้มีหลักฐานยืนยันว่าเครื่องที่ซ่อมเนี่ยซ่อมผ่านศูนย์แล้วยังเกิดปัญหาอยู
1: ่
0: อันนี้ก็สามารถที่จะเอามาใช้สิทธิ์ในการเยียวยาได้ด้วยนะครับ
1: จริงเวลาเราซื้อโทรศัพท์มือถือหรืออะไรที่แพงๆหลายๆพันไปหลักพันไปหรือเป็นหมื่นเนี่ยเก็บไว้เถอะพวกบินใบเสร็จพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนชอบทิ้งไปพอผ่านเวลา7วัน1เดือนอย่าทิ้งเลยเพราะมันเกิดอะไรขึ้นเป็นหลักฐานได้เนาะตอนนี้คดีอยู่ในขั้นตอนไหนล่ะคะผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบควรติดตามอะไรยังไงต่อบ้าง
0: ครับก็ตอนนี้สภาผู้บริโภคมีการยื่นฟ้องคดีต่อศาลนะครับเสนอเป็นการดำเนินคดีแบบกลุ่มเนื่องจากว่ามีผู้เสียหายจำนวนมากสภาก็จะเป็นโจทย์นะครับร่วมกับผู้เสียหายนะครับในการดำเนินคดีนะครับซึ่งเราได้มีการไปยื่นฟ้องที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้เมื่อช่วงเดือนกันยายนเนี้ยที่ผ่านมานะครับแล้วก็ศาลเนี่ยเองก็มีนัดนะครับในช่วงเดือนตุลาคมนะครับซึ่งอย่างไรก็ฝากทุกท่านติดตามเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดมีความคืบหน้าหรือมีนัดศาลอย่างไรเนี่ยสภาจะมีการสื่อสารให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์แล้วก็ช่องทางต่างๆของสภาผู้พิพากษาครับ
1: โอเคได้เลยมีอะไรอยากจะฝากบอกเพิ่มเติมไหมคะในฐานะหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและคดีความจากสภาผู้บริโภคค่ะ
0: ครับก็อีกประเด็นหนึ่งต้องบอกว่าตอนนี้อย่างปัญหาเรื่องของโทรศัพท์มือถือจอขึ้นเส้นเนี่ยมันเป็นลักษณะของปัญหาผู้พิพากษาเกี่ยวกับสินค้าชำรุดบกพร่
1: อง
0: นะครับซึ่งตอนนี้สภาองค์กรผู้พิพากษาเรามีการขับเคลื่อนกฎหมายสำคัญหนึ่งตัวก็คือพระราชร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดในความชำรุดบกพร่องของสินค้าหรือเลมอนลอนะครับอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรก็กำลังผลักดันให้กฎหมายนี้ออกมาโดยเร็วเพื่อจะทำให้ผู้บริโภคเราเนี่ยถ้าเกิดเจอปัญหาสินค้าชำรุดบกพร่องเนี่ยจะได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายแล้วก็สิทธิ์ต่างๆมากขึ้นนะครับอย่างเช่นเวลาเราเจอสินค้าชำรุดบกพร่องเนี่ยบางคนจะรู้สึกว่าที่ฉันมีสิทธิ์แค่ซ่อมเหรอฉันมีสิทธิ์แค่ขอเงินคืนใช่ไหมแต่จริงๆเลมอนลอเนี่ยมันมีทั้งสิทธิ์ในการขอลดราคาสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้านะครับแล้วก็สิทธิ์ในการขอส่วนลดนะครับซ
1: ึ
0: ่งอันนี้เป็นสิทธิ์ที่ผู้บริโภคจะได้รับการคุ้มครองแล้วก็ที่สำคัญมากคือถ้าหากระหว่างถ้าเป็นพวกสินค้าซื้อเงินผ่อนนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของสินค้าชำรุดบกพร่องระหว่างที่เราผ่อนชำระหนี้อย่างเงี้ย กฎหมายลิมอนลอเนี่ยก็มีก

0: ไกที่จะช่วยผู้เช่าซื้อนะครับที่จะทำให้สามารถยึดหน่วงหนี้ไว้ได้ไม่ต้องชำระในระหว่างที่สินค้ามีปัญหานะครับหรือแม้กระทั่งบทสันนิษฐานของกฎหมายที่เป็นคุณกับเราว่าถ้าเกิดระหว่างที่สินค้าชำรุดภายใน1ปีหรือ6เดือนอย่างเงี้ยก็จะมีบทที่เขียนว่าให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าสินค้านั้นน่ะเป็นสินค้าชำรุดบกพร่องทีนี้เวลามีกฎหมายเขียนโดยบทสันนิษฐานเนี่ยในการจะไปฟ้องคดีหรือเรียกร้องสิทธิ์เนี่ยมันก็จะทำได้ง่ายขึ้นนะครับ
1: ค่ะฝากกันเอาไว้ส่งท้ายนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยคุณโสพลค่ะ
0: ครับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค
0: ่
1: ะสวัสดีค่ะคุณโสพลหนูรัตน์นะคะเป็นหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและคดีความจากสภาผู้บริโภคดังนั้นใครใช้โทรศัพท์ Samsung แล้วเกิดปัญหาจอขึ้นเส้นก็ลองดูนะคะปฏิบัติตามที่คุณโสพลหนูรัตน์บอกเอาไว้เมื่อสักครู่นี่เป็นอีกหนึ่งช่วงของเราประจำวันพฤหัสบดีกับเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับประชาชนซึ่งเราทุกคนก็คือผู้บริโภคนี่เองเสียงผู้บริโภคกับสภาผู้บริโภคค่ะ
2: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี
3: ้ช่วงเสียงผู้บริโภคกับสภาผู้บริโภค
1: 9นาฬิกา50นาทีมีเวลาอัปเดตข่าวกันต่อนะคะจากนายฉัตรชัยบางชวดปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเช้าวันนี้8นาฬิกา1ตุลาคมนายฉัตรชัยบางชวดปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้สักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ศาลตายายที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในฐานะปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นวันแรกนะคะนายฉัตรชัยบอกว่าจะสานต่อการทำงานของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคนเก่าที่วางรากฐานไว้ซึ่งเมื่อ30กันยายนได้มีการรับมอบหน้าที่เรียบร้อยแล้วปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีฉัตรชัยบางชวดบอกว่าส่วนตัวภาคภูมิใจและเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสทำงานในพระราชพิธีสำคัญให้กับทั้งสองพระองค์ได้แก่พระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงเดือนธันวาคม2569และพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์2570ถือเป็นหนึ่งสิ่งหนึ่งที่ตนให้ความสำคัญในการทำงานที่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะเตรียมทุกอย่างให้มีความสมบูรณ์ที่สุดนายฉัตรชัยบางชวดนะคะปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีข่าวว่าคุณบุญเอกโชควัฒนานะคะเป็นอดีตประธานกรรมการสหพัฒนพิบูลเสียชีวิตค่ะคุณบุญเอกโชควัฒนาทาง Facebook ของทางบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดหรือที่บรรดาลูกค้าจะเรียกสหพัฒน์สหพัฒน์เนี่ยนะคะซึ่งครอบคลุมสินค้าโอ้มากมายไก่กองทั่วประเทศไทยเนี่ยแหละค่ะได้มีการเปิดเผยข้อความไว้อาลัยความว่าบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดมหาชนขอร่วมแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของคุณบุญเอกโชควัฒนาอดีตประธานกรรมการบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดมหาชนบิดาอันเป็นที่รักของคุณเวทิตโชควัฒนาประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดมหาชนด้วยความอาลัยอย่างสุดซึ้งขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวโชควัฒนากับความสูญเสียในครั้งนี้ค่ะกลับมาที่ประเด็นเรื่องของสายการบินไฟดูไบคืบหน้าเพิ่มเติมกันอีกสักนิดคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมความคืบหน้าเห็นระทึกขวัญที่นินาทเล่าไปก็ระทึกเองไปด้วยเนี่ยนะคะเที่ยวบิน FZ103 สายการบินไฟดูไบเป็นสายการบินต้นทุนต่ำสัญชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ UAE เมื่อวานค่ะรัฐบาลอิสราเอลเขาเชื่อว่าเหตุการณ์บนเที่ยวบินจาก UAE ไปอิสราเอลก่อนเปลี่ยนเส้นทางไปลงจอดฉุกเฉินที่ซาอุดิอาระเบียนั้นอาจเป็นการพยายามก่อการร้ายมองว่าเป็นการก่อการร้ายโดยนักบินคนใดคนหนึ่งนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลกล่าวในเวลาต่อมาว่าเจ้าหน้าที่ซาอุดิอาระเบียจับกุมนักบินผู้ช่วยแล้วว่าผู้ก่อเหตุพยายามขับเครื่องบินพุ่งเข้าชนอะไรสักอย่างหนึ่งเจ้าหน้าที่อิสราเอลบอกว่านักบินผู้ช่วยก่อเหตุแทงกัปตันก่อนซึ่งเป็นนักบินหลักก่อนที่ลูกเรือจะเข้าไปในห้องนักบินและควบคุมเครื่องบินไว้ได้ส่วนสัญญาณฉุกเฉินถูกส่งหลังจากนักบินทั้งสองมีปากเสียงกันโฆษกสำนักงานนายกรัฐมนตรีอิสราเอลบอกว่าเหตุดังกล่าวไม่น่าจะเป็นการจี้เครื่องบินแต่เป็นความพยายามก่อการร้ายไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพจิตของนักบินคนใดคนหนึ่งด้วย BBC รายงานว่าเที่ยวบิน FZ หรือ FZ เนี่ยนะคะ FZ103 ส่งสัญญาณฉุกเฉินและตามด้วยการแจ้งเตือนเหตุจี้เครื่องบินหลังเปลี่ยนทิศทางกระทันหันและลดระดับความสูงอย่างรวดเร็วเครื่องบินลดระดับหูมันน่าช็อกมากทุกคนลดระดับ 17,000 ฟุตหรือ 5,200 เมตร5กิโลเมตรอะ 5,200 เมตรภายในเวลาเพียง2นาทีดิ่งลงมาเลยค่ะ2นาทีดิ่งลงมา5กิโลเมตรคิดกลมๆแบบนั้นโอ้โหไฟดูไบยืนยันว่าผู้โดยสารทุกคนปลอดภัยได้รับการดูแลครบถ้วนหลังแจ้งเหตุไปยังหอบังคับการบินเที่ยวบิน FZ103 ลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินนานาชาติปรินซ์สุลต่านบินอับดุลอาซิดหรือสนามบินทาบุกตอน 8:44 น.เมื่อวาน30กันยายนโดยกัปตันและนักบินผู้ช่วยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพราะตัวกัปตันโดนแทงค่ะขณะเดียวกันผู้โดยสารบอกว่ามีนักบินถูกแทงภายในห้องนักบินส่งผลให้นักบินอีก2คนที่อยู่ด้านหลังเครื่องต้องเข้าควบคุมสถานการณ์สามารถนำเครื่องลงจอดได้อย่างปลอดภัยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะแต่ข้อมูลส่วนนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันนะคะโอ้น่าจะเป็นการก่อการร้ายค่ะน่าจะเป็นการก่อการร้ายเอาละกลับมาที่บ้านเราใครอยู่ฉะเชิงเทรามีจระเข้หลุดนะคะฉะเชิงเทราผวาจระเข้ขนาดมหึมาตัวใหญ่เลยคุณยาวกว่า2เมตรตัวใหญ่ไม่ใช่ลูกจระเข้เลยค่ะตัวใหญ่ๆตัวพ่อตัวแม่ตัวมัมเลยเนี่ยแหละใหญ่มากอบจ.อดีตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราในอุดรเทพวาทีโพสต์ Facebook ประกาศแจ้งเตือนประชาชนด่วนที่สุดเนื่องจากมีผู้พบเห็นชะละวันจระเข้ตัวใหญ่ตัวโตขนาดใหญ่มหึมายาวเกิน2เมตรคือใหญ่ด้วยแล้วยาวด้วยอ่ะคุณเจอที่ไหนบนไหลทางคลองส่งน้ำหมู่2บ้านบางพะเนียงตำบลคูใหญ่หมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราวันจะเกิดอันตรายต่อประชาชนที่กำลังหาปลาและต้องใช้ถนนและถนนนี้เป็นเส้นเดียวของชุมชนตรงนั้นด้วยค่ะแล้วเจอเขาตรงไหลถนนน่ะก็เลยรีบช่วยประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนตอนนี้กำลังประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบจุดที่พบจระเข้เป็นถนนทางเบี่ยงสามารถใช้การได้เพื่อเข้าไปในพื้นที่3ตำบลที่ถูกน้ำท่วมโอบล้อมคือตำบลท่ากระดานตำบลคุ้ยใหญ่หมีตำบลทุ่งพระยาโอ้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในการจับจระเข้น่าจะเข้าพื้นที่แล้วนะคะแต่ทีนี้ไม่รู้ว่าเขายังอยู่ไหลทางหรือว่าเขาหนีไปที่ไหนแล้วหรือไม่อย่างไรตัวใหญ่มากคุณมีคนถ่ายภาพเอาไว้ได้ค่ะตัวใหญ่มากในส่วนของกทมเร่งจัดเก็บขยะในพื้นที่แล้วค่ะขอรับสนับสนุนเรือท้องแบนขนาดเล็กและพอน้ำลดลงจนสถานการณ์เกือบปกติแล้วนะคะคลองจันก็เข้าพื้นที่กันได้แล้วจนท่อซิ่งสูบน้ำอ่ะไม่ต้องใช้ขนาดใหญ่ขนาดนั้นแล้วค่ะเป็นเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กและเร่งระบายออกเพิ่มเติมตอนนี้เป็นในส่วนของการจัดเก็บขยะการดำเนินการจัดเก็บขยะในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมขังกทม.เร่งจัดเก็บขยะในพื้นที่ต่างๆต่อเนื่องนะคะแต่ยังมีบางพื้นที่น้ำยังท่วมขังสูงยังเข้าไปลำบากอย่างที่ลาดกระบังโอ้พูดถึงลาดกระบังแล้วนึกถึงดร.เอทุกทีเลยอะไม่รู้เป็นยังไงแล้วดร.เอบอกที่คุยกับเรา2วันก่อนที่อื่นเขาลดนะแต่ลาดกระบังเพิ่มอะระดับน้ำยังสูงเป็นเมตรนะคะระดับน้ำสูง1เมตรจนถึง1เมตร20เซนติเมตรอยู่เลยส่งผลให้บริเวณศูนย์พักพิงและบริเวณรอบศูนย์มีขยะลอยน้ำกระจัดกระจายกทม.ได้สำนักสิ่งแวดล้อมระดมกำลังผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดเก็บขยะทางน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา100คนมาประเมินสถานการณ์หน้างานว่าสามารถใช้เรือจากแม่น้ำเจ้าพระยามาช่วยเก็บขยะในพื้นที่เขตลาดกระบังได้หรือไม่เนื่องจากว่าเรือจากแม่น้ำเจ้าพระยามีขนาดใหญ่2x8เมตรจะกินน้ำลึกประมาณ1เมตรตอนนี้ก็เลยประเมินกันอยู่แต่ที่แน่ๆขยะมหาศาลค่ะจากสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นหมดเวลาแล้วแวะมาคุยกับเพื่อนส่งท้าย Facebook ของเราคุณพึ่งสวัสดีค่ะคุณจำเริญคุณนิกูลคุณพรทิพย์สวัสดีค่ะคุณชมพูนุชนะคะสวัสดีน้องปุ๋ยมาด้วยคุณปิยะสวัสดีค่ะคุณบุรินทร์สวัสดีค่ะคุณบรรจงคุณณัฐสวัสดีทุกคนนะคะคุณภควัฒน์คุณดิษฐ์เพิ่งเกิดเลยบอกหน้าจอ Samsung เกิดเส้นบนหน้าจอเช้านี้เลยลองทำตามที่ทางสภาผู้บริโภคแนะนำเลยนะคะเลยลองประสานสอบถามเข้าไปดูเพิ่มเติมอีกก็ได้นะคุณดิษฐ์นะนี่เป็นทั้งหมดของเราสำหรับวันนี้คุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินันท์รัตนิยมขอบคุณทุกการติดตามรับฟังการติดตามรับชมทุกข้อความที่ส่งเข้ามาขอบคุณนะคะเพิ่มเติมขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ด้วยพรุ่งนี้วันศุกร์คุยข่าวที่น่าสนใจกันต่อวันนี้หมดเวลาลากันไปเท่านี้สวัสดีค่ะ
2: คุยกันเช้านี้ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าว กับนิธินาถราชนิยมที่วิทยุครอบครัวข่าว

0: เทสอลาวชาวรสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวเมื่อสงกรานต์ที่อื่นจบลงสงกรานต์พระประแดงหรือสงกรานต์ปากลัดเพิ่งเริ่มต้นที่นี่คุณจะได้ค้นพบอีกรสชาติแห่งความสุขของเทศกาลสงกรานต์ที่ยังสะท้อนภาพวิถีชีวิตอันงดงามและมีเสน่ห์เหมือนวันหวานสัมผัสช่วงเวลาแห่งเทศกาลเฉลิมฉลองท่ามกลางบรรยากาศที่ไม่ซ้ำใครร่วมแต่งกายด้วยชุดไทยและชุดมอญแล้วออกไปเดินเล่นน้ำท่ามกลางขบวนแห่สุดวิจิตรและขบวนรถบุพชาติสุดอลังการเพลิดเพลินกับการประกวดนางสงกรานต์และหนุ่มลอยชายพร้อมร่วมสืบสานประเพณีและร่วมสนุกกับการละเล่นพื้นบ้านแบบไทยมอญที่มีให้เลือกมากมายเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
1: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
2: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมแอดไซน์ Herb Miracle THแล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ
4: Smart SME สนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart SME ค่ะทางสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าววันนี้วันพฤหัสบดี1ตุลาคม2569ปุกสมาพรชูกิจมาแล้วนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยค่ะเดี๋ยววันนี้ในช่วงที่2ของรายการนะคะหลายคนที่เป็นแฟนประจำรู้กันดีอยู่แล้วนะคะว่าช่วงที่2เนี่ยเราจะมีนัดพูดคุยนะคะกับทางด้านของอาจารย์ไวนะคะอุปไวจะมาช่วยเปิดดวงให้แล้วก็มาดูนะคะว่าในเดือนตุลาคมนี้เนี่ยมีราศีไหนที่มีความโดดเด่นเรื่องการงานเรื่องการเงินชีวิตจะพลิกฟื้นโอ้โหอันนี้น่าสนใจมากๆติดตามได้ในช่วงที่2ของรายการเนาะสัปดาห์นี้เราว่ากันด้วยเรื่องราวของสถานการณ์น้ำนะคุณผู้ฟังน้ำท่วมท่วมจริงๆท่วมแบบท่วมเยอะมากๆนะคะแล้วล่าสุดเนี่ยสถานการณ์น้ำท่วมนะคะมันก็ส่งผลกระทบนะคะต่อลูกค้าต่อผู้ประกอบการต่อชาวบ้านต่อคนทุกคนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมมีเรื่องราวของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะที่มันส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานนะคะของกลุ่มค้าปลีกในระดับจำกัดนะคะบางบริษัทเนี่ยมีการปิดสาขาชั่วคราวคือถ้าเป็นพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมค่ะก็จะได้รับผลกระทบแล้วก็ในขณะที่การจัดส่งสินค้าและการเติมสต็อกเนี่ยก็ยังดำเนินการได้ตามปกตินะคะด้านยอดขายก็คาดว่าสินค้าจำเป็นนะคะยังมีความต้องการในระยะสั้นส่วนสินค้าซ่อมแซมและฟื้นฟูอันนี้อาจจะได้รับแรงหนุนนะคะหลังสถานการณ์เนี่ยคลี่คลายไปแล้วค่ะซึ่งเราได้เห็นภาพนะคะคุณฟังว่าร้านสะดวกซื้อหลายๆร้านเลยนะคะที่ยังอยู่ในพื้นที่ที่น้ำท่วมเนี่ยถ้าบางสาขาที่เปิดได้เนี่ยโอ้โหเราจะเห็นว่าเขาก็มีคนแห่ๆนะคะไปซื้อของกันเยอะมากเลยเนาะเพราะว่าน่าจะเป็นที่พึ่งเดียวที่สามารถทำได้มีแฟนๆรายการของเราเล่าให้ฟังนะบอกว่าอยู่ในหมู่บ้านที่น้ำท่วม มีบางบ้านมีเรือมีบางบ้านมีรถสูงเขาน่ารักมากนะคะเขาใช้วิธีการที่ว่าสมมุติว่าจะไปข้างนอกจะไปซื้อของเขาก็จะถามแล้วว่ามีเพื่อนบ้านนะคะบ้านไหนที่แบบอยากจะได้เท่าของเครื่องใช้อะไรไหมกำลังจะไปโมเดิร์นเทรดนะจะไปซื้อของอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะได้เอามาเผื่อแผ่กันอะไรเงี้ยโอ้ก็น่ารักเนาะนาทีนี้นะคะเราได้ยินคำว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วก็ได้ยินคำว่าช่วยเหลือเผื่อแผ่แบ่งปันอะไรเงี้ยก็จะมีแบบกันด้วยว่ากันว่าเรื่องของน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังมันมีบทนะคะมันมีคอลัมน์หนึ่งของโลคุณแมนเขาเขียนเอาไว้แล้วปุ๊กอ่านแล้วปุ๊กว่าน่าสนใจแล้วอยากจะเอามาเล่าให้แฟนๆรายการได้ฟังมากๆเลยนะคะในภาวะที่เราเจอกับน้ำท่วมแบบนี้เขาบอกว่ากรุงเทพเนี่ยนะคะเมืองที่ผู้คนอยู่ร่วมกับน้ำเนี่ยมันนับร้อยปีเดือนตุลาคมฟังเดือนตุลาคมพ.ศ. 2485ณลานพระบรมรูปทรงม้าใจกลางพระนครแทบจะไม่เหลือภาพของรถยนต์แล่นไปมาหรือกระทั่งคนเดินเท้าทั่วไปให้เห็นกันค่ะเพราะว่าสิ่งที่คนในสมัยนั้นกำลังเจอกลับเป็นภาพของผืนน้ำท่วมสูงถึงระดับ 1.5 เมตรและเรือพายที่ลอยลำไปมาราวกับว่าที่นี่ไม่เคยเป็นลานกว้างอันสวยงามก่อนเลยเชื่อว่านะคะหลายๆท่านเนี่ยเคยเห็นภาพนี้เนาะเพราะเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่มักจะมีการเอามาพูดถึงกันอยู่เสมอๆหรือว่าตอนนี้ถ้าเราเซิร์ชใน Google นะเราก็คลิกไปเราก็จะได้เห็นภาพเหมือนกันเซิร์ชไปเลยน้ำท่วมใหญ่พ.ศ. 2485โอ้โหเราจะได้เห็นภาพนี้ปึ๊บๆๆขึ้นมานะคะโดยในเวลานั้นเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังทั้งพระนครเนี่ยจมอยู่ใต้น้ำนานนับเดือนเลยค่ะจนเกิดเป็นผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อชีวิตของผู้คนทั่วไปทุกหย่อมย่าเลยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะนายกรัฐมนตรีในเวลานั้นเนี่ยก็พูดประโยคนึงที่คนไทยก็ยังจำแล้วก็นำมาพูดกันถึงทุกวันนี้คือน้ำท่วมดีกว่าฝนแล้ววันนี้ไม่แน่ใจแล้วนะคะว่าระหว่างน้ำท่วมดีกว่าฝนแล้วเนี่ยมันเป็นคำพูดที่จริงไหมเขาบอกว่าใครไม่เคยเจอจะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงฟังเผินๆเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนแบบคำพูดปลอบใจประชาชนของผู้นำนะคะที่ยังมองหาทางออกไม่ได้คือพูดไปในเชิงบวกนะคุณผู้ฟังตอนนั้นขนาดนั้นนะคะแต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปให้ไกลกว่านั้นเนี่ยในอีกระดับหลายร้อยปีเราจะพบว่าคำพูดนี้ไม่ใช่มุกตลกเลยนะคะเพราะว่ามันคือแก่นแท้ที่ซ่อนอยู่ในพิมพ์เขียวของเมืองแห่งนี้มาตั้งแต่วันแรกหากสงสัยว่าเมืองหลวงที่ทุกวันนี้นะคะผู้คนต่างหวาดผวากันในทุกๆครั้งที่ฝนตกหนักเคยถูกออกแบบมาให้อยู่ร่วมกับน้ำอย่างไม่หวั่นเกรงได้อย่างไรในลงทุนแมนเนี่ยเขาก็เล่ามานะเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเริ่มต้นมาจากเมืองต้นแบบของกรุงเทพมหานครนั่นก็คือกรุงศรีอยุธยานั่นเองค่ะในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชคุณนิโคลัสแชแวร์ชาวฝรั่งเศสนะคะที่เดินทางเข้ามาในสยามได้มีการจดบันทึกเรื่องราวที่ชาวยุโรปอ่านแล้วต้องถึงกับขมวดคิ้วปนสงสัยเอาไว้ว่าชาวสยามเนี่ยชอบน้ำท่วมหรือเขาเปรียบว่าน้ำหลากของพื้นที่แถบนี้ไม่ต่างอะไรจากแม่น้ำนายของอีกที่พัดพาความอุดมสมบูรณ์ให้มาเต็มผืนดินอยู่ทุกปีและสิ่งที่คนสยามกลัวกันจริงๆกลับเป็นความแห้งแล้งต่างหากเพราะในปีที่ฝนน้อยราคาข้าวจะพุ่งสูงขึ้นไปราว5เท่าเมื่อเทียบกับปีที่มีน้ำมากและยิ่งไปกว่านั้นหน้าน้ำยังเป็นฤดูแห่งความสนุกสนานเพราะมีผู้คนออกมาแข่งเรือกันอย่างคลึกครื้นและยังมีปลาชุกชุมจนแค่นั่งตกปลาจากบนเรือนเพียงชั่วโมงเดียวก็อาจจะมีปลาพอกินไปอีกหลายวันพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือสำหรับคนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาในยุคนั้นน้ำท่วมไม่ใช่ภัยพิบัตินะคะแต่เป็นอีกหนึ่งฤดูกาลของชีวิตที่ต้องอยู่ร่วมกันไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เราจึงได้เห็นคนในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะคะแทบจะทุกบ้านเนี่ยจะมีเรือเป็นพาหนะประจำบ้านแล้วจริงๆในสมัยก่อนก็ไม่มีถนนด้วยนะคะเรือคือแม่น้ำนะคะคือเส้นทางสัญจรไปมาดังนั้นการที่มีน้ำหลากน้ำท่วมเต็มทุกพื้นที่ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับคนในยุคนั้นเลยในปีพ.ศ. 2325หลังจากรัชกาลที่1ทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นบนพื้นที่ลุ่มฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาพระองค์ทรงวางผังเมืองโดยถอดแบบมาจากกรุงศรีอยุธยาและหัวใจสำคัญของผังเมืองนั้นก็คือน้ำมีการเกณฑ์แรงงานนับหมื่นคนมาขุดคลองรอบกรุงจนกระทั่งพระนครกลายเป็นเกาะที่มีน้ำล้อมรอบแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สะท้อนทัศนคติของผู้คนในเวลานั้นเกี่ยวกับน้ำได้ดีที่สุดก็คือคลองอีกสายหนึ่งที่ถูกขุดขึ้นมาพร้อมกันนั่นคือคลองมหานาคโดยพงศาวดารนั้นบันทึกเอาไว้ว่าคลองนี้ขุดขึ้นมาเพื่อให้ชาวพระนครได้ลงเรือไปเล่นเพลงเรือกันในเทศกาลหน้าน้ำเหมือนเมื่อครั้งกรุงเก่าคุณผู้ฟังลองนึกภาพตามดูนะคะเมืองหลวงแห่งใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นมาจากเท่าฐานของสงครามยังเผื่อพื้นที่เอาไว้สำหรับความสนุกสนานในน่านน้ำมาตั้งแต่วันแรกและแล้วบททดสอบแรกจากอุทกภัยต่อเมืองใหม่นี้ก็มาถึงเร็วกว่าที่คิดคือในเดือนธันวาคมพ.ศ. 2328เพียง3ปีหลังก่อตั้งกรุงเทพก็เกิดน้ำท่วมใหญ่ครั้งแรกโดยมีบันทึกไว้ว่าน้ำท่วมไปถึงท้องพระโรงจนต้องย้ายไปว่าราชการกันบนพระที่นั่งที่อยู่สูงกว่าจนทำให้บรรดาขุนนางและพระบรมวงศานุวงศ์ต้องลงเรือพายเข้าเฝ้าไปจอดเทียบถึงหน้าพระที่นั่งกันเลยทีเดียวแม้ว่าในครั้งนั้นการมีน้ำมากเกินไปจะทำให้ข้าวในนาเสียหายจนเกิดเหตุการณ์ข้าวยากหมากแพงตามมาแต่เมืองก็ยังเดินหน้ากันต่อไปได้เพราะวิถีชีวิตของผู้คนถูกสร้างมาให้เตรียมลอยอยู่เหนือน้ำเสมอมาอยู่แล้วโดยในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์บ้านเรือนของผู้คนจำนวนมากมักจะเป็นเรือนแพลอยน้ำหรือเรือนยกใต้ถุนสูงริมคลองจนทูตอังกฤษสังเกตเห็นและจดบันทึกเล่าเอาไว้ว่ากรุงเทพแทบจะไม่มีทางเดินบนบกเลยเพราะแม่น้ำลำคลองคือถนนซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะคะก็ยังเป็นที่ประจักษ์นะคะมาจนถึงทุกวันนี้นะคะหลายๆบ้านนะคะที่เป็นบ้านเก่าแก่เนี่ยก็ยังมีใต้ถุนยกสูงให้ได้เห็นนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ค่ะจนมาถึงทุกวันนี้เนี่ยคุณผู้ฟังสำหรับหลายๆคนนะคะหัวใจสำคัญนะคะลองนึกภาพนะคะว่าสำหรับหลายๆคนที่อยู่ในยุคนั้นเนี่ยการที่น้ำท่วมไม่ได้เป็นปัญหาหรือว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยเพราะว่าอาคารบ้านเรือนต่างๆพาหนะต่างๆก็ถูกออกแบบมานะคะให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อยู่แล้วเมื่อน้ำขึ้นเรือนแพก็จะลอยขึ้นตามพอน้ำลดนะคะก็จะลดระดับลงมาเองส่วนเรือนใต้ถุนสูงนั้นก็เป็นนวัตกรรมทางการสร้างบ้านอันเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่แถบนี้เป็นพื้นที่ว่างเอาไว้นะคะให้น้ำไหลผ่านใต้บ้านไปได้โดยไม่ต้องไปขวางทางมันเราจะเห็นบ้านที่อยู่ริมน้ำเนี่ยหลายพื้นที่เลยค่ะยังมีภาพบ้านเก่าๆที่ยกใต้ถุนสูงอยู่นะคะหรือผู้ได้เห็นภาพหน่อยนะคะก็คือต้นกำเนิดของเมืองนี้ไม่ได้ถูกสร้างมาให้สู้กับน้ำตั้งแต่แรกแต่เลือกจะใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติที่แท้จริงของพื้นที่และปล่อยให้น้ำได้มีที่ไปของมันเองจุดพลิกผลันได้เริ่มต้นขึ้นในช่วงสมัยของรัชกาลที่4และรัชกาลที่5เมื่อการค้ากับชาติตะวันตกเฟื่องฟูจนแม่น้ำแออัดไปด้วยเรือสินค้าลำใหญ่ที่มักจะคอยขนเรือนแพและเรือเล็กคือชนนะมักจะคอยชนเรือนแพและเรือเล็กจนเสียหายอยู่บ่อยครั้งในขณะเดียวกันน้ำในคลองที่เริ่มสกปรกมากขึ้นก็เริ่มนำพาโรคระบาดอย่างอหิวาตกโรคมาด้วยผู้คนนะคะจึงค่อยๆเปลี่ยนวิถีชีวิตย้ายมาอยู่บนบกจนถูกตัดถนนขึ้นมีตึกแถวเริ่มผุดขึ้นเรียงรายคลองหลายสายเริ่มถูกถมให้กลายเป็นถนนย่านที่เราเรียกกันว่าคลองถมทุกวันนี้ก็ได้ชื่อมาจากคลองสำเพ็งที่ถูกถมเพื่อสร้างเป็นถนนมหาจักรเมื่อราวปีพ.ศ. 2473แต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยความทรงจำเรื่องการอยู่ร่วมกับน้ำก็ยังไม่ได้หายไปอย่างสิ้นเชิง เพราะในปีพ.ศ. 2485อย่างที่ได้เล่าเอาไว้ให้คุณฟังได้ฟังตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่ากรุงเทพเนี่ยยังพายเรือสัญจรไปมากันได้รัฐบาลถึงขั้นชวนประชาชนเพาะถั่วงอกกินเองเพราะเป็นผักที่ไม่ต้องใช้ดินจนเรื่องนี้ส่งผลกันมาถึงพฤติกรรมการกินของเราในปัจจุบันที่มักจะกินก๋วยเตี๋ยวแล้วต้องใส่ถั่วงอกอีกทั้งสมัยนั้นเนี่ยเนื้อสัตว์แพงมากนะคะรัฐบาลจึงชวนคนใส่ถั่วงอกกินแทนเนื้อสัตว์นั่นเองแล้วความเปลี่ยนแปลงก็มาสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มีกรุงเทพเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนในช่วงหลายสิบปีมานี้นะคะการเดินทางโดยรถยนต์เข้ามาแทนที่เรือโดยสมบูรณ์ทำให้คลองจำนวนมากหายไปทุ่งนาที่เคยเป็นพื้นที่รับน้ำค่อยๆเปลี่ยนมาเป็นหมู่บ้านจัดสรรและเกิดเป็นถนนคอนกรีตเพิ่มขึ้นอีกนับไม่ถ้วนเมืองที่ขยายตัวเร็วระดับนี้จนระบบประปาไม่สามารถรองรับความต้องการน้ำได้นะคะก็บีบให้ทั้งโรงงานและบ้านเรือนต้องหันไปสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้กันอย่างหนักผลก็คือแผ่นดินกรุงเทพซึ่งมีชั้นดินเหนียวอ่อนเริ่มทรุดตัวลงเรื่อยๆลองนึกภาพดูนะคะว่าเมืองที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลเพียงเล็กน้อยอยู่แล้วเมื่อเจอกับแผ่นดินยุบเข้ามาซ้ำเติมทุกปีจากการเลือกพัฒนาเมืองให้ทันยุคทันสมัยด้วยการถมทางที่น้ำเคยไหลผ่านและปิดผิวดินที่น้ำเคยซึมลงไปได้น้ำที่เคยมาแล้วก็มีทางไปแบบสมัยก่อนวันนี้จึงไม่มีที่ให้น้ำไปอีกต่อไปลองมองภาพรวมนะคะประวัติศาสตร์แล้วย้อนกลับไปดูเนี่ยจะเห็นว่าทุกก้าวของการเปลี่ยนแปลงนี้มีจุดร่วมกันอยู่อย่างหนึ่งคือเราหยิบต้นแบบของเมืองอื่นมาวางทับลงบนผืนดินแผ่นนี้ถนนสมัยสายแรกอย่างเจริญกรุงในสมัยรัชกาลที่4ถูกตัดขึ้นหลังกงสุลและพ่อค้าชาวตะวันตกขอร้องให้สยามมีถนนถนนราชดำเนินในสมัยรัชกาลที่5ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากถนนซองออริเซ่ของฝรั่งเศสพอมาถึงราวปีพ.ศ. 2500การวางผังเมืองฉบับแรกของกรุงเทพก็ถูกว่าจ้างให้บริษัทที่ปรึกษาจากสหรัฐอเมริกาเป็นผู้วางแผนก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละยุคคือการตัดสินใจที่สมเหตุสมผลเพราะการจะเป็นเมืองมหานครได้ก็ต้องทันโลกและสามารถขยายตัวรองรับผู้คนที่มีความหลากหลายนับล้านที่จะหลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ติดขัดแต่ปัญหาก็คือต้นแบบเหล่านั้นล้วนถูกคิดค้นขึ้นมาสำหรับเมืองที่มีแผ่นดินกับสายน้ำถูกแยกออกจากกันอย่างชัดเจนวันนี้เนี่ยเราได้เห็นนะคะว่ามหาอุทกภัยเนี่ยเกิดขึ้นนะเพราะว่าความหลากของน้ำแล้วน้ำก็ไม่มีที่ทางที่จะไปนะคะต่อจากนี้เนี่ยทางออกเรื่องนี้เพื่อที่จะลดทอนความเสียหายต่อผู้คนเมืองและเศรษฐกิจจะทำอย่างไรอาจจะต้องมานั่งไตร่ตรองถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วมไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวที่วันนี้พวกเราทุกคนควรตระหนักรัฐบาลเองควรจะให้ความสำคัญและใส่ใจนะคะว่าเราจะขับเคลื่อนกันไปในทิศทางใดก่อนที่จะสายเกินไปกว่าที่จะแก้ไขนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าไปคุยกับอาจารย์ไว้กันค่ะเดือนนี้ตุลาคมราศีไหนจะดวงการงานการเงินโดดเด่นบ้างสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามกันนะคะ
4: Smart SME สนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: น้องครับเปิดบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้3,000ไม่ต้องทำอะไรเลย
10: แค่เปิดบัญชีใช่ไหม
9: ได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
10: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวง DE
11: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
12: ้ป้ายยาของ D7นายฮอปส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายฮอปส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
13: ยินดีที่ได้รู้จักโอท็อปควอดรันดีช็อปสนุกดีดีกับของดีจากชุมชนทั่วไทยพบสินค้าจากผู้ประกอบการกว่า500บูธอิ่มอร่อยกับโอท็อปชวนชิมสินค้านาทีทองและมินิคอนเสิร์ตพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส28กันยายนถึง2ตุลาคมนี้พบกันที่ดีไนซ์มาร์เก็ตชั้น2อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะยิ่งรู้จักยิ่งรู้สึกดีรวมสร้างโอกาสดีๆโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
12: ป้ายยาของ D7 นายฮอปส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายฮอปส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
14: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
5: เอาละค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่หลายคนรอคอยนะคะในทุกๆต้นเดือนนะคะวันนี้1ตุลาคมค่ะดังนั้นเนี่ยอาจารย์ไว้นะคะมีนัดกับเรานะคะตอนนี้โอป้าไว้อยู่ในสายกับเราแล้วอาจารย์ไว้สวัสดีค่ะ
15: สวัสดีพี่ปุ๊กครับ
5: ค่ะ1ตุลาคมแล้วเนาะใกล้สิ้นปีจะเต็มเรียกว่าในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเดือนที่หลายคนทุลักทุเลหนักหนาสาหัสกันมากๆเลยนะอาจารย์ไว้
15: ครับผมเป็นเดือนที่โหน้ำท่วมแล้วก็หลายๆเรื่องนะครับ
5: บ้านอาจารย์ไวน้ำท่วมด้วยไหมคะ
15: ตรงบริเวณด้านหน้าถนนน้ำท่วมอะครับพี่ปุ๊กแต่ว่าดียังไม่ได้เข้ามาในหมู่บ้านนะครับ
5: อันนี้ถือว่าโชคดีแต่ว่าการไปไหนก็ค่อนข้างลำบากพอสมควรเหมือนกันใช่ไหมคะ
15: ใช่ครับเดินทางบางทีแบบว่ามี2วันที่ผ่านมาไม่สามารถขับรถได้นะครับต้องใช้ MRT
5: ลำบากเลยนะคะแต่ทีนี้ชีวิตต้องดำเนินต่อไปนี่เดือนใหม่แล้วนะคะจันไว้1ตุลาแล้ว
15: เดือนเริ่มต้นเดือนใหม่นะครับผมถึงแม้ว่าอาจจะมีเรื่องของน้ำท่วมอยู่บ้างแต่ว่าเดือนตุลาคมก็คิดว่าแนวโน้มจังหวะค่อนข้างดีขึ้นนะครับในเรื่องของดวงดาวที่จะย้ายในช่วงเดือนนี้ด้วยครับเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่มีดาวพฤหัสย้ายอีกครั้งด้วยนะครับดาวพฤหัสจะย้ายในวันที่20ตุลาคมอีกรอบครับเป็นการย้ายจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีสิงห์นะครับซึ่งก็จะมีการเปลี่ยนแปลงให้กับหลายๆราศีนะครับวันนี้ก็จะพูดถึง6ราศีที่แนวโน้มค่อนข้างมีการเปลี่ยนให้เห็นอย่างชัดเจนก่อนนะครับราศีแรกจะเป็นชาวราศีธนูครับพี่ปุ๊กเพราะว่าคนเกิดราศีธนูในช่วงที่ผ่านมาตลอดเป็นปีนะครับดาวพฤหัสก็ไม่ค่อยส่งเสริมดวงแล้วก็ช่วงระหว่างพฤษภาถึงเดือนตุลาเนี่ยครับดาวพฤหัสไปตกเดือนมรณะนะครับจึงทำให้ราศีธนูหลายท่านเนี่ยเรื่องงานไม่ค่อยเด่นแล้วก็ไม่ค่อยได้รับเรื่องของการช่วยเหลืออุปถัมภ์จากผู้ใหญ่เท่าไหร่นะครับพอหลังจาก20ตุลาดาวประจำตัวจะย้ายพ้นเดือนมรณะครับก็ได้เกณฑ์ที่มีโอกาสพิเศษจากผู้ใหญ่เรื่องของงานเรื่องของการสมัครงานนะครับหรือว่าการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆค่อนข้างดีนะครับหรือว่าเป็นราศีที่มีการเปลี่ยนแปลงให้เห็นอย่างชัดเจนมากที่สุดนะครับส่วนอีกราศีหนึ่งก็คือราศีกุมครับพี่ปุ๊กราศีกุมเป็นราศีที่ดาวพฤหัสจะย้ายออกจาก เรือนอลิและเข้ามาสู่เรือนปรักตานินะครับแปลว่าย้ายเข้ามาในตำแหน่งเรื่องของคู่หุ้นส่วนหรือว่าลูกค้างานก็จะมีโอกาสพิเศษเกิดขึ้นนะครับบางคนรอในเรื่องของการค้าขายอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาอาจจะเหมือนเงียบๆในช่วงเดือนตุลาน่าจะได้เริ่มเห็นนะครับการเจรจาการคุยกับลูกค้าแล้วก็ได้ความสำเร็จจากการค้าขายตรงนี้ดีขึ้นนะครับรวมไปถึงโชคลาภทางการเงินด้วยนะครับส่วนราศีถัดไปคือราศีตุลครับราศีตุลคือแนวโน้มเขาจะเป็นการต่อยอดนะฮะจากเรื่องงานคืองานก็มีการได้รับความมั่นคงขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่าในรอบที่ดาวพฤหัสย้ายครั้งนี้จะได้เกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของความราบรื่นขึ้นนะครับอะไรที่ติดขัดก็จะเริ่มสะดวกสบายหรือว่าโปรเจกต์งานกิจการที่ทำมาต่อเนื่องจะสำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้นในช่วงหลังจากตุลาคมไปแล้วนะครับส่วนราศีถัดไปคือราศีพิจิกนะครับคนเกิดราศีพิจิกก็เช่นกันครับเพราะว่าราศีพิจิกในช่วงตั้งแต่พฤษภาเป็นต้นมาคิดว่าแนวโน้มดวงก็น่าจะมีอะไรดีๆเข้ามาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าจังหวะในช่วงที่ดาวพฤหัสย้ายครั้งนี้คนเกิดราศีพิจิกจะมีโอกาสเรื่องงานนะครับเพราะว่าดาวเข้าเรือนการงานแล้วก็ให้คุณกับเกณฑ์ที่ได้คู่มิตรของตำแหน่งดวงนะครับเรื่องของผู้ใหญ่ซัพพอร์ตสนับสนุนมีโปรเจกต์ใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งรายได้หลักและรายได้เสริมเพราะว่าคนเกิดราศีพิจิกในช่วงหลังจากตุลาไปแล้วคิดว่าเรื่องของรายได้พิเศษเนี่ยจะมากขึ้นนะครับบางคนมีงานประจำแต่ว่าอยากทำธุรกิจหรือว่ากิจการออนไลน์หรือใดๆที่ต้องการเพิ่มเติมขึ้นมาตรงนี้ครับเห็นในเรื่องของความสำเร็จเกิดขึ้นดีครับส่วนราศีกรกฎจะเป็นราศีที่ดาวพฤหัสเขาไปเข้าในเรือนการเงินนะครับก็มีแนวโน้มในเรื่องของการเงินเพิ่มเติมนะครับคิดว่าจังหวะการเงินดีขึ้นแต่ว่าคนเกิดราศีกรกฎอยากให้เน้นในเรื่องของการทำออนไลน์มากขึ้นนะครับหรือว่าเน้นในเรื่องของการที่มีการเจรจาคอนเนคชันหรือเข้าสังคมมากขึ้นเพราะว่าราศีกรกฎจะชอบเก็บตัวแล้วก็เลยทำให้เกณฑ์ของการที่จะต่อยอดอะไรต่างๆเนี่ยครับมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เลยถ้าหากว่ากรกฎในช่วงหลังจากตุลาไปแล้วอยากจะให้เริ่มต้นในการที่คิดหรือว่าทำโปรเจกต์ใดๆที่สามารถเชื่อมโยงกับคนในสังคมรอบตัวของเขาได้นะครับก็จะช่วยผลักกันให้ประสบความสำเร็จร่วมๆกันไปส่วนราศีเมษเป็นราศีที่มีโอกาสนะครับในเรื่องของการได้รายได้เสริมครับก็จริงๆราศีเมษดาวการงานเขาไปอยู่เดือนวีนาจึงทำให้งานประจำหรืองานที่ทำอยู่อาจจะไม่ค่อยโดดเด่นเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นราศีเมษหลายๆท่านที่รู้สึกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีความสำเร็จจากงานเดิมๆเนี่ยอยากจะให้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะครับเพราะว่าดาวพระพฤหัสจะจรเข้าไปในตำแหน่งของเรือนปุตตะคือให้โอกาสกับงานใหม่งานพิเศษหรือว่าเป็นโปรเจกต์ใหม่ๆได้ครับ
16: ค่ะ
15: ครับผม
16: นี่เป็นเขาเรียกว่าราศีที่มีผลต่อการย้ายของดวงดาวใช่ไหมคะ
15: ใช่ครับพี่ปุ๊กก็จะเป็นช่วงย้ายในช่วงเดือนตุลาเนี้ยเลยนะครับซึ่งการย้ายครั้งเนี้ยก็จะมีผลแรงกับทั้งหลายราศีเพราะเป็นช่วงจุดเปลี่ยนที่ดาวพฤหัสย้ายมาให้คุณนะครับ
16: ค่ะอาจารย์แล้วในส่วนของอาจารย์ได้มีโอกาสได้แบบตรวจดวงบ้านดวงเมืองเลยบ้างไหมคะหรือว่าโอ้โหสาหัสมากเลยตอนนี้ตุลาแล้วตุลามักจะเป็นเดือนที่แบบไม่ค่อยดีสำหรับหลายๆอย่างเนาะได้มีโอกาสได้ตรวจดวงชะตาบ้านเมืองมีอะไรแบบต้องเฝ้าระวังกันอีกไหมคะในช่วงของเขาเรียกว่าก่อนส่งท้ายปลายปีเนี่ยนะคะอาจารย
15: ์ครับเพราะจริงๆเหมือนเราก็เจอกันมาเรื่อยๆนะครับพี่ปุ๊กแต่ละเดือนก็หนักมาตลอดจริงๆก็ดวงเมืองเป็นลัคนาเมษนะครับ
16: ค่ะ
15: ก็เหมือนเมื่อกี้ที่บอกว่าดาวพฤหัสช่วยราศีเมษอยู่แต่ว่าในพื้นดวงเมืองมีดาวพระศุกร์กับดาวพระเสาร์แล้วก็ราหูอยู่ในเรือนวินาศคราวนี้ช่วงเนี้ยครับดาวเสาร์เขาพักองศาพอดาวเสาร์พักเนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องของเหมือนเหตุการณ์ที่เป็นภัยพิบัติด้วยนะครับน้ำท่วมหรือว่าเศรษฐกิจอะไรแบบนี้ยังมีต่อไปเรื่อยๆต้องระวังไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนเลยครับที่แนวโน้มจะปลอดโปร่งเพราะว่าเดี๋ยว ประมาณช่วงพฤศจิกาดาวเสาร์จะเดินหน้าอีกครั้งนะครับทิศทางจะเริ่มกลับมาดีขึ้นแล้วก็แต่ว่าในดวงเมืองมีดาวพฤหัสช่วยดวงครับเพราะฉะนั้นเรื่องของประชากรในประเทศเรื่องของโอกาสอะไรต่างๆก็ยังมีโอกาสให้กับหลายๆท่านได้ทำมาหากินนะฮะถึงแม้ว่าปัญหาค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็ยังเอาอยู่ครับ
16: ค่ะทีนี้สำหรับหลายๆคนนะคะที่แน่นอนฟังเราอยู่ในทุกๆเดือนเนาะเตรียมตัวอยู่ทุกเดือนถ้าเป็นราศีอื่นล่ะคะจำถ้าไม่ได้เราไม่ได้มีผลกระทบอะไรใดๆเนาะต่อการย้ายของดวงดาวอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลใจอะไรถูกต้องไหมคะ
15: จริงๆดาวพฤหัสที่ย้ายครั้งนี้มีผลกับทั้ง12ราศีนะครับแล้วก็บางราศีเนี่ยไม่ค่อยดีด้วยนะครับแต่ว่าที่ผมพูดไปก็คือเป็นราศีที่มีจุดเปลี่ยนในทางที่ค่อนข้างโอเคเนี่ยแต่ว่าอย่างเช่นราศีที่ต้องระวังก็มีครับพี่ปุ๊กก็จะมีราศีสิงห์ราศีมังกรนะครับ
16: ต้องระวังอะไรยังไงคะอาจารย
15: ์เป็นระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันเรื่องของการจัดการเรื่องบริวารอะไรแบบนี้ครับเรื่องงานนะครับก็ยังต้องคอยดูเพราะว่าราศีมังกรจริงๆช่วงครึ่งปีแรกดาวยังเดินดีแต่ว่าช่วงครึ่งปีหลังเหมือนมีผลจากดาวพฤหัสไปเข้าในเรือนมรณะนะครับคือเรื่องของคนเรื่องของผู้ใหญ่ในเรื่องของการทำงานอะไรแบบนี้ครับอาจจะต้องคอยระมัดระวังรอบคอบด้วยครับส
16: ่
15: วนราศีสิงห์เขาก็มีดาวมรณะมาทับดวงนะครับคือมีข้อดีคือว่าอาจจะมีการมีจุดเปลี่ยนนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสเขาเป็นคู่มิตรกับดาวประจำตัวราศีสิงห์แต่ว่าก็ยังต้องระมัดระวังเพราะว่าการที่ดาวมรณะทับดวงแปลว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงให้เห็นแบบฉับพลันนะครับบางคนอาจจะมีการได้เปลี่ยนงานย้ายงานหรือว่าการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆซึ่งมันก็จะเป็นช่วงรอยต่อระหว่างสิ่งเก่าไปสู่สิ่งใหม่แต่ว่าทิศทางของราศีสิงห์ผมมองว่าเปลี่ยนแล้วดีเนี่ยนะครับแต่ก็ต้องดูระมัดระวังแล้วก็รับมือกับการเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ครับ
16: คือใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทเนาะอาจารย์เราก็มีสติเนาะมีสติกับการใช้ชีวิตนี้น่าจะเป็นอะไรที่ด้วยได้ตอนนี้เห็นอาจารย์ไว้ไปหลายงานเลยอย่างล่าสุดเห็นไปงานที่เกี่ยวกับจิวเวลรี่ใช่ไหมคะเห็นมีพูดถึงตุนเป็นพิเศษเลยมีสาระสำคัญอะไรในงานนั้นบ้างอาจารย์พอจะเอามาเล่าสู่กันฟังได้บ้างไหมคะ
15: ครับของพี่ปุ๊กราศีอะไรนะครับ
16: พี่ปุ๊กก้ำกึ่งระหว่างกันกับตุนค่ะ
15: อ๋อก็จริงๆราศีตุนเป็นราศีที่เหมือนเรื่องของโชคลาภนะครับแล้วก็จริงๆวันนั้นผมไปพูดเกี่ยวกับหัวข้อเกี่ยวกับอัญมณีแล้วก็โหราศาสตร์นะครับเป็นการเชื่อมโยงระหว่างเรื่องของการใส่เครื่องประดับเพราะว่าพอปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่าเรื่องของเครื่องประดับขายยากขึ้นเนาะครับด้วยภาวะของเศรษฐกิจแล้วก็เหมือนสินค้าฟุ่มเฟือยเป็นสินค้าที่เหมือนตกไปจากเทรนด์ได้เร็วที่สุดเนาะครับแล้วก็ขายยากทางงานเขาก็เลยอยากจะให้ไปพูดเพื่อเพิ่มมูลค่าของเครื่องประดับซึ่งยุคปัจจุบันเหมือนเทรนด์เครื่องประดับคนใส่เพื่อเสริมดวงด้วยครับ
16: เยอะมากนะอาจารย์คือเจอหลายคนนะต่อให้เป็นแบบผู้ใหญ่ยังไงก็ตามเขาเรียกว่ามูไว้ก่อนจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่มันเป็นความสบายใจอย่างหนึ่งถ้าเราสามารถแบบซื้อหามาใส่ข้อมือมาใส่นิ้วใส่คอได้เลยมันเป็นความสบายใจเนาะ
15: ใช่ครับพี่ปุ๊กเหมือนที่ฮ่องกงเขาก็จะเขาทำมาอยู่แล้วนะครับที่ฮ่องกงเขาจะมีกังหันในการเสริมดวงครับเขาก็ขายได้ตลอดเนาะไม่ว่าจะเป็นยุคเป็นสมัยไหนอะไรแบบนี้ครับแต่ของประเทศไทยเหมือนเรายังไม่มีสัญลักษณ์ที่แบบเชิงคล้ายๆกับตัวสายมูแบบเขานะครับทางประเทศไทยก็อาจจะเหมือนว่าตอนนี้กำลังอยากจะหาเครื่องประดับที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศหรือว่าเป็นจุดขายอะไรแบบนี้ครับทางเกี่ยวกับทางองค์กรที่เขาผลักดันด้านเครื่องประดับเขาก็เลยอยากจะหยิบนัยยะของเครื่องประดับแบบนี้ครับมากระตุ้นเศรษฐกิจประเทศไทยซึ่งผู้ประกอบการในไทยหลายๆท่านก็แบบชอบนะครับก็เลยกำลังคิดขึ้นมากันว่าอยากจะเหมือนผลักดัน จิวเวลรี่ประเทศไทยให้ไปส่งออกได้มากขึ้นครับ
16: เนาะอันนี้พออาจารย์ไว้พูดถึงจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ไว้นอกเหนือจากจะแบบเขาเรียกว่าดูดวงชะตาได้แล้วอาจารย์ไว้ก็อยู่ในแวดวงของจิวเวลรี่มาก่อนหน้านี้ซึ่งย้อนยุคกลับไปในยุคนู้นอาจารย์จิวเวลรี่ของไทยนี่เฟื่องฟูมากๆนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าคือพอพูดถึงจิวเวลรี่บ้านเราไม่เป็นสองรองใครเลยใช่ไหมคะ
15: ใช่ค่ะพี่ปุ๊กครับถ้าเป็นเมื่อก่อนคือการขายเครื่องประดับในไทยโอ้โหขายดีแล้วก็อัญมณีไทยสวยนะครับพลอยเนื้อพลอยที่เป็นพลอยธรรมชาติของไทยก็สวยงามแล้วก็มีมูลค่าสูงนะครับหายากแต่พอปัจจุบันเหมือนเขาก็น่าจะกระทบกันไปหมดเลยนะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในธุรกิจที่เหมือนเป็นธุรกิจฟุ่มเฟือยแต่ว่าตอนนี้ผมว่าถ้าเราใส่เพื่อเพิ่มมูลค่าทางจิตใจมันเป็นการฮีลใจแล้วก็ช่วยคนได้ช่วยตัวเราเองก่อนนะครับใส่เพื่อดวงเราก่อนเนี่ยครับก็น่าจะกระแสเรื่องของธุรกิจจิวเวลรี่ก็น่าจะมากขึ้นนะครับ
16: แล้วก็วันนี้นอกเหนือจากจิวเวลรี่นะคะที่จะเสริมชะตาราศีเสริมด้านต่างๆที่แล้วแต่ว่าเราต้องการอะไรแล้วจริงนึงหลายคนดูดวงนะคะที่เราดูกันแบบทุกสัปดาห์ทุกเดือนอย่างเงี้ยอาจารย์คือแน่นอนว่าการดูดวงชะตาให้แม่นยำอ่ะมันต้องเฉพาะตัวเฉพาะบุคคลเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ราศีอย่างเดียวเนาะแต่มันจะต้องไปดูถึงแบบรายละเอียดวันเดือนปีเกิดการตกฟากอะไรแบบนั้นด้วยใช่ไหมคะ
15: ใช่ค่ะพี่ปุ๊กก็จริงๆคือถ้าอันนี้ถ้าภาพที่ผมพูดก็เป็นเหมือนภาพกว้างๆนะครับพ
16: อ
15: ถ้าไปดูเจาะรายบุคคลเราจะทราบวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเพราะฉะนั้นดวงดาวของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับมันก็ทำให้รายละเอียดของดวงมีความเจาะลึกขึ้นไปครับรายละเอียดมันจะชัดมากขึ้น
16: ค่ะช่วงนี้อาจารย์ไว้ก็ยังรับคิวอยู่เนาะไม่ใช่ว่างานแน่นจนไม่มีเวลาดูใช่ไหมคะ
15: โอ้ยังรับครับพี่ปุ๊กก็เหมือนดูดวงรับดูตลอดครับ
16: นะติดต่ออาจารย์ไว้ได้ผ่านช่องทางไหนบ้างคะสำหรับคนที่แบบจะไปจองคิวดูเป็นการส่วนตัวเอ็กซ์คลูซีฟอะไรอย่างเนาะจะดูได้ผ่านช่องทางไหนบ้างคะ
15: ครับผมถ้าติดต่อทาง LINE แอดได้ที่ LINE แอดหมอไว้นะครับ MORWHITE ครับแอดหมอไว้แล้วก็ถ้าทาง Facebook ก็ชื่ออาจารย์ไว้เปิดดวงหมอดูโอปป้านะครับใน IG ก็ไว้ Gmail 100ครับ
16: คือถ้านัดคิวแบบง่ายพี่ปุ๊กว่าใน LINE แอดเนาะก็คือมี A กลมข้างหน้าแล้วก็ MORWHITE นะคะ
15: ใช่ครับใช่ครับครับผม
16: มีอะไรอยากจะฝากปิดท้ายสำหรับเดือนตุลาคมอุ้ยเดือนที่แบบว่าหลายคนติดขึ้นคอเชิญค่ะอาจารย์ไว
15: ้เจอฮะเดือนตุลาก็แนะนำเป็นเรื่องของการไหว้พระประจำวันพฤหัสบดีพระปางสมาธินะครับเพราะว่าเดี๋ยวดาวพระพฤหัสย้ายก็จะได้รับคุณเกี่ยวกับดาวย้ายก่อนครับหรือว่าแนะนำเป็นการทำบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลหรือบุญนิธิลามาก็ได้นะครับการสร้างอาคารโรงพยาบาลก็จะช่วยส่งเสริมให้ดวงชะตาดีขึ้นครับ
16: ค่ะเอาละค่ะขอบคุณอาจารย์ไวมากๆเลยนะคะดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะคะขอให้น้ำแถวๆบ้านลดลงเร็วๆนะคะ
15: ขอบคุณครับ
16: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
14: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SMEกับสมาพรชูกิจ
17: ธุรกิจของผมต้องเผชิญปัญหาสารพัดแต่ก็ไม่เคยหวั่นเพราะผมมีเพื่อนร่วมทางชั้นดีอย่าง SME D Bank ธนาคารของรัฐที่พร้อมอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ SME ไทยในทุกสถานการณ์ด้วยบริการด้านการเงินที่เข้าใจคนทำธุรกิจ SME ควบคู่ช่วยพัฒนาครบวงจรสนับสนุนสร้างการเติบโตเพิ่มศักยภาพพาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนSME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
18: อัปเดตจุดเช็คอินสายมูสุดฮิตใกล้กรุงต้องที่นี่เลยพระเจดีย์กลางน้ำแลนด์มาร์คคู่บ้านคู่เมืองสมุทรปราการศูนย์รวมจิตใจที่ชาวบ้านศรัทธามาขอพรให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขแคล้วคลาดปลอดภัยแถมได้สัมผัสบรรยากาศและเรื่องราวของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยนะจัดเต็มสิริมงคลให้ชีวิตได้ทั้งความมูได้ทั้งความรู้ในที่เดียวFinding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
19: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า

0: รวมกันมันกว่า
1: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: Smart SME
3: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
4: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายรายการ Smart SME ค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะหลังจากที่ฟังอาจารย์วัยไปเรียบร้อยในช่วงที่แล้วค่ะช่วงนี้เนี่ยกลับมาดูเรื่องน้ำท่วมเหมือนกันเบรกแรกเนี่ยพวกเราเรื่องกรุงเทพเป็นเมืองที่ถูกออกแบบมาให้อยู่กับน้ำตั้งแต่แรกเนาะแต่ว่ามาในช่วงนี้คุณผู้ฟังพาไปดูในต่างประเทศกันบ้างค่ะต่างประเทศเนี่ยกำลังพูดถึงประเทศหนึ่งที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลค่ะประเทศนี้ก็คือเนเธอร์แลนด์ค่ะเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาเปลี่ยนวิธีรับมือกับน้ำท่วมนะคะแล้วก็เลิกควบคุมธรรมชาติเขาหันมาอยู่ร่วมกับน้ำนะคะเป็นประเทศที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะโดยเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อว่าจัดการกับน้ำท่วมได้ดีที่สุดในโลกเลยค่ะจนกลายเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการน้ำให้แก่หลายประเทศเนื่องจากพื้นที่ราว 25% เลยนะคะของประเทศเนี่ยตั้งอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลและมากกว่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกน้ำท่วมในขณะเดียวกันเนเธอร์แลนด์เองก็ยังต้องรับมือกับน้ำจากแม่น้ำสายหลักของยุโรปนะคะอย่างเช่นแม่น้ำรายนะคะแม่น้ำเมอร์สนะคะที่เข้ามาทางตอนใต้ของประเทศก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลเหนือถ้าย้อนกลับไปนะคะเมื่อวันที่31มกราคม1953เกิดมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ในเนเธอร์แลนด์ค่ะเมื่อพายุหมุนรุนแรงพัดซัดมวลน้ำทะเลเหนือเข้าถล่มพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยมากกว่า 1,800 คนพื้นที่ทางการเกษตรนะคะแล้วก็เมืองมากกว่า 2,070 ตารางกิโลเมตรจมอยู่ใต้น้ำนะคะนี่เป็นแรงขับเคลื่อนครั้งสำคัญในการปฏิวัตินวัตกรรมทางวิศวกรรมและการจัดการน้ำของประเทศหลังจากโศกนาฏกรรมในครั้งนั้นค่ะเนเธอร์แลนด์เนี่ยเปลี่ยนจากการตั้งรับภัยพิบัติเป็นการป้องกันเชิงรุกอย่างจริงจังรัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อการวางแผนสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมแบบบูรณาการนะคะเปลี่ยนจากการอิงตามสถิติน้ำท่วมในอดีตไปสู่การพัฒนาแบบจำลองคาดการภัยน้ำท่วมในอนาคตสำหรับออกแบบสิ่งก่อสร้างที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นจนได้ออกมาเป็น Delta Works โครงสร้างพื้นฐานป้องกันน้ำท่วมที่ใช้เวลาสร้างยาวนานกว่า43ปีเลยนะคะแล้วก็ใช้งบประมาณในการลงทุนสูงถึง 7,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งประกอบไปด้วยเขื่อนอู่ปิดน้ำประตูกั้นน้ำท่วมและคันกั้นน้ำระยะทางรวมกันกว่า 1,000 กิโลเมตรโดยสามารถตัดตรงและร่นระยะทางของแนวชายฝั่งทะเลเนเธอร์แลนด์จากเดิมที่ขรุขระยาว700กิโลเมตรให้เหลือแนวป้องกันหลักเพียง80กิโลเมตรเท่านั้นและกลายเป็นมาตรฐานระดับโลกค่ะที่วิศวกรทั่วโลกนำมาปรับใช้จนถึงปัจจุบันประตูกั้นคลื่นพายุแม่น้ำสเกลฝั่งตะวันออกถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่และซับซ้อนที่สุดในโครงการนะคะยาวกว่า9กิโลเมตรประกอบด้วยเสาคอนกรีตสำเร็จรูป65ตันและบานประตูเหล็กเคลื่อนที่ได้62บานโดยในสถานการณ์ปกติบานประตูกั้นคลื่นจะถูกเปิดไว้เพื่อให้ระบบนิเวศน้ำเค็มคลื่นน้ำและการเพาะเลี้ยงหอยนางรมตามธรรมชาติยังคงดำเนินไปได้และจะปิดประตูบานนี้ลงนะคะเฉพาะเมื่อเกิดพายุรุนแรงเท่านั้นการก่อสร้างโครงการ Delta Works เสร็จสิ้นในปี1997ค่ะเมื่อกำแพงกั้นน้ำ

0: มาเอสแลนด์สำหรับป้องกันเมืองร็อตเตอร์ดัมนะคะและประชาชนมากกว่า1ล้านคนเปิดใช้งานซึ่งถือว่าเป็นกำแพงกั้นน้ำเคลื่อนที่ได้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีประตูเหล็กโค้ง2ข้างที่ยาวด้านละ210เมตรนะคะและสูงถึง22เมตรซึ่งแต่ละข้างเนี่ยจะมีน้ำหนักมหาศาลพอๆกับหอไอเฟลเลยทีเดียวค่ะเมื่อระดับน้ำทะเลพุ่งสูงเกิน3เมตรประตูกลไกอัจฉริยะนี้จะถูกหมุนเคลื่อนเข้าหากันและจมลงสู่พื้นน้ำเพื่อเป็นกำแพงยักษ์ป้องกันเมืองโดยอัตโนมัติอย่างไรก็ตามนะคะเนเธอร์แลนด์เนี่ยยังเจอกับน้ำท่วมใหญ่ในปี1993และ1995เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำไรน์และแม่น้ำเมอร์สสูงขึ้นจนคันกั้นน้ำรับไม่ไหวส่งผลให้รัฐบาลนะคะต้องมีการสั่งอพยพประชาชนระลอกใหญ่กว่า 250,000 คนเหตุการณ์ครั้งนี้ก็สร้างความตื่นตระหนกค่ะทำให้วิศวกรชาวดัชตระหนักว่าการบีบแม่น้ำให้แคบลงและเสริมเขื่อนให้สูงขึ้นเรื่อยๆเพิ่มความเสี่ยงมหาศาลเพราะหากเขื่อนแตกความเสียหายจะยิ่งทวีคูณจากวิกฤตในครั้งนั้นนะคะทำให้รัฐบาลเนี่ยเปลี่ยนแนวคิดการจัดการน้ำเดิมที่เคยใช้วิธีเอาชนะและควบคุมธรรมชาติมาสู่แนวคิดใหม่คือการอยู่ร่วมกับน้ำแล้วก็ยุบแฟร์ยุบสิ่งที่เรียกว่าแฟร์ฮาร์เดนนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำและการปรับตัวของเมืองจากศูนย์ปรับตัวโลกบอกว่าการควบคุมธรรมชาติกลายเป็นเรื่องที่ยากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเจอการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศดังนั้นจากความพยายามนะคะในการควบคุมน้ำจึงเปลี่ยนมาสู่การอยู่ร่วมกับน้ำโดยยอมรับว่าเราไม่สามารถบีบบังคับธรรมชาติได้เสมอไปโดยแนวคิดในการอยู่ร่วมกับน้ำเนี่ยถูกกันกรองออกมาเป็นโครงการระดับชาตินะคะที่มีชื่อว่า Room for the River เปิดตัวขึ้นนะคะในปี2006ด้วยงบลงทุนประมาณ 2,500 ล้านดอลลาร์ค่ะโครงการนี้เปลี่ยนวิธีคิดจากการสร้างกำแพงกั้นน้ำมาเป็นการเพิ่มพื้นที่ระบายน้ำให้แม่น้ำสามารถเอ่อล้นได้อย่างปลอดภัยในพื้นที่ที่เตรียมไว้โดยมีการดำเนินโครงการย่อยนะคะมากกว่า30แห่งครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำทั่วประเทศโครงการนี้มีนวัตกรรมเชิงพื้นที่ที่ใช้เทคนิคทางนิเวศวิทยาและวิศวกรรมที่หลากหลายเช่นขยับคันกั้นน้ำเดิมรวมถึงการขุดลอกชั้นตะกอนนะคะการขุดขยายที่ราบลุ่มแม่น้ำให้ลึกลงการสร้างช่องทางระบายน้ำขนาดใหม่และการลดระดับคันดักทรายที่เคยขวางทางน้ำการดำเนินการต่างๆเหล่านี้ค่ะก็ทำให้แม่น้ำเนี่ยสามารถขยายตัวได้อย่างเป็นธรรมชาติในช่วงฝนตกหนักและลดแรงดันน้ำตลอดทั้งระบบแม่น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยทีมวิศวกรนะคะก็มีการทำการปรับปรุงพื้นที่แม่น้ำวาวบริเวณเมืองไนเมเคิลย้ายคันน้ำเดิมไปทางแผ่นดินด้านใน350เมตรและขุดช่องทางน้ำใหม่ขนานกับแม่น้ำเดิมยาว3กิโลเมตรกว้าง200เมตรส่งผลให้เกิดเกาะกลางน้ำแห่งใหม่ซึ่งช่วยลดระดับน้ำท่วมสูงสุดในฤดูน้ำหลากลงได้ถึง35ชั่วโมงขออภัยนะคะลดน้ำหลากได้ถึง35เซนติเมตรเนี่ยคือแต่เดิมเนี่ยมันสูงใช่ไหมคะอันนี้ก็ลดลงไปอีก35เซนติเมตรซึ่งก็บอกว่ามากกว่าที่คาดการไว้และพื้นที่เกาะเนี่ยยังถูกเปลี่ยนเป็นสวนสาธารณะอันร่มรื่นสำหรับประชาชนได้ด้วยโครงการนี้นะคะ Room for the River ประสบความสำเร็จได้เพราะว่าระบบธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วมที่เปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นเสนอแนวความคิดนอกจากนี้รัฐบาลนะคะยังตั้งทีมทำงานประเมินคุณภาพซึ่งประกอบด้วยสถาปนิกผังเมืองนักนิเวศวิทยาและวิศวกรมาร่วมประเมินโครงการโดยเน้นเกณฑ์คุณภาพเชิงพื้นที่3ด้านได้แก่ประโยชน์ด้านการใช้งานพื้นที่ชายน้ำความงามตามธรรมชาติที่ดูความงามตามธรรมชาติที่ไม่ดูเหมือนคลองคอนกรีตแข็งกระด้างและความทนทานต่อสภาพภูมิอากาศในระยะยาวอย่างไรก็ตามนะคะการจัดการน้ำในปัจจุบันนั้นไม่ได้ง่ายเหมือนเดิมค่ะเนื่องจากว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงกว่าเดิมรายงานของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระบุว่าระดับน้ำทะเลทั่วโลก าดว่าจะสูงขึ้นประมาณ 0.3 เมตรนะคะไปจนถึงสูงกว่า2เมตรภายในปี2100ขึ้นอยู่กับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคตและเพื่อรับมือกับขีดจำกัดดังกล่าวเมืองต่างๆนะคะอย่างร็อตเทอร์ดัมก็พัฒนานวัตกรรมผังเมืองปรับตัวร่วมกับน้ำเช่นการสร้างจัตุรัสรับน้ำหรือลานทำกิจกรรมสาธารณะที่อยู่ต่ำกว่าระดับถนน2เมตรซึ่งในวันแดดจ้าจะใช้เป็นสนามบาสเกตบอลนะคะแต่เมื่อมีฝนตกหนักจะกลายเป็นที่กักเก็บน้ำฝนชั่วคราวนอกจากนี้ค่ะยังมีอาคารลอยน้ำนวัตกรรมใหม่เช่นสำนักงานลอยน้ำขนาด 3,500 ตารางเมตรของศูนย์ปรับตัวโลกนะคะซึ่งสร้างจากไม้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมลอยตัวตามระดับน้ำทะเลที่เปลี่ยนแปลงอีกทั้งยังต้องเพิ่มกำลังการสูบน้ำจากปัจจุบัน250ลูกบาทเมตรต่อวินาทีให้เป็น 2,000 ถึง 5,000 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพื่อรักษาประเทศให้รอดพ้นจากการจมบาดาลปัจจุบันนะคะเนเธอร์แลนด์ลงทุนด้านการป้องกันน้ำท่วมประมาณ 1% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณกองทุนเดลต้าสำหรับปี2026ไว้ที่ 2,200 ล้านดอลลาร์และเตรียมงบประมาณตั้งแต่ปี2015ถึง2050ไว้ที่ 43,700 ล้านดอลลาร์สำหรับพัฒนานวัตกรรมผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีทางวิศวกรรมและระบบธรรมชาติการรับมือน้ำท่วมของเนเธอร์แลนด์จึงไม่ได้หยุดอยู่แค่การสร้างกำแพงกั้นน้ำให้สูงขึ้นเรื่อยๆแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะปรับตัวร่วมกับธรรมชาติเพราะการยอมคืนพื้นที่ให้สายน้ำและทำงานร่วมกับธรรมชาติคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในการปกป้องชีวิตและสร้างอนาคตที่มั่นคงในยุควิกฤตสภาพภูมิอากาศอย่างนี้นะคะโอ้อันนี้พูดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเนเธอร์แลนด์เนี่ยเป็นอะไรที่เขาปรับตัวเนาะก่อนหน้านี้เราจะได้ยินว่าเนเธอร์แลนด์สร้างเมืองของเขาให้สามารถป้องกันน้ำท่วมได้แต่ล่าสุดนะขณะนี้เขาปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่ทำอย่างไรที่จะอยู่ร่วมกับน้ำได้อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งโจทย์ใหญ่สำหรับประเทศไทยเหมือนกันนะคะจากที่เราได้เห็นเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้เราจะทำอย่างไรที่จะอยู่ร่วมกับสายน้ำแล้วอยู่ให้ได้แบบไม่ได้เกิดภัยพิบัติแต่เป็นเหมือนอ่ะได้เวลาน้ำท่วมแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับน้ำท่วมแบบนั้นนะคะก็คงจะเริ่มกันตั้งแต่วันนี้นะคะฝากไปถึงรัฐบาลแล้วทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยวันนี้คุยกันแบบนี้ประมาณนี้นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยพาไปติดตามเรื่องราวของผลกระทบจากน้ำท่วมอีกเหมือนกันติดตามกันได้นะคะในรายการ Smart SME เอาเวลา10นาฬิกาค่ะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยสำหรับการติดตามนะคะในทุกๆช่องทางของเราเลยค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชุกิจ Smart SME นะคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: Smart SME
2: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
3: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: ข่าวสารสำคัญที่ FM 106 วิทยุ

0: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33
1: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
2: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
1: แล้วฤดูฝนเล่า
2: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
1: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
2: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
1: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
2: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
3: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
4: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
6: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 089-334-9888 02-559-2727
7: สวัสดีครับผมหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 น.จนถึง 14:20 น. 2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร. FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
8: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
9: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
10: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักสนุกสนุกจากบทประพันธ์ของรมณียาและบทละครวิทยุโดยพุทธชาติเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต๋องเมื่อเขาได้แหวนทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแล้วใครคือเจ้าของแหวนที่แท้จริงร่วมค้นหาคำตอบได้ในติ๊งต้องต้องห้ามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 2:00 ถึง 3:00 และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 3:00 ถึง 4:00 ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106
11: แหวนทับทิมสิงโตแดงใครคือคนที่ฟ้าเลือกไว
12: ้พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วน ที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด
13: สวัสดีครับผมเอคีตะชาริตาผมเป็นมกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz ครับ
14: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจาคณะนะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนตีมาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนตีหายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอเนอะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันเนอะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
15: เพื่อนจ๋าในฐานะที่เธอคือตัวจริงของสาวเดย์แฮร์ฉันขอปรึกษาหน่อยสิว่าจะทำไงดี
16: จ้าสาวเดย์แฮร์แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวยินดีมากค่ะ
15: คือฉันต้องบินไปต่างประเทศแต่ฉันอยากพาเธอไปสร้างสีสันให้ฉันระหว่างทริปด้วยน่ะ
16: ง่ายสิคะคุณไม่ต้องควรขวดชุดขนาด500 ml หรือ300 ml ที่มีติดบ้านหรอกนะคะเรามีขนาดซอง50 ml ที่พร้อมจะเดินทางไปกับคุณทุกที่ดูแลคุณด้วยสมุนไพรธรรมชาติเหมือนเดิมค่ะ
15: ดีงามมากงั้นเดี๋ยวขออนุญาตแชร์เพื่อนรู้จักเดย์แฮร์เพิ่มนะคะ0893349888กับทาง LINE ID @dayhair เหมือนเดิมนะคะ
7: สวัสดีครับผมหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 น.จนถึง 14:20 น. 2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
8: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
17: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
18: สนับสนุนโดย
19: คานิวะคานิวะอาหารแนวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวะ
20: อาหารแมวและสุนัขคานิวะหาซื้อได้แล้วที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำและเพ็ทช็อปทั่วประเทศ
21: พร้อมดูแลปัญหาไทรอยด์โดยแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลนวเวศเกษตรนวมินโทร1507
22: กัญชัยหมวยอริสราพร้อมด้วยล่ามภาษามือคุณดารินสารพัดค่ะ
7: เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมพูดคุยกับเราสองคนได้เลยนะครับผ่านทางแฟนเพจของครอบครัวข่าว3แล้วก็เที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้เราสองคนด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
22: ค่ะ
7: คุณผู้ชมครับไปดูข่าวแรกกันวันนี้นะฮะก็กรมอุตุเองก็เตือนสภาพอากาศวันนี้นะครับทั่วไทยเองยังคงมีฝนตกกระจายตัวกันอยู่ลักษณะก็ตกแรงบ้างนะฮะตกเบาบ้างคือแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าถ้าตกแรงเนี่ยจะจบไวครับก็สัก30นาทีก็ทางกรมอุตุก็บอกเลยบอกว่าให้เตรียมรับมือกับฝนชุดใหญ่ที่จะกลับมาตกหนักอีกรอบนึงนะครับในช่วงที่4ถึง8ตุลาคมนะครับลองดูครับนี่แหละครับกรมอุตุนิยมวิทยาครับได้มีการไลฟ์นะครับรายงานสภาพอากาศวันนี้ ภาพรวมทั่วประเทศครับมีปริมาณฝนลดลงฮะโดยลักษณะฝนส่วนใหญ่จะไม่ใช่การตกหนักต่อเนื่องยาวนานนะครับแต่ว่าจะเป็นฝนที่ตกค่อนข้างจะแรงแล้วก็เป็นระยะเวลาสั้นๆไม่เกิน30นาทีซึ่งตั้งแต่วันนี้จนถึง3ตุลาคมนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญเป็นโอกาสทองเพื่อในการเร่งระบายน้ำครับที่ยังคงท่วมขังอยู่หลายพื้นที่ก่อนที่สภาพอากาศนั้นจะแปรปรวนไปมากกว่านี้นะครับคุณผู้ชมครับโดยทั่วประเทศในวันนี้ครับจะมีฝนตกถึง35จังหวัดรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลด้วยภาคเหนือครับจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายตัว 20% ของพื้นที่แต่ว่าจะตกในระยะเวลาที่มันสั้นๆภาคอีสานมีฝนกระจายตัว 20% ครับส่วนใหญ่จะเน้นไปทางจังหวัดในโซนอีสานตอนล่างภาคกลางครับมีฝนกระจายตัว 30% ภาคตะวันออกมีโอกาสเกิดฝนตกเล็กน้อยในระยะเวลาสั้นๆพื้นที่อยู่ในจังหวัดจันทบุรีระยองตราดและบางพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับส่วนภาคใต้ทั้ง2ฝั่งเลยครับก็จะมีฝนกระจายตัวอยู่ประมาณสัก 40% ของพื้นที่โดยในช่วงเย็นนะครับอาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งครอบคลุมพื้นที่ของอ่าวไทยครับคุณผู้ชมครับขณะที่กรุงเทพเองนะฮะมีฝนฟ้าคะนองกระจายตัว 30% อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็เรียกว่าจะเริ่มตกในช่วงเย็นนะฮะโดยเฉพาะในเขตจตุจักรบางเขนสายไหมและโซนกรุงเทพฝั่งตะวันออกนะครับลักษณะของฝนครับจะตกแบบตกแรงแบบเหมือนกับกระจุกตัวคุณผู้ชมครับตกโคร่มลงมานะฮะปริมาณฝนรายชั่วโมงประมาณสัก10มิลลิเมตรนะฮะแต่ว่าจะตกในห้วงเวลาสั้นๆประมาณสัก20ถึง30นาทีไม่เกิน1ชั่วโมงอันนี้กรมอุตุบอกมาแบบนั้นนะฮะทั้งนี้นะครับกรมอุตุได้มีการเน้นย้ำครับช่วงวันที่4ถึง8ตุลาคมนี้ก็คาดการณ์นะครับว่าจะมีกลับมามีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นในทุกภาคนะครับเริ่มจากภาคเหนือภาคอีสานต่อด้วยภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกซึ่งรอบนี้นี่เป็นฝนที่มาจากมวลอากาศเย็นจากจีนนะฮะคือรอบที่ผ่านมาต้องบอกนะว่ามันจะเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแต่อันเนี้ยเป็นมวลอากาศเย็นจากจีนที่มา
22: ค่ะ4ถึง8ตุลาคมนี้นะคะฝนที่จะเพิ่มขึ้น
7: แต่ว่าในขณะเดียวกันก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าในประเทศไทยเองเนี่ยนอกจากกรุงเทพแล้วในจังหวัดอื่นๆก็ยังคงมีน้ำท่วมอยู
22: ่
7: อย่างเช่นที่นครนายกนี่ก็หนักฉะเชิงเทรานะปราจีนบุรีกบินบุรีระยองจันทบุรีนะครับยังมีอุทัยนะฮะที่ตอนนี้เขาบอกว่าก็เริ่มแล้วนะครับมีสุพรรณบุรีโอ้โหหลายจุดเลยครับผู้ชมครับนี่ฮะแล้วถ้าเกิดมีฝนตกมาแบบนี้ก็หลายคนก็เลยกังวลใจว่าเอ๊ะแล้วการผันน้ำเนี่ยจะไหวไหม
22: ค่ะ
7: นะแต่อุตุบอกเลยบอกว่าในช่วงเวลานี้เป็นเวลาทองในการผันน้ำ
22: ค่ะถึงวันที่3ตุลาคมก่อนจะมีฝนตกลงมาอีกรอบหนึ่งก็คือ4ตุลาคมและวันนี้ค่ะทางกรมชลประทานก็ประกาศแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำจาก 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะโดยการเพิ่มการระบายจะเพิ่มแบบขั้นบันไดชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเริ่มตั้งแต่8โมงเช้าที่ผ่านมาโดยระดับการระบายจะถึงอัตรา 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเวลาบ่ายโมงและจะรักษาระดับการระบายน้ำในอัตรานี้ต่อเนื่องก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดจากประกาศของทางราชการเพื่อความปลอดภัยส่วนสาเหตุที่ต้องเพิ่มการระบายน้ำก็เพราะว่าพื้นที่เหนือเขื่อนมีมวลน้ำเติมเข้ามาจำนวนมาก6โมงเช้าที่ผ่านมาพบปริมาณน้ำไหลผ่านที่สถานีวัดน้ำที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่อัตรา 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีน้ำจากแม่น้ำสแกกรังจังหวัดอุทัยธานีมาสมทบอีก570ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถ้าไม่เพิ่มการระบายพื้นที่เหนือเขื่อนก็จะได้รับผลกระทบอย่างหนักขณะนี้พื้นที่ชุมชนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะเขตเทศบาลนครสวรรค์โดยเฉพาะที่ชุมชนบางปรองชุมชนวัดตะแบกชุมชนสถานีรถไฟปากน้ำโพและพื้นที่ใกล้เคียงตอนนี้ถูกน้ำท่วมแล้วทางเทศบาลนครสวรรค์ก็ลงพื้นที่ไปสำรวจแล้วเตรียมการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะ
7: เนี่ยครับคุณผู้ชมครับก็ยังคงท่วมกันอยู
22: ่ค่ะ
7: นะครับ
22: แล้วก็ปรับเพิ่มการระบายน้ำด้วย
7: ครับ
22: ขณะที่นายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้ได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำที่ปภ.เป็นวันที่2นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกหน่วยงานได้เฝ้าระวังมวลน้ำรอบใหม่ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลได้ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ8โมงเช้าที่ผ่านมาค่ะติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็การให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นการประชุมที่ปภ.มีทางรัฐมนตรีมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์เข้าร่วมการประชุมด้วยแล้วก็มีการวิดีโอคอนเฟรนซ์ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะ
7: ครับซึ่งทางนายกเองนะฮะกำชับให้ทางปภ.เองเนี่ยปรับแผนนะครับอุดช่องว่างในการทำงานโดยการให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดและยังบอกนะครับว่าด้านหนึ่งหลายพื้นที่เนี่ยก็เริ่มลดแล้วจะมีเรื่องของขยะมูลฝอยนะครับที่ยังคงค้างคากันอยู่นะฮะก็ต้องเร่งจัดการกันไม่ให้มีปัญหาด้านสุขอนามัยรวมไปถึงมลพิษส่วนอีกด้านหนึ่งครับหลายพื้นที่ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังมวลน้ำรอบใหม่ที่จะเข้ามานะครับซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นดังนั้นครับความพร้อมของทุกจังหวัดจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดอยู่ตลอดเวลานายกยังบอกนะครับว่าการเตรียมความพร้อมและการรองรับพื้นที่เสี่ยงตนเองได้ลงในพื้นที่หลายแห่งยืนยันนะครับว่าไม่มีพื้นที่ไหนที่เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลนั้นเข้าไปไม่ถึงนะครับลองฟังเสียงนายกดูครับ
0: ในหลายพื้นที่สถานการณ์ก็พัฒนาขึ้นมาในทางที่ดีขึ้นนะครับแต่ในหลายพื้นที่ก็ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังการกลับมาของมวลน้ำการบริหารจัดการน้ำการปล่อยน้ำนะครับน้ำป่าน้ำหลากยังมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความพร้อมในพื้นที่ของทุกจังหวัดนะครับก็ยังคงต้องมีการเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดอยู่ตลอดเวลานะครับเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการรองรับพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะได้รับผลกระทบเพิ่มเติมผมได้ลงไปในพื้นที่หลายแห่งผมยืนยันนะครับว่าไม่มีพื้นที่ไหนที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเข้าไปไม่ถึง
7: จากนั้นนะครับนายกเองได้คิกออฟครับโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนที่จะมีผลนะครับในวันนี้เลยก็คือ1ตุลาคมกำชับนะครับให้ส่วนราชการท้องถิ่นศึกษารายละเอียดใช้ภาษาให้เข้าใจนะฮะแล้วก็สื่อสารง่ายๆกับชาวบ้านครับซึ่งกรมธรรม์ดังกล่าวเนี่ยนะครับจะให้ความคุ้มครองปีต่อปีครับคือตั้งแต่วันที่1ตุลาคม69ไปจนถึง1ตุลาคม70ซึ่งไม่ได้ทำแค่ปีเดียวนะครับแต่ว่าจะทำแบบปีต่อปีเลยครับจึงขอให้ทุกคนนั้นสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนะครับว่าจะได้รับความคุ้มครองจากประกันภัยพิบัติและเข้าถึงการชดเชยได้อย่างรวดเร็วลองฟังเสียงนายกครับ
0: ที่แจ้งพี่น้องประชาชนท่านไม่ต้องแท้ว่ากรมธรรม์เบี้ยประกันสินไหมอะไรทั้งสิ้นท่านบอกเลยว่าถ้าพี่น้องโดนน้ำท่วมอย่างนี้นะครับจะมีเงินคุ้มครองเท่านี้มาสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเดียวว่าณขณะนี้พวกเขาทั้งหลายนะครับได้มีการได้รับการคุ้มครองภายใต้โครงการประกันภัยพิบัตินะครับที่รัฐบาลได้จัดทำเพื่อประชาชนเพื่อให้พวกเขาได้รับความคุ้มครองและเข้าถึงเงินชดเชยได้อย่างรวดเร็วนะครับ
7: สำหรับโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนนะครับให้ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทนะครับคุณผู้ชมครับก็คือน้ำท่วมวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวนะครับครอบคลุมนะครับทั้งความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยการสูญเสียชีวิตและการทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรนะครับกรณีน้ำท่วมครับความเสียหายเบื้องต้นเนี่ยก็คือ 10,000 บาทนะครับส่วนที่เกินเบื้องต้นไม่เกิน 90,000 บาทครับส่วนวาตภัยครับความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทส่วนที่เกินเบื้องต้นนะฮะก็คือไม่เกิน 95,000 บาทนะครับขณะที่ทางด้านของแผ่นดินไหวครับความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทที่เกินเบื้องต้นนะฮะไม่เกิน 95,000 บาทส่วนกรณีเกิดภัยน้ำล้อมที่อยู่อาศัยจนไม่สามารถดำรงชีวิตตามปกติต่อกันได้เกิน7วันนะฮะจะได้รับค่าชดเชยเนี่ย 10,000 บาทต่อครั้งนะครับต่อหลังคาเรือนโดยเริ่มให้ความคุ้มครองนะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม69ครอบคลุมครัวเรือนนะฮะทั่วประเทศประมาณ30ล้านครัวเรือนนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะก็คืออันนี้เป็นประกันนะครับที่ทางภาครัฐเนี่ยเริ่มคิกออฟวันนี้เลย
22: 1ตุลาคมค่ะ
7: ประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชน
22: ค่ะระยะเวลาก็คือ1ปีนะคะ
7: เป็นปีต่อปีหมดปีนี้ปุ๊บก็ต่อให้ใหม่หมดปีนี้ก็ต่อให้ใหม่
22: ใช่ค่ะกับ3ภัยเนี่ยแหละค่ะ
7: ครับ
22: อุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหว
7: แผ่นดินไหวนะ
22: ค่ะขณะที่วันนี้ทางผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะ ได้เจอผู้สื่อข่าวก็มีโอกาสในการชี้แจงประเด็นดราม่าเกี่ยวกับการยกเลิกแก้มลิงท่านยืนยันนะคะว่าไม่เกี่ยวกับการยกเลิกโครงการพระราชดำริค่ะท่านผู้ว่าเองบอกว่าไม่ได้ยกเลิกโครงการพระราชดำริแต่ว่าแก้มลิงเป็นหนึ่งในแนวคิดด้านการป้องกันน้ำท่วมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานเอาไว้หลักการของแก้มลิงก็คือต้องมีพื้นที่สำหรับพักน้ำมีทางเข้าทางออกที่สะดวกเมื่อมีน้ำมากสามารถนำน้ำเข้ามาเก็บเอาไว้แล้วเมื่อถึงเวลาที่จะระบายออกแต่พื้นที่ที่กทม.เคยศึกษาเพื่อทำแก้มลิงหลายแห่งหลังจากเกิดน้ำท่วมใหญ่ตอนปี54ท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์บอกว่าพบข้อจำกัดด้านพื้นที่และระบบการระบายน้ำเป็นพื้นที่ของเอกชนถ้าจะต้องเวนคืนและลงทุนทำระบบน้ำเข้าน้ำออกเพิ่มเติมสำหรับพื้นที่ที่เป็นประเด็นนะคะคือท่านผู้ว่าบอกว่าถ้าดำเนินโครงการรูปแบบเดิมจะมีมูลค่าการเวนคืนและการพัฒนาระบบรวมประมาณ 11,000 ล้านบาทขณะที่การใช้แนวทางอื่นเช่นการขุดลอกการปรับปรุงคลองหรือว่าการทำทางลัดน้ำและอุโมงค์สามารถใช้งบประมาณที่น้อยกว่าและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่มากกว่าจึงเป็นการพิจารณาด้านเทคนิคไม่ใช่การยกเลิกแนวพระราชดำริโดยผู้ว่าชัชชาติได้ย้ำด้วยว่าแนวคิดแก้มลิงยังคงนำมาใช้โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีบึงหรือมีพื้นที่รับน้ำอยู่แล้วอย่างบึงหนองบอนและพื้นที่บางขุนเทียนสำหรับพื้นที่บึงกุ่มถ้ามีพื้นที่รองรับอยู่แล้วทางกรุงเทพมหานครก็จะมีการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ค่ะส่วนข้อกล่าวหาว่าการยกเลิกโครงการเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับภาคเอกชนไหมผู้ว่าชัชชาติยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเพราะถ้าพื้นที่เอกชนมีความเหมาะสมแล้วก็ต้องใช้เป็นพื้นที่แก้มลิงกทม.เองก็ต้องเวนคืนแล้วก็มีการจ่ายค่าที่ดินให้กับเจ้าของอยู่ดีจึงไม่มีเหตุผลอะไรที่จะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับทางภาคเอกชนแล้วก็ย้ำด้วยนะคะว่าการนำเรื่องนี้ไปโยงว่าเป็นการต่อต้านหรือยกเลิกโครงการพระราชดำริเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเพราะกรุงเทพมหานครยังคงน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำมาปรับใช้โดยเลือกวิธีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และเกิดประโยชน์สูงสุดค่ะและสำหรับประเด็นที่มีพี่น้องประชาชนบางส่วนเรียกร้องไปถึงนายกอนุทินให้ปลดออกจากตำแหน่งผู้ว่ากทมเรื่องนี้ผู้ว่าชัชชาติบอกว่าอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ท่านนายกไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นผู้สื่อข่าวถามต่อค่ะว่าผู้ว่า ท้อใจเหนื่อยใจไหมผู้ว่าชัชชาติบอกว่าไม่เป็นไรเราก็ทำเต็มที
1: ่พอเราไปโยงว่าเป็นไปยกเลิกโครงการแม่ฮัมลีไม่ใช่โครงการแม่ฮัมลีแนวคิดอ่ะยังมีอยู่แล้วก็ทำแนวคิดถ้ามีหลายแนวคิดไงนี่แล้วเราก็เอาที่มันเหมาะสมแล้วก็จริงแล้วระบบที่ทำทดแทนหรือว่าทำทดแทนก็มูลค่าก็ถูกกว่าก็มีประสิทธิภาพด้วยเอาว่าจริงแล้วมันอย่าเอาไปโยงกับโครงการที่ท่านหลีกเพราะไม่ใช่โครงการที่ท่านหลีกท่านไม่ได้เป็นคนบอกให้ทำโครงการนี้แต่ว่าท่านให้แนวคิดมา
2: แปลว่าดาบ้านที่ออกมาเนี่ยค่ะเป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดเพราะอย่างที่บอกว่าบางจุดเนี่ยเป็นพื้นที่ของเอกชนจึงไม่สามารถที่จะทำได้
1: คือทำได้ต้องเวียนคืนไงต้องไปเวียนคืนแล้วก็มูลค่ามันก็สูงถูกไหมขอจะไปดราม่าเรื่องประเด็นนี้ไม่มีทางเลยนะเพราะว่าเราไม่ได้คิดเราพยายามเอาประโยชน์สูงสุดแต่ให้บอกว่าไม่ใช่ที่สาธารณะหรือว่าเป็นที่อะไรเป็นที่ต้องไปซื้อมาด้วย
2: แล้วมีขั้นถึงสะท้อนเสียงเลยว่าอยากให้ทางด้านของนายกรัฐมนตรีเนี่ยปลดออกจากตำแหน่งผู้ว่าค่ะ
1: อันนี้ก็ต้องให้ท่านนายกนะท่านนี่เดี๋ยวได้มีรายนอนเพิ่มขึ้นบ้าง
2: น้อยใจไหมอาจารย
1: ์ไม่เป็นไรครับเราทำเต็มที่นะ
22: ค่ะส่วนน้ำเหนือที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายเพิ่มอย่างต่อเนื่องวันนี้ทางกรุงเทพมหานครมีการแจ้งเตือนพื้นที่11ชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำค่ะในพื้นที่เขตดุสิตพระนครบางคอแหลมยานนาวาบางกอกน้อยคลองสานเฝ้าระวังและยกของขึ้นที่สูงส่วนชุมชนริมเขื่อนเจ้าพระยาคลองบางกอกน้อยคลองมหาสวัสดิ์ให้ระวังน้ำรั่วซึมคาดว่ามวลน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาจะเดินทางมาถึงกรุงเทพมหานครในช่วง 2-3 วันนี้ค่ะ
3: ครับนะฮะก็อันนี้เป็นช่วงแรกนะ
22: ค่ะ
3: เดี๋ยวจะพักก่อนแต่ว่าในระหว่างที่เมื่อกี้พี่หมวยอ่านผมหันไปดูในYouTube เขาส่งมาบอกว่าพี่หนุ่มคะรบกวนถามหน่อยวันนี้จะมีคนมาหมุนวงล้อไหม
22: อ๋อน่ามีค่ะ
3: จะติดน้ำท่วมหรือเปล่า
22: ต้องมีอันนี้เรื่อง น่าจะมีค่ะ
3: ใช่ไหม
22: อ
3: ัน
22: นี้เรื่องใหญ่เลยค่ะ
3: อันนี้เรื่องใหญ่คือเขาต้องมีมาหมุนอยู่แล้ววันนี้น้ำท่วมยังไงก็ต้องมี
22: ก็ต้องมี
3: อันนี้คือเขาเป็นหน่วยงานไหนนะ
22: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
3: สลากกินแบ่งรัฐบาลเขาต้องมาอยู่แล้ววันนี้ไงก็ต้องมาไม่ใช่การบินไทย นะอันนี้คือไงก็ต้องออกมาต
22: ้
3: องมาหมุน
22: ค่ะเตรียมตัวเป็นเศรษฐีใหม่ได้เลยค่ะวันนี
3: ้มีคนถามขึ้นมาตอนแรก
22: ค่ะ
3: พี่หนุ่มพูดถึงการบินไทยก็แบบจะไม่ขึ้นการบินไทยแล้วเหร
22: อ
3: ถามใหญ่เลยก่อนที่พูดไป
22: ค่ะ
3: บอกที่พี่หนุ่มจะไม่ขึ้นการบินไทยแล้วเหรอพี่หนุ่มจะไม่ขึ้นการบินไทยแล้วทำไมพี่หนุ่มพูดถึงเขาแรงจังก็เลยตอบไว้บอกว่าตราบใดที่ผมยังจ่ายเงินให้การบินไทยในการขึ้นเครื่องอยู่ไม่ได้ไหมให้ผมฟรีผมก็จะพูดถูกไหม
22: ค่ะ
3: คือทำไมคุณงานบริการ
22: อ
3: ่ะถูกป่ะ
22: ค่ะ
3: ไหนจะภาษีผมไหนจะค่าตั๋วเครื่องบินคุณไม่ได้แบบพูดผมพูดฟรีนี่ใช่ป่ะ
22: ค่ะ
3: ทำไมจะพูดไม่ได้อ่ะ
22: ค่ะ
3: เอาพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
4: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
5: สนับสนุนโดย
6: คาริวะคาริวะอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคาริวะ
20: อาหารแมวและสุนัขคาริวะหาซื้อได้แล้วที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำและเพ็ทช็อปทั่วประเทศ
21: พร้อมดูแลปัญหาไทรอยด์โดยแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลนวเวศเกษตรนวมินโทร1507
23: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
24: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
25: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮม2 Go ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stihl Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
26: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
27: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
26: มาเตรียมพร้อมกัน
28: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
29: มองหาอุปกรณ์เน็ตเวิร์คครบวงจรต้อง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยพร้อมดูแลคุณทุกพื้นที่อุปกรณ์ครบครันทุกปัญหาเน็ตเวิร์คจบที่นี่ที่เดียวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่024190555หรือ LINE @kingit ทักมาได้เลยวันนี้มาที่เดียวครบจบทุกปัญหา
30: ที่ได้รู้จัก O-Top Quadrant D ช็อปสนุกดีๆกับของดีจากชุมชนทั่วไทยพบสินค้าจากผู้ประกอบการกว่า500บูธอิ่มอร่อยกับ O-Top ชวนชิมสินค้านาทีทองและมินิคอนเสิร์ตพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus 28กันยายนถึง2ตุลาคมนี้พบกันที่ D-Nice Market ชั้น2อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะยิ่งรู้จักยิ่งรู้สึกดีรวมสร้างโอกาสดีๆโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
31: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียว แค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์ฮาแถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
5: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
8: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
5: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
9: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
3: แขกลูกค้า
22: ผู้โดยสาร
3: ผู้โดยสารที่ไปรอขึ้นก็โอ้โหออกันแล้วก็ไปถามนะฮะทางฝั่งของตัวพนักงานเป็นกล่าวร้องไห้เพราะกดดัน
22: ะ
3: นะฮะอย่างบางคนไปนั่งรอเดินไปถามบอกตกลงจะบินตอนกี่โมงครับไม่มีคำตอบไม่รู
22: ้ไ
3: ม่รู้อะไรเลยสักอย่างเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครตอบอะไรได้เพราะว่าผู้บริหารไม่ได้สั่งมาเนี่ยนะฮะมันแย
22: ่ะ
3: นะมันแย่นะครับมันก็เลยต้องพูดนั่นแหละว่าจะเป็นอย่างนี้กันต่อไปเหรอใช่ไหมฮะก็เลยบอกไปว่าถ้าเกิดต่อไปนี้มีเหตุน้ำท่วมแล้วเครื่องบินก็ไม่ต้องบินแล้วใช่ไหมคือไม่มีคนมาโหลดกระเป๋าแต่ในขณะเดียวกันสายการบินอื่นเขาบินได
22: ้ค่ะ
3: แต่การบินไทยซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติไม่บินออกมาแถลงก็บอกว่าอ๋อน้ำมันท่วมพนักงานมาไม่ได
22: ้
3: ขอโทษขออภัยนะ
22: ค่ะ
3: จบไม่มีการแสดงความรับผิดชอบอย่างอื่นเหรอรวมไปถึงทางฝั่งของตัวผู้โดยสารเองเนี่ยวันนี้เขายังไม่รู้เลยว่าคุณจะชดใช้เขายังไง
22: ค่ะ
3: ก็ยังไม่ได้มีอะไรออกมาเป็นรูปเป็นร่างว่าคุณจะชดใช้ยังไงไปประชุมไม่ได้จองที่พักเอาไว้จองไฟล์บินต่อเนื่องหรืออะไรเงี้ยมันทุกอย่างมันล้มหมดเลยก
22: ็
3: ไม่รู้จะรับผิดชอบเขายังไง
22: แล้วก็อีกหลายคนที่ยังไม่ได้สัมภาระคืนเลยค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ค่ะช่วงเย็นที่ได้มีการแถลงแล้วก็ติดตามโดยท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจการก็บอกว่ากระเป๋าที่ตกค้างเป็นหมื่นๆใบอะค่ะเมื่อวานนี้ช่วงเย็นจัดการได้ประมาณ 1,800 ใบก็ต้องใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 วันในการจัดการแต่ว่าก็ยังเห็นข่าวดีหน่อยเพราะว่าติดตามข่าวแล้วก็ตอนนี้พนักงานภาคพื้นดินก็คือกลับมาทำงานประมาณ 90% แล้วการจัดการทุกอย่างน่าจะเร็วขึ้นค่ะ
3: อันนี้คืออะไรพี่หมวย
22: อันนี้คือการบินไทยเข้ามาเลยค่ะ
3: อ
22: ่
3: านสิ
22: ล่าสุดค่ะแจ้งยกเลิกเที่ยวบินทั้งเส้นทางในประเทศและต่างประเทศไปกลับระหว่าง 1-3 ตุลาคมอีกกว่า49เที่ยวบินใน26เส้นทางไปและกลับและมีการแจ้งเปลี่ยนตารางการบินเพิ่มเติมอีกกว่า10เส้นทางบินค่ะโดยทางท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณพิพัฒน์รัชกิจการขีดเส้นให้การบินไทยเคลียร์กระเป๋าที่ตกค้างให้เสร็จภายใน 1-2 ตุลาคมก็คือภายในวัน2วันนี้ต้องเสร็จอย่างที่บอกนะคะว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงตารางการบินค่ะจากผลกระทบที่เกิดขึ้นครอบคลุมเส้นทางภายในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศยกตัวอย่างนะคะกรุงเทพภูเก็ตเชียงใหม่อุบลขอนแก่นอุดรธานีรวมไปถึงแฟรงก์เฟิร์ตสิงคโปร์นิวเดลีมุมไบฮานอยโคเปนเฮเกนไทเปโซอัมสเตอร์ดัมคือนับตั้งแต่การประกาศชุดแรกที่เกี่ยวข้องกับปัญหาน้ำท่วมจนทำให้ตารางบินวันที่3ตุลาคมยอดเที่ยวบินที่ถูกประกาศยกเลิกสะสมแล้วตอนนี้อยู่ที่97เที่ยวบินค่ะ
3: นี่นะฮะก็ต้องไปถามทางพนักงานของการบินไทยนะฮะว่าเขาโอเคไหมล่ะกับผู้บริหารดีๆรองดีๆทั้งหลายนะบางท่านก็เห็นบอกว่ากำลังจะเกษียณใช่ไหมแล้วก็เลยรู้สึกว่าปล่อยเรื่องเลยเหรอหรือยังไงอ่ะโอ้มันมีอะไรอยู่ใต้พรมเยอะมากนะอย่าให้พูดออกไปเลยเพราะว่าคนในการบินไทยเขารู้กันดี
22: ค่ะ
3: นะฮะเนี่ยครับเยอะแยะมากมาย
22: ค่ะ
3: มันต้องปรับเปลี่ยนนะผมบอกเลย
22: เพิ่มเติม ข้อมูลเรื่องกระเป๋าที่ตกค้างอะค่ะที่เมื่อวานนี้ท่านพิพัฒน์ราชกิจประการได้ติดตามเรื่องนี้ท่านบอกว่าอย่างที่ข้อมูลที่หมวยรายงานไปเมื่อสักครู่ค่ะหมื่นกว่าใบตอนนี้เคลียร์ไปได้ณช่วงเย็นของเมื่อวาน 1,800 นะคะค้างอยู่ประมาณ 8,000 ใบคัดแยกได้วันละประมาณ 2,000 ใบคาดว่าจะใช้เวลาอีก 3-4 วันในการเคลียร์ทั้งหมดแล้วก็เรื่องของคาร์โก้ไม่ให้หยุดขนส่งคาร์โก้โดยทางทอทและกระทรวงกลาโหมเตรียมที่จะเพิ่มกำลังพลอีกประมาณ100นายรวมเป็น230นายเพื่อช่วยให้กระบวนการคัดแยกแล้วก็การลำเลียงสัมภาระเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นในการคัดแยกต้องใช้เจ้าหน้าที่การบินไทยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้มีการตั้งวอลลุ่มให้การบินไทยรายงานความคืบหน้าทุก8ชั่วโมงค่ะแล้วก็จะมีการประชุมติดตามอีกครั้งวันนี้4โมงเย็นแล้วก็ตอนนี้ทางดีๆการบินไทยแจ้งว่าพนักงานกลับมาแล้ว 90% เป็นพนักงานหน้างานค่ะส่วนที่เป็นการปฏิบัติงานโอเปอเรชั่นกลับมา 80% แต่เนื่องจากกระเป๋าแล้วก็สินค้าตกค้างสะสมแม้คนจะกลับมา 100% ดีๆการบินไทยคุณชายเอี่ยมสิริก็บอกว่ายังต้องใช้เวลาในการเคลียร์ตอนนี้การบินไทยพยายามให้กำลังการผลิตกลับมาให้เท่าเดิมเร็วที่สุดค่ะ
3: ครับก็เดี๋ยวต้องไปดูนะครับว่าทางบอร์ดบริหารของการบินไทยจะขยับเรื่องนี้ยังไง
22: ค่ะ
3: นะครับเพราะอันนี้เนี่ยมันหลายภาคส่วนนะฮะบอร์ดลงมาดีๆมีรองดีๆลงไปอะไรยังไงก็ว่ากันไปผมก็รอดูครับรอดูว่าจะต้องเป็นยังไง
22: ค่ะ
3: เพราะทำแบบนี้นี่เสียหายมากนะ
22: ค่ะภาพลักษณ์ของประเทศ
3: โอ้ในกระดาษที่สายการบินอื่นบินได
22: ้ค่ะ
3: รักคุณเท่าฟ้า
22: ค่ะ
3: ครับเอ้าเมื่อกี้หลายคนถามมานะฮะเรื่องของ
22: หมุนวงล้อ
3: หมุนวงล้อวันนี้พนักงานหมุนวงล้อจะติดน้ำท่วมจะออกมาได้หรือเปล่าล่าสุดเป็นไงพี่หมวย
22: ค่ะเหมือนสำนักงานสลากกินแบ่งได้โพสต์เลยค่ะว่าทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมนะคะออกรางวัลวันนี้1ตุลาคมบอกสถานที่ด้วยก็เป็นห้องออกรางวัลที่สำนักงานสลากที่นนทบุรีก็โปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนก็ยืนยันนะคะวันนี้ออกรางวัลตามปกติค่ะ
3: นี่นะ
22: ฮะ
3: ออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1ตุลาคม2569ณห้องออกรางวัลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตำบลท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีการออกรางวัลเป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO 9001นะ
22: ค่ะ
3: 2015
22: โปร่งใส
3: ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนโดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านอมรินทร์ทีวี HD 34นะฮะในเวลาบ่าย 10:50 ครับแล้วก็ไทยรัฐทีวีนะครับตั้งแต่บ่าย 2:00 เว็บสำนักงานสลากด้านล่างเลยครับ
22: ค่ะ
3: นี่นะฮะแล้วก็ยังมีไลน์ทูเดย์ด้วยนะเผื่อว่าจะได้มีโชคมีลาภกันบ้าง
22: ค่ะไม่มีอะไรให้ชื่นใจวันนี้ค่ะ
3: เนี่ยแสดงว่าเขาเยือนว่าเขาหมุนแน่
22: ใช่ค่ะ
3: เขาหมุนแน่ที่คนที่ถามเข้ามาเนี่ยตกลงจะหมุนหรือเปล่าหมุน
22: ค่ะ
3: นะแหม
22: ค่ะ
3: เอ้าโอเคคุณผู้ชมครับไปดูข่าวกันต่อนะฮะไปดูกรมชลประทานครับเตือนภัยขอโทษนะฮะเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับให้รับมือมวลน้ำที่จะเพิ่มขึ้นครับหลังเขื่อนเจ้าพระยาเองเนี่ยปรับเพิ่มการระบายน้ำชาวบ้านก็ลุ้นระทึกนะครับกลัวว่าจะเหมือนปี54หรือเปล่าลงไปดูครับคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะเริ่มจากพื้นที่ท้ายเขื่อนอำเภอสัพยาที่ชัยนาทนะครับบ้านเรือนในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับในตำบลหาดอาสากว่า400หลังคาเรือนครับน้ำก็เริ่มเข้าท่วมแล้วนะฮะชาวบ้านเองต้องใช้เรืออพยพสินค้าขอโทษนะฮะทรัพย์สินที่มีค่าเนี่ยออกมานะฮะนอนอยู่ที่ประมาณเต็นท์ริมถนนแบบนี้คุณผู้ชมเนี่ยครับหนึ่งในนั้นครับก็คือคุณสมชายแก้วศรีนวลครับอายุ67ปีบอกแบบนี้บอกว่าปีนี้นี่น้ำมาไวมากทางเทศบาลเองประกาศให้เก็บของนะฮะตั้งแต่เมื่อ2วันก่อนแล้วก็ตอนนี้ก็เลยโชคดีไปหน่อยไม่ค่อยได้รับความเสียหายส่วนตนเองและครอบครัวครับก็ต้องเดินไปนอนอยู่ริมถนนครับไม่รู้จะนอนนานแค่ไหนอาจจะเดือนหรือ2เดือนหรือเปล่าคนแถวนี้เอาตรงๆเขาชินกับน้ำท่วมกันแล้วแหละแต่ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นบ่อยๆเลยเพราะมันทำให้เสียทั้งเงินเสียทั้งสุขภาพจิตแต่เอาจริงๆนะผมเองก็ได้แค่ยิ้มสู้เท่านั้นแหละ
0: ลองฟังดูครับปีนี้คิดว่าจะระบายมากกว่าปีที่ผ่านมาไหม
7: แต่ยังไม่ถึงปีที่แล้วนะครับแต่วันนี้ขึ้นเยอะครับตอนเช้าเนี่ยตอนเช้าเนี่ยขึ้นเยอะเลย
0: รับมือยังไงพี
7: ่ก็เก็บของกันไปไว้ถนนกันครับเนี่ยวันนี
0: ้คิดว่าขึ้นมาอยู่นี่นานไหมปีนี้
7: ไม่แน่ใจครับถ้าฝนหรือไม่มาก็ไม่น่าจะถึงปีที่แล้วครับปีที่แล้วนานมาก
0: โดนทุกปีอยู่แล้วใช่ไหมพี
7: ่ครับ
22: ค่ะ มาต่อที่สิงห์บุรีค่ะก็เตรียมรับมือกับมวลน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นทางเทศบาลนำหินลูกรังมาเสริมเป็นแนวคันกั้นน้ำที่สะพานบางระจันซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างสะพานแห่งใหม่จุดนี้จะเป็นจุดเสี่ยงแล้วก็อยู่ใกล้เขตเศรษฐกิจก็ต้องเร่งเสริมแนวการป้องกันใช้หินลูกรังอัดบดแน่นสูงประมาณ4เมตรอะค่ะแล้วก็ปูทับด้วยแผ่นพลาสติกอีก3ชั้นขณะที่บริเวณถนนวิไลจิตก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำหลังจากพบว่าผนังกั้นน้ำมีน้ำไหลซึมออกมา

0: บาทเมตรต่อวินาทีก็ใช้เวลาประมาณ 17-18 ชั่วโมงมวลน้ำจะไหลมาถึงพื้นที่อ่างทองชาวบ้านเองต้องลุ้นกันวันต่อวันขณะที่ทางจังหวัดเองก็มีการแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำน้อยให้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ
1: ส่วนที่อยุธยาคุณผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่นะครับไปที่ตำบลบ้านกระทุ่มซึ่งเป็นจุดที่ต่ำสุดของอำเภอนะครับพบว่าตอนนี้บ้านเรือนประชาชนคุณผู้ชมฮะจมน้ำแล้วครับแบบนี้ฮะจมลงไปเลยคุณผู้ชมดูสิโอ้โดยจุดที่ต่ำที่สุดนะครับผู้ชมครับน้ำเนี่ยสูงกว่า3เมตรกว่าแล้วฮะจาก4แล้วนะครับโอ้ที่สำคัญคุณผู้ชมยังไม่หยุดอยู่เท่านี้นะฮะยังคงต่อเนื่องครับยังน้ำยังขึ้นอยู่ครับทีมข่าวมีโอกาสคุยทางฝั่งของตัวป้าสุวรรณฮะป้าสุวรรณเนี่ยยอมรับนะครับบอกว่าสถานการณ์น้ำตอนนี้เนี่ยกลัวจะเหมือนกับปี54เป็นอย่างมากเพราะมีสัญญาณหลายอย่างที่ชี้ให้เห็นนะครับอันดับแรกฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องที่ผิดปกติอย่างที่สองก็คือแขวงทางหลวงเสนาครับเริ่มนำเอาดินเนี่ยเข้ามากั้นทำคันป้องกันน้ำทะลักถนนสายเสนาผักไห่แล้วรวมระยะทางเนี่ยสัก10กิโลเมตรเหมือนเป็นการส่งสัญญาณนะว่าปีนี้นี่น้ำจะท่วมสูงเหมือนปี54นะครับคุณผู้ชมครับลองฟังดูฮะ
2: กล
1: ั
2: วจะถึง54ปี54ถ้าฝนมันตกคือว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยจะตกอีกฝนน่ะจะมาอีก
3: อะไรที่มันดูแล้วว่ามันเข้าสถานการณ์คล้ายกับปี54
2: จะขาดมันจะขาดปี54
3: อ๋อถนนจะขาด
2: เนี่ยถนนจะขาดเลยเอาอันนี้ดินแปะไว้โถมไว้กั้นเนี่ยไม่ให้ขาด
3: แสดงว่าน้ำสูงแน่เขาถึงได้กั้นกัน
1: โอ้เนี่ยคุณผู้ชมครับขณะที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ครับที่บ้านอยู่ในระดับต่ำนะฮะก็ได้พากันยกพื้นบ้านให้สูงขึ้นเอาไว้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับอย่างบ้านของป้าอัมพรครับที่ทีมข่าวไปพูดคุยมาพบว่าแม้จะยกพื้นบ้านเอาไว้แล้วแต่น้ำเนี่ยคุณผู้ชมยังเอ่อขึ้นไปนะฮะน้ำเนี่ยมาเร็วมากๆครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ยังเห็นพื้นบ้านอยู่เลยแต่วันนี้ไม่เห็นแล้วครับคุณผู้ชมครับส่วนความเป็นอยู่ก็ใช่ว่าจะอยู่กันอย่างสุขสบายนะครับเพราะพื้นที่ยกขึ้นมาเนี่ยมันสูงไปติดหลังคาบ้านนะฮะคุณผู้ชมซึ่งหลังคาบ้านเป็นสังกะสีเวลากลางวันเนี่ยมันอยู่ถ้าไม่ได้เพราะแดดมันลงพอแดดลงสังกะสีร้อนนะฮะแล้วตัวเราเนี่ยสเปซระหว่างพื้นกับหลังคามันอยู่ใกล้กันมากเพราะต้องยกสูงขึ้นมาแบบนี้ร้อนนะคุณผู้ชมครับตัวแทบไหม้เขาว่างั้นคือสุดท้ายต้องนู่นนะฮะไปอยู่ริมถนนหลบร้อนครับคุณผู้ชมครับส่วนผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงก็ต้องทนนอนร้อนอบแดดแบบนั้นฮะคุณผู้ชมครับเหมือนกับเป็นไก่อันนั้นอ่ะเขาเรียกนะไก่ถังอ่ะอยู่ในถังอ่ะแล้วก็อบอย่างนั้นอ่ะสงสารเลย
0: จากพระนครศรีอยุธยาไปต่อที่ปทุมธานีดูสถานการณ์ในพื้นที่ลำลูกกาชาวบ้านหลายชุมชนตอนนี้สาหัสมากไม่สามารถระบายน้ำที่ท่วมขังลงไปที่คลองได้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่บริเวณเลียบคลอง6วะที่ตำบลลำไส้อำเภอลำลูกกาปทุมธานีค่ะน้ำท่วมขังสูงนะคะตลอดสองข้างทางชาวบ้านต้องเอารถไปจอดไว้ริมถนนชาวบ้านส่วนใหญ่ยังอยู่ในบ้านพักของตัวเองวิธีการก็คือจะลุยน้ำออกไปทำงานลุยน้ำออกไปหาซื้ออาหารทีมข่าวไปเจอกับครอบครัวของคุณนกค่ะคุณนกพาครอบครัว5ชีวิตมากางเต็นท์นอนอยู่ริมถนนแบบนี้มานอนกันตั้งแต่วันที่25กันยายนก็คือวันศุกร์ที่แล้วเพราะว่าบ้านชั้นเดียวโดนน้ำท่วมไปจนถึงหลังคาอาหารการกินก็จะหาปลาเพื่ออย่างชีพเวลาขับถ่ายลำบากมากค่ะต้องถ่ายใส่กระป๋องเวลาอาบน้ำก่อนหน้านี้ก็ไปใช้น้ำที่อยู่ในที่นาตักมาอาบแต่ว่าตอนนี้ไปเจอปัญหาว่าน้ำในนาก็เริ่มเน่าก็ต้องพายเรือเข้าไปรองน้ำประปาจากบ้านอื่นมาใช้อาบน้ำแทน
4: เนี่ยครับ
5: ฮะ
4: เนี่ยแล้วก็นอนบนรถเนี่ย
5: นี่คือบ้าน
4: ใช่
5: จากเดิมที่บ้านอยู่ไหน
4: อยู่นู่นครับ
5: ใครบ้างเนี่ยที่มา
4: เด็กตอนนี้อาบน้ำมั้งครับแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำมั้ง5คน
5: ในห้องน้ำห้องท่าไปใช้ไหน
4: ป้ายกันกันหนาวครับก็ป้ายเนี่ย
5: เนี่ยป้ายหาเสียงเลยนะ
4: ครับผมเอามากันกันเงินกันก่อน
5: แก้ผ้าแก้ผ่อนตรงเนี้ย
4: ครับผมเขาก็อาบน้ำตรงนี้ได้ไหมแต่อาบน้ำตรงไหนครับไม่มีที่แล้ว
5: แล้วเอาน้ำที่ไหนอ่ะ
4: ก็น้ำในคลองเนี่ยในนาเนี่ยครับ
5: อ๋อฮะเน่าแล้วเนี่ย
4: ถ่ายหนักอ่ะก็หากระป๋องสีเอาถุงสวมแล้วก็หย่อนเลย
5: อกอีแป้นจะแตก
4: จริงๆครับมันเลยโกหก
5: มันลำบากเลยนะ

0: มันไม่มีที่ให้เข้าแล้วครับ
1: นอกจากณเดชก็ณอ้นเนี่ยแหละครับ
2: ค่ะ
1: ที่เจอได้ทุกที
2: ่ค่ะใช่
1: ไปทุกที่เลยนะอ้น
2: วันก่อนยังอยู่ในกรุงเทพวันนี้ลงพื้นที่ไปปทุมธานี
1: เนี่ยฮะเดี๋ยวก็จะโผล่ไปที่นู่นที่นี่ที่นั่น
2: ค่ะ
1: เนี่ยเขาบอกณเดชเนี่ยเจอได้ทุกที
2: ่ค่ะ
1: ณอ้นเราก็เหมือนกัน
2: ก็ทุกที่เหมือนกันที่มีความเดือดร้อน
1: ไปเหมือนกัน
2: ไปสะท้อนปัญหาของชาวบ้านค่ะ
1: แต่สไตล์แกจะเป็นคนถามแบบดุดันหน่อยนะ
2: เสียงแข็งๆ
1: อาจจะไม่ได้ค่อยมีหางเสียงต้องขออภัยแทนกันด้วยคือแกเป็นแบบอย่างเงี้ยลุกทุ่งลุกทุ่งลุยลุย
3: ทำกินยังอยู่ในบ้านอยู่เลย
1: เนี่ยนะฮะแต่แกช่วยจริงเวลาแกไปเนี่ยเราไปถามไปทำข่าวแกก็ช่วยเขาคนไม่มีตังค์แกก็ให้เขา
2: ตอนนั้นคุณยายที่ขายส้มตำอะค่ะที่เราเสนอไปแล้วก็ยัง
1: มีตังค์บางคนมีตังค์อยู่5บาท
2: ใช่
1: มีตังค์อยู่5บาทก็เอาตังค์ให้เขา
2: ค่ะเขาไม่มีอาหารการกินนาอ้นมีนาอ้นก็ให้อะค่ะ
0: ครับผมเอามากันกันเงินกันก่อน
4: แก้ผ้าแก้ผ่อนตรงเนี้ย
0: ครับผมเขาก็อาบน้ำตรงนี้ได้ไหมอาบน้ำตรงไหนครับไม่มีที่แล้ว
2: ทีมข่าวยังลุยไปเจอบ้านของคุณเปิ้ลบ้านคุณเปิ้ลก็หนักน้ำท่วมถึงชั้นหนึ่งเวลาเดินก็ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากคุณเปิ้ลบอกว่าไม่สามารถจะย้ายออกไปไหนได้เพราะว่าคุณพ่อเป็นผู้ป่วยติดเตียงคุณแม่ก็เดินไม่ได้แขนหักก็ต้องอาศัยอยู่บนเตียงอีกห้องนึงส่วนตัวคุณเปิ้ลเองก็เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยต้องใช้ไม้เท้าพยุงตัวก็ใช้วิธีการแบบนี้ค่อยๆเดินไปดูแลคนในครอบครัวดูแลคุณพ่อดูแลคุณแม่ยังดีที่มีพี่ชายพี่สาวคอยเอาข้าวเอาน้ำมาส่งให้ทุกวันยอมรับว่าน้ำท่วมปีนี้ลำบากมากแต่ก็ไม่ยอมแพ้
5: ตอนนี้อยู่บ้านกี่คนจ๊ะ
6: สี่ตอนนี้อยู่สาม
5: คนคุณผู้หญิงก็ไม่สบายด้วยเหรอ
6: ข้อเข่าเสื่อม
5: ข้อเข่าเสื่อมแล้วอยู่กับใครบ้างครับ
6: คือกับพ่อกับแม
5: ่กับพ่อกับแม่คุณพ่อกับแม่อยู่ที่ไหนเอ่ย
6: พ่อติดเตียง
5: พ่อติดเตียงแล้วคุณแม่
6: แม่แขนหัก
5: แม่แขนหักแล้วมีใครมาเยี่ยมเยียนบ้างไหมจ๊ะ
6: ไม่มี
5: ไม่มีเลยเหรอ
6: มีแต่ผู้ใหญ่บ้านที่เข้ามา
5: แล้วมีอาหารการกินไหม
6: มีค่ะ
5: พอเขาเอามาให้หรือไงครับ
6: อ๋อพี่สาวซื้อมาให
5: ้หมายถึงคนในที่ออกไปทำงานซื้อเอากลับมาให้ของทุกวันสะท้อนเลยไหมเนี่ยกับการที่
6: สะท้อนไม่ได้ทำงานเนี่ยไปทำงานไม่ได้
5: เศร้าท้อแท้
6: ไหมไม่ท้อแท้ไม่จะท้อไปทำอะไรต้องอยู่กับมันให้ได
1: ้เนี่ยฮะโอ้อุ้ยนั่นน้ำไม่ใช่อ๋อนี่มันยกขึ้นมาเหรอพี่หมวย
2: ค่ะ
1: โอ้สงสารแกเลยอ่ะเนี่ยครับก็สภาพความเป็นอยู่เนาะ
2: อ
1: ันนี้คือปทุมนะ
2: ค่ะ
1: นะเอาคุณผู้ชมไปดูนครนายกกันหน่อยโอ้โหเขาบอกว่าน้ำท่วมเสียหายเป็นวงกว้างนะฮะตายายเจ้าของสวนต้นไม้ส่งออกเสียหายนับ10ล้านนะฮะแถมเป็นหนี้สั่งทรายแล้วก็เอากระสอบมาขั้นเหมือนกับทำเป็นที่กั้นน้ำแล้วปรากฏมันเอาไม่อยู่คุณผู้ชมเนี่ยฮะคือเรื่องนี้นะครับทางฝั่งของคุณอาพรท่วมลีนะฮะแกอายุ67ปีครับคุณผู้ชมครับแกเป็นเจ้าของสวนตายายนะเปิดเผยบอกว่าครอบครัวเนี่ยทำสวนต้นไม้เป็นต้นรักทะเลครับคุณผู้ชมครับส่งออกประเทศโซนตะวันออกกลางทำธุรกิจนี้มา20กว่าปีแล้วไม่เคยเจอน้ำท่วมหนักหนาสาหัสเท่านี้มาก่อนเลยนะฮะขนาดปี54ว่าหนักแล้วมันยังไม่หนักเท่านี้ปีนี้นี่พื้นที่สวนของตายายถูกน้ำท่วมไม่ต่ำกว่า20ไร่นะครับได้รับความเสียหายทั้งหมดเลยโดยมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทครับเพราะมีลูกค้าจากประเทศซาอุดิอาระเบียได้สั่งต้นรักทะเลเอาไว้แล้วจำนวนมากเตรียมจะส่งออกแต่สุดท้ายเนี่ยเจอน้ำท่วมเสียไปซะก่อนนะฮะคือมันตายแ
2: หละ
1: เนี่ยอันนี้คือต้นรักทะเลเหรอพี่หมวยอันนี้เหร
2: อไม่แน่ใจค่ะ
1: เนี่ยเขาบอกว่าเป็นต้น
2: ต้นรักทะเล
1: ต้นรักทะเลต้นรักที่อยู่ในทะเลเหรอ
7: เขาใช้คำว่าต
1: ้
7: นร
1: ัก
7: ทะเลค่ะ
1: ต้นรักทะเลนะนี่ทีมงานเราตะโกนเข้ามานะเหมือนกับออกอากาศดูดกั้นอะคล้าย
2: ค่ะคือทางคุณอาพรบอกว่าที่สำคัญนะคะลูกค้าที่ซาอุดิอาระเบียจ่ายเงินมัดจำมาแล้วทีนี้พอจ่ายเงินมัดจำมาเราไม่มีของส่งให้เขาเราก็เสียค่าปรับอีกเพราะฉะนั้นมูลค่าความเสียหายมันก็เลยเพิ่มขึ้นไปอีกไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทแล้วก็บอกว่าเข้าใจว่ารัฐบาลตอนนี้พยายามจะแก้ปัญหาพยายามจะเยียวยาเข้าใจว่ารัฐบาลโครงงานยุ่งตอนนี้ยายและชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมก็ต้องดูแลตัวเองกันไปก่อนในส่วนของสวนตายายก็ยังต้องไปเซ็น ร้านวัสดุก่อสร้างก็คือไปเชื่อเขาไว้ก่อนไปซื้อทรายซื้อกระสอบทรายมาเพื่อจะทำคันกั้นน้ำให้ถูกน้ำท่วมก็ทำแบบนี้ตั้งแต่ช่วง 27-28 กันยายนมีการระดมเครื่องสูบน้ำเป็น10ตัวหมดเงินไปอีกเป็นแสนแต่ก็ไม่สามารถป้องกันน้ำได้สุดท้ายต้นไม้เสียหายถูกน้ำท่วมแช่น้ำแบบนี้มาเกือบจะอาทิตย์แล้ว
3: มากไม่ได้กินไม่ได้นอนมา3วันแล้วสู้ทุกส่วนเลยค่ะ
4: ส่วนใหญ่ยายปลูกต้นอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าต้นอะไร
3: ต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับค่ะก็ส่งออกด้วยค่ะ
4: ไม่เป็นไร
3: มันเสียหายหมดเลย
4: แล้วเดี๋ยวมันน่าจะมีทางออก
3: ขอบพระคุณมาก
4: นะครับ
3: เสียลูกค้าด้วยสิครับเพราะว่ารับมัดจำก็มาแล้วไม่มีต้นไม้เก่าเขาก็ต้องปรับเราอะ
4: เยอะไหมฮะ
3: เยอะค่ะเราไม่ได้นิ่งนอนใจแต่ว่ามันไม่ไหวใช่ค่ะนี่ตั้งแต่วันที่28คุณยายให้คนงานแบกกระสอบทรายที่เห็นนี่ก็ไม่ของรัฐบาลเรากู้เงินธนาคารมาซื้อทรายซื้อกระสอบทั้งหมดเลยค่ะใช่ค่ะคิดว่ามันจะรอดเสร็จแล้วมันไม่รอดทุกคนต้องสู้นะ
4: ยายก็ยังสู้
3: ใช่ค่ะเพื่อประเทศชาติของเราเนาะเราก็ต้องช่วยกัน
1: เนี่ยครับคุณผู้ชมครับ
2: ค่ะ
1: สงสารเลยร้องไห้เลยอ่ะนะคนส่งมาว่าไงพี่หมวยดอกรักทะเล
2: ต้นรักทะเล
1: ต้นรักทะเลใช่ไหม
2: ก็จะเป็นเหมือนในสวนของตายายเลย
1: ต้นรักนั่นแหละ
2: ค่ะ
1: ใช่ไหมต้นรักใช่ไหม
2: ใช่
1: แล้วดอกเป็นสีขาว
2: ดอกเป็นสีขาว
1: คล้ายๆดอกรัก
2: ค่ะ
1: เขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องปลูกใกล้ทะเลแต่ซาอุดิอาระเบียเขาสั่งไปนะ
2: โอ้สั่งเยอะ
1: เขาก็ไม่มีทะเลนะใช่ไหมแต่เขาเรียกก็ดอกรักไอ้ต้นรักทะเล
2: ค่ะบางพื้นที่จะเรียกว่าโหราเป็นไม้พุ่มอะค่ะความสูงของต้นประมาณ 2-5 เมตรแตกกิ่งก้านออกมา
1: ครับนี่ทีมของเขาเรียกใน YouTube ก็ส่งมานะ
2: ส่งข้อมูลมาให้ใช่ไหมคะ
1: เต็มไปหมดเลยตอนขอบคุณมากๆนะครับคือพี่ก็ไม่รู้จักจริงๆอะ
2: ค่ะ
1: เนี่ย
2: โอ้เสียหายหมดเลยค่ะ
1: สงสารเลยอะคุณผู้ชมอ้าววันนี้ชาวแฟดคลองจันยิ้มออกแล้วนะครับเพราะเจ้าหน้าที่ระบายน้ำที่ท่วมสูงเกือบ1เมตรจนเกือบแห้งแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ครับใช้ท่อซิ่งนะฮะเข้าไปช่วยสูบออกคลองแสนแสบครับลงไปดูภาพนี้หน่อยฮะนี่โอ้โหเขาบอกรถนี่ออกมากันแบบ
2: น้ำแห้ง
1: เป็นพันคันนะ
2: ค่ะ
1: เนี่ยฮะนี่คือสภาพล่าสุดนะครับของถนนศรีบูรพาครับผ่านแฟดคลองจันน้ำแห้งหมดแล้วนะฮะรถยนต์ทุกประเภททุกประเภทสามารถสัญจรไปมาได้แล้วตั้งแต่แยกที่ดินถนนนวมินนะครับไปจนถึงแยกนิด้าฮะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้น้ำท่วมรถไม่สามารถสัญจรไปได้นะครับหลังจากเมื่อวานนี้ใช้เครื่องสูบน้ำของเอกชนครับแล้วก็กรมชลประทานกว่า6ตัวมาสูบน้ำออกไปจนตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่คลี่คลายดีขึ้นแล้วนะครับขณะที่
7: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
8: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
9: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง

0: พบว่าข้าวของในร้านนั้นจมพังเสียหายหมดเลยน้ำมันมาเร็วมากจริงๆความเสียหายไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทอยากให้รัฐบาลนั้นออกนโยบายเยียวยาให้กับประชาชนได้รับผลกระทบด้วยพร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่เข้ามาช่วยสูบน้ำเชื่อว่าอีกสัก 1-2 วันมันน่าจะแห้งสนิทเลยแต่ก็ยังแอบกังวล นะหากน้ำเหลือมาอีกเนี่ยแฟลตคลองจันจะโดนอีกไหมเพราะอยู่ใกล้คลองแสนแสบเหลือเกินลองฟังเสียงคุณพลฤทธิ์ครับ
1: 100% นะโต๊ะเตอะที่ตั้งแกงที่เราเนี่ยมันไปหมดแล้วมันเป็นมัวไม้ไงครับมันก็ผุหมด
2: อะไรบ้างที่เสียหาย
1: ทั้งรถยนต์ทั้งทรัพย์สินที่อยู่ในร้าน
2: ไม่มีการเยียวยา
1: ไม่เราไม่ว่าแต่ตอนนี้ต้องช่วยตัวเองไม่รู้จะพูดยังไงก็แล้วแต่นโยบายของรัฐแหละนะเขาจะออกมาช่วยพวกเรายังไงแค่นั้นเอง
2: ประเมินรวมๆแล้วนี่เป็นแสน
1: ไม่อยู่ครับครับที่ร้านนี่ไม่น่าจะอยู่ตั้งแต่ท่านผู้ว่าเขาประกาศก็มีมาช่วยสูบน้ำออกไปตอนนี้ลดลงค่อนข้างเยอะครับช่วยได้เยอะเลยครับ
2: พี่ยังกลัวเรื่องน้ำเหนือ
1: ใช่ที่เรากลัวเนี่ยว่ากลัวว่าน้ำเหนือมันจะหนุนแล้วทีนี้ที่เราจะเก็บของอะไรเงี้ยขอพระมนาย้ายหมุน
2: มันย้อนกลับมา
1: ใช่
0: อีกคนนึงครับชื่อว่าคุณอะเออนะฮะอะเออนี่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ครับเป็นชาวจังหวัดเชียงรายเนี่ยนะครับคุณอาเออเนี่ยลงมาดูรถยนต์2คันของเขานะฮะเขาบอกแบบนี้บอกว่าเขาตื่นเช้าวันศุกร์น้ำท่วมไปครึ่งล้อแล้วครับย้ายรถไม่ทันแล้วจริงๆวันนี้เห็นสภาพรถแล้วผมท้อใจจริงๆผมไม่รู้จะซ่อมยังไงไม่รู้จะเริ่มตรงไหนนะครับแล้วรถเองเนี่ยไม่มีประกันภัยครับค่าซ่อมเนี่ยบอกเลยไม่ต่ำกว่าแสนแน่อาจจะต้องขายซากทิ้งถ้าเป็นไปได้นะก็อยากให้รัฐเนี่ยส่งทีมช่างมาช่วยหน่อยได้ไหมล่ะตอนนี้เนี่ยผมลำบากมากนะฮะหรือจะมาเยียวยาอย่างน้อยสัก 50% ผมก็ยังคงรับได้นะฟังเสียงอะเออครับ
3: 2คันนะครับ
2: จมเหมือนกัน
3: จมเหมือนกันกับฝั่งนู้นครับสีดำนะ
2: ต้องไหวไหม
3: ไม่ไหวครับไม่ไหวต้องไหวที่ต้องสตาร์ทไม่ได้ต้องให้เขามายกอีกยังไม่ค่อยมีเงินด้วยครับยาครับยาครับคนที่ล้มบางคนก็ไม่มีประกันใช่ไหมครับอันนั้นแหละไม่มีครับ
2: ต้องเอง 100%
3: ใช่ 100% เลยครับอย่างน้อยก็เป็นแสนนะมาครับเนี่ย
2: ต่อคัน
3: ใช่ครับไม่รู้ซองแล้วไม่รู้ใช้ได้ไหมต้องดูอีกทีหนึ่งก็ไหนช่วยได้ก็น่าจะอย่าให้ช่วยอยู่ครับที่ช่วยพอช่วยได้อะไม่ถึง 100% ก็อย่างน้อยก็50อย่างนี้ครับ
4: วันนั้นที่พี่หนุ่มทำรายการก็คือถ้าน้ำท่วมแบบนี้ห้ามสตาร์ทเด็ดขาด
0: ห้ามสตาร์ทนะ
4: ค่ะ
0: คือต้องเป่าก่อน
4: ค่ะ
0: แล้วก็จะมีรถไฟฟ้าก็ห้ามสตาร์ทเหมือนกันเนี่ยครับโอ้โหคือคนที่มีประกันก็ว่ากันไปคนไม่มีประกันเนี่ยลำบาก
4: ค่ะอย่างของอาเออไม่มีประกัน
0: เนี่ยครับนี่รถของสน.บึงกลุ่ม
4: ค่ะ
0: ยังไม่รอดเลย
4: แล้วแบบนี้ของอาเออก็คือเขาสตาร์ทไม่ได้ก็คือต้องเป่าให้แห้ง
0: ต้องเป่าก่อนต้องเป่าแต่ถ้าเกิดคุณไปสตาร์ทเลยเนี่ยบางทีมันดูดน้ำที่มันค้างอยู่ข้างในลงไปในเครื่อง
4: ค่ะ
0: เข้าไปในเครื่องเนี่ยฮะก็คือที่ต้องทำก็คือต้องเปิดไอ้กรองอากาศออกมาเอาไอ้กรองที่มีอยู่เนี่ยทิ้งไปก่อนหรือไปตากแดดหรืออะไรก็แล้วแต่เอาน้ำเป่านะฮะหัวทงหัวเทียนไอ้ตรงท่อกรองอากาศแอร์โฟนต่างๆนานาท่านก็ต้องพ่นให้หมดเป่าให้หมด
4: ค่ะหลังจากนั้นก็คือต้องลากไปที่ศูนย์ใช่ไหมคะ
0: ครับแล้วก็พงผมก็ต้องรื้อออกมาตาก
4: ค่ะ
0: เนี่ยฮะแต่เห็นว่ามีช่างอาสาหลายคนก็เริ่มจะช่วยกันดูแลแล้วนะ
4: ค่ะ
0: เนี่ยครับ
4: ไปดูที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าร่มเกล้า33ระดับน้ำยังสูงอยู่ค่ะพี่น้องประชาชนต้องพายเรือบางคนก็ตัดสินใจเดินลุยน้ำออกมาเพื่อจะรับข้าวสารอาหารแห้งที่ทางกลุ่มจิตอาสานำมาบริจาคทีมข่าวลงเรือไปกับทางกรมฐานช่างจังหวัดราชบุรีเข้าไปช่วยเหลือน้องปรินซ์ค่ะน้องปรินซ์อายุแค่6เดือนแล้วมีไข้ก็พาน้องออกมาส่งโรงพยาบาลทางคุณพ่อบอกว่า6วันที่ผ่านมาถือว่าลำบากมากไม่มีน้ำใช้ก็ต้องใช้น้ำดื่มที่ได้รับแจกมาค่ะมาดื่มกินมาทำความสะอาดร่างกายเนี่ยค่ะน้องไข้ขึ้นสูงกลางคืนแทบไม่ได้นอนเลยก็คือต้องเฝ้าระวังว่าน้ำจะท่วมมาอีกไหมจะมาเท่าไหร่แล้วตอนนี้น้ำเริ่มมีกลิ่นแล้วด้วยค่ะ
0: ลองฟังดูครับ
5: น้ำมันขึ้นเร็วนะพี่ขึ้นเร็วมากๆชั่วโมงนึงนี่ขึ้นแบบปุ๊บๆเลยแล้วก็มาขั้นสุดท้ายนี่คือวันเสาร์วันเสาร์นี่น้ำขึ้นเยอะตรงเนี้ยช่วงเซเว่นเนี่ยลึกที่สุดคือเนี่ยผมเป็นคนเนี่ยประมาณคางผมกับถึงหัวแต่ผมมีนี่ไงคือเอาแพลอยออกมาข้างนอกมาเอาน้ำ

0: ที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไปไทยสมายบัสรถเมล์ไฟฟ้าคันสีน้ำเงินของคนไทยเช็คเวลารถเมล์ได้ทุกสายผ่านไลน์ @TSB Official
2: ใช่มันบอกเราไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยหวัดร้อนมองคอเริ่มไอก็เลยออกมาข้างนอกไปหาหมอดีกว่าจริงไม่อยากออกมาแล้วเพราะมันเนี่ยพี่ก็ดูดิดูสภาพแวดล้อมนะ
3: ส่วนพื้นที่สายไหมบริเวณซอย43เมื่อคืนนี้วิทย์จะมีการปะทะนะคะหลังจากที่สำนักงานระบายน้ำกรุงเทพมหานครนำรถแบ็คโฮลหินคลุกมาทำแนวกั้นน้ำไม่ให้น้ำในหมู่บ้านไหลออกไปสู่ถนนชาวบ้านก็ประท้วงแล้วค่ะสุดท้ายก็ต้องรื้อออกเช้านี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปจุดนี้พบว่าตอนนี้ไม่มีคันกั้นน้ำไม่มีอุปกรณ์ก่อสร้างในการทำคันแล้วทางออกก็สามารถเข้าออกได้ตามปกติถ้าไปดูในซอยตอนนี้น้ำท่วมอยู่ที่ระดับหัวเข่าชาวบ้านในซอยนี้คุณชลิตาบอกว่าเมื่อคืนตอนที่กำลังเข้ามาเห็นเจ้าหน้าที่กำลังทำคันกั้นน้ำที่ปากซอยก็เลยถามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ชี้แจงบอกว่าป้องกันไม่ให้น้ำจากในหมู่บ้านไหลออกไปที่ถนนชาวบ้านก็เลยร้องเรียนไปที่ผอ.เขตนะคะแล้วได้รับการชี้แจงว่าให้สร้างคันกั้นน้ำบริเวณกลางซอยแล้วก็ท้ายซอยซึ่งเป็นจุดที่อยู่ติดกับคลอง6วาเป็นจุดเดียวกับที่เคยทำตอนปี54ทางผู้ปฏิบัติงานน่าจะเข้าใจคลาดเคลื่อนแล้วก็ย้ำว่าผอ.เขตควรจะแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบด้วยว่าจะมีการทำคันกั้นที่บริเวณไหนแล้วทำไปเพื่ออะไรเพราะว่าในฐานะคนในซอยอะค่ะคือถ้าเฉลี่ยน้ำเนี่ยเขาบอกว่าเขาโอเคแต่ว่าถ้ากั้นน้ำไม่ให้น้ำจากในหมู่บ้านออกไปที่ถนนแล้วเขาจะอยู่ยังไง
4: เขาก็แย่เลย
3: ใช่ค่ะ
4: ลองฟังดูครับ
5: ใช่ค่ะเมื่อคืนกลับบ้านมาประมาณทุ่มครึ่งอะค่ะก็มีการตั้งเป็นลูกระนาดขนาดใหญ่อะค่ะโดยที่เราถามเจ้าหน้าที่ว่ามาทำอะไรกันเขาบอกว่ามาทำกั้นน้ำเพื่อไม่ให้น้ำออกไปอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยเราก็เลยร้องเรียนกันไปค่ะติดต่อผอ.เขตซึ่งท่านใจดีมากนะคะท่านก็มาแล้วท่านก็ให้สรุปว่าจริงๆอะท่านสั่งให้ทำด้านหลังค่ะแต่เจ้าที่อาจจะมีการประสานงานที่ผิดพลาดกันนะคะตกดึกประมาณห้าทุ่มครึ่งอะค่ะไอตรงคันกั้นนั้นก็หายไปค่ะแล้วก็ได้ข่าวว่าพรุ่งนี้เช้าจะกลับมาทำข้างหลังค่ะต้องขอความร่วมมืออะค่ะว่าถ้าจะทำอะไรช่วยแจ้งกับประชาชนนิดนึงอะค่ะจะกั้นพวกเราก็ยินดีแต่ต้องบอกแจ้งชี้แจงอะค่ะจะกั้นตรงนี้เพราะอะไรต้องมีเหตุผลต้องมีหนังสือชี้แจงค่ะอย่างเมื่อคืนที่ชาวบ้านลุมกันอะเพราะไม่มีหนังสือชี้แจงค่ะกังวลเราถึงอยากทราบความชัดเจนว่าตกลงเราจะต้องทำยังไงจะต้องอยู่ยังไงขอแค่ให้ท่านชัดเจนกับพวกเราอะค่ะว่าจะขังน้ำจะกั้นน้ำเป็นจำนวนเท่าไหร่ไม่ใช่บอกให้เรารอแบบ4วัน5วันอย่างเงี้ยโดยไม่มีกำหนดค่ะไม่รู้เมื่อไหร่
4: เนี่ยครับคุณผู้ชมครับโอ้คือชาวบ้านแล้วก็งงไม่มีการไปแจ้งเขากันก่อน
3: ค่ะ
4: นี่นะครับเมื่อกี้น้องพึ่งลงไปนะ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: พึ่งก็ลงพื้นที่บ่อยเหมือนกันคนส่งข้อความเข้ามาอีกแล้ว
3: ว่าอยากขอว่า
4: ไม่บอกน้องพึ่งระวังเท้าเปื่อยนะระวังปิงเกาะบ้างอะไรไม่รู้เนี่ย
3: ค่ะ
4: ทีน้าอ้นไม่เห็นบอกงี้เลยน้าอ้นระวังปิงเกาะระวังเท้าเปื่อยน้าอ้นก็ลง
3: น้าอ้นเกือบจะโดนปลิงควายกัดด้วยวันก่อน
4: แต่คนไปบอกว่าน้องพึ่งระวัง
3: น้าอ้นน่าจะน้อยใจนะคะ
4: เอาสำหรับน้ำในพื้นที่สายไหมคุณผู้ชมครับก็เรียกว่ายังคงท่วมสูงอยู่นะฮะ45-50เซนนะครับรถเล็กนี่สัญจรลำบากมากนะครับโดยเฉพาะตามซอยย่อยชาวบ้านเนี่ยต้องลุยน้ำเน่านะฮะเดินออกมาด้านนอกครับเพื่อไปทำงานแล้วก็มาหาซื้ออาหารด้วยครับคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะไปที่สมุทรปราการบ้างคุณผู้ชมครับแม่ค้าบางบ่อนะฮะไม่อยากรับน้ำจากกทม.เลยนะฮะบอกว่าตลาดริมคลองปิดมา5วันขาดรายได้อยากให้รัฐนั้นช่วยเร่งระบายน้ำหน่อยนี่ครับคุณผู้ชมครับสมุทรปราการนะฮะกรณีที่ปภ.เนี่ยส่งข้อความแจ้งเตือนนะครับชาวบางพลีบางบ่อบางเสาธงสมุทรปราการบอกว่าระดับน้ำยังทรงตัวอีก 7-10 วันเนื่องจากมีการระบายน้ำบางส่วนจากพื้นที่ด้านตะวันออกของกทม.เพื่อลงทะเลสมุทรปราการขอให้ประชาชนนั้นระวังอันตรายจากน้ำท่วมและไฟฟ้าช็อตผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปเลยนะครับไปแถวๆตลาดริมคลองสำโรงนะครับติดกับทางสำนักงานอำเภอบางบ่อพบว่าตลาดแห่งนี้ครับถูกน้ำท่วมร้านค้าปิดทั้งหมดเลยนะฮะโดยบริเวณพื้นตลาดริมคลองสำโรงนะฮะน้ำยังคงท่วมขังสูงประมาณสัก 5-10 เมตรนี่ตลาดบางบ่อครับคุณผู้ชมครับคุณอรนุชครับอายุ74ปีเป็นเจ้าของร้านขายของชำบอกว่าตั้งแต่ฝนตกมา ต้องหยุดขายของมา5วันแล้วปีนี้หนักมากๆจริงๆปกติน้ำไม่เคยท่วมเข้าบ้านแต่ปีนี้ท่วมสูงจริงๆเข้าถึงด้านในเลยย้ายของหนีแทบไม่ทันทำให้ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากส่วนสมาชิกในบ้าน3คนตอนนี้นู่นนะฮะไปอยู่ชั้น2แล้ว
3: ล่าสุดได้ข้อความจากปภ.แจ้งว่าจะมีน้ำจากภาคตะวันออกของกทม.เข้ามาในพื้นที่อำเภอบางบ่อบางพลีบางเสาธงตนเองวิตกกังวลแต่ไม่รู้จะทำยังไงส่วนข้าวของคงจะไม่ได้ขนย้ายหนีเพราะว่ามันพังเสียหายไปหมดแล้วอยากจะฝากไปถึงหน่วยงานภาครัฐขอให้ช่วยคิดก่อนว่าน้ำจะมามากหรือเปล่าควรจะมีการวางแผนการระบายน้ำอย่าให้น้ำท่วมบ้านพี่น้องประชาชนมากจนเกินไปคือถ้าท่วมเล็กน้อยพวกเราเองยังพอรับได
6: ้รับรู้ยังฮะว่าเดี๋ยวจะมีน้ำจากภาคตะวันออกมาเติมกระทบบ้านเราเนี่ย
7: ระบายไปทางนี้เหรอ
6: ใช่ๆมันจะกระทบ3อำเภอบางพีบางบ่อบางสาทงนะตอนนี้รู้สึกยังไงณตอนนี
7: ้มันก็อึดอัดไงหนูมันก็เดินออกไปไหนมาไหนไม่ได้แล้วมันกลัวเราขาเขอมันจะเน่าหมดเนี่ย
6: ครับ
7: ไอ้ค้าขายไม่ต้องพูดถึงหรอกแล้วคนไม่มาตลาดเลยใช่มั้ยไม่มาเลยจะเงียบกันไปหมดประมาณนี้ประมาณ5วันละ
4: เนี่ยครับผู้ชมครับที่บางบ่อนะฮะน้ำท่วมหนักเลย
3: ค่ะ
4: พักสักครู่ผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะ
0: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไปไทยสมายบัสรถเมล์ไฟฟ้าคันสีน้ำเงินของคนไทยเช็คเวลารถเมล์ได้ทุกสายผ่าน LINE @tsbofficial
8: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
9: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: แอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคริเออร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอสเย็นดีมีคืนติดแอร์แคริเออร์เทควีหรือเทคเอสรับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลยแคริเออร์เทควีและเทคเอส
12: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กซ์มีอะไรให้ออโต้แบ็กซ์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กซ์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กซ์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กซ์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
11: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
13: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
14: ปอร์เช่เช็คอินกลับมาพรึก AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่ปอร์เช่เซ็นเตอร์กลับมาพรึกครบทุกเอลิเมนต์ของเดสติเนชันปอร์เช่บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดยปอร์เช่ Pro และทีมงาน Certified by ปอร์เช่ Germany ปอร์เช่เซ็นเตอร์กลับมาพรึกพบกันเร็วๆนี้ AAS The Name You Can Trust 0911-911-911
13: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
15: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้
16: ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
17: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมทายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
18: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727
19: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 นถึง 4:00 นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
20: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
18: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 พบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 โหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
0: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
4: ริด
3: ค่ะ
4: เนี่ยฮะใส่หมวกนะเมื่อกี้นะขอดูภาพเมื่อสักครู่อีกทีนะบังริดเมื่อสักครู่นี้ที่คุณปอนไปยืนคุยดูนะนี่บังริดนี่อ่ะหยุดนะนี่นะคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาย้อนบังริดเนี่ยคุณผู้ชมครับคือแกเองเนี่ยเป็นชาวบ้านแล้วน้ำเนี่ยท่วมนะฮะตอนแรกเนี่ยน้ำท่วมมาประมาณสักเข่าถึงหัวเข่าคุณผู้ชมพี่หมวย
3: ค่ะ
4: ปรากฏคุณผู้ชมข้ามไปวันหนึ่งบังรีดคนนี้ครับคุณผู้ชมครับคือแกเองเนี่ยออกไปหาปลามาให้คนในบ้านกินเพราะมันออกไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงล่าสุดแกเสียชีวิตนะฮะ
3: โอ้ค่ะ
4: คือน้ำท่วมแล้วแกเอาเรือออกไปหาปลาแล้วเหมือนกันรู้สึกเรือจะคว่ำหรือสักอย่างเดี๋ยวลองฟังเสียงคุณปอนออนนิวตอนที่คุณปอนออนนิวเขาไปสัมภาษณ์มานะเรามีฟังเสียงคุณปอนออนนิวอยู่
21: เพราะว่ามันขึ้นแบบน้ำที่ว่ามันพังลงมาจากข้างบน
4: อ
21: ันนี้มันน้ำฝนมันขึ้นเมื่อกี้พอแล้วฝนตกมันขึ้นเป็นนิ้วเป็นนิ้วเป็นนิ้วขึ้นทำอะไรไม่ทันเลยมันขึ้นเร็วมากวันแรกที่เขาประกาศว่าเป็นวันแรกแล้วพรุ่งนี้น่ะเป็นวันที่ว่าจะเข้าเขตกรุงเทพโดยตรงๆอ่ะฝนน่ะแล้วมาเตือนเอาแค่ช่วงกี่วันแต่ถามทำทันมาทำไม่ทันหรอกเอาแค่วางเขตลงมาดูแลมั่งกทมผู้ว่าลงบอกลงมาทางเขตให้เขตมาดูแลมั่งเอางี้ดีกว่าง่าย
4: ๆเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับโอ้โหข้ามไปแค่วันเดียวคุณผู้ชมครับปรากฏว่าบางแกเสียชีวิตคุณปอนก็เลยตกใจนะฮะแล้วก็โอ้โหมันเกิดเหตุแบบนี้ได้ยังไงแล้วเดี๋ยวฟังญาติพี่น้องของบางรีดเขาพูด
22: ฝนตกน้ำท่วมฉันเสียพี่ชายไป1คน
23: วันนี้ปอนได้มีโอกาสไปให้กำลังใจมะเรียมและป๋ายามรวมไปถึงคนที่อยู่ในราบพัฒนา15เป็นตัวแทนนำถุงอาหารและยาที่พี่ๆน้องๆนำมาบริจาคที่ร้านสมใจฟาร์มไว้ให้ถึงมือคนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ปอนต้องขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของบังลีจากเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้หวังว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุทกภัยในครั้งนี้คงจะทำให้หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหันมาใส่ใจและดูแลความเดือดร้อนของประชาชนให้มากกว่านี
4: ้ญาติของบังลีนะฮะ ลองฟังเสียงมากที่เขาพูดเรามีเสียงมากพูดอยู่นะ
23: ครั้งนี้ต้องขอแสดงความเสียใจต่อการจ
22: ับก่อนที่เขาเคยร่วมงานกันตอนนี้ว่าไม่มีใครรับโทรศัพท์เขาเลยเขาก็เห็นว่าฝนมันเริ่มขึ้นน้ำมันเริ่มขึ้นเขากลัวว่าพี่น้องจะไม่มีอะไรกินเลยพายเรือมาหาปลาเขาบอกมีปลาก็ไปหาปลาไอ้เราก็ไม่ให้เขาออกมาแล้วนะพี่ชายนะอันนี้น้องชายนี่มันไปบอกหลานว่าพ่อเขาเสียแต่คุณสุขบอกว่า
23: ไม่เอาไหมแค่ไม่ต้องเล่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่า
22: เขาตั้งหน้าจะจมน้ำตั้งแต่ตรงนั้นแหละเขาคงจะวูบจมน้ำตั้งแต่ตรงนั้นแล้วเขาก็ลอยแค่ประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเขาลอยถามว่ารัฐบาลช่วยอะไรได้บ้างฝนตกน้ำท่วมฉันเสียพี่ชายไปหนึ่งคนพร้อมกับ5เดือนฉันเสียพ่อเสียพี่ชายเฉพาะใน5เดือนนะจุกนะมันไม่ใช่ว่ามันจุกพอแล้ว
3: ค่ะ
4: แล้วน้ำเท่าเข่า
3: ค่ะ
4: ไปหาปลาจะเอาปลามาให้
3: คนในครอบ
4: คนในครอบครัวได้กินกันเพราะว่าไม่มีอาหารเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับ
3: ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของบังรีด้วยนะคะ
4: อันนี้คุณปอนก็ถือว่าเป็นจิตอาสาก็ลงพื้นที่ไปเหมือนกัน
3: ค่ะคุณปอนบอกเลยว่าวันที่สัมภาษณ์บังรีคือบังรีเครียดมากกับเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้และสำหรับท่านผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่เคหะร่มเกล้าค่ะวันนี้พี่ธนกฤตจิตอารีรัตน์ก็ยังคงลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอยู่แล้วตอนนี้ไปเจอปัญหาปลิงควายจำนวนมากตัวยาวเท่านี้ตัวใหญ่เท่านี้ก็เตือนพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังสำหรับผู้ที่ต้องการอาหารยารักษาโรคขนมน้ำดื่มมารับได้ค่ะที่ถนนร่มเกล้า 19/1 จุดนี้เป็นศูนย์ธนกฤตจิตอาสาและมูลนิธิธรรมนัสพรหมเผ่าค่ะ
4: เนี่ยฮะ
3: ค่ะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ร่มเกล้านะคะมาที่ร่มเกล้า 19/1 ค่ะจากจุดนี้ไปดูที่ระยองนะคะระยองก็เป็นพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งค่ะที่แฟนรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องทีมข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจที่ถนนสายบ้านดอนที่ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองจุดนี้น้ำท่วมสูงมา 3-4 วันแล้วค่ะรถเล็กไม่สามารถจะผ่านได้ผู้สื่อข่าวตัดสินใจขับรถลุยน้ำเข้าไปสำรวจด้านในคนขับรถบรรทุกยังต้องเตือนเลยค่ะบอกว่าอย่าเข้าไปเลยน้ำมันสูงมากชาวบ้านมาทอดแหจับปลากันแล้วชาวบ้านบอกว่าน้ำท่วมมา4วันบางจุดคือลึกสูงระดับเอวแล้วน้ำไม่มีทีท่าว่าจะลดค่ะและตอนนี้ปัญหาที่ตามมาก็คือน้ำเริ่มเน่าเริ่มส่งกลิ่นกังวลว่าถ้าน้ำไม่ลดแล้วเดี๋ยวจะมีมวลน้ำมาจากอำเภอบ้านค่ายอีกพื้นที่นี้จะเป็นยังไง
4: ลองฟังดูครับ
2: คือ3วัน4วันแล้วนี่น่าจะวันที่4นะน้ำเหม็นแล้วอ่ะน้ำเหม็นแล้ว
5: ตอนนี้น้ำเริ่มเน่าแล้วใช่ไหมเนี่ยเหม็นไหมคุณนะยิ่งเหม็นกว่านี้อีกอ๋อมันเน่าจากหญ้าเนาะ
4: ส่วนที่ประจินบุรีคุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวก็ไปสำรวจชุมชนตลาดเทศบาลกบินนะฮะอำเภอกบินบุรีก็พบว่าบรรยากาศเงียบเหงาคุณผู้ชมครับน้ำเนี่ยคงท่วมสูงนะฮะลดระดับลงไปแค่1เมตรคุณผู้ชมครับขณะที่บางจุดเนี่ยน้ำยังท่วมสูงนะประมาณสัก1เมตรครึ่งชาวบ้านแถวนี้นี่ยังคงต้องเดินทางด้วยเรือกันอยู่นะครับขณะที่รถหลายคันจมน้ำไปเลยครับเพราะว่าน้ำเนี่ยมาเร็วแล้วก็เคลื่อนย้ายไม่ทันโดยน้ำที่ลดจากพื้นที่กบิลบุรีก็ไหลไปฮะที่อำเภอศรีมหาโพธินะฮะแล้วก็อำเภอเมืองประจินบุรีก่อนไปรวมกันนะครับที่อำเภอบ้านสร้างจากนั้นครับก็จะไหลลงทะเลต่อไปทางด้านของคุณนิชาพรทิพยารมณ์นะครับรองนายกเทศบาลตำบลกบินท่านบอกว่าปีนี้เนี่ยน้ำมาเยอะแล้วมาเร็วโดยน้ำท่วมสูงสุดอยู่ที่2เมตรหนักกว่าปี56นะฮะทำให้ตั้งตัวไม่ทันกันจริงๆโดยที่จุดนี้ครับมีผู้ป่วยติดเตียงอยู่เยอะมากต้องรีบช่วยกันอพยพออกไปโอ้น่าสงสารคุณผู้ชมครับไปที่ฉะเชิงเทราคุณผู้ชมครับฉะเชิงเทราครับคุณผู้ชมครับไปเจอไอ้เข้อีกแล้วครับไอ้เข้ขนาดกว่า3เมตรครับริมคลองแน่คุณผู้ชมอ้าปากโอ้ตายเห็นไหมคุณผู้ชมตัวใหญ่ใหญ่นะ
3: โอ้ริมคลองส่งน้ำค่ะจุดนี้
4: อืมเช้านี้คุณผู้ชมครับคุณอุดรเทพวาทีขออภัยฮะเป็นอดีตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราครับออกมาโพสต์ Facebook ส่วนตัวประกาศแจ้งเตือนครับประชาชนนะบอกว่าระวังนะมีคนพบเห็นไอ้เข้ ตัวย้ายใหญ่ความยาวนี่3เมตรกว่าไปเจออยู่บนไหลทางคลองส่งน้ำหมู่2บ้านพะเนียงบ้านบางพะเนียงนะฮะอยู่ที่คูยายหมีสนามชัยเขตที่ฉะเชิงเทราครับผู้ชมครับแล้วคุณผู้ชมลองดูตรงนั้นน่ะนะ
3: โ
4: อ้อ้าปากทำไมน่ะฮะ
3: ตัวใหญ่มาก3เมตร
4: ตัวใหญ่มันมายังไงนะคุณผู้ชม
3: ค่ะ
4: คุณอุดรนี่เขากลัวนะบอกว่าจะเกิดอันตรายต่อประชาชนที่กำลังหาปลาและต้องใช้ถนนที่เป็นเพียงเส้นทางเดียวนะครับที่มึงสามารถสัญจรไปมาได้ฝากสื่อหน่อยช่วยประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหน่อยบอกให้ระวังไอ้เข้หน่อยตอนนี้กำลังประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วโดยจุดที่พบจระเข้นะครับเป็นถนนทางเบี่ยงที่สามารถใช้การได้เพื่อเข้าไปในพื้นที่3ตำบลที่ถูกน้ำนั้นท่วมโอบล้อมเอาไว้ก็คือตำบลท่ากระดานตำบลคูใหญ่หมีนะฮะแล้วก็มีตำบลทุ่งพระยาล่าสุดครับเจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังช่วยกันค้นหานะครับจนสุดท้ายไปเจอไอ้เข้ตัวนี้ครับคุณผู้ชมครับว่ายน้ำอยู่ในคลองส่งน้ำนะคุณผู้ชมไหนดูสินี่คุณผู้ชมโอ้ตายแล้วเพราะไกลทองคลองแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะหลายคนถามว่า3คนนี้ยังปลอดภัยดีไหมปลอดภัยนะเอาเคขึ้นมาเรียบร้อยเนี่ยครับเบื้องต้นก็ตรวจสอบแล้วนะครับจระเข้บอกว่าผมหลุดออกมาจากฟาร์มแห่งหนึ่งในพื้นที่มีการประชาสัมพันธ์ถ้าประชาชนพบเห็นจระเข้อีกก็รีบแจ้งผู้นำชุมชนเลย
3: แต่ว่าอันนี้เขายิงตายเลยอะค่ะ
4: ฮะ
3: ใช่ตำรวจตัดสินใจใช้ปืนยิงจระเข้ตาย
4: ยิงไอ้เข้เลยเหรอ
3: ตามรายงานข่าวอะค่ะเจอในน้ำแล้วก็ยิงแล้วพอตายก็เลยจับขึ้นน้ำมาแล้วก็เดี๋ยวส่งให้ประมงจังหวัดไปตรวจสอบ
4: ตายซะแล้วคุณผู้ชมโอ
3: ้ตัวใหญ
4: ่ตำรวจยิงเลยเหรอ
3: ตำรวจยิงค่ะ
4: มันเอาขึ้นไม่ได้ใช่ไหมนะคุณผู้ชมนั่นนะปืนตำรวจยิงเลยโถเนี่ยหมดสภาพ
3: โอ้
4: แน่เอาฟังเสียงเจ้าหน้าที่หน่อยครับ
1: สรุปแล้วมีกี่ตัวครับ
6: ตัวเดียวครับตัวเดียวจริงแล้วต้องฝากคนเลี้ยงอะครับนะครับฝากชาวบ้านที่อยากจะเลี้ยงแต่เลี้ยงไว้ดูเล่นเลี้ยงเป็นธุรกิจก็ขออนุญาตให้ถูกต้องนะครับเพื่อความมาตรฐานของบ่ออย่างเงี้ยแอบเลี้ยงเงี้ยครับมีความผิดทางกฎหมายนะครับน่าจะโทษน่าจะค่อนข้างหนักนะครับ5ปีน่าจะไม่ 500,000ปรับ 500,000 แล้วก็ไม่เกิน 500,000 แล้วก็ติด
4: โอ้ยจระเข้บอกผมผิดอะไรเนี่ย
3: ผมหลุดออกมาจากฟาร์ม
4: ผมหลุดออกมาจากฟาร์
3: ม
4: ถ้ามันพูดได้มันคงบอกทีเนื้อทองเขายังออกไปอยู่ที่อื่นเลย
3: อันนั้นขนย้ายเนื้อทองใหญ่กว่านี้
4: เนื้อทองใหญ่กว่านี้เนื้อทอง4เมตร
3: ค่ะ
4: เนี่ย
3: ยังกังวลอยู่ในฉะเชิงเทราค่ะ
4: วาสนาจระเข้ก็ยังต่างกันเลยแม่สงสารมันนะ
3: ตัว
4: น
3: ี้
4: ถือว่ามีแค่ตัวเดียวแต่ถ้าเกิดมันจะไปเป็นอันตรายกับประชาชนมันก็มันจริงๆมันต้องจับขึ้นมายิงเลยเหรอ
3: ค่ะหรือมันก็จะว่ายหนีไปเรื่อยๆ
4: ไม่รู้เหมือนกันน่ะพี่หมวยมันคงเจอแล้วคงยิงเลยอ่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวหลุดออกไปก็
3: อันตรายกับชาวบ้านเพราะชาวบ้านก็ต้องออกมาหาปลา
4: หลายคนบอกว่ากรณีแบบนี้กำจัดทิ้งก็ถูกแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกถ้าหลุดหายไปตามกันให้วุ่นอีกจับบางคนบอกว่าจับไม่เป็นก็แจ้งอาสาครับเขาจับเป็นนะบางคนก็บอกสงสารเนี่ยฮะก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันไป
3: ค่ะ
4: คนที่เขารักสัตว์เขาก็สงสารคนที่เขามองว่ามันจะเป็นภัยกับชาวบ้านเขาก็บอกว่าทำถูกแล้วนี่นะไปคุยกันเองนะ ไม่รู้จะยังไงนะเอาพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
1: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
2: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
3: ไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
4: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว

0: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
2: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
3: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
4: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
5: คือผู้ชมผมคุยกับพี่หมวยอยู่คนส่งมาบอกว่าคุณหนุ่มคะจระเข้เมื่อกี้เขายิงยาสลบหรือเปล่าคือจริงๆอ่ะทีมข่าวเราเนี่ยเขาตัดภาพบางภาพออกไปตอนเขายิงเนี่ยเขายิงปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างนี้เลย
6: ตาย
5: ใช่ไหม
6: ค่ะ
5: ใช่ไหมเขายิงอย่างนี้เลยไม่ใช่ยาสลบนะ
6: ค่ะเขาบอกว่าน้ำกระจาย
5: น้ำกระจายเลยอ่ะ
6: เนี่ยเนี่ยเนี่ยภาพเนี่ย
5: ไอ้นั่นปืนยาสลบแล้วเวลาคุณดูข้างบนขวามือข้างบนนั่นอ่ะ
6: ค่ะ
5: ไม่ใช่ไม่ใช่ยาสลบแล้วครับ
6: ค
5: ่
6: ะ
5: อ
6: ันนั้นกระบอกเดียวหรือสองกระบอกคะ
5: น่าจะสองกระบอกพี่หมวยนั่นน่ะสองกระบอก
6: ค่ะ
5: กับดาวจระเข้ไปแล้ว
6: ค่ะ
5: เนี่ยครับรู้สึกแอร์เมสจะโทรมาถามอยู่ไหน
6: เอาไปส่งที่ประมงจังหวัดค่ะค่ะ
5: ไปดูการตลาดหน่อยคุณผู้ชมครับ
6: เนื่องในโอกาสครบรอบ10ปีของมิสเตอร์ DIY ค่ะผู้นำธุรกิจค้าปลีกอุปกรณ์ตกแต่งบ้านและสินค้าไลฟ์สไตล์ที่อยู่เคียงข้างคนไทยมาตั้งแต่ปี2559ด้วยจำนวนสาขามากกว่า 1,300 สาขาครอบคลุมพื้นที่77จังหวัดทั่วประเทศไทยฉลองใหญ่ค่ะจัดแคมเปญ Mr. DIY Brand Sale ช็อปของแบรนด์ต้องเลือกที่คุ้มฉลอง10ปีจัดเต็มคุ้มคูณ3ตลอดเดือนตุลาคมนี้ค่ะคุ้มที่1เป็นครั้งเดียวในรอบปีนะคะยกทัพสินค้า Private Brand Mr. DIY มาลดสูงสุด 60% ค่ะตอกย้ำจุดยืน Always Low Price พบกับสินค้าคุ้มค่ามากมายทั้งสินค้าเครื่องใช้ในครัวเรือนไม่ว่าจะเป็นชุดไม้กวาดพร้อมกับที่ตักผงยังมีทิชชู่ทำความสะอาดไปจนถึงสินค้าต้อนรับเปิดเทอมอย่างรองเท้านักเรียนกระเป๋าใส่กล่องถนอมอาหารค่ะ
5: คุ้มที่2นะครับชวนร่วมกิจกรรมช็อปโชว์และลุ้นนะฮะเพียงถ่ายภาพคู่สแตนดี้ครับเล่าเรื่องราว10ปีมิสเตอร์ DIY นะฮะผ่านเรื่องราวของคุณนะครับโพสต์ใต้ Facebook ครับ Mr. DIY Thailand หรือว่า TikTok นะฮะโพสต์ไหนทำถูกต้องตามกติกาและใจคณะกรรมการในรอบโชว์ผลงานลุ้นรับไปเลยนะครับ iPhone Duo นี่นะฮะ iPhone Duo ไอ้รุ่นใหม่นะ
6: ค่ะ
5: นะยังไม่ออกอันเนี้ยความจุ256 GB นะครับท่านผู้ชมครับยังมี iPhone 18 Pro ความจุ256 GB รวม5เครื่องยังมีบัตรกำนัน Mr. DIY อีก5รางวัลนะครับท่านผู้ชมครับ
6: ส่วนคนที่ไม่ได้รางวัลในรอบแรกค่ะก็ยังได้รับสิทธิ์เข้าร่วมจับรางวัลรอบลุ้นรางวัลลุ้นรับ iPhone Duo ความจุ256 GB iPhone 18 Pro ความจุ256 GB รวมอีก5เครื่องแล้วยังมีบัตรกำนัน Mr. DIY อีก50รางวัลรวมของรางวัลทั้งหมด65รางวัลมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทเมื่อช็อปขั้นต่ำ300บาทต่อใบเสร็จตั้งแต่วันที่1ตุลาคมก็คือวันนี้จนถึง31ตุลาคมนี้ค่ะยังมีคุ้มที่3ก็คือสินค้าแลกซื้อสุดคุ้มค่ะร่มพับอัตโนมัติแล้วร่มพกพาที่กัน UV ช็อปครบ300บาทแลกซื้อได้เพียง159บาทจากปกติราคา330บาทไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ค่ะ แต่สินค้ามีจำนวนจำกัดตั้งแต่วันที่15กันยายนถึง14พฤศจิกายนนี้ค่ะ
5: ครับผมก็สามารถนะฮะติดตามรายละเอียดได้เลยนะครับที่ www นะครับ mrdiy.co.th นะครับแล้วก็เข้าไปที่ร้าน Mr. DIY ทุกครั้งก็อย่าลืมมองหาสินค้าแบรนด์ Mr. DIY นะครับพร้อมนะฮะช็อปของแบรนด์ไปด้วยนะต้องเลือกที่คุ้มนะภายใต้แนวคิดนะครับนั่นก็คือ
6: Always Smart Choice ค่ะเลือกฉลาด Smart เสมอ Always Smart Choice เลือกฉลาด Smart เสมอ
5: Smart เสมอนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะของมิสเตอร์ DIY เขานะครับวันนี้โหนกระแสยังคงติดตามเรื่องน้ำท่วมนะครับผู้ชมครับเรายังคงต้องวนเวียนอยู่กับเรื่องของน้ำเหนือเพราะว่าน้ำเหนือที่มันไหลลงมาเนี่ยคือเขาบอกเลยว่ามันมีโอกาสที่จะท่วมพอสมควรเลยล่ะครับแล้วที่สำคัญที่สุดคือเขาต้องไปหวังเรื่องของฝนที่จะตกลงมาเสริมถ้าฝนตกลงมาปริมาณที่มันเยอะ
6: อ
5: ันนี้ก็ต้องเตรียมตัวกันให้ตาลาวันแล้วครับผู้ชมครับอย่างน้อยเตรียมตัวไว้ก่อนก็ดีนะฮะดีกว่าที่เรายังไม่ทันเตรียมตัวอะไรแล้วก็ไปบอกเฝ้าระวังแต่พอถึงเวลาเฝ้าระวังทีไรมันไม่เกิดปุ๊บเราก็ไม่ได้สนใจแต่ถ้าเตรียมตัวแบบนี้เราเตรียมไว้ได
6: ้ค่ะ
5: พอเตรียมแต่ถ้าเกิดมันไม่มาก็ไม่เป็นไรก็เตรียมตัวไว้ดีกว่าที่มันเกิดขึ้นแล้วเราไม่ทันแล้ววันนี้นะฮะเราจะพูดคุยทางฝั่งของตัวน้องท็อปนะฮะท้องพบนัทธฤทธิ์นะฮะแกเป็นเด็กคนหนึ่งเนี่ยนะครับใช่ไหม
6: น้องที
5: น้องทีขออภัยนะฮะน้องทีแล้วก็น้องท็อปด้วย2คนมาด้วยกันนั่นแหละน้องทีเนี่ยเป็นคนเขียนแอปพลิเคชันนะน้องทีเขียนใช่ไหมลูก
7: ใช่ครับผม
5: เขียนเกี่ยวกับอะไรเตือนว่ามีน้ำตรงไหนอะไรเงี้ยใช่ไหมลูก
7: ใช่เป็นแจ้งเตือนว่าจุดไหนมีน้ำระดับไหนบ้างครับพี่หนุ่ม
5: อันนี้คือในฉะเชิงเทราใช่ไหม
7: ในฉะเชิงเทราก่อนครับ
5: แล้วเราก็ทำขึ้นมาหลังจากนั้นชาวบ้านก็จะเข้าไปดูได้
7: ใช่ครับก็จะดูได้ว่าโซนไหนมีสีประมาณไหนบ้างครับผมก็จะดูในฉะเชิงเทราทั้งหมดภาพรวมครับ
5: อ๋อโอเคเห็นว่าตอนนี้กำลังพัฒนาไปอีกด้วยใช่ไหม
7: แชปกำลังทำฟีเจอร์ที่แจ้งเตือนสัตว์ดุร้ายอยู่ครับ
8: เมื่อกี้เลยครับ
6: อ๋อจระเข้
7: จระเข้หลุด
6: จระเข้หลุด
8: ก็เตือนได้
7: ใช่ครับจะมี
5: ก็เตือนได้เหมือนกันว่ามีจระเข้ตรงนี้
7: ใช่ครับ
8: เสร็จแล้วครับเมื่อกี้หลังจากที่ดูข่าวเมื่อกี้
5: อ๋อเมื่อกี้น้องดูข่าวไอ้เข้ที่กลับดาวจระเข้ไปน้องเขียนเลยเหรอ
8: ใช่ครับเขียนเมื่อกี้เลยครับ
6: โอ้โหเร็วมาก
8: เสร็จแล้วด้วย
5: แล้วก็คือบอกจะบอกว่าจระเข้อยู่ตรงนี้
8: ใช่ครับ
7: ถ้าใครอยากไปดูถ้ามีรายงานนะ
8: ให้รีพอร์ตมาได้ว่ามีจระเข้อยู่ตรงนี้ให้ระวังอะไรเงี้ยครับ
5: อ๋อคนก็จะได้รู้ตัวแล้วก็เข้าไปดู
8: ใช่ครับ
5: อ๋อน้องเรียนอยู่ชั้นอะไรลูก
7: อยู่ม.6โรงเรียนสุจิปุริจังหวัดฉะเชิงเทราครับ
5: น้องเรียนอยู่ม.6เองเหรอ
6: ค่ะ
7: ครับผม
5: โอ้น้องทำพี่ดูโง่ไปเลยน้องอยู่ม.6น้องทำขนาดนี
6: ้
5: ม.6พี่ยังแต่งชุดไปเที่ยวอยู่เลย
6: น้องดูข่าวเราแล้วน้องเขียนเลยเขียนโปรแกรมเลยเมื่อกี
5: ้ม.6พี่ยังจีบหญิงอยู่เลยอ่ะน้องน้องนี่เนาะ
6: ค่ะเก่งมาก
5: เก่งเนาะ
6: ค่ะ
5: อ้าวเดี๋ยวไปคุยที่โหนกระแสนะครับแล้ววันนี้ทางฝั่งของตัวท่านผอ.ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติหรือว่าสธชวันนี้ท่านมานั่งนะครับเมื่อวานนี้จะเป็นทางฝั่งของรองเลขา
6: ค่ะ
5: นะครับก็คือพี่ไพฑูรย
6: ์ใช่
5: นะครับวันนี้ส่งตัวแทนมานะฮะแต่วันนี้ก็ได้ความรู้คุณผู้ชมครับลองไปตามดูนะฮะ
6: ค่ะติดตามกับพี่หนุ่มค่ะสวัสดีค่ะ
5: ครับ

วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวFM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: โหนกระแสจากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดย AIS 3BB Fiber 3อนาคตที่มากกว่าเพื่อคุณ
2: เวลโนวาเมลาเคลียร์เคลียร์รอยฝ้าและเสริมผิวให้ดูขาวกระจ่างนวัตกรรมไบโอ CPX จากธนาคารปอสาและลำไย
3: ยาน้ำแก้ไออายุราไลท์สูตรไม่มีน้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอายุราไลท์ใส่ใจไม่ใส่น้ำตาล Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
4: ตรงส่วนของฉะเชิงเทรานะฮะหรือนครนายกต่างๆนานานะครับแล้วก็ยังมีทางฝั่งของตัวทางด้านซ้ายก็เป็นอุทัยอันนั้นก็เป็นสแกกลาง
5: ครับ
4: นะฮะสแกกลางที่ไหลมาแล้วก็ไปดันกับทาง
5: แม่น้ำเจ้าพระยา
4: แม่น้ำเจ้าพระยาเพราะมันจะเข้าเจ้าพระยา
5: ครับ
4: นะฮะแล้วเดี๋ยวดูภาพคุณผู้ชมที่ผมจำคร่าวๆจากเมื่อวานเดี๋ยวไปดูครับวันนี้ว่าความคืบหน้าจะเป็นยังไงแล้ววันนี้ครับเราจะไปคุยกับทางฝั่งของตัวน้องทีนะก็เป็นคนที่เขียนแอปนะครับเตือนคนเตือนภัยคนที่อยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยนะวันนี้น้องมาพร้อมกับทางคุณท็อปนะฮะเป็นเพจเรารัก8ริ้วนะฮะสวัสดีทั้ง2ท่านครับ
6: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับท็อปครับสวัสดีครับทีครับแล้วก็วันนี้นะครับเรามีท่านธนาโรจน์วรรัตน์ประเสริฐนะฮะท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.มานั่งกับเรา
6: สวัสดีครับ
4: เดี๋ยวก่อนที่จะคุยกับ2ท่านขอคุยกับทางฝั่งของตัวท่านผอ.ก่อนผอ.ครับตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างฮะ
5: ครับก็จากที่เกิดฝนตกอีกครั้งหนึ่งนะครับที่สถานการณ์น่าจะคลี่คลายไปแล้วนะครับที่ลุ่มน้ำปิงนะ
4: ครับ
5: แล้วก็ปริมาณน้ำเนี่ยครับเพิ่มขึ้นนะครับจาก700เนี่ยนะครับไปเป็น 1,700
4: จาก700ไปเป็น 1,700 อันนี้ที่ตรงไหนฮะปิงเหรอ
5: ของแม่น้ำปิงครับวันเดียวนะครับวันเดียว
4: ครับ
5: ครับก็น้ำสุดนะครับก็เพิ่มพรวดลงมา
4: เดี๋ยวนะท่านเมื่อวานเนี้ยที่ผมนั่งคุยกับทางท่านรองเลขา
5: ครับ
4: ท่านไปทูลไปเนี่ย
5: ครับ
4: เมื่อวานเนี้ยมันอยู่ที่700
5: ครับไม่ครับก่อนหน้านี้นะครับ2วัน
4: เจ็ดร้อย
5: ครับ
4: แล้วเมื่อวานฝนตก
5: ครับตกเกิดเหตุการณ์มาแล้วนะครับในวันที่29นะครับแล้วก็ส่งผลให้น้ำเนี่ยกำลังเคลื่อนตัวมา
4: ครับ
5: ครับเคลื่อนตัวมาณขณะนี้เคลื่อนตัวมาถึงที่นครสวรรค์แล้ว
4: ครับ
5: ครับก็เราคาดการณ์ว่าจะสูงสุดนะครับในวันนี
4: ้ก็คือ
5: วันนี้ครับวันนี้ครับ
4: ถูงเท่าไหร่ครับประมาณ
5: ประมาณปริมาณที่ผ่านนะครับ 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
4: 2,600 ลูกบาศก์เมตรนะครับ
5: ครับ
4: อันนี้คือปิง
5: มารวมแล้วครับมารวมที่นครสวรรค์แล้วไหลมารวมนครสวรรค์แล้วครับตอนนี้ 2,600 นะครับมวลน้ำวันนี้มาถึงนครสวรรค์แล้ว
4: ครับ
5: จากนี้ไปครับก็จะเคลื่อนตัวไปถึงเขื่อนเจ้าพระยา
4: ครับ
5: นะครับในวันพรุ่งนี
4: ้ลองดูภาพสินี่นะฮะอันนี้คือเป็นป่าสักนะ
5: เอา
4: ป่าสักยังไม่เอาสิ
5: ครับขอเจ้า
4: เขากำลังพูดเจ้าพญาอยู่ก็เปิดป่าสักเลยลองดูนะ
5: ครับ
4: นี่นะฮะลองดูคุณผู้ชมครับเอาขอขยายอย่างเมื่อวานเลยนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพให้มันชัดขึ้น
5: ดูที่นครสวรรค์นิดหนึ่งครับ
4: ครับตายแล้ว
5: พี
4: ่นครสวรรค์เอา
5: ครับ
4: นี่ฮะคุณจำลองดูนะครับภาพเนี่ยก็คือในนี้นี่เราจะเห็นไหมฮะบึงบอระเพ็ดที่เป็นสีแดง
5: ครับ
4: นะฮะเมื่อวานมันยังไม่แดงเลยนะ
5: ครับ
4: เมื่อวานที่ทางฝั่งของขั้นไปทูลออกมาเนี่ยมันยังไม่แดงอย่างนี้นะ
5: ครับตอนนี้เต็มแล้วครับของบึงบอระเพ็ด
4: เมื่อวานมันเป็นศูนย์อยู
5: ่ครับอันนี้อาจจะไม่ได้อัปเดตครับแต่นี้อัปเดตแล้วครับอ
4: ันนี้อัปเดตแล้วนะ
5: ครับ119%
4: เนี่ยครับ 119% นะครับคือเต็มแล้วร่วมล้นมาแล้ว
5: ครับก็ในส่วนนี้ครับน้ำที่ผ่านนครสวรรค์ครับ 2,610 นะครับลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับที่รวมมาจากปิงแล้วนะครับปิงตอนนี้ลดลงแล้วนะ
4: ครับ
5: มวลน้ำก้อนนี้มาถึงนครสวรรค์แล้วนะครับวันพรุ่งนี้จะเคลื่อนตัวไปถึงเขื่อนเจ้าพระยา
4: ครับ
5: นะครับ
4: คุณผู้ชมลองดูนะฮะปิงเนี่ยอยู่ด้านล่างซ้ายมือของคุณผู้ชม
5: ครับ
4: แม่น้ำปิงเห็นไหมฮะขึ้นไปตรงกลางเนี่ยเป็นยมนะแล้วก็ข้างบนขึ้นไปตรงเหลืองๆเห็นไหมฮะช่วยหยุดภาพนิดนึงได้ไหมฮะไม่ต้องเลื่อนแล้วได้ไหมครับข้างบนเนี่ยเห็นไหมฮะเป็นน่านสามสายหลักเนี้ยมันไหลมารวมกันนะครับอยู่ตรงหลังบึงบอระเพ็ดเห็นไหมฮะที่เป็นแอ่งน้ำตรงนั้นเลย
5: ครับ
4: ตรงจุดนั้นคือนครสวรรค
5: ์ครับ
4: คุณผู้ชมครับคือนครสวรรค์เพราะฉะนั้นตอนนี้นครสวรรค์หนักหนาสาหัสไหมฮะ
5: ไม่หนักครับเพราะว่าย ังอยู่ในตลิ่ง
4: ยังอยู่ในตลิ่งนะโอเคแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวมันจะมาแล้ว
5: ับอีก1วัน
4: อีก1วันจะมาที
5: ่เขื่อนเจ้าพระยา
4: ครับ
5: นะครับพอก่อนถึงเขื่อนเจ้าพระยานะครับก็จะมีในส่วนของลุ่มน้ำสะแกกังนะครับวันนี้สะแกกังเนี่ยนะครับปริมาณน้ำเนี่ยนะครับตอนบนลดลงมาแล้วมารวมอยู่ที่เขื่อนวังร่มเกล้า
4: ครับ
5: นะครับจากฝั่งซ้ายนะครับก็ณขณะนี้นะครับเราเช็คกันเมื่อเช้านะครับปริมาณน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะเริ่มแล้วครับเริ่มที่จะควบคุมได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะต้องเริ่มหลีบานชะลอลงนะครับในขณะที่มวลน้ำจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับจะขึ้นมาถึงพรุ่งนี้นะครับเพราะเพื่อที่จะไม่ให้น้ำมันมาเสริมร่วมกันนะครับเหมือนเป็นการจัดจราจรครับว่าวันนี้ขอไปก่อนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้จะเริ่มปรับลดลงนะครับพยายามควบคุมลดลงนะครับ

0: ฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับก็จะเป็นแม่น้ำท่าจีนนะครับแม่น้ำน้อยนะครับแล้วก็คลองมะขามท่าอู่ทอง
1: ครับครับด้านบนป่าสักนะคือ 109% เห็นไหมฮะ
0: ครับ
1: ตรงเลขช่อง3นั่นนะฮะ
0: ครับ
1: อันนั้นคือยังไงฮะ
0: ในส่วนของป่าสักครับก
1: ็ไม่ต้องเลื่อนแล้วครับอยู่งั้นเดี๋ยวผมอธิบายได้เดี๋ยวเรื่องมันจะยิ่งไปงงไปเอาให้จะได้เห็นเอาโอเคตรงนี
0: ้ได้เขื่อนป่าสักนะครับ 109% ละแสดงว่าเกินความจุ
1: ครับ
0: นะครับก็ในช่วงที่ผ่านมาครับที่ย่อมความกดอากาศต่ำพาดผ่านมาเนี่ยนะครับ24 25 26เนี่ยนะครับก็เราหน่วงไว้นะครับโดยที่ลดการระบายน้ำของเขื่อนเพื่อช่วยในพื้นที่ตอนล่างนะครับวันนี้เหตุการณ์ผ่านไปแล้วนะครับน้ำก็ไหลเข้ามาเต็มเขื่อนป่าสักแล้วนะครับวันนี้นะครับจำเป็นที่จะต้องมีการเพิ่มการระบายน้ำนะครับจากตรงนี้ครับเราก็พยายามที่จะบริหารจัดการเพื่อที่จะไม่ให้น้ำออกมามากนักนะครับเมื่อเช้านี้นะครับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนป่าสักนะครับ500กว่าลูกบาศก์เมตรวันนี้ลดลงมาเหลือ400นะครับเพราะฉะนั้นเราก็คาดการนะครับในส่วนของปริมาณน้ำไหลเข้าเนี่ยนะครับอาจจะอยู่ที่ประมาณ300นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะไม่ให้เขื่อนป่าสักนะครับวิกฤตมากไปกว่านี้นะครับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มมาเนี่ยนะครับแผนเดิม400นะครับลูกบาศก์เมตรนะครับก็จะอยู่สักประมาณ300
1: ครับ
0: เพื่อที่จะไม่ให้กระทบ
1: ท่านผอครับคือถ้าเกิดเราจะอธิบายแบบให้ชาวบ้านเข้าใจแบบง่ายๆเลยเนี่ยคือมันท่วมหรือไม่ท่วมดีกว่าคือถ้าเกิดบอก400 500บางทีผมว่าคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะฮะผมเอาเป็นจุดๆเลยเนี่ยตรงป่าสักเนี่ยมันไปกระทบจังหวัดอะไรยังไงบ้าง
0: ครับก็ป่าสักนะครับบริเวณท้ายเนี่ยก็จะมีลพบุรีนะครับสระบุรี
1: จะท่วมไหมฮะ
0: บริเวณพื้นที่ตอนท้ายไม่ครับจะมาส่งผลกระทบนะครับบริเวณของท้ายเขื่อนป่าสักลงมา
1: ท้ายเขื่อนป่าสักลงมานะ
0: ก็คือบริเวณเขื่อนพระราม6
1: ตรงพระราม6ตัวนั้นนะ
0: ครับ
1: เห็นไหมคุณผู้ชมลงมาเนี่ยน้ำตรงนั้นจะท่วมใช่ไหมฮะ
0: ครับก็จะได้รับผลกระทบณขณะนี้ก็มีน้ำล้นเข้าไปแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ครับก็หากเรามีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยนะครับเป็นอีกสัก300เนี่ยนะครับก็จะส่งผลให้พื้นที่ทางด้านท้ายเนี่ยนะครับมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ
1: ตรงจุดนั้นมีอะไรบ้างครับมี
0: ก็จะมีชุมชนนะครับวัดสตือนะครับแล้วก็ประชาชนที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำนะครับก็จะได้รับผลกระทบนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณสัก50เซนติเมตรนะคร
1: ับ อันนั้นอยู่ในแถวอยุธยาใช่ไหม
0: ใช่ครับพระนครศรีอยุธยา
1: เอาให้ชัดๆนี้เลยฮะคือคนจะได้เข้าใจ
0: ครับ
1: อยุธยา
0: ครับ
1: คือจะถูกผันผัดน้ำจะผ่านไปจากทางป่าสักจะเข้าตรงนี้ก่อนผมเอาเป็นจุดๆนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: อยุธยาเนี่ยท่วมแน
0: ่สูงขึ้นไปอีก50เซนติเมตร
2: ครึ่งเมตร
0: ครับก็จะล้นลงมาครับล้นครับ
1: ล้นฮะ
0: ครับ
1: อาจารย์ไม่กล้าพูดพอไม่กล้าพูดว่าท่วม
0: ก็นั่นแหละครับก็คือท่วมกับล้นก็คือตัวเดียวกันแหละครับนั่นแหละครับครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ทางจังหวัดนะครับเรามีการประชุมหารือกันนะครับในการเตรียมความพร้อมนะครับก็ในส่วนนี้ครับจังหวัดก็ไปดูในส่วนของพื้นที่ต่ำนะครับแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์นะครับพื้นที่ต่ำจริงๆนะครับที่ประชาชนอยู่ในริมตลิ่งนะครับก็มีการที่จะอพยพนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายออกมา
1: คืออันนี้เป็นการเตือนเลยนะฮะคือเราไม่ต้องมาบอกว่าเฝ้าระวังเลย
0: ค
1: ือท่วมคือท่วมตรงนี้คือท่วมเพราะฉะนั้นประชาชนจะได้ตระหนักแล้วก็เตรียมตัวเลย
0: ครับ
1: เอาขึ้นที่สูงจะหลบจะเลี่ยงจะอพยพกันออกมาก่อนจะได้รู้นะฮะคือถ้าเกิดเราจะไปบอกว่าเดี๋ยวล้นเดี๋ยวอะไรคือชาวบ้านอาจจะไม่เข้าใจเหมือนกับที่ผ่านมาถ้าเกิดจะไปนั่งบอกว่าเฝ้าระวังเตรียมเอาเลยนะตรงนี้มันจะท่วมก็คือมันจะท่วมแล้วตรงนี้หลบหนีถูกไหมอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: พออ
0: ใช่ครับ
1: ตรงจุดนี้นะฮะอยุธยามีอะไรบ้างครับตรงนั้นที่เราจำเป็นต้องบอกเขา
0: ครับก็ในส่วนตรงนี้ครับก็น้ำเนี่ยครับจะหลากมาเข้าตัวเมืองนะครับตัวเมืองของพระนครศรีอยุธยานะครับบริเวณด้านข้างนะครับแล้วก็น้ำในส่วนนี้ครับจะไปรวมกันที่บางไทรนะครับ
1: อันนี้
0: ผมขออนุญาตกลับไปในส่วนของเขื่อนเจ้าพระยาก่อน
1: ครับ
0: นะครับเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะครับก็แผนเรานะครับจากการประเมินปริมาณน้ำเนี่ยเขื่อนเจ้าพระยาต้องระบายน้ำไปถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับวันนี้ 2,300นะครับแล้วก็จะมีการขยับนะครับวันละ100นะครับวันละ100นะครับอีก2วันนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบเพิ่มนะครับก็คือพระนครศรีอยุธยา
1: อีกแล้ว
0: ครับซึ่งเป็นพื้นที่จ
1: ุดรวมมาสองฝั่งเลย
0: ใช่ครับ
1: มันมา2ฝั่งเลยมันมาทางป่าสักด้วย
0: ครับ
1: ป่าสักผันมาปึ๊บเนี่ยฮะมาอย่างนี้เดี๋ยวกล้องเจาะให้หน่อยก็ได้นะครับป่าสักมาอย่างนี้เนี่ยฮะมาอย่างนี้เสร็จปึ๊บทางเจ้าพญาก็มาอย่างนี้เขื่อนเจ้าพญามาอย่างนี
0: ้
1: มาประจบกันอย่างนี้
0: ใช่ครับ
1: มาดันกันอยู่ตรงนี
0: ้ใช่ครับ
1: พอดันเสร็จปุ๊บน้ำก็อยุธยาโดน
0: ใช่ครับก็ผมเช็คตัวเลขเมื่อเช้าครับก็แถวเสนานะครับน้ำเพิ่มขึ้น

0: มาประมาณ10เซนติเมตรนะครับจากการที่เรามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำไปนะครับก็จะอยู่ในเกณฑ์สัก 20-30 เซนติเมตรนะครับโดยเฉพาะบริเวณอำเภอเสนาที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ
1: อันนี้คือเฉพาะน้ำเหนือนะเราคุยถึงน้ำเหนือก่อนถูกไหม
0: ครับ
1: ยังไม่รวมปริมาณของฝนที่จะตกมาเนี่ย5 6 7 8นี
0: ้ครับ
2: ใช่
1: ซึ่งที่อาจารย์ที่ท่านผอ.ติดอาจารย์ตลอดที่ท่านผอ.พูดมาอันเนี้ยคือมันเฉพาะน้ำเหนือที่ดันมาแล้วแนวโน้มมันเป็นอย่างนั้นแน่นอนอยู่แล้วแต่ถ้าฝนตกลงมาบวกเข้าไปอีก
0: ครับอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตต่อก่อนต่อไปก่อนครับว่าน้ำ2สายเนี่ยครับจากเจ้าพระยาตัวหลักนะครับกับป่าสักที่ไหลมารวมนะครับก็จะมีปริมาณสัก 3,000 นะครับลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่บางไทรประมาณ 3,000 3,000 นี่เปรียบเทียบว่าอย่างนี้ครับตัวเลขที่เราดูกันครับว่าถ้าประมาณนี้เนี่ยนะครับมันจะมีผลกระทบกับกรุงเทพมหานครไหมนะครับ 3,000 เนี่ยนะครับก็จะระดับน้ำที่กรุงเทพมหานครเนี่ยจะอยู่ที่ระดับ2เมตรเศษๆนะครับซึ่งก็ต่ำกว่าพนังกั้นของกรุงเทพมหานครครับประมาณสัก 40-50 เซนติเมตรครับก็เพราะนั้นปริมาณน้ำสถานการณ์ณขณะนี้ที่น้ำกำลังขึ้นตัวลงมาเนี่ยนะครับกรุงเทพมหานครนะ
1: ครับ
0: สามารถที่จะรองรับหรือกันในส่วนของพื้นที่เศรษฐกิจได้นะครับ
1: คือกรุงเทพท่านผอ.จะบอกว่ามันจะไม่ท่วมหรอ
0: ไม่ท่วมครับ
1: อาจารย์ท่านผอ.ยืนยันอย่างนั้นนะ
0: ยืนยันแน่นอน
1: แล้วถ้าเกิดฝนมันตกลงมาหนักอีก
0: อันนี้ฝนนะครับเดี๋ยวปัจจัยเติมนะครับปัจจัยเติมถ้าเป็นตัวเลขของฝนที่คาดการว่าจะเอาเข้ามาเนี่ยนะครับตกบริเวณผ่านมากรุงเทพมหานครในวันที่5 6 7ครับกรุงเทพมหานครนะครับหรือขึ้นไปในส่วนของภาคกลางอันนี้เราไม่กังวลนะครับยกเว้นอย่างเดียวนะครับน้ำในส่วนนี้ไปเติมในส่วนของเขื่อนป่าสักนะครับแต่จากการคาดการณ์นั้นบริเวณเหนือเขื่อนป่าสักไม่มีนะครับจากการคาดการณ์ไม่มีฝนตกเพิ่มนะ
1: ครับ
0: แต่ฝนในส่วนนี้จะขยับไปตกในส่วนของฝั่งตะวันตก
1: ฝั่งตะวันตกนะ
0: ครับฝั่งตะวันตกนะคร
1: ับ ตะวันตกก็จะมาอีกมุมนึง
0: ครับ
1: อีกมุมนึงก็จะเป็นพวกสแกกัง
0: ใช่ครับเราหวังว่าจะไม่ไปตกนะครับของสแกกังซึ่งมันก็เฉียดว่าจะมีสแกกัง
1: ถ้าสแกกังก็จะไปกระทบกับอุทัย
0: ครับ
1: ลงมาสุพรรณ
0: ครับตัวนี้จะตกลงมาเหนือเขื่อนเจ้าพระยาครับถ้าอุทัยกับกำแพงเพชรนะครับซึ่งถ้าตกบริเวณนี้นะครับน้ำจะหลากมาเร็วเพราะว่าวางตัวอยู่ฝั่งเขานะครับใกล้ฝั่งเขาใช่ครับลำน้ำเพราะฉะนั้นตกมาปุ๊บลงมาแม่น้ำเจ้าพระยาเลย
1: ครับ
0: อ้
1: าวโอเคเดี๋ยวพักกันสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะฮะพักสักครู่เดียวครับ
3: โหนกระแสจากช่อง3กด33
4: สนับสนุนโดย AIS 3BB Fiber 3อนาคตที่มากกว่าเพื่อคุณ
5: เวลโนวาเมลาเคลียร์เคลียร์รอยฝ้าและเสริมผิวให้ดูขาวกระจ่างนวัตกรรมไบโอ CPX จากธนาคารปสาและลำไย
6: ยาน้ำแก้ไออโยราไลท์สูตรไม่มีน้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอโยราไลท์ใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
7: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
8: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
9: คิดถึงนะคะ
7: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
8: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
7: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
11: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
12: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
13: ธุรกิจของผมต้องเผชิญปัญหาสารพัดแต่ก็ไม่เคยหวั่นเพราะผมมีเพื่อนร่วมทางชั้นดีอย่าง SME D Bank ธนาคารของรัฐที่พร้อมอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ SME ไทยในทุกสถานการณ์ด้วยบริการด้านการเงินที่เข้าใจคนทำธุรกิจ SME ควบคู่ช่วยพัฒนาครบวงจรสนับสนุนสร้างการเติบโตเพิ่มศักยภาพพาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
5: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวจากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
2: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727
9: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 นถึง 4:00 นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
14: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
15: สนใจลงโฆษณากับวิทยุครอบครัวข่าวติดต่อ081-359-9310
16: FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: ต้องใช้คำแบบนี้เลยเพื่อจะให้คุณผู้ชมลองได้เข้าใจเพราะบางทีเนี่ยมันมาจากป่าสักก็มามุมนี้มาจากฝั่งปิงอะไรก็อาจจะชะลอได้น้อยได้น้อยหน่อยเพราะน้ำมันไม่ได้มาก
1: ครับ
0: แต่เนี่ยมันมาทุกจุดมันก็เลยมารวมแล้วก็ดันตอนนี้ดันเข้ามาแล้วมันต้องมาผ่านที่กรุงเทพ
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็จะไปออกอ่าวไทยทางน้ำผ่านคุณผู้ชมง่ายๆแต่ละจุดแต่ตอนทางน้ำผ่านแต่ละจุดเขาก็จะมีตัวกั้นตัวกั้นคืออะไรก็คือเขื่อนคือเขื่อนที่จะผันน้ำออกมานะฮะว่าผันมาเท่านี้พอก่อนนะหยุดก่อนหรือผันออกมาเพื่อให้น้ำข้างบนเนี่ยมันได้ระบายตัวออกมาถ้าปล่อยมากไปน้ำทางนี้ก็จะท่วมอีก
1: ครับ
0: ปล่อยน้อยไปไอ้ทางนู้นก็ท่วมอีกมันก็ต้องค่อยๆดู
1: ครับ
0: นะฮะค่อยๆดูว่าจะผ่อนตรงไหนตรงนี้มากตรงนี้น้อยตรงนี้มันต้องสมานสามัคคีกันดูกันให้พร้อมว่าจะปล่อยตรงจุดไหนเท่าไหร่ผมอธิบายแบบชาวบ้านแบบนี
1: ้ครับ
0: ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ถูกนะฮะ
1: ขอบคุณครับ
0: อันนี้นะครับนี่คือเส้นทางน้ำเหนือมาแบบนี
1: ้ครับ
0: เห็นไหมฮะคุณผู้ชมปิงวังยมน่าน
1: น่านครับ
0: แล้วก็ป่าสักอยู่ขวามือด้านล่าง
1: ครับ
0: เห็นไหมฮะทีเนี้ยพื้นที่ที่จะออกมานะหลังเขื่อนเจ้าพระยาลงมาข้างล่างนี่ถือว่าหลังเขื่อนใช่ไหมอาจารย์ท่านผอ.
1: ท้ายเขื่อน
0: ท้ายเขื่อนท้ายเขื่อนหน้าเขื่อนคือข้างบน
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะท้ายเขื่อนลงมาก็จะมีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพ
1: ครับ
0: สมุทรปราการ
1: สมุทรปราการครับ
0: จุดเนี้ยมีผลกระทบ
1: ครับบริเวณริมตลิ่งครับ
0: บริเวณริมตลิ่งนะฮะอยุธยานี่โดนแน่โดนแน่ๆเพราะมันเป็นจุดน้ำที่มันหนุนกันตรงนั้นเลย
1: ครับมารวมมาหนุนเลยครับ
0: นะครับปทุมแล้วฮะปทุมก็หนักนะ
1: ครับปทุมก็กับจะล้นคันนะครับในสิ่งที่เป็นคัน
0: ที่เขาบอกว่าจะเข้ามาคลอง6คลองอะไรนั่นใช่ป่ะฮะคลอง6วา
1: คนละส่วน
0: คนละส่วนตรงนี้คนละส่วนนะ
1: คนละส่วนครับ
0: อ่ะโอเคอันนี้ตรงจุดนึงนะฮะ
1: ครับ
0: ต่อไปเราไปดูแม่กลอง
1: ครับ
0: ใช่มั้ยฮะผอ.ดูแม่กลองให้ผอ.ท่านอธิบายแม่กลอง
1: ครับในส่วนของแม่กลองนะครับภาพนี้ครับก็จากสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมา26-27นะครับฝนตกสะสมค่อนข้างวันละ200มิลลิเมตรนะครับแล้วก็หลากลงมานะครับบริเวณทางด้านท้ายเขื่อนนะครับณขณะนี้มวลน้ำเนี่ยผ่านเขื่อนแม่กลองไปแล้วนะครับบริเวณทางด้านท้ายนะครับและณขณะนี้ครับกำลังเคลื่อนตัวไปจังหวัดราชบุรีนะครับณขณะนี้วันนี้ครับเมื่อเช้านี้นะครับน่าจะถึงในส่วนของสมุทรนะครับสงครามเรียบร้อยแล้วนะครับปริมาณน้ำนะครับก็ณขณะนี้ที่เริ่มท้นนะครับก็จะไม่เพิ่มมากไปกว่านี้แล้วนะครับในทั้ง2จังหวัดเลยครับราชบุรีนะครับแล้วก็จังหวัดสมุทรสงคราม
0: ราชบุรีตัวนี้ก็หนักอยู่นะ
1: ครับก็จะอยู่ในลักษณะของการทรงนะครับหรือเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยเท่านั้นครับ
0: แต่ยังไม่ลดในเร็วๆนี
1: ้ครับอันนี้การลดเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่เขื่อนแม่กลองนะครับซึ่งเป็นตัวรวมน้ำจากตอนบนนะครับเขื่อนแม่กลองเนี่ยนะครับก็ณขณะนี้ครับปริมาณน้ำนะครับที่ไหลเข้ามาเนี่ยนะครับสามารถที่จะควบคุมได้แล้วนะครับไม่มาเติมต่อเนื่องจนจะล้นเขื่อนแม่กองนะครับก็สามารถที่จะเริ่มควบคุมนะครับการระบายน้ำของเขื่อนแม่กองได้แล้วนะครับแล้วก็มีแนวโน้มนะครับที่จะพยายามปรับลดการระบายลงเรื่อยๆนะครับต่อจากนี้ไปนะครับก็สถานการณ์ในส่วนของน้ำบริเวณด้านท้ายเขื่อนแม่กองนะครับจะเริ่มดีขึ้นนะครับนอกจากนั้นครับในส่วนช่วงที่ผ่านมานะครับเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับก็จะเป็นในส่วนของฝั่งซ้ายครับเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับก็นะครับในช่วงที่ผ่านมาครับ
0: เ
1: รา
0: บนนะฮะ 99%
1: 99% นะครับในช่วงที่ผ่านมาเราปิดบานเลยครับเพื่อช่วยบริเวณพื้นที่ด้านท้ายที่เกิดผลกระทบอยู
0: ่
1: นะครับก็ในขณะนี้น้ำขึ้นมา 99% นะครับก็วันนี้ครับวันที่1นะครับเราได้มีมตินะครับร่วมกันจากการพิจารณาแล้วครับว่าจะต้องเปิดการระบายน้ำนะครับจากเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับก็มติเราร่วมกันนะคิดว่าประมาณ40นะครับก็จะสามารถควบคุมน้ำไม่ให้ล้นเขื่อนวชิราลงกรณ
0: ์ครับ
1: นะครับ
0: มันต้องล้นอยู่แล้วนะ
1: ครับใช่ครับเพราะนั้นจำเป็นที่จะต้องมีการเปิดระบายลงมานะครับก็จะเปิดมาสักประมาณ40ล้านเนี่ยนะครับก็จะค่อยๆทยอยเปิดมานะครับโดยที่จะไม่ให้น้ำเนี่ยเพิ่มสูงนะครับในระดับที่จะมาท่วมเหมือนครั้งที่ผ่านมานะครับก็จะพยายามควบคุมน้ำให้อยู่ในลำน้ำนะครับปริมาณน้ำที่ปล่อยมาเนี่ยจะตามไม่ทันนะครับกับมวลน้ำที่กำลังเคลื่อนตัวผ่านเขื่อนแม่กลองไปแล้วนะครับ
0: ทีนี้ถ้าเกิดว่าเปิดเขื่อนตรงวชิราลงกรณ์ตรงนี้ใช่ไหมฮะเพื่อระบายน้ำ

0: โหนกระแสจากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: ครับแล้วก็จะไหลต่อมาเรื่อยๆ
4: นะครับแล้วก็ไปรวมกันกับแควใหญ
3: ่แล้วไปรวมกับแควใหญ
4: ่นะครับแล้วก็ไหลผ่านไปเขื่อนแม่กลอง
3: ผ่านไปแม่กลองอีก
4: ครับแล้วก็ลงไปราชบุรีนะครับสมุทรสงคราม
3: ไอ้ตรงจุดนี้เองก็เลยทำให้ทางฝั่งท่านผอ.บอกว่าเพราะฉะนั้นราชบุรีเองเนี่ยน้ำจะยังคงทรง
4: ใช่
3: จะไม่ลดตอนนี้ยังไม่ลดแน่ๆ
4: ครับก็จะเริ่มปรับลดได้น่าจะเป็นนะครับวันพรุ่งนี้สถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นนะครับเพราะว่าระยะทางของน้ำนะครับที่จะเคลื่อนตัวไปผ่านราชบุรีเนี่ย12ชั่วโมงนะครับแล้วก็ไปสมุทรสงครามเนี่ยอีก12ชั่วโมงนะครับหรือ1วันนะครับจากเขื่อนแม่กลองไปนะครับเพราะฉะนั้นเขื่อนแม่กลองกำลังมีแผนในการปรับลดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์น้ำด้านท้ายก็จะเริ่มลดลงตามที่เรามีการปรับลดของเขื่อนแม่กลองครับ
3: ครับนะฮะอันนี้ในส่วนของทางฝั่งของตัวแม่กลองที่ให้ผู้ชมได้เห็นภาพกว้างๆนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้นี้เราไปดูของเจ้าพระยาแล้วอ
4: ัน
3: นี้เป็นแม่กลองแล้วต่อไปอาจารย์จะดูอะไรครับ
4: ก็ถัดมาน่าจะมาอีกฝั่งหนึ่ง
3: ครับ
4: ก็คือในลุ่มน้ำบางปะกง
3: บางปะกงนะบางปะกงหรือจะไปสแกนก่อนไหมเดี๋ยวบางปะกงเขาต้องไปต่อเนื่องทางเขาเอาบางปะกงก่อนนะ
4: ครับบางปะกงครับ
3: เอา
4: เมื่อกี้สแกนผมคุยรวมมาให
3: ้โอเคงั้นเอานี้ก็ได้ฮะอันนี้อ่ะ
4: ครับอันนี้เป็นในส่วนของบางปะกงนะครับในช่วงที่ผ่านมาครับจะเป็นสีแดงทั้งหมดเลยนะครับลูกศรจะขึ้นเป็นสีแดงแต่ในขณะนี้เป็นลูกศรนะครับเริ่มลดลงและเป็นสีเขียวนะครับช่วงที่ผ่านมาล้นนะครับในทุกสายของลำน้ำเลยนะครับแล้วก็หลากมาท่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นกบิลบุรีนะครับนครนายกนะครับณขณะนี้นะครับน้ำเนี่ยมันเคลื่อนตัวลงมาแล้วครับมาผ่านที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับแล้วก็พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครับจากนี้นะครับแล้วก็ห่วงถัดไปนะครับก็คือบริเวณนะครับอำเภอบางคล้านะครับ
3: บางคล้านะครับตอนนี้เป็นไงบางคล้า
5: หนักมากครับเมื่อคืนอพยพกันทั้งคืนเลยครับ
4: ครับ
3: บางคล้าหนักมากนะครับตอนนี
4: ้อำเภอคลองเขื่อน
3: คลองเขื่อนเป็นไง
5: ครับกำลังเริ่มเข้าครับกำลังเริ่มเข้าวันนี้ครับ
4: แล้วก็อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
5: บางน้ำเปรี้ยวโดนมา2วันแล้วครับ
4: ครับ
3: บางน้ำเปรี้ยว2วันแล้วนะ
4: ครับ
3: อันนี้เขาอยู่ในพื้นที
4: ่ครับ
3: เขาจะทราบหรือตรงไหน
5: ด้วย
3: ใช่ไหมเป็นคู่ภัยด้วยแล้วเพราะงั้นเขาไปตรงนั้นหมด
5: ใช่ครับ
4: ครับ
3: โอเค
4: ครับถ้าเราดูทางฝั่งขวานะครับก็จะมีคลองสียัดใช่ไหมครับคลองสียัดคลองระบม
3: คลองสียัด 94%
4: ครับ
3: อยู่ข้างบนนั้นขวาม
4: ือในช่วงที่ผ่านมาครับน้ำหลากมาจากฝั่งเขาฝั่งนี้ครับนะครับแล้วก็กำลังไปผ่านตัวเมืองนะครับของตัวจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับจะไหลไปรวมกันบริเวณหน้าเขื่อนบางปะกงนะครับ
3: ครับ
4: นะครับ
3: อัน
4: นี้
3: จุดบริเวณอันนี้แม่น้ำบางปะกงเห็นไหมครับคุณผู้ชม
4: ครับบริเวณหน้าเขื่อนบางปะกงเนี่ยครับก็จะเป็นจุดรวมนะครับและเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะต่ำนะครับ
3: ครับ
4: หน้าเขื่อนบางปะกงนะครับอันนี้พื้นที่3อำเภอก็คืออยู่หน้าเขื่อนบางปะกงที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้นะครับบางค้านะครับคลองเขื่อนนะครับแล้วก็บางน้ำเปรี้ยวนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังหลากมาถึงตัวฉะเชิงเทราแล้วนะครับจากด้านบนนะครับที่ณขณะนี้สถานการณ์น้ำเริ่มค่อยๆทยอยเพิ่มขึ้นนะครับแต่ไม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่ามันหลากลงมาบนพื้นที่ราบแล้วค่อยๆระบายต่อมาครับ
3: ทีมงานแก้ผมขยัดกว้างขึ้นอีกสักนิดหนึ่งได้ไหมฮะผมอยากให้เห็นไปถึงนครนายกนิดหนึ่ง
4: ครับ
5: ครับ
3: เมื่อสักครู่เนี่ยฮะเดี๋ยวจะได้เห็นภาพ
5: อันนี้ครับซ้ายมือคร
3: ับ เห็นไหมฮะ
5: ขุนด่านอยู่ซ้ายล่างครับ
3: ขุนด่านอยู่ซ้าย
4: ครับ
3: ปัจจีน
4: ครับ
3: นครนายกอยู่ซ้ายมือข้างล่าง
4: ครับ
3: เห็นไหมฮะโอ้โหนี่มันเป็นจุด
5: รวม
3: เลยอ่ะ
4: ครับ
5: รอบทิศเลยครับ
3: รอบทิศเลยอ่ะพอ
4: ใช่ครับ
3: เนี่ยครับโอ้โหนี่คือจุดตอนนี้นครนายกนี่จมไปเลยนะ
5: จมไปเลยครับเพราะว่า
3: คือ
4: ใช่ครับ
3: คือมีคนที่อยู่นครนายกติดต่อผมมาบอกว่าจมเกือบทั้งจังหวัด
5: บ้านแฟนผมอยู่นครนายก
3: เป็นไงตอนนี
5: ้ดีขึ้นแล้วครับแต่ว่าณวันคืนวันศุกร์ก็คือแป๊บเดียวครับครึ่งคืนจากระดับน้ำที่ไม่มีครับก็ถึงหน้าอกในครึ่งคืน
3: แล้วตอนนี้ฮะ
5: แห้งแล้วตอนนี้แห้งแล้ว
3: ตอนนี้แห้งแล้ว
5: แต่ก็กังวลอยู่ว่าจะเปิดเพิ่มหรือเปล่าเพราะว่า
3: แห้งเป็นบางจุดหรือ
5: เป็นบางจุดถ้าเกิดต้อง
3: แห้งเป็นบางจุด
5: ใช่ครับ
3: เพราะบางคนเดี๋ยวเขาจะบอกว่าของผมยังไม่แห้งเลย
5: บางจุด
3: เดี๋ยวบอกแห้งแล้ว
5: ในเมืองอันนี้แค่ผมพูดถึงโฟกัสแถวๆในเมือง
3: แต่บางจุดในนครนายกเองเนี่ย
5: ยังมีระดับน้ำอยู่ครับ
3: ยังมีระดับน้ำอยู่นะครับแต่ในมุมของตัว ฉะเชิงเทราเองเป็นยังไงตอนนี
5: ้ตอนนี้น้ำกำลังหลากเข้าทุกที่ทุกทางครับแล้วก็ทีแรกเนี่ยคนแปดริ้วปกติไม่เคยมีประวัติเรื่องน้ำท่วมเยอะอะไรขนาดนี้มาก่อนนะครับทุกคนค่อนข้างใจเย็นผมทำเพจเรารักแปดริ้วครับก็ทำข่าวทำรายงานระดับน้ำเนี่ยมา13ปีนะครับก็ไม่เคยมีประวัติอะไรอย่างนี้คนในแปดริ้วจะค่อนข้างใจเย็นแต่ตัวผมเองเนี่ยพอผมไปช่วยสักแก้วมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมเป็นกู้ภัยนกไปช่วยสักแก้วแล้วก็มาพนมสารคามท่าของท่าลาดแล้วก็ไปนครนายกบ้านแฟนผมเนี่ยโหผมเห็นมวลน้ำของทุกที่ว่ามันมากมายมหาศาลแบบสามารถล่มเมืองได้ทั้งเมืองไปหลายเมืองแล้วผมก็เห็นแผนที่เมื่อสักครู่นะครับว่ามันจุดศูนย์รวมน้ำเนี่ยมันคือบ้านผมเอง
6: ครับ
5: ผมก็เลยกลับมาตั้งหลักแล้วก็ทำพยายามที่จะทำยังไงก็ได้ที่จะเตือนทุกคนว่าบ้านเราคือพื้นที่รับน้ำนะแล้วเมื่อคืนนี่ครับก็บางค้าตอนนี้อำเภอบางค้าเนี่ยก็คือเรียบร้อยครับระดับหัวเข่าบ้างเอวบ้างอกบ้างก็น้ำค่อนข้างเยอะครับ
3: ครับนะฮะโอ้หนักเหมือนกันล่าสุดนะครับเพจทีลมฟ้าอากาศเขาลงบอกว่ามีข่าวดีจะแจ้งให้ทราบน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่นครสวรรค์เริ่มลดลงแล้วนะครับหากคาดหากฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเขื่อนเจ้าพระยาอาจจะปรับการลดการระบายน้ำลงว่าอย่างนั้น
6: ครับ
3: ตรงกันไหมฮะ
6: ก็ณขณะนี้มวลน้ำกำลังมายังลดไม่ได้ครับจะต้องเพิ่มไปถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับตอนนี้สภาพเขื่อนเจ้าพระยานะครับเราพยายามที่จะหน่วงน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเดิมเนี่ยนะครับระดับน้ำเหนือเขื่อนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 16.5 เราดันน้ำขึ้นไปถึงเกือบ18
3: เจ้าพระยาขึ้นหน่อยดิฮะ
6: ประมาณ2เมตร50นะครับ
3: ครับ
6: นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนะครับก็เราก็จะพยายามหน่วงเอาไว้ให้ได้มากที่สุดนะครับตอนนี้มันหน่วงได้ไม่ได้แล้วนะครับมันมาเพิ่มมาเติมเพราะฉะนั้นน้ำจะล้นทางด้านเหนือเขื่อนนะครับถ้าล้นเหนือเขื่อนลงไปนะครับก็จะมีในเรื่องของนะครับความเสี่ยงในเรื่องของน้ำที่จะไปกัดเซาะคันถนนบริเวณด้านเขื่อนนี่ก็จะวิกฤตหนักไปอีกครับเพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องมีการค่อยๆเพิ่มผ่อนการระบายลงมานะครับจากการประเมินเนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
3: อันนี้ในกรณีที่ฝนไม่ตกหรือเปล่า
6: ไม่ตกครับเนี่ยตอนนี้ครับนะมวลน้ำกำลังมานี่แหละครับ
3: แล้วถ้าเกิดฝนตก
6: ครับก็ดูว่าตกเหนือเขื่อนไหมนะครับถ้าตกเหนือครับก็จะต้องมีปริมาณมากกว่านี้
3: เหนื่อยกว่านี
6: ้ครับเหนื่อยกว่านี้ครับ
3: ก็ภาวนาขออย่าให้ฝนตกตรงจุดเหนือเขื่อน
6: ครับก็เหมือนครั้งที่ผ่านมาครับเราดูแล้วปริมาณน้ำมวลน้ำกำลังมาแค่2,000 ถึง 2,200 นะครับเราคิดว่าน่าจะจบแล้วกลับไปตกอีกครั้งหนึ่ง
3: ครับ
6: นะครับอันนี้ก็คือเป็นความเสี่ยงที่เราพยายามที่จะบริหารจัดการนะครับไม่กล้าที่จะมั่นใจว่ามันจะตกหรือไม่ตกอีกนะครับ
3: ครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคนส่งเข้ามาบอกขอให้คุยเรื่องอุทัยหน่อย
6: ครับ
3: นะฮะเพราะว่าสแกกังเมื่อกี้เนี้ยเรายังไม่ได้เจาะลงไป
6: ครับได้
3: ขออนุญาตกลับมาเจาะตรงนี้นิดนึงนะฮะเอาพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
6: ได้ครับ
3: อ๋อเดี๋ยวคุณผู้ชมผมลืมบอกไปเลยตอนนี้นะฮะเราย้ายนะครับเราย้ายในมุมของตัวลูกค้าของเรานะครับมาอยู่ในช่วงเบรก2แล้วนะฮะฝากสนับสนุนหน่อยนะครับไปพบกับไตรลีน่า 15X นะครับกับคุณนีโน่เมทินีนะครับแล้วที่จบจากไตรจีน่าเนี่ยยังไม่ไปไหนนะยังอยู่ในช่อง3อยู่นะครับยังไม่ได้เข้าโซเชียลนะฮะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่อง3ต่อนะฮะตอนนี้ไปพบคุณนีโน่นะครับกับไตรจีน่า 15X ครับวันนี้นะครับพบกับพี่นีโน่
7: โหนกระแสจากช่อง3กด33
8: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: ส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
10: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
11: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: โดนครับซื้อครับ
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
13: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮม 2 Go ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stihl Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
14: เทสอะลาวชาวรสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ดอกบัวนับหมื่นดอกกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งศรัทธาของผู้คนสัมผัสเสน่ห์ของประเพณีรับบัวแห่งอำเภอบางพลีหรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าประเพณีโยนบัวซึ่งถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณจนถูกยกให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติร่วมชมขบวนเรือหลวงพ่อโตที่ตกแต่งอย่างวิจิตรการตาล่องไปตามลำน้ำคลองบางพลีพร้อมร่วมโยนดอกบัวซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามลงสู่เรือเพื่อแสดงความเคารพบูชาและขอพรอันเป็นสิริมงคลให้ชีวิตท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสน่ห์ของวิถีชุมชนริมสองฝั่งคลองเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการFinding the new chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
15: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามี Day Hair ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาว Day Hair แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
16: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727
17: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
18: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักสนุกสนุกจากบทประพันธ์ของรมณียาและบทละครวิทยุโดยพุทธชาติเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต๋องเมื่อเขาได้แหวนทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแล้วใครคือเจ้าของแหวนที่แท้จริงร่วมค้นหาคำตอบได้ในติ๊งต๊องต้องห้ามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
19: แหวนทับทิมสิงโตแดงใครคือคนที่ฟ้าเลือกไว
20: ้พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ย ใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะยูจะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5 ทุ่มหลังข่าว3 มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด
0: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ1 ทุ่มครึ่งถึง2 ทุ่มเจอกันได้สัปดาห์ละ5 วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
21: สวัสดีครับผมเอคีตะชาริตาผมเป็นมักกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่3 ทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz ครับ
22: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย3 โมงถึง4 โมงเย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
23: โลกจริงและโลกเสมือนล้อมรวมจนเกิดโอกาสใหม่ๆมากมายท้าทายให้ SME มุ่งสู่ทุกมิติของการเติบโตและไม่ตกเทรนด์ในยุคที่มุมมองธุรกิจใหม่เกิดขึ้นทุกเวลามีโอกาสเกิดขึ้นมากมายกูรูจากหลากหลายวงการทั้งนักวิชาการรุ่นพี่นักธุรกิจและโหราจารย์จึงเรียงแถวมาแชร์กลเม็ดเคล็ดลับเพื่อ SME ในทุกมิติที่พลาดไม่ได้ทันทุกเทรนด์คว้าทุกโอกาสข้ามผ่านทุกปัญหาให้เติบโตก่อนใครในรายการ Smart SME ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางวิทยุครอบครัวข่าว
24: เราคือ3 พี่น้องตระกูลเดแฮพี่ใหญ่ขนาด500 มล.เป้ใหญ่ใช้กันได้ทั้งบ้าน
25: พี่กลาง300 มล.อินดี้บางทีก็ติดจะส่วนตัวหรือบางทีก็เบื่อง่ายไม่อยากติดกับสีเดียว
26: ส่วนน้องเล็กแบบซอง50 มล.คล่องตัวไปได้ทุกที่ขึ้นเครื่องก
27: ็ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
3: ของทอล์คสินค้าไปช่วงเวลาหนึ่งนะครับอาจจะนานสักนิดหนึ่งเดี๋ยวจะมีการปรับเบรกใหม่ขออนุญาตดูทิศดูทางสักนิดนึงก่อนแล้วคุณผู้ชมครับแต่เย็นๆนะอย่าเพิ่งบอกโอ้ยรอนานจังเลยใจเย็นๆนะอย่าว่ากันนะเอามาคุยเรื่องน้ำกันต่อนิดนึงนะครับคืออย่างเมื่อกี้ผมคุยกันนอกรอบผมก็ถามทางฝั่งของตัวท่านผอ.บอกว่าเอ๊ะผอ.ครับคือทางคุณทีเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยน้ำเนี่ยเริ่มพร่องน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยที่นครสวรรค์เริ่มลดลงแล้ว
28: ครับ
3: คาดว่าหากฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเขื่อนเจ้าพระยาอาจจะปรับการลดระบายน้ำลง
28: ครับ
3: แต่ท่านผอ.บอกว่ายังปรับไม่ได
28: ้ครับยังยืนยันครับเพราะว่าก้อนมวลน้ำเนี่ยกำลังจะเดินทางมาถึงเขื่อนนะครับตอนนี้ระดับน้ำก็ต้องพยายามที่จะควบคุมด้านเหนือนะครับเพราะนั้นพอควบคุมแล้วเพิ่มไม่ได้ก็จะต้องเพิ่มทางด้านท้ายนะครับเราประเมินแล้วครับว่าเข้าก็ออกเนี่ยจะต้องออก 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
3: ต้องออก 2,500
28: ลูกบาศก์
3: เมตร
28: ต่อวินาทีครับ
3: คือเอาง่ายๆคุณผู้ชมครับเขื่อนมันอยู่ตรงนี
28: ้ครับ
3: อันเนี้ยหน้าเขื่อน
28: ครับ
3: อันเนี้ยหลังเขื่อนเขื่อนอยู่ตรงกลาง
28: ครับ
3: น้ำที่มาตรงเนี้ยนะฮะมาอย่างเงี้ยมาถึงเขื่อนเสร็จปุ๊บเขื่อนก็ระบายออก 2,500
28: ครับ
3: ระบายออกไปเข้ามาฝั่งท้ายเขื่อน
28: ครับ
3: ถูกไหมครับก็จะออกมาอย่างนี้ปื๊ดปื๊ดอย่างนี้เสร็จถ้าน้ำตรงนี้มันพร่อง มันพร่องไปแล้ว
28: ครับ
3: เขื่อนเนี่ยก็อาจจะลด 2,500 ลงไปได
28: ้ได้ครับ
3: แต่ณตอนนี้ทางผอ.บอกว่าไม่ได้เพราะน้ำมันมายังมาอยู
28: ่
3: ยังหนุนมาอยู
28: ่ครับในวันถึงวันพรุ่งนี้ครับถึงวันพรุ่ง
3: ถึงวันพรุ่งนี้นะ
28: ถึงเขื่อนวันพรุ่งนี้ครับมีส่วนหนึ่งที่มาถึงเขื่อนแล้วแต่พรุ่งนี้จะสูงสุดละ
3: พรุ่งนี้น้ำจะมาสูงสุด
28: ที่เขื่อ
3: นมันจะมาน้ำ
28: มาถึงเขื่อนเลยครับ
3: มาถึงเขื่อนเนี้ยปึ้งเนี่ย
28: ครับ
3: ต้องระบายออก 2,500 ยังลดไม่ได
28: ้ครับยังลดไม่ได้ครับแล้วก็มวลน้ำที่กำลังเคลื่อนตัวมานะครับเราต้องมีระยะเวลาช่วงหนึ่งที่จะต้องระบายออกไปนะครับหลังจากที่เข้ามาน้อยกว่าที่ระบายแล้วค่อยปรับลดลงมาได้ครับ
3: เราจะปรับลดได้น่าจะประมาณสัก
28: ถ้าดูนะครับในจากการคาดการมวลน้ำนะครับแล้วก็การบริหารจัดการบนของตัวเขื่อนวังน้ำเกล้านะครับที่อยู่ในสแกกังเนี่ยนะครับก็คิดว่านะครับในหลังจากวันที่3ที่4ไปนะครับหลังจากที่มวลน้ำพยายามเคลื่อนตัวผ่านนะครับก็จะเริ่มเห็นว่าสามารถที่จะปรับลดได้หรือไม่อย่างไรนะครับแต่คาดการครับก็หลังจากวันที่4ที่5นะครับจะเริ่มที่จะเห็นภาพแล้วครับว่าจะควบคุมนะครับหรือจะเริ่มปรับลดครับ
3: ครับแต่อาจารย์อย่าลืมนะท่านผอ.อย่าลืมผมเรียกท่านอาจารย์นี่ผอ.ได้ไหมผมเรียกได้หมดนะ
28: ครับครับครับ
3: ผมก็ติดผมถามนิดนึงเราต้องอย่าลืมเรื่องของฝนด้วยนะ
28: ครับ
3: เพราะว่าอุตุเขาประกาศมาเนี่ย5678เนี่ย
28: ครับ
3: ฝนจะตกเนี่ย
28: ครับ
3: มันจะกระทบอะไรยังไงไหม
28: ครับครับก็จะลงมาเติมนะถ้ามีฝนตกนะครับก็ลงมาเติมตามปริมาณที่นั่นแต่ว่าณขณะนี้นะครับกับสิ่งที่กำลังจะไปคือ 2,500 นะครับก็กระทบกับพี่น้องประชาชนค่อนข้างเยอะแล้วนะครับก
3: ็ปล่อยไป 2,500 เนี่ยก็เยอะแล้ว
28: ใช่ครับเยอะแล้วครับกับการที่เราคาดการไว้นะครับว่าจะไปประมาณนี
3: ้คือปล่อยมากเท่าไหร่ปล่อยมากเท่าไหร่
28: ด้านท้าย
3: เขื่อนเนี่ย
28: ครับ
3: ท้ายเขื่อนเนี่ยจะมีผลมากเท่านั้น
28: ครับ
3: น้ำก็จะอาจจะมาท่วมกรุงเทพไปนนทบุรีไปอะไรก
28: ็ครับ
3: อันอาจจะมาทางนี
28: ้ครับตอนนี้มวลน้ำที่เราประเมินแล้วครับประมาณนี้นะครับ
3: ถ้าฝนมันตกจริงๆเราภาวนาว่าอย่าตกหน้าเขื่อนหรืออย่าหลังเขื่อนดีครับ
28: หน้าเขื่อนครับ
3: อย่าตกตรงนี
28: ้ครับ
3: อย่าตกหน้าเขื่อน
28: ครับ
3: เพราะถ้าตกหน้าเขื่อน 2,500 เอาไม่อยู่อีก
28: ใช่ครับ
3: ก็ต้องปล่อยมากขึ้นไปอีก
28: ใช่ครับ
3: เพราะปล่อยมากกว่า 2,500 ไป
28: ครับ
3: ครั้งหลังเขื่อนท่วมหนัก
28: ครับก็ท่วมเพิ่มขึ้นครับ
3: ตอนปี54ปล่อยเท่าไหร่ฮะ
28: ปี54ที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับ 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
3: 3,700 อันเนี้ยปล่อย 2,500
28: ครับ
3: แต่ถ้าฝนมันตกมันหนักอยู่ที่หน้าเขื่อน
28: ครับ
3: เจ้าพระยาต้องปล่อยมากกว่า 2,500
28: ครับกับลูกนี้นะครับกับมวลน้ำลูกนี้ที่กำลังเคลื่อนนะครับ 2,500 ครับ
3: อ้าวโอเคคืนเวลาให้สถานีผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในช่องทางโซเชียลนะครับเดี๋ยวไปคุยเรื่องสแกกังกันสักนิดนึงเพราะว่าอุทัย
28: ครับ
3: น่าจะหนักเหมือนกันนะครับเอ้าพักสักครู่นะฮะคืนสถานีเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาไม่นานแล้วครับเพราะลูกค้าเราไปอยู่เบรกเมื่อกี้แล้วเดี๋ยวกลับมาครับสักครู่เดียวครับ
1: โหนกระแสทุกเรื่องที่อยู่ในความสนใจจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
2: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่คาร์ประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกณฑ์ถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
5: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 089-334-9888 02-559-2727
6: ขณะนี้คุณกำลังอยู่กับสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการจากทางราชการ

0: วิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยาน FM 106 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทันเกมค่ะ
1: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ว้าอยากกินซูชิคำหนึ่งว่าไหวไหมว้าโอ้โหชนมาเลยหนึ่งไหวปะโถนี่ซื้อรองเท้าใหม่ก็ยังไหวซื้อได้อีก10คู่มันไหวแล้วครับน้องๆฮะไปฟูจิก็ได้ครับไปเที่ยวต่างประเทศกินเนื้อเอฟไฟมัสมากับไปดูแสงหนงแสงเหนือไปคอนเสิร์ตท่าดาไปได้หมดเลยเพราะว่ามันไหวหมดเลยอย่างนั้นอันนี้ก็ไหวสบายสบายประกันยังไหวค่าเบี้ยต่อปีเฉลี่ยเริ่มต้นวันละไม่ถึง55บาทประกันยังไหวโดยทิปไลฟ์ทิพยาประกันชีวิต
2: สนามบินใหญ่จังเลยเราจะหลงไหมเนี่ย
3: หนูก็เป็นห่วงค่ะพ่อไม่รู้ว่าจะไปถึงเกตทันหรือเปล่า
4: สวัสดีค่ะหากต้องการความสะดวกแนะนำ Airport Premium Service มี Personal Butler คอยดูแลตลอดการเดินทางค่ะพร้อมบริการ Express Lane และรถบักกี้รับส่งเพิ่มความสะดวกสบายค่ะ
2: มีคนช่วยถือกระเป๋าด้วย
4: บริการดีแบบนี้หนูก็อุ่นใจค่ะ Airport Premium Service มีผู้ช่วยส่วนตัวคอยดูแลทุกก้าวที่คุณไปเพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความสุขของเราสำรองบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมโทร020297889หรือดาวน์โหลดแอปสวัสดี by AOT วันนี้มีผู้ช่วยส่วนตัวคอยดูแลทุกก้าวที่คุณไปสนามบินกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ Airport Premium Service เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความสุขของเรา
5: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
6: สวัสดีครับพบกับทันเกมได้เป็นประจำนะครับทุกบ่ายวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับบ่ายโมงครึ่งถึง2โมงครึ่งนะครับจบโหนกระแสของคุณกันชัยกำเนิดพลอยก็ต่อด้วยทันเกมนะครับถ้าเป็นวันจันทร์พุธศุกร์ก็ทันเกมจะเป็นเวอร์ชั่นนักเลงฟุตบอลนะครับมีคุณอ๋อคมกฤษณภาลัยคุณบับเบิ้ลยิ่งรักลักษณ์สุวรรณนะครับมาพูดถึงฟุตบอลไทยเชิงลึกนะครับส่วนถ้าเป็นวันอังคารกับวันพฤหัสแน่นอนพบกับผมนะครับสัตวแพทย์พิชัยปิตุวงศ์หมอเมานะครับดำเนินรายการร่วมกับดร.อนุชิตกุลวณิชวนุ่ยนนท์ศรีนะครับวันนี้ขอเริ่มต้นด้วยเรื่องราวดีๆของยางรถยนต์ดันล็อปนะครับเราเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงมีข้อสงสัยว่าอากาศร้อนแบบเนี้ยยางรถยนต์ของเราจะมีปัญหาหรือเปล่าวันนี้ดันล็อปเลยจะพาทุกคนนะครับไปดูวิธีดูแลยางรถยนต์ในช่วงหน้าร้อนให้ปลอดภัยซึ่งทำได้ง่ายๆตามนี้เลยนะครับอย่างที่1 นะครับหลีกเลี่ยงการจอดรถในที่ที่ร้อนจัดๆเป็นเวลานานๆ 2 นะครับไม่ขับไวจนเกินไปเพราะยิ่งไวยิ่งเร็วก็ยิ่งเกิดการเสียดสีระหว่างยางกับพื้นถนนทำให้ยางเกิดการสะสมความร้อนเพิ่มมากขึ้นได้หากต้องขับเป็นระยะทางไกลๆให้แวะจอดพักบ้างเพื่อให้ยางคลายความร้อนลงข้อที่3มันตรวจเช็คสภาพยางและลมยางเป็นประจำนะครับทุกๆ2สัปดาห์แล้วก็อย่าลืมนะครับต้องนะครับหมั่นดูแลยางรถยนต์ที่ท่านใช้นะครับตามขั้นตอนที่เราแนะนำนะครับยางของท่านเนี่ยก็จะได้ปลอดภัยจากอากาศร้อนๆแบบนี้แล้วก็ต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับใครอยากเปลี่ยนยางรถยนต์แล้วก็เปลี่ยนมาใช้ยางรถยนต์ดันล็อปนะครับมาสัมผัสความเงียบระดับ Luxury Comfort นะครับกับยางรถยนต์รุ่นใหม่ Dunlop Sport Max Lux นะครับซึ่งต้องบอกว่ามาพร้อมเทคโนโลยี Silent Core ฟองน้ำอะคูสติกดีไซน์พิเศษช่วยยกระดับความเงียบและความสบายในทุกการเดินทางนะครับแล้วช่วงนี้พิเศษนะครับสำหรับใครที่ต้องการเปลี่ยนยางรถยนต์ 1,000 ท่านแรกแล้วก็มาซื้อยาง Sport Max Lux นะครับท่านก็จะได้นะครับรับประกันยาง120วันนะครับมาลงทะเบียนรับประกันยาง120วันแล้วก็รับฟรีไปเลยนะครับอิเล็กทริกคูปองเติมน้ำมันบางจากมูลค่า500บาทพร้อมผ่อน 0% นาน6เดือนเฉพาะธนาคารที่ร่วมรายการนะครับรายละเอียดถ้าท่านมีปัญหาเกี่ยวกับยางรถยนต์นะท่านสามารถเข้ามาที่ Facebook Fanpage ชื่อว่า Dunlop Thai Thailand ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับแล้วก็สอบถามปัญหาเรื่องยางรถยนต์จะเป็นแบรนด์ไหนก็ได้นะครับไม่ต้องเป็นแบรนด์ Dunlop นะครับเราสามารถตอบคำถามให้ท่านได้ทุกแบรนด์นะครับหรือจะเข้าไปที่ www.dunlopthai.co.th นะครับส่วนเรื่องราวของตู้สวิตช์บอร์ดหรือยางเดิน ินสายหรือรางเดินสายไฟต้องให้โรงงาน TIC นะครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าโรงงาน TIC นะครับขยายกิจการนะครับจากเดิมเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยเป็นโรงงานเล็กๆตอนนี้ขยายกิจการจนเป็น3บริษัทใหญ่ๆนะครับบริษัทที่1บริษัท TIC Modular System จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายตู้สวิตช์บอร์ดมาตรฐานระดับสากลบริษัทที่2บริษัท TIC Engineering จำกัดผู้ผลิตรางไวเวย์เคเบิลเทรย์เคเบิลแลดเดอร์บริษัทที่3บริษัท TIC Electric Corporation จำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านการบำรุงรักษา Electric Core Switch Board นอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายบัตรดักแบรนด์ลิงจากประเทศมาเลเซียติดต่อโรงงาน TIC Group สำนักงานใหญ่ได้ที่หมายเลข02-105-4247หรือเข้าชมที่เว็บไซต์www.tic-corporate.net ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็เรามีเรื่องด่วนนะครับเป็นการประชาสัมพันธ์สำหรับนะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมล่าสุดนะครับคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีเนี่ยนะครับห่วงใยนะครับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกำชับนะครับกรมทรัพยากรทางน้ำเดินหน้าตามแนวทางนะครับทศ.1เดียวระดมสรรพกำลังช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่เร่งสูบและระบายน้ำท่วมขังพร้อมคืนพื้นที่ให้ชุมชนกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วย้ำนะครับทุกหน่วยต้องพร้อมเข้าถึงพื้นที่ที่เดือดร้อนและแก้ปัญหาให้ตรงจุดนะครับเรื่องนี้ท่านอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำคุณธีรชุนบุญเสร็จนะครับก็รับคำข้อเสนอการสั่งการพร้อมสั่งการนะครับสำนักงานทรัพยากรน้ำที่1ถึง11ยกระดับการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือทันทีโดยเฉพาะสำนักงานทรัพยากรน้ำที่1 2 5 6 7และ9ระดมเครื่องสูบน้ำขนาด10ถึง30นิ้วจำนวน47เครื่องพร้อมเจ้าหน้าที่ที่มีมากกว่า100คนลงพื้นที่เร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยผลการปฏิบัติการในพื้นที่ของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่1 2 5 6 7และ9ครอบคลุมหลายจังหวัดสามารถสูบและระบายน้ำสะสมรวม6,118,280 ลูกบาศก์เมตรแบ่งเป็นนะครับสำนักงานทรัพยากรน้ำที่1 2 5และ9ในพื้นที่ปทุมธานีอุทัยธานีเพชรบูรณ์ลพบุรีนครสวรรค์สระบุรีพระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีและสมุทรปราการที่ทำได้ มากกว่า 5,691,720 ลูกบาศก์เมตรส่วนสำนักงานทรัพยากรน้ำที่6ในพื้นที่ปราจีนชลบุรีจันทบุรีและสระแก้วก็ทำได้มากถึง 197,600 ลูกบาศก์เมตรสำนักงานทรัพยากรน้ำที่7ในพื้นที่นครปฐมสุพรรณบุรีและราชบุรีก็ทำได้ถึง 228,960 ลูกบาศก์เมตรโดยเฉพาะพื้นที่นครชัยศรีดอนเจดีบางประมาเมืองราชบุรีบางแพและโพธารามการปฏิบัติงานดังกล่าวนะครับต้องบอกว่าบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนแล้วมากกว่า 37,000 ครัวเรือนหรือเกือบ 167,000 คนลดความเสียหายต่อพื้นที่การเกษตรและนาข้าวมากกว่า 51,000 ไร่ขณะเดียวกันนะครับคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการครับได้ให้ความสำคัญกับโรงพยาบาลและพื้นที่ในการปฏิบัติการนะครับเพื่อบริการประชาชนเป็นกรณีเร่งด่วนโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเวศจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งมีประชาชนใช้บริการมากกว่า3คนต่อวันนะครับและเตรียมสนับสนุนโรงพยาบาลอินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งมีประชาชนเข้าไปใช้บริการมากกว่า500คนต่อวันเพื่อเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบต่อผู้ป่วยบุคลากรทางแพทย์และประชาชนที่จะเป็นต้องเข้ารับบริการเพราะผู้ป่วยรอไม่ได้การช่วยเหลือจึงต้องถึงพื้นที่ให้เร็วที่สุดนะครับนี่เป็นเรื่องราวของกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมเร่งทำหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ระบายน้ำและฟื้นฟูพื้นที่โดยประสานจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็วลดความสูญเสียและคืนพื้นที่ให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วนะครับต้องบอกว่าเป็นกระทรวงหนึ่งเดียวที่เร่งช่วยเหลือไม่ทิ้งประชาชนจนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะเข้าสู่สภาวะปกตินะครับก็ต้องปรบมือให้นะครับสำหรับเรื่องราวของกระทรวงทรัพยากรนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับเรื่องราวของ นะครับศึกรวมพลคนสมุยนะครับสำหรับเสาร์นี้3ตุลาคมนะครับที่สนามมวยเพชรบัญชาหาดเฉวงเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์นะครับคู่เอกนะครับเป็นการพบกันระหว่างบิน WMC สมุยนะครับพบกับเพชรวันชัยราชานนท์ในน้ำหนัก145ปอนด์คู่รองนะครับ128ปอนด์สุสาครมิสเตอร์มวยไทยพบกับเพชรตังทายเกียรติไพศาลนะครับแล้วก็คู่ใหญ่นะครับคู่ค้ำพิกัด181ปอนด์โลลองชาติพิชิตมวยไทยจากฝรั่งเศสพบกับเพชรเงินชอสุมายิมจากไทยนะครับเป็นการชกมวยที่เกาะสมุยนะครับที่มีคุณสมชายภูสวัสดิ์นะครับคนสมุยคนท้องถิ่นที่อยากให้เกาะสมุยนะครับมีเวทีมวยที่มีมาตรฐานชกมวยนะครับตามอัตลักษณ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยมีทั้งการไหว้ครูนะครับมีปีกลองชกเต็มไปด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับประกบคู่มวยโดยพ่อนะครับชุนและเดียเกียรติเพชรสนับสนุนนะครับโดยคุณสมชายภูสวัสดิ์และโกเดะคุณพรัญชัยอติเทพวรพันธ์นะครับใครที่ไม่ได้ไปดูที่สนามก็ดูทางเพจ YouTube ศึกรวมพลคนสมุยซุปเปอร์ไฟท์และเพจมวยไทยเกียรติเพชรนะครับส่วนมิตรแท้ประกันภัยนะครับวันนี้มิตรแท้ประกันภัยมีโปรดักต์ใหม่ๆมาแนะนำท่านผู้ฟังนะครับโปรดักต์ที่1บอกต่อความคุ้มครองจ่ายน้อยแต่ครอบคลุมมิตรแท้เพิ่มพูน2ทูพัดนะครับเบี้ยประหยัดคุ้มครองรถสูญหายไฟไหม้คุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเพื่อบุคคลในรถคันเอาประกันคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกหมายเหตุนะครับคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์เฉพาะที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้นนะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mitthai.com/เพิ่มพูน-2พัดส่วนโปรดักต์ที่2เรียกว่า90นาทีในสนามอะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกนาทีบนถนนก็เช่นกันพร้อมรับทุกจังหวะไม่คาดคิดด้วยป.1 Extra เก่ง Echo คุ้มครองแบบป.1 ดอกเบี้ยประหยัดได้ความคุ้มครองเต็มเหมือนประกันรถยนต์ประเภท1ปกติแต่จ่ายเบี้ยน้อยกว่าคุ้มครองครอบคลุมทุกกรณีทั้งรถเรารถคู่กรณีทรัพย์สินชีวิตและภัยธรรมชาติเคลมได้แม้ไม่มีคู่กรณีรถเป็นรอยชนแล้วหนีหรือจอดไว้แล้วถูกชนก็เคลมได้เหมาะกับรถ Echo Car โดยเฉพาะออกแบบเงื่อนไขและเบี้ยประกันให้ความเหมาะสมกับรถเล็กราคาประหยัดเหมาะสำหรับคนที่เน้นความคุ้มค่าครอบคลุมสูงสุดและประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนใจซื้อประกันติดต่อตัวแทนมิตรแท้ประกันภัยได้ทั่วประเทศเงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยก็ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้งและช่วงนี้นะครับลุ้นโชค3ชั้นกับ Facebook นะครับแฟนเพจ CEO สุขเทพโชคชั้นที่1เพียงกดติดตามเพจ Facebook CEO สุขเทพลุ้นรับ50รางวัลโชคชั้นที่2แค่กดแชร์โพสต์ร่วมสนุกก็ลุ้นรับนะครับ50รางวัลโชคชั้นที่3ผู้ที่ได้เป็นแฟนตัวยงท็อปแฟนจะได้รับของขวัญพิเศษแบบสแกน QR โค้ดหรือคลิกwww.facebook.com/ceo.sukshatsep เพื่อเข้าสู่เพจ CEO สุขเทพและร่วมลุ้นรับ3ขั้นกับรางวัลที่ทางผอ.สุขเทพจันทร์ศรีชวรามอบให้นะครับถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆของมิตรแท้ประกันภัยและปิดท้ายกันด้วย ExxonMobil นะครับ ExxonMobil รับรางวัลองค์กรบริษัทดีเด่นจากสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยบริษัท ExxonMobil จำกัดได้รับรางวัลองค์กรบริษัทดีเด่นด้านการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาเยาวชนและขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมจากสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีเนื่องในโอกาสครบรอบ61ปีของสมาคมในโอกาสดังกล่าวนาวาตรีวรวิทย์เตชะสุภากูลนะครับรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองผู้แทนของพระท่านสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยนายอนันต์นินมานนท์นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยได้ร่วมมอบโล่เกียรติคุณองค์กรบริษัทดีเด่นให้แก่นางวรนันท์สกุลศิริธารากุลที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ผู้แทนบริษัทเอ็กซ์ออฟโมบิลจำกัดรางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและเครือข่ายพันธมิตรในหลายภาคส่วนเพื่อยกระดับทักษะด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ STEM ควบคู่กับการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการทำงานในโลกยุคใหม่อันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนนะครับทั้งหมดจะเป็นเรื่องราวในช่วงต้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
5: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
1: ว้าอยากกินซูชิคำหนึ่งว่าไหวไหมว้าโอ้โหชนมาเลย1ไหวปะโถนี่ซื้อรองเท้าใหม่ก็ยังไหวซื้อได้อีก10คู่มันไหวนะครับน้องๆฮะไปฟูจิก็ได้ครับไปเที่ยวต่างประเทศกินเนื้อ A5 มัสบะกับไปดูแสงหนงแสงเหนือไปคอนเสิร์ตทะดาไปได้หมดเลยเพราะว่ามันไหวหมดเลยอย่างนั้นอันนี้ก็ไหวสบายสบายประกันยังไหวค่าเบี้ยต่อปีเฉลี่ยเริ่มต้นวันละไม่ถึง55บาทประกันยังไหวโดยทิปไลฟ์ทิพยาประกันชีวิต
7: บริษัท TAC ผู้นำด้านตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกจากประเทศเยอรมนีแบรนด์ลิขสิทธิ์รุ่น X-Energy ของ Eaton อีกทั้งยังผ่านการทดสอบ Type Test IEC 61439 เวอร์ชั่นล่าสุด2020

0: สุดยังดัลล็อปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core เทคโนโลยีเพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยังดัลล็อปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
2: ล้านล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท. คาเฟ่ Amazon และร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
4: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
5: กลับมาพบกับทันเกมในช่วงที่2นะครับมีเป็นประจำที่สถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทล. FM 106 เมกะเฮิรตซ์วังนันทะอุทยานนะครับถ้าเป็นวันจันทร์พุธศุกร์พบกับนักเลงฟุตบอลนะครับเวอร์ชั่นส่วนถ้าอาคารพุทธหัตถ์แน่นอนนะครับพบกับผมทันตแพทย์พิชัยปิดวงหมอมาวันนี้จัดรายการร่วมกับ
6: หนุ่ยนนทรีครับอนุชิตกุลวัฒน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านแล้วก็สวัสดีพี่หมอครับ
5: ครับน้องหนุ่ยตอนนี้อยู่ในช่วงระหว่างการแข่งขันมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20
6: ครับ
5: ตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเหรียญทองณนาทีนี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
6: เหรียญทองณนาทีนี้ไทยอยู่อันดับที่5
5: ครับ
6: นะครับได้12เหรียญทอง10เหรียญเงิน13เหรียญทองแดงโดยณวันนี
5: ้
6: เอาถึงตอนนี้ก่อนนะพี่หมอนะได้เพิ่มมาอีก1เหรียญทองแดงจากแคนูสลาโลมชายนะครับปิยนัทนะครับเกิดยุคนะครับรอบคัดเลือกพี่หมอเขามีฮีทต่างๆใช่ไหมเวลาเข้ามาอันดับ8สุดท้ายพอดีแต่พอรอบชิงแคนูก็พักพายกันไปดีที่สุดเข้าที่3พี่หมอได้เหรียญทองแดงมาแบบเอ้านะจะบอกเซอร์ไพรส์ก็ว่าได
5: ้
6: นะครับโดยเหรียญทองเป็นจางจิ้นเฉิงนะครับจากจีนแล้วก็เหรียญทองแดงเอ้ยเหรียญเงินเป็นเชงนะครับหยูจุงจากไชนีสไทเปอันนี้คือ1เหรียญทองแดง
5: ครับ
6: ยังไม่จบเท่านั้น
5: ครับ
6: มีข่าวดีเพิ่มเติมครับวอลเลย์บอลชายหาดหญิง
5: ครับ
6: วันนี้ลงเล่นในรอบรองชนะเลิศคู่ของน้องไบรท์ธาราวดีนาราพรพัฒน์นะครับโอ้นี่ผมต้องนั่งซ้อมอ่านนะกลุ่มตั้งนานแล้วเนี่ยพี่หมอกับน้องเบสครับน้องเบสวรพิชยากรพีระชยากรก้องพบสลุตานะครับก้องพบสลุตาวอตนะครับโอ้โหอ่านยากมากนะครับซึ่งเป็นมือวางอันดับ4ของรายการวันนี้เอาชนะพรเบอร์นันเดสกับโรดีน่าเชอรี่แอนเป็นมือวางอันดับ7ของรายการจากฟิลิปปินส์ไป23-11 21-18การันตีเหรียญเงินแล้วก็เข้าไปชิงชนะเลิศกับเสี่ยซินยี่กับหยานสู้มือวางอันดับ2คือคู่อันดับ2ของจีนนะครับที่ชนะเปิดศึกสายเลือดชนะเกาซูติงกับตงเจียจากจีนไป2-0นะครับโดยแล้วถามว่าเต็ง1ไปไหนล่
5: ะ
6: โอ้โชคดีนะเต็ง1เป็นคู่ของญี่ปุ่นพี่หมอไปแพ้ฟิลิปปินส์ตั้งแต่รอบแรกอ่ะพลิกล็อกแพ้นะครับเพราะฉะนั้นทางก็โล่งมาถึงไทย
5: ครับ
6: พรุ่งนี
5: ้คิดให้หน่วยจบกันพรุ่งนี้นัดชิง
6: พรุ่งนี้นัดชิงในเวลาประเทศไทย11นาฬิกาตรง
5: เมื่อกี้หน่วยพูดเนี่ยผมสงสารคนบรรยายมากเลยชาว
6: ครับ
5: คือพออ่านชื่อจริงเนี่ยคือมันภาคไม่ทันนะครับสุดท้ายเนี่ยต้องใช้คำว่าไบกับเบส
6: ครับ
5: นะครับเพราะบอกว่าอ่ะธาราวดีนะครับส่งให้วรพิรัชยากรโอ้
6: โห
5: มันบรรยายไม่ทันน่ะ
6: ใช่
5: นะอ่ะเข้าใจเลยนะครับพรุ่งนี้ใครบรรยายวอลเลย์บอลชายหาดหญิงคู่ชิงชนะเลิศผมว่าคุณพูดครั้งแรกพอแล้วหลังจากนั้นเป็นน้องไบร์ทน้องเบสนะครับผมสงสารคนบรรยาย
6: เนี่ยเราผมท่านผู้ฟังผมอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งช้าๆชัดๆนะน้องไบร์ทชื่อธาราวดีนาราพรพัฒน์โอ้โหนะครับน้องเบสชื่อวรพีระชยากรก้องพบสลุตาวดีโอ้โหนี่เอาไปสมมตินะนี่พี่หมอสมมติน้องเบสเนี่ยนะ แยกชื่อนะเอาไปตั้งเป็น5คนได้สบายนะชื่อวรพีชื่อ

0: หนึ่งชื่อชยากรชื่อหนึ่งอันนี้ก้องพบเป็นชื่อผู้ชายได้ชื่อหนึ่งอีกชื่อหนึ่งสันลุตาวดีโอ้โห
1: อันนี้เข้าใจเมื่อกี้นี่เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยอัน
0: นี้เอาเล่นๆนะครับ
1: เมื่อเช้าเนี่ยพอดีผมฟังอยู่แล้วก็สงสารผู้บรรยายมากมากเลย
0: หยอกๆแต่ต้องชื่นชมนะครับในความพยายามของน้องนะครับอีกอันนึงพี่หมอเทควันโดวันนี้เริ่มละนะครับภูมิเซ่นะครับวันนี้เป็นภูมิเซ่บุคคลหญิงชิง2เหรียญทองเท่านั้นเองบุคคลชายกับบุคคลหญิงก็น้องในประเภทชายน้องหมูปิ้งนะครับคุณนาวินปินทสูตรก็จะชิงในเวลาบ่ายสาม
1: ครับ
0: และอีกคนนึงมีหมูปิ้งแล้วใช่ไหมอีกคนนึงข้าวเหนียวดีไหม
1: ครับ
0: น้องใบปอนะครับธิตารีแก้วโอรานวสุนะครับก็จะชิง 13.30 นี่แหละเริ่มชิงละดูถ่ายทอดสดได้ทางนึกแต่ไม่ออกผมบอกเลย AS Play มีแน่นอนนะครับ
1: ถ่ายทุกประเภทกีฬาเลย AS Play นะ
0: ครับ
1: อ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของเทควันโดประเภทไล่ลำผู้
0: ประเภทไล่ลำแล้วก็มีอีกพี่หมอเดี๋ยวผมแป๊บหนึ่งนะยูยิตสูเดี๋ยวผมหาโพยก่อนนะพี่หมอนะ
1: ระหว่างที่หน่อยที่หน่อยพูดถึงยูยิตสูมีแย่ฮะ
0: ยูยิตสูวันนี้มีชิงกัน3เหรียญทองจากรุ่น48กิโลกรัมหญิง62กิโลกรัมชายแล้วก็69กิโลกรัมชายปรากฏว่าประเภทชายไม่ผ่านเข้ารอบตกรอบนั่นแหละนะครับขณะที่ประเภท48กิโลกรัมหญิงในรุ่นเนี้ยนะพี่หมอนะมียุสุซูกินักกีฬาไทยนะไม่ใช่นักกีฬาญี่ปุ่นนะลงเล่นในรอบก่อนรองชนะเลิศไปแพ้ซิเบกนะครับกูลุมเบโตวาจากคาซัคสถานมันจะคล้ายๆกับยูโดคล้ายๆกับอะไรที่มันมีรอบแก้ตัวต้องไปเล่นรอบแก้ตัวนะครับรอบแก้ตัวก็ไปเอาชนะฮองจูซินจากสิงคโปร์ได้เข้าไปชิงอันดับที่3พี่หมอโดยจะไปเจอกับฟงทิฮุยจากเวียดนามเวลาประมาณบ่าย2โมงรอบชิงเหรียญทองแดงอันนี้ก็ที่เป็นที่มีลุ้นเหรียญของเราที่จะเพิ่มในวันนี้นะ
1: ยูยิตสูนะครับแข่งทั้งชายหญิง3รุ่น
0: ครับ
1: เรามีสิทธิ์แค่ชิงเหรียญทองแดง1รุ่น
0: นะอีกอันนึงอันนี้ฟื้น
1: ฮะ
0: เซปักตะก้อประเภท4คนหญิง
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้ไปแพ้เวียดนาม0-2วันนี้ลงเล่นตั้งแต่เช้าละ เจอกับฟิลิปปินส์ก็เป็นฝ่ายชนะไปสบายๆเลยพี่หมอ 15-7 15-6 นะครับก็พรุ่งนี้เรามีโปรแกรมลงสนามเจออินเดียเวลา 7 โมงเช้าในเวลาบ้านเราซึ่งถ้าเกิดไม่มีอะไร
1: เราน่าจะผ่าน
0: น่าจะผ่านก็จะเข้าเป็นอันดับ2ของกลุ่มจากผลงานแข่ง3นัดในรอบแรกชนะ2แพ้1ส่วนเวียดนามแข่งจบไปละพี่หมอชนะรวดเข้าที่1แน่นอนนะครับรอบพรุ่งนี้เราเล่น7โมงเสร็จแล้วต่อด้วยตอนเที่ยงเลยพี่หมอ
1: รอบรอง
0: ก็แน่นอนละไปเจอกับอินโดนีเซียนะครับสายนู้นจะมีอินโดนีเซียมีลาวมีมาเลเซียแล้วก็ญี่ปุ่นอินโดเนี่ยเขาชนะลาว 2-0 ชนะญี่ปุ่น 2-0 แล้วก็ชนะมาเลย 2-1เข้าที่1แน่นอนเพราะฉะนั้นไขว้สายเราเจออินโดนีเซียแน่นอนส่วนเวียดนามก็น่าจะไปเจอกับผู้ชนะระหว่างมาเลเซียกับญี่ปุ่นที่จะเล่นกันในวันนี้แต่ก็ไม่แน่นะลาวก็ยังไม่ได้ตกรอบ
1: ครับ
0: นะครับก็อันนี้เป็นความเคลื่อนไหวของเซปักตะก้อถ้าชิงกันวันที่3ตุลาเวลา7นาฬิกาเป็นเหรียญทองที่3ของเซปักตะก้อซึ่งหวังไว้4เหรียญทองนะครับก็ได้มา
1: คือตอนนี้เราได้มา2เหรียญทอง1เหรียญเงิน
0: ครับ
1: เหลืออีกประเภทเดียวประเภททีม4คนหญิงซึ่งเราก็หวังว่าเราน่าจะได้เหรียญทองก็ต้องรอจนถึงวันที่3ตุลาคม
0: ใช
1: ่ครับ
0: กอล์ฟซะหน่อยไหม
1: เชิญครับ
0: กอล์ฟนะครับหวังไว้1เหรียญทอง
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้ถ้าเกิดเรียนทางผู้ฟังกันตามตรงเหรียญทองแดงยังยากเลย
1: ครับ
0: นะครับเอาประเภทหญิงก่อนละกันประเภทหญิงเนี่ยแข่งเสร็จไปที่เป็นที่เรียบร้อยละนะครับผู้นำเป็นตันซอนหญิงใครวะ
1: ต
0: ัน
1: ซอน
0: นักกีฬาจากสิงคโปร์นะครับสกอร์รวม13อันเดอร์พาร
1: ์
0: นะครับ206 227สนามนี้สนามพา70นะพี่หมอก็วันนี้ตีไปอีก6อันเดอร
1: ์
0: นะครับอันดับ2เป็นชาทาวนะครับอูจากอินเดีย11อันเดอร์ อันดับ3เป็น7อันเดอร์พาเท่ากัน2คนเป็นหยางยุนเซียจากเกาหลีใต้แล้วก็หยินลั่วหนิงทีนี้คุณ
1: เพื่อนสนิทของโปจีน
0: ครับ
1: นะครับ
0: โปจีนโปจีนไม่มาส่วน3นักกีฬาไทยดีที่สุดตอนนี้เป็นโปปลายพัชระสุธาคงกระพันวันนี้ตีพา70สกอร์อยู่ที่ลบ1อยู่อันดับ12
1: คร
0: ับ ก็ตามผู้นำอยู่12สโตกนะครับแล้วก็ตามอันดับ3ที่จะได้เหรียญทองแดงเนี่ยพี่หมอ6สโตกยากไหม
1: ยากยากโจทย์ยากมากโจทย์ยาก
0: เปียโนครับอภิชยายุบลวันนี้พังตีไป4โอเวอร์พา74สกอร์รวมบวก1อยู่อันดับที่16นะครับแล้วก็ซิม300วันนี้ตีพาแต่ว่าสกอร์รวมก็บวก4อันนี้คือประเภทบุคคลหญิงประเภททีมหญิงตอนนี้ผู้นำเป็นตีนนะครับ268คือนักกอล์ฟมี3คนเขาสกอร์ดีที่สุด2คนมารวมกันนะครับก็เป็นจีน268นำหน้าสิงคโปร์อยู่สโตกเดียวนะครับแล้วก็อินเดียอยู่อันดับ3 273ส่วนไทยนะครับยังมีรุ่นเล็กๆตอนนี้อยู่อันดับ7สกอร์276ก็ตามคนนำอยู่เอาตามอันดับ3ดีกว่าอยู่3สโตกถือว่าน่าจะมีลุ้นเหรียญทองแดงแต่ว่าเหรียญทองผมว่ายากแล้วแหละ
1: ยาก
0: นะครับส่วนทีมประเภทชายตอนนี้ยังเล่นไม่เสร็จพี่หมอผู้นำตอนนี้9อันเดอร์เป็นหวังเหว่ยซวนจากไต้หวันนะครับขณะที่ของไทยนะครับพงษ์สภัทรเหล่าพักดีตอนนี้อยู่ที่ลบ1อันดับ19สะดมแก้วกาญจนานะครับโปรเพชรอยู่อันดับที่26สกอร์ที่อีเวนต์ตามผู้นำ9สโตกแล้วก็ภูมินะครับศักดิ์แสนสิริบวก4ทีมนำตอนนี้สกอร์นำเป็นจีนนะครับจีนนำอยู่นะครับแล้วก็ตามด้วยญี่ปุ่นตามด้วยเกาหลีส่วนไทยเนี่ยสกอร์รวมตอนนี้227ก็ถือว่าหนักหนาสาหัสพอสมควรครับ
1: ครับโจทย์ยากแล้วนะครับสำหรับกอล์ฟทั้งชายและหญิงนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงสุดท้ายยังมีประเด็นเรื่องราวกีฬามากมายมาพูดคุยกันครับ
2: ทันเกมทันทุกเรื่องราว

0: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
1: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminence รุ่น XL GM ด้วยโกลด์ฟินคอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminence XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโกลด์ Imminence เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
3: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: แย่แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี
6: ้ในช่วงเวลาที่คุณต้องการใครสักคนในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
7: มิตรแท้มาแล้วครับสบายใจได้ทุกอย่างต้องเรียบร้อย
6: มิตรแท้ประกันภัยอยู่เคียงข้างคุณทุกความเสี่ยงภัยเพราะเราเป็นเพื่อนที่ห่วงใยมิตรแท้จริงใจเปิดเผย
8: บริษัท TAC ผู้นำด้านตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกจากประเทศเยอรมนีแบรนด์ลิขสิทธิ์รุ่น X Energy ของอีตันอีกทั้งยังผ่านการทดสอบไทเทส IEC 61439เวอร์ชันล่าสุด2020และเป็นผู้ผลิตตู้กระแสสูงสุดที่ 16,000 แอมป์นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตรางไวเวย์เคเบิลเทรย์เคเบิลแลดเดอร์ด้านการบริการหลังการขายในส่วนนี้ยังเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยบริษัท TAC มีประสบการณ์ร่วม30ปีได้รับมาตรฐาน ISO มอก.ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยแข็งแรงทนทานพร้อมรองรับทุกการใช้งานให้ TIC เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของคุณ
9: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
0: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
10: กลับมาพบกับทันเกมในช่วงสุดท้ายนะครับมีเป็นประจำนะครับที่สถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทล. FM 106 MHzวังนันทอุทยานนะครับถ้าเป็นทันเกมจันพุทธศุกร์ก็เวอร์ชันนักเลงฟุตบอลนะครับเชิงลึกเลยถ้าฟังเรื่องฟุตบอลไทยเนี่ยไม่มีที่ไหนลึกเท่ากับรายการทันเกมนะครับส่วนอังคารพฤหัสก็เชิงวิเคราะห์นะครับเมื่อกี้ก็พูดถึงเรื่องราวมากมายของมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20อ่ะมาเพิ่มเติมกันน้องหนุ่ยเชิญครับ
11: ครับเอาเทนนิสก่อนไหม
10: เทนนิสก่อน
11: วันนี้เป็นการแข่งขันในรอบ8คนสุดท้ายบางประเภทนะครับบางประเภทก็เป็นรอบรอง
10: ครับ
11: 1เดียวของเราน้องบูมนะครับกับสิดิกสำเร็จก็แพ้ว่องโคแมนนะครับจากฮ่องกงเอ้ยมาเก๊าไป0ต่อ2เซต36 06
10: อันดับโลกสู้เขาไม่ได้ด้วยแล้วก็ฝีมือก็สู้เขาไม่ได
11: ้ก็แปลว่าหมด
10: หมด
11: นะครับจบเทนนิสภารกิจของนักเทนนิสไทยก็หมดสิ้นลงแต่เพียงเท่านี
10: ้
11: นะครับก็แปลว่าไม่ได้เหรียญเลยนะครับตอนนี้พี่หมอเทควันโดใบปอกำลังรอเล่นอยู่นะ
10: คร
11: ับ ในรอบชิงชนะเลิศนะครับ
10: เราเล่นตั้งแต่วันนี้เล่นทั้งวันเพราะเทควันโดน
11: ี่ไม่อันนี้เป็นเทควันโดภูมิเซ่พี่หมอ
10: ภูมิเซ่โอเค
11: ยังอยู่ในช่วงของการแข่งขันอยู่นะครับเหลือนักกีฬาอยู่3คนที่ยังไม่ได้เล่นจาก8คนเล่นไปแล้ว5คนนะครับผู้นำเป็นญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ตามมาด้วยอิหร่านเดี๋ยวเราลองดูว่าผลงานของเราจะได้ดีขนาดไหนเพราะว่าจริงๆแล้วนะภูมิเซ่มันไม่ได้ความหวังเหรียญทองสมาคมเขาประเมินว่าน่าจะได้ลุ้นประมาณสักเหรียญทองแดงเท่านั้นเองนะครับส่วนประเภทต่อสู้พรุ่งนี้เริ่มละพี่หมอคือเทควันโดเนี่ยมันมีชิงทั้งหมด10เหรียญทองเป็นภูมิเซ่บุคคลซะ2มีภูมิเซ่เสมือนจริง1แห่งพรุ่งนี้เหมือนกันแล้วก็ต่อสู้อีก8นะครับพรุ่งนี้4เหรียญทองนะครับก็จะมีรุ่น49กิโลกรัมหญิงนะครับพัชรกันพูนเกิดนะครับก็จะเจอกับมาเลเซีย รุ่น67กิโลกรัมหญิงน้องใบเตยสัชิการทองจันอันนี้ก็เป็นหนึ่งในความหวังเหมือนกันรอบแรกก็จะเจอกับมองโกเลียนะครับรุ่น58กิโลกรัมชายฟาอีสนะครับศิลวิทย์มะฮัมมัดรอบแรกเจอกับเกาหลีใต้แล้วก็รุ่น80กิโลกรัมชายครับไอออนนะครับกิจยุทธนะครับพร้อมประจุเจอกับคาซัคสถานพี่หมอส่วนบัลลังก์ทัพทีมแดงนู่นไปแข่งวันที่3ตุลาคมนู่นนะครับก็ลุ้นกันเทควันโดตั้งไว้1เหรียญทองนะฮะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวทั้งหมดของกีฬาเอเชียนเกมในวันนี
10: ้
11: นะครับสรุปเหรียญทองล่าสุดณวินาทีนี้เลยผู้นำ
10: ครับ
11: ไม่ต้องทายนะจีน153เหรียญทองนะครับอันดับ2ญี่ปุ่นห่างกัน101
10: ครับ
11: 101 7ย่านน้ำญี่ปุ่นได้52เหรียญทองห่างกัน100กว่าเหรียญทองมันเห็นมาตรฐานเลยนะว่ากีฬาของจีนเขาไปถึงไหนแล้วนะครับไกลไปเกินระดับถึงระดับโลกแล้วล่ะ1ใน2 1ใน3ของโลกละอันดับ3เป็นเกาหลีใต้ครับ25เหรียญทอง4อุซเบกิสถาน16ไทยอีกครั้งหนึ่งครับอยู่อันดับที่5 12เหรียญทอง10เหรียญเงิน13เหรียญทองแดงดูผลงานเพื่อนบ้านอาเซียนพี่หมอ
10: เชิญครับ
11: ตอนนี้ได้ครบทุกชาตินะครับเหรียญรางวัลยกเว้นชาติเดียวก็คือติมอร
10: ์
11: มาเลเซียได้6ทองครับอินโดนีเซียได้5ทองฟิลิปปินส์มาเลเซียอยู่อันดับ11อินโดอยู่อันดับ13ของตารางนะครับฟิลิปปินส์ได้3ทองอยู่อันดับ17สิงคโปร์ได้2ทองอยู่อันดับ18เวียดนาม2ทองเหมือนกันนะครับแต่ว่าอยู่อันดับที่20เพราะว่าสิงคโปร์เนี่ย6เหรียญเงินเวียดนามได้เหรียญเงินเดียวนะครับเห็นบอกว่าเวียดนามเขาบ่นๆนะเขาเป็นเจ้าอะไรนะเขาเป็นเจ้าอาเซียนแต่ทำไมพอไปแข่งเอเชียนเกมเหรียญมันห่างไทยเยอะน
10: ะ
11: เราจะว่ายังไงดี
10: ก็ต้องยอมรับว่าภาพรวมเนี่ยเขายังสู้เราไม่ได้ในเรื่องของการพัฒนาด้านกีฬานะเราอย่าไปเจาะเป็นบางประเภทนะครับส่วน
11: ต่ออีกนิดเดียวพี่หมอเมียนมา1เหรียญทองนะครับกัมพูชาได้4เหรียญทองเอ้ย4เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงประธานอภัยครับแล้วก็ลาวกับบรูไนได้อย่างละชาติละ1เหรียญทองแดงอ
10: ัน
11: นี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับส่วน12เหรียญทองของไทยมาจากไหนเล่ากันอีกทีนึงแล้วกันกรีธาหวังไว้1ได้มา3
10: ครับ
11: แบดมินตันไม่ได้หวัง
10: ได้มา1
11: ขี่ม้าไม่ได้หวังอันนี้ไม่ใช่หวังหมายถึงว่าเขาประกาศไม่ได้หวังนะเขาไปทำมีเดอะเพสก็คือไปให้สัมภาษณ์ความพร้อมแหละนะครับได้มา1เดี๋ยวบางทีอาจจะซุกก็ได้ไงผมบอกพี่หมออย่างนี้นะแล้วก็ e-sport หวังไว้1ได้มา1ในเกม
10: PUBG
11: นะครับ MMA ไม่ได้หวังได้มา1แต่ก็หวัง4ได้มา2มีลุ้นอีก1นะครับเทคบอลหวัง3ได้3ถ้าเขาให้ส่ง10เหรียญก็คงได้10เหรียญแหละผมว่านะส่วนที่ตอนนี้ตุ้มตุ้มต่อมต่อมนะครับก็คือระบายดูสกอร์แล้วก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เมื่อกี้นี้นะครับเทควันโดลุ้นวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี
10: ้
11: อยู่ยิสูนะครับวันนี้ไม่ได้ลุ้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันใหม
10: ่
11: คูลาจบไปละพี่หมอตั้งไว้1เหรียญทองได้1เหรียญทองแดงเท่านั้นเองแล้วก็กอล์ฟ1เหรียญทอง
10: ก็ดูแล้วโจทย์ยากทั้ง4ประเภทเลย
11: เอาเป็นว่าติดเหรียญก็น่าชื่นชมนะนะครับ
10: อ่ะนี่เป็นภาพรวมนะ
11: ครับ
10: แต่นะครับฟุตบอลทั้งชายและหญิง
11: ครับ
10: ได้คู่ชิงแล้ว
11: ครับ
10: นะครับประเภทหญิงเนี่ยก็เป็นการพบกันระหว่างเกาหลีเหนือกับญี่ปุ
11: ่
10: นในขณะที่ฟุตบอลชายเนี่ยเป็นการพบกันระหว่างเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นเมื่อวานญี่ปุ่นชนะอุซเบกิสถาน
11: เสมอกัน 1-1 ฮะในเวลา120นาทีแล้วดวลจุดโทษยิงกันไปเกือบถึงผู้รักษาประตูอ่ะพี่หมอก่อนที่ลูกสุดท้ายอุซเบยิงไปชนสามเหลี่ยมพอดีนะครับแต่สามเหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมข้างบนพอดีมันก็เลยเด้งออกเจ้าภาพญี่ปุ่นก็เลยเข้าชิงชนะเลิศทั้งประเภทชายและประเภทหญิงเอาจริงๆผมบอกว่ามวยถูกคู่บอลหญิงญี่ปุ่นเป็นมือหนึ่งของเอเชีย
10: แต่เกาหลีเหนือบอลหญิงก็เก่งมาก
11: เก่ง
10: ผมหนุ่ยรู้ไหมฟุตบอลหญิงเนี่ยนะผมตามเกาหลีเหนือมานะผมว่านัดชิงเนี่ยสูสีถึงแม้ว่าดีกรีญี่ปุ่นเคยเป็นแชมป์โลกบอลหญิงนะครับแต่ผมว่าปีนี้เกาหลีเหนือฟุตบอลหญิงดีมาก นะครับแล้วก็มาตามนัดเลยส่วนฟุตบอลชายเนี่ยถ้าพูดถึงแชมป์เนี่ยเกาหลีใต้แชมป์บ่อยมากนะสำหรับเอเชียนเกมนะแล้วครั้งนี้เข้าชิงเอาชนะจีนในขณะที่ญี่ปุ่นเมื่อวานเนี่ยต่อน้ำหนักให้อุซเบกิสถานนะครับแต่ก็ยังสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงได
11: ้อุซเบย์เขาไม่เอาคูซานอฟมาเล่น
10: เขามีสิทธิ์นะเพราะว่าจำได้ไหมฮ่องกงเอาคนอายุ40มาเล่น
11: ก็เกินอายุเกินได้ไงคูซานอฟ22
10: สามเขาสามเขาเรียกว่าอนุญาตให้3ผู้เล่นที่อายุเกิน
11: เป็นผู้เล่นอุซเบกิสถานคนเดียวที่อันนี้เขาโจ๊กกันเล่นๆนะที่คนไทยรู้จักคูซานอฟของแมนซิตี
10: ้ก็มาถึงวันนี้แล้วต้องถามหน่อยว่าเรื่องของการประเมินเหรียญทองที่เราหวังไว้15เหรียญทองเนี่ยมาถึงวันนี้แล้วหน่อยว่าเรามีโอกาส
11: เมื่อ
10: 14นี่ Beast the Press
11: ครับ
10: แต่15เนี่ยท่านผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยดร.ก้องศักดิ์บอกไ
11: ปในมุมผมคนเดียวนะสูสีจะไม่ถึงผมว่า
10: เราเซปักตะก
11: ็สิบแปดตะก็หนึ่งก็บวกเป็น13
10: เทคอนโด
11: ขอลุ้นก่อนได้ไหมเพราะว่ามันขยับลุ้น
10: แม่นี่ต้องบอกหน่อยนะว่าโอ้โหนี่เหลืออยู่วันนี้วันที่1
11: ครับ
10: เหลืออยู่3วันพิธีปิด
11: พิธีปิดคิงเหรียญเดียวไม่เกี่ยวกับเราด้วย
10: เพราะฉะนั้นตอนนี
11: ้ครับ
10: ไอ้ใครที่มองว่าแบเบอร์เนี่ยไม่แบเบอร์
11: ทำท่าจะไม่แบแล้วนะคือตอนนี้พี่หมอที่เราหวังไว้เนี่ยคูราสไม่ได้ละกาทิ้งไปเลยอยู่ยิสู
10: หวังไว้
11: 1ยังไม่รู้เทควันโดหวังไว้1ยังไม่ทราบนะครับเรือใบอาจจะไม่ได้ละ
10: โจทย์ยาก
11: โจทย์ยากกอล์ฟทิ้ง
10: กอล์ฟก็ไม่มีทาง
11: เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้า15เหรียญทองเนี่ยตะก้อต้องมาพี่หมอแต่ตะก้อกับเวียดนาม
10: ตะกร้อนี่ต้องมาเทควันโดต้องมา
11: ตะก้อ4คนถ้าเกิดเป็น3คนเนี่ยผมบอกให้นะแบเบอร
10: ์
11: ตะก้อ4คนเนี่ยตุ้มๆต่อมๆเหมือนกันนะไม่งั้นจะแพ้เวียดนามได้ยังไงใช่ไหมครับเทควันโดต้องมาผมว่าเอาอย่างนี้พี่หมอ13ถึงแน่14ลุ้น15เหนื่อยฟันธงอย่างนี้เลยแล้วกันนะพี่หมอนะ
10: ก็เป็นเรื่องราวของมหากรรมกีฬา
11: ส่วนเอเชียนเกมส่วนบอลเอเชียนเกมนัดชิงชนะเลิศเนี่ยระหว่างเอาของชายนะเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเป็นการพิสูจน์อะไรอย่างนึงพี่หมอคือญี่ปุ่นเนี่ยเขาส่งอยู่21มาเล่นทีมเนี้ยจะเป็นทีมที่ไปคัดเลือกกีฬาโอลิมปิกเป็นทีมแห่งอนาคตนะครับสมาคมฟุตบอลสนใจจะทำอย่างเขาก็ไม่น่าเกลียดนะครับ
10: ไปเกี่ยวข้องอะไรกับสมาคมฟุตบอลไทย
11: ด
10: ึ
11: งหน่อยนึง
10: คือเป็นคนละเรื่องกันคือเราเองเนี่ยไม่ใช่หน่วยที่ผมบอกว่าเราอย่าไปเขาเรียกว่าไปพูดให้มันมาเกี่ยวข้องกันเพราะว่ามาตรฐานมันต่างกัน
11: ครับเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่หมอเราจบไปตรงนั้นเดี๋ยวทางคนปล่อยให้เขาตอนนี้ปลอบใจเรื่องน้ำท่วมไปก่อนเพราะว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นที่ตั้งของสมาคมฟุตบอลนี่โดนด้วยนะนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดตรงราชมังเนี่ยเกือบหลังคารถอะจากหลังคารถห่างมาประมาณคืบเดียว
10: ตอนเนี้ยชัชวาลขาวละออนะครับที่บินไปกับเทควันโดเนี่ยตอนนี้รับทราบข่าวแล้ว
11: ครับ
10: รถเนี่ย
11: ก็คุณพ่อน้องชื่ออะไรนะเดี๋ยวนะขนมจีบนะครับก็ที่จะแข่งวันที่3เหมือนกันเนี่ยพี่หมอเขาก็บอกแล้วบอกว่าไม่เป็นไรลูกซ่อมไม่ได้เดี๋ยวพ่อซื้อใหม่ให้เลยก็วันนี้ผมโทรคุยกับไม่ใช่โทรคุยไลน์คุยกับทางท่านผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่คุณตั๋วโปรดปานก็ถามบอกว่าเป็นไงมั่งรับงานใหม่ภารกิจแรกคืออะไรคำตอบสั้นๆง่ายๆเลยล้างกกท.ไม่ได้ล้างบากอะไรนะล้างที่น้ำท่วม
10: ล้างความสะอาด
11: ใช่ล้างที่น้ำท่วมนะครับก็อันนี้ก็ว่ากันไปส่วนอันนี้ญี่ปุ่นเนี่ยเขากำลังจะพิสูจน์ว่าโมเดลของเขาเนี่ยคือมือหนึ่งของเอเชียส่วนเกาหลีใต้ก็เป็นอดีตมือหนึ่งของเอเชียแล้วไม่ทราบเหมือนกันนะว่าเอเชียนเกมชุดเนี้ยได้เหรียญทองจะไม่ได้สิทธิพิเศษไม่ต้องเป็นทหารหรือเปล่า
10: อันนี้ก็แล้วแต่ละประเทศ
11: แต่ผมบอกเลยเป็นบอลที่น่าติดตามดูเป็นอย่างยิ่งนะครับน่าสนใจมาก
10: ๆเมืองไทยมีการถ่ายทอดปีนี้นะหนุ่ยถ้าพูดถึงภาพรวมนะผมชมเรื่องการถ่ายทอดสดมากเลยเพราะว่านี่เป็นครั้งเดียวนะที่ผมว่าเราได้ดูการแข่งขันกีฬามากประเภทที่สุดคือแต่ละช่องเนี่ยนะนอกจาก T Sport AS Play นี่มีกับทุกประเภทกีฬาเลยนะครับแล้วก็ยังมี PPTV ช่องวัน M-Cord นะครับโอ้โหแบบผมว่าเยอะมากอะ
11: เยอะแต่คราวนี้มันก็ไม่มีสัก สักโซเชียลมีเดียไหนสักอันหนึ่งที่มันจะรวมว่าไอ้ช่องนี้มันถ่ายอะไรบ้างคือคนที่จะดูเนี่ยพี่หมอมันต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการพลิกแผ่นดินหาว่าวันนี้ถ่ายช่องไหนกีฬาไหนบ้างแต่กีฬาเนี่ยเราว่ากันไม่ได้เพราะบางทีฟีดเขาส่งมามันมีอะไรด่วนเขาก็ตัดมีอะไรด่วนเขาก็ตัดแต่หลักๆเนี่ยเขาจะมีเหมือนสมัยก่อนจำได้ไหมตอนที
10: ่ทีวีพู
11: ทีวีพูยังถ่ายอยู่เนี่ยเช้าๆเราได้ดูแน่ๆเลยพี่หมอว่ายน้ำรอบคัดเลือก
10: ถูกต้อง
11: แล้วก็ยิมนาสติกไม่มีอะไรแข่งกันดูไปทั้งวันนั่นแหละ
10: แช่ไป
11: แช่ไปแต่เอเชียนเกมครั้งนี้สิ่งที่ผมชมจริงๆผมชมฝ่ายเทคนิคของเจ้าภาพมากกว่าพี่หมออาจจะก่อนหน้าการแข่งขันมันมีรวนบ้างเครื่องรวนบ้างเช่นน้ำท่วมนู่นนี่นั่นหรือไม่สะดวกที่นักกีฬาแต่โปรแกรมการแข่งขันเนี่ยพี่บอกเขากระจายการชิงเหรียญทองได้กลมกลืนทั้งวันเลยนะเหรียญออกตั้งแต่เช้ายันเย็นค่อยๆทยอยออกไปแล้วกีฬาแต่ละอันเนี่ยมันแข่งกันเหมือนกับทำงานประสานกับระบบถ่ายทอดสดได้ค่อนข้างดีอันนี้ผมชมเลยนะเป็นสูตรสำเร็จที่ถ้าใครเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติอย่างเงี้ยเขาเรียกเมกะอีเวนต์น่าจะไปศึกษางานของญี่ปุ่นว่าเฮ้ยวางคิวแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายเนี่ยอย่างไรจนคือหนึ่งมันต้องบริหารเรื่องงานเรื่องสนามถูกไหมพี่หมอบางทีมันใช้ยิมเนเซียมเดียวกันสองบริหารเรื่องเวลาที่จะไปลงการถ่ายทอดสดหรือเวลาการแข่งขันบางกีฬาบางแข่งขันมันชิงเหรียญทองกันเช้าบางชนิดกีฬาอย่างกรีธาอย่างเงี้ยชิงกันตั้งแต่เช้ายันมืดจะสี่ทุ่มกว่าที่ญี่ปุ่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของคนที่วางแล้วก็กำหนดเรื่องการถ่ายทอดสดเนี่ยเก่งผมยอมรับเลยนะว่าเก่งทำให้คนที่ประเทศที่เขาซื้อฟีดก็คือสัญญาณภาพไปถ่ายเนี่ยอย่าง ESPN มี17ช่องได้หมดดูเพลินมากเลย17ช่องนี้เหลือเพราะว่ามีกีฬาแข่งไม่ถึง17กีฬาในเวลาเดียวกันอันนี้ชมจริงๆพี่หมอนะครับ
10: อ่ะก็เป็นเรื่องภาพรวมของการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งต้องบอกว่าเหลือเวลาอีก3วันนะครับแล้วก็พิธีปิดจะมีขึ้นวันที่4ตุลาคมนะครับแล้วก็เป็นการจบการแข่งขันนะครับมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่ง
11: ส่วนใครจะเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปนู่นต้องไปรออีก8ปี
10: ครับ
11: พอเจ้าภาพเขากำหนดไว้ล่วงหน้า2ครั้งละจบนี้เป็นก็กาตาร
10: ์
11: หลังจากนั้นก็เป็นซาอุไปทางฝั่งตะวันออกกลางไทยจะคิดจะเป็นเจ้าภาพก็นู่นอ่ะพี่บอก12ปี
10: ครับนะอ่ะก็เป็นเรื่องราวของมหกรรมกีฬาซีเกมส์มาลุ้นเหรียญทองว่าจะถึง14หรือ15ไหมนะครับแล้วก็มาลุ้นกันว่ามวยสากลสมัครเล่นที่มี1เดียวขึ้นชกในวันพรุ่งนี้นัทนิชาจงโปร่งกลาง
11: น้องโฟกัส
10: ฮะจะทำเหรียญทองได้ไหมเซปักตะก้อประเภททีมหญิง4คนจะได้เหรียญทองไหมแล้วก็สมาคมเทควันโดของท่านประธานคณะกรรมการโอลิมปิกคุณพิมลศรีวิกรจะทำให้เทควันโดที่ในยุคที่ไม่มีน้องเทนนิสนะครับจะได้เหรียญทองไหมเป็นการพิสูจน์ฝีมือของชัดชัยเช
11: ใครอ่ะ
10: เชยองซอก
11: โอเคอันนี้รู้จักไม่รู้จักถึงขนาดนั้นมีกระทั่งเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เลยนะนะครับ
10: ส่วนเรื่องราวของกอล์ฟ LPGA นิดหนึ่งนะครับ วันนี้เป็นการแข่งขันวันแรกนะครับเป็นการแข่งขัน LPGA ทัวร์ลอตเต้ Championship Presented by Hokkakale ที่รัฐฮาวายแข่งระหว่างวันที่1ถึง4ตุลาคมชิงเงินรางวัลรวม3ล้านเหรียญสหรัฐนะครับแล้วก็มี5โปรสาวจากเมืองไทยลงแข่งขันนะครับมีโปรจีนนะครับอาทยาธิติกุลแชมป์ LPGA 10รายการฤดูกาลนี้ขวาดมาแล้ว3แชมป์พร้อมสถิติจบท็อป10ติดต่อกัน5รายการคนที่2ก็คือโปเมียวปาจลีอนันต์นาฬิการเจ้าของ2แชมป์ LPGA ปีนี้จบท็อป10มาแล้ว3รายการน้องพราวชนิดตีวรรณแสนจำได้ไหมเป็นรองแชมป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับกำลังร้อนแรงสุดๆนะครับได้อันดับ2ร่วม2รายการติดต่อกันแล้วก็น้องแหวนพรณรงค์เพชรล้ำจอมเก๋าที่เตรียมตัวลงเล่นลอตเต้แชมเปี้ยนชิพครั้งนี้เป็นครั้งที่14ครบทุกครั้งนับตั้งแต่เริ่มจัดมาตั้งแต่ปี2012แล้วก็คนสุดท้ายน้องฮัทสุวิทยาวินิจฉัยธรรมลูกพี่สาวไทยนะครับจะลงเล่นรายการนี้เป็นครั้งแรกหลังเคยทำผลงานถึงอันดับ8ร่วมในพอร์ตแลนด์คลาสสิก นะครับก็ต้องบอกว่าคู่แข่งก็ระดับโลกทั้งนั้นคิมไฮโยจูมือ4มิยุยามาชิตะมือ5ฮันนากรีนมือ10ลิเดียโคเจเจผมอันดับ13นะครับหวังยูมินแชมป์เก่านะครับก็ต้องบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยเธอได้แชมป์ด้วยการทำสถิติ17อันเดอร์พาร์เฉือนชนะคิมโยจูเพียงสโตกเดียวนะครับก็ต้องเรียกว่ารายการเนี้ยนักกอล์ฟระดับโลกนะครับ25อันดับแรกของโลกเข้าร่วมในการแข่งขันรายการลัตเต้แชมเปี้ยนชิพพรีเซนเต็ดบายโฮคาคาเล่มีนักกอล์ฟระดับโลกเข้าส่งถึง13คนเลยนะครับก็เป็นเรื่องราวของกอล์ฟ LPGA นะครับส่วนเรื่องราวของบอลไทยสักนิดน
11: ึ
10: ง
11: เดี๋ยวๆก่อนบอลไทยผมขอไปเทควันโดภูมิเซ่หน่อยพี่หม
10: อ
11: ผลล่าสุดมาแล้วครับน้องใบปอครับทิตาลีแก้วโอรานวสุได้เหรียญทองแดงนะครับคะแนนอยู่ที่ 9.0400 เหรียญทองเป็นของจุงฮายุนจากเกาหลีใต้ 9.3100 นะครับแล้วก็เหรียญเงินเป็นของจูเลียนาคันเดลาเวียนะครับจากฟิลิปปินส์ 9.130 อันนี้ล่าสุดสดๆร้อนๆไม่ถึง5นาทีที่ผ่านมานี้เองนะครับเอาไปบอลต่อ
10: ส่วนฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับ
11: ครับ
10: นะครับต้องบอกว่าทีมไทยเข้าชิงละไม่ว่านัดสุดท้ายเราจะชนะเสมอหรือแพ
11: ้
10: ฟิลิปปินส์เราเข้าชิงแน่นอนเนื่องจากในการแข่งการแข่งเนี้ยเขาใช้ head to head
11: ใช
10: ่แล้วเราเองเนี่ยในกลุ่มเนี่ยเราชนะมาทั้งเวียดนามชนะมาทั้งปากีสถาน
11: ครับ
10: ดังนั้นในนัดชิงเนี่ยวันที่5ตุลาคมเนี่ยทีมชาติไทยจะลงแข่งขันชิงชนะเลิศซึ่งคู่ชิงของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับวันนี้
11: ใช่
10: เพราะว่าอินโดนีเซียจะพบกับมาเลเซีย
11: แต่มีข่าวดีมากไปกว่านั้นพี่หมอหลังจากใจแข็งมานานตั้งราคาไว้100ล้านสำหรับค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสด
10: คร
11: ับ สรุปสุดท้ายไม่ซื้อใช่ไหมไม่ซื้อดูฟรีไปละกันนะครับสามารถบีฟ้าปล่อยสัญญาให้เราดูฟรีละพี่หมอนะครับจากแอปที่ชื่อว่า Dad Zone
10: Dad Zone
11: นะครับถ้าเกิดไปเซิร์ชตามของมือถือเนี่ยพี่หมอ ก็เซิร์ชไปเลย D A C หรือ Z นั่นแหละครับ N นะครับแล้วก็โหลดเข้ามาเมื่อวานนี้ผมนั่งดูคู่หนึ่งแต่ว่าเป็นระดับดิวิชั่น2ก็ดูได้ชัดแจ๋วเลยนะครับไม่ต้องไปหาช่องทางธรรมชาติอะไรละเอาสิเอากับเราไม่ซื้อก็ปล่อยดูฟรีได้นะครับ
10: ก็ไม่มีใครลงทุนเพราะว่าต้นทุนมันสูงนะ
11: ครับ
10: อันนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับฟุตบอลทีมชาติไทยฟีฟ่าอาเซียนครับเข้าชิงแล้วอ
11: ัน
10: นี้บอกชัดๆนะครับส่วนเรื่องราวของการต่อสัญญาแอนโทนีฮัตสันต่อสัญญาเรียบร้อยแล้วแต่สำหรับโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลมีข่าวว่าต่อสัญญา
11: เอาพูดกันตรงๆเลยเขาโทรไปหาธวัชชัยขอต่อสัญญาแล้วปีนึงนะครับแต่ตัวเลขค่าใช้จ่ายไม่ได้ระบุกันว่าจะมีเพิ่มหรือไม่เพิ่มอย่างไร
10: อันนี้ผมไม่ทราบตัวเลขผมเป็นคนเด็กๆคิดเลขไม่เก่งเพราะฉะนั้นถามเรื่องอื่นได้เรื่องตัวเลข
11: เพราะจริงๆนะถ้าผมมองนะก็เป็นปีต่อปีแต่น่าจะเป็นออปชั่น2ปีแหละเพราะว่ามันมีเรื่องของปรีโอลิมปิกที่จะต้องวางแผนในการดำเนินงานต่
10: อ
11: เพียงแต่ว่ามันก็เป็นโจทย์กลับไปเหมือนเดิมนั่นแหละพี่หมอว่าสมาคมฟุตบอลเนี่ยปรีโอลิมปิกซึ่งมันอาจจะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ไม่ได้อยู่ในฟีฟ่าเดย์จะมีการบริหารจัดการยังไงเราก็พูดกันไปเราอยากไปโอลิมปิกอยากให้บอลไทยเหมือนวอลเลย์บอลเข้าไปโอลิมปิกแล้วแต่บอลไทยเมื่อไหร่จะได้ไปสักทีนึงครั้งสุดท้ายปี1968ที่เม็กซิโกปีผมเกิดพอดีพี่หมอจะ60ปีอยู่แล้วอะนะครับก็มันผมว่ามันต้องร่วมด้วยช่วยกันนะผมทิ้งโจทย์ไว้แค่นี้ก็แล้วกันทั้งสมาคมฟุตบอลทั้งภาคส่วนอื่นๆรวมทั้งอย่างยิ่งสโมสรฟุตบอลเจ้าของนักเตะนะครับ
10: วันนี้ก็ครบถ้วนนะครับสำหรับใครที่ฟังนะครับเชิญวิเคราะห์นะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าจะฟังทันเกมจันพุทธศุกร์ก็เป็นเรื่องราวของฟุตบอลไทยเชิงลึกมีคุณอ๋อคมกฤษฐภาลัยกับคุณพัพเพิ้ลยิ่งรักสวนนะครับแต่ถ้าเป็นวันอังคารพฤหัสเชิงวิเคราะห์นะครับแน่นอนพบกับผมเมาแล้วก็หนุ่ยนนท์4วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเราสองคนลาไปก่อน
11: สวัสดีครับ
4: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
12: Thank you.
3: ที่จบลงไปนั้นคือรายการทันเกมค่ะที่นี่สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานวิทยุเพื่อความตระหนักรู้ข้อมูลข่าวสารความมั่นคงของชาติทางทะเลรายงานข่าวอากาศและที่เวลามาตรฐาน
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
13: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
14: กรีนชิฟต์พลิกวิกฤตสู่โอกาสของโลกไปกับข่าวสามสี
15: ปัจจุบันนี้นะครับคนไร้บ้านในประเทศไทยเนี่ยมีมากกว่า 2,700 รายซึ่งการที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของพวกเขาดีขึ้นได้ไม่เพียงแต่การให้ที่อยู่อาศัยเท่านั้นนะครับแต่จะต้องให้งานให้อาชีพที่พวกเขาสามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคตวันนี้ผมเลยพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ1โครงการดีๆที่พวกเขาเนี่ยเป็นกระบอกเสียงให้อาชีพให้งานกับกลุ่มคนไร้บ้านกับโครงการที่มีชื่อว่าจ้างวานค่าครับ
16: จ้างวานค่าโดยมูลนิธิกระจกเงาจุดเริ่มต้นที่ต้องการนำคนไร้บ้านกลับคืนสู่สังคมสู่เป้าหมายในการช่วยสร้างอาชีพให้มีทางเลือกในชีวิตเพิ่มมากขึ้นจากปัญหาคนไร้บ้านจำนวนมากไม่สามารถหาทางออกได้เนื่องจากภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถืออายุรวมไปถึงการไม่มีที่อยู่อาศัยจึงทำให้โอกาสหางานเป็นเรื่องที่ยาก
17: จ้างวานค่ามันล้อมาจากคำว่าจ้างวานค่าที่แปลว่าข้าพเจ้าค่ะคือเหมือนจ้างวานหรือจ้างงานค่าเถอะจ้างงานกลุ่มคนไร้บ้านเนาะแล้วก็ผู้สูงอายุค่ะที่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจคนจนเมืองเนี้ยค่ะหรือว่ากลุ่มที่เรียกว่าผู้ป่วยจิตเวชเนี้ยค่ะเราก็จ้างแต่ว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวชที่เข้ารับการรักษาแล้วก็ออกมาฟื้นฟูคือเราออกไปสนับสนุนอาหารให้กับเขานอกจากการที่เขามาถามหาข้าวแต่เขาถามหาเรื่องงานเพราะว่าถ้ามันไม่มีงานมันก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีเงินแล้วก็เลยมาคิดว่าคนไร้บ้านจริงๆอ่ะต้องการงานแหละแต่มันเข้าไม่ถึงตลาดแรงงานหนึ่งคือเงินสนับสนุนจากผู้บริจาคสองเนี่ยของบริจาคที่เข้ามาก็นำมาขายนำมาระดมทุนหรือว่านำมาซ่อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินแล้วก็จ้างงานจ้างวันค่าเนี่ยเป็นหลักจริงเรามีจุดบริการอยู่ใต้สะพานปิ่นเกล้าถนนพระอาทิตย์ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็จะไปรับสมัครงานที่นั่นก็จะนัดหมายวันกันเราจะมีการทำงาน2วัน3วัน4วัน5วันตามปัญหาเศรษฐกิจแต่ว่าเขาจะทำกับเราในระยะยาวเลยไม่ได้มีการคัดออกก็มีเคสที่เปลี่ยนผ่านกับเราอะประมาณ150คนแล้วตอนนี้ก็คือสถานะมีห้องเช่าเปลี่ยนผ่านเป็นคนจนเมืองสิทธิพื้นฐานของคนคนหนึ่งที่จะต้องเข้าสู่แบบระบบสวัสดิการต่างๆการเป็นคนไร้บ้านมันเข้าไม่ถึงถ้าเข้ามาเราดูแลให้หมดเท่าที่คนคนหนึ่งควรจะได้รับ
16: ปัจจุบันโครงการจ้างวานค่าดำเนินงานเข้าสู่ปีที่6มีสมาชิกคนไร้บ้านกว่า200คนโดยมีการจำแนกงานให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลทั้งในด้านความสามารถและสุขภาพพร้อมทั้งวางแผนการเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการจัดหาที่อยู่อาศัยตามกำลังที่รับไหวเพื่อให้พวกเขากลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองอีกครั้ง
15: จ้างวานค่ามันจะมีลักษณะงาน3หน่วยย่อยชลารีไซเคิลคืออะไรครับ
17: ชลารีไซเคิลก็คือผู้สูงอายุบางคนที่ไม่สามารถเดินได้สะดวกเท่าเพื่อนคนอื่นๆเนาะไม่สามารถทำงานหนักก็จะเป็นยูนิตของชลารีไซเคิลขึ้นมา
15: แล้วในรูปแบบที่2ล่ะครับ
17: จะเป็นช้างการช่างกลุ่มผู้สูงอายุเหมือนกันที่มีทักษะของเรื่องงานช่างแบบสุดท้ายก็คือสดชื่นสถานตรงนั้นที่จะเป็นจุดบริการรถซักผ้าห้องอาบน้ำห้องน้ำให้กับกลุ่มคนไร้บ้านค่ะ
16: ทุกคนสามารถร่วมส่งกำลังใจและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Facebook Fanpage จ้างวานค่าโดยมูลนิธิกระจกเงาและนี่คือเรื่องราวของคนไร้บ้านกับโครงการจ้างวานค่าธีรพัฒน์ อินทรัตน์รายงาน
14: Green Shift พลิกวิกฤตสู่โอกาสของโลกไปกับข่าว3สี
18: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา02-424-9755สนใจลงโฆษณา02-424-9755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่02-424-9755
19: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 พบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 โหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
20: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
19: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว3สีนะคะวันนี้อยู่กับลูกแก้วและน้องแจ็คกี้ค่ะชมพวกเราสดๆค่ะผ่านหน้าจอช่อง3กด33ชมผ่านมือถือกดแอป3 Plus ได้เลยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะคะด้วยเรื่องของประกันภัยพิบัติน้ำท่วมค่ะที่จะเริ่มคุ้มครองวันนี้เป็นวันแรกนะคะนั่นก็คือวันที่1ตุลาคม2569ค่ะโดยกรมธรรม์ดังกล่าวนะคะจะให้ความคุ้มครองภัยพิบัติทั้ง3ประเภทเลยค่ะวันนี้นะคะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประชุมคอนเฟอเรนซ์กับนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อมอบนโยบายการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนโดยกรมธรรม์ดังกล่าวจะให้การคุ้มครองภัยธรรมชาติทั้ง3ประเภทนะคะได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยและการสูญเสียชีวิตในกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร นะคะโดยอุทกภัยนะคะความเสียหายเบื้องต้นอยู่ที่ 10,000 บาทส่วนที่เกินเบื้องต้นไม่เกิน 90,000 บาทส่วนวาตภัยนะคะความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทส่วนที่เกินเบื้องต้นไม่เกิน 95,000 บาทขณะที่แผ่นดินไหวความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทส่วนที่เกินเบื้องต้นไม่เกิน95,000 บาทส่วนกรณีเกิดภัยน้ำล้อมที่อยู่อาศัยจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันจะได้รับค่าชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนโดยเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ครอบคลุมครัวเรือนทั่วประเทศถึง30ล้านครัวเรือนพร้อมย้ำว่ากรมธรรม์นะคะดังกล่าวจะให้ความคุ้มครองปีต่อปีคือตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ซึ่งไม่ได้ทำแค่ปีเดียวนะคะแต่ว่าจะเป็นการทำปีต่อปีมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปี2569นั่นก็คือวันนี้นั่นเองค่ะโดยจะนับภัยพิบัติเป็นครั้งๆนะคะดังนั้นบ้านใครที่น้ำท่วม2ครั้งในภัยพิบัติรอบนี้ก็จะได้แค่รอบเดียวนะคะแล้วก็บ้านที่ได้รับน้ำท่วมก่อนวันที่1ตุลาคม2569ก็จะไม่ได้รับการคุ้มครองจากกรมธรรม์นี้นะคะเพราะว่าจะมีการได้รับการเยียวยาตามหลักเกณฑ์กฎหมายป้องกันภัยไปแล้วค่ะ
0: มาต่อกันที่การช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆกันบ้างนะคะทั้งวันนี้และวันพรุ่งนี้ค่ะช่อง3ของเราร่วมกับพันธมิตรนะคะก็จะมีการจัดโครงการ Power Laundry ค่ะรวมพลังร้านสะดวกซักซักผ้าฟรี2วันค่ะบริษัท BEC World จำกัดมหาชนโดยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3และ Otteri Wash and Dry ร่วมกับ Wash Express 24 Wash และ Laundry Bar เปิดตัวโครงการ Power Laundry รวมพลังร้านสะดวกซักเพื่อผนึกกำลังในการเปิดให้การบริการซักผ้าฟรี2วันนะคะณสาขาที่เข้าร่วมโครงการเพื่อแบ่งเบาภาระให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมเติมพลังกลิ่นหอมสะอาดเหมือนผ้าใหม่ทุกการซักด้วยผลิตภัณฑ์ซักผ้าจาก Hygiene Fine Line และ Unilever เพื่อใช้ในการให้บริการแก่ผู้ประสบภัยตลอดระยะเวลาโครงการค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์มีจำนวนจำกัดนะคะต้องติดต่อสอบถามช่วงเวลาในการแจกได้ที่แบรนด์ร้านสะดวกที่เข้าร่วมโครงการนั่นเองค่ะโดยโครงการเนี่ยจะมี2วันนะคะในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้สามารถตรวจสอบร้านสาขาที่เข้าร่วมโครงการได้ค่ะจากลิงก์ทาง Facebook Fanpage ของร้านสะดวกซักที่เข้าร่วมโครงการนั่นเองนะคะโดยแต่ละร้านจะมีเงื่อนไขการให้บริการและการรับน้ำยาที่แตกต่างกันไปค่ะ
1: ส่วนเช้าวันนี้นะคะนักแสดงช่อง3พี่เชอรี่เขมบับสอนพี่ปูปริศนาน้องนีย่าน้องแคนดี้น้องพริกขิงเบสปีเตอร์แพนฟลุกบอมพี่หมอก้องพี่ก้องปิยะและพี่ฮาน่านะคะก็ได้ไปช่วยกันประกอบอาหารที่หน่วยครัวเคลื่อนที่สภากาชาติไทยร่วมกับอาสาสมัครเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยคุณผู้ชมเองนะคะก็สามารถที่จะร่วมเป็นอาสาสมัครที่หน่วยครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทยได้นะคะจนถึงวันอาทิตย์นี้หรือว่าจะร่วมบริจาค ก็สามารถบริจาค กันได้ค่ะผ่านทางบัญชีสภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติตามที่เราขึ้นให้ตอนนี้เลยนะคะ
2: ากมาช่วยเหลือพี่ๆที่ประสบภัยอยู่แล้วด้วยค่ะวันนี้พวกเราอยู่หลายสเตชันมากก็จะปอกไข่วางไข่วางน้ำปลาวางช้อนแพ็คกับข้าวเน
3: า
2: ะ
3: ถือว่าเป็นเกียรติมากๆแล้วก็ดีใจสุดๆเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าสิ่งสำคัญก็คือช่วยเหลือเท่าที่เราช่วยเหลือได้วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ดี
2: รู้สึกดีใจนะเพราะว่าหนูเป็นคนชอบทำอะไรพวกนี้อยู่แล้วค่ะแล้วก็หนูได้ทำสเตชันแพ็คแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือค่ะแต่ว่าถ้าทางที่ดีก็ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเลย
4: มีโอกาสนะครับได้มาช่วยเขาผัดกะเพรานะครับก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็เป็นส่วนเล็กๆในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยนะครับผม
5: ก็หวังว่าทุกคนที่ได้รับประทานอาหารพวกเราไปแล้วก็จะมีกำลังใจแล้วก็มีกำลังกายเพิ่มขึ้นนะครับอุทกภัยเนี่ยมันยังไม่จบแค่นี้ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นถ้าเราช่วยเหลือตรงไหนได้นะครับก็อยากให้ช่วยกันเน
6: า
5: ะ
6: ขอเป็นตัวแทนน้องๆทุกคนนะคะให้กำลังใจกับผู้ประสบภัยทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ไหนนะคะเราก็ส่งความห่วงใยแล้วก็กำลังใจไปให้ทุกท่านแล้วก็พยายามทำในสิ่งที่พวกเราทำได้นะคะก็หวังว่ามันจะไม่มีระลอกใหม่มานะคะแล้วก็ขอให้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่เนี้ยค่ะบรรเทาแล้วก็คลี่คลายโดยเร็วนะคะพวกเราขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ
0: พูดถึงคนบันเทิงนะคะเราก็จะเห็นหลายคนลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่ๆน้องๆที่เดือดร้อนค่ะอย่างพี่เสกโลโซก็มีการประกาศผ่านทาง Facebook เสกโลโซนะคะเตรียมชักชวนพี่น้องศิลปินมาจัดคอนเสิร์ตการกุศลหารายได้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะหลังจากก่อนหน้านี้ได้ใช้พื้นที่โซเชียลมีเดียของตัวเองในการส่งความห่วงใยและเปิดให้แฟนเพลงได้ช่วยกันอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆไปแล้วนะคะส่วนรายละเอียดของคอนเสิร์ตจะจัดขึ้นเมื่อไหร่ที่ไหนถ้าพี่เสกแจ้งมาเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะรีบนำมาอัปเดตในรายการให้ทราบกันต่อไปอย่างทันทีเลยค่ะ
1: ได้ค่ะพูดถึงเรื่องของน้ำท่วมนะคะบ้านไหนที่มีเด็กๆอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเด็กกับน้ำเป็นอะไรที่คู่กันพอเห็นน้ำท่วมปุ๊บ อยากจะลงไปเล่นน้ำกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอันตรายมากๆนะคะวันนี้ค่ะไอดอลดาวเด่นเจนอัลฟาน้องพรีเมียร์นะคะก็เลยทำคลิปออกมาเพื่อที่จะเป็นกระบอกเสียงบอกน้องๆ นะคะว่าอาจจะมีอันตรายนะคะน้องๆไปฟังเสียงน้องพรีเมียร์กันค่ะ
7: เด็กอย่างเราต้องทำยังไงเมื่อเจอน้ำท่วม
8: สวัสดีครับทุกคนผมน้องพี่เมียนะครับอย่างแรกเลยครับสำคัญมากๆถึงว่าเด็กอย่างเราเนี่ยจะชอบเล่นน้ำมากแค่ไหนแต่เราก็ห้ามเล่นน้ำท่วมเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเสี่ยงที่จะเจ็บไข้ป่วยหรือว่าโดนไฟช็อตหรือไฟดูดได้นะครับแต่ที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือถ้าสมมติเราจำเป็นที่ต้องเดินลุยน้ำเราก็ต้องใส่รองเท้าบูทด้วยนะครับอย่างที่สองเวลาเราใส่เสื้อผ้าหรือใส่รองเท้าเราอย่าลืมเคาะสะบัดด้วยนะครับเพราะช่วงนี้อาจจะมีสัตว์มีพิษหรือสิ่งแปลกปลอมมาซ่อนตัวอยู่ก็ได้อย่างที่สามถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันทำให้เราต้องพลัดหลงจากพ่อแม่หรือครอบครัวเราก็ต้องนัดหมายกันไว้ว่าจะไปเจอกันที่ไหนและที่สำคัญเราก็ต้องจำเบอร์โทรศัพท์ของคนในครอบครัวให้ได้ด้วยนะครับข้อที่สี่ใครที่เป็นเด็กดื้อช่วงนี้เราต้องฟังผู้ใหญ่เป็นพิเศษนะครับและถ้าต้องมีการอพยพเราก็ต้องไปพร้อมผู้ใหญ่เท่านั้นนะครับสุดท้ายให้ร่างกายแข็งแรงนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยน้องพี่เมียเป็นกำลังใจให้นะครับขอให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับสู้ๆนะครับบ๊ายบาย
0: ปิดท้ายอีกสักหนึ่งการช่วยเหลือนะคะจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ได้ร่วมกับมูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินเปิดโครงขออภัยค่ะเปิดโรงครัวน้ำพระทัยพระราชทานณสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเพื่อจัดเตรียมอาหารและสิ่งของจำเป็นสำหรับนำไปมอบให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยนำไปบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นด้วยค่ะ
1: ก่อนจะพักเบรกกันนะคะมาย้ำเตือนกันอีกสักนิดหนึ่งนะคะอย่าลืมเข้าไปลงทะเบียนยืนยันนะคะในแอปเป๋าตังค์สำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus ที่จะต้องต่ออีก2เดือนด้วยกันค่ะใครที่ได้รับสิทธิ์นะคะโครงการไทยช่วยไทย plus ไปแล้วก่อนหน้านี้หากประสงค์จะรับสิทธิ์ต่ออีก2เดือนนั่นก็คือเดือนตุลาคมแล้วก็พฤศจิกายนนี้ในวงเงิน 1,000 บาทนะคะต้องกดเข้าไปยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังก่อนโดยเปิดให้เข้าไปยืนยันได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15ตุลาคมนี้เพื่อพอยืนยันเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้รับเงิน 1,000 บาทให้สามารถใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทย plus เพิ่มเติมได้ต่อทันทีเลยและสำหรับใครที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์นะคะก็สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ได้ด้วยเช่นกันดังนั้นไม่ว่าจะเป็นรายเก่าหรือรายใหม่นะคะถ้าอยากได้สิทธิ์ ต้องยืนยันใหม่ทุกคนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะ
0: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้าต้องบอกว่าที่หยดสมิงเขาขวางเขามาแรงแซงโค้งจริงนะคะเข้าฉายวันแรกก็กวยรายได้ทั่วประเทศไปแล้วกว่า25ล้านบาทเลยทีเดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันค่ะ
9: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
10: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
11: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
12: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: โดนครับซื้อครับ
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
14: ยินดีที่ได้รู้จัก O-Top Quadrant D ช้อปสนุกดีๆกับของดีจากชุมชนทั่วไทยพบสินค้าจากผู้ประกอบการกว่า500บูธอิ่มอร่อยกับ O-Top ชวนชิมสินค้านาทีทองและมินิคอนเสิร์ตพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส28กันยายนถึง2ตุลาคมนี้พบกันที่ D-Nice Market ชั้น2อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะยิ่งรู้จักยิ่งรู้สึกดีรวมสร้างโอกาสดีๆโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
15: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
16: หมูแบบไม่ซ้ำใครต้องไปสมุทรปราการกับเส้นทางหมูเรียกทรัพย์ด้วยพลังวานอนพลังพยักษ์เริ่มที่วัดบางพลีน้อย

0: สามสีจากช่อง3กด33
1: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
2: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33

0: ครีมอาบน้ำโปรเทคโพรโพลิสมิวเอ็กซ์เดอะเน็กซ์พีค
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ข่าว3สีค่ะข่าวแรกของเรื่องราวข่าวบันเทิงต้องบอกว่ากระแสตอบรับดีแบบสุดๆไปเลยทีเดียวค่ะสำหรับภาพยนตร์เรื่องที่หยดสมิงเขาขวางนะคะเพราะว่ารายได้เปิดตัววันแรกก็ปาไป25ล้านบาทแล้วค่ะไม่ทำให้แฟนๆจักรวาลที่หยดผิดหวังเลยจริงๆค่ะสำหรับภาพยนตร์ที่หยดสมิงเขาขวางเพราะหลังจากปล่อยทีเซอร์ออกมาแฟนๆก็ตั้งตารอคอยที่จะได้รับชมอย่างใจจดใจจ่อเลยนะคะหลายคนเนี่ยจองตั๋วล่วงหน้าจนเกือบเต็มโรงเลยทีเดียวซึ่งหลังจากเข้าฉายในโรงภาพยนตร์อย่างเป็นทางการไปเมื่อวานที่ผ่านมากระแสตอบรับก็ดีสุดๆค่ะหลายคนชื่นชมว่าภาคนี้โดดเด่นมากเรื่องฉากแอคชั่นมีฉากบู๊ให้ได้ลุ้นแล้วก็ตื่นเต้นกันตลอดเวลาเลยทีเดียวส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่ชื่นชมไม่ได้เลยนั่นก็คือกราฟิกที่มาเพิ่มอรรถรสในการรับชมให้ความรู้สึกเหมือนว่าเราเนี่ยกำลังไปอยู่ในป่าร่วมกับพี่ยักษ์อุ๊ยร่วมกับทุกๆคนทุกๆตัวละครเลยทีเดียวค่ะที่สำคัญยังการันตีด้วยรายได้เปิดตัววันแรกที่กวาดไปถึง25ล้านบาททั่วประเทศนะคะใครที่อยากไปสัมผัสและพิสูจน์ความสยองครั้งใหม่ในที่หยดสมิงเขาขวางสามารถจองตั๋วไปรับชมได้แล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศทั้งในระบบธรรมดาระบบ IMAX 4DX และพิเศษสุดๆนะคะสำหรับการฉายในระบบ Screen X ที่จะทำให้ทุกคนได้รับความฟินแบบรอบทิศทาง270องศาเลยด้วยค่ะ
2: และสำหรับใครนะคะที่ติดตามจักรวาลที่หยดมาตั้งแต่ภาคแรกนะคะก็น่าจะได้เห็นว่าภาคนี้หนึ่งตัวละครอย่างจ่าประพันธ์ที่รับบทโดยพี่แฉะองอาจนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะเพราะว่าภาคนี้เนี่ยเป็นการย้อนอดีตเล่าเรื่องราวการเจอกันครั้งแรกของพี่ยักษ์กับจ่าประพันธ์นะคะเท่ากับว่าย้อนกลับไปหลายปีทำให้ตัวละครจ่าประพันธ์ต้องดูหนุ่มขึ้นกว่าทุกภาคที่ผ่านมางานนี้พี่แฉะทุ่มเทสุดๆนะคะด้วยการออกกำลังกายลดหุ่นเพื่อให้สมบทบาทที่สุดเมื่อวันนี้พี่แฉะมาที่รายการข่าว3สีของเราบอกว่าณเดชน์เป็นเทรนเนอร์ให้เลยนะจนสามารถลดน้ำหนักได้เกือบ20กิโลค่ะว่าแต่พี่แฉะจะมีทริคอะไรบ้างเราไปฟังเสียงเขากันดีกว่าม
3: ันต้องเข้าฉากที่แสดงร่วมกับณเดชน์ตอนที่ย้อนกลับไปในที่หยดสมิงเขาขวางถึง5ปีเราก็เลยต้องทำร่างกายเราให้ผอมลงก็เลยต้องไปเข้าคอร์สจริงๆเข้าคอร์สก็คือไปรับความรู้จริงการลดน้ำหนักไม่ใช่เรื่องยากพอเรารู้แล้วเนี่ยเราจะทำในสิ่งที่เราเข้าใจโดยง่ายดายมากเลยนะคือควบคุมการกินอาหารแต่ไม่ได้อดอาหารออกกำลังกายมีแรงต้านเวทเทรนนิ่งแล้วก็การพักผ่อนสำคัญที่สุดแต่ที่สำคัญคือวินัยแค่นั้นเองทำให้เราแบบมีความสุขอะกับการใช้ชีวิตเดลี่แต่ละวันโดยที่เราไม่พะวงเลยไม่ว่าจะก้มเชือกผูกเชือกรองเท้าหรือการเดิน

0: กับการความเหนื่อยหรือการพักผ่อนอะไรเงี้ยไม่นอนกรนไม่คือมันดีหมดเลยไม่ใช่ว่าเราต้องอยู่เป็นอมตะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยู่อย่างมีคุณค่ากับตัวเราเอง
1: นักแสดงทุ่มเทขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนทุกคนนะคะไปสนับสนุนที่หยดสมิงเขาขวางกันเยอะๆนะคะ
2: ช็อก
1: ช็อกช็อกไหม
2: ความมีวินัย
1: มีแรงบันดาลใจขึ้นเลย
2: เลยล่ะโอเค อ่ะมาต่อกันที่ข่าวของสองสาวนะคะอย่างลีน่าหมิวกันบ้างนอกจากซีรีส์ Please Love รักได้ใหม่กระแสมันจะแบบดีสุดๆแล้วนะคะล่าสุดสองสาวก็เตรียมที่จะจัดงานวันเกิดด้วยกันค่ะพร้อมชวนแฟนๆมาปาร์ตี้มาร่วมสนุกด้วยกันค่ะหลายคนอาจยังไม่รู้นะว่าลีน่ากับหมิวในทั้งสองคนเกิดวันเดียวกันด้วยนะคะคือเป็นพรหมลิขิตนั่นก็คือวันที่25พฤศจิกายนค่ะปีนี้สองสาวเลยเตรียมจัดงาน Girls Night Out Birthday Party นะคะในวันที่22พฤศจิกายนนี้ค่ะคอนเซปต์เนี่ยก็จะพูดถึงช่วงเวลาแห่งความสุขของสาวๆที่เริ่มตั้งแต่การแต่งตัวไปจนถึงงานเลี้ยงที่จะเต็มไปด้วยความสนุกสนานค่ะโดยลีน่าหมิวบอกว่าอยากให้แฟนๆมางานนี้เพื่อมาปาร์ตี้วันเกิดแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะคะส่วนความพิเศษต่างๆทั้งคู่เนี่ยเตรียมโชว์เยอะมากที่สำคัญเขาเลือกเพลงทุกเพลงด้วยกันด้วยตัวเองด้วยนะคะไปฟังเสียงของลีน่าหมิวกันหน่อยค่ะ
3: น่าหมิว Girls Night Out Birthday Party วันที่22พฤศจิกายนนี้ค่ะก็กดบัตรได้ตั้งแต่วันที่3ตุลาเป็นต้นไปค่ะทาง All Ticket แล้วก็ 7-Eleven ทั่วประเทศเลยค่ะ
4: ความสนุกหรอหนูว่าความพิเศษที่มันแบบเมนหลักมากๆคือเพราะเราเกิดวันเดียวกันเพราะฉะนั้นมันเหมือนเป็นการร่วมเฉลิมฉลองวันเกิดของพวกเราในปีนี้ไปพร้อมกันกับทุกคนแล้วมันจะเป็นมันจะมากกว่าแฟนมีดอ่ะหนูจะไม่อยากพูดว่ามันคือแฟนมีดเพราะหนูว่ามันมากกว่าแฟนมีดเยอะมากคือเพลงทุกเพลงที่พวกเราเลือกมามันคือพวกเราเลือกกันเองแล้วพวกเราอยากจะถ่ายทอดความสนุกตรงนี้ให้ทุกคนก็คือพูดได้เลยว่าเป็นเพลงแดนซ์เมนๆเลยค่ะก็มาเต้นมาสนุกมาแบบปล่อยจอยไปด้วยกันเลยค
3: ่
4: ะ
3: ใช่มันจะไม่ใช่แฟนมีดหรือแฟนอะไรใดๆทั่วไปค่ะอันนี้คือเน้นมาปาร์ตี้เลยแค่ปาร์ตี้กับคนแบบว่าคนเยอะมากๆแล้วก็กับพวกเราด้วยใช่ก็คือไม่ต้องคิดอะไรเลยก็ทุกคนก็คือมาปาร์ตี้มาสนุกมาจอยเตรียมร่างกายให้พร้อมนอนให้อิ่มแล้วก็ดื่มน้ำให้เพียงพอเพราะว่าเราจะต้องมาแดนซ์กระจายมากๆอย่าลืมมาเต้นกับพวกเรา
4: ใช่ขอให้ทุกคนเตรียมท่าเต้นมาด้วย
2: รุ่นใหญ่อย่างพวกเราก็อาจจะต้องมีฟิลยาดม
1: ค่ะ
2: ยาดมยาลมยาหม่องด้วยนะคะเพราะว่าน้องเขาน่าจะเต้นกันสับเพลงน่าจะมันมากๆใครอยากร่วมฉลองวันเกิดกับสองสาวลีน่าหมิวนะคะก็เตรียมตัวกันได้เลยค่ะกับงานนี้ที่จะเปิดจำหน่ายบัตรในวันที่3ตุลาคมนี้นะคะผ่านทางออทิเกตค่ะแล้วงานเนี่ยจะจัดขึ้นในวันที่22พฤศจิกายนนี้นะคะที่อยู่เน้นหออยู่เน้นหมอนั่นเองค่ะ
1: ค่ะช่วงหน้านะคะพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะต้องไม่พลาดเลยนะคะเพราะว่าเขามีผลการทดสอบออกมาค่ะบอกว่าสมาร์ทโฟนแล้วก็ AI เนี่ยเป็นตัวการที่ทำให้เด็กหลุดโฟกัสทักษะการอ่านลดลง
2: จริง
1: เรากลับมาติดตามเรื่องนี้กันกับพี่ซีชัตรวีค่ะ
5: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
6: เราคือ3พี่น้องตระกูลเดแฮพี่ใหญ่ขนาด500 ml เปใหญ่ใช้กันได้ทั้งบ้าน
7: พี่กลาง300 ml อินดี้บางทีก็ติดจะส่วนตัวหรือบางทีก็เบื่อง่ายไม่อยากติดกับสีเดียว
8: ส่วนน้องเล็กแบบซอง50 ml คล่องตัวไปได้ทุกที่ขึ้นเครื่องก็สะดวกสบาย
6: แต่ยังไงเราก็คือเดแฮแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเหมือนกันด้วยคุณสมบัติที่ทุกผมมั่นใจสร้างสรรค์จากธรรมชาติสีแน่นติดทนและอ่อนโยนต่อหนังศีรษะเลือกเราช่วยปกปิดและปกป้องผมได้ที่089-334-9888หรือทาง LINE @dayhair
9: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สั้นยาวว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
10: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอ ิยายรักสนุกสนุกจากบทประพันธ์ของรมณียาและบทละครวิทยุโดยพุทธชาติเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต๋องเมื่อเขาได้แหวนทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแล้วใครคือเจ้าของแหวนที่แท้จริงร่วมค้นหาคำตอบได้ในติ๊งต้องต้องห้ามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร.

0: ช่วงใกล้สอบอยากเติมพลังใจต้องไปสมุทรปราการแบบด่วนๆเริ่มที่วัดเสาธงนอกไหว้หลวงพ่อเสือท้าวเวสสุวรรณและพระพิฆเนศองค์ใหญ่ขอพรให้สมปรารถนาแล้วไปต่อวัดสิริเสาธงที่นี่ฮิตสุดๆเรื่องขอพรด้านสติปัญญาเสริมความสำเร็จทั้งการเรียนและการงานเติมพลังใจแล้วกลับไปอ่านหนังสือต่อ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
1: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับเฮาไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: 106อาสากับทีมทนายความ
3: 15:06 โดยประมาณนะครับรายการ106อาสากับทีมทนายความนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมเดชารินทร์ผลนะครับท่านผู้ฟังที่มีข้อข้องใจเกี่ยวข้อกฎหมายสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยปรึกษาข้อกฎหมายกันได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ก็024249755ครับ024249755ท่านที่ไม่สะดวก ขออภัยฮะไม่สะดวกโทรศัพท์ก็ SMS ได้นะฮะหมายเลข SMS ก็4838106ครับ4838106นะครับและท่านที่ติดตามผ่านทาง Facebook Live ของทางวิทยุครอบครัวข่าวก็ส่งคำถามคำแนะนำติชมในช่องคอมเมนต์ได้ครับรวมไปถึงใน Inbox Page ก็ส่งมาได้ด้วยเช่นกันนะฮะอันไหนเป็นคำถามก็จะมาคุยกันนะครับก่อนจะไปคุยกับอาจารย์ผมขออนุญาตอัปเดตข่าวสักครู่นะฮะเดี๋ยวรายการเราเนี่ยช่วงท้ายๆอาจจะคนหายไปเยอะนะเพราะว่าวันนี้วันที่1ตุลาคมนะก็ไปลุ้นกันนะครับก็เขาไลฟ์กันแล้วล่ะไลฟ์กันตั้งแต่ เป็นชั่วโมงแล้วนะฮะว่าลุ้นกันว่าเอ๊ะเย็นนี้จะทานอะไรดีนะครับก็ใครที่ลงทุนอะไรไว้ก็คอยติดตามดูนะครับแต่ก่อนจะไปคุยกันอีกเรื่องนึงนะฮะเมื่อสักก่อนบ่ายโมงที่ผ่านมานะฮะเกิดอุบัติเหตุนะครับรถยนต์ไฟฟ้านะครับพุ่งเข้าไปในศาลเจ้าแม่กวนอิมของโรงพยาบาลมูลนิธิเทียนฟ้าเยาวราชนะครับ เบื้องต้นเนี่ยมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส2รายนะครับแต่ตามรายงานข่าวนะครับส่วนความเสียหายเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะว่าตัวรถเนี่ยพุ่งเข้าไปถึงแทบจะถึงองค์พระแม่กวนอิมตรงนั้นเลยนะฮะชนเลยแหละแต่ว่าโดนตรงขานะครับก็เข้าไปลึกอยู่เหมือนกันก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเกิดจากสาเหตุอะไรนะฮะเดี๋ยวคงจะต้องติดตามในรายละเอียดจากเรื่องเด็ดเย็นนี้นะครับส่วนอีกเรื่องนึงนะฮะที่วันนี้เนี่ยวันพฤหัสบดีนะครับสภาผู้แทนราษฎรก็จะมีการตั้งกระทู้คำถามไปทางท่านรัฐมนตรีและทางรัฐบาลส่วนรัฐบาลเนี่ยก็จะส่งรัฐมนตรีเข้ามาชี้แจงนะครับวันนี้ก็เป็นกระทู้ที่142นะครับของคุณรังสิมันต์โรมส.ส.พรรคประชาชนนะครับก็ถามไปทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจเพื่อสังคมชื่อถูกเนี่ยเรียกแต่DEDE นะครับคุณชัยชนกทิดชอบนะครับก็ติดตามนะครับหลังจากเมื่อสักถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นต้นเดือนกันยาที่คุณชัยชนกไปชี้แจงกับกรรมธิการกฎหมายนะครับเรื่องกับการช่วงที่เข้ามาเป็นรัฐมนตรีใหม่ๆเนี่ยมีคนเสนอให้40ล้านบาทนะครับเพื่อเลิกกับการติดตามคดีหรือว่าดำเนินคดีกับเว็บพนันนะฮะในเบื้องต้นตอนที่ไปกรรมธิการเนี่ยก็คุยกันมาระดับหนึ่งแล้วแต่วันนี้เนี่ยก็มีการถามเป็นกระทู้เข้าไปในสภานะครับคุณชัยชนกก็มาตอบเองเนี่ยนะฮะก็ตอบไปตอบมาปุ๊บก็พาดพิงกันไปพาดพิงกันมาครับคุณผู้ฟังคุณชัยชนกเนี่ยไปก็พูดถึงว่านโยบายของทางรัฐบาลหรือการทำงานของรัฐบาลที่ผ่านมาไม่ว่าอนุทิน1อนุทิน2เนี่ยก็มีการปราบปรามสแกมเมอร์ก็มีหรือเว็บพนันเนี่ยมีนะฮะมาโดยตลอดเป็นหลักแสนหลักครึ่งล้านอะไรอย่างเงี้ยก็ทำมาโดยตลอดนะครับก็พอหลังจากที่ให้ข้อมูลตอบคุณรังสิมันต์โรมอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็เลยไปพาดถึงว่าเอจริงแล้วเนี่ยในพรรคของพรรคประชาชนเนี่ยเองเนี่ยก็มีบางท่านนะก็คือคุณสิทธิชัยเชื้อไทยเนี่ยแต่คุณชัยชนกเนี่ยไปพูดผิดว่าเป็นส.ส.ผู้สมัครส.ส.นะครับแต่จริงคุณสิทธิชัยเนี่ยเป็นอะไรเลขานุการการปกครองผู้แทนท้องถิ่นเท่านั้นนะฮะคืออบต.อบจ.อะไรในลักษณะอย่างนี้นะฮะ ก็พอพูดไปถึงภาพไปถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยคุณรังสิมันต์โรมก็เลยขึ้นมาขอแก้ไขแล้วก็ถามย้อนกลับไปทางรัฐมนตรีว่าจำผิดหรือเปล่าคุณสิทธิชัยเนี่ยแล้วก็คุณรังสิมันต์โรมก็เลยพูดไปว่าถ้าเกิดจะบังคับใช้กฎหมายเนี่ยก็ควรจะบังคับใช้กฎหมายแบบทั่วกันนะไม่ใช่แต่เฉพาะพรรคสีส้มทีนี้แหละมันไปเป็นคีย์เวิร์ดนึงคุณรังสิมันต์ก็ไปพูดว่าอยากได้ทางท่านรัฐมนตรีเนี่ยไปตรวจดูสามีของสสของพรรคภูมิใจไทยนะฮะพรรคสีน้ำเงินเนี่ยที่ชัยภูมิด้วยนะครับก็เป็นเรื่องนะฮะทางคุณสุชดานะครับที่เป็นสสชัยภูมิเนี่ยก็ลุกขึ้นมาให้คุณรังสิมันต์โรมเนี่ยถอนคำพูดบอกว่าเป็นการกล่าวหาเลื่อนลอยนะครับไม่มีหลักฐานแล้วก็โต้เถียงกันไปอยู่สักพักหนึ่งสุดท้ายคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยไม่ถอนนะครับทางคุณประธานเนี่ยท่านประธานเนี่ยก็เชิญคุณรังสิมันต์ออกจากห้องประชุมแล้วก็บอกให้เจ้าหน้าที่เนี่ยดูที่ประตูนะฮะว่าวันนี้จะไม่ให้คุณรังสิมันต์เข้ามาในสภาอีกนะครับอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เดี๋ยวค่อยติดตามดูนะเห็นว่าคุณทางสุชาดาก็ออกมาแถลงข่าวในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับก็ถือเป็นเรื่องเข้มข้นสำหรับวันนี้ที่สภานะครับส่วนของเรานะฮะอยู่ในสายแล้วนะครับอาจารย์ปีชาณเชียงใหม่อาจารย์อยู่ในสายสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: อาจารย์ท่วมไหมฮะ
4: ก็นิดหน่อยนะครับ
3: เหรอนิดหน่อยก็แสดงว่าท่วม
4: ใช่ใช่
3: นะฮะ
4: ก็คงโดนกระทุ่นหน้างวดนี้ปี54
3: หรอครับ
4: ปี54ไม่โดนแต่ว่าปีนี้โดนหนักแต่ก็แค่หน้าบ้านก็แค่ตะตุ่มอ
3: ๋อครับก็นี่ก็รอลุ้นอยู่นะครับอาจารย์ว่าเพราะว่าเป็นคนอยู่ริมแม่น้ำนะฮะอาจารย์ในกรุงเทพไม่ท่วมนะฮะอาจารย์ผมนี่ลุ้นแล้วลุ้นอีกเพราะว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไปต่างจังหวัดนะฮะออกไปวันศุกร์ปุ๊บเนี่ยฝนก็ลงมาแล้วก็บ้านก็ไม่ได้แบบเตรียมอะไรไว้ก็ลุ้นอยู่ว่าเอ๊ะจะท่วมหรือเปล่าแต่ท้ายสุดเนี่ยไม่ใช่ท้ายสุดสิก็กลับมาปุ๊บเนี่ยก็ไม่ท่วมนะฮะแถวสาทรสีลมหรืออะไรตลาดน้อยซึ่งตอนปี54เนี่ยท่วมแต่ทางฝั่งสาทรแถวเนี้ยไม่ท่วมนะฮะอาจารย์แต่ก็จะลุ้นอยู่ยังฮะก็ลุ้นอยู่ว่าวันที
4: ่ไอ้ถนนจันทร์ปีนี้ไม่ท่วมเหรอ ไม่ท่วมจริงป่ะเนี่ย
3: คราวที่แล้วปี54ก็ไม่ท่วมอาจารย์
4: คราวนี้ไม่ขังไม่มีน้ำขังใช่ไหม
3: ไม่มีฮะอันนี้ก็ต้องชมนะต้องจริงๆต้องชมอย่างนี้ก่อนอาจารย์ว่าโดยปกติเนี่ยถ้าเกิดฝนตกหนักในแถวบ้านผมเนี่ยก็จะมีท่วมนะฮะแต่ว่าช่วง10กว่าปีมาเนี่ยผมท่วมถึงในบ้านเนี่ยแค่หนเดียวนะแล้วก็หลังจากคุณชาติชาติมาเนี่ยนี่เดี๋ยวจะหาว่าเชียร์คุณชาติชาติมาเนี่ยไม่ท่วมนะฮะพอน้ำมันเจิ่งปุ๊บเนี่ยก็ทิ้งเวลาไม่กี่นาทีก็จะยุบหมดอันนี้ก็ต้องชมนะใครจะตั้งกระทู้กับคุณชาติชาติยังไงก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคนสาทรก็จะบอกมันไม่ท่วมอ่ะก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแต่ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดฝนตกหนักเนี่ยก็จะท่วมแต่ว่าจะท่วมมากท่วมน้อยเท่านั้นเองแต่นี่ท่วมน้อยมาก
4: คือถ้าอาจารย์มองนะ
3: ครับ
4: เชื่อไหมว่าฝั่งตะวันออกเนี่ยมีปัญหาฝั่งตะวันตกไม่เห็นมีปัญหาอะไรชิวๆเลยคนกระลิงชัน
3: เขาก็ไม่อยากให้มีปัญหาเลยนะเขาก็ไม่อยากให้มีปัญหานะอาจารย
4: ์งงไหมคือถ้าฝนตกเนี่ยงั้นเราต้องยอมรับสภาพก่อนพื้นที่
3: อ
4: าจารย์คุณรู้ไหมว่าพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลกรุงเทพเนี่ยนะปริมณฑลเนี่ยต้นไหนคือคุณไม่น่าซื้ออยู่ที่สุดเรื่องเกี่ยวกับน้ำ
3: นั่นแหละฝั่งตะวันออกกันละอาจารย์เพราะว่ามันเป็นชื่อลุ่ม
4: คุณจะลืมนะหนองจอกเนี่ยเป็นทุ่งรับน้ำนะไม่ต่างกับบางบาน
3: อ
4: ่ะบางบานคือทุ่งรับน้ำคุณจำไว้นะ
3: ในสำนักกรุงเทพใช่ไหมอาจารย์พูดถึงว่า
4: หนองจอกหนองจอกมันเขาออกแบบไว้สำหรับเป็นทุ่งรับน้ำแต่มันตอนนี้กลายเป็นบ้านคนมันอยู่ไง
3: พูดอย่างนี้เนี่ยเขาจะมาหาว่าผมกับอาจารย์ไปแนะนำอะไร
4: ไม่เรื่องจริงเรื่องจริง
3: นะ
4: คุณถ้าคุณเป็นคนรุ่นเก่าอ่ะคนรุ่นโบราณคุณจะศึกษานะ
3: ครับ
4: แล้วฝั่งหัวหมากลำแหงเป็นพื้นที่ต่ำสุดในกทม.
3: ต่ำสุดใน
4: กทม.น้ำไหลจะวิ่งไปที่โน่นอ่ะลำสาลีลำสหัสหัวหมากหน้าลำหนึ่งนะ
3: ครับ
4: นั่นคือพื้นที่ต่ำที่สุดในกทม.ทุกที่เนี่ยสมมติว่าน้ำไหลจะไหลไปรวมที่โน่นก่อนเห็นไหมหนึ่งหนองจอกคุณจะไปสมัยก่อนเนี่ยคนเขาบอกว่าอย่าไปหนองแขมเพราะหนองแขมเป็นทุ่งรับน้ำเหมือนกันตอนนี้เขาถมหมดอ่ะหนองแขมไม่เหลือแล้ว
3: เหรอ
4: เอาคำว่าหนองข้างหลายคุณหนองจอกหนองข้างหลาย
3: พวกที่จะออกไปเพชรเกษมอะไรพวกนี้ฝั่งตะวันตกนี่เหรออาจารย
4: ์นะทีนี้ไอ้อย่าลืมประเวศเขตประเวศสุขุมวิทคุณอย่าลืมนะสมัยก่อนน้ำไม่ฝนตกน้ำไม่ท่วมเพราะอะไรไอ้ศรีนครินทร์อย่าลืมนะ
3: มันมีงูเห่าเหร
4: คุณจำได้ไหมหนองงูเห่าอ่ะ
3: ประเวศบุรีลมคลอง
4: แถวนั้นฝั่งโน้นอ่ะฝั่งประเวศฝั่งพระขนงฝั่งโน้นมันจะมีหนองงูเห่ารับน้ำอยู
3: ่
4: ตอนหลังมีพรรคการเมืองนะพรรคหนึ่งไม่ฟังนะเอาหนองงูเห่าไปทำเป็นสนามบินนะซึ่งเขาคัดค้านมาแต่50-60ปีเป็นเกือบเป็นร้อยปี50-60ปี70ปีแล้วไม่ฟังกันนะแล้วเอามาสร้างจนได
3: ้
4: แล้วสร้างไม่เสร็จนะจนมีการทำต่อมาจนแล้วเสร็จนะดังนั้นอ่ะคือพอคุณไปถมหนองงูเห่าปุ๊บไม่เรียบร้อยเลยประเวศฝั่งโน้นน่ะไม่ควรจะไปอยู่เพราะว่ามันไม่มีตัวระบายน้ำไง
3: เดี๋ยวเขาเดี๋ยวไปแก้ไขเดี๋ยวเขาจะแก้ไขแล้วไปพวกแบบคลองระบายน้ำ
4: ที่สำคัญเห็นไหมเราต้องดูทำเลที่นี้ปัญหาของเราเนี่ยนะคือพอดีลูกความจันเขาทำเขื่อนอ่ะในป้องกันน้ำท่วมรอบกทมนะตั้งแต่สะพานพระนั่งเก้าตั้งแต่พระรามเจ็ดฟุตลงมาถึงโน้พระรามเก้าโน้นนะ
3: ครับ
4: ทั้งสองฝั่งนะฝั่งทนกับฝั่งพระนครก็มีส่วนทำกับเขาอยู่มันมีหมู่บ้านที่ฟันหล่อยังสร้างไม่ได้เนี่ยชาวบ้านก็ไม่ยอมไปทำก็กทมก็ไปทำแบบลวกๆไว้อ่ะ
3: หมายความว่ายังไงอาจารย์ฟันหล่อทำแบบลวก
4: ๆคือฟันหล่อกับคุณเคยเห็นฟันเราไหม
3: เข้าใจหมายความว่าก็มีโครงการแล้วทำไม่เสร็จอย่างไรอาจารย์
4: น้ำออกไหม
3: ฮะ
4: ฟันที่คุณหล่อเวลาพ่นน้ำอมน้ำพ่นน้ำ
3: อม
4: ไม่เคยอยู่พ่นออกฟันหล่อถูกต้องไหมฟันหล่อก็หมายความบางพื้นที่มีชาวบ้านอยู่อาศัยในน้ำดิบน้ำเจ้ายาในกลางน้ำดูซ้ำไป
3: ครับ
4: ทีนี้ปัญหาตรงนี้ฟันหล่อเนี่ยคือสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมไม่ได้สักทีเนี่ยก็กลายเป็นปัญหาตอนนี้เนี่ยสมัยลูกความจันทำประมาณ20-30ปีแล้วเนี่ยจำพลาดจำไม่ผิดนะ3-4เมตรตอนนี้ไม่มันมิดแล้วต้องเพิ่มเป็นอย่างน้อย7เมตรอ่ะ
3: โอ้โห
4: นะ ปัญหาก็คือระบบระบายนี่เราไม่รู้ระบบระบายน้ำของเราเนี่ยคุณเห็นสังเกตเห็นไหมว่าเราไม่สามารถบูรณาการระบบน้ำทั้งหมดเพราะเขื่อนอยู่ในการดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตต้องไหม
3: เขื่อนที่เราเห็นระบายน้ำ
4: บางหลายที่ทีนี้เห็นไหมว่าบางเขื่อนเนี่ยถ้าติดไฟฟ้าเนี่ยโอ้โหบางทีชาวบ้านเดือดร้อนอยากระบายก็ไม่ระบายเก็บไว้ไหมแต่พอน้ำล้นเขื่อนเยอะๆเนี่ยข้าพเจ้าระบายไม่สนใจชาวบ้านอ่ะจริงไหม
3: ครับ
4: นี่มันก็เป็นปัญหาอีกแล้วแหละในการระบบบูรณาการทีนี้อาจารย์ไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำนะทีดินฟ้าอากาศเขายังเก่งกว่ากรมอุตุเราด้วยซ้ำไปเห็นไหมเพราะว่าได้ข่าวอดีตที่ดีเนี่ยท่านมาทำเพจของท่านเป็นที
3: ไม่รู้จริงหรือเปล่า
4: ชื่อเล่นท่านว่าที
3: เรายังไม่แน่ใจเป็นการ
4: เขาว่า
3: แต่แล้วก็
4: เราไปยืนยันแต่นั้นเนี่ยคือระบบบูรณาการของเราอุดกรมอุตุว่าสำคัญน่ะอย่าบนนอนอุตุอยู่นะเห็นไหมว่าเมืองนอกเนี่ยอาจารย์ตามอยู่นะคุณดูอย่างอเมริกาดิ
3: ครับ
4: อย่างฟลอริดาเนี่ยรวมถึงไอ้ฝั่งฮาวายเนี่ยบางทีพายุเข้าเนี่ยรู้ล่วงหน้าเป็นเดือนๆ2เดือนน่ะเขาอ่านสภาพอากาศบางทีเขาอ่านจาก Google แบบเลยซ้ำไป
3: ของเรา
4: การคำนวณเขาเนี่ยเขารู้ล่วงหน้าเขาเตรียมประชากรแล้วก็มาจริง
3: ของเราก็มีนะอาจารย์แต่ว่า
4: ฉะนั้นเราเนี่ยก็ศึกษาคุณคิดดูว่าทำไมทีเขาดูได
3: ้อ่ะ
4: ทีอย่าลืมนะการใจสงขาเขาดูได้นะ
3: ก็อาจจะอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าอาจารย์ผมไม่แน่ใจนะเขาบอกว่าก็เขาใช้ความรู้อะไม่ได้ใช้แบบอะไรอย่างนั้นก็ใช้ความรู้ประกอบจากข้อมูลที่มีก็สามารถจะวิเคราะห์ได้ว่า
4: ต้องดูรอบด้านนะไม่ใช่ว่านอนอุตุอยู่เอ้ยไม่เป็นไรเอาอยู่เอาอยู่แล้วเป็นไงเอามาอยู่ใครรับผิดชอบ
3: ไม่รู
4: ้ปลดทิ้งดีไหม
3: ไม่รู้สิก็เห็นเขาว่ากันอย่างอยู
4: ่ไม่มีใครแสดงความรับผิดชอบเลยนะเอาไม่อยู่แล้วใครรับผิดชอบบ้างอ่ะ
3: อ้าวก็หลายท่านก็พูดอาจจะพูดคล้ายๆอาจารย์หรือเปล่าเขาก็บอกว่าพอฟ้องท้องฟ้าฝนน่ะมันคาดการไม่ได้อาจจะรู้ได้
4: คุณคิดดูทีเขายังพูดล่วงหน้าให้ระวังอ่ะแล้วคุณบอกเอาอยู่โอ้ยอย่าไปเชื่อไปแจ้งความจับเขาอีกต่างหากบางที
3: มีบางคนใช่ไหมอะไรเงี้ย
4: ทีนี้มันก็ปัญหาเนี่ยแหละคุณประมาทแล้วพอมันเกิดเหตุปุ๊บใครรับผิดชอบจริงคุณเห็นไหมพวกญี่ปุ่นพวกอเมริกาหรือหลายๆที่พอเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยอย่างกรมอุตุเนี่ยคำนวณเขาไม่ได้เขาต้องลาออกมา
3: ก็รับผิดชอบ
4: แสดงสปิริตถูกต้อง
3: หน้าที่ในการทำงาน
4: บางทีน
3: ะ
4: จริงไหมเพราะการบริหารจัดการน้ำของเรามันไม่ดี
3: มีหน้าที่ใช่ไหมอาจารย์พอทำ
4: เดี๋ยวจะออกนอกเรื่อง แล้วอีกอย่างที่อาจารย์เห็นโครงการของรัฐบาลบางรัฐบาลนะ
3: ครับ
4: เชื่อมแม่น้ำมาปิงวังยมน้ำเชื่อมแม่น้ำโขงแล้วก็เชื่อมเขื่อนหลายเขื่อนเข้าหากันสมมติอย่างตอนนี้ปีนี้สมมตินะตกทางฝั่งเขื่อนคลองด่านถูกต้องไหม
3: ครับ
4: แต่อีกเขื่อนเนี่ยมันแห้งไงคุณดันไปเลย พอน้ำเข้าเยอะคุณดันไปเกิดแห้งเลย
3: อะไรเนี่ยให้เขาไปรองรับน้ำตรงนั้นซะอะไรอย่างนี
4: ้แล้วเราต้องทนนะต้องทำเขื่อนปิงวังยมหน้าเหลือวังเหลือยมอย่างเดียวไม่มีเขื่อนทีนี้มันสมมติว่าปิงวังยมหน้ามันแห้งคุณก็ดันไปดันมาเดี๋ยวนี้เชื่อมคลองอ่ะเชื่อมแม่น้ำอ่ะอุโมงค์ก็ได้เขื่อนในคุณสบายคุณวางอุโมงค์ยักษ์สบายเลยนะจริงไหมสมมติว่าเอาคลองด่านเนี่ยน้ำมันเยอะปีนี้ใช่ไหมเห็นไหมกรมนครยก
3: ค
4: ุณดันออกไปเลยตรงไหนที่ไม่มีฝนบางที่แรงนะเห็นไหมฉะนั้นก็ฝากไปหน่อยนะคือวางท่อยักษ์เชื่อมอ่ะเชื่อมระบบแม่น้ำเข้าด้วยกันหน่อยอาจารย์ว่าถือมันโอเคนะ
3: ครับก็รอดูแต่ผมเข้าใจว่าเหมือนรัฐบาลเพิ่งจะอนุมัติอะไรไปสักแสนกว่าล้านใช้อย่างเดียวกันหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งแหละอันนี้ไม่ได้ตีความ หมดมา
4: อย่างเส้นทางใต้อย่างเส้นเขื่อนเขาศกเนี่ยเขาศกเนี่ยมันสูงใช่ไหมแต่ละเขื่อนสูงนะ
3: สุราษฎร์ธานีนี่เหรอ
4: วางท่อหรือว่าจะใต้ดันขึ้นเหนือก็ได้ดันขึ้นอีสานก็ได้มันสูงนะบางทีมันไปได้เนี่ยจริงไหม
3: ครับ
4: นะเชื่อมแม่น้ำด้วยกันนะโขงปิงวังยมน่านพวกเนี้ยเชื่อมด้วยกันแล้วก
3: ็หมุนกันไปหมุนกันมา
4: ระบบบ
3: ูรณ
4: าการของเราก็คือทะเลสาบทั้งหลายอ่ะบึงบัวทั้งหลายคุณไปลอกเถอะแล้วไปดูที่ชาวบ้านลุกผมบึงบริเวณกันเต็มไปหมดบึงสีไฟอ่ะสาวงามพิจิตรของอาจารย์ตอนนี้จะเหลือไหมผมไปเท่าไหร่ไม่รู้นี
3: ่เดี๋ยว
4: ส่วนราชการอ่ะเทศบาลอตวจดีอ่ะดีกับนักชอบผมอ่ะผมบึงทั้งหลายมาสร้างโน่นสร้างนี
3: ่
4: อย่างนครสวรรค์เห็นไหมไปทำบึงบริเวณบึงประเทศอ่ะไปผมทำมหาลัยเอาไม่อยู่ไงทุกวันมหาลัยล้างน้ำท่วม
3: อันนั้นก็มีตัวอย่างให้เห็น
4: ตรงนี้นะ
3: มีตัวอย่างให้เห็นแบก่อน
4: คุณเดชาก็ไม่เก่งทีนี้เราคุยเรื่องข้อกฎหมายต่อดีกว่า
3: เดี๋ยวก่อนไปดูข้อกฎหมายที่เตรียมไว้ขอเอาวันนี้นิดนึงเพราะว่าเมื่อเช้านี้ทางรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีและในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ไปแถลงข่าวที่ปภ.นะอาจารย์ไอ้เรื่องอะไรนะประกันภัยเหรอทีนี้ผมยังสงสัยอยู่ผมขออนุญาตอ่านนิดนึงนะอาจารย์เขาบอกอย่างนี้นะฮะอาจารย์บอกว่าสำหรับความคุ้มครองเนี่ยประกอบด้วย1คุ้มครองที่อยู่อาศัยสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะฮะได้แก่กรณีอุทกภัยความเสียหายเบื้องต้นเนี่ย 10,000 ส่วนที่เกินเบื้องต้นเนี่ยต้องไม่เกิน 90,000 บาทกรณีวัตภัยเนี่ยความเสียหายเบื้องต้นเนี่ยก็จ่าย 5,000 ส่วนเกินที่เหลือเนี่ยไม่เกิน 95,000 บาทแล้วกรณีแผ่นดินไหวเนี่ยความเสียหายเบื้องต้นเนี่ยจะเบื้องต้นนะ 5,000 ส่วนเกินก็ไม่เกิน 95,000 บาทแล้วกรณีภัยน้ำล้อมเนี่ยหากที่อยู่อาศัยถูกล้อมจนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้เนี่ยติดต่อกัน7วันเนี่ยก็รับชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุเนี่ย2ล้านบาทต่อคนอาจารย์คำว่าเบื้องต้น 10,000 บาทแล้วก็ไม่เกินก็อะไรเนี่ยไม่เกิน 90,000 บาทอันนี้หมายความว่าไงฮะอาจารย์
4: แสนนึงอ
3: ่
4: ะ
3: อ๋ออยู่ในกรอบแสนนึงใช่มั้ย
4: ถูกต้องคุ้มครอง
3: แต่ถ้าเกิดเบื้องต้นเนี่ยเราเอากรณีนี้ 10,000 ก่อนนะอาจารย์ว่าคุ้มครองที่อยู่อาศัยเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ากรณีอุทกภัยเนี่ยเบื้องต้น 10,000 เนี่ยพอคุณน้ำท่วมปุ๊บเนี่ยจะท่วมมากท่วมน้อยเนี่ยก็จ่ายก่อนเลยใช่มั้ย 10,000
4: ใช่ครับผม
3: แล้วก็อีก 90,000 เนี่ยเราไปประเมินดูว่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้นจากกับทรัพย์สินของเราหรือว่าเราเสียหายผลประโยชน์อะไรเนี่ยก็เอาไปพิจารณากันอีกทีเอามาพิจารณากันว่าเสียหายแค่ไหนแล้วก็ให้ฝ่ายประกันเขาจ่ายเข้าใจถูกไหมอาจารย์
4: ใช่ครับใช่
3: งั้นขอความรู้ตรงนี้นิดนึงอันนี้ได้แล้วนะเห็นแล้วยังไงก็ได้แล้ว 10,000 อีก 90,000 น่ะก็ไปดูว่าคุณเสียหายแค่ไหนเราต้องทำยังไงอาจารย์ในฐานะที่เราถ้าเกิดเราเป็นผู้เสียหายเราจะเอาเงี้ยไปเคลมกับทางฝั่งประกันยังไงฮะ
4: คือส่วนที่เกินก็ต้องพิสูจน์กันเอาว่ามันเสียหายเกินจากนั้น
3: อ่ะฮะ
4: ทั้งหลังครึ่งหลังหรืออะไรเงี้ยก็ว่านไปในวงเงิน
3: เก้าหมื่น
4: หนึ่งแสนหนึ่งนะ
3: ไม่เกิน 100,000 บาทครับ
4: ใช่หนึ่งหมื่นแรกคือเบื้องต้นก่อน
3: ครับ
4: ดูที่พิสูจน์เนี่ยน้ำท่วมเนี่ยอย่างน้อยมันก็ต้องเสียหายเป็นหมื่นอยู่แล้วอ่ะ
3: ใช่
4: แล้ว
3: ถ่ายรูป
4: ของมันเกิดมันท่วมคอนโดอ่ะท่วมชั้นล่างเงี้ย
3: ครับ
4: จ่ายให้ใครอ่ะหรือว่าท่วมไอ้การเคหะเงี้ย
3: อ๋อแต่ก
4: ็
3: ม
4: ัน
3: มันมีช่องอยู่ว่าถ้าเกิดว่าไม่สามารถดำเนินชีวิตตามปกติสุขได้7วันเนี่ยก็จะชดเชย 10,000 บาทต่อครั้ง
4: โอเคงั้นไม่ต้องไปวัดกันนะ
3: ถ้าฉันอยู่ตรงนั้นแล้วฉันแบบลงไปไม่ได้ตามปกติที่ฉันเคยไปอยู่ไปทำงานไม่ได้อะไรไม่ได้ครบ1สัปดาห์ต้องสัปดาห์นึงด้วยนะ7วันถึงจะได้ชดเชย 10,000 บาทอย่างนี้ใช่ไหม
4: ใช่ใช่ใช่ก็ต้องมีหลักฐานนะต้องเก็บหลักฐานไว้เราอยู่ตรงนั้นน้ำท่วมถ่ายไว
3: ้ครับก็ต้องชัดเจนถ่ายรูปเก็บไว้แล้วก็บอกว่าออกไม่ได้จริงๆอะไรจริงๆนะไม่สะดวกสบายก็รับ10,000โอ้โหในแฟดแล้วตั้งกี่คนอย่างเงี้ยแล้วจะจ่ายใครบ้างอาจารย์สมมุติว่าผมครอบครัวผมเนี่ยสมมุตินะสมมุติว่าอยู่ในแฟดอย่างเงี้ยก็1สัปดาห์เนี่ยมีกัน4คนเนี่ยเขาจะได้ 40,000 บาทอย่างงี้เหรออาจารย
4: ์ไม่ต้องเป็นเจ้าบ้านดิเจ้าของโรงเรือนนะสิผู้สร้างเจ้าของบ้าน
3: อ๋อให้บ้านนึง 10,000 บาทเท่านั้น
4: เขาไม่ใช่ประกันส่วนบุคคลใช่มั้ย
3: ใช่เพราะว่าเขาพูดถึง30ล้านครัวเรือนอะไรอย่าง
4: ง
3: ี้
4: ใช่มั้ยจริงๆเอาเงินรัดไปถลุงอ่ะจังว่า
3: เขาไปซื้อประกันมา
4: แต่หมูเข้าปากหมาป่ะประกันภัยก็โดยอย่างเดียวแล้วเวลารับผิดชอบมันไม่ค่อยรับผิดชอบ
3: อุ้ยอุ้ยหนูไม่ทราบ
4: จริงๆปัญหาเยอะประกันชีวิตเราต้องรื้อนะ
3: ครับอาจารย์มีสายคุณผู้ฟังรับสายก่อนไหมครับ
4: รับได้ครับ
3: คุณบีนะฮะสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
3: คุ
5: ยได้เลยไหมคะ
3: คุยได้เลยครับ
5: คือดิฉันเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งนะคะในกรุงเทพอะค่ะ
3: ครับ
5: พอดีว่าไปไม่ทราบว่าถูกหรือเปล่านะคะไปตอนนี้ไปยื่นคำฟ้องอยู่ที่ศาลแรงงานกลางอะค่ะพอดีดิฉันได้รับความไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับเรื่องการเลื่อนตำแหน่งอะค่ะแล้วทีนี้มีคนแนะนำว่าให้ไปยื่นคำฟ้องที่ศาลแรงงานกลางอะค่ะค่ะแล้วก็คือว่าดิฉันตันมาเป็นเวลา10ปีแล้วค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็คือก่อนที่คำสั่งจะออกมาดิฉันก็รู้โผมาก่อนว่าใครจะได้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยดิฉันก็เลยแบบว่าไปพูดคุยกับฝ่ายก่อนเป็นลำดับแรกแล้วก็ขออนุญาตเขาว่าไปขอร้องเรียนกับรองผู้ว่าการสายที่ดิฉันสังกัดอยู่ค่ะก็ไปพูดแล้วอะไรแล้วก็ยื่นหนังสืออะไรแล้วก็คือผลออกมาก็คือก็ดิฉันก็ยังไม่ได้รับการพิจารณาก็เป็นตามโผที่เขาล่ำลือกันก็ออกมาตามนั้นเลยค่ะ
4: แล้วศาลมีสั่งคุ้มครองเรายังไงบ้างครับ
5: ศาลก็คือตอนนี้ก็คือว่าเขาออกมาว่าปีหน้าเนี่ยเขาจะให้ไก่เกี่ยก่อนแรกๆอะค่ะทีนี้ว่าเห็นมีคนแนะนำมาว่าไม่ทราบว่าฟ้องถูกไหมฮะหรือว่าไปฟ้องที่ศาลปกครองจะได้หรือยังไงคะช่วยแนะนำนิดนึงค่ะ
4: คือมันเป็นเรื่องการเลื่อนตำแหน่งใช่ไหมคำสั่งทางปกครองมันก็ต้องลงโทษเราหรืออะไรเงี้ยย้ายหรือไม่เป็นธรรมอะไรเงี้ยต้องว่ามันเป็นคำสั่งทางปกครองแต่ทีนี้ถ้าเกี่ยวกับแรงงานทั้งหลายเนี่ยมันก็ต้องไปที่ศาลแรงงานนะถูกต้องแล้วครับ
5: พอสรุปว่าไม่ต้องไปฟ้องที่ศาลปกครองเหรอคะ
4: ไม่ใช่ครับเพราะเขายังไม่ได้ลงโทษเลยเราหนิใช่ไหม
5: เขาไม่ได้ลงโทษนะเพียงแต่ว่าเขาไม่มีอะไรจะลงโทษเพราะว่าดิฉันไม่ได้ทำอะไรผิดนะตลอดเวลาทำงานที่นี่มา37ปีก็ทำแต่คุณประโยชน์ให้พอดีว่าเราย้ายมาจาก
4: ตำแหน่งอะไรที่เราควรจะขึ้นคือตำแหน่งผอ.หรือว่าไงครับ
5: ไม่ใช่ค่ะคือดิฉันปกติทุกวันนี้ C7 อยู่ก็คือจะเลื่อนขึ้น C8 แต่10ปีแล้วค่ะยังไม่ได้เลื่อนแล้วก็คนอื่นก็คือเขามาที่หลังเราค่ะอาวุโสหลังเราเข้ามาหลังเราหาข้ามหัวเราไปหมดดิฉันก็ผ่านมา10ปีดิฉันก็เห็นว่าปีนี้ก็น่าจะสมควรได้แล้วเพราะว่าเขาเกษียณกันไปเกือบหมดแล้วคือดิฉันไม่ใช่ลูกม่อที่นี่ค่ะดิฉันเป็นคนมาจากหน่วยงานอื่นเขาก็คือดิฉันมาอยู่ที่นี่ก็พูดง่ายๆเขาก็แกล้งดิฉันมาตลอดไม่ว่าทำอะไรก็แล้วแต่เรื่องงานเรื่องอะไรเขาพยายามไม่ให้ฉันโตพยายามที่จะไม่ให้ฉันอยู่ที่หน่วยงานนี้ทำยังไงก็ได้ที่จะไม่ให้ทำอัดงานเข้ามาอะไรเข้ามาอยู่ได้ก็อยู่ไปอะไรอย่างเงี้ยนี่ดิฉันจริงๆไม่ได้อยากจะอยู่แล้วค่ะแต่มันไม่มีเส้นสายที่มันจะย้ายไปได
4: ้มันก็ปีนึงอีกปีนึงเกษียณครับพี่อีกปีก็เกษียณอ
5: ีก4ปีค่ะจะเกษียณ
4: อีก4ปีเ
3: อ๊ะ
4: อ๋อพี่ไม่ใช่ลูกหม้อเขาใช่ไหม
5: ไม่ใช่ลูกหม้อเขาค่ะแต่ก็ทำงานให้กับเขานะคะ
4: ก็
5: ทำงานดีๆด้วยคือคนที่นี่เขาไม่ได้อยากคนได้คนทำงานเขาอยากได้คนมาเป็นเพื่อนมาเป็นเข้าข้างอย่างเงี้ยคือเขามีเด็กเอาซอสเนี่ยทำงานอยู่แล้วเขาก็ไม่มันต้องมาแคร์เราเขาก็เอาพวกเขาขึ้นพวกเขานี่คือถ้าคุณสมบัติเขาได้เราจะไม่ว่าอะไรแต่พวกเขาก็ไม่ได้ทำงานเหมือนกันเขาทำงานประเภท1คนต่อ1เด็กจ้างเหมาแต่เราทำเองคนเดียว3งาน4งานให้งานเรามาเป็นประธานตรวจงานจ้างลดรับส่งพนักงาน50-60ล้านให้เรามาเป็นประธานตรวจงานจ้างเอ่ยรถต้มอะไรเงี้ยจ้างคนขับข้างนอกอะไรอย่างเงี้ย
3: ครับ
5: เขาพยายามแกล้งอัดงานเราทุกอย่างเพื่อที่ให้เราอยู่ไม่ได้แต แต่เผอิญดิฉันย้ายมาจากหน่วยงานเดิมเนี่ยดิฉันก็ทำงานมาสารพัดเลยดิฉันก็รู้ระบบงานรู้อะไรหมดทุกอย่างแล้วก็ดิฉันก็พยายามคือเป็นคนพูดอ่ะมันก็เลยเหมือนกับว่าเขาก็ไม่พอใจเราเหมือนกับว่าเราไปออฟไซด์เขาแล้วเราที่อยู่ได้ทุกวันนี้คือเราไปจับแผลเขา
4: เราไปอะไรนะครับ
3: ไปจับไปเจอแผลเขาไงเขาทำงานกันอย่างนี้
5: เขามีได้ทุกที่อะค่ะแผลเขาแล้วก็คือปกติแล้วหน่วยงานเนี่ยเขาจะแบบถ้าเราพูดเรื่องผู้ใหญ่หรือพูดเรื่องตำรวจเรื่องศาลพวกเนี้ยโดยมากเขาก็จะเกรงใจเขาจะกลัวแต่ดิฉันทราบมาว่าคือตอนเนี้ยเขามีกุญสือใหญ่อ่ะเป็นอัยการซึ่งเป็นภรรยาของพนักงานที่นี่เขามีอะไรเขาก็จะไปปรึ
3: กษา
5: อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ก็
5: คิดว่าเรื่องดิฉันคิดว่าน่าจะไปปรึกษาเพราะว่าก่อนหน้านี้คือทุกเรื่องเวลาบริษัทที่เขาประมูลงานมาได้อะไรเงี้ยคือเขาทำเรื่องรถนะคะประมูลงานมาได้แล้วมาได้เขาร้องเรียนมาเขาก็จะแบบว่าไปฟ้องศาลฟ้องอะไรเงี้ยเขาก็จะมาปรึกษากับอัยการคนเนี้ยเขาก็จะชี้แนะให้แล้วเมื่อเร็วๆนี้ที่ได้ยินมาก็คือว่าเขาบอกมีเรื่องขนส่งอะค่ะขนส่งเราต้องทำเรื่องขนส่งอย่างเงี้ยคือเขาเปลี่ยนผู้ใหญ่ใหม่แล้วทีนี้เสร็จปุ๊บก็คือว่าเราทำอะไรไปแล้วเขาไม่ยอมหันให้ก็คนที่เขาทำงานทางด้านนี้เขาก็อัญเชิญฝ่ายให้ไปคุยหน่อยเจรจาพอฝ่ายเขาไปคุยเขาไปเจรจาเขาก็ไม่ผ่านให้แล้วก็เขาก็ไปให้อัยการคนนี้เป็นคนติดต่อให้คุยให้ก็ปรากฏว่าเขาบอกว่าถือสายคุยกับรองอธิบดีขนส่งเขาก็ยอมผ่านให้แล้วก็บอกว่าเออเขาก็เก่งเนาะยอมรับตำแหน่งเข้ามาถึงตรงนี้ได
3: ้มีการทำมีคนข้างนอกช่วย
5: คือดิฉันคือมันมากเกินไปในความรู้สึกคือ10ปีแล้วดิฉันก็เงินเดือนปันมาตั้ง 5-6 ปีแล้วอะไม่ได้ขึ้น
4: เดี๋ยวก่อนทีนี้เราฟ้องเขาเนี่ยฟ้องขอว่าไง
5: คือฟ้องขอว่า
4: เดี๋ยวนิดนึง
5: คุณฟ้องเดี๋ยวแปดอะค่ะ
4: เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเราฟ้องหน่วยงานหรือว่าฟ้องเจ้านายหรือฟ้องใคร
5: ฟ้ององค์กรฟ้องหน่วยงานค่ะ
4: ฟ้ององค์กรใช่ไหมแล้วคนที่ขัดขวางเราคือใคร
5: คนที่ขัดขวางเราก็คือฝ่ายค่ะ
4: ฝ่ายเราไม่ฟ้องเขาเป็นนายจ้างไปด้วยอ่ะ
5: ก็ไม่ได้ใส่ไปตรงนั้นนะคะเพราะว่าตรงนั้นเขาเป็นคนเซ็นนะคือว่าจริงๆแล้วอ่ะผู้ว่าการอ่ะเขาเป็นคนเซ็นคำสั่งแต่งตั้งอะค
4: ่
5: ะ
4: อันนั้นแหละเราต้องฟ้องหนึ่งหน่วยงานแล้วสองฟ้องผู้ว่าไปด้วยสามสมมติเรามีผอ.หรือใครก็ได้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วฟ้องเขาด้วย
5: ก็ไม่ก็เขาก็ยื่นฟ้องแค่ตรงนั้นน่ะเพราะว่าคือหนูก็มีความรู้แค่นี้นะคะอาจารย
4: ์ทีนี้ถ้าหากอย่างนั้นน่ะคุณสามารถร้องปปช.ได้หรือร้องปราบปรามทุจริตได้ว่าเนี่ยเขาแต่งตั้งโดยไม่ชอบนะเราขนาดเราฟ้องศาลแรงงานมันยังไม่กลัวเลยคุณต้องไปแจ้งความจับเขาอ่ะ
3: คือทำหนังสือร้องเรียนไปทำหนังสือแบบบัตรสนเทศหรือว่าควรจะไป
4: ร้องเรียนก็ได้
3: จริงๆเลยอาจารย์
4: ไม่ชอบจริงตำแหน่งเราควรจะขึ้นไม่ขึ้นให้เราอ
3: ่
4: ะนะแล้วมาดูคำขอเลย
5: คุณเดี๋ยว
4: ก่อนโทษทีครับเชิญครับอ้างว่าไง
5: คือตอนที่ไปคุยกับฝ่ายเขาโดยวาจานะคะเขาก็จะเรื่องเยอะกับดิฉันนะคะคือเขาก็จะบอกว่าดิฉันเนี่ยดิฉันก็อ้างไงฮะว่าดิฉันเนี่ยไม่ได้ทำหนังสือไว้ว่าดิฉันจะไม่เอาความก้าวหน้าเพราะว่ามีน้องผู้หญิงคนนึงอ่ะเขาก็พอๆกับดิฉันเหมือนกันน่ะเขาก็เขียนหนังสือมาว่าเขาไม่เอาความก้าวหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะเขาขออยู่ที่เดิมดิฉันก็เลยอ้างบอกว่าดิฉันไม่เหมือนกับน้องคนนี้นะไม่ได้ทำหนังสือไว้แล้วก็ไม่ได้พูดโดยวาจาด้วยแล้วนี่มันก็10ปีแล้วแล้วก็ทำไมไม่ให้หนูอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเขาก็ไม่มีสิทธิ์อะไรที่จะให้มันจะมีออกนอของเขาอะนะที่ว่าเขาจะพิจารณาคำว่าอาวุโสนี่ก็คือเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองทั้งหมดทั้งปวงมันก็ยังมีข้ออื่นอีกเขาก็ว่าอย่างนี้นะแล้วก็เขาก็บอกว่าดิฉันน่ะชื่อตามโครงสร้างอะไม่ได้อยู่งานนี้มันอยู่อีกงานนึงเราก็บอกเอ้าก็หน่วยงานนี้มันก็เป็นแบบนี้ไม่ใช่เหรอชื่ออยู่ทางตัวอยู่ทางก็ทำได้แต่ทำไมคนอื่นทำได้แต่ทำไมเรามีปัญหาเยอะคือหนูพูดแบบนี้ไม่ใช่อะไรหรอกนะคะมันเคยมีกรณีแล้วทุกวันนี้เขาก็สืบมาเป็นแบบนี้เหมือนกันว่าอย่างดิฉันเป็นแค่แบบผู้หญิงเนาะก็แค่ขับรถเป็นแล้วก็มีรถใช้แต่ส่วนผู้หญิงอีกคนนึงเขาก็สายธุรการแต่เขาตัดแล้วเขาก็ให้โผไปขึ้นตำแหน่งผู้ช่วยกองงานด้านช่างได้มันก็แปลกดีทำไมอย่างนั้นเขาทำได้แต่งานเราสายตรงสายเปเปอร์สายธุรการทำไมเขาแม่เขากับเรื่องมากกับเราประมาณอย่างนี้ค่ะอาจารย
4: ์คุณฟ้องเดี๋ยวฟ้องมากี่ปีแล้ว
5: ขึ้นกับเมื่อตอนอาทิตย์ที่แล้วนี้เองอะค่ะอาจารย
4: ์อ๋อเดี๋ยวเราฟ้องมีคำขออะไรบ้าง
5: มีคำฟ้องก็คือว่าหนูก็เอาหนังสือที่หนูร้องเรียนรองสายอะค่ะไปแล้วก็มันก็มีเกี่ยวกับพวกไอ้ในหนังสือนั้นก็จะค่อนข้างมีข้ออ้างเยอะอย่างเงี้ยว่าคนที่ได้ขึ้นโผไปอย่างเงี้ยก็คือว่าตามโผนั่นคือเขาเป็นผัวเมียกันนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่ว่าเขาก็เปิดเผยความเป็น
3: สามีภรรยา
5: เป็นผัวเมียกันแล้วก็มีลูกสาวด้วยกันทีนี้ผัวเขาน่ะเป็นผู้ช่วยกองหนึ่งแต่ตัวเขาเนี่ยเขาก็จะย้ายมาอยู่ที่กองหนึ่งนี่เหมือนกันมันก็เหมือนกับว่ามันก็เอื้อกันประมาณนั้นละค่ะแล้วก็อีกคนนึงก็คือผู้ชายเนาะเขาก็มาที่หลังหนูนะทุกอย่างแต่ว่าอันนี้ก็พูดกันโดยนั่นนะคงอ้างสารไม่ได้คือเขาก็ไปจบนายเก่งนายเขาก็ชอบแบบว่ากินเหล้าอะไรเงี้ยขานี้เขาก็ไปจบชงเหล้าขับรถส่งนายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ได้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะ
6: อาจารย์คือจริงๆนะเมืองไทยอ่ะนะสำคัญอยู่ที่เด็กไทยอ่ะจริงนะส่วนราชการก็ดีภาษาอังกฤษหลายๆที่ก็ดีมันถึงไม่เจริญสักทีไง
3: ครับเอ๊ะผม
5: ก็คือที่ท่านไม่ดีถึงก็ท้อใจนะว่าตั้งใจทำงานแล้วก็ดูแลรักษาผลประโยชน์ให้เขานะเรื่องรถ EV เรื่องอะไรเนี่ยก็ดูให้สับเปลี่ยนรถให้กลัวแบตเตอรี่มันเสียใช้ไม่ได้ทำเองโดยที่เขาไม่สั่งในเรื่องเล็กๆน้อย
3: ๆ
5: แต่บางทีเขาก็มาตอบแทนที่ใช้แบบนี้มันก็ไม่ถูก
6: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเอานี้อาจารย์เข้าใจแล้วนี่คุณมีคำขออะไรฟ้องศาลแรงงานฟ้องเรื่องอะไรขออะไร
3: ขออะไรจากศาลแรงงานใช่ไหม
5: ขอ C8ค่ะ
3: ขอให้ขยับ C แล้วก็เงินเดือนอะไรอย่างนี้เหรอ
6: ไม่ขอตำแหน่งด้วยไหม
5: ก็ถ้าเป็น C มันก็ต้องได้ตำแหน่งด้วยค่ะอาจารย
6: ์อ๋อมาติดอยู่กี่ปีแล้วนะ
5: 10 ปีแล้วค่ะอาจารย์
3: เอ้ยผมถามอย่างนี้นิดนึงอาจารย์หรือว่าคุณบีเอ้ยในโดยหลัก
6: เดี๋ยวผู้ว่าเขาอยู่กี่ปี
5: ผู้ว่าก็อยู่อีกหลายปีค่ะเพราะว่า
3: ไม่
5: ได้จะดำรงตำแหน่ง
3: โดยรอบมันนะครับอย่างเงี้ยแบบเราขยับปี4นึงเนี่ยมันจะต้องอยู่ใช้เวลาเท่าไหร่อย่างที่ผมเสิร์ชดูเนี่ยก็บอกว่าเอ๊ะบางทีต้องใช้เวลา 2-3 ปี2ปี4ปี4ปี
5: คือบางคนตามกฎหมายตามระเบียบเขานะคือว่า2ปีเนี่ยก็ได้รับการพิจารณาแล้วค่ะประมาณเนี้ยค่ะ
3: แต่นี่เราคือ10ปี
5: ของคนอื่นเขาเนี่ยนะคืออย่างคนที่เขากินเหล้าชงเหล้าไว้นายเนี่ย เขาครอง C7 ได้ยังไม่ถึง5ปีเลยอาจารย์นะเขาก็ข้ามหัวหนูไปได้เป็น C8 ในคราวนี้แล้วแล้วหนูต้อง10 ปีแล้วนะหนูไม่ได้
6: อ๋อ10ปีแล้วใช่ไหม
5: ใช่แล้วเงินเดือนหนูก็ตันมันก็ตามไปหมดทั้งโบนัสทั้งเงินสะสมกองทุนเนี่ยหนูก็ไม่ได้กระเตื้องมาเนี่ยหนูตันมาตรงเนี้ยมันไม่เงินเดือนหนูไม่ขึ้นมาต้องเกือบร่วมนั่นแหละ
6: เอางี้เดี๋ยวคุณผมว่าคุณต้องไปฟ้องเพิ่มเติมนะขอให้ฟ้องเพิ่มตัวผู้ว่าไปแล้วก็หัวหน้า
5: อาจารย์อาจารย์หนูจะพูดอย่างนี้ได้ไหมคะอาจารย์ว่าคือตอนเนี้ยหนูอยากหาทนายอาจารย์หนูรู้ว่าอาจารย์มีสำนักงานทนายความอยู่ตรงสายไหมหนูอยากจะขอไปปรึกษาที่อาจารย์ได้ไหมคะเพราะบางอย่างหนูก็รู้ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะหนูฟังอาจารย์มาหลายปีแล้วนะหนูก็ค่อนข้างเชื่อใจอาจารย์อ่ะหนูก็คิดว่าถ้ามันถึงเขาเสียเงินแล้วมันโอเคหนูก็โอเคนะเพราะว่าถ้า4 ปีเนี่ยนะถ้าเอาพูดง่ายถ้าหนูฟ้องแพ้นะเขาก็จะบี้หนูให้มากกว่านี้อีก
3: เหลือ4 ปี
6: เดี๋ยวฟังอาจารย์ก่อนฟังนิดนึง คืองี้1ผมว่าคุณต้องควรต้องไปขอฟ้องเพิ่มเติมหน่อย1ฟ้อง1ผู้ว่าถูกต้องมั้ยให้ร่วมรับผิดนะในการแต่งตั้งย้ายต้องเอาฟ้องบุคคลด้วยอย่าฟ้องหน่วยงานถัดไปคือหัวหน้าฝ่ายคุณใช่ไหม
3: คนที่พิจารณาเราเนี่ยเหร
6: อคุณต้องฟ้องคุณไม่ฟ้องบุคคลด้วยไงคุณต้องฟ้องสองคนอ่ะหนึ่งผู้ว่าใส่ชื่อไปเลยชื่อแล้วตำแหน่งผู้ว่าแล้วก็สองก็คือชื่อแล้วก็ผู้อำนวยการอ่ะฝ่ายคุณ
3: อ
6: ่ะนะไปฟ้องเพิ่มเติมได้ผมเดี๋ยวคุณไปฟ้องที่ศาลแรงงานนี่ก่อนเขาร่างฟ้องให้ใช่ไหมครับ
5: ใช่ค่ะเขาทำให้ฟรีอะค่ะเขามีบริการทำฟร
6: ีให้ตรงนี้ไปให้เขาฟ้องเพิ่มเติมนะว่าโอนเป็นเงี้ยนะแล้วแบบออกมาตรงๆอย่างเงี้ยคุณฟ้องแล้วทีนี้เราฟ้องเรียกค่าเสียหายไปด้วยไหม
5: คือเขาบอกว่าอันนี้เขาพูดนะคะคือหนูก็รู้มากระท่อนกระแท่นว่าให้เขาหมายเหตุต่อท้ายให้ว่าอย่างเงี้ยเรื่องค่าจะเจอเขาบอกว่าทำไม่ได้ศาลมีแค่อำนาจสั่งแค่เพิกถอนคำสั่งที่มีชอบได้แค่นั้นอันนี้คือถึงที่สุดเขาเขาพูดแค่นี้ค่ะอาจารย
6: ์เอางี้คุณไปฟ้องจริงๆมันต้องเรียกค่าเสียหายไปด้วยนะว่าทำให้เราไม่ได้รับการแต่งตั้งยกย้าย
5: ก็เขาพูดอย่างนี้หนูก็ไม่มีความรู้ด้านกฎหมายเนาะหนูก็อยากหาแบบว่าคนที่แบบว่า
6: ไม่เป็นไรเอางี้เอา
5: ไปหนูได้หน่อย
6: ไปให้นี่ก่อนมาไปฟ้องเพิ่มอีก2 คนแล้วก็รวมพิจารณาไปนะครับ
5: หนูไม่มีนิติกรเนี่ย
3: คนที่เป็นเราไปปรึกษาเนี่ยนะฮะที่เขาเขียนให้เหรอครับที่เราไปเขียนให้ที่ศาลปกที่ศาลแรงงานนะครับใช่ไหมอาจารย์
7: ติ ดต
3: ั
7: วเด
3: ีย
7: ว
5: คือเขาก็ฟอลโล่ปกติอะค่ะอาจารย์คือใครมาจับเบอร์เขาก็เห็นนิติกรคนไหนเขาว่างเขาก็จะให้ไปนั่งคุยนะแต่เขาบริการดีหนูไม่เถียงหรอกค่ะเขาก็เต็มใจอะไรให้อะไรเง
8: ี้
5: ยแต่บางอย่างเราก็ไม่รู้ข้อกฎหมายว่าเราจะต้องทำยังไงอะไรไปยังไงอะไรเงี้ยหนูไม่รู้อะค่ะหนูก็รู้แบบกระท่อนกระแท่นเนี่ยที่คุยกับอาจารย์เนี่ยก็ไม่รู้ว่ารู้ผิดรู้ถูกหนูก็ไม่รู้เหมือนกันบางคนก็แนะว่าความจริงแล้วเรื่องคำสั่งพวกนี้ทำไมไม่ฟ้องศาลปกครองเขาว่าอย่างนี้หนูก็ไม่รู้ว่ามันใช่ไม่ใช่หนูก็เลยลองมาปรึกษาอาจารย์ดูเนี่ยแหละค่ะว่าหนูจะไปศาลปกครองไหม
8: คือถ้าศาลปกครองมันต้องเป็นคำสั่งลงโทษอะคำสั่งทางปกครองอะบังคับคุณน่
5: ะ
8: นี่มันเกี่ยวกันแต่งตั้งโยกย้ายอะไรเงี้ยจริงไหม
5: อันนี้ใช่ใช่คือการเลื่อนตำแหน่งอะค
8: ่
5: ะ
8: สมมติว่าคุณอยู่ตำแหน่งนี้เขาลงโทษคุณอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไปทางศาลปกครองได้เขาเรียกคำสั่งทางปกครองมีผลบังคับต่อเราอย่างเงี้ย
3: อาจารย์แต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าโดยหลักการหรือระเบียบของหน่วยงานเนี่ยเขาให้พิจารณาแบบ2ปีหรือภายใน4คุณอยู่ในนี่4ปีปุ๊บเนี่ยคุณต้องได้รับการพิจารณา
8: การจ้างงานเกี่ยวกับอะไรหลายอย่างมันต้องไปศาลแรงงานนะครับจะแยกกัน
3: ไปศาลปกครองอาจจะไม่ถูกอย่างนี้เหรออาจารย
8: ์ใช่ครับเพราะมันเกี่ยวกับวิธีเขาเรียกว่าคำสั่งทางปกครองต้องไปศาลปกครอง
5: แล้วหนูถามอาจารย์นี่หนูมีสิทธิ์ชนะมั้งไหมเนี่ย
8: ก็คุณไปฟ้องเพิ่มเติมเดี๋ยวกูว่ากับอันเนี้ยนะสองคนให้เขาฟ้องเพิ่มเติมแล้วรวมพิจารณาเอานะครับ
5: แล้วคือในความ
8: คิดของเราว่าให้เขาชดเชยค่าเสียหายคุณด้วยขอไปดิไปให้คุณค้างอยู่ตรงนี้
5: เขาไม่ยอมเขียนให้หนูนี่เขาไม่ยอมเขียนให้หนูอ่ะ
8: เขาเขียนให้ได้เขาไปขอเขาบอกให้ช่วยเขียนให้หน่อย
5: ก็เขาบอกว่าไม่ได้ศาลมีคำสั่งอำนาจได้แค่นี้
3: เ
5: องหนูพูดแล้วไม่ใช่หนูไม่พูดหนูพูดไปก่อนแล้วด้วย
8: ไม่ก็ขอเขาดิไม่เขียนก็เขียนเองไง
5: อ้าวเดี๋ยวไม่ได้อีกค่ะว่านู่นนั่นนี่อีกหนูก็เลยไม่รู้ทีนี้หนูถามนิดนึงนะว่าถ้าเกิดว่าสมมุติว่าทำไปกระบวนการไปจบแล้วนะคือเขาก็จะมี3ฝ่ายเนาะที่เขามาคุยกับเราก็คือมีฝ่ายกฎหมายของรัฐวิสาหกิจนี้ใช่ไหมแล้วก็มีฝ่ายบุคคลแล้วก็มีหน่วยงานหนูอะไรอย่างนี้งานมาอันนี้ถูกไหมคะ
8: ใช่ใช่เอางี้ถูกต้องเอางี้ผมว่าเพื่อให้มีผลมาตรการบังคับเนี่ย1คุณไปฟ้องอีก2คนเพิ่มเติมนะ
5: คือถ้าพูดถึงเนี่ยนะที่เท่าที่อาจารย์พูดเนี่ยหนูพอจับใจความได้ว่าเป็นฝ่ายคือฝ่ายเนี่ยเขาไม่ยอมรับนะว่าการที่ว่าได้ไม่ได้เนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขาเขาใช้คำว่ามันเป็นออกนอคือคณะอนุกรรมการกลางก็คือประกอบด้วยประมาณคนประมาณ 4-5 คนก็คือมีฝ่าย
8: ที ่ช่วยฝ่ายงั้นก็อักคนที่
5: 3ไปหมดเลย
8: เดี๋ยวฟังใจเย็นคุณต้องใช้สติไปฟ้องอกนด้วยเป็นจำเลยที่3
5: อ๋อก็คือทั้งหมดเลย
3: ใช่
8: 3นะอกนด้วยแล้วก็เรียกค่าเสียหายไปเลยคุณเอาเรียกค่าเสียหายเดือนเท่าไหร่ที่คุณค้างมา10ปีเนี่ยนะแต่รายงานกลางรู้สึกว่าไม่ต้องเสียค่าเนียมศาลด้วย
5: ไม่คิดไม่เสียค่ะ
8: ก็คิดไปดิว่า10ปีที่คุณไม่ได้ตั้งคุณเสียหายยังไงอ่ะเงินเดือนตำแหน่งคุณต้องขึ้นแล้วอ่ะตอนนี้คุณตันมา10ปีคิดไปดิคนอื่นเอาไปเทียบไอ้ที่7ปีอ่ะตอนนี้เขาเงินเดือนเท่าไหร่รายได้เท่าไหร่แล้ว
3: เอ๊ะเดี๋ยวผมถามกลับไปนิดนึง10ปีเนี่ยพอไม่ขึ้น4เนี่ยในรัฐวิสาหกิจนี่ก็เงินเดือนก็ไม่ขึ้นเหรอฮะ
5: ไม่ปรับขึ้นค่ะหนูตันเพดาน7แล้วค่ะ
3: โอ้ my god
5: หนูตันเพดาน47แล้วค่ะ
3: ถึงแม้ว่าจะอายุของการทำงานยังมีอยู่ก็จะเพราะคุณ4แค่นี้คุณก็อยู่แค่นี้อะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
5: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าซีไม่ขยับก็คือเราก็ไม่มีสิทธิ์ได้เงินเพิ่มเพราะว่ามันสุดเพดาน okay. ของระดับ C7 แล้วค่ะ
3: อาจารย์ผมถามกลับอย่างนี้ก่อนเอาพอไปอยู่ที่ศาลแรงงานนะเนาะถ้าเกิดว่าเราจะเขียนหรือจะพูดอย่างเงี้ยเราจะต้องอ้างใช่ไหมว่าอนกใช่ไหมเขาเรียกอนุกรรมการอกนอนุกรรมการในการพิจารณาการเลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้นเนี่ยเราจะต้องเขียนให้เห็นใช่ไหมอาจารย์ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยการทำงานในรัฐวิสาหกิจเนี่ยในระเบียบเนี่ยพอ 2-3 ปีเนี่ยมันจะต้อง
8: คุณพิจารณาเอางี้คุณจดก่อนคุณจดนิดเดียวคุณเดี๋ยวคุณพูดอาจารย์คุณก็ลืมหรอกไม่ต้องใช้ทนาย
5: ไม่ลืมค่ะอัดไว้แล้วค่ะ
8: อัดไปด้วยเหรออ
3: ัดไว้ด้วยก็ดีดีครับดีครับ
8: เอางี้คุณก็เรียกค่าเสียหายไปนะให้1คดีแรกที่ฟ้องก็ฟ้องไปนะ
3: อันนี้ไปฟ้องเพิ่ม
8: ฟ้องไปปุ๊บ ไอ้แรกใครไปแก้ค่าเสียหายว่าให้หน่วยงานเนี่ยรับผิดชอบในค่าเสียหายข้าพเจ้า10ปีเนี่ยค่าเดือนเท่าไหร่ปีเท่าไหร่ก็คิดไปแล้วไอ้ฟ้องใหม่2อีก3รายเนี่ยนะ1อกน.ใช่มั้ย
3: ผู้ว่าการ
8: ผู้ว่า
3: แล้วก็หัวหน้าผอฝ่าย
8: 3คนให้ร่วมกันรับผิดชอบค่าเสียหายตามที่เราเคยเรียกไอ้ส่วนราชการอ่ะ10ปีเดือนเท่าไหร่ก็ว่าไปแล้วในอนาคตด้วยนะอีกเดือนเท่าไหร่จนกว่าเขาจะแต่งตั้งเราอ่ะสมมติว่าขอค่าเสียหายเดือนละเท่าไหร่เดือนละหมื่นเดือนละแสนก็ว่าไปจนกว่าจะแต่งตั้งคุณอ่ะ
3: ค่ะ
5: ทีนี้หนูถามหนึ่งนิดนึงนะคะว่าคือสมมตินะว่าถ้าเกิดว่าศาลฟังเรายอมเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งโดยไม่ชอบนี้ขึ้นมามันก็จะเป็นงูกินหางหรือเปล่าอาจารย์คือก็กลับมาให้เขาพิจารณาใหม่ถ้ากลับมาเขาพิจารณาใหม่เขาก็จะเอาคนของเขาเข้าไปอีกมันก็เป็นงูกินหาง
8: ไม่อาจารย์อย่างนี้ถ้าศาลมีคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยนะ
5: ค
8: ่
5: ะ
8: นะถ้าไม่ฟังก็เป็นการปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติชอบเล่นเปรียยาได้อีก
5: แล้วศาลมีคำสั่งยังไงคะอาจารย์หนูไม่เข้าใจ
8: ก็คุณต้องมีคำขอไงขอให้คุณได้รับการแต่งตั้งที่เป็นธรรมอ่ะตำแหน่งอะไรขึ้นอะไรก็ว่าไปหรือว่าเรียกค่าเสียหายไปด้วย
3: อาจารย์แต่ว่าในขณะเดียวกันเองเนี่ยเขาก
8: ็พอคุณไปฟ้องแค่หน่วยงานไอ้เจ้าที่ทั้งฝ่ายนี้อกนของคุณก็ดีผู้ว่าก็ดีเฉยเฉยชิวๆไงเขาไม่ได้รับฟ้องไปส่วนตัวคุณฟ้องไปรับผิดส่วนตัวคุณเนี่ยเรียบร้อยแล้วเขาต้องเต้น
5: อ
8: ่ะ
5: อ๋อหนูพอเข้าใจแล้วคือให้จี้ว่างั้นเถอะ
3: ถูกต้องใช่ครับ
8: สามารถฟ้องได้ครับไอ้พวกนี้เขาถือเป็นนายจ้างคุณทั้งนั้นแหละตามกฎหมายแรงงานอ่ะนะคนที่มีอำนาจแต่งตั้งยกย้ายลงโทษคุณทั้งหลายเนี่ยนะเขาถือเป็นนายจ้างหมดตามกฎหมายแรงงานอ่ะฟ้องได้ครับ
5: ก็มีหน้าเขาถึงไม่กลัวหนูว่าหนูอ้างไปว่าเขาคงเข้าใจว่าหนูขู่เขาแต่หนูก็เอาจริงนะเพราะว่
8: า
5: ไม
8: ่
5: ม
8: ี
5: ที่จะไปแล้ว
8: หลงทางก็ฟ้องให้ถูกต้องซะนะครับทีนี้เดี๋ยวถ้าสมมติว่ามันมีอะไรเนี่ยไม่จำเป็นต้องเสียตังค์จ้างอาจารย์หรือจ้างใครไปไอ้นี่คนเขาทำให้ร่างตามนี้นะ
5: ไม่ตรงที่อาจารย์พูดนะหนูเข้าใจแต่ในแนวทางปฏิบัติอะหนูว่าหนูทำยาก
8: ไม่หนูก็ไปถึงโน่นไปบอกเขาว่าเนี่ยไปปรึกษาอาจารย์ปิชาอาจารย์ปิชาเขาแนะนำมาอย่างนี้เขาจะรู้นะ
5: อาจารย์หนูไปที่สำนักงานอาจารย์ได้ไหมอะ
8: ไม่เป็นไรคุณไปหา
5: ที่ก่อน
8: มันจะไวมันจะไวกว่า
5: ไม่อันนี้หนู
8: คือ
5: ฟัง
8: อาจารย์
5: ตกลงกับ
8: รายการไว
5: ้
8: ว
5: ่
8: าจะให้ทำศึกษาเป็นส่วนใหญ่นะไปให้ทำศึกษาเป็นหลัก
5: ไม่ใช่หนูก็ถ้าคิดค่าปรึกษาหนูก็ยอมหนูไม่มี
8: มันเป็นไรเนี่ยปรึกษาฟรีไม่ต้องไปปรึกษาเสียตังค์ที่ไหนอาจารย์
3: ทำเองดูก่อนทำเองดูก่อน
8: เอาตามนี้ก่อน
3: ทำเองดูก่อน
5: ไม่หนูไปพูดกับเขาหนูกลัวมันจะพูดไม่ถูกไงว่าไป
3: เดี๋ยวจะผมถามงี้เมื่อกี
8: ้ไปเธอแล้ว
3: เดี๋ยวผมตอบตรงนี้ที่เลยอาจารย
8: ์เอางี้เดี๋ยวไปหาเขาก่อนเขาชื่ออะไรเดี๋ยวบอกอาจารย์แล้วฝากมาแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะปืนนี่กรให้นะไม่เป็นไร
3: อ๋อเหรอ
8: ว่าหารือกันว่าเป็นยังไงเนี่ยโอ้ยนี่กรสารแรงงานกลางอ่ะน่ารักจะตายขอให้เราคุยให้รู้เรื่อง
5: เราต้องการอะไรเขาดีมาก

0: ผู้อำนวยการกองได้ไหมอ่ะเพราะหนูสังกัดอีกกองนึง
1: ได้ทุกคนหมดใครที่อยู่
2: คนที่ส่วนเขาถือไปนายจ้างคุณน่ะ
0: อ๋อเขาเป็นหัวหน้าหนูว่างั้นเถอะก็ได้ใช่ไหม
2: นั่นหัวหน้าคือนายจ้างเขามีสิทธิ์ลงโทษปลดคุณอะไรได้คุณเนี่ยใครก็ตาม
0: ก็บรรยายไปให้หมดเลยกอไก่กอไข่กอควายอะไรนี้ใช่ไหมจ้า
2: ใช่ใช่
0: ที่เขาเป็นผู้บังคับบัญชาเราใช่ไหม
1: ใช
2: ่ก็ถึงบอกอาจารย์ถึงบอกบริษัทที่ศึกษาหลายที่ว่าไอ้หัวหน้าฝ่ายแล้วทั้งหลายเนี่ยคุณไปไล่พวกออกเนี่ยคุณลงโทษเขาเนี่ยคุณเป็นนายจ้างเขาทันทีเขาฟ้องคุณได้ทันทีกฎหมายแรงงานบอกงี้ใครก็ทีมีอำนาจคำชาลงโทษอะไรเขาเนี่ยถือเป็นนายจ้างหมดฟ้องได
1: ้อ๋อถือว่าเป็นนายจ้างผู้บังคับบัญชา
0: เขาอยากจะให้หนูโดนนั่นจะตายไปเขาไม่อยากให้หนูเราแต่หนูไม่มีช่องให้เขาทำ
1: อาจารย์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวประเด็นที่จะข้ามไปสมมติว่าคุณบีไปที่ศาลแล้วก็ไปเขียนที่เมื่อกี้บอกว่าเอ๊ะไปขออาจารย์บอกว่าไปเขียนว่าความเสียหายแล้วทางนู้นเขาบอกว่าเอ้ยศาลให้ไม่ได้เนี่ยเราเขียนไม่ก่อนได้ใช่ไหมถ้าเกิดศาลเห็นว่า
2: บอกให้เขาเขียนไปแล้วให้ศาลสั่งเอา
1: ศาลสั่งเอาถ้าเกิดศาลไม่มีอำนาจหรือว่าไม่สั่งเขาก็จะบอกมาเองศาลก็จะสั่งมาเองใช่ไหมอาจารย์
2: ใช่ใช่ใช่
1: นะฮะถ้าเกิดเขาติงมาบอกว่าศาลท่านไม่ให้หรอกพี่บีเขาไปบอกเขาอย่างนี้ว่าขอเขียนไปก่อนถ้าเกิดศาลท่านเห็นเป็นต่างจากเนี้ยอย่าค่อยไปว่ากัน
2: ฟ้องใหม่สามคนอย่าลืมเอาเรื่องที่แต่งตั้งยกย้ายใหม่ที่มันมีผลจริงๆตามที่คุณฟ้องไปเดิมนะแล้วขอคดีที่ฟ้อง3คนใหม่เป็นรวมกับคดีที่ฟ้องหน่วยงานเป็นคดีเดียวกันแต่ได้พิจารณาอย่างเดียวนะคร
0: ับ ก็คือว่าหนูขอพูดเรียงลำดับขั้นตอนตามที่เป็นแนวทางปฏิบัตินะคะว่าคือหนูไปที่ศาลแรงงานกลางแล้วไปตรงที่นิติกรที่เขารับเขียนไอ้คำฟ้องปีเนี่ยคือไปแจ้งเขาว่าขอเพิ่มคำฟ้องเพิ่มเติมว่าฟ้องคนชื่อนี้อะไรอย่างเงี้ย
2: สามคนนะเขาถือเป็นผู้ขับชา
0: แล้วก็
2: เขาถือเป็นนายจ้างเราผู้ขับชาเรา
0: เลยค่าตรงนี้ไอ้อย่างงี้ด้วยไอ้งี้ถูกไหมคะ
2: แล้วเขามีส่วนที่ว่าทำให้เราไม่ได้รับการแต่งตั้งอ่ะนะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็เราฟ้องเป็นค่าชดเชยค่าเสียหายเลยที่เราค้ากี่อยู่10 ปีเนี่ยวันเดือนเท่าไหร่ขอไป
1: นะฮะ
2: แล้วทีนี้คดีเดิมอ่ะที่หน่วยงานเนี่ยเราก็ไปขอให้เขาแก้ฟ้องมาเพิ่มค่าเสียหายไปด้วยแล้วเอาคดีใหม่อ่ะ3คนที่ฟ้องเนี่ย3หน่วยงานที่ฟ้องเนี่ยเอาไปรวมคดีเดิม
0: อ๋อ
2: เขาจะทำให้นะครับ
0: อ๋อโอเคหนู
2: จบยังพอโล่งโล่งใจพอเห็นช่องทางยัง
0: พอเห็นแล้วว่าจะทำยังไงอาจารย์ถ้าเกิดว่าเขาไม่ให้เขียนค่าชดเชยก็อ้างบอกว่าปรึกษาอาจารย์ปีชามา
1: ถูกต้องได้ให้ศาลท่านสั่ง
2: อ้างอาจารย์เขาไม่รู้จักอาจารย์หรอกเพียงแต่ว่าก็บอก
0: ว่าปรึกษาอาจารย์ให้หนูอ้างไปได้ไง
2: อาจารย์มาก็บอกได้บอกปรึกษาอาจารย์ปีชามาแล้วเขาให้คำแนะนำว่ามันน่าจะฟ้องได้อะไรเงี้ย
1: ฟ้องได้ถ้าเกิดว่า
2: ความเห็นทางกฎหมาย
1: แล้วก็ถ้าเกิดว่าจะเป็นไงเขาให้ศาลท่านสั่งมาถ้าเกิดศาลท่านบอกไม่มีอำนาจในการที่จะเรียกร้องค่าหรือพิพากษา
0: อาจารย์แล้วหนูถามนิดนึงนะว่าในความเป็นจริงแล้วถ้าเราฟ้องอย่างเงี้ยเรามีสิทธิ์ไปได้ถึงแค่ไหนอาจารย
2: ์ก็ดูที่ศาลสั่งฮะเราไปก้าวล่วงคำวินิจฉัยของศาลไม่ได้ดูที่ศาลสั่งถ้าศาลสั่งว่ามันมีมูลอ่ะว่ามีการแกล้งคุณจริงกับจริงเขาอาจจะเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งใหม่หรือว่าให้หน่วยงานพิจารณาว่าให้ความเป็นธรรมคุณโยกย้ายถัดไปนัดหน้าต้องถัดไปคุณต้องได้หรือยังไงก็ว่าไป
0: ไม่เอาอ่ะนัดหน้าถ้านัดหน้าก็ไม่ได้แล้วอ่ะ
2: เอาเลยเพิ่งถอนไปเลยก็แต่ขอแล้ว
0: หนูจะเอาหนูก็เอาเลยอ่ะเพราะว่าถ้าไม่นั่นแล้วหนูเหลืออีก4 ปีอ่ะนะแล้วก
2: ็
0: คือหนูเจออะไรมาเยอะงานขนาดฝ่ายเก่านะพอก่อนคนเนี้ยมาเขาก็บอกเขาจะให้หนูขึ้นเป็น8นะเขาก็รับปากพอผลสุดท้ายออกมาแล้วมันก็ไม่ได้แล้วเขาก็อ้างอย่างเงี้ยว่าผมเอาคุณแต่ออกนอไม่เอาคุณมาสไตล์นี้เหมือนกันเป๊ะเลยหนูก็เลยว่าหนูก็เลยพูดไง
2: แล้วคุณฟ้องไปเก่ามันถูกจุดไงเราฟ้องคดีเก่ามันถูกจุดฟ้องให้ครบหน่วยงานอ่ะทุก3คนเนี่ยเขาเดี๋ยวเขาจัดการเอง
0: ไม่ทีนี้หนูก็
2: เขาจะเต้นละทีนี
0: ้ในกระบวนการอ่ะคือหมายความว่าหนูจะต้องเตรียมหลักฐานอะไรอ่ะเอาไป
2: หลักฐานเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างตั้งแต่คำสั่งเก่าโผล่เก่าแล้วก็โผล่ใหม
0: ่แล้วไอ้เรื่องที่เขาแก้หนูเนี่ยหนูบรรยายไปได้ไหมอ่ะ
2: ได้บรรยายหมดแล้วก็อย่าลืมบอกเลยนะว่าเนี่ยเดิมอ่ะฝ่ายคุณบอกว่าผมให้แต่ว่าอกนอไม่ให้เนี่ยว่าบรรยายให้หมด
0: เนี่ยหนูมีด้วยเวลาหนูคุยแชทกับเขาหนูมีหนูถ่ายเอาไว้ด้วยแล้วหนูก็เอาแบบว่า
2: ถ่ายหรืออัดคลิปไว
0: ้คือใช่ไม่ใช่หนูถ่ายเอาไว้แบบคุยหน้าจออย่างเงี้ยคุยไลน์อ่ะแล้วหนูก็แคปหน้าจอ
1: ไว้อะไรไว้
2: แล้วนั้นโอเคเป็นหลักฐานได้เป็นหลักฐาน
0: แคปหน้าจอแบบไว้แล้วก็มันจะมีเรื่องคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกันมันก็แกล้งหนูมันเอาคอมหนูไม่ให้หนูใช้อ่ะมันเอาไปให้คนอื่นใช้
2: น
0: ั่
2: นแหละคุณถ่ายหลักฐานหมดการแกล้งทั้งหลายเน
0: ี่
2: ยสามารถ
0: เขาก็ตอนหลังมาเราไปยื่นร้องรอพทก็ยื่นอันนี้ด้วยมันก็เลยไปตามให้เพราะว่าจนด้วยหลักฐานเพราะว่าเรามีในระบบแซปอ่ะบอกว่าไอ้คุรุพันธ์นั้นเนี่ยมันไปโผล่ที่ตรงไหนคือ

0: เขาพยายามทุกสิ่งทุกอย่างเช่นเมื่อเขาว่าเขามีรายกลุ่มใช่ไหมคะรายกลุ่มเขาก็ไม่เอาดิฉันเข้าไปค่ะเขาพยายามปิดไม่ให้ดิฉันทราบข้อมูลอะไรเพราะว่าเขากลัวว่าเดี๋ยวดิฉันจะมีแผลแล้วจะเอาไปร้องผู้ใหญ่ไปร้องนู่นร้องนี่ร้องนั่นเขาอุดหมด
1: มีพยานมีหลักฐาน
2: ไม่เป็นไรทีนี
0: ้ก็จะเป็นนี้ประมาณ
2: ตอนนี้
0: เหมือนเราเป็นตัวประหลาด
2: ไม่เป็นไรทำไม่เป็นไรเราก็สู้เพื่อความยุติธรรมหน่อยนะสู้ไป
0: ก็มันไม่มีที่จะไปที่จะขึ้นแล้ววันนี้
2: วันนี้ได้แนวทางนะข้อกฎหมายรู้แล้ววิธีไปยังไงใช่ไหม
0: ได้แล้ว
2: สบายใจยังโล่งใจยัง
0: โล่งใจได้ระดับหนึ่งว่าไปฟ้องถูก
2: ท
0: ี
2: นี้ปรึกษาเรื่องข้อกฎหมายเดี๋ยวจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังอยู่เรื่องหนึ่งนะปรึกษาทางกฎหมายทางธรรมพอมีเวลาอยู่นะคุณเดชา
1: หนึ่งนาทีครับอาจารย
2: ์มีผู้ว่าท่านหนึ่งนะอยู่คาร์โดนท้ายฝุ่นนี่แหละจังหวัดใกล้ๆปริมณฑลนี่แหละไม่รับการแต่งตั้งยกย้ายประมาณ10กว่าปีวันหนึ่งท่านไปกราบหลวงพ่อทองวัดอโศกรามอ่ะนะ
1: ไม่ได้
2: นะท่านท่านก็แนะนำให้ไปฝึกจิตธรรมิปัตธรรมอยู่บนยอดดอยวัดป่าบนยอดดอยสูงนะประมาณสักจำได้7วัน15วันหรือเดือนน่ะสุดท้ายท่านก็ได้รับการแต่งตั้งยกย้ายนะเข้าใจใช่ไหมฮะบางทีบางอย่างมันที่บุญบารมีบุญกุศล
0: คือหนูก็รู้สึกอะไรเหมือนกันเพราะเมื่อก่อนหนูก็เคยปฏิบัติเพราะหนูเจอมาหลายระลอกแล้วค่ะที่เนี่ยแล้วหนูก็รอดมาได้ที
2: ่วัดป่าไหนที่มันอยู่บนดอนยอดซอยสูงไปลุงเขาของ
0: ป่าไม่ต้องไปละค่ะหนู
1: เอาวัดใกล้ๆนี่แหละก็ใกล้ๆนี่แหละนะ
0: ไม่ใช่คือว่าตอนเนี้ยหนูไม่มีเวลาที่จะหนูจะสวดมนต์แล้วนั่งสมาธิเมื่อก่อนนี้หนูก็เจอเขามาเหมือนกันคือเจออีกฝ่ายหนึ่งอะนะที่นั่นมาคือหนูมีเรื่องกับเด็กเขาเด็กเขาเป็นกี่กันเขาเป็นเด็กจ้างแล้วก็
2: เขาบอกม
0: ัน
2: เหมือนม
0: ี
2: เจ้ากรรม
0: น
2: ายเวรมาขวางเราอยู่แล้วไม่
1: ได
2: ้เราต้องช่างเขาช่วยนะนี่คุยอะไรเล่นนะอยู่ที่ความเชื่อนะคร
0: ับ เอาหนูเชื่อ
1: จะได้ประมาณนี้ก่อนเอาลองประมาณนี้ก่อนนะฮะคุณบีนะฮะเดี๋ยว
0: ได
1: ้ครับ
0: อาจารย์สำนักงานอาจารย์อยู่สายใหม่จริงๆแล้วป่ะ
2: ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยคุยกันนะ
1: อ่ะเท่านี้ได้เท่านี้จริงๆคุณบีนะครับลองดูก่อนนะครับมาตามนี
0: ้ได้
1: ครับ
0: กราบขอบพระคุณอาจารย์มากแล้วกันแล้วเดี๋ยวหนูจะรีบไปทำค่ะ
1: ครับแล้วมาคืบหน้ากันอีกทีหนึ่งนะครับอาจารย์วันนี้ผมหมดเวลาด้วยครับก
2: ็
1: ลาไปก่อนครับหมดเวลา106สาขาทีมทนายความนะกลับมาพลาดหน้านะครับผมเดชาริทพลและอาจารย์ปรีชาราชิกใหม่ลาคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับ
3: 106อาสากับทีมทนายความที่วิทยุครอบครัวข่าว
4: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
5: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมแอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
4: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
6: เทสอลาวชาวรสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยย้อนเวลาสู่ประวัติศาสตร์ค้นพบเรื่องราวของความกล้าหาญและความเสียสละที่ควรค่าแก่การภาคภูมิใจเริ่มต้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5ในฉลองพระองค์ชุดจอมทัพเรือที่แสนสง่างามริมแม่น้ำเจ้าพระยาตื่นตาตื่นใจกับปืนเสือหมอบหรือปืนอาร์มสตรองที่ยังคงตั้งตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ของการป้องกันประเทศพร้อมชมเรือหลวงแม่กลองเรือรบที่ปฏิบัติภารกิจรับใช้ชาติยาวนานที่สุดของกองทัพเรือไทยก่อนออกเดินทางต่อไปยังป้อมผีเสื้อสมุทรอีกหนึ่งป้อมปราการหลักที่เคยทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติในช่วงเวลาสำคัญของประวัติศาสตร์เปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
3: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา02 424-9755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM106 ที่02-424-9755
7: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 พบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 โหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
1: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
2: เผยผิวหน้าของคุณได้อย่างมั่นใจไม่ต้องปิดใหม่เพียวละมูลเซรั่มสารสกัดคอมบูชาเซรั่มช่วยบำรุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากใบชาคอมบูชาและสารสกัดจากสมุนไพรมีวิตามินซีวิตามินอีและคอลลาเจนใส่ใจผิวทุกวันด้วยเพียวละมูลโบใช้เพียวละมูลเพราะผิวละมุนหอมละมุนชอบมากเลยค่ะมีจำหน่ายแล้วที่ Shopee Lazada หรือโทรสั่งซื้อได้ที่0922798035
3: ตลอดเวลากว่า20ปีที่หญิงทำรายการสุขภาพหญิงได้เรียนรู้จากแพทย์และนักวิจัยมากมายจนวันที่หญิงมีปัญหาสุขภาพจึงเริ่มค้นคว้าและได้รู้จักคอมบูชาวันนี้หญิงตั้งใจผลิตเฟอร์เมนเต้คอมบูชาใช้ใบชาจากชาป่าธรรมชาติในภาคเหนือของไทยผ่านกระบวนการที่ได้มาตรฐานสากลไม่มีแอลกอฮอล์ดีแคฟคาเฟอีนและได้รับรางวัลรับประกันรสชาติจากหลายสถาบันเฟอร์เมนเต้คอมบูชาเครื่องดื่มที่หญิงตั้งใจทำมีจำหน่ายที่ Shopee Lazada Line Miss Organic และร้านค้าชั้นนำ
4: ใหม่เฟอร์เมนเต้คอมบูชาสปาร์คลิ่งกลิ่นน้ำผึ้งเลมอนอร่อยหอมหวานจากหล่อทั้งกล้วยสนับสนุนด้วยทุนวิจัยจาก NIA สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติทักเลยที่ LINE Miss Organics
5: ลักยิ้มลูกอมที่มีส่วนผสมของกระชายขิงและตรีพลาอร่อยเขียวนุ่มชุ่มคอมีกลิ่นหอมของสมุนไพรที่จำหน่ายแล้วทั้งช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
6: อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวใน News From Home กับศิริบูรณ์ณัฐพันธ
7: ์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News From Home กับดิฉันศิริบูรณ์ณัฐพันธ์นะคะพบกันวันนี้วันพฤหัสบดีเราก็มาพูดคุยกันนี้เป็นวันแรกของเดือนตุลาคมแล้วนะคะเวลาผ่านไปเร็วจริงๆอีกไม่กี่เดือนก็จะสิ้นปีกันอีกแล้วเราก็เจอทั้งสุขคละเคล้ากันไปวันนี้มาดูการเมืองกันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรที่เป็นเรื่องที่สร้างความสุขให้เรากันบ้างหรือว่าอะไรที่สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้เรากันบ้างนะคะอาจจะเป็นเรื่องที่อาจจะไม่ใช่การเมืองอย่างเดียวดูบ้านเรื่องของบ้านเมืองก็แล้วกันวันนี้ท่านรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลอยู่กับเราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขา
8: สวัสดีครับแหมผมก็ต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องน้ำท่วมนี่เครียดอยู่นะแต่ว่าแล้วนะเราก็ยังโชคดีมีข่าวดีจากเอเชียนเกมมาเป็นระยะนะ
7: ค่ะอาจารย์โอ้ลุ้นเอเชียนเกมก็มีความสุขโอ้โห
8: มีเทพวิวขึ้นมาอีกแล้วมีเทพวิวขึ้นมาอีกแล้วเห็นไหมช่วยให้คนไทยหายเครียดไปไม่น้อยทีเดียวนะครับ
7: ค่ะอาจารย
8: ์โอเคแต่ว่านั่นแหละครับต่อไปนี้ในเรื่องน้ำท่วมนี่ห้ามเด็ดขาดนะครับว่าท่านผู้บริหารนี่จะพูดคำว่าเอาอยู่นี่ไม่ได้แล้วนะ
7: เขาบอกว่าเป็นคำอาถรรพ์แล้วใช่ไหมอาจารย
8: ์หลายคนพยายามแก้ปัญหาด้วยวาทะนี่ไม่ได้นะครับจำได้ไหมน้ำนัชชาติน้ำท่วมดีกว่าฝนแรงโอ้พูดมานี่คนปากใต้โอ้กันเร็วเลยเพราะว่าขณะที่ฟังนี่นั่งอยู่บนหลังคากันทั้งนะครับเพราะฝนนั้นนี่ท่วมถึงชั้นสองจำได้ไหมแต่ว่านายกคนนี้ใช้วิธีใจดีสู้เสือนั่นเนี่ยใครจะวิจารณ์อย่างไรมันไม่โต้ตอบเลยนะรับคำตำหนิเต็มที่เลยมันก่อนจะเจอเขาอีกแล้วก็หาแจกเงินเนี่ย
7: แจกเงินท่านก็บอกไม่มีอะไรพกติดตัวมามีแต่เงินสดเนี่ยแหละแบงค์พัน
8: แจกไปแต่ผมว่าก็ดิ้นรนกันไปอ่ะนะก็มีข่าวอีกคนบางกลุ่มเนี่ยเรียกร้องให้นายกว่าอะไรนี้ต้องลงโทษคุณชัดชาติอะไรเงี้ยนะ
7: ค่ะค่ะ
8: เชื่อผมแม่นายกนี่ด่วนปลดคุณชัดชาติเด็ดขาดคือถ้าปลดคุณชัดชาติเมื่อไหร่ต ต่อมาก็คือคำถามแล้วท่านล่ะจะรับผิดชอบอะไร
7: อย่างอาจารย์ชัดชาติเนี่ยเข้ามาเป็นผู้ว่าด้วยการเลือกตั้งเนี่ยเขาปลดกันได้หรอคะอาจารย์ผ่านการเลือกตั้ง
8: กฎหมายมันให้ปลดได้ครับแต่ต้องมีข้อหานะไม่ใช่อยู่ดีนึกอยากปลดก็ปลดนะครับ
7: เอาอย่างนี้สสก็ปลดได้สิอาจารย
8: ์ปลดสสไม่ได้เนี่ยสสปลดนายกได้โดยมติไงผู้ว่านี่อยู่ใต้บังคับบัญชาของนายกนะครับ
7: แต่สสเนี่ยก็ผ่านการเลือกตั้งมาแต่ทำผิด
8: สสก็ขึ้นอยู่กับมติสภาเหมือนกัน
7: คือแต่ต้องเป็นส่วนใหญ่ไงแต่ว่านายกก็เลือกตั้งประชาชนเป็นคนเลือกมาทำไมนายกปลดได้อาจารย
8: ์มันก็กฎหมายกำหนดอย่างนั้นนะครับ
7: นั่นไงมันไม่
8: คือเขาให้ถือว่าการปกครองกทมนั้นเป็นกฎหมายเป็นการปกครองหน่วยงานระดับรองครับเป็นการปกครองท้องถิ่นนะเพราะนั้นต้องอยู่ภายใต้นโยบายระดับชาติครับ
7: อืมค่ะอาจารย์ก็
8: แต่ว่าเชื่อผมเถอะนายกไม่มีวันปลดหรอกปลดปั๊บคำต่อมาก็คือแล้วนายกรับผิดชอบอะไรคือ วันต่อไปท่านเดิน
7: ลงโทษไปก็โดนด้วย ไม่แต่อาจารย์ผ่านวิกฤตในบ้านเมืองกันมาหลายต่อหลายครั้งแล้วว่าอาจารย์มีความเห็นอย่างไรกับการจัดการบริหารน้ำในกรุงเทพที่ผ่านมาเนี่ยคะในปัญหานี้คะอาจารย
8: ์ที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติเลยนะเป็นเรื่องว่าธรรมชาติฝนมันตกมากกว่าปกติอย่างเงี้ยนะก็เลยพอมองดูว่ามันไม่น่าจะเป็นความผิดพลาดของใครเป็นหลักนะครับแต่วันนี้ถ้าน้ำท่วมเพราะเหตุว่าเป็นน้ำเหนือไหลบ่ามาเนี่ย
7: อ
8: ันนี้ผมว่าต้องถือว่าเป็นข้อบกพร่องของฝ่ายบริหารฝ่ายจัดการทีเดียวเพราะเรื่องน้ำท่วมโดยน้ำเหนือไหลมาน้ำทะเลหนุนเนี่ยเราโดนกันมาหลายปีแล้วก็ขอโทษนะครับตุ้มนโยบายแก้ไขกันไปหลายหนแล้ว
7: ค่ะ
8: ถ้าทำไม่ได้ผลนี่ถือว่านะแต่วันนี้เนี่ยมันน้ำตกมาจากฟ้ามันตกมาในแอ่งคือเรียกว่าน้ำขังนะครับ
7: น้ำท่วมขังค่ะอาจารย
8: ์ก็ถ้าจะพูดว่าคนที่แก้ตัวได้ดีที่สุดนะในบรรดาผู้รับผิดชอบเนี่ยก็ต้องสมัยคุณจำลองที่บอกฝนพันปี
7: ใช่
8: เอาไปติดที่ไหนมาวันนี้ก็ไม่ใช่นั่นนะครับแต่อยากให้เห็นใจคนที่รับผิดชอบด้วยนะครับว่าฝนมันตกผิดปกติจริงๆนะเพราะนั้นตรงนี้ก็ตอนนี้เหตุการณ์ก็บรรเทาขึ้นนะ
7: ค
8: ่
7: ะ
8: ครับก็นี่ก็ยังนั่งวิตกอยู่ว่าวันที่4ก็ว่าใช่ไหม
7: ค่ะ
8: 4ถึง7นี่ต้องระวังอีกครั้งหนึ่งนะครับ
7: เขาก็บอกว่า
8: น้ำเหนือจะมา
7: ค่ะแต่ว่าก็บางตอนเนี้ยข่าวมันกระจัดกระจายหลากหลายสายมากบางข่าวบางสายบางนักวิชาการบางคนก็บอกว่าจะมามากกว่าที่มีการพยากรณ์บางข่าวก็บอกว่าโอ๊ยไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรอกอันนี้อาจจะดูน้อยกว่าที่คิดอะไรคือก็งงไปหมดเลยว่าตกลงว่าจะเอายังไงนะคะอาจารย์จะรับมือแบบไหน
8: มองในแง่ร้ายไว้ก่อนนะอย่าไปหวังว่ามันจะน้อยกว่าเก่าหรือว่าไม่มากนะเตรียมการให้เวอร์ไว้ก็ดี
7: เอาคิดแบบว่ากรณีแย่สุดร้ายแรงสุดไว้ก่อนถ้ามันไม่เกิดก็ดีใช่ไหมอาจารย์คะ
8: ไม่เกิดก็แล้วไปนะฮะก็อาจจะถูกตำหนิบ้างว่าเสียค่างูหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่กันไว้ดีกว่าแก้แน่ๆอยู่แล้ว
7: เพราะว่าอะไร
8: คือข้า
7: ราชผู้บริหารหลายคนเขาอาจจะบอกว่าเดี๋ยวคนไทยตื่นตูมแตกตระหนกตื่นตระหนกตกใจกันไป
8: เนี่ยตอนนี้ร
7: ู้สึ
8: กว
7: ่
8: าบางคนก็กลัวเป็นเรื่องฉวยโอกาสนะเ
7: พราะ
8: ว่านี่ตอนนี้มีโครงการเรื่องน้ำขึ้นมาที่จะมาของงบและเป็นแสนแสนล้านเนี่ย
7: ค
8: ่
7: ะ
8: นะจากกระทรวงอะไรนะฮะ
7: ดิจิตอล
8: กระทรวงดิจิตอลของลูกเทพนะ
7: ของ
8: ลูกเทพและอีกอันก็ของบ้านใหญ่เพื่อไทยนะฮะ
7: ค่ะอาจารย
8: ์กระทรวงเกษตรนะครับ
7: กระทรวงเกษตรค่ะอาจารย์
8: เขากลัวตรงนั้นอยู่พอสมควรนะ
7: อาจารย์พูดแบบนี้หมายความมันจะเข้ากับสมมติฐานที่มีหลายคนพูดว่าปล่อยให้มันพังพินาศไปเพื่อจะได้มีงบประมาณมาจริงหรือเปล่าอาจารย์มันเป็นไปได้ไหม
8: ตั้งใจนะแต่ว่าคือมันมีโอกาสตรงที่มันเห็นความพินาศเกิดขึ้นนะ
7: ก็
8: ไม่คนกลัวมาคนก็แต่รู้สึกว่าถ้ามีอะไรมาจะมาแก้สิ่งเหล่านี้ได้ก็น่าจะต้องลงทุนน่ะนะ
7: ก็เห็นด้วยเลยนะไม่มีใครคัดค้านเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
8: แต่มันไม่มองว่าไอ้โครงการ
7: มันไม่ตั้งใจใช่ไหมจันไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมไม่ได้ตั้งใจให้มันแย่เพื่อที่จะได้รับอนุมัติงบประมาณใช่ไหมคะอาจารย
8: ์อันนั้นเป็นเมื่อผมไม่แน่ใจนะแต่สมัยหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดนะเพื่อนที่อยู่กทม.ผมเคยถามเขาว่าทำไมไอ้อะไรนะไอ้ถนนนี่ไอ้ตรงฟุตบาทเนี่ยมันต้องเปลี่ยนในพื้นทุกปีไหม
7: ค่ะค่ะไอ้ลูกไอ้ตัวหนอนนะตัวหนอน
8: เขาบอกว่ามันคือถ้าทำถาวรมันจะไม่มีงบประมาณ
7: ค่ะถ้ามันแข็งแรงไปมันก็ไม่ได้ซ่อมไงมันก็ไม่ได้งบประมาณไม่ได้ส่วนแบ่ง
8: ไม่
7: ได้เงินทอนไม่ได้เงินทอน
8: ครับ
7: บ้านเมืองมันจะเป็นอย่าง
8: น
7: ี้อาจารย
8: ์คือความระแวงอยู่ตรงนี้นะ
7: ใช่ไหมมันคือจริงไม่จริงไม่รู้แต่คนก็ระแวงคนก็ไม่ไว้วางใจใช่ไหมอาจารย
8: ์นักการเมืองต้องถามตัวเองเหมือนกันว่าทำไมดีคนเขาไม่เกิดความไว้วางใจขึ้นมานะ
7: แต่ก็ไม่ได้เกิดแต่ความไม่ไว้วางใจก็ไม่ได้ทำให้นักการเมืองรู้สึกสะเทือนอะไรถูกไหมอาจารย์เขาก็ยังเป็นปกติถ้าจะตุกติกก็ตุกติกเหมือนเดิมถ้าจะซิกแซกก็ซิกแซกเหมือนเดิม
8: คนมองว่าถ้าเลือกตั้งมันยังต้องใช้เงินกันมากๆคนต้องสะสมทุนนั้น
7: โอ้แปลว่าจะมีใกล้มีการเลือกตั้งอาจารย์คิดว่าจะมีเลือกตั้งเร็วๆนี้หรือเปล่าคะ
8: ก็แม่นี่วิกฤตต้องผ่านนะเนี่ยเมื่อวันจันทร์ที่เนี่ยฮะศาลรัฐธรรมนูญตัดสินแล้วไอ้เรื่องเกี่ยวกับว่าการเลือกตั้งไม่เป็นความ
7: บัตรเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งค่ะค่ะอาจารย
8: ์ไม่โมฆะนะครับ
7: ไม่โมฆะอดเลยอดไม่ฟังเลือกตั้ง
8: บัตรนั้นน่ะถือว่าไม่รับอ่ะนะ
7: ค่ะ
8: แต่ว่าการที่จะไปพิสูจน์หรือว่าไปค้นหาเนี่ยมันกระบวนการซับซ้อนแล้วก็ไม่มีการทำอย่างนั้นน่ะนะ
7: ค่ะ
8: วันนั้นก็เลยรับแต่มีเงื่อนไข
7: รับแบบมีเงื่อนไข
8: มันไม่มีผลต่อการเลือกตั้ง
7: ค่ะ
8: เพราะฉะนั้นก็เลยไม่โมฆะซึ่งอันนี้นะฮะก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังนะครับท่านทั้งหลายครับศาลรัฐธรรมนูญนี่ไม่ใช่ศาลสถิตยุติธรรมนะครับเป็นศาลการเมือง
7: ค่ะค่ะ
8: ต้องดูกระแสการเมืองเหมือนกันนะครับ
7: เอ้ยเรื่องนี้เรื่องหนึ่งเหมือนกันเพราะว่านั่งคุยกับเพื่อน
8: อะไรเกิดขึ้นแล้วก็จะต้องฟันตรงไปเลย
7: ให้ตรงไปทางกฎหมาย
8: มันไม่รับแล้วก็ต้องนั่นเลย
7: อาจารย์เขาบอกว่าจากอันนี้ยิ่งเห็นด้วยนะว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่ศาลสถิตยุติธรรมแบบที่ต้องใช้กฎหมายอย่างแข็งขันอย่างของตัวอย่างของตัวเพราะว่าต้องใช้
8: ใน
7: การ
8: ตัดสิน
7: เ
8: รื่องเดียวกันเนี่ยอาจจะเป็นคนละแบบก็ได
7: ้ทีนี
8: ้ก็มีข้อ
7: โต้แย้งบอกว่าอ้าวเขาต้องใช้บรรยากาศใช้ความรู้สึกของประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องกับการตัดสินหญิงก็เลยถามกลับไปว่าอ้าวระหว่างความรู้สึกของประชาชนกับหลักการที่มันควรจะเป็นเนี่ยและผลที่มันเกิดขึ้นกับประเทศชาติอะไรมันสำคัญกว่ากันคะอาจารย์อะไรสำคัญกว่ากันคะอาจารย
8: ์ถ้าผมฟังแต่ที่คุณถามหนูบอกผลประโยชน์ประเทศชาติสำคัญกว่า
7: เขาก็เลยบอกว่าก็นี่ไง
8: ผลประโยชน์ประเทศชาติสำคัญกว่าอย่างคราวนี้เนี่ยสมมติบอกเป็นโมฆะเนี่ยมันต้องจัดเลือกตั้งใหม่ทันทีนะ
7: นี่คือประเด็นถ้าสมมติบอกว่าผลประโยชน์ประเทศชาติสำคัญกว่าแล้วบอกว่าถ้าเลือกถ้าเกิดบอกว่ามันไม่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะที่ผ่านมาก็มีข้อเปรียบเทียบกฎหมายนี่มีผลมองแล้วว่ามันไม่รับไม่ได้ก็แต่ถ้าเกิดว่าบอกว่ามีปัญหาให้ยกเลิกการเลือกตั้งเขาก็บอกว่าจะทำให้เสียเงินเสียทองอีกหลายพันล้านในการเลือกตั้งแต่หญิงถามกลับกันนะอาจารย์ระหว่างเสียเงินเสียทองเลือกตั้งใหม่กับผลการเลือกตั้งที่มันไม่สุจริต
8: ที่มันไม่บริสุทธิ์ยุติธรรม
7: มันอะไรมันสำคัญกว่ากัน
8: มันสำคัญกว่านะ
7: ถูกแม่จ้า
8: แต่โอรีเนี่ยเขามีเงื่อนไขไงเขาบอกแล้วว่าจากการเลือกตั้งไม่มีผลไม่มีปรากฏเรื่องเกี่ยวกับไอการไปสำรวจบัตรน่ะ
7: คือโอเค
8: เพราะว่ามันต้องผ่านกระบวนการซับซ้อนหลายกระบวน
7: ทีนี้หญิงกลับมาถามประเด็นแต่ยังสงสัยเหมือนกันว่าตอนนี้มีคนฟ้องไหมไอ้เรื่องการนับคะแนนที่มันแย่มากก็คือมุดกันไปในกระดาษแล้วไปนับคะแนนแล้วก็เขียนคะแนนหันกระดานหนีแล้วก็หันไปแล้วก็มาเขียนคะแนนคือการนับคะแนนที่ไม่บริสุทธิ์ไม่ชอบเนี่ยมีคนฟ้องไหมคะ
8: ไม่
7: มีคนฟ้อง
8: ก็ยกฟ้องกันไปแล้ว
7: เนี่ยมัน มันมีเหตุหลายสิ่งนะอาจารย์ที่เป็นองค์ประกอบกันทำให้มองว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมามันไม่ชอบอ่ะมันไม่ชอบทำ
8: คือข่าวสำคัญก็คือผมว่าการเลือกตั้งโหนนี้ที่มันไม่ดีในความรู้สึกผมนั่นก็คือการใช้เงินในการหาเสียงมากไป
7: อันนั้นก็ส่วนหนึ่ง
8: ง่ายเพราะมันไม่ใช่หาเสียงอย่างเดียวมันซื้อเสียงด้วย
7: ค่ะ
8: เพียงแต่ว่าไม่มีการจับได้การหนังคาเขาไงไม่เหมือนบางยุคบางสมัยที่อะไรนะจับเขาเรียกว่าที่จับเจอโพยอะไรยื้ออ้อย120อ่ะ
7: โอ้อาจารย์สมัยนี้เขาโอนปื๊ดโอนปื๊ดไม่ได้เป็นจับพับเงินใส่อะไรกันอย่างนั้นไงมันก็ง่ายขึ้นใช่ไหมมันก็จับยากอ่ะพูดถึงว่าแต่ฟังแล้วก็อาจารย์สถานการณ์อาจารย์ว่ามันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมอาจารย์ก็จะใช้หลักคิดนี้ไปเรื่อยๆ
8: มันก็น่าจะดีขึ้นไปเรื่อยๆมากกว่าแต่ว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่ามันแย่ลงจนกระทั่งผมว่าคนช่างหมดศรัทธากับการเลือกตั้งอ่ะ
7: ใช่
8: ผมดูจากการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งล่าสุด
7: ที่ผ่านมาใช่
8: คนลงไม่ถึง 50% แล้ว
7: ค่ะค
8: ่
7: ะ
8: ทั้งๆที่เคยลงถึง60นะ
7: ซึ่งมันกลายเป็นว่ารณรงค์ไปรณรงค์มาคนยิ่งถอยห่างจากการเลือกตั้งคือคนไม่ศรัทธา
8: เคยภูมิใจเคยดีใจอ่ะที่คนไปเลือกตั้งกันเยอะ
7: เลือกตั้งเยอะใช่ใช
8: ่แต่เดี๋ยวนี้มันจะตกลงแล้วแหละถ้าตกลงก็แสดงว่าคนไม่ศรัทธาในระบบเลือกตั้งซะแล้วไง
7: มันจะฟื้นฟูไอ้ความกระตือรือร้น
8: เรื่องพวกนี้บ้างนะครับอย่าเอาแต่ประโยชน์ของตัวนะครับ
7: พูดไปสองไพ่เบี้ย
8: ไม่ได้ผลนะครับ
7: หรือเปล่า
8: อย่างน้อยคนจะลงคะแนนก็คิดแหละครับ
7: ค่ะค่ะอาจารย์ยังต้องมีความหวังกันต่อไปใช่ไหมคะอาจารย
8: ์ครับ
7: คุยกันทุกอาทิตย์ก็ต้องมี
8: ความหวังนะครับ
7: มีความหวังมีความสุข
8: ใจต้องสู
7: ้ใจต้องสู้สู้แต่ใจอย่างอื่นจะสู้ไหว
8: เปล่าเหรียญเพิ่มถึง15เหรียญได้เปล่า
7: เราลุ้นเอเชียนเกมและอีกไม่กี่วันก็จะจบการแข่งขันแล้วนะคะอาจารย์ก็ลุ้นกันต่อไปวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะอาจารย์ค่ะ
8: สวัสดีครับ
7: ค่ะสวัสดีค่ะท่านรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลนะคะชวนคิดชวนคุยกันเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้มีมุมมองได้มีความคิดลองไปคิดต่อกันดูก็แล้วกันนะว่าการดูแลบ้านเมืองเรามันเป็นหน้าที่ของเราทุกคนไม่ใช่หน้าที่ของนัก
6: From Home อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวกับศิริบุญณัฐพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าว
9: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
10: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
12: สนุกกับชีวิตอิสระทุกไลฟ์สไตล์อย่างไร้ขีดจำกัดเปิดมิติใหม่กับ New Isuzu V-Cross 4x4 The One and Only

0: ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงเร้าใจส่งพลังต่อเนื่องกับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดพร้อมเทคโนโลยีขับเคลื่อน4ล้อล่าสุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 DDI Max Force The one and only 1เดียวเท่านั้น
1: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
2: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจาคณะนะเจ้าขอเจิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตึง3เดือนและคนที่มาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนที่หายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอนะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
3: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33
4: ในฐานะที่เธอคือตัวจริงของสาวเดย์แฮร์ฉันขอปรึกษาหน่อยสิว่าจะทำไงดี
5: จ้าสาวสาวเดย์แฮร์แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวยินดีมากค่ะ
4: คือฉันต้องบินไปต่างประเทศแต่ฉันอยากพาเธอไปสร้างสีสันให้ฉันระหว่างทริปด้วยน่ะ
5: ง่ายสิคะคุณไม่ต้องควรขวดชุดขนาด500 ml หรือ300 ml ที่มีติดบ้านหรอกนะคะเรามีขนาดซอง50 ml ที่พร้อมจะเดินทางไปกับคุณทุกที่ดูแลคุณด้วยสมุนไพรธรรมชาติเหมือนเดิมค่ะ
4: ดีงามมากงั้นเดี๋ยวขออนุญาตแชร์เพื่อนรู้จักเดย์แฮร์เพิ่มนะคะ0893349888กับทาง LINE ID @dayhair เหมือนเดิมนะคะ
1: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
6: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
7: สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว AAS Auto Service ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทยยาน้ำแก้ไอไอยาราไลท์สูตรไม่มีน้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพไอยาราไลท์ใส่ใจไม่ใส่น้ำตาล
8: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
9: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้พฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตูนปริญดาเช่นเคยค่ะ
8: วันนี้คุณผู้ชมติดตามเรื่องเด่นเย็นนี้นะครับเพราะเรามีคำตอบให้แล้วครับถูกถามเยอะที่สุดของวันนี้เลยก็คือเงินเยียวยาน้ำท่วมเราจะได้เท่าไหร่กันแน่มีตัวเลขทั้ง 9,000 บาท
9: ค่ะ
8: 10,000 บาท
9: แล้วก็ 100,000
8: คือบางคนเข้าใจผิดถึงขั้นว่าจะได้ก้อนเดียว 100,000บอกเบื้องต้นตรงนี้ก่อนว่าไม่ใช่ 100,000 แน่ๆนะครับคุณผู้ชมแต่มันจะ 9,000 หรือ 10,000 มันจะมีเส้นวัดกันอยู
9: ่
8: ซึ่งเส้นวัดนั้นน่ะ ก็คือวันที่1ตุลานี่แหละ
9: เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
8: เดี๋ยวจะมาอธิบายขยายความและมีคำตอบที่ชัดเจนให้คุณผู้ชมแต่ไปเรื่องนี้ก่อนครับคุณผู้ชมเหตุการณ์เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาที่พึ่งทางใจนะฮะบางคนเข้าวัดบางคนเข้าสันเจ้าปรากฏว่าเกิดเหตุไม่คาดฝันชายอายุ78ปีเหยียบเกียร์ผิดครับพุ่งเข้าไปในศาลเจ้าแม่กวนอิมมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายถูกรถทับและนี่คือวงจรปิดเหตุการณ์นี้ครับคุณผู้ชมสังเกตนะครับนั่งสวดมนต์กันอยู่หน้าองค์เจ้าแม่กวนอิมแล้วเนี่ยครับ
9: โ
8: อ้กวาดไปเลยคุณผู้ชายที่วิ่งเข้าไปตรงนั้นน่ะคือจะวิ่งเข้าไปช่วยแฟนตัวเองซึ่งนั่งข้างกันอยู่นะฮะแล้วก็มีอีก2คนที่นั่งถัดกันมาแล้วดูนะครับจังหวะที่คนขับรถเปิดรถลงมาสติแตกเลยฮะยกมือเลย
9: คุณผู้ชมดูมือเขาอะยกมือขึ้นมา2ข้างแล้วก็เหมือนกับสั่นนะคะ
8: สั่นไปแล้วอะตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอายุก็มากแล้วด้วย78เนี่ยนะครับโอ้โหกวาดเข้าไปเลยแล้วกลายเป็นว่าคุณผู้หญิงที่นั่งอยู่ติดกับผู้ชายที่พยายามจะเข้าไปช่วยเหลือนั่นนะฮะติดอยู่ทางส่วนของหน้ารถเลยครับคุณผู้ชมครับทั้งหมด3คนจะมีคุณวิภาอายุ60ปีจะมีคุณเกริกชัยจะมีคุณแพรพลอยเจ็บที่สุดคือคุณวิภานะฮะต้องมีการใช้อุปกรณ์ตัดทางนำตัวออกมาได้และเจ้าตัวคุณวิภาอาการสาหัสครับนี่ฮะอ๋อเมื่อกี้จากภาพผมเข้าใจผิดใช่ไหมคนที่นั่งคู่กับคุณผู้ชายคนนั้นออกมาได้นะ
9: ใช่ค่ะ
8: ออกมาได้กลายเป็นว่าคุณวิภาซึ่งอายุ60น่าจะอยู่ตรงกลางๆเอาใหม่เอาใหม่ขอดูอีกรอบ
9: มีภาพตอนเริ่มต้นไหมคะคนที่บาดเจ็บหนักจะเป็นท่านนี้คุณผู้ชายเสื้อครีมคุณผู้หญิงเสื้อขาวและคุณผู้หญิงเสื้อสีเบจหรือน้ำตาลอ่อน3ท่านที่นั่งตรงกลางอะค่ะคุณผู้ชายคนแรกนะคะที่นั่งติดกับประตูเลยนี่นะคะ
8: แล้วก็นั่งหันข้างอ่ะ
9: แล้วก็คุณผู้หญิงเสื้อขาวและคุณผู้หญิงเสื้อสีน้ำตาลอ่อนส่วนคุณผู้หญิงที่นั่งติดกับคุณผู้ชายคนนี้เสื้อดำอ่ะ
8: ออกมาได้เนี่ย
9: ใช่ค่ะไปช่วยออกมาได้ใช่ค่ะ
8: ออกมาได้โอ้ผมก็เข้าใจว่าจะติดอยู่ตรงหน้ารถเลย
9: ไม่ๆอีกท่านนึงค่ะ
8: ที่อยู่ตรงกลางนะกลายเป็นว่าติดอยู่ตรงนั้นเลยอายุ60ปีด้วยครับแต่ที่สุดเอาอุปกรณ์ตัดทางพาตัวออกมาได้คุณผู้ชมฮะคนที่เป็นคนขับชื่อคุณชัยโรจน์อายุ78ปีมีโรคประจำตัวเป็นความดันไม่ได้รับบาดเจ็บนะฮะให้การเบื้องต้นว่าสับสนชั่วขณะเหยียบพลาดจะเหยียบเบรกไปเหยียบคันเร่งก็เลยพุ่งเข้าไปเลยขณะนี้กำลังสอบปากคำผู้ก่อเหตุผู้บาดเจ็บและพยานแวดล้อมอยู่คุณผู้ชมมูลนิธิเทียนฟ้าแห่งนี้นะครับก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2445คือตัวมูลนิธิเนี่ยอายุ124ปีแล้วองค์เจ้าแม่กวนอิมเนี่ยปรากฏว่าจากเหตุการณ์นี้ไม่ได้รับความเสียหาย
9: ถ้าดูภาพอีกทีนะคะคือตอนที่รถเข้าไปอะค่ะรถเนี่ยไปชนกับฐานขององค์เจ้าแม่กวนอิมนะคะตัวกรอบก็สั่นฐานก็สั่นแต่ว่าตัวองค์เจ้าแม่ไม่ได้รับการกระทบกระเทือนใดๆเลยนะคะ
8: ตัวองค์เจ้าแม่กวนอิมเนี่ยสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นสมัยราชวงศ์ซ่งนะฮะคืออายุประมาณ800ถึง900ปีแล้วครับสร้างด้วยไม้จันเนื้อหอมแกะสลักรูปแบบเป็นศิลปะราชวงศ์ถังตัวเจ้าแม่กวนอิมนั้นมีสีทองอารามโดดเด่นสวยงามไม่เป็นอะไรเลยครับแต่ว่าฐานเจ้าแม่ได้รับความเสียหายอ่ะตอนนี้กำลังสอบปากคำผู้ก่อเหตุอยู่นะครับส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บก็มีสาหัส1แล้วก็บาดเจ็บเล็กน้อย2คนครับ
9: ให้ดีขึ้นไวๆนะคะ
8: โอ้น่าตกใจมาก
9: อายุท่าน78คนขับขับรถไฟฟ้าบอกสลับระวังเบรกกับคันเร่งอ่ะคุณผู้ชมพูดถึงเรื่องรถนะคะช่วงนี้น้ำท่วมแล้วหลายคนอย่างบ้านตูนก็เป็นนะรถตูนก็ลุยน้ำท่วมมาพี่ไก่นึกว่าจะดับสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังคือช่วงนี้เห็นบ่อยค่ะรถไปลุยน้ำท่วมเสร็จปุ๊บเอามาจอดทิ้งไว้ไฟไหม้แล้วเกิดทั้งกับรถน้ำมันและรถไฟฟ้านะคะไปดูคันแรกนะคะเกิดขึ้นที่จอดรถหน้าคอนโดในซอยลาดพร้าว48แขวง3เสนอกเขตห้วยขวางค่ะรปภ.กับชาวบ้านช่วยกันดับไฟนะคะใช้เวลาประมาณ 5-10 นาทีจากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาถึงควบคุมเพลิงได้ในที่สุดค่ะจะมีวะเราหมดแล้วพี
10: ่นี่เข้ามาอีกพี่เข้ามาอีกมันไกลเกิน
9: แล้วคืออยู่หน้าคอนโดเลยอะค่ะสอบถามเจ้าของรถนะคะบอกว่ารถเขาเพิ่งจะขับลุยน้ำท่วมมาแล้วก็มาจอดเอาไว้ที่จุดนี้เมื่อ 4:00 ของวันนี้นี่เองนะคะเป็นรถเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยช่วยกันดับแบบนี้ก่อนคือมันชุมชนทั้งนั้นเลยอ่ะนี่ดีเซลนะคะอีกรอบนึงคือเที่ยง43นาทีค่ะลาดพร้าวเหมือนกันแต่เป็นลาดพร้าว107แยก16ค่ะโอ้โหอันนี้ทั้งคัน
11: ตอนนี้ไฟลุกลามขึ้นในไฟแล้ว ขึ้นสายไฟแล้วสายสื่อสารด้วย
8: แล้วคันนี้ก็แช่น้ำไหม
9: แช่น้ำเหมือนกันพี่จ่ายค่ะแต่เป็นรถไฟฟ้าหรือรถ EV นะคะทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมากค่ะที่มาเป็นผู้ดับไฟนะคะบอกว่ารถคันนี้เป็นรถไฟฟ้าหรือรถ EV ยี่ห้อหนึ่งค่ะตอนที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาถึงอ่ะรถก็คือโดนไฟไหม้เสียหายไปเกือบทั้งคันแล้วนะคะแล้วเจ้าของรถให้ข้อมูลว่ารถขับรุยน้ำท่วมมาจากนั้นรถมันดับกลางทางก็เลยใช้วิธีลากรถคันนี้มานะคะเอามาจอดไว้จุดนี้ซึ่งเป็นจุดที่แห้งอะค่ะจอดไว้ได้ประมาณ3วันจะรอส่งศูนย์ปรากฏว่าเที่ยงกว่าไฟลุกไหม้ท่วมทั้งคันเลย
11: เร่งรัดสรพหน่อยตอนนี้ไฟลุก
9: เรื่องรถนี่ก็สำคัญจริง
11: ๆขึ้นสายไฟแล้วสายสื่อสารด้วย
8: อ้าวส่วนคุณผู้ชมที่เกาะติดเรื่องของการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาวันนี้ปรับระดับเพิ่มสูงขึ้นแล้วนะครับจาก 2,200 เป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่บอกคุณผู้ชมก่อนว่าเขาไม่ได้ปรับรวดเดียวใช้วิธีขึ้นเป็นขั้นบันไดฮะก็คือเพิ่มขึ้นชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเริ่มปรับตั้งแต่ 8:00 น.เช้าเป็นต้นมาอัตราสูงสุดคือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็มาถึงประมาณสัก 8:00 น.นี่แหละครับขึ้น 2,400 แล้วครับและจะรักษาระดับการระบายน้ำด้วยอัตรานี้ต่อเนื่องนะครับเหมือนเดิมนะครับเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็เก็บของขึ้นที่สูงกันตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วแต่อยากให้ดูภาพนี้สักนิดนึงที่อยุธยาเนื่องจากการผันน้ำมาเพิ่มมากขึ้นเนี่ยแหละครับทำให้แม่น้ำน้อยน้ำเนี่ยทะลักเข้าไปที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณตาคุณยายคุณตาแกยังเดินเหินได้นะตูนอายุ75แล้วคุณตาประสิทธ
12: ิ
8: ์แต่คุณยายคุณยายคิมอายุ95แล้วคือแกติดเตียงจริงๆเนี่ยด้วยความเคารพนะครับเจ้าหน้าที่พยายามอยากจะให้แกออกตั้งแต่แรก
12: ยายไปอยู
8: ่แต่เป็นห่วงบ้านจนที่สุดวันนี้เขาปรับการผันน้ำเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยมันไม่ได้ละอยู่ต่อไม่ได้ละก็เลยเนี่ยฮะช่วยกันอย่างเงี้ยครับเอาคุณยายออก
13: เดี๋ยวเอาไปอีกหน่อยไปอยู่ตรงกลาง
14: ก็อยู่กลาง
13: เลยไอ้เข้าไปไง
15: ล็อกม
13: ัน
15: น่าจะพอด
13: ีมันเอาเข้าเพิ่มกลางเลยเข้าเพิ่มกลาง
15: ใช่
13: นี่นึงนี่นึงจับเลยแล้ว
15: ล็อกน่าจะพอด
13: ีอีกล็อกนึงโอเค
16: โอเค
15: เยี่ยม
12: เดี๋ยวน้ำลงน้ำแห้งแล้วค่อยมา
13: เยี่ยม
15: ประคองตัวประคองตัวให้ตรงหน่อย
12: จะไปไหมลุงจะไปออกไหมจะออกไหม
13: ไปไปด้วยกัน
14: เดี๋ยวไปทีหลังก็ได้
13: ไม่ได้
12: ไปเลยไม่ได้น้ำอย่างนี้ตา
8: แกเป็นห่วงบ้านตรงนี้แกเป็นห่วงบ้านเสร็จปุ๊บแกโอ้ยังไงยายไปแล้วเนี่ยจนที่สุดเอ้าไปทั้งตาทั้งยายตอนนี้ไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงนะครับจับมือกันไปอย่างนี้ครับคุณผู้ชมตอนนี้ตำบลหัวเวียงน่าเป็นห่วงมากนะครับระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับนี่ที่อยุธยาเอากระเถิบเข้ามาลำลูกกาปทุมธานีครับระดับน้ำแทบจะไม่ลดลงจากเมื่อวานนี้เลยนะครับวันนี้มาเจอปัญหาน้ำเน่าอีกครับขยะเนี้ยลอยเกลื่อนเลยชาวบ้านเนี่ยอยู่ไม่ได้ต้องไปนอนกันที่ริมถนนเลยเกิดบรรยากาศถนนเลียบคลอง6วาครับตำบลลำไสอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีถูกแปลงสภาพจากถนนกลายเป็นศูนย์อพยพชั่วคราวนี่อย่างครอบครัวนี้ครอบครัวของคุณนกฮะมากัน5คนมาปักหลักอยู่ริมถนนมาตั้งแต่25กันยาแล้วเพราะว่าที่บ้านเป็นบ้านชั้นเดียวพอเขาผันน้ำเพิ่มขึ้นก็คือไปมิดเลยตอนนี้น้ำจะอาบคือก่อนหน้านี้ยังใช้น้ำในนาได้แต่ตอนนี้น้ำในนาเน่าหมดแล้วตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงแล้วบ้านก็จมไปหมดไม่เหลืออะไรเลย
17: ไหนคือบ้านเนี่ยครับฮะเนี่ยแล้วก็นอนบนรถเนี่ย
18: นี่คือบ้าน
17: ใช่
18: จากเดิมคือบ้านอยู่ไหน
17: อยู่นู่นครับ
18: ใครบ้างเนี่ยที่มา
17: เด็กตอนนี้อาบน้ำมั้งครับแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำมั้ง5คน
18: ในห้องน้ำห้องท่าไปใช้ไหน
17: ป้ายกันกันหนาวครับก็ป้ายเนี่ย
18: เนี่ยป้ายหาเสียงเลยนะ
17: ครับผมเอามากันกันเงินกันก่อน
18: แก้ผ้าแก้ผ่อนตรงเนี้ย
17: ครับผมเขาก็อาบน้ำตรงนี้แล้วแต่อาบน้ำตรงไหนครับไม่มีที่แล้ว
18: แล้วเอาน้ำที่ไหนอ
17: ่
18: ะ
17: ก็น้ำในคลองเนี่ยในนาเนี่ยครับ
18: อ๋อฮะเน่าแล้วเนี่ย
17: ถ่ายหนักอ่ะก็หากระป๋องสีเอาถุงสวมแล้วก็หย่อนเลย
18: อกอีแป้นจะแตก
17: จริงๆครับมันในโกหก
18: มันลำบากเลยนะ
17: ก็มันไม่มีที่ให้เข้าแล้วครับ
8: อีกชุมชนนึงนะครับอยู่ในซอยพับเรือครับตำบลลำผักกูดอำเภอธัญบุรีนักข่าวไปถึงคือจริงๆเนี่ยที่ซอยพับเรือเนี่ยจะอยู่ห่างจากจุดแรกไปเกือบ20กิโลไกลพอสมควรนะตูนแต่พอไปถึงสภาพไม่ต่างกันเลยน้ำเน่าแล้วน้ำสูงเนี่ยบางจุดมากกว่า50เซนกลิ่นเหม็นรุนแรง คุณสุพจน์ซึ่งเป็นชาวบ้านในซอยบอกว่าคือทำไมพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยเขายังระบายลงคลองรังสิตได้แต่ซอยเราเนี่ยมันเป็นกระทะหรือยังไงมันไม่มีช่องระบายเลยเหรอจะแย่แล้วนะเน่าหมดทั้งซอยแล้ว
12: ถ้ามันระบายต้องทำยังไงบ้างเนี่ย
14: ถ้าระบายก็ต้องรอน้ำคลองมันลดน้ำคลองมันลดแล้วก็จะมีท้ายเขื่อนมันจะมีถนนกั้นอยู่แล้วก็สูบออกถึงจะลด
12: ถึงจะลด
14: ครับ
12: แล้วในหมู่บ้านเนี่ยไม่มีการสูบ
14: นะไม่มีไม่เคยมาสูบไม่มีการตั้งเครื่องสูบพอฝนตกก็น้ำมาขังตลอดระบายธรรมชาติ
12: อ๋อถ้าไม่สูบแล้วจะทำยังไง
14: ไม่สูบถ้าไม่สูบมันก็รอระเหยอย่างเดียว
12: รอให้แดดเผา
14: แดดเผาระเหยไป
12: แดดเผาแล้วเมื่อไหร่มันจะหมดล่ะ
14: ก็เป็นเดือนนะ
12: เป็นเดือน
14: ก็ทนอยู่น้ำเน่าเนี่ย
12: ในน้ำคำเลย
14: ฮะนั่นล่ะอยู่กับเชื้อโรคอยู่กับปริงอยู่อะไรพวกเนี้ย
12: อยู่กันมากี่ปีแล
14: ้
12: วอย่างเง
14: ี้
12: ย
14: โอ้ยสิบหลายสิบปี
12: แล้วก็หน่วยงานรัฐ
14: ไม่มีใครมาดูเนี่ยแหละก็เข้าออกเนี่ยก็ลงเรือไปแต่น้ำท่วมลงเรือไปบ้างลอยน้ำไปบ้างเปียกบ้างอะไรบ้าง
12: เท้าเป็นโรคไหม
14: ไม่เนี่ยน้ำกัดเท้าอยู่เนี่ย
12: ยูกยามีไหม
14: ไม่มี
12: ไม่มี
14: ไม่มี
12: แล้วทนอยู่ได้ยังไงป่านนี้ไม่มียาอยู
14: ่ก็ทนไปฮะมันไม่มีใครมาดูแลมันก็ต้องทนไป
8: ปัญหาตอนนี้มันกลายเป็นน้ำจะเน่าแล้วนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าน้ำมันนิ่งมากแล้วไม่มีทางระบายแต่ยังไงก็ตามชีวิตต้องเดินต่อไปครับมีตัวอย่างของสองผัวเมียสู้ชีวิตที่นนทบุรีคือแกเปิดร้านอาหารตามสั่งชื่อร้านอาหารตามสั่งลุงถนอมลุงถนอมเนี่ยอายุ81นะฮะคุณประพินคุณป้าประพินอายุ62บ้านเนี่ยน้ำท่วมแบบนี้แต่ยังผัดข้าวขายอยู่ฮะแล้วคุณลุงถนอมแกป่วยด้วยแกปวดกระดูกเหมือนกระดูกเคลื่อนอะไรบางอย่างทำให้แกเนี่ยต้องนั่งอยู่ตลอดแต่แกก็ยังช่วยเมียแกอยู่ชีวิตมันต้องสู้
16: แล้วปิดกี่โมงเนี่ยป้าย
19: ังไม่ได้ยกไปตรงไหนต่อถ้ามันขึ้นมาอีกนะถ้าปล่อย 2,000 3,000 ก็ยังสิแย่เครียดไหมก็เครียดอยู่ไปดูของป้าดิเต็มหมดเลยก็ยังขายอยู่เพราะว่าช่วงทางนี้คนไม่มีเดินไปทางนู้นเขาก็กินสั่งกินกันก็ยังขายได้บ้าง
16: อ๋อก็ขายคนที่อยู่ข้างใน
19: ใช่ที่อยู่ที่ลึกๆเราก็ลุยไปส่งเอาถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยอยู่เนี้ยทั้งวันอยู่เนี้ย
20: น้ำไม่มีมันก็ยังโยกง่ายเอามาให้แกผมมันกระดูกหลังเสียด้วยไง
16: อ๋อกระดูกหลังไม่ดี
20: แต่พิการมันไปกว่า2ปีแล้วมั้งหมอให้พิการมัน
16: ผมจะโยกสู้น้ำมันก็จะไอ้นี่หน่อย
20: มันแขนเนี่ย
16: แขน
20: เมื่อยไอ้ขาไม่เป็นไร
8: แล้วแกบอกอย่างนี้ฮะ6โมงเช้าเนี่ยน้ำลงพอช่วงสายเนี่ยมันค่อยๆกลับมาขึ้นใหม่พอตกค่ำขึ้นมาถึงเอวเลยคือสับสนอยู่ฮะว่าเอ๊ะระดับน้ำมันทำไมมันแปรปรวนขนาดนี้เช้าลงเย็นขึ้นดึกๆจะถึงเอวเอาลำบากกันมากแต่ชีวิตก็ต้องเดินหน้าต่อผัดข้าวขายคนในซอยครับ
9: ส่งกำลังใจให้ทุกท่านนะคะไม่รู้ว่าวันนี้หวยออกจะได้เยียวยาจิตใจกันบ้างไหมคะมีใครถูกบ้างไหมสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่1ตุลาคม2569รางวัลที่1 402701ค่ะเลขท้าย2ตัวงวดนี้70นะคะ
8: ครับเอาปิดท้ายเบรกนี้เหมือนเช่นเคยนะครับเราแจกเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเด่นเย็นนี้สีดำครับสนับสนุนโดยรถยนต์ BYD นะครับ Facebook เรื่องเด่นเย็นนี้ตอนนี้เราไลฟ์กันอยู่คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นนะครับแจ้งข่าวบอกกล่าวแล้วใส่ Hashtag เงินเยียวยาน้ำท่วมเราจะได้ 9,000 หรือเราจะได้ 10,000 แล้วเราต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างเดี๋ยวจะมาขยายความเรื่องนี้กันในรายการนะครับพักกันสักครู่เดียวครับ
21: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
22: สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว AAS Auto Service ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทยยาน้ำแก้ไออายุราไลท์สูตรไม่มีน้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอายุราไลท์ใส่ใจไม่ใส่น้ำตาล
23: ระวังนะลูก
24: ค่อย
0: ่อยวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
0: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
23: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
24: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
25: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
24: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
25: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
24: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
25: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
26: เดี๋ยวนี้ไปขอติดมิเตอร์น้ำที่สำนักงานประปาสาขาง่ายกว่าที่คิดกดจ่ายค่าน้ำผ่านแอปแป๊บเดียวจบหรือจะแจ้งท่อแตกรั่วน้ำไม่ไหลล้างถังพักตามช่างประปาก็สบายหายห่วงการประปานครหลวงยกระดับบริการไปที่สาขาก็สะดวกด้วยมาตรฐาน GECC ศูนย์ราชการสะดวกหรือใช้แอปก็ครบจบทุกเซอร์วิสผ่าน MWA on mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
27: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
28: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
29: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
30: ธุรกิจของผมต้องเผชิญปัญหาสารพัดแต่ก็ไม่เคยหวั่นเพราะผมมีเพื่อนร่วมทางชั้นดีอย่าง SME D-Bank ธนาคารของรัฐที่พร้อมอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ SME ไทยในทุกสถานการณ์ด้วยบริการด้านการเงินที่เข้าใจคนทำธุรกิจ SME ควบคู่ช่วยพัฒนาครบวงจรสนับสนุนสร้างการเติบโตเพิ่มศักยภาพพาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน SME D-Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
31: สัมผัสความสุขใกล้กรุงแบบใกล้ชิดธรรมชาติที่ชุมชนบางกอบัวสมุทรปราการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศคาร์บอนต่ำเพลิดเพลินกับการล่องเรือลอดอุโมงค์ต้นจากสีเขียวขจีสนุกกับกิจกรรมเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งการทำผ้ามัดย้อมทำลูกประคบสมุนไพรปิดท้ายด้วยเมนูเด็ดอย่างเมี่ยงกลีบบัวและแกงกลุบมะพร้าวกุ้งความสุขบางทีก็อยู่ไม่ไกล Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
32: ยินดีที่ได้รู้จัก O-Top Quadrant D ช้อปสนุกดีๆกับของดีจากชุมชนทั่วไทยพบสินค้าจากผู้ประกอบการกว่า500บูธอิ่มอร่อยกับ O-Top ชวนชิมสินค้านาทีทองและมินิคอนเสิร์ตพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus 30กันยายนถึง2ตุลาคมนี้พบกันที่ The Nice Market ชั้น2อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะยิ่งรู้จักยิ่งรู้สึกดีร่วมสร้างโอกาสดีๆโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
21: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
22: สนับสนุนโดย New Isuzu D-Max The One and Only ส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
33: ถึง15พฤศจิกายนศุกร์นี้
8: คุณผู้ชมครับขณะนี้16:47 นหลายพื้นที่ในกรุงเทพลูกเห็บตกฮะลูกเห็บตกไม่ค่อยเคยเห็นแบบนี้เลยนะฮะผมยกตัวอย่างอย่างจสร้อยเขาโพสต์คลิปเป็นซอยลาดพร้าว41ครับมีทั้งฝนแล้วมาด้วยลูกเห็บเต็มเลยนี่นี่เป็นภาพตอน16:20 นคือเมื่อ20 นที่แล้วเองตูนทั้งฝนทั้งลูกเห็บนะนี่คุณผู้ชมช่วยกันรายงานหน่อยนะฮะพื้นที่ของคุณผู้ชมมีฝนไหมมีลูกเห็บไหมแล้วมันไม่ได้ตกแค่เฉพาะลาดพร้าว41นะลูกเห็บเนี่ยตามรายงานแล้วก็เห็นแชร์คลิปกันเต็มออนไลน์ณขณะนี้วิภาวดีหลังการบินไทยสำนักงานใหญ่ลูกเห็บก็ตกเหมือนกันจ้าหรือจะเป็นแถวรัชดาลาดพร้าวก็เจอลูกเห็บกันทั่วหน้าจ้า ฝนมาพร้อมกับลูกเห็บเลย
9: อันนี้คือเป็นรายงานเบื้องต้นนะคะยังไม่ทราบว่ามีใครได้รับบาดเจ็บไหมหรือว่าทรัพย์สินเสียหายไหมแต่ดูแล้วลูกเห็บก็ไม่เล็กนะพี่ไก
8: ่แล้วตกรัวตกเยอะขนาดคุณผู้ชมจะเห็นโอ้โหเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้มันจะบวกกับฝนด้วย
9: ค่ะ
8: โอ้น่ากลัวมากฮะแล้วก็แหมเพจทีลมฟ้าอากาศก็แจ้งเตือนมาตอน 16:05 นฮะ
9: น่าจะก่อนใช่ไหมคะ
8: น่าจะก่อนเกิดเหตุนี่แหละฮะ

0: นะ
1: เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้านะคะเดี๋ยวเรารายงานเพิ่มเติมทีนี้สลับไปดูอีกมุมนึงนะคะตอนนี้หลายจุดเนี่ยน้ำท่วมมันเริ่มลดลงแต่หลายจุดอีกเหมือนกันค่ะที่อาจจะลดนิดหน่อยแต่ยังท่วมอยู
2: ่ครับ
1: เคหะร่มเกล้ามันท่วมจนมันเน่าจนมันเหม็นไปแล้วคุณผู้ชมคะวันนี้คุณโบ๊ทชยศมุกดาหารไปที่เคหะร่มเกล้านะคะไปจุดที่น้ำยังสูงอยู่ค่ะน้ำเน่าขยะลอยเกลื่อนเลยนะคะเหม็นเลยอ่ะคุณโบ๊ทไปกับเจ้าหน้าที่ของกรมการทหารช่างค่ะไปแฟลต34นะคะเข้าไปถึงคือน้ำสูงอยู่บางจุดนี่เมตร20แล้วดูสิรถยังแช่กันอย่างเงี้ยค่ะบางคันน่ะพี่ไก่ถ้าดูดีๆนะที่ตัวถังรถจะเห็นว่ามันเป็นคราบแล้วพอน้ำมันเริ่มลดลงพอน้ำลดก็เห็นเป็นคราบของน้ำที่มันสูงกว่านี้ก่อนหน้าติดอยู่อะค่ะตลอดทางที่คุณโบ๊ทเข้าไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าลักษณะน้ำตอนนี้คือนิ่งๆแล้วก็เหม็นมีชาวบ้านมาโบกไม้โบกมือตามตึกขอความช่วยเหลือขอน้ำดื่มกันเยอะเลยนะคะอย่างเงี้ยค่ะไม่น่าเชื่อว่านี่อยู่ในกรุงเทพนะคะพอไปถึงที่แฟลต34จุดที่ตั้งใจจะเข้าไปกันก็เจอมอเตอร์ไซค์หลาย10คันถูกยกขึ้นมาจอดเอาไว้ที่ชั้น2ค่ะคุณโบ๊ทก็ได้ไปคุยกับหลายคนนะคะมีท่านหนึ่งอยู่ที่ชั้น3ชื่อคุณลุงสิทธิพงศ์อายุ69ละเป็นพ่อค้าขายลอตเตอรี่แล้ววันนี้หวยออกคุณลุงสิทธิพงศ์บอกว่าคือลงทุนไปงวดนี้ 60,000 กว่าบาทณตอนที่คุณโบ๊ทไปสัมภาษณ์ขายได้ 20,000 กว่าบาทมันขาดทุนแน่ๆอยู่แล้วถามว่าท้อไหมคุณลุงบอกว่าท้อไม่ได้คนอื่นหนักกว่าเราอีกแต่ยอมรับว่าเที่ยวนี้ก็หนักนะคะเพราะว่าเหลือเกือบเต็มแผงเลยปกติจะไปขายที่ตลาดตอนนี้ออกไปขายไม่ได้นี่ไม่รู้ว่าหวยออกไปแล้วคุณลุงถูกลอตเตอรี่หรือเปล่าเผื่อจะได้ถอนทุน
3: สมุดไหมเนี่ย
4: ไม่ถ้าน้ำไม่ท่วมลุงเขาก็จะลงตลาด
5: ขายที่ตลาด
4: ลงตลาด
6: นี้น้ำท่วม
5: ครับ
6: แล้วมันเหลือเยอะขนาดไหนครับลุงเน
5: ี่
6: ย
5: อันนี้น่าจะ200กว่าใบ
4: อันนี้อุดหนุนกันเ
5: ช่วยกันได้เรื่อยๆครับ
6: ได้เรื่อยๆแต่ก็ยังเหลืออีกเยอะ
5: ใช่ครับ
6: ลุงจะทำยังไงอ่ะอุตส่าห์รับมา
5: ก็วัดดวงครับ
6: วัดดวง
5: ถ้าเหลือก็คือลุ้นแต่ถูก
6: ขนาดนี้ชีวิตเราก็ต้องดำเนินต
5: ่
6: อ
5: ใช่ครับเขาหนักกว่าเราอีกครับ
6: โอ้ลุงก็มองบวกนะ
5: ครับผมพี่เขาหนักกว่าเราก็มี
6: จะนั่งขายตรงนี้ทั้งวันเลยเหรอครับ
5: ครับผมถึงบ่ายสามกว่าวันที่แล้วเหลือ100กว่าใบได้2ตัว5ใบ2ตัว5ชุดแล้วก็รางวัลที่5ชุดนึงก็ได้คืนมา 50,000 ที่ถูกมาก็คือว่าคืนเข้าไป
6: นี่พอมั้ย
5: ก็มันเหมือนจะปกติแล้วคือเราเคยเหลือบ่อยเหลือ
6: ครับ
5: โชคดีครับ
1: อีกท่านหนึ่งค่ะที่คุณโบ๊ทได้ไปคุยนะคะชื่อคุณสุนันทาอายุ50ปีเป็นชาวแฟลตเคหะร่มเกล้าตึก34บอกวันนี้ท่วมมาวันที่6แล้วนะคะก็ถือว่าลดลงไปจากวันแรกที่วันแรกนี่อยู่ประมาณสักระดับอกของผู้ชายวันนี้ลดลงมาเหลือประมาณ 20-30 เซนติเมตรตอนนี้ปัญหาที่เจอคือน้ำมันเน่าแล้วยุงก็เยอะค่ะไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิหรืออะไรคือจะเข้าไปแต่ข้างในแต่จุดเนี้ยที่ตึก34 35 36ไม่ค่อยมีคนมาคุณโบ๊ทไปดูอีกจุดนึงอีกฟากนึงของเคหะร่มเกล้านะคะก็คือผ่านทางตลาดบวรร่มเกล้าจุดนี้มีรายงานว่าน้ำต่ำกว่าทางแฟลตเคหะร่มเกล้าแต่ก็ยังสูงอยู่ประมาณ 60-80 เซนค่ะแต่ถ้าเข้าลึกไปเรื่อยๆน้ำมันจะลึกมากขึ้นนะคะระหว่างทางมีท่านนึงคุณจิอายุ42เป็นชาวหมู่บ้านเคหะร่มเกล้าโซน11เจอคุณโบ๊ทรีบตะโกนบอกเลยมีอะไรอยากฝากบอกรัฐบาลหน่อยช่วยเร่งระบายน้ำทีตอนนี้มันหนักมากน้ำมันดำและอยากแก้ปัญหาสนามบินใช่ไหมที่บอกว่าไม่มีคนไปทำงานเนี่ยระบายน้ำจุดนี้ให้ได้เลยเพราะคนที่อยู่จุดนี้กันหมู่บ้านเคหะร่มเกล้าประมาณ 60-70% ทำงานสนามบินสุวรรณภูมิค่ะบอกว่าถ้าอยากให้เขาออกไปทำงานคุณต้องทำให้น้ำลดให้ได้ก่อนเพราะนี่ผ่านมา6วันน้ำลดไปแค่20เซนส่วนเรื่องเงินเยียวยาเคสนี้จะทำให้เห็นชัดเจนเลยค่ะว่ามันยังมีความสับสนจริง
0: ๆใช่
1: คุณจิบอกว่าเท่าที่ติดตามข่าวสารก็อ่ะฝากหน่อยละกันช่วยใส่ข้อมูลผู้ประสบภัยเข้าระบบเลยเราจะได้คีย์ข้อมูลกันเข้าระบบออนไลน์กันไปเลยเพราะตอนนี้ยังลงทะเบียนไม่ได้ทั้งในส่วนเงิน 9,000 บาทและเงินอีกก้อนสำหรับการซ่อมแซมบ้านคือเข้าใจว่าจะต้องออกไปที่เขตซึ่งไปไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะคะตอนนี้กทม.จะเปิดระบบแล้วจะให้ลงทะเบียนออนไลน์ได้ซึ่งเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะมาเล่าให้ฟังแต่จุดที่ทำให้เห็นเลยว่าประชาชนเข้าใจผิดกันจริงๆพี่ไก
0: ่
1: คือเรื่องประกันภัยพิบัติที่บอกกันว่าถ้าน้ำมาใหม่นะน้ำเข้าท่วมใหม่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือหลังเที่ยงคืนที่ผ่านมา

0: ป็นต้นไปจะได้เงินอีกส่วนหนึ่งละไม่ใช่เงินรัฐบาลจ่ายตรงแต่เป็นเงินที่รัฐบาลไปทำประกันภัยเอาไว้ถ้าเป็นในเคสน้ำท่วมเนี่ยชาวบ้านเข้าใจว่าได้แสนหนึ่งเลยจริงมันจะได้ส่วนแรกก่อน 10,000 แล้วก็จะมีการจ่ายตามนั้นถ้าหากว่ามีการเสียหายอะไรก็ว่าไปจนวงเงินไม่เกิน 100,000 บาททีเนี้ยสิ่งที่ชาวบ้านเข้าใจก็คือคิดว่าได้เลย 100,000
1: ไม่ใช่นะครับ
0: ม
1: ันจะต้องได้ก่อน 10,000 และหลังจากนั้นไปเคลมค่าเสียหายจริงอีกก้อนนึง
0: แต่ชาวบ้านบอกว่าอ่ะยอมรับนะตอนแรกคือชาวบ้านเข้าใจว่าได้แสนนึงเลย
1: อ
0: ูน้ำท่วมห่างกันไม่กี่วันได้แสนนึงเลยนะเราเนี่ยเราท่วมก่อนเราได้ 9,000 ยอมรับว่ามันต่างกันเยอะแต่ก็ไม่เป็นไรน้อมรับสภาพก็มันท่วมก่อนอะ
2: แก้ปัญหาเลยก็คือคุณก็จะต้องระบายน้ำเร่งระบายน้ำให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้คนที่ประกอบอาชีพเนี่ยเขาออกไปทำงานได้ตอนนี้ที่ประสบปัญหาของคนที่ทำงานสนามบินอ่ะโดยเฉพาะพวกโหลดดิ้งกับพวกที่อยู่ในสนามบินอ่ะที่เขามีใบอนุญาตอย่างพี่ชายผมเองเนี่ยก็ต้องถอดรังขานออกไปเพราะตอนนี้6วันแล้วเนี่ยลดมาได้แค่ประมาณ20เซนเองเงินเยียวยาตอนนี้ก็เขาบอกว่าให้รอลงทะเบียนผ่านทางแอปทางรัฐตอนนี้แอปทางรัฐเนี่ยมติครม.ออกมา3วันแล้วเนาะเข้าวันที่3แล้วเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่มีการป้อนข้อมูลเข้าในสู่ระบบหน่วยปภ.เองหรือว่าหน่วยลาดกระบังเองหรืออะไรเองเนี่ยยังไม่เข้าแอปพลิเคชันซึ่งทำให้พวกเราเนี่ยยังไม่สามารถที่จะลงทะเบียนได้ทั้งเงินในส่วนของ 9,000 บาทหรือเงินในส่วนอีกก้อนนึงที่ในเรื่องของการซ่อมแซมบ้านหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่ไอสิ่งที่เป็นเงินก้อนแรกเลยของนโยบายรัฐบาลเนี่ยก็คือ 9,000 บาทเนี่ยมีอยู่2ทางก็คือ1ที่ผมคุยกับเจ้าหน้าที่คือ1ก็คือ walk in เข้าไปซึ่ง walk in มันไม่ได้อยู่แล้ว
3: จะผ่าน้ำไปยังไงอ่ะถูกมั้ย
2: ถูกครับอันที่2ก็คือก็ในเรื่องของแอปก็ทางรัฐเนี่ยยังไงก็ต้องรบกวนให้เร่งป้อนมติครม.เนี่ยหรือคีย์ในเรื่องของผู้ประสบภัยเนี่ยเข้าสู่ระบบซะเพื่อที่ทางพวกเราเนี่ยก็จะได้ป้อนข้อมูลเข้าพวกคุณจะได้มาเดินสำรวจแล้วก็ดำเนินตามขั้นตอนของรัฐบาลซึ่งกว่าจะได้ก็อย่างหาดใหญ่ก็ยังได้ไม่ครบมั้งตัวทางคุณนักข่าวเองหรือตัวผมเองหรือทุกท่านเองเนี่ยเสียภาษีขอให้มันเร็วมากกว่านี้ไม่ใช่มาขัดแข้งณวันนี้ก็ยังขัดแข้งขัดแข้งเถียงกันว่าใครผิดใครถูกแม้แค่ส่งสัญญาณว่ากรุงเทพก็บอกว่าปพก็โยนให้กรุงเทพผมมองว่ามันทำงานไม่มือโปรก็ต้องแฟร์เพย์พอเราอยู่ในพื้นที่ก็ต้องขอบคุณตัวทางผู้ว่าชาติชาติเองเราเข้าใจนะอาจจะมีในเรื่องของท่านเองท่านก็ดูภาพรวมแต่ก็ต้องขอบคุณท่านที่เข้ามาไม่ใช่ทำงานในห้องแอร์
0: อีกท่านหนึ่งค่ะชื่อคุณป้าโมลีนะคะอายุ53อยู่บ้านเช่าน้ำท่วมประมาณหน้าอกค่ะวันนี้ออกมาขายรองกองอยู่ที่ตลาดนะคะเจ้าตัวเล่าบอกว่านี่นะไฟเนี่ยรั่วช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันช็อตดูดลูกชายเกือบเสียชีวิตอีกคือมันลำบากขนาดนี้อะค่ะท้อยอมรับวันก่อนเนี่ยเจอสถานการณ์อีกอย่างคือออกมาขอข้าวปรากฏมีคนบอกให้รอนายยกมาก่อนถ่ายรูปก่อนแล้วถึงจะแจกข้าว3ทุ่มคุณโมลีบอกใครเขาจะรอคนเฒ่าคนแก่อยู่ในซอยไม่ได้กินข้าวมา 2-3 วันแล้วส่วนเรื่องเงินเยียวยาค่ะเจ้าตัวบอกว่าคิดว่าไม่ได้แต่ถ้าได้แสนหนึ่งก็ดีแต่ก็รู้นะว่ามันต้องเป็นอุทกภัยที่เกิดนับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปก็ยอมรับอะค่ะว่าคงไม่ได้แสนหรอกมันท่วมมาก่อนหน้านั้นแล้ว
4: มันอยู่เพียงคอนี่
5: แล้วเงินเยียวยาคิดว่าจะได้ไหม
4: ยังไม่รู้เลยคิดว่าไม่ได้หรอก
5: แสนหนึ่งจะได้ไหมคิดว่า
4: ถ้าได้ก็ดี
5: แต่เขาบอกว่าต้องท่วมตั้งแต่วันที่1เป็นต้นไปนะ
4: มันท่วมมาก่อนนั่นแล้วจะท่วมวันที่1เลยใครจะห้ามฝนได้ล่ะไม่บอกนายกได้ว่าห้ามไม่ฝนจะบอกว่าวันที่1เพิ่งวันนี้นี่มันท่วมมาแล้วใช่นี่ไฟรั่วในบ้านนี่ไฟช็อตลูกไฟดูดลูกอยู่เกือบตายคนที่เป็นทหารน่ะเพิ่งจะจบท้ออยู่นะแต่นี่นายกนี่ยังไม่เห็นก็เมื่อวานนี่ไปขอข้าวได้บอกว่ารอนายกมาก่อนวันก่อนน่ะวันมะรืนน่ะบอกว่าขอรอนายกมาก่อนถ่ายรูปก่อนว่าถึงจะแจกว่า3ทุ่มว่า3ทุ่มเราจะไปรออะไรคนแก่คนเฒ่าอยู่ในซอยมันก็จะตายอยู่แล้วไม่ได้กินข้าว 2-3 วันแล้วซอย56น่ะเมื่อวานนี่ก็ลากไปให้กิน
5: พ่อแม่เป็นนางแบบหรือเปล่ารอถ่ายรูปก่อนงี้เปล่า
4: สงสัยสงสัยแม่สวยหรือเปล่าเนี่ย
5: รอถ่ายรูปก่อนงี
4: ้ใช่บอกว่าขอนั้นสัก2แพ็คได้มั้ยไม่ได้ว่ะแต่ก็ไปเอากับอาจารย์เวียให้มา30กล่องแล้วก็ให้น้ำมา5แพ็ค
5: อาจารย์เวียคือ
4: คนที่ทำข้าวแจกอาจารย์เบียร์
5: อาจารย์เบียร์
4: ใช่อาจารย์เบียร
5: ์คนตื่นทำ
4: ใช่ซอย56ไม่เจอเข้าไปดูเลยสุดซอยติดคลองเลย
5: เจอนายกไม่เนี่ยได้เจอยัง
4: ยังไม่เจอเลยนี่บอกว่าจอนายกมาก่อนว่าเดี๋ยวจะถ่ายรูป
5: นายกไม่เคยมานะ
4: ยังไม่เคยเห็นหน้านายกก็บอกว่ามาตัดใหม่แต่ใครจะไปแล้ว 3:00 น 4:00 นแล้วจะมาทำไมตอนนั้นน่ะคนเขาก็เหนื่อยทั้งวันแล้วก็เขาก็อยากหลับอยากนอนใช่มั้ยแล้วก็ต้องดูแลคนที่ว่าแข็งขาไม่ดีด้วยอ่ะ
5: ค
4: ิ
5: ดว่าจะต้องอยู่แบบนี้ไปเท่าไหร่คะ
4: บ้าบ้าได้จ้า
5: คิดว่าต้องอยู่แบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่
4: ก็จนน้ำลด
0: ใครก็ยังยิ้มได้จริงๆนะคุณโมลีดูสิขายรองกองอ่ะพี่ไก
6: ่ครับ
0: แล้วไม่รู้อะไรผ่านไปเนาะรถหรือเรือมาคลื่นแมลงเลยนะคะอ่ะนี่ก็คือความเดือดร้อนของชาวบ้านที่เคหะร่มเกล้านะคะ
1: ครับเอาไปที่คลองจันกันหน่อยคลองจันเนี่ยน้ำเนี่ยลดระดับลงแล้วนักข่าวก็คาดการว่าอาจจะได้ไปเห็นรอยยิ้มนะเพราะว่าน้ำก็ลดลงไปเยอะพอสมควร
0: คุณยายท่านนี้สิ
1: แต่ปรากฏไปถึงมีแต่คราบน้ำตาชาวชุมชนแฟลตคลองจันครับคือบางจุดน้ำแห้งบางจุดก็อาจจะเหลือน้ำในระดับที่ไม่ค่อยสูงมากแล้วร้านขนมโตเกียวกัปครับเจ้าของร้านบอกว่าคือแค่นักข่าวไปถามเป็นยังไงบ้างพี่น้ำตาไหลเลยน้ำแห้งก็จริงแต่หมดตัวแล้วเสียหายมากกว่า 100,000 บาท
7: ภาพแรกที่เราเห็นร้าน
8: โอ้โห
9: ร
8: ับ
9: ไม่ได้
7: ร
9: ับ
7: ไม่ได้อย่างเลยพังหมดค่ะตู้เย็นก็เนาะตู้เย็นก็ไปแพง
8: เลยแล้วแพงค
7: ่ะ 100% เลยที่ยิ้มนี่ไม่ใช่แบบอย่างก็ทำยังไงเพราะว่าถ้าสมมติว่าเขาแจ้งตั้งแต่วันศุกร์นะพี่ยังพอจะเก็บได้บ้างนะ
8: อะไรเสียหายบ้างเหมือนเริ่มขายใหม่เลยไหม
7: เริ่มเลยค่ะคือเริ่มขายใหม่มันจะต้องมีทุนใช่ไหมพี่แต่เนี้ยจากไหนอ่ะเพราะว่าเศรษฐกิจแบบเนี้ยมันเงินหมุนนะพี่คือขายมาแล้วก็แล้วก็ซื้อไง
8: เขาลดให้ไหมเช่าย
7: ังไม่ได้คุยเลยแล้วอย่างเดียวคือลูกค้ารอซื้อลูกค้าเจ้ากับร้านนี้ก็เป็นแสนนะพี่ลงทุนร้านเนี้ยประมาณ 500,000 นะทุกอย่างตอนเริ่มต้นน่ะมันมีเงินทุนไงเพราะเราเออร์ลี่มาคุณมีไหมยังมันมีไม่พอเปิดหรอกพี่ไม่พอเปิดเมื่อไหร่รัฐบาลกระจายเร็วที่สุดอ่ะอย่างน้อยเขาก็ยังมีทุนมาหรือซื้ออุปกรณ์อะไรที่มันพอจะได้อะไรอย่างเงี้ยยังพูดไม่ออกเลย
1: เจ้าของรถยนต์หลายคนก็น้ำตาตกผมยกตัวอย่างคุณสุรศักดิ์ครับเพิ่งถอยป้ายแดงออกมาได้6เดือนตูนแล้วรถเป็นสภาพอย่างเงี้ยแล้วเป็นรถไฮบริดไม่รู้มันจะซ่อมได้หรือเปล่ายังต้องผ่อนอีก 700,000 กว่าบาท
10: ครับเพราะว่าเป็นไฮบริดเป็นระบบไฟฟ้า
11: คือวันนั้นเราออกกันไปไม่ทัน
10: ไม่ทันครับไม่ทันก็ตอนแรกว่าตรงนี้มันสูงอยู่แล้วก็คิดว่าเอาอยู่ก็คือเราก็ไม่มีการแจ้งเตือนอะไรกันเราก็คิดเราอยู่แต่สุดท้ายก็ออกไม่ได้แต่โชคดีมีกำลังใจว่ามีลูกน้อยลูกผมก็3เดือนกว่าวันแรกก็ลอยคอไปเพื่อไปซื้อนมผงกับแพมเพิร์สผมก็นึกไม่ออกว่าถ้าผมไม่มีลูกอ่ะไม่มีกำลังใจมันจะเฟลถึงขนาดไหน
11: รถที่จะซื้อมาเท่าไหร
10: ่รถผม 900,000 กว่า
11: เมื่อไหร่
10: ประมาณ 6-7 เดือนที่แล้วผ่อนเดือนละ 10,000 แล้วรถยังเหลือยอดอีก 700,000 ก็ได้แต่ทำใจแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าคืนทุนหรือยังไงก็ต้องรอประกันมาประเมินนะแต่คืนทุนยังไงก็ไม่คุ้มอยู่ดีครับเงินดาวรถ 2-3 แสนก็หายไปกับน้ำ
11: ฝากให้รถเนี่ยเราขายจ้างทิ้งไปมันก็ไม่พอคร
10: ับมันก็ไม่พอครับเงินที่เราจะต้องไปโปะไฟแนนซ์มันก็ไม่พออยู่ดี
1: อีกสักท่านหนึ่งครับคุณโฟกัสคุณโฟกัสเนี่ยมองรถตัวเองจากบนแฟลตน้ำตาไหลมา5วันเก็บมาตั้งแต่ใช้เงินเดือนก้อนแรกอะครับคุณผู้ชมฮะแล้วเก็บมาเรื่อยๆจนได้รถคันนี้รถคันแรกในชีวิตสุดท้ายคงต้องขายเป็นซากไป
12: เห็นตั้งแต่วันที่น้ำท่วมค่ะดูตั้งแต่มันแบบครึ่งคันแล้วก็จนมิดฝากระโปรงค่ะน้ำตาท่วมเลย
11: เห็นเง
12: ิน
11: ถือเองด้วยใช่ไหมคะคันนี้
12: ใช่ค่ะใช้เงินเดือนก้อนแรกผ่อนเลยแล้วก็ปิดมันด้วยเงินเดือนตัวเองก็คิดว่าคันนี้ก็คงขายซากค่ะ
0: โอ้ยส่งกำลังใจให้กับทุกคนนะคะอ่ะคนกรุงฝนมาอีกแล้วนะคะเพจกรุงเทพมหานครค่ะโพสต์นะคะเมื่อเวลาประมาณ16นาฬิกาก็คือ4โมงเย็นค่ะบอกว่าพื้นที่กทม.มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเขตสวนหลวงบางกะปิจตุจักรพญาไทดินแดงวัฒนาบางซื่อบางพลัดบางกอกน้อยตลิ่งชันบางแคทวีวัฒนาหนองแขมคลองเตยบางกอกน้อยเคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงเหนือแนวโน้มคงที่แต่คาดการล่วงหน้า3ชั่วโมงจากนี้ ก็ตีซะว่าประมาณทุ่มนึงอะค่ะเห็นกลุ่มฝนผุดกลางกรุงก้อนใหญ่ยังไงรีบกลับบ้านวางแผนการเดินทางดีๆนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมคะเรดาร์นั่นนะคะก้อนเบิ่มเลยรีบกลับบ้านกันนะคะ
1: ครับเอาแต่ยังไงก็ตามชีวิตต้องเดินหน้าต่อนะครับปิดท้ายเบรกนี้คุณผู้ชมครับซักผ้าฟรีกันดีกว่าอันนี้เป็นโครงการดีๆที่ผนึก
6: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
9: สนับสนุนโดย New Isuzu D-Max The One and Only ส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
1: การณสาขาที่เข้าร่วมโครงการนะครับทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับ
0: สามารถไปตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนใช้บริการได้นะคะหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Official Page ของ Ottery Wash and Dry Wash Express 24 Wash และ Laundry Bar ค่ะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทางช่อง3ร่วมมือกับพันธมิตรค่ะและเราก็ยังไม่หยุดแค่นี้นะคะเรากำลังเตรียมหาความช่วยเหลือในส่วนอื่นๆต่อไปเพื่อจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเยียวยาการเกิดอุทกภัยใหญ่ครั้งนี้พักกันตรงนี้ครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาค่ะ
6: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
13: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
9: พร้อมดูแลปัญหาไทรอยด์โดยแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลนวเวศเกษตรนวมินโทร1507
14: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
15: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
16: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
15: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
16: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
15: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: คมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ BeQuick สอบถามโทร1153
2: ทั้งที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
3: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอคับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
4: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
5: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
6: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
7: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
8: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
9: พร้อมดูแลปัญหาไทรอยด์โดยแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลนวเวศเกษตรนวมินโทร1507
10: มาคุณผู้ชมฮะว่ากันด้วยเรื่องเงินเยียวยาน้ำท่วมเป็นคำถามสำคัญของวันนี้เลยว่าสรุปคนโดนน้ำท่วมจะได้เงินเท่าไหร่กันแน่จะได้ 9,000 หรือจะได้ 10,000 แต่ที่แน่ๆอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นรายการไม่มีทางเลยที่จะได้ก้อนเดียว 100,000
11: หมายถึงว่าจ่ายครั้งแรก 100,000 นะไม่ใช่นะคะ
10: ตัดไปเลยนะฮะจ่ายครั้งแรก 100,000 เนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่จ่ายครั้งแรกเนี่ยมันจะมีอยู่2ก้อนก็คือคุณจะได้ 9,000 หรือคุณจะได้ 10,000 9,000 เนี่ยเป็นตัวเลขที่เราคุ้นเคยเพราะมันเป็นของเดิมตามที่ปภ.เขาให้กันและบรรเทาสาธารณภัยแต่วันนี้มันมีการ
11: ค
10: ิกออฟโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนพูดง่ายๆก็คือรัฐบาลเนี่ยเอาเงินไปทำประกันให้กับประชาชน
11: คุณผู้ชมจำได้ไหมคะที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้อ
10: ่
11: ะ
10: แล้วก็กลายเป็นว่าเงินส่วนนั้นมันเริ่มคิกออฟวันนี้ตูน
11: นี่แหละ
10: 1ตุลาคมเอาเงินส่วนนี้ก่อนเนื่องจากวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลครับไปคิกออฟก็คือเปิดโครงการนี้โครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนมีผลตั้งแต่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปท่านนายกบอกอย่างนี้ครับโครงการนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่มอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยแต่นี่คือการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการการทำประกันภัยและคุณผู้ชมฮะนั่นคือการจัดการภัยพิบัติของประเทศด้วยการเตรียมหลักประกันล่วงหน้ากำชับให้ส่วนราชการท้องถิ่นต้องศึกษารายละเอียดนะไปอธิบายให้ประชาชนเข้าใจนะเบื้องต้นเนี่ยระยะเวลาคุ้มครองเอาระยะเวลาก่อนนะฮะคุณผู้ชมเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยครับ1ตุลาคม69ไปจนถึง1ตุลาคม70ที่แน่ๆเนี่ยปีนี้ทำ1ปีก่อนเลยคือ69ถึง70แต่จะทำปีต่อไปหรือเปล่าขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าจะได้รับการคุ้มครองรวมถึงการชดเชยอย่างรวดเร็ว
12: ต้องให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับในอำเภอท่านทั้งหลายต้องศึกษาเงื่อนไขในกรมธรรม์ให้เข้าใจอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อที่ท่านจะได้นำไปชี้แจงกับพี่น้องประชาชนเวลาไปชี้แจงกับพี่น้องประชาชนท่านไม่ต้องแพ้คำว่ากรมธรรม์เบี้ยประกันสินไหมอะไรทั้งสิ้นท่านบอกเลยว่าถ้าพี่น้องโดนน้ำท่วมอย่างนี้นะครับจะมีเงินคุ้มครองเท่านี้มาความเสียหายเบื้องต้นก็คือจ่าย 10,000 บาทก่อน นะครับส่วนที่เกินจากเบื้องต้นก็อีกไม่เกิน 90,000 บาทก็คือ cover อยู่ในครอบคลุมอยู่ในวงเงิน 100,000 บาทนะครับต่อครั้งต่อหลังคาเรือนหากที่อยู่อาศัยถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันก็จะเข้าข่ายขอให้พวกเราทุกคนได้สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเดียวว่าณขณะนี้พวกเขาทั้งหลายนะครับได้มีการได้รับการคุ้มครองภายใต้โครงการประกันภัยพิบัตินะครับที่รัฐบาลได้จัดทำเพื่อประชาชนเพื่อให้พวกเขาได้รับความคุ้มครองและเข้าถึงเงินชดเชยได้อย่างรวดเร็วนะครับ
10: หลังจากนั้นนายกออกมาให้สัมภาษณ์นะครับหลังจากที่มอบนโยบายเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็บอกว่ามันจะมี2กรณีและซึ่งเดี๋ยวคุณผู้ชมอันนี้จะให้ฟังเสียงท่านนายกอธิบายเบื้องต้นก่อนเดี๋ยวเราลงรายละเอียดให้จะได้ 9,000 หรือจะได้ 10,000 ท่านนายกใช้คำว่าอย่างนี้นะครับนับจากวันที่เกิดเหตุนับจากวันที่เกิดเหต
11: ุ
10: แต่ถ้าน้ำมาระลอกใหม่ถึงจะเข้าเกณฑ์ใหม่ 10,000 บาท
12: ไม่ใช่รอบนับเป็นภัยพิบัติเป็นครั้งครั้งอย่างกรณีที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาเราก็ต้องใช้งบประมาณที่ตามกฎหมายป้องกันภัย
13: แต่ถ้ายังค้างคามาถึงวันนี้ครับ
12: ไม่มันต้องนับวันเกิดไงแต่ถ้าเกิดยังเคาะไว้ก่อนนะถ้าวันที่วันพรุ่งนี้โครมใหม่ชุดหนึ่งก็อันนั้นก็อีกชุดหนึ่งแหละอันนี้อยู่ไปใต้ประกันภัย
14: คร
12: ับ
14: ผม
12: ประกันไอ้ตรงนี้มันดีกว่าคือเขาจะ cover เป็นเคสด้วยเป็นเขาจะเป็นครั้งด้วยนะครับ
14: การนับก็จะเป็นเกณฑ์ในส่วนต้องให้
12: มีเงื่อนไขอยู่ก็เงื่อนไขตามที่กฎหมายปปกำหนดไว
10: ้นี่ครับแล้วก็กลายเป็นท่านรัฐมนตรีเจเศรษฐไทยเศรษฐครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยมาลงรายละเอียดขยายความให้ว่าสรุปแล้วเราจะยึดตรงไหนเป็นเส้นแบ่งว่าเราจะได้แบบเดิมหรือเราจะได้แบบใหม่อ้าวทีมงานเอาอย่างนี้นะฮะอ้างอิงจากท่านเจเศรษฐเลยนะครับเราทำเป็นกราฟิกมาให้เอากราฟิกแรกมาก่อนก็คือมันจะมีเงิน2ก้อนก้อนเงิน 10,000 บาทกับอีกก้อนนึง 9,000 บาทก้อน 10,000 บาทเนี่ยคือคิกออฟวันนี้นับ1ตุลาคมนะครับอยู่ในโครงการภัยพิบัติเพื่อประชาชน 10,000 บาทอันนี้เป็นเงินก้อนแรกส่วนก้อนเก่าจะเป็นพรบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 9,000 บาททำเป็นกราฟิกอย่างนี้ฮะถ้าบ้านคุณผู้ชมน้ำท่วมก่อนวันที่1ตุลาคมซึ่งส่วนใหญ
11: ่ก็ก่อนทั้งนั้น
10: ก่อนทั้งนั้นแหละ
11: ค่ะ
10: จะได้เงินเยียวยาก้อนแรกมาก่อน 9,000 บาทจากพรบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็คือจากปภ.เป็นฉบับเดิม 9,000 บาทนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมน้ำท่วมหลังวันที่1ตุลาคมนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วโดนน้ำท่วมคุณผู้ชมจะได้เงินเยียวยาก้อนแรกจากประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชน 10,000 บาทคำถามสำคัญก็คือแล้วถ้ามันท่วมตั้งแต่ก่อน1ตุลาจนถึงวันนี้มันยังไม่แห้งมันจะเข้าเกณฑ์อะไรคุณผู้ชมครับมันจะไปเข้าเกณฑ์เดิมก่อนนะครับ
11: เพราะนับวันเกิดเหตุ
10: นับวันเกิดเหตุก่อนจะมากราฟิกนี้เนี่ยเราจะนับวันเกิดเหตุก่อนสมมตินะท่วมตั้งแต่28กันยาจนถึงวันนี้น้ำยังไม่แห้งคุณผู้ชมได้ 9,000 นะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่ที่มีการยกเลิกการประกาศภัยพิบัติแล้วประกาศภัยพิบัติใหม
11: ่สมมุติว่า2วันก่อนหน้านี้ยกเลิกการประกาศภัยพิบัติไปแล้วใช่ไหมคะแล้ววันนี้น้ำมาใหม
10: ่มาใหม
11: ่ไอ้มาใหม่เนี่ยจะได้เป็น 10,000 บาทก้อนแรก
10: จะได้ 10,000 บาทครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมทันใช่ไหมฮะสมมุติน้ำท่วมตั้งแต่วันที่28เสร็จปุ๊บพอมาวันที่29เขาประกาศยกเลิกแล้วพอมาวันที่1น้ำท่วมเข้ามาใหม
11: ่หรือหลังจากนี้อะค่ะวันไหนอะ
10: วันไหนก็ได้หลังจาก1เป็นต้นไปเน
11: ี่
10: ยมีการประกาศเขตภัยพิบัติใหม่พูดง่ายๆก็คือเส้นแบ่งเนี่ยนอกจากวันที่แล้วจะแบ่งกันด้วยการประกาศพื้นที่ภัยพิบัติครับถ้ามีการยกเลิกและประกาศใหม่ถือว่าเกิดน้ำท่วมใหม่ครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะเข้าเกณฑ์ 10,000 บาทแต่ถ้ามันไม่มีการยกเลิกเขตประกาศภัยพิบัติเนี่ยท่วมตั้งแต่28จนถึงวันนี้คุณผู้ชมก็ได้ 9,000 ครับไม่นับวันที่แล้วนับที่การประกาศเขตภัยพิบัติเข้าใจตรงกันแล้วนะฮะอันนี้เราทำกราฟิกมาให้ชัดเจน3รูปแบบทีนี้รัฐมนตรีเจเศรษฐ์เนี่ยบอกว่าหลักเกณฑ์ที่จะยึดเนี่ยนอกจากยึดการประกาศแล้วก็จะยึดพื้นที่ประกาศภัยพิบัติและ ไม่ต้องถ่ายรูปมายืนยันแล้วนะเพราะหลังจากนี้จะใช้ดาวเทียมจิสดาในการสำรวจพื้นที่น้ำท่วมมันจะตีเส้นแบ่งไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าพื้นที่ไหนน้ำท่วมบ้างพื้นที่ไหนน้ำไม่ท่วมพื้นที่ไหนจะได้เงิน 10,000 บาทตรงนี้จะใช้ดาวเทียมจิสดาไม่ต้องอาศัยการถ่ายรูปแล้วนอกจากนี้เนี่ยบ้านที่ไม่มีเลขที่ก็ยังได้ด้วยนะฮะบ้านที่ไม่มีเลขที่ก็ยังได้ด้วยพื้นที่ที่ถูกน้ำล้อมก็ได้ด้วยเช่นเดียวกัน
15: ที่จะได้รับการคุ้มครองประกันภัยจะเริ่มจากเวลาเที่ยงคืน1นาทีนะครับของวันที่1ตุลาคมนะครับถ้าบ้านหลังไหนมีน้ำเข้าท่วมหลังจากวันที่1ตุลาคมเนี่ยนะครับก็ถือว่าเข้าในการคุ้มครองของประกันภัยครับผมทีนี้ตรงนี้เราจะใช้การยืนยันจากภาพถ่ายดาวเทียมนะครับเพื่อความยุติธรรมของทั้งทางรัฐและก็ทางบริษัทประกันภัยนะครับเมื่อวานนี้เราถ่ายภาพถ่ายดาวเทียมนะครับโดยเจสดาเรียบร้อยแล้วนะครับเราตีเส้นเรียบร้อยแล้วว่าที่ท่วมปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นการเยียวยานะครับจากทางรัฐนะครับแต่หลังจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับหลังจากวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปถ้ามีสถานการณ์น้ำท่วมในบ้านเรือนไหนนะครับอันนี้จะได้รับการคุ้มครองจากประกันภัยส่วนการซ่อมแซมบ้านเรือนเนี่ยนะครับก็จะใช้ระบบเหมานะครับโดยจะใช้ข้อมูลเป็นพารามิติกก็คือระดับน้ำนะครับจะเริ่มนับจากวันที่1พฤศจิกายนนะครับเราจะเริ่มใช้และเป็นระบบเหมาก็หมายความว่าตัวเลขคร่าวๆหมายถึงว่าถ้าน้ำขึ้นประมาณ50เซนนะครับก็ได้หมื่นนึงนะครับก็คือเหมาไปเลยไม่ต้องมานั่งสำรวจแล้วว่าประตูผนังกระเบื้องเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสิทธิประโยชน์กับคนที่ประสบภัยพื้นที่ที่ยกเลิกเนี่ยตอนนี้นะครับสมมุตินะครับวันที่5วันที่6เนี่ยเกิดกรณีน้ำท่วมประกันภัยจ่ายเข้าใจมั้ยครับกทม.ประกาศภัยใหม่นะครับน้ำท่วมใหม่กทม.จ่ายบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับแบ่งเป็น2ประเภทคือมีบ้านเลขที่กับไม่มีบ้านเลขที
10: ่
15: ถูกไหมครับถ้าไม่มีบ้านเลขที่แต่ว่ามีพี่น้องประชาชนอาศัยอยู่เนี่ยก็ได้เหมือนกันก็จะได้เหมือนกัน
16: เมื่อก่อนไม่ได้
15: เมื่อก่อนไม่ได้เพราะก่อนหน้านี้เราให้ทางกรมการปกครองเนี่ยลงไปสำรวจในแต่ละหมู่
16: บ
15: ้
16: าน
15: เรียบร้อยเต็มหมดแล้วครับแต่ว่าสมมุติว่าบ้านเลขที่ผมอยู่ตรงนี้แต่ว่าผมมีบ้าน5หลัง5หลังเนี่ยมีคนอยู่หมดก็นับเป็นหมื่นหมื่นหมื่นหมื่นครับผม
16: ทุกหลังคาเรือน
15: ทุกหลังคาเรือนคือมันจะไปเรื่อยๆจนถึง30ล้านหลังคาเรือนประกันภัยเนี่ยจะเยียวยาเนี่ยสูงสุดเนี่ย 75,000 ล้านบาทนะครับเมื่อทะลุยอด 75,000 ล้านบาทเนี่ยนะครับรัฐบาลก็จะต้องดูแลเพิ่มเติม
16: แต่ดูแลหลักเกณฑ์เดียวกับประกัน
15: หลักเกณฑ์เดียวกัน
10: นี่ครับคุณผู้ชมทีนี้ที่คุณผู้ชมได้ยินเมื่อสักครู่นี้เรื่องของวันที่1พฤศจิกายนอันนี้ขอให้ค้างไว้ก่อนเพราะเราก็พยายามตรวจสอบก็ยังงงกันอยู่คือที่เรากำลังคุยกันทั้งหมดใน 9,000 กับ 10,000 นี่คือเงินก้อนแรกแต่จริงๆแล้วเนี่ยในโครงการประกันภัยพิบัติเนี่ยมันจะมีเงินเป็นวงเงินอยู่นะฮะคุณผู้ชมคือ 100,000 บาทที่เข้าใจกันว่าจะได้ 100,000 ทีเดียวเนี่ยจริงๆไม่ใช่พอได้ 10,000 ปุ๊บมันยังเหลืออีก 90,000 ซึ่งอันนั้นน่ะมันจะเป็นการเคลมไปซ่อมจริงละเดี๋ยวคุณผู้ชมจะต้องไปเคลมอีกทีนึงว่ามีอะไรเสียหายบ้างอันนั้นจะเป็นเงินอีกส่วนหนึ่งซึ่งต้องรอรายละเอียดเพิ่มเติมทีนี้ท่านรัฐมนตรีเจเศรษฐ์บอกว่าต้องใช้ดาวเทียมใช้ดาวเทียมจิสดามันจะบอกได้เลยว่าพื้นที่ไหนท่วมน้ำไม่ท่วมยังไงขออนุญาตอาจารย์ศาสินหน่อยนะฮะอาจารย์ศาสินเฉลิมลาภครับนักวิชาการด้านธรณีวิทยาและเป็นนักเคลื่อนไหวด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโพสต์ไว้เมื่อ2วันที่แล้วบ้านผมน้ำท่วมนะฮะแต่จิสดาบอกบ้านผมน้ำไม่ท่วมฮะอ้าวสวยแล้วกู
11: เดี๋ยวจะส่งจดหมายฉบับนี้ถึงจิสดาอย่างเป็นทางการเลย
10: แล้วแกแน่ภาพถ่ายฮะเนี่ยที่บอกว่าไม่ต้องใช้ภาพถ่ายอ่ะเผลอๆต้องใช้แล้วฮะคุณผู้ชมเพราะอ้าวจิสดาบอกน้ำไม่ท่วมแกก็เลยแนบจดหมายไปทีนี้เราก็เลยสอบถามไปที่จิสดาจะเอายังไงล่ะตอนนี้ทางการเขาจะใช้ระข้อมูลจากดาวเทียมมาบอกว่าเราท่วมไม่ท่วมดร.ปกรณ์บอกว่ามันยอมรับว่ายังมีข้อจำกัดมีจุดบอดอย่างเช่นอาคารสูงบ้างหรือว่าหลังคากว้างใหญ่แล้วคลุมพื้นที่น้ำท่วมแต่ยืนยันว่าเดี๋ยวพอต้องใช้ระบบจริงๆมันจะมีความแม่นยำลองฟังอาจารย์หน่อย
17: ถ้ามีข้อมูลเตรียมปุ๊บเนี่ยถ้าดาวเทียมมันเห็นยังไงก็ต้องท่ว
11: ม
17: นะครับดาวเทียมเห็นที่ไหนท่วมแต่ถ้าเธอไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่ท่วมนะอาจจะท่วมอะไรก็ต้องพิสูจน์ได้เห็นทางตำแหน่งทางภูมิศาสตร
11: ์
17: นะครับเพื่อพิสูจน์ว่าบ้านคุณจริงๆท่วมกระบวนการที่ต้องมาเสริมมาเพิ่มเติมเขาต้องหาให้เป็นธรรมต่อประชาชนอย่างแน่นอนครับที่จะความเสียหายครับทางเราทางรัฐบาลทางจิสตาเองนะครับประธานประกันต้องเราจะมีต้องรีบคุยกันเพื่อเป็นแนวทางแนะนำให้ประชาชนครับ
10: นี่ฮะคุณผู้ชมฮะผมว่าถ่ายรูปไว้ก่อน เบื้องต้นคุณผู้ชมถ่ายรูปไว้ก่อนเลยทีนี้เนี่ยมันยังมีข้อมูลอีกส่วนนึงฮะนั่นก็คืออย่างที่บอกนอกจากเงินก้อนแรกแล้วมันจะมีเงินที่เอามาซ่อมบ้านตรงนี้เนี่ยนายกสมาคมประกันวินาศภัยดร.สมพรสืบทวินกุลเอาคร่าวๆก่อนนะฮะก็คือคุณจะต้องเตรียมบัตรประชาชนเตรียมภาพถ่ายความเสียหายเตรียมหลักฐานการจดกรรมสิทธิ์เตรียมบัญชีพร้อมเพย์เดี๋ยวจะมีการยืนยันตัวตนเพื่อให้เคลมกันอีกครั้งนึงซึ่งจะใช้เวลา15วันแล้วจ่ายเข้าพร้อมเพย์เลยเบื้องต้นเนี่ยจะให้เคลมมาซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่เป็นของบ้านและที่อยู่อาศัยจะไม่รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินส่วนตัวอ
11: ัน
10: นี้ก็พอเข้าใจได้ไอ้พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเลิกเลยก็เฉพาะตัวบ้านเท่านั้นที่จะซ่อมแซมส่วนความเสียหายได้ครับ
11: ทีนี้คุณผู้ชมวันนี้กทมเองนะคะอาจารย์ทวิดากมลเวชค่ะรองผู้ว่ากทมก็ออกมาชี้แจงเรื่องการเยียวยาคือตอนนี้คนที่น้ำท่วมอ่ะรู้แล้วล่ะว่าตัวเองต้องได้เงินเยียวยาแต่น้ำยังท่วมอยู่เลยอ่ะจะไปเอาเงินยังไงคือทุกคนเข้าใจว่าต้องไปที่เขตเท่านั้นอาจารย์ทวิดาบอกแบบนี้นะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพรุ่งนี้ช่วงเย็นจะเปิดให้ยื่นอีกหนึ่งรูปแบบนอกจากการเดินทางมาที่เขตนั่นก็คือรับเรื่องผ่านทางออนไลน์ย้ำอีกทีพรุ่งนี้เย็นนะคะถ้าเกิดฟังตอนนี้แล้วเข้าไปดูตอนนี้มันก็จะยังไม่เจอถ้าเป็นไปได้อาจารย์ทวิดาบอกว่าอยากจะขอประชาชนรอไปยื่นผ่านระบบออนไลน์เพราะจะสะดวกกว่าค่ะวิธีการพอเข้าไปตั้งแต่พรุ่งนี้ช่วงเย็นใช่ไหมคะก็ดาวน์โหลดกรอกแบบฟอร์มแนบรูปถ่ายเอกสารต่างๆลงในระบบออนไลน์ได้เลยถ้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วต้องการเอกสารหรือภาพถ่ายเพิ่มจะใช้วิธีส่ง SMSไปยังผู้ประสบภัยค่ะเพื่อลดภาระผู้ประสบภัยจะได้ไม่ต้องเดินทางมาที่เขตทีนี้ถ้าเรื่องเรียบร้อยนะคะการโอนเงินคุยกับกรมบัญชีกลางแล้วโอนเงินผ่านระบบออนไลน์ด้วยเพราะฉะนั้นออนไลน์สะดวกกว่านะคะเรื่องของเงินเยียวยาอย่างนี้คุณผู้ชมคะในส่วนของ 9,000 บาทก็จะเป็นที่ท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเจเศรษฐไทยเศรษฐอธิบายไปที่พี่ไก่เล่าไปแล้วนะคะมันจะอยู่ในฝั่งของปภ อยู่ในฝั่งของมหาดไทยทีเนี้ยอันเนี้ยที่อาจารย์ทวิดาเล่านะคะในส่วนของกรุงเทพมหานครมันจะเป็นรายละเอียดเงินเยียวยาสิ่งที่เกิดขึ้นกับบ้านของท่านมีรายละเอียดออกมาเยอะเลยค่ะอย่างเช่นค่าช่วยเหลือวัสดุซ่อมแซมบ้านเสียหายทั้งหลังจากเดิมจ่ายสูงสุด 49,500 บาทปัจจุบันจ่าย 88,600 บาทนี่คือทั้งหลังนี่นึกถึงตอนแผ่นดินไหวเนาะแผ่นดินไหวบ้านพังทั้งหลังอย่างเงี้ยนี่เขาปรับเกณฑ์แล้วนะคะสูงสุดเป็น 88,600 บาทค่าที่พักชั่วคราวถ้าไม่ได้อยู่ในศูนย์พักพิงเราต้องไปเช่าเอาเนี่ยจะจ่ายครอบครัวละ 3,000 บาทต่อเดือนไม่เกิน2เดือนนะคะต้องมีหลักฐานมายื่นด้วยค่าเครื่องมือประกอบอาชีพถ้าเสียหายจากเดิมช่วยเหลือสูงสุด 11,900 บาทก็เพิ่มมาเป็น 13,500 บาทต่อครอบครัวค่ะมีช่วยเรื่องค่ารักษาพยาบาลด้วยนะคะทั้งผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในเงินปลอบขวัญหรืออย่างกรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิตนะคะจากเดิมจ่าย 29,500 บาทขยับมาเป็นจ่าย 35,700 บาทค่าดำรงชีพผู้ประสบภัยกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังหรือเสียหายบางส่วนหรือผู้ที่ได้รับความลำบาก 1,900 บาทถึง 3,800 บาทขึ้นอยู่กับความเสียหายอาจารย์ทวิดาบอกว่าปกติแล้วคนประเมินจะเป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตอย่างเดียวแต่รอบนี้ทางกรุงเทพมหานครอยากจะให้มันเร็วอ่ะก็เลยกำลังดูนะคะว่าโดยระเบียบของกระทรวงการคลังที่ไล่เรียงมาเนี่ยสามารถให้หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตไปช่วยประเมินได้ไหมจะได้เร็วหน่อยไม่งั้นก็นึกถึงตอนแผ่นดินไหวอีกนะคะว่าโอ้โหนานเชียวกว่าจะจบแต่ละเคสแต่ละเคสเพราะเจ้าหน้าที่ก็ทำงานไม่ทันส่วนใครได้บ้างคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะตอนน้ำท่วมกรุงเทพมหานครวันแรกๆเลยอะตอนแรกเลยนะประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัตินี่3เขตก่อนจากนั้นขยายเป็นทั้ง50เขตหมายความว่าทั้งกรุงเทพมหานครแต่นั่นคือประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะคะแต่เกณฑ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยกทมประกาศออกมาแยกเป็นอีกอันนึงคือมี38เขตกับ118แขวง
18: ถ้าท่านที่พอจะออกมาได้แล้วแล้วก็ไม่อยากใช้ออนไลน์อะไรเงี้ยจริงๆมาที่สำนักงานเขตก็ได้ก็คือไม่ต้องแวะไปแจ้งความแล้วนะคะมาที่สำนักงานเขตได้เลยเรากำลังจะเปิดระบบออนไลน์ประมาณพรุ่งนี้เย็นนะคะเราจะเปิดระบบออนไลน์โดยการที่ท่านคือดาวน์โหลดเอกสารจากระบบใช่ไหมคะที่เคยต้องกรอกมีแบบที่ให้รายละเอียดว่าเกิดเสียหายอะไรยังไงเลขบัญชีของท่านคืออะไรพวกนี้เราจะให้ท่านสามารถส่งเข้าระบบได้เลยเป็นออนไลน์นะคะแล้วก็ถ้าในกรณีที่ต้องสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเราก็ จะติดต่อท่านโดยใช้ SMS ติดต่อไปที่ท่านว่าเราอยากขอข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเพราะว่าตอนนี้ถ้าท่านไปที่เขตบางเขตอาจจะไม่สะดวกเพราะว่าพื้นที่ของเขตเองก็อาจจะอยู่ในเส้นทางที่เคยถูกน้ำท่วมนะคะแต่ถ้าไปแล้วไม่เป็นไรนะคะให้เขตรับไว้ได้อยู่แล้ว
19: บางคนก็อาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ประกาศมันจะมีผลในการรับเยียวยาตรงนี้ไหมครับอาจารย
18: ์ตอนประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยเนี่ยประกาศคลุมไว้หมดแต่ตอนประกาศเกณฑ์ช่วยเหลือเนี่ยก็คือ38เขตกับ118แขวงคือตอนที่เราประกาศ118แขวงเนี่ยมากที่สุดคือเผื่อไว้แล้วด้วยเผื่อไว้แล้วด้วยว่าจะมีแบบเล็กน้อยอะไรเงี้ยอันนั้นเผื่อแล้วนะคะแต่เดี๋ยวตอนลงไปสำรวจว่าท่วมอะไรแค่ไหนมีรอยต่อไหมเราสามารถขอเพิ่มได้ค่ะ
7: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
9: สนับสนุนโดยการไฟฟ้านครหลวง Energy for City Life Energize Smart Living
7: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
9: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
4: เดี๋ยวนี้ไปขอติดมิเตอร์น้ำที่สำนักงานประปาสาขาง่ายกว่าที่คิดกดจ่ายค่าน้ำผ่านแอปแป๊บเดียวจบหรือจะแจ้งท่อแตกรั่วน้ำไม่ไหลล้างถังพักตามช่างประปาก็สบายหายห่วงการประปานครหลวงยกระดับบริการไปที่สาขาก็สะดวกด้วยมาตรฐาน GECC ศูนย์ราชการสะดวกหรือใช้แอปก็ครบจบทุกเซอร์วิสผ่าน MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
20: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
9: ตลอด68ปีที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA ภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเมืองสู่การเป็น Smart City ด้วยโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid and Smart Meter พัฒนาบริการ e-service ให้ทุกการเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายควบคู่กับการวางระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สอดรับนโยบาย Action 5 Plus ทำทันทีของกระทรวงมหาดไทยเพราะหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่การจ่ายไฟแต่คือการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้ดีขึ้นเรามุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าสู่มหานครแห่งอนาคต MEA Powering the Future City
21: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
22: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
21: มาเตรียมพร้อมกัน
23: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
24: ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บกรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บกรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
25: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮม 2 Go ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stebel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
24: ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บกรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บกรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
7: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
9: สนับสนุนโดยการไฟฟ้านครหลวง Energy for City Life Energize Smart Living
7: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
9: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
0: ช้ามาแล้วมาแล้วมาแล้ว
11: เนี่ยค่ะในเสียงนะคะก็เป็นคุณแม่ของท่านรัฐมนตรีซาบีดาคุณตั้มเดือนจิตเตือนจิตราค่ะบรรยายนะคะว่าเงินบริสุทธิ์พ่อแม่สอนมาดีคุณผู้ชมจำได้แน่นอนนะคะก่อนหน้านี้คลิปท่านนายกลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วท่านนายกควักเงินแจกคนละ 1,000 เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะคุณไอซ์ลักษณ์ชนกสสพรรคประชาชนก็ถามว่าเงินบริสุทธิ์หรือเปล่าที่แจกวันนี้คุณแม่ท่านรัฐมนตรีบอกเลยว่าเงินบริสุทธิ์ที่สำคัญพ่อแม่สอนมาดีจ้าไม่ผิดกฎหมายจ้านี่แต่ล่าสุดนี้คุณแม่ท่านรัฐมนตรีซาบีดาได้ลบโพสต์นี้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เรื่องของโรงครัวภูมิใจไทย X Grab Food เนี่ยมันเป็นประเด็นตอบโต้กันไปมาระหว่างพรรคภูมิใจกับพรรคประชาชนเพราะอะไรจุดเริ่มต้นมาจากท่านรัฐมนตรีสุขสมรวยวันธนียกุลค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโพสต์ประชาสัมพันธ์โครงการนี้เมื่อวานนี้นะคะก็มีการไล่เรียงด้วยนะคะว่าเปิดให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยสามารถมาสั่งอาหารผ่านโรงครัวภูมิใจไทยกับ Grab Food เพื่อรับอาหารฟรีได้ใช้วิธีการพิมพ์ค้นหาชื่อร้านว่าโรงครัวภูมิใจไทยเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีการส่งให้ฟรีแต่ถ้าอยู่นอกพื้นที่ประสบภัยคิดค่าส่ง15บาทพอคุณไอซ์ลักษณ์ชนกสสพรรคประชาชนแชร์โพสต์นี้ออกไปก็กลายเป็นดราม่าเลยนะคะเพราะคุณไอซ์ก็วิพากษ์วิจารณ์แรงไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีด้วยไม่แน่ใจเรื่องนี้พ่อกับแม่ได้สอนนายกไหมคนบ้านน้ำท่วมส่วนใหญ่เขามีปัญญาสั่งแกร็บกันทุกคนแหละแต่เขาลำบากก็เพราะระบบตามปกติส่งน้ำส่งอาหารไปไม่ถึงเขาเลยต้องหารถหาเรือแล้วข้ามน้ำไปส่งกันนายกทำแบบนี้ต่อให้แจกเป็นแสนกล่องข้าวก็ไม่ถึงมือคนเดือดร้อนหรอกแล้วก็ยังบอกด้วยว่าให้ถามส.ส.เขตของพรรคประชาชนสอนนายกได้ทุกคนเพราะไปลุยหน้างานจริงเห็นปัญหากันมาหมดแล้วไม่มีใครสอนมาถามสิจะสอนให้แล้วเธอก็ไล่เรียงวิธีการทำอาหารส่งเข้าไปอะไรเต็มไปหมดเลยนะคะนั่นแหละมันก็เริ่มเป็นกระแสขึ้นมานะคะจากนั้นก็เริ่มมีบรรดาไรเดอร์ค่ะออกมาบ่นจากการรับออเดอร์ของโรงครัวภูมิใจไทยค่ะอย่างในเพจ Facebook G เคลื่อนที่เร็วเราช่วยกันนะคะก็โพสต์ข้อความกันต่อเนื่องเอาข้อความล่าสุดเมื่อเช้านี้ก็ได้นะคะถามว่ามีไรเดอร์ Grab คนไหนได้เข้าไปรับออเดอร์ของโครงการภูมิใจไทยแล้วบ้างมารีวิวให้พี่น้องไรเดอร์ฟังหน่อยเอาไว้พิจารณาในการตัดสินใจว่ามันคุ้มไหมกับรายได้ที่ต้องเสี่ยงในคอมเมนต์ก็มีคนมาบอกว่าช่วง 10:00 ปัดทิ้งไป20กว่าออเดอร์จุดสั่งไปส่งแต่เขตน้ำท่วมหัวจะปวดงานร้อยบวกทั้งนั้นพ่วง 2-4 ออเดอร์หยุดขับเพราะน้ำท่วมไปแค่6วันวันนี้ลองมาขับโหอะไรครับเนี่ยหรืออย่างอีกคอมเมนต์ค่ะก็เกินไปผมรับมา2งานส่งไกลก็จริงแต่เขามีคนพายเรือออกมารับจ้าและกะบางงานไปที่อื่นด้วยเพราะมันไม่ได้ส่งแค่ที่น้ำท่วมอันนี้ก็คือไม่ได้ตำหนินะแต่คอมเมนต์แรกนี่ตำหนิอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะมีโรงซ่อมรถภูมิใจไทยไหมครับส่งเสร็จใช้บริการซ่อมรถต่อเลยหรือผลักภาระให้ไรเดอร์แล้วก็ได้หน้ากันไปอีกคอมเมนต์หนึ่งของไรเดอร์ค่ะตั้งคำถามว่าทำไมไม่ตั้งโรงครัวใกล้ๆพื้นที่น้ำท่วมแถวลาดกระบังมีนบุรีทำไมมาตั้งที่พักภูมิใจไทยทำให้การจัดส่งมีระยะทางที่ไกลบอกตรงๆในฐานะไรเดอร์คนหนึ่งรถลุยน้ำรถพังรถเสียก็ต้องมารับผิดชอบตัวเองคุณผู้ชมดูอันนี้ค่ะนี่ในแอปนะคะคือโรงครัวภูมิใจไทยเนี่ยก็อยู่ที่ทำการพักภูมิใจไทยนั่นแหละถามว่าอยู่ไหนอยู่แถวเกษตรค่ะแถวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั่นแหละแล้วจุดที่จะไปส่งตอนนี้ที่จะท่วมหนักๆอย่างเงี้ยบ้านเอื้ออาทรบึงกลุ่มอย่างงี้เคหะร่มเก้าอย่างงี้คลองจันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไรเดอร์เขาก็บ่นกันว่ามันไกลบางคนเนี่ยบอกด้วยนะคะว่าถ้าเกิดปัดหมายความว่าไม่รับออเดอร์ปัดหลายๆครั้งเข้าอ่ะมันจะโดนลดขั้นซึ่งเขาก็บอกว่าเขาเข้าไปเขาก็ไม่ไหวจริงๆเพราะว่าหลายจุดน้ำมันยังสูงอยู่ถ้าเข้าไปเนี่ยรถเขาก็เสี่ยงจะเสียแล้วเขาก็ต้องมารับผิดชอบค่าซ่อมรถด้วยตัวเองทีนี้พอมันเป็นประเด็นปุ๊บอ่ะเริ่มมีการตอบโต้จากฝากภูมิใจไทยค่ะรัฐมนตรีแนนบุญธิดาสมชัยนะคะและในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทยโพสต์ข้อความบนพื้นหลังสีส้มช่วยอะไรแบบไหนได้ก็ช่วยกันเถอะค่ะอ่านข่าวแล้วก็เบื่อมาแซะในสิ่งที่ตัวเองทำไม่ได้ไม่เกิดประโยชน์เลยข้าวฟรีส่งฟรีรู้ยัง บรรดาส.ส.พรรคภูมิใจไทยก็ระดมกันแชร์โพสต์นี้ของท่านรัฐมนตรีแนนค่ะทางคุณไอซ์ก็ไม่จบเหมือนกันนะคะนอกจากไปคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ของคุณแนนแล้วก็ยังแชร์ไปหน้าโพสต์หน้าเพจของเธอด้วยช่วยแบบไหนได้ก็ช่วยไปก่อนอ่านแล้วก็เบื่อลิงได้แก้วไก่ได้พลอยหัวล้านได้หวีไร้สมองแต่ได้อำนาจจริงอยู่มีสิ่งที่เราทำไม่ได้เพราะทางนี้ไม่มีทั้งอำนาจในการสั่งข้าราชการอำนาจในการออกระเบียบและอำนาจในการบริหารงบประมาณถ้าพวกเราทำได้รับรองว่าไม่เละขนาดนี้มีทั้งทรัพยากรอยู่ในมือมีทั้งอำนาจรัฐมีทุกอย่างแต่ก็มีปัญญาทำได้แค่นี้คือแจกข้าวให้ผู้ประสบภัยผ่านแกล็บเจ้าของโปรเจกต์ค่ะท่านรัฐมนตรีสุขสมรวยวันธนียกุลนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกไม่ตอบโต้ต้องขอบคุณที่ให้ความสนใจโรงครัวภูมิใจไทย X Grab Food ค่ะแต่ขออธิบายเพิ่มเรื่องการแจกจ่ายในพื้นที่น้ำท่วมสูงด้วยการนั่งรถนั่งเรือเราทำหมดแล้วแล้วก็ยังทำอยู่แต่โปรเจกต์เนี้ยโรงครัวภูมิใจไทย X Grabฟู้ดเกิดมาเพื่อเติมเต็มวิธีการช่วยเหลืออะไรทำได้เราก็ทำเต็มที่แล้วก็อธิบายด้วยนะคะว่าจุดไหนที่แกร็บเข้าไม่ถึงน้ำมันยังสูงอยู่จะใช้วิธีสั่งแกร็บไปส่งที่ศูนย์พักพิงใกล้ๆจากนั้นสมาชิกของพรรคภูมิใจไทยจะมารับของที่จุดนั้นแล้วใช้เรือหรือรถยกสูงเข้าไปแจกจ่ายถึงบ้านอีกทีค่ะท่านรัฐมนตรีสุขสมรวยยังบอกด้วยนะคะแนบรีวิวมาให้ดูพี่ไก
10: ่
11: ผู้ประสบภัยน้ำท่วมอ่ะเขาให้เรตติ้งเราอ่ะ 4.9 ในแอปคุณผู้ชมเคยไหมคะเวลาสั่งอาหารน่ะแล้วให้เรตติ้งนี่ได้ดาวตั้ง 4.9 แล้วคนก็ชมรัฐบาลคุณอนุทินชมท่านนายกชมพรรคภูมิใจไทยกันหมดเลยนี่ท่านรัฐมนตรีสุขสมรวยบอกวันนี้นักข่าวได้เจอท่านรัฐมนตรีสุขสมรวยที่สภาค่ะท่านยืนยันนะคะว่าถูกโจมตีแต่ไม่เสียกำลังใจต้องขอบคุณทุกเสียงวิจารณ์เดี๋ยวจะนำไปปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ย้ำหลายรอบว่ามันก็ดีกว่าไม่ทำไหมล่ะคะอีกประเด็นค่ะท่านรัฐมนตรีบอกด้วยนะคะว่าเรื่องไรเดอร์ส่งเสียงสะท้อนว่าส่งอาหารมันลำบากเสียงรถเสียแล้วคือเวลางานมันเด้งเข้ามาที่ระบบอะเข้าที่เครื่องของไรเดอร์ค่ะมันมาเด้งมาปุ๊บแล้วเขากลายเป็นเขาไม่อยากไปเขาต้องปัดออเดอร์ทิ้งอะเขาอะเสียคะแนนกับในระบบตัวเขาโดนลดขั้นท่านรัฐมนตรีสุขสำรวยบอกว่าเดี๋ยวภายในวันนี้แหละจะมีแนวทางแก้ไขออกมาท่านรัฐมนตรีโต้งรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติกำลังแก้ไข
1: การหารือแล้วก็คงจะได้แจ้งภายในวันนี้ล่ะค่ะว่าในส่วนที่ท่านกลัวโดนตัดคะแนนนะคะตอนนี้เรามองมาในมุมที่แก๊ปได้บริการประชาชนส่วนแก๊ปที่ถูกเรียกแล้วไม่ไปถูกหักแต้มเราเชื่อว่าเดี๋ยวเรามีแนวทางแจ้งภายในวันนี้ค่ะต้องขอบคุณทุกเสียงต้องขอบคุณทุกคอมเมนต์ต้องขอบคุณคำวิจารณ์เราก็นำมาปรับปรุงแก้ไขค่ะเรามีหน้าที่ผลิตใครไปติดต่อรับก็เอาไปแจกจ่ายให้เราหน่อยในการทำอาหารที่จะได้วันละเป็นหมื่นกล่องส่วนเรื่องแก๊ปเราก็คิดว่าปัญหาที่เราได้รับเสียงสะท้อนมาเราจะปรับปรุงเชื่อว่าตอนนี้ท่านรัฐมนตรีโต้งคงอยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขค่ะไม่รู้สึกว่ามันคือการเมืองไม่รู้สึกว่าจะเสียกำลังใจเพราะอย่างที่บอกค่ะดีกว่าไม่ทำไหมคะเวลาคนทำกับเวลาคนโจมตีพี่รวยว่ามันพี่รวยเชื่อว่าประชาชนเข้าใจพี่รวยก็ยังยืนยันคำพูดนะคะดีกว่าไม่ทำค่ะ
11: จริงๆก่อนหน้านั้นนะคะคุณสุขสมรวยนะคะหรือท่านจะเรียกตัวเองว่าพี่รวยคุณพี่รวยเนี่ยก็ได้โฟนอินเข้าไปในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอของพี่ยุทธนะคะคุณสรยุทธสุทัศนจินดาบางช่วงบอกว่าอะไรรู้ไหมคะโอ้ขอบคุณฝ่ายค้านด้วยนะที่ออกมาท้วงติง
10: ดังเลย
11: ทำกันมาตั้งหลายวันไม่ดังแชร์โพสต์เดียวดังเลย
2: เพราะฉะนั้นไม่หวั่นไหวนะกับเสียงวิจารณ์ว่าเอาอะไรคิดเอาแกร็บคนก็สั่ง
3: ต้องขอบคุณนะคะเราทำกันมาหลายวันพอเขาขึ้นเฟซคนกลายเป็นว่าคนรู้เลยว่ามีโครภูมิใจไทยที่กรุงเทพต้องขอบคุณที่ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยซ้ำค่ะ ไม่ขอบคุณด้วยซ้ำค่ะ ก็ปกติไม่ทำมากันหลายวันก็ไม่ ก็ไม่มีคนรู้ไม่ดังอะนะคะต้องขอบคุณค่ะไม่เป็นไรค่ะวิจารณ์มาเลยค่ะพร้อม
2: วิจารณ์มาเลยพร้อมขอบคุณที่ทำให้เรื่องนี้ดัง
3: ต้องขอบค
2: ุ
3: ณแล้วก็อะไรที่วิจารณ์แล้ว เป็นข้อที่เราต้องเอามาปรับปรุงเราก็พร้อมรับปรับปรุงค่ะ
2: ไม่กดดันนะคนมาด่าเอาอะไรคิดไปแก้อันนี้ขอรับฟังก็แล้วกันนะ
3: รับฟังค่ะแล้วก็จะปรับปรุงนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณที่ให้คำแนะนำค่ะ
11: ส่วนท่านรัฐมนตรีช่วยคมนาคมค่ะคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะคะโพสต์ว่าอรชนหดมีคำแปลด้วยโอ้เร่งชิมนะร่อยด้วยพี่ไก่หัวเราะ
5: ครับแปลตามนั้นเลยคร
11: ับ ค่ะมีอีโมจิรูปหัวใจด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าคนสั่งเยอะจนระบบล่มรับออเดอร์ไม่ทันกำลังเร่งแก้นะครับ2ชั่วโมงหลายร้อยออเดอร์ละแต่ช่องทางจัดส่งตามศูนย์ยังคงมีเป็นปกตินะครับคนส่งได้ตังคนสั่งได้กินช่วยทำอะไรกันได้ก็ช่วยกันไปขอบคุณครับนักข่าวไปถามคุณไอซ์ลักษณ์ชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะคะคือคุณไอซ์เนี่ยให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเพราะว่าวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามงบประมาณที่ตัวเธอเป็นประธานกรรมการคุณไอซ์ก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวเรื่องกยศ.เรื่องประกันสังคมพอให้สัมภาษณ์ในประเด็นที่คุณไอซ์พูดต้องการจะพูดจบปุ๊บนักข่าวบอกขอถามเรื่องโรงครัวพรรคภูมิใจไทยด้วยตอนแรกคุณไอซ์จะไม่ให้สัมภาษณ์นะบอกว่าวันนี้อ่ะขอแค่เรื่องประกันสังคมกับกยศ.ผู้สื่อข่าวยังยืนยันว่าต้องขอสัมภาษณ์นะคะเพราะว่า1เรื่องน้ำท่วมมันก็เป็นประเด็นสังคม2คุณไอซ์เองก็โพสต์เฟซบุ๊กเรื่องนี้นะคุณไอซ์ก็เลยยอมก็บอกโอเคงั้นขอความกรุณานะคะว่าอยากให้ทุกคนโฟกัสเรื่องประกันสังคมและกยศ.จริงๆถ้าเป็นวาระอื่นเธอบอกเธอตอบแน่แล้วก็ไม่อยากจะให้ผู้สื่อข่าวไปเขียนด้วยนะว่าเธอเลี่ยงตอบหรือว่าเดินหนีเพราะมันไม่ได้เป็นสาระอะไรกับสังคมเธอบอกทีเนี้ยเรื่องโรงครัวพรรคภูมิใจไทยอ่ะพอคุณไอซ์ยอมตอบก็บอกว่าคืองี้มองว่ามันดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆนะไอ้เรื่องโรงครัวพรรคภูมิใจไทยเอ็กซ์แกปฟู้ดเนี่ยแต่คุณไอซ์เธอบอกว่าแต่มันสะท้อนถึงวิธีคิดของพรรคภูมิใจไทยว่าในการบริหารจัดการวิกฤตขนาดเรื่องการส่งอาหารไปให้ถึงผู้ประสบภัยท่านยังคิดไม่ได้เลยว่าจะส่งยังไงให้ถึงมือของผู้ประสบภัยจริงๆมันก็สะท้อนถึงการบริหารจัดการวิกฤตนี้ทั้งระบบเลยว่าแค่เรื่องส่งข้าวท่านยังคิดไม่ได้แล้วเรื่องอื่นประชาชนจะไว้ใจให้ท่านดูแลได้หรอทำผิดขอโทษได้นะคะไม่ตายแล้วก็พยายามจะจบการสัมภาษณ์พอแล้วนะคะนักข่าวก็ยังจะถามอีกบอกว่าน้ำท่วมตอนนี้การจัดการมันมีเรื่องการเมืองมาเกี่ยวข้องไหมคุณไอซ์บอกก็คิดว่าประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมคงได้เห็นฝีไม้ลายมือของรัฐบาลแล้วล่ะหลังจากนั้นประชาชนคงเป็นผู้ตัดสินใจเองส่วนรัฐบาลต้องรับผิดชอบด้วยการลาออกไหมคุณลักษณ์ชนกบอกการตัดสินของประชาชนก็อยู่ที่ประชาชนนั่นแหละว่าเมื่อเป็นแบบนี้แล้วจะยังไว้วางใจต่อไปหรือไม
6: ่เรื่องโรงครัวของพรรคภูมิใจไทยที่ให้ส่งผ่านแกร็บเพื่อไปถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมเนี่ยนะคะมันอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆแต่มันสะท้อนวิธีคิดของพรรคภูมิใจไทยค่ะว่าในการบริหารจัดการวิกฤตเนี่ยขนาดเรื่องการบริหารจัดการว่าส่งอาหารไปให้ถึงผู้ที่ประสบภัยเนี่ยท่านยังคิดไม่ได้เลยว่าจะส่งยังไงให้มันถึงมือผู้ประสบภัยจริงมันเป็นภาพสะท้อนของการบริหารจัดการวิกฤตนี้ทั้งระบบว่าแค่เรื่องส่งข้าวท่านยังคิดไม่ได้เลยแล้วเรื่องอื่นๆเนี่ยพ่อแม่พี่น้องประชาชนจะไว้ใจให้ท่านดูแลความเป็นไปของประเทศนี้ได้ไหมนะคะแล้วก็ทำผิดเนี่ยขอโทษได้นะคะไม่ตาย
11: อีกประเด็นนึงค่ะที่นักข่าวถามก็คือเรื่องที่ท่านนายกอนุทินนะคะพูดถึงเรื่องพ่อแม่คือจุดเริ่มต้นเนี่ยนะคุณไอซ์ไปตั้งคำถามก่อนว่าที่ท่านนายกลงพื้นที่น้ำท่วมแล้วควักเงินแจกชาวบ้านคนละพันน่ะคุณไอซ์ไปถามว่านี่เงินบริสุทธิ์หรือเปล่าท่านนายกก็ตอบโต้โดยบอกยอมรับเลยหมายถึงคุณไอซ
5: ์
11: ท่านนายกบอกว่าอย่าเอามาตรฐานตัวเองมาตัดสินคนอื่นผมพ่อแม่ผมสอนมาดีนักข่าวถามเรื่องนี้คุณไอซ์บอกว่าคือจริงๆท่านเป็นผู้นำประเทศนะท่านควรจะเห็นอกเห็นใจประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางคนที่ไม่ได้มีพ่อมีแม่ดูแลมาตั้งแต่เด็กอย่าเอามาบูลลี่กันอย่าเอาสิ่งที่คนคนหนึ่งไม่สามารถจะบังคับกะเกณฑ์ชีวิตตัวเองได้มาด้อยค่ากันเพราะสุดท้ายมันจะทำให้เห็นถึงวุฒิภาวะของท่านเองมันจะทำให้เห็นเลยว่าท่านไม่ได้มีความระวังไม่ได้มีสิ่งที่เรียกว่าเอมพาธีหรือความเห็นอกเห็นใจในเพื่อนมนุษย์แล้วมันก็จะย้อนกลับไปหาท่านเองว่าขนาดมีพ่อแม่อบรมสั่งสอนมาแล้วแต่ก็มาได้เท่านี้ฟังเสียงคุณไอซ์ปิดเบรกนี้นะคะช่วงหน้ากลับมาค่ะ
6: ระดับผู้นำประเทศอะนะคะท่านก็ควรที่จะเห็นอกเห็นใจพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มที่เปราะบางแล้วก็คนที่ไม่ได้มีพ่อมีแม่ ดูแลมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยนะคะคืออย่าเอามาบูลลี่กันแล้วก็อย่าเอาสิ่งที่คนคนหนึ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะบังคับกะเกณฑ์ในชีวิตของตัวเองได้หรือว่าไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ว่าจะมีสิ่งนั้นหรือไม่เนี่ยมาด้อยค่ากันนะคะเพราะว่ามันก็จะทำให้เห็นถึงวุฒิภาวะของท่านเองและการที่ท่านอาจจะกระแทกแดกดันบุคคลคนหนึ่งเพราะว่าท่านไม่ชอบหน้าเขาเนี่ยเอาสิ่งที่เขาขาดตกบกพร่องไปในชีวิตแล้วเขาเลือกเองไม่ได้เนี่ยมาเป็นเครื่องเหยียดหยามหรือว่ามาเป็นการบูลลี่เนี่ยมันก็เป็นเครื่องสะท้อนวิธีคิดของท่านว่าคือท่านไม่ได้มีความระวังสิ่งที่เรียกว่าเอมพาธีหรือว่าความเห็นอกเห็นใจในเพื่อนมนุษย์อะค่ะคือถ้าเราตอบโต้กันทางการเมืองแล้วก็เอาประเด็นทางการเมืองเนาะไปบูลลี่หรือว่าการไปเหยียดหยามหรือพยายามจะด้อยค่าว่าบุคคลคนหนึ่งเนี่ยไม่มีพ่อแม่คอยอบรมสั่งสอนเหมือนตัวเองเนี่ยดิฉันก็คิดว่าคนที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่ติดตัวมาด้วยตั้งแต่ตัวเองเกิดเนี่ยคือมันไม่ได้เป็นความผิดของเขานะคะอย่างตัวท่านนายกเองเนี่ยที่มีพ่อมีแม่คอยอบรมสั่งสอนเนี่ยเดี๋ยวคำถามมันก็จะย้อนกลับไปหาท่านไงว่าขนาดพ่อแม่อบรมสั่งสอนมาแล้วก็มาได้เท่านี้นะคะพอแล้วค่ะเยอะแล้วเนาะ
8: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
12: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
13: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
12: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
13: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
12: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
13: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่
12: หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
14: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
15: เดี๋ยวนี้ไปขอติดมิเตอร์น้ำที่สำนักงานประปาสาขาง่ายกว่าที่คิดกดจ่ายค่าน้ำผ่านแอปแป๊บเดียวจบหรือจะแจ้งท่อแตกรั่วน้ำไม่ไหลล้างถังพักตามช่างประปาก็สบายหายห่วงการประปานครหลวงยกระดับบริการไปที่สาขาก็สะดวกด้วยมาตรฐาน GECC ศูนย์ราชการสะดวกหรือใช้แอปก็ครบจบทุกเซอร์วิสผ่าน MWA on mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
16: ใช้

0: Destination Porsche บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดย Porsche Pro และทีมงาน Certified by Porsche Germany Porsche Center กัลปะพฤกษ์พบกันเร็วๆนี้ AAS The name you can trust 0911-911-911
1: Test Allow Chow รสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวจุดหมายปลายทางที่บางที่ไม่ได้มอบแค่ความสุขแก่ผู้มาเยือนแต่ยังมอบความรู้มอบประสบการณ์ที่มีค่าสามารถนำไปต่อยอดได้ในชีวิตจริงที่โครงการลูกพระดาบสสมุทรปราการตามพระราชดำริศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ใช้ธรรมชาติรอบตัวเป็นห้องเรียนตามแนวทางพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่นี่คุณจะได้พัฒนาทักษะและเรียนรู้เทคโนโลยีหลากหลายจากการลงมือทำจริงทั้งการเกษตรแบบผสมผสานการประมงการปศุสัตว์รวมถึงหลักสูตรวิชาชีพต่างๆทั้งงานช่างงานเคหบริบาลพร้อมซึมซับแนวทางการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ช่วยให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
2: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
3: คุณไอเดียสุชาดาบอกว่าสสชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยที่เป็นผู้หญิงมีดิฉันคนเดียว
4: แล้วถ้าพูดอย่างนี้ไม่แมนเลยแมนหรือเปล่าแล้วตบไมค์ลงโต๊ะคุณผู้ชมฮะเอางี้ผมเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนคือวันนี้การประชุมเนี่ยเป็นการพิจารณากระทู้ทั่วไปช่วงหนึ่งคุณรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเนี่ยกระทู้ของคุณรังสิมันโรมจริงๆถามรัฐมนตรีชัยชนกเป็นเรื่องการเสนอสินบน40ล้านบาทเรื่องเก่าแล้วล่
3: ะ
4: ซึ่งช่วงที่รัฐมนตรีชัยชนกชี้แจงเนี่ยเอาจริงๆถ้าฟังก็เนื้อหาคล้ายเดิมแต่ปรากฏช่วงหนึ่งรัฐมนตรีชัยชนกเนี่ยไปพาดพิงถึงสสสมุทรปราการพรรคประชาชนบอกว่าสสสมุทรปราการพรรคประชาชนก็พัวพันกับเว็บพนันคุณรังสิมันต์โรมขึ้นเลยขึ้นบอกว่าไม่มีครับสสสมุทรปราการพรรคประชาชนไม่มีเกี่ยวข้องอะไรแน่นอนกับเรื่องสแกมเมอร์ควรจะตรวจสอบด้วยใจเป็นธรรมอย่าปกป้องกันเองนะครับแล้วถ้ารัฐมนตรีชัยชนกใจเป็นธรรมจริงๆเนี่ยขอให้ไปตรวจสอบสสชัยภูมิผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นสสที่สามีเขาเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์เป็นอาชญากรรมระหว่างประเทศทันใดนั้นเองคุณผู้ชมครับสสไอเดียฮะคุณสุชาดาสางแทนทรัพย์สสชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยลุกขึ้นใช้สิทธิพาดพิงดิฉันไม่ยอมสสชัยภูมิผู้หญิงมีคนเดียวค่ะคือดิฉันพูดแบบนี้ไม่แมนเลยถ้ามีหลักฐานก็เอามากางสิคะดิฉันไม่ยอมท่านต้องถอนนะคะถ้าท่านเป็นลูกผู้ชายเพราะดิฉันเสียหายทีนี้สสรังสิมันต์โรมก็ไม่ปฏิเสธว่าพูดจริงก็ถ้าเนี่ยหลักฐานมันมีอยู่แล้วเดี๋ยวจะเอาหลักฐานมาเปิดจะไม่ทันพูดจบเลยอะสสสุชาดาเปิดไมค์สวนเลยเปิดมาเลยสิหลักฐานเปิดมาเลยแล้วช่วงนี้เองคุณผู้ชมฮะดิฉันไม่ยอมนะคะตบไมค์ลงโต๊ะประธานณขณะนั้นนะฮะคุณมัลลิกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาทำหน้าที่ประธานก็บอกให้สสรังสิมันต์โรมถอนคำพูดนะเพราะอันนี้พาดพิงถึงเขาชัดเจนสสรังสิมันต์โรมก็ยืนยันครับว่าก็พูดด้วยเนื้อหาที่เป็นข้อเท็จจริงแล้วก็มีหลักฐานแล้วก็ไปบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับความเป็นแมนนะไอ้เรื่องลูกผู้ชายลูกผู้หญิงอะไรเนี่ยตอนนี้ทุกคนเท่าเทียมคุณสุชาดาเปิดไมค์สวนอีกฮะแต่ดิฉันเสียหายคือดิฉันเนี่ยเสียหายทั้งครอบครัวทั้งตัวเองทั้งสามีจนที่สุดคุณผู้ชมฮะคุณกรวีปริศนานันทกุลสสอ่างทองพรรคภูมิใจไทยลุกขึ้นประท้วงประธานฮะประธานก็เลยยืนยันให้คุณรังสิมันต์โรมถอนเมื่อคุณโรมไม่ถอนประธานไล่คุณโรมออกจากห้องประชุมแล้วช่วงท้ายเนี่ยคือมันอึ้งประธานเนี่ยบอกตำรวจดูด้วยนะอย่าให้สสรังสิมันต์โรมกลับเข้ามาอีก
5: ทำกันสักหน่อยนะฮะท่านน่าจะลงไปตรวจสอบสสชัยภูมิผู้หญิงคนหนึ่งฮะซึ่งเป็นสสที่อาจจะมีสามีนะฮะที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์เป็นอาชญากรรมระหว่างประเทศนะฮะคือเราโอเคครับกับการใช้กฎหมายเพื่อปราบปรามทุนสีเทาแต่ถ้าท่านจะใช้กฎหมายก
2: ็สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ ใน

0: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
2: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
5: อย่างนี้ก็ต้องพี่เสือดาวยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอไม่เติมแอลกอฮอล์และน้ำตาลและเขายังมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
6: ฮะมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมด้วยเหรอ
7: ใช่ยาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมสรรพคุณเดียวกันช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอแล้วเธอชอบแบบไหนล่ะคำเตือนในฉลากและเอกสารผลิตภัณฑ์กำกับก่อนใช้
4: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
8: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
9: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ที่024249755
10: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
0: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: กาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: อ้าวสายต่อไป
2: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
1: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอ้าวสายต่อไป
3: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
4: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
5: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับกระแสวันนี้ครับยังคงอยู่กับเรื่องราวของน้ำท่วมนะครับวันนี้ผู้ชมครับเราจะไปดูสถานการณ์ของน้ำทางเหนือที่ไหลลงมานะฮะจากแม่น้ำหลายสายนะครับก็จะลงมาที่ทางเขื่อนเจ้าพระยานะครับแล้วก็ยังมีในมุมของทางฝั่งของตัวบางปะกงนะฮะที่ไหลหลากลงมาก็ทำให้ท่วมในช่วงของบางปะกงไม่ว่าจะลงมาไอ้ตรงส่วนของฉะเชิงเทรานะฮะหรือนครนายกต่างๆนานานะครับแล้วก็ยังมีทางฝั่งของตัวทางด้านซ้ายก็เป็นอุทัยอันนั้นก็เป็นสะแกกลาง
6: ครับ
5: นะฮะสะแกกลางที่ไหลมาแล้วก็ไปดันกับทาง
6: แม่น้ำเจ้าพระยา
5: แม่น้ำเจ้าพระยาเพราะมันจะเข้าเจ้าพระยา
6: ครับ
5: นะฮะแล้วเดี๋ยวดูภาพคุณผู้ชมนี่ผมจำคร่าวๆจากเมื่อวานเดี๋ยวไปดูครับวันนี้ว่าความคืบหน้าจะเป็นยังไงแล้ววันนี้ครับเราจะไปคุยกับทางฝั่งของตัวน้องทีนะก็เป็นคนที่เขียนแอปนะครับเตือนคนเตือนภัยคนที่อยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยนะวันนี้น้องมาพร้อมกับทางคุณท็อปนะฮะเป็นเพจเรารัก8ริ้วนะฮะสวัสดีทั้ง2ท่านครับ
7: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับท็อปครับสวัสดีครับทีครับแล้วก็วันนี้นะครับเรามีท่านธนาโรจน์วรรัตน์ประเสริฐนะฮะท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.มานั่งกับเรา
7: สวัสดีครับ
5: เดี๋ยวก่อนที่จะคุยกับ2ท่านขอคุยกับทางฝั่งของตัวท่านผอ.ก่อนผอ.ครับตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างฮะ
6: ครับก็จากที่เกิดฝนตกอีกครั้งหนึ่งนะครับที่สถานการณ์น่าจะคลี่คลายไปแล้วนะครับที่ลุ่มน้ำปิงนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำเนี่ยครับเพิ่มขึ้นนะครับจาก700เนี่ยนะครับไปเป็น 1,700
5: จาก700ไปเป็น 1,700 อันนี้ที่ตรงไหนฮะปิงเหรอ
6: ของแม่น้ำปิงครับวันเดียวนะครับวันเดียว
5: ครับ
6: ครับก็น้ำสุดนะครับก็เพิ่มพรวดลงมา
5: เดี๋ยวนะท่านเมื่อวานเนี้ยที่ผมนั่งคุยกับทางท่านรองเลขาท่านไปทูลไปเนี่ย
6: ครับ
5: เมื่อวานเนี้ยมันอยู่ที่700
6: ครับไม่ครับก่อนหน้านี้นะครับ2วัน
5: เจ็ดร้อย
6: ครับ
5: แล้วเมื่อวานฝนตก
6: ครับตกเกิดเหตุการณ์มาแล้วนะครับในวันที่29นะครับแล้วก็ส่งผลให้น้ำเนี่ยกำลังเคลื่อนตัวมา
5: ครับ
6: ครับเคลื่อนตัวมาณขณะนี้เคลื่อนตัวมาถึงที่นครสวรรค์แล้ว
5: ครับ
6: ครับก็เราคาดการณ์ว่าจะสูงสุดนะครับในวันนี
5: ้ก็คือ
6: วันนี้ครับวันนี้ครับ
5: ถูงเท่าไหร่ครับประมาณ
6: ปริมาณที่ผ่านนะครับ 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
5: 2,600 ลูกบาศก์เมตรนะครับ
6: ครับ
5: อันนี้คือปิง
6: มารวมแล้วครับมารวมที่นครสวรรค์แล้ว
5: อ๋อ
6: ไหลมารวมนครสวรรค์แล้วครับตอนนี้ 2,600 นะครับมวลน้ำวันนี้มาถึงนครสวรรค์แล้ว
5: ครับ
6: จากนี้ไปครับก็จะเคลื่อนตัวไปถึงเขื่อนเจ้าพระยา
5: ครับ
6: นะครับในวันพรุ่งนี
5: ้ลองดูภาพสินี่นะฮะอันนี้คือเป็นป่าสักนะ
6: เอา
5: ป่าสักยังไม่เอาสิ
6: ครับขอเจ้า
5: เขากำลังพูดเจ้าพระยาอยู่ก็เปิดป่าสักเลยลองดูนะ
6: ครับ
5: นี่นะฮะลองดูคุณผู้ชมครับเอาขอขยายอย่างเมื่อวานเลยนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพให้มันชัดขึ้น
6: ดูที่นครสวรรค์นิดหนึ่งครับครับ
5: ตายแล้ว
6: พี
5: ่นครสวรรค์เอา
6: ครับ
5: นี่ฮะคุณจำลองดูนะครับภาพเนี่ยก็คือในนี้นี่เราจะเห็นไหมฮะบึงบอระเพ็ดที่เป็นสีแดง
6: ครับ
5: นะฮะเมื่อวานมันยังไม่แดงเลยนะ
6: ครับ
5: เมื่อวานที่ทางฝั่งของขั้นไปทูลมาเนี่ยมันยังไม่แดงอย่างนี้นะ
6: ครับตอนนี้เต็มแล้วครับของบึงบอระเพ็ด
5: เมื่อวานมันเป็นศูนย์อยู
6: ่ครับอันนี้อาจจะไม่ได้อัปเดตครับแต่นี้อัปเดตแล้วคร
5: ับ
6: อ
5: ันนี้อัปเดตแล้วนะ
6: ครับ119%
5: เนี่ยครับ119%นะครับคือเต็มแล้วร่วมล้นมาแล้ว
6: ครับก็ในส่วนนี้ครับน้ำที่ผ่านนครสวรรค์ครับ2610ครับลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับที่รวมมาจากปิงแล้วนะครับปิงตอนนี้ลดลงแล้ว
5: ครับ
6: มวลน้ำก้อนนี้มาถึงนครสวรรค์แล้วนะครับวันพรุ่งนี้จะเคลื่อนตัวไปถึงเขื่อนเจ้าพระยา
5: ครับ
6: นะครับ
5: คุณผู้ชมลองดูนะฮะปิงเนี่ยอยู่ด้านล่างซ้ายมือของคุณผู้ชม
6: ครับ
5: แม่น้ำปิงเห็นไหมฮะขึ้นไปตรงกลางเนี่ยเป็นยมนะแล้วก็ข้างบนขึ้นไปตรงเหลืองๆเห็นไหมฮะช่วยหยุดภาพนิดนึงได้ไหมครับไม่ต้องเลื่อนแล้วได้ไหมครับข้างบนเนี่ยเห็นไหมฮะเป็นน่านสามสายหลักเนี้ยมันไหลมารวมกันนะครับอยู่ตรงหลังบึงบอระเพ็ดเห็นไหมฮะที่เป็นแอ่งน้ำตรงนั้นเลย
6: ครับ
5: ตรงจุดนั้นคือนครสวรรค
6: ์ครับ
5: คุณผู้ชมครับคือนครสวรรค์เพราะฉะนั้นตอนนี้นครสวรรค์หนักหนาสาหัสไหมฮะ
6: ไม่หนักครับเพราะว่า
5: เพราะมันมีแหล่ง
6: ยังอยู่ในตลิ่ง
5: ยังอยู่ในตลิ่งนะ
6: ครับ
5: โอเคแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวมันจะมาแล้ว
6: กับอีกหนึ่งวัน
5: อีกหนึ่งวันจะมาที
6: ่เขื่อนเจ้าพระยา
5: ครับ
6: นะครับพอก่อนถึงเขื่อนเจ้าพระยานะครับก็จะมีในส่วนของลุ่มน้ำสแกกังนะครับวันนี้สแกกังเนี่ยนะครับปริมาณน้ำเนี่ยนะครับตอนบนลดลงมาแล้วมารวมอยู่ที่เขื่อนวังร่มเกล้า
5: ครับ
6: นะครับจากฝั่งซ้ายนะครับก็ณขณะนี้นะครับเราเช็คกันเมื่อเช้าเนี่ยครับปริมาณน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะเริ่มแล้วครับเริ่มที่จะควบคุมได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะต้องเริ่มหลีบานชะลอลงนะครับในขณะที่มวลน้ำจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับจะขึ้นมาถึงพรุ่งนี้นะครับเพราะเพื่อที่จะไม่ให้น้ำมันมาเสริมร่วมกันนะครับเหมือนเป็นการจัดจราจรครับว่าวันนี้ขอไปก่อนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้จะเริ่มปรับลดลงนะครับพยายามควบคุมลดลงนะครับเพราะว่าปริมาณน้ำที่ตอนบนเนี่ยไม่มีเสริมแล้วนะครับก็จะไม่ส่งผลให้น้ำในเขื่อนบางลูกก้าวเนี่ยล้น
5: ครับ
6: ในส่วนนะครับพอมาถึงหน้าเขื่อนเนี่ยนะครับเรามีการผันน้ำออกไปนะครับทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกนะครับตอนนี้เต็มศักยภาพเลยครับ600นะครับลูกบาศก์เมตรต่อวิน
5: าทีออกไปตั้งจุดไหนฮะ
6: มันจะมีคลองทางด้านฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับ
5: หลังจากตรงจุดนครสวรรค์ใช่ไหม
6: ใช่ใช่ครับ
5: หลังบึงบอระเพ็ดนั่นนะฮะที่เป็นน้ำท่อฟ้าอยู่นั่นนะ
6: ครับบริเวณเหนือเขื่อนใช่ไหมครับก็จะมีเส้นทางน้ำออกไปทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับก็จะเป็นคลองชัยนาทป่าสักนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับก็จะเป็นแม่น้ำท่าจีนนะครับแม่น้ำน้อยนะครับแล้วก็คลองมะขามท่าอู่ทอง
5: ครับด้านบนป่าสักน่ะคือ109%เห็นไหมฮะ
6: ครับ
5: ตรงเลขช่อง3นั่นนะฮะ
6: ครับ
5: อันนั้นคือยังไงฮะ
6: ในส่วนของป่าสักครับก็
5: ไม่ต้องเลื่อนแล้วครับอยู่งั้นเดี๋ยวผมอธิบายได้เดี๋ยวเลื่อนมันจะยิ่งไปงงไปเอาให้จะได้เห็นเอาโอเคตรงนี
6: ้ได้เขื่อนป่าสักนะครับ 109% ละแสดงว่าเกินความจุ
5: ครับ
6: นะครับก็ในช่วงที่ผ่านมาครับที่ย่อมความกดอากาศต่ำพาดผ่านมาเนี่ยนะครับ24 25 26เนี่ยนะครับก็เราหน่วงไว้นะครับโดยที่ลดการระบายน้ำของเขื่อนเพื่อช่วยในพื้นที่ตอนล่างนะครับวันนี้เหตุการณ์ผ่านไปแล้วนะครับน้ำก็ไหลเข้ามาเต็มเขื่อนป่าสักแล้วนะครับวันนี้นะครับจำเป็นที่จะต้องมีการเพิ่มการระบายน้ำนะครับจากตรงนี้ครับเราก็พยายามที่จะบริหารจัดการเพื่อที่จะไม่ให้น้ำออกมามากนักนะครับเมื่อเช้านี้นะครับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนป่าสักนะครับ500กว่าลูกบาศก์เมตรวันนี้ลดลงมาเหลือ400นะครับเพราะฉะนั้นเราก็คาดการนะครับในส่วนของปริมาณน้ำไหลเข้าเนี่ยนะครับอาจจะอยู่ที่ประมาณ300นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะไม่ให้เขื่อนป่าสักนะครับวิกฤตมากไปกว่านี้นะครับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มมาเนี่ยนะครับแผนเดิม400นะครับลูกบาศก์เมตรนะครับก็จะอยู่สักประมาณ300
5: ครับ
6: เพื่อที่จะไม่ให้กระทบ
5: ท่านผอครับคือถ้าเกิดเราจะอธิบายแบบให้ชาวบ้านเข้าใจแบบง่ายๆเลยเนี่ยคือมันท่วมหรือไม่ท่วมดีกว่าคือถ้าเกิดบอก400 500บางทีผมว่าคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะฮะผมเอาเป็นจุดๆเลยเนี่ยตรงป่าสักเนี่ยมันไปกระทบจังหวัดอะไรยังไงบ้าง
6: ครับก็ป่าสักนะครับบริเวณท้ายเนี่ยก็จะมีลพบุรี นะครับสระบุรี
7: จะท่วมไหมฮะ
6: บริเวณพื้นที่ตอนท้ายไม่ครับจะมาส่งผลกระทบนะครับบริเวณของท้ายเขื่อนป่าสักลงมา
7: ท้ายเขื่อนป่าสักลงมานะ
6: ก็คือบริเวณเขื่อนพระราม6
7: ตรงพระราม6ตรงนั้นนะ
6: ครับ
7: เห็นไหมคุณผู้ชมลงมาเนี่ยน้ำตรงนั้นจะท่วมใช่ไหมฮะ
6: ครับก็จะได้รับผลกระทบณขณะนี้ก็มีน้ำล้นเข้าไปแล้วนะครับ
7: ครับ
6: ครับก็หากเรามีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยนะครับเป็นอีกสัก300เนี่ยนะครับก็จะส่งผลให้พื้นที่ทางด้านท้ายเนี่ยนะครับมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ
7: ตรงจุดนั้นมีอะไรบ้างครับมี
6: ก็จะมีชุมชนนะครับวัดสตือนะครับแล้วก็ประชาชนที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำนะครับก็จะได้รับผลกระทบนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณสัก50เซนติเมตรนะครับ
7: อันนั้นอยู่ในแถวอยุธยาใช่ไหม
6: ใช่ครับพระนครศรีอยุธยา
7: เอาให้ชัดๆอย่างนี้เลยฮะคือคนจะได้เข้าใจ
6: ครับ
7: อยุธยา
6: ครับ
7: คือจะถูกผันพัดน้ำจะผ่านไปจากทางป่าสักจะเข้าตรงนี้ก่อนผมเอาเป็นจุดนะ
6: ใช่ครับ
7: อยุธยาเนี่ยท่วมแน
6: ่สูงขึ้นไปอีก50เซนติเมตร
8: ครึ่งเมตร
6: ครับก็จะล้นลงมาครับล้นครับ
7: ล้นฮะ
6: ครับ
7: อาจารย์ไม่กล้าพูดผอ.ไม่กล้าพูดว่าท่วม
6: ก็นั่นแหละครับก็คือท่วมกับล้นก็คือตัวเดียวกันแหละครับนั่นแหละครับครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ทางจังหวัดนะครับเรามีการประชุมหารือกันนะครับในการเตรียมความพร้อมนะครับก็ในส่วนนี้ครับจังหวัดก็ไปดูในส่วนของพื้นที่ต่ำนะครับแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์นะครับพื้นที่ต่ำจริงๆนะครับที่ประชาชนอยู่ในริมตลิ่งนะครับก็มีการที่จะอพยพนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายออกมา
7: คืออันนี้เป็นการเตือนเลย
6: ครับ
7: นะฮะคือเราไม่ต้องมาบอกว่าเฝ้าระวังเลย
6: ค
7: ือท่วมคือท่วมตรงนี้คือท่วมเพราะฉะนั้นประชาชนจะได้ตระหนักแล้วก็เตรียมตัวเลย
6: ครับ
7: เอาขึ้นที่สูงจะหลบจะเลี่ยงจะอพยพกันออกมาก่อนจะได้รู้นะฮะคือถ้าเกิดเราจะไปบอกว่าเดี๋ยวล้นเดี๋ยวอะไรคือชาวบ้านอาจจะไม่เข้าใจเหมือนกับที่ผ่านมาถ้าเกิดจะไปนั่งบอกว่าเฝ้าระวังเตรียมเอาเลยนะตรงนี้มันจะท่วมก็คือมันจะท่วมแล้วตรงนี้หลบหนี
6: ครับ
7: ถูกไหมอาจารย
6: ์ใช่ครับ
7: พอ
6: ใช่ครับ
7: ตรงจุดนี้นะฮะอยุธยามีอะไรบ้างครับตรงนั้นที่เราจำเป็นต้องบอกเขา
6: ครับก็ในส่วนตรงนี้ครับก็น้ำเนี่ยครับจะหลากมาเข้าตัวเมืองนะครับตัวเมืองของพระนครศรีอยุธยานะครับบริเวณด้านข้างนะครับแล้วก็น้ำในส่วนนี้ครับจะไปรวมกันที่บางไทรนะครับ
7: อันนี้
6: ผมขออนุญาตกลับไปในส่วนของเขื่อนเจ้าพระยาก่อน
7: ครับ
6: นะครับเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะครับก็แผนเรานะครับจากการประเมินปริมาณน้ำเนี่ยเขื่อนเจ้าพระยาต้องระบายน้ำไปถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับวันนี้ 2,003นะครับแล้วก็จะมีการขยับนะครับวันละ100นะครับวันละ100นะครับอีก2วันนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบเพิ่มนะครับก็คือพระนครศรีอยุธยา
7: อีกแล้ว
6: ครับซึ่งเป็นพื้นที่จุด
7: มาสองฝั่งเลย
6: ใช่ครับ
7: มันมาสองฝั่งเลยมันมาทางป่าสักด้วย
6: ครับ
7: ป่าสักผันมาปุ๊บเนี่ยฮะมาอย่างนี้เดี๋ยวกล้องเจาะให้หน่อยก็ได้นะครับป่าสักมาอย่างนี้เนี่ยฮะมาอย่างนี้เสร็จปุ๊บทางเจ้าพญาก็มาอย่างนี้เขื่อนเจ้าพญามาอย่างนี
6: ้
7: มาประจบกันอย่างนี
6: ้ใช่ครับ
7: มาดันกันอยู่ตรงนี้
6: ใช่ครับ
7: พอดันเสร็จปุ๊บน้ำก็
6: ครับ
7: อยุธยาโดน
6: ใช่ครับก็ผมเช็คตัวเลขเมื่อเช้าครับก็แถวเสนานะครับน้ำเพิ่มขึ้นมาประมาณ10เซนติเมตรนะครับจากการที่เรามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำไปนะครับก็จะอยู่ในเกณฑ์สัก 20-30 เซนติเมตรนะครับโดยเฉพาะบริเวณอำเภอเสนาที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ
7: อันนี้คือเฉพาะน้ำเหนือนะเราคุยถึงน้ำเหนือก่อนถูกไหม
6: ครับ
7: ยังไม่รวมปริมาณของฝน
6: ครับ
7: ที่จะตกมาเนี่ย5 6 7 8นี
6: ้ครับ
8: ใช
7: ่ซึ่งที่อาจารย์ที่ท่านผอ.ติดอาจารย์ตลอด
6: ครับ
7: ที่ท่านผอ.พูดมาอันเนี้ยคือมันเฉพาะน้ำเหนือที่ดันมาแล้วแนวโน้มมันเป็นอย่างนั้นแน่นอนอยู่แล
6: ้
7: วแต่ถ้าฝนตกลงมาบวกเข้าไปอีก
6: ครับอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตต่อก่อนต
7: ่
6: อไปก่อนครับว่าน้ํา2สายเนี่ยครับจากเจ้าพระยาตัวหลักนะครับกับป่าสักที่ไหลมารวมนะครับก็จะมีปริมาณสัก3,000 นะครับลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่บางไทรประมาณ 3,000 3,000 นี่เปรียบเทียบว่าอย่างนี้ครับตัวเลขที่เราดูกันครับว่าถ้าประมาณนี้เนี่ยนะครับมันจะมีผลกระทบกับกรุงเทพมหานครไหมนะครับ 3,000 เนี่ยนะครับก็จะระดับน้ำที่กรุงเทพมหานครเนี่ยจะอยู่ที่ระดับ2เมตรเศษๆนะครับซึ่งก็ต่ำกว่าพนังกั้นของกรุงเทพมหานครครับประมาณสัก 40-50 เซนติเมตรครับก็เพราะนั้นปริมาณน้ำสถานการณ์ณขณะนี้ที่น้ำกำลังขึ้นตัวลงมาเนี่ยนะครับกรุงเทพมหานครนะ
7: ครับ
6: สามารถที่จะรองรับหรือกันในส่วนของพื้นที่เศรษฐกิจได้นะครับ
7: คือกรุงเทพท่านผอ.จะบอกว่ามันจะไม่ท่วมหรอ
6: ไม่ท่วมครับ
7: อาจารย์ท่านผอ.ยืนยันอย่างนั้นนะ
6: ยืนยันแน่นอน
7: แล้วถ้าเกิดฝนมันตกลงมาหนักอีก
6: ันนี้ฝนนะครับเดี๋ยวปัจจัยเติมนะครับปัจจัยเติมถ้าเป็นตัวเลขของฝนที่คาดการว่าจะเอาเข้ามาเนี่ยนะครับตกบริเวณผ่านมากรุงเทพมหานครในวันที่5 6 7ครับกรุงเทพมหานครนะครับหรือขึ้นไปในส่วนของภาคกลางอันนี้เราไม่กังวลนะครับยกเว้นอย่างเดียวนะครับน้ำในส่วนนี้ไปเติมในส่วนของเขื่อนป่าสักนะครับแต่จากการคาดการณ์นั้นบริเวณเหนือเขื่อนป่าสักไม่มีนะครับจากการคาดการณ์ไม่มีฝนตกเพิ่มนะครับแต่ฝนในส่วนนี้จะขยับไปตกในส่วนของฝั่งตะวันตก
7: ฝั่งตะวันตกนะ
6: ครับฝั่งตะวันตก
7: ตะวันตกก็จะมาอีกมุมนึง
6: ครับ
7: อีกมุมนึงก็จะเป็นพวกสะแกกลาง
6: ใช่ครับเราหวังว่าจะไม่ไปตกนะครับของสะแกกลางซึ่งมันก็เฉียดว่าจะมีสะแกกลาง
7: ถ้าสะแกกลางก็จะไปกระทบกับอุทัยลงมาสุพรรณ
6: ครับตัวนี้จะตกลงมาเหนือเขื่อนเจ้าพระยาครับถ้าอุทัยกับกำแพงเพชรนะครับซึ่งถ้าตกบริเวณนี้นะครับน้ำจะหลากมาเร็วเพราะว่าวางตัวอยู่ฝั่งเขานะครับใกล้ฝั่งเขานะครับลำน้ำเพราะนั้นตกมาปุ๊บลงมาแม่น้ำเจ้าพระยาเลย
7: ครับ
6: ครับ
7: โอเคเดี๋ยวพักกันสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะฮะพักสักครู่เดียวครับ
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
9: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
10: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
12: นาทีนี้กล้องอะไรประหยัดสุด
13: ๆว้าตาชิกล้องวีซิมไงกล้องวงจรปิดพลังงานโซลาร์เซลล์ยุคใหม่ไร้สายไร้ซิมการ์ดดูออนไลน์ฟรี30กิกะไบต์นานสูงสุด3ปีไม่เสียรายเดือนภาพสีคมชัดตลอด24ชั่วโมงกล้องหมุนรอบทิศทางมาพร้อมระบบตรวจจับมนุษย์และระบบ two-way talk พูดโต้ตอบผ่านตัวกล้องได้เลยแข็งแรงทนแดดทนฝนช่วยให้ชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัยยิ่งขึ้นและรับประกัน limited lifetime warranty สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วน1795
12: วาตาชิไม่ซื้อไม่ได้ละ
14: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
15: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
16: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว
14: แอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคริเออร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอสเย็นดีมีคืนติดแอร์แคริเออร์เทควีหรือเทคเอสรับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลยแคริเออร์เทควีและเทคเอส
17: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
0: โหนกระแสจากช่อง3กด33
18: สนับสนุนโดย
19: อาหารแมวคานิวา
20: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวา
18: เฮิร์บมิราเคิลออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
7: คุณผู้ชมครับเรายังพูดคุยถึงเรื่องราวของจับตาน้ำเหนือนะฮะที่จะหนุนขึ้นมานะครับแล้วก็จะทำให้ผลกระทบเนี่ยเกิดขึ้นหลากหลายจังหวัดคุณผู้ชมครับคือในครั้งนี้ต้องบอกว่ามันจบกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายต้องใช้คำแบบนี้เลย เพื่อให้คุณผู้ชมลองได้เข้าใจ เพราะบางทีเนี่ยมันมาจากป่าสักก็มามุมนี้มาจากฝั่งปิงอะไรก็อาจจะชะลอได้น้อยหน่อยเพราะน้ำมันไม่ได้มาก แต่เนี่ยมันมาทุกจุด มันก็เลยมารวมแล้วก็ดันตอนนี้ดันเข้ามาแล้วมันต้องมาผ่านที่กรุงเทพ
6: ครับ
7: นะฮะแล้วก็จะไปออกอ่าวไทยทางน้ำผ่านคุณผู้ชมง่ายๆแต่ละจุดแต่ต่อทางน้ำผ่านแต่ละจุดเขาก็จะมีตัวกั้นตัวกั้นคืออะไรก็คือเขื่อนคือเขื่อนที่จะผันน้ำออกมานะฮะว่าผันมาเท่านี้พอก่อนนะหยุดก่อนหรือผันออกมาเพื่อให้น้ำข้างบนเนี่ยมันได้ระบายตัวออกมาถ้าปล่อยมากไปน้ำทางนี้ก็จะท่วมอีก
6: ครับ
7: ปล่อยน้อยไปไอ้ทางนู้นก็ท่วมอีกมันก็ต้องค่อยๆดู
6: ครับ
7: นะฮะค่อยๆดูว่าจะผ่อนตรงไหนตรงนี้มากตรงนี้น้อยตรงนี้มันต้องสมานสามัคคีกันดูกันให้พร้อมว่าจะปล่อยตรงจุดไหนเท่าไหร่ผมอธิบายแบบชาวบ้านแบบนี
6: ้ครับ
7: ถูกไหมฮะ
6: ครับ
7: ถูกนะฮะ
6: ขอบค
7: ุ
6: ณครับ
7: อันนี้นะครับนี่คือเส้นทางน้ำเหลือมาแบบนี
6: ้ครับ
7: เห็นไหมฮะคุณผู้ชมปิงวังยมน่าน
6: ครับ
7: แล้วก็ป่าสักอยู่ขวามือด้านล่าง
6: ครับ
7: เห็นไหมฮะทีเนี้ยพื้นที่ที่จะออกมานะหลังเขื่อนเจ้าพระยาลงมาข้างล่างนี่ถือว่าหลังเขื่อนใช่ไหมอาจารย์ท่านผอ.
6: ท้ายเขื่อน
7: ท้ายเขื่อนหน้าเขื่อนคือข้างบน
6: ครับ
7: ถูกไหมฮะท้ายเขื่อนลงมาก็จะมีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพ
6: ครับ
7: สมุทรปราการ
6: สมุทรปราการครับ
7: จุดเนี้ยมีผลกระทบ
6: ครับบริเวณริมตลิ่งครับ
7: บริเวณริมตลิ่งนะฮะอยุธยานี่โดนแน
6: ่ครับ
7: โดนแน่ๆเพราะมันเป็นจุดน้ำที่มันหนุนกันตรงนั้นเลย
6: ครับมารวมมาหนุนเลยครับ
7: นะครับปทุมละฮะปทุมก็หนักนะ
6: ครับปทุมก็กับจะล้นคันนะครับในสิ่งที่เป็นคัน
7: ที่เขาบอกว่าจะเข้ามาคลอง6คลองอะไรนั่นใช่ป่ะฮะคลอง6วา
6: คนละส่วน
7: ตรงนี้คนละส่วนนะ
6: คนละส่วนครับ
7: อ่ะโอเคอันนี้ตรงจุดหนึ่งนะฮะ
6: ครับ
7: ต่อไปเราไปดูแม่กลอง
6: ครับ
7: ใช่ไหมฮะผอ.ดูแม่กลองให้ผอ.ท่านอธิบายแม่กลอง
6: ครับในส่วนของแม่กลองนะครับภาพนี้ครับก็จากสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมา26-27นะครับฝนตกสะสมค่อนข้างวันละ200มิลลิเมตรนะครับแล้วก็หลากลงมานะครับบริเวณทางด้านท้ายเขื่อนนะครับณขณะนี้มวลน้ำเนี่ยผ่านเขื่อนแม่กลองไปแล้วนะครับบริเวณทางด้านท้ายนะครับและณขณะนี้ครับกำลังขึ้นตัวไปจังหวัดราชบุรีนะครับณขณะนี้วันนี้ครับเมื่อเช้านี้นะครับน่าจะถึงในส่วนของสมุทรนะครับสงครามเรียบร้อยแล้วนะครับปริมาณน้ำนะครับก็ณขณะนี้ที่เริ่มท้นนะครับก็จะไม่เพิ่มมากไปกว่านี้แล้วนะครับในทั้ง2จังหวัดเลยครับราชบุรีนะครับแล้วก็จังหวัดสมุทรสงคราม
7: ราชบุรีตัวนี้ก็หนักอยู่นะ
6: ครับก็จะอยู่ในลักษณะของการทรงนะครับหรือเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยเท่านั้นครับ
7: แต่ยังไม่ลดในเร็วๆนี
6: ้ครับอันนี้การลดเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่เขื่อนแม่กลองนะครับซึ่งเป็นตัวรวมน้ำจากตอนบนนะครับเขื่อนแม่กลองเนี่ยนะครับก็ณขณะนี้ครับปริมาณน้ำนะครับที่ไหลเข้ามาเนี่ยนะครับสามารถที่จะควบคุมได้แล้วนะครับไม่มาเติมต่อเนื่องจนจะล้นเขื่อนแม่กลองนะครับก็สามารถที่จะเริ่มควบคุมนะครับการระบายน้ำของเขื่อนแม่กลองได้แล้วนะครับแล้วก็มีแนวโน้มนะครับที่จะพยายามปรับลดการระบายลงเรื่อยๆนะครับต่อจากนี้ไปนะครับก็สถานการณ์ในส่วนของน้ำบริเวณทางด้านท้ายเขื่อนแม่กลองนะครับจะเริ่มดีขึ้นนะครับนอกจากนั้นครับในส่วนช่วงที่ผ่านมานะครับเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับก็จะเป็นในส่วนของฝั่งซ้ายครับเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับก็นะครับในช่วงที่ผ่านมาครับ
7: เ
6: รา
7: บนนะฮะ99%
6: นะครับในช่วงที่ผ่านมาเราปิดบานเลยครับเพื่อช่วยบริเวณพื้นที่ด้านท้ายที่เกิดผลกระทบอยู
7: ่
6: นะครับก็ในขณะนี้น้ำขึ้นมา 99%นะครับก็วันนี้ครับวันที่1นะครับเราได้มีมตินะครับร่วมกันจากการพิจารณาแล้วครับว่าจะต้องเปิดการระบายน้ำนะครับจากเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับก็มติเราร่วมกันครับคิดว่าประมาณ40นะครับก็จะสามารถควบคุมน้ำไม่ให้ล้นเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับ
7: มันต้องล้นอยู่แล้วนะ
6: ครับใช่ครับเพราะนั้นจำเป็นที่จะต้องมีการเปิดระบายลงมานะครับก็จะเปิดมาสักประมาณ40ล้านเนี่ยนะครับก็จะค่อยๆทยอยเปิดมานะครับโดยที่จะไม่ให้น้ำเนี่ยเพิ่มสูงนะครับในระดับที่จะมาท่วมเหมือนครั้งที่ผ่านมานะครับก็จะพยายามควบคุมน้ำให้อยู่ในลำน้ำนะครับปริมาณน้ำที่ปล่อยมาเนี่ยจะตามไม่ทันนะครับกับมวลน้ำที่กำลังเคลื่อนตัวผ่านเขื่อนแม่กลองไปแล้วนะครับ
7: ทีนี้ถ้าเกิดว่าเปิดเขื่อนตรงวชิราลงกรณ์ตรงนี้ใช่ไหมฮะเพื่อระบายน้ำออกมาเนี่ยมันจะถ้าสมมติว่ามันจะมีฝนตกลงอีกผลกระทบมันจะไปตกอยู่ตรงไหนกาญจนบุรี
6: ครับก็กาญจนบุรีครับก็เราประเมินนะครับพยายามที่จะประเมินว่าในส่วนของการคาดการณ์ล่วงหน้านะครับจากฝนการคาดการณ์ของหน่วยงานนะครับว่าจะมีน้ำมาเติมนะครับอีกนะครับมียังคงมีนะครับแต่ว่า เราเปิดระบายน้ำออกมาก่อนนะครับเพื่อที่จะพร่องการระบายน้ำนะครับแล้วก็รองรับฝนที่อาจจะเกิด
5: ครับนะครับพอเปิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาตามแควน้อย
6: ใช่ครับ
5: ถูกไหมฮะแม่น้ำแควน้อยที่ผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยฮะ
6: ครับ
5: เสร็จปุ๊บมาแควน้อยเสร็จปุ๊บมาตรงเคสิบเคสิบคือกาญจนบุรี
6: ครับ
5: ถูกไหมฮะ
6: ใช่ครับ
5: เนี่ยครับแล้วก็จะไหลต่อมาเรื่อยๆ
6: นะครับแล้วก็ไปรวมกันกับแควใหญ
5: ่แล้วไปรวมกับแควใหญ
6: ่นะครับแล้วก็ไหลผ่านไปเขื่อนแม่กลอง
5: ผ่านไปแม่กลองอีก
6: ครับแล้วก็ลงไปราชบุรีนะครับสมุทรสงคราม
5: ไอ้ตรงจุดนี้เองก็เลยทำให้ทางฝั่งท่านผอ.บอกว่าเพราะฉะนั้นราชบุรีเองเนี่ยน้ำจะยังคงทรง
6: ใช่
5: จะไม่ลดตอนนี้ยังไม่ลดแน่ๆ
6: ครับก็จะเริ่มปรับลดได้น่าจะเป็นนะครับวันพรุ่งนี้สถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นนะครับเพราะว่าระยะทางของน้ำนะครับที่จะเคลื่อนตัวไปผ่านราชบุรีเนี่ย12ชั่วโมงนะครับแล้วก็ไปสมุทรสงครามเนี่ยอีก12ชั่วโมงนะครับหรือ1วันนะครับจากเขื่อนแม่กลองไปนะครับเพราะฉะนั้นเขื่อนแม่กลองกำลังมีแผนในการปรับลดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์น้ำด้านท้ายก็จะเริ่มลดลงตามที่เรามีการปรับลดของเขื่อนแม่กลองครับ
5: ครับนะฮะอันนี้ในส่วนของทางฝั่งของตัวแม่กลองที่ให้ผู้ชมได้เห็นภาพกว้างๆนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้นี้เราไปดูของเจ้าพระยาแล้วอ
6: ัน
5: นี้เป็นแม่กลองแล้วต่อไปอาจารย์จะดูอะไรครับ
6: ก็ถัดมาน่าจะมาอีกฝั่งหนึ่ง
5: ครับ
6: ก็คือในลุ่มน้ำบางประกง
5: บางประกงนะบางประกงหรือจะไปสแกนกลางก่อนไหมเดี๋ยวบางประกงเขาต้องไปต่อเนื่องทางเขาเอาบางประกงก่อนนะ
6: ครับบางประกงครับ
5: เอา
6: เมื่อกี้สแกนกลางผมคุยรวมมา
5: ให้โอเคงั้นเอานี้ก็ได้ฮะอันนี้อ่ะ
6: ครับอันนี้เป็นในส่วนของบางประกงนะครับในช่วงที่ผ่านมาครับจะเป็นสีแดงทั้งหมดเลยนะครับลูกศรจะขึ้นเป็นสีแดงแต่ณขณะนี้เป็นลูกศรนะครับเริ่มลดลงและเป็นสีเขียวนะครับช่วงที่ผ่านมาล้นนะครับในทุกสายของลำน้ำเลยนะครับแล้วก็หลากมาท่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นกบิลบุรีนะครับนครนายกนะครับณขณะนี้นะครับน้ำเนี่ยมันเคลื่อนตัวลงมาแล้วครับมาผ่านที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับแล้วก็พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครับจากนี้นะครับแล้วก็ห่วงถัดไปนะครับก็คือบริเวณนะครับอำเภอบางคล้านะครับ
5: บางคล้านะครับตอนนี้เป็นไงบางคล้า
2: หนักมากครับเมื่อคืนอพยพกันทั้งคืนเลยครับ
6: ครับ
5: บางคล้าหนักมากนะครับตอนนี้
6: อำเภอคลองเขื่อน
5: คลองเขื่อนเป็นไง
2: ครับกำลังเริ่มเข้าครับกำลังเริ่มเข้าวันนี้ครับ
6: แล้วก็อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
2: บางน้ำเปรี้ยวโดนมา2วันแล้วครับ
6: ครับ
5: บางน้ำเปรี้ยว2วันแล้วนะ
6: ครับ
5: อันนี้เขาอยู่ในพื้นที
6: ่ครับ
5: เขาจะทราบเลยตรงไหน
2: ด้วยครับ
5: ใช่ไหมเป็นกู้ภัยด้วยแล้วพอนี้เขาไปตรงนั้นหมด
2: ใช่ครับ
6: ครับ
5: โอเค
6: ครับถ้าเราดูทางฝั่งขวานะครับก็จะมีคลองสียัดใช่ไหมครับคลองสียัดคลองระบม
5: คลองสียัด 94%
6: ครับ
5: อยู่ข้างบนนั้นขวามือ
6: ในช่วงที่ผ่านมาครับน้ำหลากมาจากฝั่งเขาฝั่งนี้ครับนะครับแล้วก็กำลังไปผ่านตัวเมืองนะครับของตัวจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับจะไหลไปรวมกันบริเวณหน้าเขื่อนบางประกงนะครับ
5: ครับ
6: นะครับ
5: อัน
6: นี้
5: จุดบริเวณอันนี้แม่น้ำบางประกงเห็นไหม
6: ครับ
5: คุณผู้ชม
6: ครับบริเวณหน้าเขื่อนบางประกงเนี่ยครับก็จะเป็นจุดรวมนะครับและเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะต่ำนะครับ
5: ครับ
6: หน้าเขื่อนบางประกงนะครับอันนี้พื้นที่3อำเภอก็คืออยู่หน้าเขื่อนบางประกงที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้นะครับบางค้านะครับคลองเขื่อนนะครับแล้วก็บางน้ำเปรี้ยว
5: ครับ
6: นะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังหลากมาถึงตัวฉะเชิงเทราแล้วนะครับจากด้านบนนะครับที่ณขณะนี้สถานการณ์น้ำเริ่มค่อยๆทยอยเพิ่มขึ้นนะครับแต่ไม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่ามันหลากลงมาบนพื้นที่ราบแล้วก็ค่อยระบายต่อมาครับ
5: ทีมงานแค่ผมขออนุญาตกว้างขึ้นอีกสักนิดนึงได้ไหมฮะผมอยากให้เห็นไปถึงนครนายกนิดนึง
6: ครับ
2: ครับ
5: เมื่อสักครู่เนี่ยฮะเดี๋ยวจะได้เห็นภาพ
2: อันนี้ครับซ้ายมือ
5: เห็นไหมฮะ
2: ขุนด่านอยู่ซ้ายล่างครับ
5: ขุนด่านอยู่ซ้าย
6: ครับ
5: ประจีน
6: ครับ
5: นครนายกอยู่ซ้ายมือข้างล่าง
6: ครับ
5: เห็นไหมฮะโอ้โหนี่มันเป็นจุด
2: รวม
5: เลยอ่ะ
6: ครับ
2: รอบทิศเลยครับ
5: รอบทิศเลยอ่ะพอ
6: ใช่ครับ
5: เนี่ยครับโอ้โหนี่คือจุดตอนนี้นครนายกนี่จมไปเลยนะ
2: จมไปเลยครับเพราะว่า
5: คือ
6: ใช่ครับ
5: คือมีคนที่อยู่นครนายกติดต่อผมมาบอกว่าจมเกือบทั้งจังหวัด
2: บ้านแฟนผมอยู่นครนายก
5: เป็นไงตอนนี
2: ้ดีขึ้นแล้วครับแต่ว่าณวันคืนวันศุกร์ก็คือแป๊บเดียวครับครึ่งคืนจากระดับน้ำที่ไม่มีครับก็ถึงหน้าอกในครึ่งคืน
5: และตอนนี้ฮะ
2: แห้งแล้วตอนนี้แห้งแล้ว
5: ตอนนี้แห้งแล้ว
2: แต่ก็กังวลอยู่ว่าจะเปิดเพิ่มหรือเปล่าเพราะ
5: แห้งเป็นบางจุดหรือ
2: เป็นบางจุดถ้าเกิดต้อง
5: แห้งเป็นบางจุด
2: ใช่ครับ
5: เพราะบางคนเดี๋ยวเขาจะบอกว่าผมยังไม่แห้งเลย
2: บางจุด
5: เดี๋ยวบอกแห้งแล้ว
2: ในเมืองอันนี้แค่ผมพูดถึงโฟกัสแถวๆในเมือง
5: แต่บางจุดในนครนายกเองเนี่ย
2: ยังมีระดับน้ำอยู่ครับ
6: ครับ
5: ยังมีระดับน้ำอยู่นะครับแต่ในมุมของตัวฉะเชิงเทราเองเป็นยังไงตอนนี
2: ้ตอนนี้น้ำกำลังหลากเข้าทุกทิศทุกทางครับแล้วก็ ทีแรกเนี่ยคนแปดริ้วปกติไม่เคยมีประวัติเรื่องน้ำท่วมเยอะอะไรขนาดนี้มาก่อนนะครับทุกคนค่อนข้างใจเย็นผมทำเพจเรารักแปดริ้วครับก็ทำข่าวทำรายงานระดับน้ำเนี่ยมา13ปีนะครับก็ไม่เคยมีประวัติอะไรอย่างนี้คนในแปดริ้วจะค่อนข้างใจเย็นแต่ตัวผมเองเนี่ยพอผมไปช่วยสักแก้วมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมเป็นกู้ภัยนกไปช่วยสักแก้วแล้วก็มาพนมสารคามท่าคลองท่าลาดแล้วก็ไปนครนายกบ้านแฟนผมเนี่ยโหผมเห็นมวลน้ำของทุกที่ว่ามันมากมายมหาศาลแบบสามารถล่มเมืองได้ทั้งเมืองไปหลายเมืองแล้วผมก็เห็นแผนที่เมื่อสักครู่นะครับว่ามันจุดศูนย์รวมน้ำเนี่ยมันคือบ้านผมเอง
6: ครับ
2: ผมก็เลยกลับมาตั้งหลักแล้วก็ทำพยายามที่จะทำยังไงก็ได้ที่จะเตือนทุกๆคนว่าบ้านเราคือพื้นที่รับน้ำนะแล้วเมื่อคืนนี่ครับก็บางค้าตอนนี้อำเภอบางค้าเนี่ยก็คือเรียบร้อยครับระดับหัวเข่าบ้างเอวบ้างอกบ้างก็น้ำค่อนข้างเยอะครับ
7: ครับนะฮะโอ้หนักเหมือนกันล่าสุดนะครับเพจทีลมฟ้าอากาศเขาลงบอกว่ามีข่าวดีจะแจ้งให้ทราบน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่นครสวรรค์เริ่มลดลงแล้วนะครับหากอาคาดหากฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเขื่อนเจ้าพระยาอาจจะปรับการลดการระบายน้ำลงว่าอย่างนั้น
6: ครับ
7: ตรงกันไหมฮะ
6: ก็ณขณะนี้มวลน้ำกำลังมายังลดไม่ได้ครับจะต้องเพิ่มไปถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับตอนนี้สภาพเขื่อนเจ้าพระยานะครับเราพยายามที่จะหน่วงน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเดิมเนี่ยนะครับระดับน้ำเหนือเขื่อนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 16.5 เราดันน้ำขึ้นไปถึงเกือบ18
7: เจ้าพยาขึ้นหน่อยดิฮะ
6: ครับประมาณ2เมตร50นะครับ
7: ครับ
6: นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนะครับก็เราก็จะพยายามหน่วงเอาไว้ให้ได้มากที่สุดนะครับตอนนี้มันหน่วงได้ไม่ได้แล้วนะครับมันมาเพิ่มมาเติมเพราะฉะนั้นน้ำจะล้นทางด้านเหนือเขื่อนนะครับถ้าล้นเหนือเขื่อนลงไปนะครับก็จะมีในเรื่องของนะครับความเสี่ยงในเรื่องของน้ำที่จะไปกัดเซาะคันถนนบริเวณด้านเขื่อนนี่ก็จะวิกฤตหนักไปอีก
7: ครับ
6: เพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องมีการค่อยๆเพิ่มผ่อนการระบายลงมานะครับจากการประเมินเนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
7: อันนี้ในกรณีที่ฝนไม่ตกหรือเปล่า
6: ไม่ตกครับเนี่ยตอนนี้ครับนะมวลน้ำกำลังมานี่แหละครับ
7: แล้วจะเกิดฝนตก
6: ครับก็ดูว่าตกเหนือเขื่อนไหมนะครับถ้าตกเหนือครับก็จะต้องมีปริมาณมากกว่านี้ครับ
7: เหนื่อยกว่านี
6: ้ครับเหนื่อยกว่านี้ครับ
7: ก็ภาวนาขออย่าให้ฝนตกตรงจุดเหนือเขื่อน
6: ครับก็เหมือนครั้งที่ผ่านมาครับเราดูแล้วปริมาณน้ำมวลน้ำกำลังมาแค่ 2,000 ถึง 2,200 นะครับเราคิดว่าน่าจะจบแล้วกลับไปตกอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นความเสี่ยงที่เราพยายามที่จะบริหารจัดการนะครับไม่กล้าที่จะมั่นใจว่ามันจะตกหรือไม่ตกอีกนะครับ
7: ครับผม
6: นะครับณขณะนี้นะครับความผันแปรของสภาพอากาศนะครับค่อนข้างมากนะครับเราติดตามดูนะครับว่าหรือการคาดการณ์ดูเนี่ยนะครับว่าจะไปเกิดที่นู่นที่นั่นอย่างไรเนี่ยบางครั้งก็เกิดในพื้นที่ที่เราไม่ได้คาดการนะครับอย่างเช่นครั้งนี้ครับฝนที่คาดว่าจะลงไปแล้วนะครับก็กลับมาตกในส่วนของลุ่มน้ำปิงอีกนะครับซึ่งเพิ่มขึ้นพรวดพราดนะครับก็อยากจะฝากในส่วนของเรื่องของสภาพอากาศนะครับที่มีความผันแปรบางพื้นที่ไม่เคยเกิดนะครับก็อย่านิ่งนอนใจนะครับก็ถ้ามีในส่วนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประกาศหรือการแจ้งเตือนนะครับหรือเซลวอดแคสนะครับของทางกรมอุตุนะครับพื้นที่เราไม่เคยเกิดเราก็ไม่เชื่ออย่างเงี้ยครับเป็นต้นขอให้ตระหนักนิดนึงครับว่าถ้ามีการแจ้งเตือนอย่างน้อยก็ตรวจสอบข้อมูลหรือคุยกับพวกเราในพื้นที่หรือหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ว่ามันจะเป็นไหมเกิดไหมนะครับเพื่อที่จะเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับ
7: ครับผมนะฮะ
2: ขอเติมนิดนึงครับพอดีตะกี้ท่านผอ.พูดถึงเรื่องเซลล์วอดแคสผมไปลงสระแก้วแล้วก็พนมสารคามนครนายกเซลล์วอดแคสมาช้าไปนิดนึงไม่นิดนะครับเพราะคือน้ำเข้าบ้านแล้วครับแล้วก็ไอ้ alert ขั้นสูงสุดที่ให้ออกจากบ้าน
7: อันนั้นต้องปพ
2: ใช่ครับปพถ้าเกิดชมอยู่ผมไม่ได้ตำหนินะครับแต่ว่า
7: ตำหนิได้เราเป็นประชาชนคนไทยเราเสียภาษีอันไหนที่เรารู้สึกว่าเราอยากให้เขาแก้ในมุมที่มันดีขึ้นเราบอกเขาได้เราไม่ได้ไปด่าไปทอ
2: ใช่ไม่ได้ด่า
7: เราแค่บอกว่าขอเร็วกว่านี้หน่อยได้ไหม
2: ใช่ครับ
7: เพราะบางทีน้ำท่วมไปแล้วปพเพิ่งแจ้ง
2: เพราะว่า
7: บอกเขาตรง
2: ๆผมไปลงพื้นที่มาเนี่ยอันขั้นสูงสุดที่มันแบบอะลามดัง alert ดังเนี่ยมันมาตอนที่น้ำมันเข้าบ้านมาแล้วถึงเอวถึงอกแล้วอันนั้นคือใครๆก็รู้ก็คืออยากให้เร็วกว่านี้อีกครับแล้วก็ที่ฉะเชิงเทราครับอยากให้รัฐบาลส่วนกลางส่งกำลังมาช่วยมากกว่านี้อีกหน่อยถ้าเกิดพอมีเป็นไปได้เพราะว่าตอนนี้หน่วยงานในพื้นที่เนี่ยเอาผมค่อนข้างรู้สึกว่าไม่ไหวนะครับแล้วก็ทางอันนี้ที่ผมเห็นคือโรงพยาบาลในฉะเชิงเทราเนี่ยอยู่ใกล้แม่น้ำมะปะกงไอ้ที่เหลือเนี่ยครับบางค้าเมืองบ้านโพ บางประกงเนี่ยโรงพยาบาลประจำอำเภอครับอยู่ใกล้แม่น้ำหมดเลย
7: ครับ
2: ก็อยากจะให้แบบส่วนกลางเนี่ยแบบทำยังไงก็ได้ครับให้ป้องกันไม่ให้น้ำเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าวันก่อนน้ำเข้าโรงพยาบาลอภัยภูเบศเจ้าพระยาอภัยภูเบศแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นคือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทั้งโรงพยาบาลนะครับถ้าเกิดว่าป้องกันจุดนี้ไม่ได้เนี่ย ก็ความลำบากของกู้ภัยที่ไม่พออยู่แล้วอะไรเงี้ยที่ต้องไปมูฟคนไข้ออกอะไรอย่างเงี้ยครับ
7: เข้าใจ
2: ก็อยากจะฝากนิดนึงครับถ้าเกิดว่าช่วยได
7: ้เร็วกว่านี้
2: ใช่ครับแล้วก็ไปป้องกันครับอย่างเช่นกระทรวงสาธารณสุขอาจจะแบบส่งสภากำลังอะไรก็ได้ที่แบบว่าไปตั้งป้อมปราการช่วยโรงพยาบาลไว้เพราะว่าอย่างตะเกียที่อาจารย์บอกว่าน้ำจะขึ้น50เซนไม่รวมน้ำที่ทุ่งไหลมาอย่างแม่น้ำเอ้ยไม่ใช่ครับอย่างโรงพยาบาลพุทธโสธรที่เป็นโรงพยาบาลศูนย์ที่ไม่หลายพันเตียงครับเป็นโรงพยาบาลใหญ่ที่สุดในโซนนั้นเนี่ยหน้าโรงพยาบาลคือแม่น้ำเลยแล้วก็ถ้าเกิดน้ำขึ้นมาก็คือเข้าโรงพยาบาลเลย
7: ก็จะลำบากแล้ว
2: ก็จะลำบาก
7: เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้อย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยไปเตรียมไว้ให้ก่อนได้ไหม
2: ใช่ครับฝากส่วนกลางบางทีทางพื้นที่อาจจะไม่กล้าแจ้งหรือว่าอาจจะช้าอะไรเงี้ยครับแต่อันนี้ถ้าเกิดว่าทางส่วนกลางได้ชมอยู่ก็อยากจะให้ส่งกำลังเข้ามาแล้วก็อย่างเรื่องของปภ.อย่างหน่วยอยากจะให้ปภ.เขตนะในฐานะกู้ภัยเนี่ยผมอยากจะให้ลงมาช่วยหน่อยอยากจะให้ทีมลงมาช่วยแล้วก็รถสูงๆตอนนี้เจ้าหน้าที่ทหารก็ลงพื้นที่อยู่นะครับแต่ว่าอำเภอหนึ่งอาจจะมีแค่ทีมเดียวนะครับผมอยากจะให้เพิ่มมาอีกว่าอำเภอละ5ทีม6ทีมได้เลยเพราะว่ากู้ภัยผมเนี่ยช่วยทั้งวันทั้งคืนจนตอนเนี้ยบ้านน้ำท่วมไม่ได้กลับไปดูบ้านก็หลายคนแต่ก็ทิ้งเพื่อนไม่ได้เพราะเพื่อนอยู่ในทีมกู้ภัยอะไรเงี้ยครับอยากจะให้แบบส่วนกลางช่วยส่งมาฉะเชิงเทราหน่อยเพราะเป็นพื้นที่รับน้ำแล้วก็มันหนักกว่าทุกครั้งเพราะว่า8ริ้วไม่เคยมีประวัติเรื่องน้ำท่วมทุกคนไม่ได้เตรียมตัวเพราะรอบนี้น้ำเข้าก็เลยแย่กันหมดเลยครับพี่หนุ่มครับ
7: ครับผม
2: ครับ
7: นะครับสุดท้ายอยากจะบอกอะไรคนไทยไม่รู
1: ้ก็ขอบคุณดีกว่าครับขอบคุณหลายๆหน่วยงานครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าทุกคนที่ช่วยกันนะครับผมรู้สึกว่าณตอนนี้ครับประเทศไทยเราวิกฤตมากๆครับเราควรจะที่จะมาเราทำอะไรได้บ้างครับเพราะว่าน้ำเป็นสิ่งปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้จริงๆครับฝนตกมาเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้จะวนกลับมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ผมคิดว่าปัญหาตรงนั้นเราไม่สามารถควบคุมมันได้เรามาดูว่าเราสามารถช่วยกันทำอะไรออกมาได้บ้างถ้าเราต้องสูญเสียอะไรสักอย่างเราผมว่ามันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆอ่ะก็อยากให้ทุกคนร่วมด้วยช่วยกันนะแล้วก็ตัวผมเองก็จะช่วยเต็มที่ครับแล้วก็อยากขอบคุณน้องๆที่โรงเรียนทุกคนนะเพราะผมอยู่วันนี้ที่โรงเรียนนะก็วันนี้ก็แพ็คของแจกน้ำท่วมกันตลอดนะมีทำกับข้าวแล้วก็ไปช่วยที่ศูนย์บริจาคตลอดอยากขอบคุณน้องๆทีมของผมเป็นสโมสรลีโอสุจิบุรีชัยเชิงเซา
7: ครับ
1: ที่ทำงานร่วมกับสโมสรไลออนฉะเชิงเทราด้วยครับก็อยากขอบคุณทุกๆคนจริงๆครับ
7: ครับนี่ความคิดของเด็กม .6 นะ
2: ใช่เหลือเชื่อมากเหลือเชื่อมาก
7: ๆขอบคุณครับก็4ชั่วโมงที่น้องทำขึ้นมาแล้วเป็นอย่างเมื่อกี้ที่คุณชมได้เห็นอยู่นะฮะ
2: ครับ
7: คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีนะ
2: ครับ
7: เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วเป็นเรื่องที่กู้ภัยเองก็
2: ได้
7: ง
2: ่
7: ายจะได้ใช้จะได้ทำงานง่ายขึ้นผมเห็นระบบแล้วดีมาก
2: ไม่งั้นเนี่ยปกติน้ำท่วมเนี่ยเวลาจะเข้าไปช่วยบ้านหลังคาสีแดงบ้านหลังคาสีเขียวเลี้ยวซ้าย3ทีเลี้ยวขวา3ทีมันช้าแต่ถ้าเกิดปักหมุดปุ๊บเราไปตามหมุด
7: ปักอย่างนี้ได้เลย
2: ใช่ครับแล้วก็อย่างสมมติที่หาดใหญ่บางคนถามว่าแล้วถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตล่ะแต่ที่หาดใหญ่เนี่ยผมเองผมนั่งอยู่ที่ศูนย์บัญชาการของทีมผมณจุดที่ศูนย์ผมอยู่มีเน็ตใช้ผมดูแทนเพื่อนที่กำลังแล่งล่องเรือเข้าไปผมก็ดูว่าจุดเขาเรียกว่าอะไรตำบลนี้หรือโรงเรียนนี้ที่เขาขอช่วยอยู่ตรงไหนผมคอยภาคให้ว่าคุณเลี้ยวซ้าย
7: ออกซ้ายเลี้ยวขวา
2: ออกขวาใช่ครับ
7: ตรงไปเลย
2: ใช่อย่างน้อยเราได้เห็นภาพเนี่ยถึงเน็ตไม่มีวิทยุใช้ได้เนี่ยคนที่ศูนย์สั่งการดูจอแล้วก็คอยบอกทางได้มันก็มีวิธีที่จะไปให้ได้แต่ถ้าเกิดว่าที่ศูนย์สั่งการเห็นภาพใหญ่มันจะง่ายขึ้นเยอะครับ
7: ครับนะอ้าวโอเคเพราะต้องการให้ทางพี่สนับสนุนยังไงก็บอกมาได
2: ้ครับ
7: ยินดีมาก
2: ขอบคุณมาก
7: แต่ถ้าเกิดมันเป็นประโยชน์กับทางสาธารณชนนะทางเรายินดีนะครับแล้วเดี๋ยวจะถ้าเป็นไปได้มีโอกาสได้คุยกับภาครัฐหลายหน่วยงานเดี๋ยวจะสนับสนุนจะลองพูดให้ว่าไอ้ตรงนี้มันดีมากแล้วถ้าเกิดมันโคกันได้นะฮะมันสามารถส่งข้อมูลให้ตรงนี้ได้นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีเขาจะได้รับรู้กันอย่างวันนี้รู้ละบางประกงขึ้นอีก50เซน
2: ครับบวก
7: อันนี้เดี๋ยวเราลงได้ละ
2: ครับเดี๋ยวผมเตือน
7: เป็นข้อมูลเป็นฐานข้อมูลคนก็จะเข้าไปดูแล้วก็จะรู้แล้วว่าอ๋อตอนนี้ต้องทำยังไงกันบ้างนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีนะผู้ชมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หนุ่มครับ
21: โหนกระแสจากช่อง3กด33
22: สนับสนุนโดย
23: คานิวะอาหารแนวโซเดียมต่ำและไม่เค็ม
3: หารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
22: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
23: ปอร์เช่เช็คอินกลับมาพรึก AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่ปอร์เช่เซ็นเตอร์กลับมาพรึกครบทุกเอลิเมนต์ของ Destination Porsche บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดย Porsche Pro และทีมงาน Certified by Porsche Germany Porsche Center กลับมาพรึกพบกันเร็วๆนี้ AAS The Name You Can Trust 0-911-911-911
24: อุปกรณ์เน็ตเวิร์กตั้งคิง IT 150บริการทั่วไทยที่เดียวครบจบทุกปัญหาเน็ตเวิร์กโทร024190555หรือ LINE @kingit ทักมาได้เลยจ้า
25: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
24: อุปกรณ์เน็ตเวิร์กตั้งคิง IT 150บริการทั่วไทยที่เดียวครบจบทุกปัญหาเน็ตเวิร์กโทร024190555หรือ LINE @kingit ทักมาได้เลยจ้าก
26: ำลังหามุมใหม่ๆไว้อัพคอนเทนต์อยู่หรือเปล่าถ้าใช่บอกเลยว่าห้ามพลาดตลาดค่ำปากน้ำสมุทรปราการแหล่งรวมสตรีทฟู้ดที่กำลังอยู่ในกระแสสุดๆจุดเช็คอินมุมชมดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าวิวปากแม่น้ำเจ้าพระยาเดินชมสกายวอล์กพื้นที่ออกกำลังกายเติมพลังและความสุขยามเย็นริมเขื่อนสารกลางสมุทรปราการเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
27: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: วิทยุครอบครัวข่าวคูณความคิดยกกำลังธุรกิจด้วยการคุยกับตัวจริงสิงการตลาดใน106 Active Talk
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการ106 Active Talk อยู่กับดิฉันสายเบญจมาลัญญาสุอิเช่นเคยนะคะทักทายคุณผู้ฟังค่ะทั้งทางวิทยุและทาง Facebook Live วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ค่ะคุณผู้ฟังพูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะคะรวมถึง SMS 4838106ค่ะประเด็นที่เราจะคุยกันใน106 Active Talk ในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องของธุรกิจที่ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะนั่นก็คือธุรกิจแฟรนไชส์นั่นเองใครที่ทำแฟรนไชส์ก็จะรู้ดีนะคะว่าช่วยลดความเสี่ยงในการเริ่มต้นธุรกิจไปได้มากเลยเพราะว่ามีทั้งระบบบริหารมีแบรนด์มีการสนับสนุนจากเจ้าของแฟรนไชส์แต่ว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปี2569เนี่ยเชื่อว่าผู้ประกอบการก็จะต้องเผชิญทั้งกำลังซื้อที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่นะคะทั้งต้นทุนที่สูงขึ้นแล้วก็การแข่งขันที่รุนแรงขึ้นด้วยแต่ตอนนี้ธุรกิจแฟรนไชส์น่าจับตามองอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะเพราะว่าเป็นธุรกิจที่รัฐบาลเนี่ยเข้ามาบอกว่าจะผลักดันอย่างเต็มที่เลยวันนี้ก็เลยนัดพูดคุยกันนะคะกับคุณสุทธิชัยพนิษฐ์นรากุลนายกสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ประเทศไทยค่ะพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณสุทธิชัยสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ค่ะก่อนอื่นเลยค่ะอยากถามถึงภาพรวมของธุรกิจแฟรนไชส์ในช่วงครึ่งปีแรกของปี69ก่อนค่ะตอนนี้มีการเติบโตหรือว่ามีการชะลอตัวยังไงบ้างไหมคะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมานะคะ
2: ก็ถ้าถามบอกว่าครึ่งปีแรกที่ผ่านมาเนี่ยสภาพโดยรวมของธุรกิจแฟรนไชส์เป็นอย่างไรนะครับจริงๆกรอบโดยรวมของภาวะปกตินะครับถ้ามันสภาพเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยธุรกิจแฟรนไชส์จะได้รับการพิจารณานะครับว่าถ้าใครจะลงทุนธุรกิจเนี่ยอันนี้ก็เป็นการลดความเสี่ยงจึงทำให้มีผู้สนใจลงทุนในส่วนของธุรกิจแฟรนไชส์ในช่วงภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะไม่ค่อยดีแต่ว่าปีนี้เนี่ยปีนี้กลับกันจริงๆปีนี้กลายเป็นว่าสภาพเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยไม่ค่อยดีขณะที่ธุรกิจแฟรนไชส์เนี่ยก็มีการขยับตัวกันน้อยมากนะครับเราจะเห็นว่าธุรกิจดาวรุ่งเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยอย่างเช่นธุรกิจสะดวกซักนะครับมันมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดมากเลยข้างในปีที่ผ่านมานี่ก็ถือว่ามีอัตราการชะลอตัวให้แบบเห็นได้ชัด

0: ภาพรวมของเศรษฐกิจเลยว่าถ้าเศรษฐกิจดีแบรนด์เหล่านี้ทั้งภายในประเทศและภายและในต่างประเทศเนี่ยก็จะมีการขยับต
1: ั
0: วว กันอย่างมากแต่ขณะเดียวกันถ้าสมมติถ้าเป็นภาพข้างในปัจจุบันเนี่ยตัวแฟรนไชส์ขนาดเล็กก็ยังมีการขยับตัวก็ยังพอไปกันได้แต่ว่าถ้าเป็นขนาดใหญ่เนี่ยนิ่งเลยแล้วก็จะดูอย่างเดียวเลยว่าตอนนี้โดยรวมแล้วเป็นไงเพราะเงินลงทุนสูงกับสภาพเศรษฐกิจที่ยังไม่ชัดเจนเนี่ยก็เป็นความเสี่ยงเหมือนกันนะครับ
1: ค่ะแสดงว่าสภาพเศรษฐกิจณตอนนี้เนี่ยมีหลายๆปัจจัยเลยใช่ไหมคะที่ส่งผลกระทบกับพฤติกรรมของผู้ที่จะมาลงทุนแฟรนไชส
0: ์ใช่ครับคือมันคือธรรมดาคือผู้ลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์เนี่ยต้องการความแน่นอนใช่ไหมครับถึงได้ซื้อแฟรนไชส์ที่มีโอเปอเรชั่นที่ชัดเจนแล้วมาแต่ขณะเดียวกันตอนนี้มันกลายเป็นว่าความแน่นอนต่างๆเนี่ยมันมีลดลงนะครับนะครับสมมติตัวเองประสบความสำเร็จก็ในสภาพเศรษฐกิจที่มันไม่ค่อยดีเนี่ยเม็ดเงินที่มันจะเข้ามาโอเปเรตมันก็จะน้อยเขาก็เลยส่วนใหญ่ก็เลยชะลอตัวรอดูก่อนดีกว่านะครับภาพโดยรวมของธุรกิจแฟรนไชส์กับปัจจุบันเนี่ยถ้าพูดตรงๆแล้วเนี่ยก็ยังเป็นลักษณะซึมๆเหมือนนะครับซึมๆรอดูจนกว่าจะมีอะไรที่จะมากระตุ้นให้มันมีทิศทางที่มันชัดเจนขึ้นนะครับในการลงทุนนะครับ
1: มีปัจจัยไหนบ้างที่ถือว่าส่งผลกระทบหนักเลยแบบเป็นความท้าทายสำคัญเลยของแฟรนไชส์ยุคนี้ค่ะ
0: ที่มีจริงๆธุรกิจแฟรนไชส์มันได้รับผลกระทบทุกเรื่องอยู่แล้วนะครับผมเคยลองยกตัวอย่างนะครับว่าอย่างเช่นถ้าสมมุติถ้าน้ำมันแพงนะครับเชื้อเพลิงแพงเนี่ยมันก็จะนำพามาซึ่งปัญหาของราคาค่าขนส่งค่าโลจิสติกของธุรกิจแฟรนไชส์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอยู่2ทางเองหนึ่งเนี่ยก็คือผู้ประกอบการแบกรับไว้2เนี่ยก็คือแฟรนไชสีแบกรับไว
1: ้
0: 3เนี่ยก็คือ end user คือผู้ซื้อเนี่ยแบกรับไว
1: ้
0: ตรงส่วนเนี่ยมันอยู่ที่ว่าถ้าเป็นสภาพเศรษฐกิจที่ดีๆเนี่ยผู้ประกอบการแฟรนไชส์หรือเจ้าของแฟรนไชส์บางทีอาจจะแบกรับไว้ไหวถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยสมมุติถ้ามีต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงที่เป็นลักษณะแบบนี้ต่างคนต่างก็ต้องมามองกันแล้วมันจะไปต่อกันยังไงเนี่ยแล้วสมมุติถ้ามันเล็กน้อยเนี่ยก็ยังพอได้อยู่แต่ถ้ามันเยอะมันหมายถึงทุกคนจะมีผลกำไรหรือจะมีแก๊ปส่วนต่างเนี่ยมันจะหายไปก็จะทำให้ยากลำบากขึ้นอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเนี่ยที่ว่านะครับราคาน้ำมันแพงขึ้นนี่เราโชคดีนะที่แพงอยู่ช่วงเดียวนะไม่ได้แพงตลอดนะฮะถ้าแพงตลอดเนี่ยมันจะต้องมีโมเดลธุรกิจที่อาจจะเปลี่ยนไปอีกนะครับแล้วมันธุรกิจน้ำมันก็ไม่ได้มีเฉพาะแค่ค่าขนส่งอย่างเดียวน้ำมันแพงทำให้เม็ดพลาสติกแพงถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: เม็ดพลาสติกแพงทำให้แพ็กเกจจิ้งที่ธุรกิจแฟรนไชส์ต่างๆที่เกี่ยวกับอาหารใช้อยู่นะครับ
1: ก็
0: ต้นทุนก็เพิ่มสูงขึ้นหมดเลยอ้าวก็ปัญหาก็กลับมาที่เดิมอ้าวแล้วใครจะแบกรับตรงนี้เจ้าของแฟรนไชส์แฟรนไชส์หรือแฟรนไชส์ซีหรือเอ็นยูเซอร์มันต้องมีใครคนใดคนหนึ่งนะครับที่จะแบกรับตรงภาระแบบนี้ไว้ถูกไหมฮะดังนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญในการที่ผู้ลงทุนนะครับที่คิดถึงเรื่องเหล่านี้นะครับก็จะชะลอการลงทุนครับ
1: ปีนี้โดนเต็มๆเลยด้วยเรื่องราคาพลังงานนะคะ
0: ใช่ธุรกิจแฟรนไชส์บ้านเราเนี่ยนะครับที่เราผ่านมาเนี่ยมันยังโชคดีว่าเรายังเกาะอยู่กับธุรกิจที่เป็นปัจจัย4ที่เป็นเรื่องจำเป็นเรื่องอาหารเครื่องดื่มหรือแม้แต่ธุรกิจบริการที่เป็นสิ่งจำเป็นเงี้ยนะครับ
1: กำลังจะถามพอดีเลยว่ามีแฟรนไชส์อะไรบ้างที่ยังแบบได้รับความนิยมแล้วก็ยังไปได้ดีในปีนี
0: ้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ยังเป็นตัวเดิมนะครับตัวท็อปฮิตอยู่นะฮะอาหารเครื่องดื่มเนี่ยก็ยังไปได้อยู่ตามใดที่คุณมีproduct ที่ดีมี operation ที่ดีนะครับก็ยังสามารถโตไปได้เติบโตไปได้นะครับที่อาจจะมีผลกระทบไปอย่างเช่นธุรกิจบริการอย่างนี้ครับก็อาจจะรู้สึกเลยว่าก็จะได้รับผลกระทบนะครับก็จะตลาดก็จะชะลอตัวอย่างชัดเจนนะครับพอชะลอตัวอย่างชัดเจนเนี่ยการแข่งขันก็จะสูงขึ้นถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: ถูกไหมครับก็ทุกคนก็ต้องแย่งลูกค้ากลุ่มเดิมก็จึงทำให้ทุกคนเนี่ยก็จะยากลำบากขึ้นในภาวะแบบนี้ครับ
1: ยิ่งเฉพาะอะไรที่ไม่จำเป็นเนาะหรือว่าเป็นอะไรที่ฟุ่มเฟือยตอนนี้อาจจะยากมากเลยล่ะในยุคนี้นะคะ
0: ใช่ครับมันเป็นอย่างนั้นแหละครับแต่ว่าผมยังให้กำลังใจนะสำหรับแฟรนไชส์ที่เป็น product แฟรนไชส์ขนาดเล็กๆเนี่ยมันยังสามารถเกิดขึ้นได้นะครับอย่างเช่นมันลงทุนระดับไม่กี่หมื่นบาทเนี่ยนะครับก็ยังมี

0: คนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนที่คิดจะมีรายได้เพิ่มถูกไหมครับ
1: ค
0: เอ
1: ่ะ
0: าเงินออมส่วนหนึ่งเนี่ยเอามาลงทุนในส่วนนี้นะครับเปิดร้านเล็กๆขายอยู่ในปั๊มน้ำมันขายเล็กบ้านเล็กๆเปิดอยู่ในหน้าบ้านหรือเปิดอยู่ในตลาดเนี่ยก็เป็นรายได้เสริมให้เขาพวกนี้เป็นแฟรนไชส์ขนาดเล็กนะครับซึ่งมีอยู่มากนะครับเราที่เราเรียกว่า product franchise นะครับก็ยังมีอยู่มากอยู่นะครับก็ยังสามารถขยับตัวได้อยู่นะครับอันนี
1: ้ค่ะซึ่งแฟรนไชส์เนี่ยก็ไม่ใช่มีแค่แบรนด์ไทยด้วยใช่ไหมคะมีแบรนด์จากต่างประเทศด้วยตรงนี้นี่เป็นยังไงบ้างคะดูเปรียบเทียบกันแล้วแข่งขันรุนแรง
0: ที่จริงแล้วทั้งแบรนด์ไทยและแบรนด์ต่างประเทศเมื่อเข้ามาอยู่ในสนามเดียวกันแล้วเนี่ยเหนื่อยทั้งคู่นะครับ
1: ะ
0: นะครับคือสำหรับแบรนด์ไทยก็คิดว่ามีคู่แข่งที่มีกำลังเงินมีต้นทุนมีอะไรต่างๆที่ได้เปรียบถูกไหมครับขนาดเดียวกันเนี่ยคนที่เป็นแฟรนไชส์ที่เป็นแบรนด์ต่างประเทศเนี่ยก็ต้องเข้ามาสู้กับ สถานการณ์เศรษฐกิจบ้านเราซึ่งมันไม่เอื้อในการเติบโตก็ในช่วงนี
1: ้
0: ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันคือมันต่างคนต่างมุมคือมุมของเขาก็คือพูดง่ายๆจะต้องเก่งจริงจะต้องดีจริงมันถึงจะผ่านไปได้ขนาดเดียวกันถ้าเป็นมุมของเราก็คือเราก็เจอคู่แข่งที่ทุนหนากว่านะครับต้นทุนต่างๆเนี่ยดีกว่าเราเอาง่ายๆนะครับ product บางอย่างเนี่ยบ้านเราต้นทุนอยู่สมมุติถ้าบ้านเราต้นทุน10บาทต้นทุนของเฟรนไชส์ที่มาจากจีนบางทีต้นทุนเหลือ4บาทอย่างเงี้ยครับมัน4บาทกับ10บาทบางทีมันแข่งกันลำบากนะครับถูกไหมฮะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นก็จะต้องเจอสภาพแบบนี้ไหมก็เป็นภาพรวมของธุรกิจที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับ
1: นี่เราได้เห็นภาพรวมของแฟรนไชส์ในช่วงครึ่งปีแรกของปี69แล้วนะคะแต่ว่ายังมีอีกหลายประเด็นเลยที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มในอนาคตจะเป็นอย่างไรรัฐบาลเข้ามาผลักดันแล้วจะเป็นยังไงต่อบ้างหรือว่าผู้ประกอบการที่คิดจะลงทุนในแฟรนไชส์นะคะควรจะพิจารณายังไงบ้างแต่ว่าเสียดายวันนี้เวลาเราหมดแล้วจะขออนุญาตรบกวนคุณสุทธิชัยอีกครั้งวันพรุ่งนี้นะคะ
0: ครับยินดีครับ
1: วันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะ
0: โอเคครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: และทั้งหมดก็คือ106 Active Talk ในวันนี้นะคะติดตามรายการได้ทุกจันทร์ถึงศุกร์ 18:45 น.ค่ะวันนี้ดิฉันทรายเบญจมาลันลาไปก่อนสวัสดีค
2: ่
1: ะ
2: ให้บทสนทนาสร้างพลังไฟธุรกิจติดตาม106 Active Talk ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 18:45 น.ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106
3: ขณะนี้คุณกำลังอยู่กับสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการจากทางราชการ

0: เซฟค่าเบี้ยสูงสุด 30% เช็คราคาที่รู้ใจประกันภัย
1: สูตรเดิมที่ใช้ชอบมากอยู่แล้วแต่อันเนี้ยอัปเกรดเนื้อสัมผัสแบบอัลตราไลท์สบายผิวมากขึ้นแล้วก็ชุ่มชื้นมากขึ้นด้วยเกลี่ยง่ายแล้วก็ไม่กวนเมคอัพค่ะ
2: ใช้อย่างต่อเนื่องรู้สึกได้เลยว่าริ้วรอยเนี่ยดูตื้นขึ้นร่องลึกที่เคยดู

ข้าวผัดแม็กกี้หอมหอมผัดด้วยแม็กกี้ฝาเหลืองหอมอร่อยกลมกล่อมแม็กกี้ฝาเหลืองผัดกลมกล่อม

0: สวัสดีปีใหม่ค่ะ
1: ขอให้คุณพ่อสุขภาพแข็งแรงนะครับ
2: ใช่มากลูก
3: ขอให้มีความสุขนะคะคุณยาย
4: น่ารักจังเลยหลานยาย
5: ถ่ายรูปกันนะครับมายิ้มเร็ว
6: มาแล้วลูก
7: สวัสดีจ้ะลูก
0: สุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะ
8: นี่ค่ะขนมร้านดังที่คุณแม่ชอบ
9: เอาถ่ายรูปกันหน่อยค่ะ
10: ยิ้มหวานเย้
0: ซ
11: ิน
0: เจ
11: ลุ
0: ยซ
11: ิน
0: น
11: ี่
0: ห
11: ั
0: วช
11: ั
0: ย
11: ขอบคุณคร
2: ับ เป็นเด็กดีนะลูก
12: ทุกวันสำคัญเราแสดงความรักด้วยการให
5: ้ปักแปะคุณยายกัน
12: แต่หลายครั้งการให้อาจเป็นภัยต่อคนที่คุณรักโดยไม่รู้ตัว

0: ขอให้คุณตาคุณยายหาย
1: เพราะของฝากที่ว่าดีอาจมีอันตรายแฝงมากกว่าที่คิดรวมถึงพฤติกรรมการบริโภคแบบผิดๆหยุดตามใจปากหยุดมอบโรคให้คนที่คุณรักถึงเวลารักจริงต้องเลือกเลือกอาหารที่มีสัญลักษณ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ Healthier Choice เลือกอาหารที่ลดหวานลดมันลดเค็มเพื่อลดความเสี่ยงโรค NCD ที่มั่นใจได้ว่ามีปริมาณน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์ซึ่งมีหลากหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้เลือก

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
1: ธุรกิจของผมต้องเผชิญปัญหาสารพัดแต่ก็ไม่เคยหวั่นเพราะผมมีเพื่อนร่วมทางชั้นดีอย่าง SME D Bank ธนาคารของรัฐที่พร้อมอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ SME ไทยในทุกสถานการณ์ด้วยบริการด้านการเงินที่เข้าใจคนทำธุรกิจ SME ควบคู่ช่วยพัฒนาครบวงจรสนับสนุนสร้างการเติบโตเพิ่มศักยภาพพาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
2: วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เปิด movement ธุรกิจให้สุดแทร็กใน106 active
3: กลับมาพบกับ106 Active กับดิฉันสายเบญจมาลัญญาสุอิรายการข่าวกิจกรรมทางธุรกิจการตลาดเพื่อการประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลานี้ค่ะเริ่มกันที่งานที่ไม่อยากให้พลาดกับ Pet Fair Southeast Asia 2026เตรียมพบกับงานแสดงสินค้าธุรกิจสัตว์เลี้ยงระดับนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้งานนี้ถือเป็นศูนย์กลางสำคัญของการเจรจาธุรกิจในอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงครอบคลุมตั้งแต่วัตถุดิบผลิตภัณฑ์อาหารและโภชนาการสุขภาพสัตว์เลี้ยงผลิตภัณฑ์ดูแลไปจนถึงเทคโนโลยีค้าปลีกและนวัตกรรมไลฟ์สไตล์สัตว์เลี้ยง Pet Fair Southeast Asia 2026จึงเป็นงานที่รวมผู้เชี่ยวชาญและผู้นำทางธุรกิจจากทั่วโลกมาไว้ในเวทีเดียวเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงในภูมิภาคและต่อยอดสู่ตลาดระดับโลกอย่างยั่งยืนไปกันได้นะคะกับ Pet Fair Southeast Asia 2026วันที่ 28-30 ตุลาคม 2569 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคค่ะต่อกันที่งาน Thailand Mobile Expo 2026ได้เวลาเปลี่ยนมือถือพบกับงาน Thailand Mobile Expo 2026งานมหกรรมมือถือที่ใหญ่ที่สุดแห่งปีภายในงานคุณจะได้พบกับนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ชั้นนำทั่วโลกทั้งสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดแท็บเล็ตแกดเจ็ตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสริมอัจฉริยะพื้นที่ใหม่ใหญ่กว่าเดิมเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า MRT สายสีชมพูสถานีเมืองทองธานีเชื่อมต่อถึงฮอลล์จัดงานพบกันวันที่ 1-4 ตุลาคมนี้ที่ Challenger Hall เมืองทองธานีค่ะและนี่ก็คือ106 Active ในช่วงเวลานี้ติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 19:30 นวันนี้ดิฉันทรายเบญจมาลันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ส่งข้อมูลจูนกระแสธุรกิจกับ106 Active ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106อัปเดตข่าวกีฬาในเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุล
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านได้เวลาของเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะผมบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุลครับค่ำวันนี้ค่ำวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569หรือ2026เข้าสู่วันแรกของเดือนตุลาคมเดือนที่10ของปีนะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้เหลือ3เดือนสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับมาพูดถึงเรื่องของเอเชียนเกมส์กันก่อนสักนิดหน่อยนะครับที่ว่านิดหน่อยก็เป็นเพราะว่าวันนี้ถ้าดูจากผลงานล่าสุดก็จะเห็นได้ว่านักกีฬาของไทยเรายังอยู่ที่12ทองแล้วก็ขยับมาเป็น11เงินกับ15ทองแดงนะครับซึ่งในวันสองวันหลังเนี่ยผลงานของนักกีฬาของไทยเราก็ยังไม่ได้เหรียญทองเพิ่มเติมวันนี้ก็มีทองมีเงินครับเพิ่มมาอีก1เงินแล้วก็อีก3ทองแดงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในทุกเหรียญรางวัลมันก็สำคัญทั้งสิ้นบางรางวัลก็บางเหรียญหมายถึงบางชนิดกีฬาเนี่ยมันก็ได้ยากหน่อยบางชนิดกีฬาก็จะมีโอกาสที่จะได้ลุ้นเหรียญมากถึงขั้นลุ้นเหรียญทองนะครับอย่างของวันนี้ที่เห็นนี่ก็มีเทควันโดภูมิเซ่เดี่ยวชายนาวินปินทสูตรเนี่ยก็สามารถคว้าเหรียญเงินได้นะครับของนาวินนี่ชื่อเล่นหมูปิ้งนะครับก็ได้เหรียญเงิน คุงเซ่ก็คือเทควันโดแบบท่าไร่รำนะครับก็ทำคะแนนได้ 9.28 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาได้อาจจะไม่ใช่เหรียญทองแต่ก็ถือว่าทำเต็มที่ละสำหรับนักกีฬาไทยเราส่วนเหรียญทองแดงนี่ก็มีจากเทควันโดภูมิเซ่เดี่ยวหญิงทิตารีแก้วโอรานวัสุน้องใบปอนะครับน้องใบปอก็วาดลวดลายทำผลงานได้ถือว่าเต็มที่ที่สุดแล้วเหมือนกันนะครับ 9.0400 คะแนนก็ได้เหรียญทองแดงโดยเหรียญทองแล้วก็เหรียญเงินเป็นของเกาหลีใต้แล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับนอกเหนือจากนั้นก็ยังมียูยุสูในรุ่น48กิโลกรัมหญิงมิยูซูซูกินักกีฬาลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าชื่อนามสกุลก็บ่งบอกแล้วว่าก็คงต้องเป็นลูกครึ่งแล้วมิยูซูซูกิเนี่ยก็เป็นสาวน้อยดาวรุ่งวัยเพียงแค่16ปีเท่านั้นนะครับในการแข่งขันยูยุสูเธอสามารถคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้โดยในนัดชิงเหรียญทองแดงเนี่ยก็ต้องเจอกับเฟียงทิหัวที่ถือว่าเป็นจอมเก่าอายุมากกว่ากันกว่าเท่าตัวนะเพราะว่าน้องมิยูซูซูกินี่อายุ16ปีส่วนคู่แข่งจากเวียดนามเนี่ยอายุ33ปีโดยดาวรุ่งสาวลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นของเราเนี่ยใช้ความสดและความเด็ดขาดกว่านะครับเอาชนะไปอย่างเรียกว่านักข่าวที่รายงานบอกว่าอย่างสุดตื่นเต้นอ่ะ6-4คะแนนนะครับก็ได้เหรียญทองแดงเพิ่มอีก1เหรียญสำหรับทัพนักกีฬาของไทยเราแล้วก็ยังมีอีก1เหรียญทองแดงจากแคนูสลาลมครับปิยนัทเกิดสุขนะครับโดยปิยนัทเนี่ยก็เป็นนักกีฬาวัย24ปีนะครับทำเวลาได้121.68 วินาทีก็คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้ครับก็วันนี้ก็อาจจะพูดกันสั้นๆประมาณนี้นะครับจริงอย่างที่ผมได้พูดไปแล้วเมื่อวัน2วันก่อนเนี่ยการได้ถึง12ทองก็เรียกว่าเท่ากับเมื่อ4ปีที่แล้วละยังเหลือถ้าถัดจากวันนี้ไปยังเหลือวันศุกร์วันเสาร์พรุ่งนี้มะรืนนี้2แล้วก็3ตุลาคมนี้อีกก่อนที่พิธีปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันอาทิตย์สุดสัปดาห์นี้วันอาทิตย์ที่4ผมเชื่อว่านักกีฬาของไทยเรายังมีสิทธิ์ที่จะลุ้นเหรียญทองเพิ่มได้อีกนะครับถ้าจะเป็น13 14หรืออาจจะขึ้นไปถึง15ทองหรือเปล่าไม่แน่ใจก็จะเป็นผลงานที่ถือว่าดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แล้วนะครับยกตัวอย่างในวอลเลย์บอลชายหาดหญิงเนี่ย2นักวอลเลย์บอลชายหาดของไทยเราอย่างไบรท์ธาราวดีนราพรพัฒน์กับเบสวรพิชยากรก้องภพสรุตาวดีคู่ของสาวไทยเราคือ2สาวเนี่ยชื่อกับนามสกุลของเธอเนี่ยก็ยาวมากตั้งแต่ช่วงสมัยที่ผมอ่านข่าวเจาะกีฬากับพิจารณาทางเรื่องเด่นอย่างนี้ทางช่อง3อยู่เมื่อหลายปีก่อนเนี่ยก็จะชินกับการเอ่ยถึงอ่านแล้วก็ออกเสียงชื่อนามสกุลของสองสาวไบรท์กับเบสอยู่เป็นระยะอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับโดยเธอสามารถผ่านเข้าสู่ถึงรอบชิงชนะเลิศได้จากการเอาชนะคู่ของฟิลิปปินส์ไปได้2เซตรวดในรอบรองชนะเลิศนะครับแม้ว่าอาจจะเบียดกันสูสีถึงปลายเซตเราชนะไปในเซตแรกนี่ก็ต้องลุ้นกันถึงดิว 23-21 และเซต2ชนะ 21-18 แต่ก็ส่งผลทำให้2สาวไทยไบรท์กับเบสผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยที่จะชิงในวันพรุ่งนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีก1เหรียญที่เราก็ยังมีลุ้นที่จะคว้าเหรียญทองเพิ่มได้ส่วนในเรื่องของมวยสากลเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าครั้งนี้หลายๆคนผมเห็นหลายคนก็เอ่ยถึงนะพูดถึงมวยสากลหรือเราจะเรียกว่ามวยสากลฝักเล่นในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้นะครับก็ถือว่าน่าผิดหวังในมุมของแฟนกีฬาไทยที่เป็นคอหมัดมวยโดยตรงเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าในการแข่งระดับนานาชาติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระดับเล็กสุดอย่างซีเกมส์ขยับมาในระดับ ทวีปเอเชียเราอย่างเอเชียนเกมส์ไปจนถึงระดับโลกอย่างโอลิมปิกเกมส์เนี่ยมวยนี่คือหนึ่งในชนิดกีฬาที่สร้างผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในการแข่งรายการระดับนานาชาติ3ระดับที่ผมพูดถึงเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอดแม้แต่ในโอลิมปิกเกมส์นักชกหรือนักมวยสากลสมัครเล่นก็ยังเป็นชนิดกีฬาแรกที่สามารถคว้าเหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยแล้วก็ประเทศไทยเราได้ในโอลิมปิกเกมส์ย้อนกลับไปตั้งแต่เผลอแป๊บเดียวมาถึงวันนี้มันก็คือเมื่อ30ปีแล้วนะก็คือปี1996โอลิมปิกเกมส์ที่นครแอตแลนตาของสหรัฐอเมริกาที่สมรักคำสิงเขาสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักชกไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองโอลิมปิกได้แล้วหลังจากนั้นมาก็ไม่ว่าจะเป็นปี2000 2004มาจนถึง2008เนี่ยไล่เรื่อยมาเรื่อยๆเราก็ได้เหรียญทองโอลิมปิกมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นวิจารณ์พลฤทธิ์มนัสบุญจำนงแล้วก็สมจิตจงจอหอนี่ครับจริงๆปี2012เนี่ยผมก็ยังจำได้เพราะช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงที่แต่ละครั้งแต่ละทุก4ปีเนี่ยผมก็ร่วมกับทีมข่าวช่อง3ไปทำข่าวรายงานข่าวเกาะติดโอลิมปิกเกมส์ในหลายๆครั้งอย่างต่อเนื่องในปี2018ก็ยังอยู่ในเรียกว่าริมขอบสามริมเวทีนะในสถานที่จัดการชกมวยของโอลิมปิกเกมส์ที่กรุงลอนดอนของอังกฤษเป็นเจ้าภาพในครั้งนั้นก็ยังเห็นกับตาที่แก้วพงประยูรนักชกของไทยเราที่ผมมองว่าค้านสายตานะที่เราแพ้ซูชิหมิงนักชกจีนเจ้าภาพในรอบชิงชนะเลิศทั้งนั้นที่ผมคิดว่าเรามีสิทธิ์ที่จะชนะได้ถ้าไม่ได้ชกที่ประเทศเขาคือเอาว่ากรรมการในมุมมองผมอะรวมถึงแฟนชาวไทยเราไม่ว่าจะชมอยู่ที่ขอบเวทีในวันนั้นหรือว่าจะชมจากการถ่ายทอดสดทางบ้านเราเนี่ยก็คงจะพอจดจำกันได้นะครับเมื่อสิบสี่ปีก่อนหน้านี้ที่แก้วแพ้ให้กับซูชิมิครับแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยนักชกไทยเราก็ยังไม่มีโอกาสที่จะคว้าเหรียญทองในโอลิมปิกเกมส์ได้อีกแล้วเอเชียนเกมส์เราก็ได้ลุ้นเหรียญทองน้อยลงแม้แต่ซีเกมส์ก็ยังน้อยลงกว่าเดิมในครั้งหลังๆเราจะได้ว่าไม่ได้มีเพียงแค่มวยสากลชายเท่านั้นแต่หญิงก็เริ่มมีการจัดการแข่งขันนะครับและเราเห็นได้ว่าบางทีในระยะหลังๆเนี่ยนักมวยหญิงเนี่ยก็ยังสามารถที่จะสร้างผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเราได้ไม่เป็นรองหรือบางทีบางครั้งมากกว่านักชกชายอีกด้วยนะครับอย่างในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ที่เหลือลุ้นเหรียญทองก็เพียงแค่คนเดียวแล้วก็เป็นนักชกหญิงนะครับก็คือน้องโฟกัสนัทนิชาน้องโฟกัสก็เป็นนักชกหญิงที่เรียกว่าถ้าพูดถึงหน้าตานี่หน้าตาสะสวยเลยนะครับและเธอก็เป็นนักชกที่สามารถผ่านเข้าไปถึงในรอบชิงชนะเลิศในมวยสากลของเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ได้นี่เหลือลุ้นคนเดียวเลยนะครับโฟกัสนัทนิชาจงโปร่งกลางก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่านักชกสาวลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์วัย21ปีในพิกัด54กิโลกรัมเนี่ยที่แน่นอนว่าก็ต้องเจองานหนักจริงๆเธอก็เจองานที่ไม่ง่ายในหลายๆรอบที่ผ่านมาโดยเฉพาะรอบก่อนรองรอบรองชนะเลิศเนี่ยนะครับก็สามารถสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะแบบท้ายๆเธอมีขึ้นตลอดในยกที่3เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นกันวันพรุ่งนี้นะครับก็คือ2ตุลาคมประมาณสักบ่าย 3:30 นเนี่ยโฟกัสจะขึ้นเวทีในรอบชิงชนะเลิศรุ่น54กิโลกรัมหญิงก็ถือว่าเจองานหนักอึ้งนะครับเพราะว่าต้องเจอกับพังช็อตมีเป็นนักชกหญิงจากเกาหลีเหนือซึ่งเป็นเจ้าของเหรียญทองในรุ่นนี้เมื่อ4ปีที่แล้วด้วยนะครับในขณะที่ทางทีมมวยสากลสมัครเล่นเองเนี่ยก็ยังเรียกว่ายังมีความ หวังว่านักชกของไทยเราเนี่ยก็ยังมีสิทธิ์ที่จะลุ้นได้อยู่นะครับคุณพิชัยชุนหะวชิระนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์นักข่าวก็บอกว่าก็ถือว่ายังมีลุ้นนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณพิชัยนายกมวยเนี่ยก็บอกตั้งแต่ก่อนเดินทางมาเดินทางไปที่ญี่ปุ่นแล้วว่าเด็กคนนี้มีลุ้นเหรียญทองนะครับแล้วก็ต้องรอดูว่าคำพูดของนายกสมาคมที่พูดไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะไปโชว์ฝีมือบนเวทีในโอลิมปิกที่อาชินาโกย่าตอนนี้สุดท้ายแล้วเธอจะทำได้จริงหรือเปล่าแม้ว่าจะเป็นงานที่ไม่ง่ายแต่เราก็รอส่งกำลังใจให้กับเธอแล้วกันแล้วพูดถึงเรื่องนี้ผมเห็นแว๊บๆใน Facebook นะครับของรุ่นพี่คนหนึ่งที่คลุกคลีกันอยู่ในแวดวงสื่อมวลชนสายกีฬามายาวนานผมรู้จักสนิทสนมตั้งแต่อาวัต44ปีที่แล้วที่ผมเริ่มต้นเข้ามาทำงานในการเป็นสื่อมวลชนสายกีฬานะครับก็ทำกับสยามสปอร์ตเนี่ยตั้งแต่ปี2525ก็คือปี1982ที่เรียนจบปุ๊บก็เดินเข้าไปสมัครงานที่สยามสปอร์ตเลยนะครับรุ่นพี่คนนี้แม้ว่าจะไม่ได้อยู่กับสยามกีฬาหรือสยามสปอร์ตโดยตรงก่อนหน้านั้นเคยอยู่กับDaily News มายาวนานครับปัจจุบันนี้อายุ70กว่าแล้วแต่ผมเคยเอ่ยตรงนี้มั้งว่ายังเป็นหนึ่งในอาจจะเรียกว่าเป็นสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะที่ขนาดอายุเยอะละ70กว่าแล้วยังรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงได้อยู่แล้วก็ยังสนุกกับการทำงานในแวดวงของการเป็นสื่อมวลชนสายกีฬารวมถึงนักพากย์กีฬาโดยเฉพาะยิ่งพากย์มวยนะครับนั่นก็คือพี่องค์อาจใจทัดกุลนะครับที่ผมเรียกติดปากว่าพี่อาจหลายๆคนอาจจะเรียกว่าอาจารย์องค์อาจนะครับแต่ก็เรียนจบด้านพละศึกษามาโดยตรงที่บอกว่าสนิทกันโดยตรงก็เป็นเพราะว่าพอผมเข้าไปอยู่เสียงกีฬาตั้งแต่44ปีที่แล้วก็มีโอกาสเล่นฟุตบอลให้ทีมสตาร์ซ็อกเกอร์ซึ่งพี่อาจเนี่ยก็เล่นอยู่กับทีมสตาร์ซ็อกเกอร์อยู่ก่อนผมแล้วเพราะว่าเป็นรุ่นพี่เรียนจบทำงานในแวดวงสื่อมวลชนสายกีฬามาก่อนแล้วก็อยู่ในทีมสตาร์ซ็อกเกอร์ตั้งแต่ยุคบุกเบิกยุคแรกๆก่อนที่ผมจะเข้าไปเล่นเมื่อ44ปีที่แล้วด้วยนะครับนอกเหนือจากเจ้านายใหญ่อย่างพี่ระวิโรทองพี่สุคตชูพี่นิดพี่ป๊อกพงระวีนะครับก็อาจจะเสียชีวิตไปนานแล้วพี่ยอโย่งเอกชัยนพจินดาหลายๆท่านนี้ที่ผมเอ่ยชื่อเนี่ยอาจจะลาจากโลกนี้ไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่สุคตพี่ป๊อกพงระวีพี่ยอโย่งเอกชัยหรือแม้แต่พี่น้องหนูธราวุฒินพจินดาครับแล้วก็ยังมีหลายท่านพี่องอาจนี่เหมือนกันรวมถึงพี่เทพชัยวิโนไทยพ่อของรีซอร์นะครับรีซอร์ธีรเทพวิโนไทยเนี่ยก็เล่นอยู่กับทีมฟุตบอลสตาร์ซ็อกเกอร์ในยุคบุกเบิกแต่ละท่านผมเอ่ยชื่อแล้วก็ยังมีชื่อท่านอื่นๆอีกนะครับผมเห็นใน Facebook ของพี่อาจเนี่ยก็ได้โพสต์ล่าสุดเมื่อสักช่วง6โมงของวันนี้นะครับขออนุญาตเอ่ยถึงแล้วกันเพราะว่ามันจะโยงไปถึงความหวังหนึ่งเดียวของทีมมวยสากลของไทยในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้นะครับโดยโพสต์ของพี่องค์อาจใจทัดกุลเนี่ยก็บอกว่าหนึ่งเดียวของหมู่บ้านหมายถึงสมาคมมวยเนี่ยนะครับน้องโฟกัสณัฐนิชาชิงเหรียญทองกับบางซอมีสาวโสมแดงที่แกร่งทั่วล่าแชมป์และรองแชมป์เอเชียนเกมส์2ครั้งแชมป์เอเชียแชมป์โลกแล้วก็เหรียญทองแดงโอลิมปิกที่กรุงปารีสโดยในโพสต์ของพี่องอาจก็บอกว่าน้องเป็นรองที่กระดูกความแข็งแรงและความเก๋าแต่ผมในที่นี้คือพี่องอาจนะครับบอกว่าผมมองว่าปาฏิหาริย์ครั้งที่3วงเล็บ2รอบก็คือรอบก่อนรองและรอบรองเธอพลิกยก3กลับมาชนะได้ในโพสต์นี้บอกว่าแต่ซาฟโค้ชต้องวางแผนให้ดีและบอกน้องให้นิ่งมีสมาธิโดนก่อนไม่เป็นไรแต่ต้องดึงให้เขาเดินเข้ามาหาเราซึ่งน้องโฟกัสเนี่ยยิงแม่นหมายถึง ปล่อยหมัดออกหมัดแม่นนะครับบอกว่าเธอยิงแม่นให้เธอเลือกจิ้มน้อยแต่หนักและชัดเจนคือต้องทำอย่างนั้นให้ได้นะครับวนออกข้างให้มากๆถ้าวิธีนี้ผมมองว่าหมายถึงถ้าน้องโฟกัสเนี่ยทำอย่างที่พี่องอาจแนะนำเนี่ยพี่องอาจบอกว่าถ้าวิธีนี้ผมมองว่าน้องจะได้คล้องเหรียญทองแต่ถ้าเดินแรกหวังจะออกหมัดให้เยอะกว่าคู่ชกคือฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเอาคะแนนแล้วก็พี่องอาจบอกว่าลำบากและเหนื่อยครับยังไงก็เชียร์ครับพี่น้องอ่ะนี่ก็เป็นโพสต์ของพี่องอาจใจทัดกุลใน Facebook ของพี่องอาจนะครับยังไงเดี๋ยวบ่ายพรุ่งนี้บ่ายสามครึ่งโดยประมาณเราลุ้นเป็นกำลังใจให้กับน้องโฟกัสณัฐนิชานะครับคว้าเหรียญทองให้ได้เพื่อเป็นหนึ่งเดียวของทีมมวยสากลไม่ใช่เฉพาะฝ่ายหญิงเท่านั้นแต่ทั้งหญิงทั้งชายเลยนะครับชายเนี่ยร่วงหมดลุ้นกันไปเรียกว่าครบถ้วนเป็นทิวแถวไปก่อนหน้านี้นะครับผู้หญิงก็เหลือน้องโฟกัสคนเดียวก็เป็นกำลังใจให้กับเธอในวันพรุ่งนี้นะครับตอนแรกว่าจะพูดถึงเอเชียนเกมส์ไม่เยอะแต่ก็พอดีไล่เรียงมาพูดถึงที่เราได้ไปแล้วแล้วก็พูดถึงความหวังที่ยังพอมีลุ้นอยู่นะครับพูดถึงกรีธาที่เราได้เหรียญทองไปแล้วคนหนึ่งก็คือจอชัวแอตกินสันนะครับจอชัวหนุ่มลูกครึ่งไทยออสเตรเลียเนี่ยก็เป็น1ใน2คนที่คว้าเหรียญทองให้กับทีมกรีธาของไทยเราที่ได้ไปทั้งหมด3ทอง2เงินแล้วก็1ทองแดงโดยอีก2ทองที่ได้ก็แน่นอนจากบิวพุทธพลบุญสอนวิ่ง100และ200เมตรนั่นเองส่วนจอชัวกินสันก็ได้จากวิ่ง400เมตรนะครับตั้งแต่เมื่อ

0: าจจะบางทีก็มีมาพร้อมกับเขาเรียกว่าที่ถือใช่ไหมก้านแล้วก็วิ่งโบกไปแต่หลายๆครั้งที่เราเห็นเนี่ยก็จะส่งเฉพาะตัวธงแล้วก็เอาธงอาจจะมากางหรือมาคลุมตัวคลุมไหล่นะครับเพื่อที่จะทำให้ทุกๆคนได้เห็นเพราะว่ามันจะมีการถ่ายทอดโดยช่วงยิ่งถ่ายทอดสดให้แต่ละประเทศได้เห็นกันด้วยไม่ใช่เฉพาะพี่น้องคนไทยอย่างหลายๆชนิดกีฬาอย่างบิวพุทธพลเวลาวิ่งเข้าเส้นชัยเหรียญทองก็ยังมีธงไทยมาให้แต่กลายเป็นว่าตอนจอชัวแอตคินสันเนี่ยชนะเลิศคว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรกลับไม่มีธงชาติไทยส่งไปให้เขานี่ขนาดเป็นลูกครึ่งนะครับแต่เจ้าตัวก็ยังมีความรู้สึกว่าผมเชื่อว่าเขาคงจะมีความรู้สึกผิดหวังเล็กๆเขาอยากที่จะประกาศตัวเองให้ทุกคนรู้ว่าเขาวิ่งให้กับทีมชาติไทยของเรานั่นหมายถึงว่าเขาก็ย่อมที่จะรักประเทศไทยเพราะเขาเลือกที่จะเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยไม่ได้เลือกออสเตรเลียทั้งที่เขาเนี่ยเกิดที่ออสเตรเลียนะครับในนิวเซาท์เวลแล้วก็ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่ออสเตรเลียจนกระทั่งมาไม่กี่ปีหลังเนี่ยมาเมืองไทยทุกวันนี้เวลาพูดคุยให้สัมภาษณ์นักข่าวก็ยังพูดเป็นภาษาอังกฤษครับแต่เขาเลือกที่จะเล่นให้กับทีมชาติไทยของเราหลังจากที่เมื่ออาตีถ้าย้อนกลับไป5ปีก่อนน่ะในซีเกมส์นะครับซึ่งครั้งนั้นเนี่ยเขาสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นด้วยการคว้าได้ถึง4เหรียญทอง400เมตร800เมตรแล้วก็ผลัด4คูณ400เมตรชายแล้วก็4คูณ400เมตรผสมนะครับจากนั้นอย่างล่าสุดเมื่อปีที่แล้วเนี่ยปลายปีในซีเกมส์ที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพที่กรุงเทพมหานครนี่ก็ยังคว้าเหรียญทอง400เมตรแล้วก็ผลัด4คูณ400เมตรได้ส่วน800เมตรเนี่ยได้เหรียญเงินแล้วก็ผลัดผสม4คูณ400เมตรก็ได้เหรียญเงินครับครั้งนี้400เมตรไม่ใช่เพียงแค่ซีเกมส์นะแต่เขาได้ในระดับเอเชียนเกมส์เลยแต่กลายเป็นว่าไม่มีธงไทยส่งให้เขาที่จะชูเจ้าตัวก็เหมือนอาจจะผิดหวังนิดหน่อยแต่เขาก็ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะมากซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่ามันไม่มีการเตรียมไว้หรือเกิดการผิดพลาดอะไรยังไงนะครับจริงก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นกับนักกีฬาไทยคนอื่นๆโดยเฉพาะในกรีธาเนี่ยเราจะเห็นเป็นประจำว่าถ้าทีมไม่ว่าจะเป็นผลัดหรือเดี่ยวถ้าได้เหรียญทองเนี่ยจะมีธงให้ทุกคนได้ชูเรียกว่าเป็นการอวดหรือว่าประกาศศักดาให้ทั่วเอเชียได้เห็นว่านี่คือตัวแทนของไทยนักวิ่งของไทยที่สามารถคว้าเหรียญทองได้ในระดับซีเกมส์ระดับเอเชียนเกมส์โดยไปถึงโอลิมปิกเกมส์ก็ตามเนี่ยนะครับมันคือวินาทีที่เป็นประวัติศาสตร์ทั้งของโดยส่วนตัวของแต่ละคนแล้วก็ของประเทศชาติด้วยไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกยังไงเตรียมไว้ถ้าวิ่งไม่ได้เข้าเส้นชัยไม่ได้เหรียญทองก็ไม่เป็นไรก็เก็บพับเอาไว้อยู่กับตัวคนที่เตรียมแต่มันควรจะต้องมีมันไม่ควรจะต้องว่าเฮ้ยไม่มีใครสักคนที่จะเตรียมธงชาติไปส่งให้กับนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติอ่ะวันนี้ก็ขอคุยเท่านี้แล้วกันนะครับผมพิจารณาสาธิตกริกุลาไปก่อนพบกันใหม่วันเข้ามาพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: เจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะสาธิตปรีกุลอัปเดตข่าวกีฬาที่วิทยุครอบครัวข่าว
2: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักสนุกสนุกจากบทประพันธ์ของรมณียาและบทละครวิทยุโดยพุทธชาติเขา

0: เป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต๋องเมื่อเขาได้แหวนทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแล้วใครคือเจ้าของแหวนที่แท้จริงร่วมค้นหาคำตอบได้ในติ๊งต๊องต้องห้ามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106
1: แหวนทับทิมสิงโตแดงใครคือคนที่ฟ้าเลือกไว
2: ้พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด
3: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่0813599310

0: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: เราคือ3พี่น้องตระกูลเดแฮพี่ใหญ่ขนาด500 ml เป้ใหญ่ใช้กันได้ทั้งบ้าน
2: พี่กลาง300 ml อินดี้บางทีก็ติดจะส่วนตัวหรือบางทีก็เบื่อง่ายไม่อยากติดกับสีเดียว
3: ส่วนน้องเล็กแบบซอง50 ml คล่องตัวไปได้ทุกที่ขึ้นเครื่องก็สะดวกสบาย
1: แต่ยังไงเราก็คือเดแฮแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเหมือนกันด้วยคุณสมบัติที่ทุกผมมั่นใจสร้างสรรค์จากธรรมชาติสีแน่นติดทนและอ่อนโยนต่อหนังศีรษะเลือกเราช่วยปกปิดและปกป้องผมได้ที่089-334-9888หรือทาง LINE @dayhair
4: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตสนุกสนานกุ๊กกิ๊กมันในอารมณ์จากบทประพันธ์ของรมมณียาติงต๋องต้องห้ามเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต้องแต่เขาก็เป็นคนจริงใจและจริงจังเหตุการณ์ที่ทำให้เขาต้องติ่งต้องหนักเข้าไปอีกเมื่อเขาได้ทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองเพราะผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อจะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงและนี่เองที่ทำให้เขาต้องกลายเป็นหนุ่มติงต๋องต้องห้าม
1: กาโน่กาโน่กาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก3ก๊กก๊กก๊ก
0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังติงต๋องต้องห้าม

0: ือขออยู่กับคุณหนูไอ้สองคนนั้นปล่อยกูนะ
1: เฮ้ยอย่าเล่นสิ
2: ทำไม
1: วะ
2: ไ
1: อ้แรงจะหงเลย
3: เฮ้ยมึงจะอยู่หาที่ตายหรือวะอีกเครือฮะไอ้มึงสองคนอะนะพามาขึ้นรถคันนี้เร็วเข้า
4: เฮ้ยโถ่ยลองเปิดประตูลงจากรถพอดีเลยก็มีลูกน้องของมันน่ะกระชากประตูทำให้เราหัวทิ่มลงไปกับพื้นขอในมือกระเด็นไปหมดเราตั้งหลักได้แล้วก็รีบเก็บข้าวเก็บของแล้ววิ่งตรงไปที่บ้านพักที่หลานเราร้องทันทีไอ้บูเอามาแล้วจ้ะเอามาแล้วรอเดี๋ยวนะไอ้เปิดประตูให้ไอ้ก้อนหินที่กั้นประตูนี่ออกก่อนเลยออกไปเลยเออเอาละออกแล้ว
0: บูบู
4: พอเปิดประตูได้เด็กทั้งสองก็แข่งกันสะอึกสะอื้นฮักฮักแล้วกอดไอ้บูไว้กับอกส่วนตาบิ้นก็วิ่งเข้ามากอดคอเราไว
0: ้บูแล้วพี่เกิดแล้วนะ
4: พี่เครือเขาลักพาบูกับบิ้นมาเพื่อแลกค่าถ่ายจ้ะจะไปห่วงเขาเลยเขาไอ้พวกโจรน่ะเออเขาไปกันแล้ว
0: พี่เครือไม่ได้รักตัวบิ้นกับบูมาไอ้พาบูน่ะมันเอามีดจะเชื่อดคอบิ้นมันกลับให้พี่เครืออุ้มน้องบูขึ้นรถมากับมันบูต้องไปช่วยพี่เครือมาให้ได้แล้วแล้วแต่
5: ใช่บูไปช่วยพี่เครือเดี๋ยวนี้เลยค่ะ
0: ไปช่วยพ
4: ี่เครือเบาจับแขนอาดึงคนละข้างแบบนี้เดี๋ยวแขนอาหักพอดีถ้าใครช่วยพี่เครือได้เล่าเบา
5: แล้วงงแล้วแล้วค่ะ
4: เอ้าในโต้งกับยิมิมาพอดีเลย
6: ปลอดภัยแล้วใช่ไหมจ๊ะ
5: บูสิคะไม่อยากไปช่วยพี่เครือ
7: พี่เครือเข้าไปกับในผาปูน่ะ
0: ไปแล้วก็ต้องตามไปช่วยพี่เครือเนี่ย
4: ตกลงตาบิ้นอาจจะไปช่วยพี่เครือกลับมาให้ได้ที่สุดนะแต่ว่าตอนนี้พวกเรากลับไปที่คุ้มพึ่งหลวงก่อนเพราะพรุ่งนี้เช้าคุณพ่อกับคุณแม่ของเธอน่ะจะมารับเข้าใจไหม
5: บูต้องตามไปเดี๋ยวนี้ต้องไปเดี๋ยวนี้
4: เรามีรถแค่คันเดียวนะไม่เห็นหรือไงอ่ะเพราะเมื่อกี้เนี่ยผาปูมันเอารถที่ขับมาเนี่ยไปแล้วถ้าอาเอารถของโต้งไปเราบินกับบูไปเจอคุณแม่คุณพ่อได้ยังไงเล่าเราต้องกลับไปที่คุ้มพึ่งหลวงก่อนแล้วอาจะเอารถออกตามพี่เครือทันทีพี่เครือไม่ไปไหนหรอกก็ต้องกลับไปอยู่ที่บ้านศพลูกแน่ๆขอให้เชื่ออาเธอนะ
0: ได้ฮะดาพูตามหาพี่เครือไม่พอบินจะออกตามเอง
6: ทุกคนโอเคแล้วนะจ๊ะ
4: อาถ้างั้นมาเยบูอาอุ้มเราเองมาอึ๊บมาม
6: าจ้ะโรบินมาเดินกับอามิมแล้ว
7: ป่ะเราออกจากรีสอร์ทนี้ได้แล้วนะ
8: เดี๋ยวผมจะคอยระวังหลังให้รักษาความปลอดภัยให้ครับ
7: เออดีละเพราะเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ผาปูนจะมีลูกน้องคอยติดตามมาอีกหรือเปล่า
4: เฮ้ยโต้งตั้งใจทำอะไรวะน่ะ
7: กันจะโทรศัพท์ติดต่อกับคนของกันหน่อยวะนี่ฉันชาคริสพูดนะขอทราบผลการติดตามไอ้ผาปูนด้วย
9: มันเข้าไปในธนาคารของในผลต้วนครับว่าพบกับลูกค้าชาวไต้หวันกำลังดูเงินดูของกันอยู่ครับท่าทางจะโอเคกันแล้วด้วยและจะให้พวกเราจัดการกับพวกมันเลยไหมครับ
7: มีคนมากไหม
9: มีสองโต๊ะก็สูงกว่าคนนะครับยายเครือคำก็ถูกคุมตัวอยู่ในรถอุ้ยไอ้ผาปูนหิ้วกระเป๋าใส่เงินออกไปขึ้นรถแล้วครับผมต้องลงมาเลยนะครับ
7: เฮ้ยอย่าเพิ่งปล่อยมันไปก่อนนะเราแบ่งกำลังออกเป็น2กลุ่มตามไอ้ผาปูนไปอย่าให้มันรู้ตัวกลุ่มหนึ่งส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคอยดูเอสเซทีไต้หวันว่ามันจะเอาของไปทางไหนแล้วรายงานให้ฉันรู้ทุกระยะเข้าใจไหม
9: ครับผม
7: ฉันจะกลับคุ้มก่อนกำชับพวกเราให้ดีอย่าทำอะไรรุนแรงจนกว่าจะได้รับคำสั่งจากฉันได้ยินไหม
9: ได้ยินชัดครับน้ำต้องห่วง
7: ดีมากขอบใจไว้แม่นเท่านี้แล้วนะแล้วเจอกันในนินเดี๋ยวขับรถย้อนไปทางเก่านะ
10: ขอบ
6: ปืนออกมาทำไมคะ
7: ก็เอามาเตรียมพร้อมที่จะสู้ไงเกิดเจอกับไอ้พวกผาปูนหรือมันดักเล่นงานเรากลางทาง
4: ปืนแกมันรุ่นไหนวะ
7: รุ่น M16 ชนิดพับฐานเว้ยเออล้านสองคนละเป็นไงบ้าง
6: ตะบินน่ะฟุบหลับบนตักมิ้นท์ได้สักครู่แล้วล่ะค่ะ
4: พี่บูก็หลับปุ๋ยบนตักใช่ไหมกันเว้ย
7: เออดีแล้วล่ะเราจะได้คุยกันได้เต็มที่ไงไม่งั้นเดี๋ยวหลานเปลี่ยนใจไม่กลับคุ้มจะไปตามหาพี่เลี้ยงเครือคำละยุ่งกันใหญ่เลย
4: ถ้าต้องเครือไม่ร่วมมือไอ้ผาปูนจริงก็เป็นห่วงเขาเป็นกันนะเนี่ย
7: ใจเย็นๆกันคิดว่าไอ้ผาปูนมันจะต้องกลับไปที่สามเหลี่ยมทองคำแน
8: ่ครับผมก็ว่างั้นน่ะก็ผมได้ข่าวว่ามันติดการพนันงอมแงมแล้วแถมยังติดเฮโรอีนอีกด้วยครับ
7: อย่างนั้นนี่ล่ะมันถึงกล้าเสี่ยงกับป๋าแสนชัย
8: ครับแต่ผมก็อดแปลกใจไม่ได้ที่ป๋าสั่งกำชับผมนักหนาว่าอย่าเพิ่งไปทำอะไรที่มันรุนแรงให้หาทางช่วยนางเคลือออกมาก่อน
7: ถึงว่าไม่ฉันสั่งถล่มไอ้ผาปูนเฮ้ยต้องรู้ไม่เป็นเพราะอะไร
4: ป๋าก็ขอให้กันช่วยน้องเคลือให้ได้เหมือนกันเว้ยขนาดที่ว่านะจะไม่ทับทิมราคาเป็นร้อยล้านกับมันแต่ขอให้น้องเครือปลอดภัยอย่างดีเท่านั้นแหละ
7: แบบนี้ป๋าต้องมีอะไรๆเป็นพิเศษกับยายเครือแน่คงหลงรักเด็กคนนี
4: ้เฮ้ยบาปปากเว้ยต้องป๋าก็รักยายเครือเหมือนลูกมากกว่าร
7: ักอย่างลูกหรือรักทำลูกวะ
4: เฮ้ย
7: ไม่ต้องเฮ้ยให้ไอ้ต้องคุณพึ่งเขายังเผลอพูดออกมาให้กันได้ยินเลยมันไส้ป๋าที่เป็นห่วงอีหนูนะจะมันไปอยู่กรุงเทพด้วยเพื่อเรียนต่อจะหาหอพักให้พักสงสัยจะซื้อบ้านให้มันอยู่ป๋าจะได้ไปมาหาสู่สะดวกแต่ยังไม่ทันหาอีหนูก็ตามลงไปอ้อนแล้วอ้างว่าแอบผาปูนจะตามฆ่าที่แท้มันก็สมคบกันเล่นงานป๋าที่ถ้าจะเคลือไปเอาหลานทั้งสองคนมาด้วยแล้วก็คุณพึ่งเขาคงจะไม่ให้เรามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี
4: ้ก็แกเชื่ออย่างนั้นเหรอวะใจเราก็อยากจะเปิดเผยความจริงเหมือนกันนะว่าแท้จริงแล้วเครือคำลูกสาวของป๋าแสนชัยแต่คิดแล้วไม่ใช่เรื่องของเราดีกว่าแล้วเราก็สัญญาไว้กับป๋าแล้วด้วยว่าจะไม่บอกใครอ่ะช่างมันเถอะใครจะใจยังไงก็ช่างมันเราได้หลายทีมาแล้วนะคุณพึ่งใส่ยังไงนายคงต้องถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดกันแล้วกัน
7: ก็คงอย่างนั้นเนี่ยเพราะกันก็ไม่อยากทำบาปทำกรรมไปฆ่าไปขัดขวางทางรักของไอ้ผาปูนกับเครือคำกลัวบาปกรรมจะตามทัน
4: แล้วนายสั่งให้ลูกน้องสะกดรอยตายผาปูนทำไมวะ
7: ก็เสียดายเจ้าสิงโตแดงราคาตั้ง 6-700 ล้านเอ้ยอยากจะได้คืนมาขายออกค่าคอมก็ยังดีกว่าจะอยู่เปล่าๆนะเว้ย
4: ไอ้ผาปูนน่ะมันขายเสียไต้หวันไปแล้วจะคืนมาได้ยังไงรู้จะปล้นวะ
7: เฮ้ยกันยังไม่อยากย้ายที่อยู่ไปอยู่ห้องกรงหรอกแต่สงสัยว่าไอ้เจ้าสิงโตแดงจะไม่ได้ออกนอกประเทศไทยวะ
4: เพราะอะไรอ่ะเราถามเจ้าโต้แล้วก็เผลอยกมือคลำแหวนหัวใจสิงโตแดงที่ห้อยคออยู่เพราะลืมนึกถึงเรื่องนี้ซะสนิทเลย
7: เจ้าสิงโตแดงน่าจะมีอาถรรพ์หรือมีอะไรสิงอยู่เพราะเดี๋ยวเป็นของเก๊เดี๋ยวเป็นของดีของแท
4: ้พอได้ยินเพื่อนพูดทนนั้นเราก็ขนลุกสู้ซ่าขึ้นมาทันทีเฮ้ยใครบอกนายวะ
7: ป้าแสนชัยน่ะสิและจากประวัติความเป็นมาของเจ้าสิงโตแดงทำให้การสะหอนใจว่าจะเกิดเรื่องคอขาดบาดตายขึ้น
6: ถ้าอย่างนั้นน่ะมิ้มว่าเราอย่าไปยุ่งกับนายผาปูนและยายเครืออีกต่อไปดีกว่านะคะพี่ต้องเราได้ยีบูตะบิ้นคืนมาอย่างปลอดภัยแล้วก็อย่าไปเสียดายไอ้ทับทิมสิงโตแดงสิงโตดำนั่นเลยค่ะเจ้าของแท้ๆเขายังไม่เสียดายเลย
7: ป๋าแสนไม่เสียดายของแต่อาจเสียดายคนก็ได
6: ้เหรอเสียดายก็ให้แกขึ้นมาจัดการเองถ้าพี่ต้องขืนไปวุ่นวายพึ่งเขาอาจจะโกรธเอาก็ได้นะคะแล้วจะหาว่ามิ้มไม่เตือนไม่ได้นะ
7: โอเคโอเคที่ไม่ยุ่งก็ได้
8: คือคุณไม่ยุ่งก็ได้แต่ว่าผมน่ะต้องช่วยยีเครือกลับมาให้ได้ไม่งั้นน่ะโดนป๋าตืบแน่
4: ผมก็ลำบากใจเหมือนกันนะยี่บุกับตะบิ้นต้องละวาดแน่เลยถ้าไม่ตามเอาพี่เครืองแกกลับมานะ
6: แกเป็นเด็กนะคะก็พอจะหลอกล่อแกได้ค่ะพรุ่งนี้สายๆอ่ะคุณพ่อคุณแม่แกมาแกก็คงไม่อารวาสแล้วล่ะค่ะมิ้มจะพาแกไปเที่ยวให้ลืมยายเครือให้ได้ค่ะ
4: ก็พี่พาพี่ดินจะมาถึงก็สายนะแต่พี่ก็สงสัยว่าผู้ไม่รู้เรื่องกันแน่เลยเนี่ยเพราะขนาดแค่รับปากว่าจะซื้อขนมร่วมพาไปเที่ยวไม่ทำตามที่พูดจะสองตัวนี้เล่นงานพี่จะแย่ทุกทีเลย
6: ก็พี่ภูเล่นตามใจแกซื้อจนเคยตัวแล้วนี่คะ
4: เพราะคนอย่างนั้นละมั้งถ้าแกจะไปเครือเนี่ยแกมีอยู่เท่าไหร่นะก็ดูแล้วแกก็ไม่มีเวลาจะใส่ที่สองคนนี้มากนักเพราะว่าพี่ให้คัดพลอยทั้งวันแต่ทำไมเจ้าสองตัวนั่นถึงติดแกนักก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
7: ได้จะรู้อะไรคนมันจะลักพาตัวเด็กเนี่ยมันก็ต้องพยายามเอาใจเด็กให้ติดมันและยายบูกับตาบิ้นก็เอาใจไม่ยากแค่ไม่ขัดใจเท่านั้นก็เสร็จและเด็กๆ เนี่ยชอบเล่นก้อนหินดินทรายยายเครือคัดพลอยแล้วก็ชวนแกคัดด้วยเล่นไปด้วยเท่านั้นก็ติดใจแล้ว
4: เห็นจริงฮะเราต้องยอมรับเพราะรู้อยู่แล้วว่าเจ้าหลานตัวแสบของเราเนี่ยมักจะไปถูกอยู่กับเครือคัดในห้องคัดพลอยทั้งวันแต่เราก็ไม่อยากคิดอะไรมากเพื่อน้องเครือจะแกล้งเอาใจเด็กๆเพื่อจะได้รักพาตัวไปง่ายๆพวกเราเห็นเธอร้องห่มร้องไห้ไม่ยอมไปกับไอ้ผาปูนเขาอยู่กับเด็กๆแสดงว่าเธอรักและเป็นห่วงเด็กๆมากแถมในบิ้นก็ยังบอกเราอีกว่าไอ้ผาปูนเอามีดจ่อคอแกแล้วบังคับให้น้องเครือน่ะอุ้มยายบูขึ้นรถนั่นก็ยืนยันได้แล้วว่าน้องเครือไม่ได้สมรู้ร่วมคิดไอ้ผาปูนแน่และที่สำคัญนะถ้ารู้ตัวเองดีว่าเป็นลูกสาวของป่าแสนชัยเขาจะเห็นคนอื่นดีกับพ่อตัวเองได้ยังไงมันไม่น่าเป็นไปได้นี่ถ้าไอ้ผาปูนมันเป็นหนุ่มรูปหล่อแล้วก็รักใคร่กันมาก่อนเครือคำก็อาจจะจำเป็นจำใจต้องทำตามที่มันสั่งนี่ผาปูนนั่นน่ะหน้าตาอย่างกับหน้าผาที่เอาปูนไปปากกับดินทลายหางามสง่าตรงไหนไม่ได้เลยอายุก็มากกว่ากันขนาดเป็นพ่อลูกกันได้หรือมั้งเธอจะต้องถูกบังคับแน่เลยมันนึกขึ้นมาได้ว่าถ้าถูกบังคับเรารู้สึกเย็นวาบตรงอกที่เอาแหวนหัวใจสิงห้อยคอไว
2: ้ขนลุกสู้ไปทั้งตัว
4: รู้สึกเป็นห่วงน้องเครือขึ้นมายังบอกไม่ถูกแฮะ

0: เฮ้ก็ยังชั่วหน่อยลงเขาลงดอยไม่ได้แล้วทำให้ขับรถน่ะทำเวลาขึ้นได้ดีขึ้นเลย
1: นี่ขณะเราทำเวลายังมาถึงจนเลยเที่ยงคืนแล
2: ้
1: ว
2: แต่ในคุ้มก็ยังเปิดไฟสว่างอยู่เลย
1: ก็คนที่ดูแลคุ้มเขาคงรอพวกเรากลับคนงานที่รักษาความปลอดภัยมาเปิดประตูแล้วอ้าวในนินเอารถไปจอดหน้าคุ้มเลยนะ
2: เดี๋ยวกันอุ้มเยบูเข้าไปก่อนนะ
1: น้องมิมพี่อุ้มตาบินเองจ้ะมาง
3: ั้นเดี๋ยวมิมทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงดูแลให้เองค่ะ
4: เฮ้ยโต้งใครจะพาหลานไปห้องไหนดีวะเนี่ย
1: พาไปห้องยายเครือคำนะเฮ้ยทางนี้ทางนี
4: ้เออ

0: หลังจากจัดการพาหลานเข้านอนแล้วเราเจ้าโต้งและก็นินก็พาไปนั่งปรึกษากันแล้วก็ดื่มเบียร์แก้เพลียในห้องนั่งเล่นแล้วดื่มเบียร์ไปแก้วเดียวก็ต้องขอตัวไปอาบน้ำนอนห้องรับรองเพียๆอย่างเงี้ยสงสัยพระหัวถึงหมอนคงหลับทันทีแน่ๆเลย
1: ตื่นขึ้นมาเดี๋ยวนี
2: ้เฮ้ยจะลงปลุกแล้ววะ
1: ลุกขึ้น
2: อะจะแม่ทับทิมพอเราลืมตาตื่นขึ้นมาก็เห็นเจ้าแม่ทับทิมมายืนอยู่ตรงข้างเตียงนอนโอ้ยอีกแล้วเหรอเนี่ย
1: ลุกขึ้นแล้วก็รีบไปช่วยยายเคลือได้แล้ว
2: แช่ผมไปช่วยที่ไหน
1: สามเหลี่ยมทองคำ
2: แล้วผมจะไปช่วยมาได้ยังไงขอรับ
1: ไปเถอะจะช่วยยังไงแล้วก็รู้เอง
2: ให้ผมไปคนเดียวเหรอขอรับอ้าวทำไมเจ้าแม่ไม่ตอบล่ะฮะอุ๊บเจ้าแม่ภาพที่เราเห็นขณะนี้ก็คือร่างของเจ้าแม่ที่แต่งองค์ด้วยผ้าสีแดงทับทิมสดใสกำลังลุกเป็นไฟทั้งองค์แล้วก็หายวับไปกับตา
3: คุณครูคุณครูเป็นอะไรไปครับ
0: เราผวาอีกทีรู้สึกตัวว่ามีใครมาเขย่าตัวเรียกใครกันอ่ะ
3: คุณครูคุณครูเป็นอะไรไปครับ
0: อ๋อพี่นินเหรอเขย่าตัวเรียกผลสบายฮะ
3: ก็คุณครูนะสิถ้าหลับอยู่ดีๆลุกพูดพลาดขึ้นมานั่งตัวสั่นฝันไม่ดีเลยครับ
0: ฝันคงฝันไปนะแล้วพี่นินจะแต่งตัวไปไหนล่ะเนี่ย
3: ป๋าแสนน่ะให้ผมไปช่วยเคลือคำกลับมาให้เร็วโดยเร็วที่สุดนะครับผมไปละ
0: เดี๋ยวๆ
3: อ้าวนี่คุณผู้มาคว้าแขนผมไว้ทำไมล่ะครับ
0: ผมไปด้วยผมจะอาบน้ำแต่งตัวแป๊บเดียว
3: ไปจริงๆเหรอครับ
0: อ้าวก็จริงสิถามได้
3: งั้นผมไปคอยที่รถกันแล้วกันนะเอ๊ะนะครับเขาน่ะกำลังหลับกันสบายเลย
0: โอเค
3: เรายังไม่ทันก้าวลงจากห้องคุณภูก็เพลลงจากเตียงไปเข้าห้องน้ำอย่างรวดเร็วเสื้อผ้าที่นี่มีนะครับยายเครือเป็นคนจัดไว้รับรองแขกที่มาพักผมจะติดเครื่องรอที่หน้าตึกนะครับ
0: รอตัวนี้เขาเรียกกันว่าเจ้าจิ้งเหลนไฟหรืองูเห่าไฟเน็บเอลเอาผ้าขาวม้ามาเขียนครับแล้วก็ตรวจดูในย่ามที่เอากระเป๋าเงินของป๋าแสนชัยใส่ไว้เปิดดูให้แน่ใจกระตายอีกทีก็เห็นธนบัตรฉบับใบละ100 500และ 1,000 บาทได้อยู่เป็นปึกๆสงสัยไม่ต่ำกว่าแสนแน่ๆเลยเอาล่ะรีบลงขึ้นรถดีกว่า
3: ผมจะขับไปทางถนนริมแม่กกแล้วออกถนนใหญ่ไปทางอำเภอแม่จันนะ
0: แล้วพี่นินจะไปไหนอ่ะ
3: เชียงแสนครับคนของคุณโต้งบอกว่าไอ้ผาปูนกับพวกไปอยู่ที่รีสอร์ทริมศพรั่วไอ้นี่เนี่ยมันบ้าการพนันได้เงินแล้วมันก็คงไปถล่มบ่อนคาสิโนที่นั่นแหละ
0: แล้วน้องเครือล่ะ
3: ก็คงพักอยู่ที่รีสอร์ทริมศพรั่วฝั่งพม่าที่นั่นน่ะมีเรือชะล่าคอยรับส่งข้ามไปมาหรือจะไปทางรถก็ได
0: ้พี่นินเคยไปมาแล้วเหรอ
3: ครับไปกับป๋านานๆน่ะป๋าจะไปพักผ่อนหรือไม่ก็ไปคาสิโนกับเพื่อนๆที่ชอบเล่นการพนัน
0: พี่นินคงชอบเหมือนกันสิท่าก
3: ระเป๋าไม่ค่อยชอบหรอกครับเงินน้อยอ่ะจอมเข้าไปไม่กี่ทีก็หมดตูดหน้ามืดออกมานั่งเฝ้ารถส่วนพวกเศรษฐีน่ะเขาซัดกันเป็นล้านๆเลย
0: สักแสนหนึ่งพอเล่นกับเขาได้มั้ย
3: พอได้ครับหรือแค่สี่ห้าหมื่นก็พอได้เพราะว่าไอ้เนี่ยมีได้มีเสียคุณภูน่ะจะเป็นไหมครับ
0: เป็นฮะแต
3: ่งั้นก็ดีสิครับเรา
0: เปิดเกมกดที่ผมกระทืบพังไปหลายชุดแล้วเพราะเอาชนะมันไม่ได้กระทืบพังแล้วก็ต้องมานั่งทำใจจนเห็นสัจธรรมอ่ะ
3: เอาชนะใจตัวเองได
0: ้ตอนทำใจก็คิดว่าได้นะแต่พอไปเล่นเขาอีกทีนึงเอาชนะมันไม่ได้อีกนั่นแหละก็เลยกระทืบมันอีกครั้ง
3: แล้วจะเห็นสัจธรรมยังไงล่ะครับ
0: เห็นความจริงว่าตัวเองไม่สามารถชนะใจตัวเองได้ไงแล้วก็เลยเลิกเล่นแถมไม่ยอมให้หลานเล่นด้วยเพราะกลัวหลานจะก้าวร้าวคิดแต่จะชนะคนอื่นเขา
3: แต่ผมเห็นหลานคุณน่ะชอบข่มขู่คุณ
0: แต่แกก็ดีกว่าคนอื่นนะไม่ก้าวร้าวใครแต่กับอาภูแล้วก็ไม่ได้เลย เขี้ยวเข็นเย็นข้ามรำไปตามวิสัยเชิงเช่นผู้เป็นล้านรักแบบเนี้ย
4: ท่านกำลังฟังติ่งต๋องต้องห้ามจากคณะเกตทิพย์
5: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
6: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: คิดออกแล้ว
6: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
6: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
7: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
6: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
0: ์ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: เรือหาริมน้ำโขงมีโอกาสดีจริงๆเลยนะเออพี่ดิน
1: ม
0: าติดต่อกับในเม่นล่ะฮะ
1: ครับจะได้ไม่เสียเวลาระหว่างรออาหารเวลาผมคุยกับคุณภูคงได้ยินนะครับ
0: ปกติโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะมันจะได้ยินเสียงทางปลายสายเล็ดลอดออกมาบ้างเบาๆอยู่แล้วแต่คนอื่นจะได้ยินผมไปนั่งใกล้ๆพี่ดินดีกว่าจะได้ยินชัดๆด้วย
1: เดี๋ยวนะครับฮัลโหลนี่นินนะเมนข้ากับคุณภูน่ะอยู่ที่ร้านริมโขงแล้วนะมีอะไรคืบหน้าไหม
2: ไอ้ผาปูนกับพวกก็เพิ่งจะตื่นพวกมันนอนกันหน้าห้องนอนคุณหนูเครือแล้วก็ปิดประตูขังคุณหนูเอาไว้พวกผมไปเช่ารีสอร์ทอยู่ใกล้ๆมันเมื่อคืนเห็นมันตั้งวงสดเล่ากันสงสัยจะลิ้งฉลองความสำเร็จที่ขายทับทีมได้ละมั้งนี่ถ้าพี่ไม่บอกผมว่าหนูเครือเป็นลูกสาวป๋าแสนชัยแล้วก็ผมสำเร็จโทษไปแล้ว
1: ใจเย็นๆเม่นเออแล้ววันนี้บ่อนเปิดหรือเปล่า
2: เปิดครับผมได้ข่าวว่าจะมีลูกค้าคนสำคัญในบ้านเราแล้วก็พวกต่างชาติมาอุดหนุนกันเยอะด้วยนะวันนี้โรงแรมรีสอร์ทแถวนี้มีคนมาจองเต็มไปหมดแล้วที่เชียงแสนก็เหมือนกันคุณต้องโทรมาหาผมเมื่อกี้นี่เองสั่งให้จองโรงแรมที่เชียงแสนไว้ให้ป๋าแสนชัยด้วยเพราะแกจะขึ้นมาช่วยหนูเครือเองผมโทรไปถามโรงแรมทุกแห่งนะก็ไม่มีว่างเลยนะผมก็เลยบอกให้ป๋าเนี่ยรอฟังข่าวอยู่ที่คุ้มพึ่งหลวงนั่นแหละคงจะปลอดภัยกว่าไม่ทำให้พวกเราต้องเป็นห่วงด้วยแล้วพี่ดินกับคุณบัวจะยังไงอ่ะคุณโต้งสั่งให้พวกผมทำตามคำสั่งพวกคุณนะผมคอยรับคำสั่งอยู่แล้ว
1: ขอบใจมากเม่นเออก็คิดว่าจะข้าไปสังเกตการที่บ่อนก่อนนะนายคอยดูความเคลื่อนไหวของไอ้ผาปูนไปก่อนมีอะไรอ่ะเราค่อยปรึกษากันอีกทีตอนนี้ไอ้พวกนักท่องเที่ยวน่ะเข้ามากันเยอะแยะแล้วแค่นี้ก่อนนะ
3: อาหารที่สั่งได้แล้วครับมีอะไรเพิ่มเติมยินดีรับใช้ครับ
0: พี่นินจะเข้าไปในบ่อนนี่ก็ต้องเจอไอ้ผาปูนสินะ
1: เจอกันมันก็ไม่รู้จักผมหรอกว่าแต่คุณภูเถอะรู้จักกับมันมาก่อนหรือเปล่า
0: ก็เพิ่งเคยเห็นเมื่อคืนนี้เองฮะพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะจำได้หรือเปล่าเพราะเจอในรถตอนกลางคืนนะเห็นหน้ามันไม่ชัดรู้แต่ว่ามันหล่อสู้ผมไม่ได้อยู่แล้วอะ
1: ไม่เป็นไรคุณแต่งตัวเหมือนชาวเขาแบบนี้แถมหนวดเคราก็ขึ้นครึ้มผมยังดูแปลกตาเลยอะถ้าไม่มาด้วยกันไปเห็นที่อื่นผมจำไม่ได้แน่คุณช่วยไปเป็นตัวนำโชคให้ผมหน่อยแล้วกันนะ
0: เอางั้นเหรอ
1: ครับเขาว่าคนที่ไม่เคยเล่นการพนันมาก่อนเล่นครั้งแรกๆน่ะมันจะโชคดีเพราะผีการพนันมาล่อให้หลงได้แล้วย่ามใจไม่ยอมเลิกเล่นจนหมดแล้วก็ต้องหาเบี้ยต่อซ้ายไปแก้ตัวใหม่ในที่สุดก็ถูกผีพนันเข้าสิงยังไอ้ผาปูนนั่นแหละถ้าเราเล่นได้แล้วคุณจะปล่อยให้ผีพนันน่ะมันเข้าสิงได้ก็แล้วกันเดี๋ยวจะมาโทษหาว่าผมน่ะเป็นต้นเหตุ
0: คนอย่างผมเนี่ยนะไม่ว่าผีพนันหรือว่าสาวๆก็ไม่มีใครสนหรอกเพราะผมมันติงต้องผีเข้าผีออกอยู่แล้วพี่ดินใจผมเป็นตัวนำโชคผมขอเป็นสิงโตแดงก็แล้วกันนะอ่ะนี
1: ่
0: ห้าหมื่นโชคลงทุนขั้นแรกเอาไปเลย
1: โอ้โหตั้งห้าหมื่นใช่ไหมครับเนี่ย
0: เป็นไงพอจะลงทุนไหมล่ะ
1: นี่เหลือจะพอเราไม่ได้ตั้งใจมาเล่นนี่ครับแค่เข้าไปสังเกตการเท่านั้น
0: เอาละผมจ่ายค่าอาหารแล้วเราจะไปไหนกันต่
1: อเราไปนั่งเรือดูลาดเราเป็นการย่อยอาหารดีกว่านะครับไม่ได้เวลาก็ให้เขาไปส่งแล้วคอยรับจากที่ฝั่งกระโน้น
0: พี่ดินชี้ไปที่ฝั่งตรงข้ามตรงบริเวณที่แม่น้ำโขงกับแม่น้ำศกรวกมาบรรจบเป็นสามแยกตรงที่เรายืนกันอยู่นี่เป็นฝั่งไทยขวามือก็คือฝั่งลาวมุมสามเหลี่ยมที่พี่ดินชี้คือสามเหลี่ยมทองคำอยู่ในเขตพม่า

0: ข้าได้สอน200บาทครับนาย
1: อ่านี่เอาไปเลย500เอาไปเลยนะแล้วถ้าอยู่คอยจนกลับจะจ่ายให้อีกอย่างงามทีเดียวนะ
0: เออครับครับแม่ผมจะคอยนายทั้งสองทั้งคืนเลยครับขอให้เฮงขอให้รวยนะครับ
2: คุณปู่เดี๋ยวผมจะเอาเงินน่ะไปแลกชิปก่อนนะครับ
1: พี่ลิงจัดการเถอะผมน่าไม่ประสาหรอกแต่เกมกดนั่นแหละที่บอกอ่ะ
2: ไอ้ผาปูนน่ะมันกำลังแทงรูเล็ตอยู่นั่นไงหนูเครือก็มากับมันด้วยเห็นไหมครับ
1: เห็นแล้วเห็นแล้ว
2: เราเข้าไปร่วมสนุกกับมันเถอะ
1: ถ้าน้องเครือเห็นผมแล้วจะเกิดขึ้นนะถ้าแก
2: เอะอะวุ่นวายก็จะได้รู้ทันทีว่าแกร่วมมือกับไอ้ผาปูนไม่ได้ถูกบังคับมา
1: ถ้าแกเห็นผมแล้วก็ส่งเสียงดังด้วยความดีใจอ่ะ
2: คุณหนูเครือก็คงโง่หรือไม่ก็ติงตองแล้วล่ะครับแต่ผมว่าคุณหนูน่ะเป็นคนฉลาดเอาตัวรอดแกคงไม่ทำอะไรโง่ๆแบบนั้นหรอก
1: นั่นดีนะพยายามโอกาสเข้าไปใกล้เธอแล้วซักถามกันเลยว่าจะไงก็ดีไหม
2: ดีครับ
1: เรากับนินก็ไปแทงรูเล็ตกับไอ้พวกนักพนันเป็นสิบคนที่กำลังมั่วกันอยู่ที่ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติถ้าทำเป็นอาชีพมีกระตังเท่านั้น
2: โอ้โหทำไงดีครับมันแทงมาแล้ว
1: ก็แทงตรงข้ามกับที่ผาปูนมันแทงสิ
3: ว่าไงจะแทงได้หรือยังนะ
2: แล้วลุงชิปในย่ามแดงชิปเป็นผู้สะพายบามาแทง20,000จุกระพูนถูกทีเถอะว้าวแทงครั้งแรกลงทุนเบาๆแค่20,000ก็ถูกอย่างนี้มันก็ต้องโกยชิปใส่ย่ามเลยสิวะนั่นไอ้ผาปูนมันเอาเบี้ยในย่ามออกมาแทงต่อแล้วสงสัยคราวนี้เป็นล้านแน่แต่เอ๊ะคุณภูตัวนำโชคสิงโตแดงของเราไปอยู่ซะที่ไหนล่ะอ๋อกำลังซุบซิบอะไรอยู่กับหนูเครือคำนั่นเองเอาวะไม่เป็นไรเราแทงเองก็ได้แทงตรงข้ามกับไอ้ผาปูนอีกทีก็แล้วกันวะในที่สุดเราก็รับทรัพย์มาอีกเฮ้ยคราวนี้แหละไอ้ดินจะได้รวยสักที
3: ไม่กูเลิกแล้วเว้ยยิ่งเล่นยิ่งเสียไปอีกเครือกลับ
2: เอ็งเลิกเล่นแล้วเขาจะเลิกเล่นบ้างสิวะอยู่ทำหอกอะไรเล่า
1: โปรดชิปแลกเงินสดแล้วไปหาน้ำผลไม้คั้นดื่มกันที่ห้องอาหารดีกว่านะ
2: ก็ดีเหมือนกันครับคุณภูเผื่อคลายเครียดที่เล่นได้เยอะหนูคือว่ายังไงบ้างครับคุณภู
1: แกบอกว่าไอ้ผาปูนกำลังผิดหวังอย่างแรงครับพี่นินเพราะมันขายจากโซแดงมาได้แค่10 ล้านเอง
2: ฮะทำไมน้อยนักล่ะ
1: ไอ้มิสเตอร์จางที่เป็นคนซื้อมันติว่าเนื้อน้ำใช้ไม่ได้เลย10ล้านมันก็จะไม่ซื้อได้ซ้ำไปอ่ะตัวว่ามันเกรงใจที่ผาปูนเคยเอาทับทิมเนื้อดีมากเม็ดขนาด 5-6 กรัตไปขายกับมันทำให้ผาปูนเนี่ยยังคุยอีกว่าจะทับทิมขนาดใหญ่กว่าเจ้าสิงโตแดงให้ดูอีกทีนึงถ้าเนื้อดีราคาเป็น10,000 ล้านแต่มิสเตอร์จางมันก็สู้นะ
2: อ้าวมันก็ขายได้แล้วนี่ครับแล้วยังจะมีปัญหาอะไรอีกอ่ะ
1: ก็ไอ้ผาปูนไม่เข้าใจว่าป๋าแสนชัยเนี่ยเอาทับทิมปลอมให้มันแต่น้องเครือก็ยืนยันว่าป๋าไม่ได้ปลอมแถมก่อนที่จะไปขายเนี่ยไอ้ผากับน้องเครือก็ดูทับทิมก้อนนั้นก่อนแล้วว่าเป็นของแท้เพราะคนซื้อจะต้องแกล้งตำหนิเพื่อกดราคาแง่เลย
2: แล้วอย่างนี้ไอ้ผาปูนมันจะทำไงล่ะครับ
1: มันว่าจะกลับไปดูทับทิมให้แน่ใจอีกทีนึงถ้าเป็นของปลอมมันก็จะเล่นงานป๋ากับผมให้หนักมันว่ากะจะถล่มให้แหลกไปเลย
2: ไอ้เนี่ยเห็นจะเอาไว้ไม่ได้ซะแล้วคุณน่าจะบอกให้หนูเคลือน่ะหนีมาซะ
1: บอกแล้วแต่แกไม่ยอมหนีแต่กลับบอกให้พวกเราน่ะรีบกลับไปช่วยป๋าและพวกที่คุ้มพึ่งหลวงซะก่อน
2: เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วไอ้ผาน่ะมันยังอารมณ์ดีเข้ามาบ่อนได้อีกแล้วครับ
1: มันมาเล่นเพื่อดับโมโหเท่านั้นแต่ยิ่งเล่นก็ยิ่งเสียก็ยิ่งบ้าน้องเคลือบอกว่าจะหาทางถ่วงเวลามันไว้ถ้าได้โอกาสเหมาะจะหนีกลับเองผมกำลังคิดว่าจะไปช่วยเธอมาแล้วให้พวกเราถล่มมันซะก่อนจะดีไหม

0: ฮัลโหลสวัสดีครับ
1: พี่เนนล่ะครับนี่ผมเม่นพูดนะครับ
0: เออว่าไง
1: ไอ้ผากับพวกคุณเครือน่ะข้ามไปฝั่งเราแล้วพี่เอาไงดีอ่ะ
0: เม่นนายพาพวกเรากลับคุ้มไปรักษาความปลอดภัยที่นั่นเร็วเดี๋ยวฉันกับคุณภูน่ะจะตามไปจัดการกับไอ้ผาปูนเอง
2: เราต้องฟังพี่ดินสรุปน้องแล้วก็ล้วงเอาแบงค์ร้อยในกระเป๋ามาวางบนโต๊ะแล้วก็รีบตามพี่นินออกจากบ่อนคาสิโนโดยไม่พูดอะไรเลยพอขึ้นเรือหางยาที่คอยรับอยู่กลับเชียงแสนทันที
3: ออกคุณมาแล้วหรือครับเชิญขึ้นเรือเลยครับเชิญครับ
0: เรียบร้อยแล้วครับ

0: พี่นินพี่เดินไปที่รถก่อนเลยนะเดี๋ยวผมจ่ายเองนี่ค่าโดยสารนะไม่ต้องทอนนะฮะ
1: โอ้โหตั้ง500เนี่ยแหมคุณเอ้ยขอให้เจริญเจริญเถอะสาธุอ้าวเงินจำเป็นหนูแล้ว
0: อุ้ยแม่จะเบรกก็ไม่ยอมบอกก่อนมีอะไรอ่ะ
2: คือขอโทษครับคุณภูพอดีเนี่ยของมหาแสนชัยนะครับ
0: อ๋อใช่นั่นไงนั่นไงเอ๊ะลูกป่าไปทำไมที่นี่อ่ะฮะ
2: เ
0: ขาไปหาดีกว่าพี่นินไป
2: อ๋อดีครับไปไปไป
0: สวัสดีครับป่าแสน
3: อ๋อนายภูเหรอสวัสดีสวัสดี
2: สวัสดีครับแล้วในห้างมาทำอะไรที่นี่ครับ
0: ใช่นั่นสิครับนายว่าป๋าจะคอยที่คุ้มพึ่งหลวงฟังข่าวไงครับ
3: คอยไม่ไหวอ่ะสิตาภูป๋าอยากจะเห็นหน้านางลูกไม่รักดี
0: ลูกคนไหนฮะ
3: แหมไม่น่าถามเลยก็จะคนไหนสิล่ะก็นางเคลือสิมารยำจริงๆนะนึกไม่ถึงเลยว่ามันจะทำตัวแบบนี้ได
0: ้ไอ้แบบนี้มันแบบไหนล่ะครับป๋า
3: ว่าก็สมคบกับไอ้ผาปูนน่ะลักพาหลานนายมาทำให้นายต้องเดือดร้อนไง
0: เดี๋ยวป๋าจะไม่เข้าใจผิดสิครับน้องเครือถูกไอ้ผาปูนบังคับไปทำนะฮะจริงๆแล้วน้องเครือเนี่ยรักหลานทั้งสองผมมากนะครับป๋า
3: เธออย่าพูดดีกว่านะถ้ามันถูกบังคับจริงๆก็ถือโอกาสหาทางหนีจากไอ้ผาปูนมันสินี่มันไม่หนีทั้งๆที่มีโอกาสแสดงว่ามันต้องมีอะไรกับไอ้ผาปูนแน่ๆถึงได้ยอมทำตามคำสั่งของไอ้บ้านทุกอย่างเลย
0: คือแต่ว่าเธอว่าจะพยายามเอาที่สิงโตแดงคืนมาให้ได้นะครับป๋าน
3: ี่มันจะมีปัญญาเหรอ
0: ตอนนี้ผาปูนกับพวกเนี่ยพาน้องเครือขึ้นดอยแม่สลองไปแล้ว
3: เพื่อมันจะไปปล้นเอาไอ้เจ้าสิงโตแดงคืนมาอย่างนั้นใช่ไหมคิดแล้วว่ามันจะทำได้ง่ายๆอย่างปากพูดไอ้จางเวยเนี่ยมันคงไม่หมูพอที่จะรอให้ผาปูนเนี่ยลงมือเถือได้สบายๆหรอกป่านนี้มันอาจจะหิ้วไอ้เจ้าสิงแดงเนี่ยกลับบ้านมันแล้วก็ได้นะไอ้ผาปูนกับพวกก็ต้องถลุงเงินที่ได้มาจนหมดเนื้อหมดตัวคราวเนี่ยมันก็ขายนางเครือให้พวกมันน่ะพวกนักพนันที่บ่อนนั่นแหละ
0: เราได้ยินป๋าแสนชัยพูดถึงเครือคำแบบนี้แล้วใจคอพูดจะดีเลยฮะรู้สึกเป็นห่วงอย่าบอกไม่ถูกแล้วป๋าจะยังไง
3: เอาไงน่ะล่ะก็คอยดูน้ำหน้านางลูกสาวแม่รักดีล่ะสิ
0: เป็นอันว่าป๋าจะคอยพบน้องเครืออยู่ที่นี่แหละฮะ
3: ใช
0: ่งั้นพี่นินอยู่กับป๋าก็แล้วกันนะส่วนผมจะกลับไปคุ้มเพื่อช่วยในแม่นกับโต้งอีกแรงนึงถ้าถนนปลอดภัยแล้วผมจะรีบกลับมาขนใจรถให้ผมด้วยกันแล้วกัน
2: ตกลงครับนี่ครับกุญแจระวังตัวด้วยนะครับ
0: ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วครับพี่นินสบายมากอยู่แล้ว
2: เฮ้ยดูนะคุณภูขับรถแบบนี้เรื่อยเลยอ่ะน่ากลัวแท้จริง
0: เราขับรถไปถึงทางแยกเข้าดอนแม่สลองแล้วเลี้ยวเข้าไปทันทีเพราะตั้งใจไว้แล้วว่าจะต้องไปช่วยน้องเครือให้ได้เพราะอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามรู้สึกร้อนวูบวาบที่แหวนหัวสิงโตแดงจนลืมออกมานอกเสื้อใจเย็นๆหน้าเจ้าแม่ก็เลยไปช่วยน้องเครืออยู่นี่แหละเจ้าแม่ไม่ต้องมาจี้มึงหรอกนี่ไปคุ้มครองป้องกันน้องเครือไว้ก่อนดีกว่านะเขาอย่างชั่วหน่อยเจ้าแม่ว่าอย่างง่ายอย่างนี้ก็ดีสินะขอให้ช่วยน้องเครือและพวกทุกคนให้ปลอดภัยและจะถวายหัวหมูบายสีผลไม้มงคล9อย่างเครื่องต้นเครื่องทรงสบายแพรสีทับทิมต้องการอะไรบอกมาได้เลยอาจารย์ให้ครบครันทีเดียวครับเฮ้ยคำตัวเองจริงๆนึกอะไรคิดอะไรไม่ออกไม่ยากก็เหมือนกับชาวบ้านเขาไม่จะพูดอะไรก็เผลอพูดออกมาหมดเลยจนคนก็หาว่าติงต้องไปแล้วคบกับสาวๆแรกๆก็หวานหวานดีอยู่หรอกถ้าพอนานๆไปเข้าก็จะจืดชืดตีจากไปหมดสงสัยจะทนความตึงต้องเราไม่ได้ฮะกะว่าจะขอเสี่ยงพวกดูกับน้องมิ้มเป็นคนสุดท้ายแล้วถ้าไม่เฉียดเนื้อคู่หนังคู่กระดูกคู่จริงๆต่อไปจะไม่สนใครอีกแล้วไม่เอาแก่รั่วสาวจะขออยู่เป็นโสดเป็นคนเดียวนี่แหละหาเงินเลี้ยงหลานดีกว่าเลี้ยงเมียแก่เท่าเหลาเย่คนได้พึ่งพาหลานบ้างหรอ

0: มันถึงยังปลอดภัยจนได้ให้เราก็จะพุ่งแหกโค้งตั้งหลายครั้งเอาละมาถึงคุ้มในคนต้วนละต้องหาข่าวไอ้จางเว่ยให้ได้เราคิดว่าเจ้าของรู้ว่าบ่อยที่นี่น่าจะรู้จักเศรษฐีจากไต้หวันคนนี้แน่นะเรายังไม่ทันจะก้าวลงจากรถดีก็มีหนุ่มน้อยคนหนึ่งหน้าตาเหมือนคนดอยเดินรีบมายกมือไหว้เรา
1: ขอโทษครับผมชื่อได้หมีครับคุณคือคุณภูสิทธิ์ใช่ไหมครับ
0: อ๋อใช่แล้วพี่ชายมีอะไรเหรอ
1: นายต้องสั่งให้ผมมาคอยพบคุณครับให้บอกคุณว่านายจางลงจากดอยไปเมื่อ10นาทีมานี่เองครับ
0: แล้วผู้ไอ้ผาปูนน่ะ
1: เพิ่งตามไปเมื่อ5นาทีเองครับนายต้องสั่งให้ผมไปกับคุณได้ครับ
0: อันขึ้นมาเร็วพี่วิ่งขึ้นมารถคันนี้เลย
1: ครับครับ
0: ไอ้ผาปูนตามนายจางไปทางถนนสายใหม่ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: นายจางจะไปไหนรู้ไหม
1: สนามบินครับแต่ผมคิดว่าจะไปไม่ถึงสนามบิน
0: อ้าวทำไมอ่ะ
1: ก็โดนไอ้ผาปูนถล่มซะก่อนสิครับ
0: อ๋อนายจางใช้รถอะไรอ่ะ
1: แท็กซี่ป้ายดำครับนายจางว่าจ้างใช้เป็นประจำ
0: นายจางมาคนเดียวเหรอ
1: สองคนครับอีกคนเป็นชายหนุ่มท่าทางคงเป็นมือปืนคอยคุ้มกันผมเห็นมาด้วยกันหลายครั้งแล้วรู้จักกับป๋าแสนชายดีครับ
0: ในฐานะนักการพนันด้วยกันใช่ไหม
1: อ๋อเปล่าแล้วครับป๋าน่ะไม่ค่อยชอบเล่นการพนันเท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าคบกันในฐานะนักธุรกิจมากกว่า
0: เอ๊ะพี่ชารู้ได้ยังไงเนี่ย
1: ผมกับพี่เม่นน่ะเป็นคนของป๋ามานานแล้วครับพอป๋าเลิกกิจการก็ฝากผมไว้กับในต้น
0: ไอ้พี่ชายก็คงรู้จักไอ้ผาปูดีสิ
1: อ๋อครับรู้จักครับแต่ไม่ค่อยจะดีนะเพราะผมกับพี่เม่นไม่ถูกไอ้ผาปูแล้วก็พวกมันสักเท่าไหร่หรอกครับไอ้พวกนี้มันชอบเล่นการพนันแล้วก็ล่อแคปขายกัญชามานานแล้วด้วยเอาทุกอย่างหาเงินไปเล่นการพนันกันครับ
0: แล้วเครือคำอ่ะ
1: คุณหนูนั่นน่ะเป็นเด็กดีมากครับผมกับพี่เม่นเป็นห่วงแกมากด้วยผาปูน่ะจะเอาไปขายให้ไอ้พวกเซียนพนันที่เล่นได้แล้วมันก็ซื้อทุกอย่างที่ขวางหน้าเลย
0: ไอ้ผาปูนจะทำพวกยี่ปุ่ยยำแกซะแล้วก็ไม่รู
1: ้ยังครับจ้ะมันเป็นยากกับคุณหนูแล้วคุณหนูก็ฉลาดกว่ามันเธอเอาตัวรอดได้ครับแล้วอีกอย่างนึงมันก็ยังไม่มีโอกาสแต่นานไปถ้ามีโอกาสถึงจะเป็นญาติกันก็ไม่แน่ครับถ้าผาปูนมันเกิดหน้ามืดเสียการพนันมันอาจจะจัดการขึ้นครูกับหนูแล้วก็ขายก็ได้นะครับระวังครับคุณจะถึงโค้งอันตรายแล้วอย่าลืมใช้เกียร์ต่ำนะครับเรารีบเตือนคุณภูสิทธิ์เพราะเห็นว่านั่งฟังเพลินขับรถหวาดเสียวหน้าดูเจอแล้วยังไม่ค่อยจะเชื่อแค่ลดความเร็วลงนิดเดียวเท่านั้นเองหน้ากลัวจริงจริงไหมโอ้โหนั่นควันอะไรพุ่งมาจากเหวข้างล่างนะครับคุณภูดูสิครับมีควันสีดำพุ่งมาจากเหวข้างล่างด้วยลดความเร็วลงไหนครับลดความลงไหนครับนั่นครับคงมีใครแหกโค้งไปแน่ๆดูสิครับไฟไหม้น้ำมันขโมงมาท่วมยอดไม้เลย
0: พี่ชายรีบลงไปดูแล้วเราจอดรถริมทางตรงจุดที่เกิดเหตุพอดีแม้เราจะไม่ลงไปดูก็เห็นเก๋งคันหนึ่งไฟลุกท่วมไม่ห่างจากจุดที่เราอยู่เท่าไหร่คุณจะกลิ้งไปหลายตลบหน้าดูฮะดูสิประตูพังข้าของกระจายเป็นทางร่มไปปะทะกับต้นไม้ใหญ่เข้าไฟก็เลยลุกท่วมเต็มไปหมดเลยนี่ดีนะที่ไปติดต้นไม้ไม่อย่างนั้นน่ะคงลงเหวลึกมองไม่เห็นซากแล้วล่ะเอ๊ะมีคนนอนตายอยู่ด้วยตรงนั้นน่ะดูสิเอ้าพี่หมีเป็นไงบ้างฮะพอดีไม่มีคนตายด้วยใครกันเหร
1: อฮะคนที่ตายคือมิสเตอร์จางครับส่วนคนขับรถกับมือปืนถูกไฟคลอกอยู่ในรถผมลองหาทับทิมดูแล้วแต่ไม่เจอครับสงสัยไอ้พวกไอ้ผาปูนมันจะเห็นเหตุการณ์ก่อนเราเลยถูกอาทับทิพไปซะแล้ว
0: ปนบังเอิญมาเจอหรือว่าจงใจล่าเขาตกเขาวะเนี่ยก็จะได้แย่งทับทิพคืนกันแน่โถ่เราค่อยๆถอยรถออกจากโค้งมรณะอย่างช้าๆเราเริ่มระวังตัวมากขึ้นเพราะเพิ่งเห็นศพข้างในจางคนนั้นน่ะนอนตายเลือดท่วมตัวร่างกายแหลกเหลวทำให้กลัวจะเกิดกับตัวเองบ้างเรื่องนั้นก็ขนลุก
1: ผมต้องรีบโทรรายงานให้ในต้องทราบแล้วล่ะครับ
2: ฮัลโหล

0: ี่ยโทรศัพท์ครับ
1: ฮัลโหลเออกันเองนะมีอะไรว่ามา
0: เออได้ตามไปขาปูนไปทางอำเภอแม่อายนะท่านแม่จันเนี่ยกันให้ในเม็ดสกัดตรงปากทางไปแล้วสงสัยว่ามันจะหนีออกทางพม่าทางแม่อายวะ
1: เฮ้ยมันก็ลอยลำจิวะ
0: ไม่หรอกมันไปไม่รอดแน่เพราะฉันโทรไปบอกพรรคพวกตำรวจที่แม่อายให้สกัดจับมันไว้แล้วนายมีหน้าที่ตามไปรับยาเครือกลับมาเท่านั้นไม่ใช่ไปรบกับไอ้ผาปูนนะเว้ยอย่าถูกมันฆ่าตายซะเปล่าเปล่าเข้าใจ
1: เออเออแล้วพี่ชายกันล่ะมาถึงแล้วใช่ไหม
0: เออใช่มากันทั้งหมดนั่นแหละป้าไข่พี่สะใภ้นายแล้วก็คุณพึ่งทุกคนเขาต้องการให้นายกลับมาไม่ต้องตามยาเครือแต่ยายบูตะปิ้นแกไม่ยอมอ่ะร้องให้กอแกตลอดเลยอยากให้พาพี่เครือของพวกแกน่ะกลับมาให้ได้กันก็ไม่รู้จะทำยังไงจนปัญญาจริงๆว่ะ
1: ก็ไม่ต้องทำสิวะใครจะว่าไงก็ช่างนะใครจะตามน้องเครือกลับมาให้ได้ถ้ากันไม่ถูกไอ้ผาปูนมายิงตายซะก่อนนะเว้ยเพื่อนโอเคนะ

0: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็ม

0: ท่านผู้ฟังที่รักติ่งต๋องต้องห้ามเจ้าบทประพันธ์ของรมณียาพุทธชาติจะทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกระยาธนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามติ่งต๋องต้องห้ามในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ
1: ในฐานะที่เธอคือตัวจริงของสาวเดย์แฮร์ฉันขอปรึกษาหน่อยสิว่าจะทำไงดี
2: จ้าสาวสาวเดย์แฮร์แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวยินดีมากค่ะ
1: คือฉันต้องบินไปต่างประเทศแต่ฉันอยากพาเธอไปสร้างสีสันให้ฉันระหว่างทริปด้วยน่ะ
2: ง่ายสิคะคุณไม่ต้องควรขวดชุดขนาด500 ml หรือ300 ml ที่มีติดบ้านหรอกนะคะเรามีขนาดซอง50 ml ที่พร้อมจะเดินทางไปกับคุณทุกที่ดูแลคุณด้วยสมุนไพรธรรมชาติเหมือนเดิมค่ะ
1: ดีงามมากงั้นเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ให้เพื่อนรู้จักเดย์แฮร์เพิ่มนะคะ089-334-9888กับทาง LINE ID @dayhair เหมือนเดิมนะคะ
3: สวัสดีครับผมเอคีตะชริตาผมเป็นมกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่3 ทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่า

0: ช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 เมกะเฮิรตซ์ครับ
1: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 เมกะเฮิรตซ์พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด

0: าระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: ทำไมน้ำดื่มสิงจึงใช่สำหรับคุณใช่ตั้งแต่แหล่งน้ำที่มาผลิตใช่เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิต Smart Microfilter ใช่เพราะสะอาดและคงไว้ซึ่งสิ่งดีๆที่เหมาะกับร่างกายจึงใช่ทุกครั้งที่ดื่มใช่ทุกรายละเอียดดื่มสิ่งที่ใช่ให้กับตัวเองเถอะครับ
2: น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
8: Fresh and Fun กับจันทราชัยนาม
9: สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นห้องอาหารคองจูโรงแรมปทุมวันปรินเซสอาหารเกาหลีรสชาติต้นตำรับเสิร์ฟความอร่อยยาวนานกว่า30ปี

ทุกครั้งที่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะดิฉันก็จะนึกถึงเพลง We've Only Just Begun โดย Karen Carpenter แล้วก็ตามด้วยเพลง Rainy Days and Mondays นะคะแม้ว่าวันนี้จะไม่ใช่เป็นวันจันทร์แต่ว่าเป็นวันพฤหัสแล้วก็เริ่มต้นเดือนใหม่ของปีแล้วนะคะวันพฤหัสที่1ตุลาคมค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Fresh and Fun ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz นะคะโดยมีสิงห์คอร์ปอเรชั่นเป็นผู้สนับสนุนรายการและดิฉันจันทราชัยนามดำเนินรายการค่ะก่อนเข้ารายการวันนี้ดิฉันก็นั่งคิดอยู่ว่าจะเล่าเรื่องที่ไปงานเมื่อวันจันทร์ที่28กันยายนที่ผ่านมาดีไหมเพราะว่ามีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้ฟังค่อนข้างละเอียดนะคะแล้วก็ยาวแต่ว่าก็เอาเป็นว่าวันนี้มาเกริ่นกันก็แล้วกันนะคะจำได้ไหมคะว่าวันก่อนที่ฉันเกริ่นไว้นิดหนึ่งว่าไม่แน่ใจว่าจะได้ไปงานนี้ไหมคือในวันจันทร์ที่28กันยายนนะคะเพราะว่าฝนตกมาตั้งแต่น้ำท่วมนะคะตั้งแต่25 26 27แล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะถึงวันที่28หรือเปล่าปรากฏว่าก็พยายามเช็คไปเช็คมาปรากฏว่าก็ได้ไปงานนี้เหมือนแบบมิราเคิลเหมือนกับเป็นความมหัศจรรย์ของวันจันทร์ที่28ซึ่งแบบเราเพิ่งเห็นแดดวันแรกนะคะก็เลยได้ไปงานนั้นนะคะคุณผู้ฟังก็จะว่างานอะไรพูดอยู่นั่นแหละงานนั้นก็คืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ฟังจำได้ไหมคะว่านานแล้วเคยเล่าให้ฟังว่ามีแฟนรายการคนหนึ่งนะคะชื่อหนูปุ้มนะคะเป็นแฟนรายการตอนที่ฉันจัดรายการวิทยุใหม่ๆเมื่อสัก40กว่าปีที่แล้วนะคะเธอมาเป็นแฟนรายการเป็น FC เมื่อตอนเธออายุ17นะคะเธอชื่อวิภารัตซึ่งก็เป็นคนที่แบบชอบแซวดิฉันแล้วก็เป็นแบบเวลาคุยด้วยแล้วก็ได้ขำกันทุกทีนะคะเพราะว่าเธอชอบมีคำพูดอะไรที่บางทีเราก็อึ้งไปเหมือนกันจากการที่เธอชอบเล่นคำชอบอะไรชอบแซวดิฉันนะคะคนนี้ละค่ะชื่อหนูปุ้มเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้ไปแต่งงานกับชาวสวิสนะคะชื่อคุณลุตซี่นะคุณลุตซี่ซึ่งก็เป็นคือพูดไทยได้แล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ 100% แล้วบังเอิญคุณลุตซี่เนี่ยก็เกิดปีฉลูแล้วดิฉันเกิดปีชวดเนี่ยก็เช็คเหมือนกันนะคะว่าเดี๋ยวจะคุยกันรู้เรื่องไหมถึงแม้ว่าเดี๋ยวฉันจะพอรู้ภาษาอังกฤษบ้างนะคะก็ปรากฏว่ากลายเป็นคนที่เหมือนกับถูกชะตาค่ะคือแบบเวลาไปกินข้าวกับปุ้มกับคุณลุตซี่ซึ่งเป็นคนสวิสเนี่ยนะคะแน่นอนที่คุณลุตซี่เนี่ยพูดภาษาไทยได้นะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกอะแบบโอเคก็เขาฟังรู้เรื่อง 100% แต่เวลาเขาพูดเนี่ยอาจจะไม่เต็มร้อยนะคะแต่ว่าก็เข้าใจกันได้คือเขามีงานวันเกิดนะคะโดยที่หนูปุ้มเนี่ยชวนดิฉันเมื่อวันจันทร์ชวนดิฉันก่อนหน้านั้นสิค่ะแล้วก็บอกว่าพี่แดงจะไปงานนี้ได้ไหมช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงที่ดิฉันแบบมีปัญหาเรื่องความดันนะคะแล้วก็ต้องไปโรงพยาบาลแล้วก็แบบเหมือนป่วยเป็นคนป่วยเลยแหละแต่ดิฉันก็จะจัดรายการแบบเป็นปกติทำเสียงใส่คุณผู้ฟังโดยที่ไม่มีคนรู้ว่าดิฉันเนี่ยไม่สบายมากนะคะก็ไม่อยากจะมาบรรยายอะไรมากหรอกเพราะว่าพ่อสอนนะคะพ่อเป็นตำรวจนะพ่อสอนว่าเวลาไม่สบายเนี่ยอย่าได้ทำเป็นนอนแบบว่าแบบองพ่อจะใช้คำว่าองออยนะคะคือคนสมัยก่อนคนโบราณนะบอกว่าอย่าเป็นคนนิสัยแบบว่าทำแบบเป็นคนเหมือนกับพอไม่สบายนิดนึงก็อ๋อไม่สบายอะไรเงี้ยเป็นแบบไม่ให้ทำแบบนั้นให้ลุกขึ้นมาเดินเป็นไข้ก็กินยานอนพักสักครู่แต่ว่าไม่ให้นอนยาวนะคะก็เลยกลายเป็นคนที่ติดนิสัยไปตั้งแต่เด็กแล้วว่าไม่จะไม่ชอบบอกใครว่าเราไม่สบายนะแต่ว่าก็จะแบบยิ้มแบบว่าหัวเราะแบบคุยแต่ว่าข้างในแบบแย่แล้วนะทีนี้ก็ปุ้มก็ชวนช่วงนั้นที่ฉันไม่ได้ตอบโทรศัพท์ปุ้มเลยนะคะแล้วค่อนข้างจะฉุนอยู่เหมือนกันเพราะว่าเหมือนกับว่าให้สามีคือลุชี่โทรมาดิฉันก็ไม่ตอบกลับเพราะว่าหมอเนี่ยบอกว่าให้นอนเนี่ยให้นอนพักเดินไปเดินมาได้แต่ไม่ให้เล่นโทรศัพท์เลยนะคะไม่ต้องแบบไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะคะนี่ก็อดตายแล้วเพื่อนโกรธแง่เลย ก็เป็นอย่างจริงๆปุ้มเนี่ยก็บอกข่าวการเลี้ยงวันเกิดเนี่ยผ่านมาที่คุณอลิสาเนี่ยก็ได้โอเคได้เปิดดูได้หน่อยๆว่าโอเครู้ว่าปุ้มอ่ะชวนไปหวังว่าพี่แดงคงไปได้นะคะวันจันทร์ที่28
กันยายนที่ผ่านมาสถานที่จัดเนี่ยก็คือบ้านคุณวิกรมกรมอดิษฐ์เอาละสิดิฉันเคยไปกับคุณวิวัฒน์เป็นงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือของเขาที่เขียนในเล่มนั้นจำไม่ได้แล้วนะคะก็เราเป็นสื่อมวลชนไม่มีโอกาสเข้าถึงเข้าใกล้ตัวคุณวิกรมสักเท่าไหร่เพราะว่าเขาเป็นมหาเศรษฐีเป็น CEO บริษัทใหญ่นะฮะอมตะนครอะไรเนี่ยซึ่งเขายิ่งใหญ่เกินกว่าดิฉันจะเข้าไปพูดคุยด้วยก็ได้แต่มองอยู่ห่างๆแล้วก็ชื่นชมนะว่าคนนี้อยากรู้จังเลยว่าเขาใช้ความทะเยอทะยานในโหมดไหนถึงได้ก้าวมาถึงจุดนี้ซึ่งเดี๋ยวจะเฉลยให้ฟังนะคะปรากฏว่าดิฉันก็ไม่ได้น่าจะอยากไปเนาะแต่ว่าสังขารไม่ให้แล้วก็น้ำท่วมทางเข้าช่องเก้าอสมทเนี่ยจะมีโอกาสได้ไปไหมนะก็เช็คไปเช็คมาปุ่มเขาบอกว่ามีโอกาสเขาบอกผ่านคุณอลิสามานะคะว่ามีโอกาสขับผ่านมาแถวช่องเก้าอสมทก่อนวันงานวันหนึ่งนะบอกว่าก็ดูก็ไม่ได้เลวร้ายนะหวังว่าพี่แดนคงมาได้อย่าลืมชวนคุณวิวัฒน์มาด้วยนะคะทีนี้ฝรั่งเนี่ยเวลาเขาจัดงานแล้วยิ่งไปจับบ้านคุณวิกรมคุณผู้ฟังก็คงจะเดาออกนะคุณวิกรมไม่ใช่เป็นมนุษย์ที่จะจัดงานก็จัดไปอะไรเงี้ยก็กินเลี้ยงกันไปไม่ใช่นะคะแล้วก็ผู้ที่ได้รับเชิญไปเนี่ยก็เป็นเพื่อนคุณลุชชี่เป็นเพื่อนคุณวิกรมนะคะซึ่งรู้จักกันมานานเป็น10 20ปี20 30ปีมั้งตั้งแต่คุณวิกรมยังหนุ่มนะคะซึ่งตอนนี้เขาจะ74แล้วนะครับก็บอกว่าอุ๊ยไปบ้านคุณไม่รู้จะมีโอกาสได้ไปมั้ยก็ขอให้ได้ไปเถอะนะจะได้ไปเปิดหูเปิดตากับเขาบ้างป่วยนอนเป็นผักมาตั้งหลายวันนะคะก็ปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยแบบท้องฟ้าใสมีแดดได้ไปนี่นะก็คุณวิวัฒน์ก็มารับแล้วก็ได้ไปที่บ้านคุณวิกรมที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะคะเข้าไปถึงก็ประมาณเขานัดกัน18:30 นผู้ที่ไปเนี่ยส่วนใหญ่ประมาณ 90% เป็นชาวต่างประเทศนะคะแต่ว่าก็พูดไทยได้บ้างเพราะว่าคนเหล่านี้คือทำธุรกิจในเมืองไทยโดยเฉพาะยิ่ง DTAM Travel ซึ่งคุณลุชี่เนี่ยมาบุกเบิกธุรกิจทางด้านท่องเที่ยวโรงแรมที่เมืองไทยมาเป็นเวลานานมากเป็นชาวสวิสแล้วก็ขับเครื่องบินเก่งมากนะคะส่วนเป็นผู้ที่ขับเครื่องบินอะไรยังไงเป็นครั้งแรกเดี๋ยวที่ฉันต้องชวนปุ้มเนี่ยน้องปุ้มเนี่ยมาเล่าให้ฟังเน้นเล่าไปแล้วเดี๋ยวอาจจะพูดผิดเพราะว่าก็ฟังมาแล้วก็ชื่นชมคุณลุชี่เวลาคุยกันก็จะแบบคือแบบคนเนี่ยเวลามันถูกชะตานะคุณผู้ฟังมันคือไม่ต้องพูดอะไรกันมากคือมองตารู้ใจดิฉันก็จะคุยกับลุชี่เหมือนเป็นแบบญาติคนหนึ่งเลยนะคะส่วนปุ้มอ่ะมันเป็นมันเลยนะเป็นเหมือนลูกสาวเป็นเหมือนลูกสาวคนหนึ่งอยู่แล้วนะคะเป็นแฟนรายการวิทยุมาตั้งแต่อายุ17เขาก็จะรู้เช่นเห็นชัดรู้ท่าแท้ดิฉันเนี่ยมากมายเหลือเกินว่าดิฉันเป็นคนยังไงนะฮะก็ปรากฏวันนั้นก็ได้เข้าไปสถานที่นั้นก็โอ้โหเข้าไปก็โอเคเราเคยมาแล้วนะครั้งนี้ก็ในเนื้อที่ประมาณ4ไร่กว่านะฮะส่วนพื้นที่บนชั้น6ของจะเรียกว่าคฤหาสน์หลังใหญ่ของคุณวิกรมซึ่งเป็นทั้งที่ทำงานด้วยทั้งที่พักผ่อนแล้วก็ญาติก็อยู่กันเป็นครอบครัวนะก็ขึ้นไปที่ชั้น6ซึ่งเนื้อที่ประมาณ 2,000 ตารางเมตรก็ประมาณสักไร่กว่านะฮะก็แบบกว้างขวางมีแบบต้นไม้เยอะมากนะฮะแล้วก็ได้รับการดูแลไม่ว่าจะเป็นปลาคาร์ฟหรือว่าเขาเรียกนกเป็ดนกเขาเรียกเป็ดน้ำเป็ดเรียกกันมันเขาจะถูกค่ะก็ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นธรรมชาติซึ่งเท่าที่ดิฉันไปอ่านในประวัติอะไรต่างๆของคุณวิกรมเนี่ยก็ทราบว่าเขาเป็นคนที่ชอบต้นไม้บ้านเกิดเขาน่าจะเป็นน่าจะอยู่ที่กาญจนบุรีนะคะถ้าฟังไม่ผิดนะคะแล้วก็ได้รับการสัมภาษณ์จากรายการดังๆต่างๆมากมายถึงการเขียนหนังสือของเขาเป็น 2,000 กว่าเล่มมั้งนะคะแล้ววันนั้นที่ไปเนี่ยของที่ระลึกที่ได้รับมาในถุงผ้าก็คือเป็นหนังสือตอนนี้ยังไม่มีโอกาสได้เปิดอ่านเลยนะคะบางเล่มก็ได้อ่านแล้วมีอยู่เล่มหนึ่งหนามากคุณวิกรมก็บอกว่าถ้าไม่มีเวลาอย่าอ่านนะถ้าจะอ่านต้องมีเวลาแล้วอ่านให้จบทีเดียวนะคะอันนี้ท่านก็พยายามตอนนี้ก็ต้อง
ทำตามที่คุณวิกรมบอกคือต้องหาเวลาจริงๆว่าจะเป็นเวลาไหนที่ไม่ให้ใครมารบกวนได้คือจะนั่งอ่านให้จบให้ได้นะคะพอรู้คร่าวๆนะคะว่าคุณวิกรมเป็นคนมีความตั้งใจที่จะทำงานแล้วก็มุ่งมั่นให้สู่ความสำเร็จให้จงได้แล้วก็ไม่เหมือนใครนะคะดิฉันก็แอบนำชื่อคำว่าวิกรมมาคำนวณตามหลักเลขศาสตร์นะคะก็ได้เลขที่เหมือนน้องเนเน่คือเป็นเลขที่มีความยูนิคไม่มีวันที่จะเหมือนใครจะต้องเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะเลขนี้เท่าที่ดิฉันคำนวณนะคะทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษของน้องเนเน่คือได้ตัวเลขเดียวกันแล้วก็ไม่แปลกใจนะคะที่น้องเขาเป็นคนที่ยูนิคไม่เหมือนใครจริงๆคุณวิกรมก็เช่นเดียวกันนะคะไม่เป็นคนไม่ธรรมดาค่ะคือคิดอะไรต้องรอบคอบต้องไม่เหมือนคนอื่นนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่เก็บอะไรไว้กับตัวคือจะแบ่งปันตลอดให้คนอื่นได้รับรู้แล้วก็เผื่อจะนำแง่คิดในการดำเนินชีวิตของเขาเนี่ยไปใช้ได้อย่างมีประโยชน์นะคะเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อสังคมนะคะที่ดีกว่าดิฉันก็ไม่แปลกใจน้องปุ้มเนี่ยประหนึ่งว่าเหมือนจะรู้ว่าดิฉันคงอยากคุยกับคุณวิกรมเธอก็จัดที่นั่งซีทิ้งนะคะจัดที่นั่งดินเนอร์ในคืนวันจันทร์ที่28กันยายนบนชั้น6ของคฤหาสน์ของคุณวิกรมกรมดิษฐ์บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ดิฉันไม่ทราบหรอกค่ะแต่ว่าเขาทำซีทิ้งคือจัดที่นั่งผ่านมาทางคุณอลิสาในช่วงที่ฉันป่วยพอดีตอนนั้นก็นั่งดูโอเคจะหาอะไรไปให้เขาดีมันเกิดคุณลุซซี่เนี่ยบอกว่าน้องปุ้มบอกว่าไม่ต้องเอาของขวัญอะไรมานะคะคุณลุซซี่อายุครบ77ปีนะคะแล้วก็เชิญเพื่อนๆที่เคยรู้จักกันมาเป็นเวลาหลายปีมากกว่า20ปีอะค่ะนะคะมาด้วยกันมากินข้าวกันพูดคุยกันท่านเองก็โอเคได้แบบมีซอฟต์ดริงก์เวลคัมดริงก์มาเป็นพวกน้ำสับปะรดน้ำผลไม้มีแอลกอฮอล์บ้างนะคะดิฉันก็เลือกดื่มน้ำที่เป็นน้ำผลไม้คุยกันได้แป๊บหนึ่งคุณน้องปุ้มก็จะแนะนำให้รู้จักกับเพื่อนของเธอที่สนิทก็มีคุณโหลคุณระวีนะคะเป็นคนไทยเป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็ทักทายกันแล้วก็บอกระวีแปลว่าพระอาทิตย์ดิฉันเป็นพระจันทร์เนาะจันทราแล้วก็ได้เฮฮาทักทายกันแล้วก็มีคุณเห็นกลัวอ่านชื่อผิดเป็นคนฟิลิปปินส์นะคะชื่อคุณดีวีน่าหรือเธอบอกว่าจำได้ง่ายคือดีวายน์อะไรเงี้ยเดี๋ยวโอเคดีวายน์ดีวีน่าเป็นคนฟิลิปปินส์แล้วก็อีกคนเป็นคนสิงคโปร์เรียนชื่อคุณไรนี่ถ้าจำไม่ผิดเนาะอ่านผิดขอโทษด้วยนะคะคุณไรนี่เป็นคนสิงคโปร์ซึ่งคนนี้เป็นคนน่าสนใจมากเพราะว่าตอนที่ทักทายคุยกันกับคุณวิกรมนะคะแล้วพูดอะไรกันค้างอยู่ไม่รู้ดิฉันเข้าไปผสมโรงพอดีเธอพูดว่า be a better man นะคะโดย Robbie Williams เนี่ยก็แบบแสดงว่าคุณไรนี่ได้เป็นคนฟังเพลงนะคะแต่ว่าสามีคุณไรนี่บอกว่าสำหรับเขาเป็นคนต่างประเทศเป็นชาวต่างประเทศนะคะบอกว่าสำหรับเขาเนี่ยคงไม่เป็นไม่พูดคำว่า better man แล้วเพราะว่าสำหรับคุณวิกรมนั้นเป็น best man นะคะคนอื่นอาจจะเป็น better man เพราะว่ากำลังพยายามอยู่แต่คุณวิกรมนั้นเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จแล้วนะคะก็เป็นงานที่คือตอนที่จะไปนี่ก็คิดโอ้เราจะแบบเราไม่สบายอยู่เราจะแสดงอาการป่วยให้ใครต่อใครเห็นไม่ได้เราก็ต้องร่าเริงรื่นเริงไปนะคะก็ไม่มีใครรู้ก็ปรากฏว่าก็ได้ทักทายน้องปุ้มเด้งก็บอกว่าปุ้มเธอเกนเวทหรือเปล่าเนี่ยเธอแบบบวกเข้าไปกี่กิโลแบบปุ้มก็อะไรเงี้ยก็งองแงนิดหน่อยเช่นเดียวกับคุณลุซซี่ทั้งสองคนสามีภรรยาก็คงจะต้องไปหาทางลดน้ำหนักกันคนละนิดนะคะหลังจากนั้นก็ได้เข้าไปนั่งบนโต๊ะรับประทานอาหารได้เรียนคุณผู้ฟังไปแล้วนะคะว่าเวลาคนที่เป็นคนที่ละเอียดนะคะแล้วก็ไม่เหมือนใครจัดงานดินเนอร์เลี้ยงเพื่อน
พื่อนที่แบบรู้จักกันมานานเป็น 20-30 ปีเนี่ยไม่ต้องไม่ธรรมดาแน่นะครับเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยปุ้มก็ส่งเป็นรายการอาหารผ่านคุณอลิสามานะครับแล้วก็ถามดิฉันว่าอาจจะกินอะไรแบบกินเนื้อวัวไหมหมูเป็ดไก่อะไรดิฉันก็บอกว่าขอเป็นปลานะนะคะเขาก็มีรายการอาหารมาให้นะปรากฏว่าพอถึงวันนั้นที่ไปเนี่ยก็จะมีเลขที่แต่ละคนว่าใครนั่งที่ไหนนะคะจัดโต๊ะอย่างงดงามตรงท้ายโต๊ะก็จะมีจอเป็นจอ LED ขนาดใหญ่ให้เชื่อว่าก็คงต้องมีการให้ชมอะไรบางอย่างนะคะและแน่นอนที่สุดในวันคล้ายวันเกิดของคุณลุซี่เนี่ยก็จะต้องมีเค้กแต่น้องปุ้มมากระซิบบอกว่าลุชี่เขาไม่รู้นะคะว่าจะมีคงมีเค้กอะไรเขาก็คิดว่าชวนเพื่อนมากินข้าวแต่ละคนก็เป็นเพื่อนสนิทของทั้งคุณวิกรมแล้วก็คุณลุชี่นะคะอาหารเนี่ยนะคะดิฉันก็ขอคุยสั้นๆเพราะว่าถ้ามีเวลาเดี๋ยวคุยต่อในช่วงที่2แต่ถ้าไม่เวลาไม่พอก็ไปคุยกันต่อในวันอังคารนะคะพูดคร่าวๆให้ฟังว่าอาหารอร่อยมากเพราะว่าเริ่มต้นนะคะด้วยซุปใสมังคุดหมูตุ๋นเสิร์ฟพร้อมไข่ตุ๋นซึ่งแบบอันนี้คือเด่นมากอร่อยมากนะคะในทั้งหมดในจำนวนอาหารทั้งหมดนะคะต่อมาก็เป็นสลัดซีฟู้ดม้วนทอดไส้ปลาหมึกกุ้งแล้วก็ปูเสิร์ฟคู่ครีมซอสฟักทองรสเปรี้ยวหวานอันนี้ที่ฉันก็ไม่รู้ว่ามันมีปูมีกุ้งมีปลาหมึกมีปูก็สวาบคือแบบสวาบปามคือรับประทานก็ไปแล้วนะครับเพราะว่าปกติจะไม่กินปูกับปลาหมึกแต่ว่าก็แทบจะไม่ได้แบบไม่ได้เป็นชิ้นๆนะเขาคงแบบมิกซ์รวมกันมาก็แทบจะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ไม่เป็นไรก็กินไปแล้วแต่กินไม่หมดนะคะอันนี้ก็รายการที่3เนี่ยอันนี้มาแต่ไกลหอมเป็นกุ้งย่างเสิร์ฟคู่ซอสมะขามแล้วก็ซอสซีฟู้ดนะคะซึ่งก็อันนี้คือแบบเป็นอันดับ2คืออร่อยมากเพราะกุ้งตัวใหญ่มากนะคะอันนี้เป็นอร่อยอันดับ2อันดับแรกก็เป็นซุปนะคะต่อมาก็เป็นแกงคั่วปลาคังมะพร้าวอ่อนนะคะรายการอาหารเนี่ยจะมีภาษาอังกฤษมาด้วยนะคะเราเขียนว่า A rich Thai style curry with gang fish and tender young coconut อะไรเงี้ยเขาจะเขียนบอกนะคะบนโต๊ะก็จะมีรายการอาหารแล้วก็มีชื่อคุณจันทราชัยนะJayanama คือ JAYANAMA ก็จะเขียนบอกมาแต่ละคนไว้อย่างเป็นระเบียบพร้อมกับมีแผ่นกระดาษแข็งอีกด้านหนึ่งเป็นดินสอมีสกอตช์เทปปิดไว้เพื่อไม่ให้มันหายไปไหนนะคะก็สามารถดึงมาแล้วก็ให้ประเมินผลคืออาหารว่าอร่อยแค่ไหนอย่างไรมีอะไรต้องปรับปรุงบ้างเห็นไหมคะในความยูนิคของคุณวิกรมนะคะรายการอาหารต่อไปคือคุณไม่ใช่คือคุณคือก้านผักบุ้งซอยเป็นเส้นผัดไฟแดงกับหอยเชลล์นะคะโอ้อันนี้อร่อยมากเหมือนกันค่ะคือจะเป็นจานเล็กๆแล้วมาทีละอย่างนะคะอาหารหวานเนี่ยก็ได้มีการถามแล้วเราบอกว่าจะแบบทุเรียนข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวม่วงอะไรเงี้ยเนี่ยก็บอกว่าขอเป็นข้าวเหนียวมะม่วงแล้วกันมาเข้าจริงๆดิฉันก็จิ้มมะม่วงไป 2-3 ชิ้นเพราะว่ากลัวเบาหวานทางหมอก็เตือนว่าอย่ากินหวานมากนะคุณแดงอะไรเงี้ยก็นั่นแหละค่ะเป็นรายการอาหารนะแขกที่มาเนี่ยมาประมาณ19คนนะคะก่อนไปนี่ก็คิดแบบเอาอะไรไปให้คือเวลาไปงานเนี่ยมันไม่ควรไปมือเปล่าเนาะนะคะนี่ก็ซื้อเป็น power bank ให้คุณลุซี่บอกว่าไม่ใช่ของขวัญนะเป็นของที่เธอไปใช้นะคะแล้วก็มีมูนเค้กให้กับคุณวิกรมนะฮะจาก S&P แล้วก็มีเป็นครีมล้างมือของ Bath and Body Works ให้กับคุณปุ้มและอีกท่านหนึ่งที่ฉันยังไม่เอ่ยชื่อคนนี้นั่งขนาบซ้ายคุณวิกรมที่ฉันนั่งขนาบขวาคุณวิกรมนะคะเดาไม่ออกไม่เข้าว่าเธอคนนั้นเป็นใครคุณอภัสราหงสกุลค่ะนะคะเธอก็นั่งด้านซ้ายของคุณวิกรมดิฉันนั่งด้านขวาของคุณวิกรมและดิฉันก็จำเป็นต้องหยุดพูดแล้วเพราะว่าเดี๋ยวคุณไม่ได้ฟังเพลงดิฉันจำเป็นจะต้องให้คุณผู้ฟังฟังเพลงนี้ด้วยกันแล้วเดี๋ยวคุยกันต่ออย่างสั้นๆแล้วอังคารหน้าดิฉันจะมีบรรยากาศของงานมาเล่าให้ฟังอย่างละเอียดนะคะ
ฟังเพลงนี้นะคะ Andy Williams กับ I Won't Last a Day Without You เดี๋ยวคุยกันต่อในช่วงที่2ค่ะ

0: Prison Fund กับจันทราชยนาม
1: สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นปทุมวันปรินเซสโรงแรมหรู5ดาวใจกลางเมืองติดกับ MBK Center
2: ทำไมน้ำดื่มสิงจึงใช่สำหรับคุณใช่ตั้งแต่แหล่งน้ำที่มาผลิตใช่เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิต Smart Micro Filterใช่เพราะสะอาดและคงไว้ซึ่งสิ่งดีๆที่เหมาะกับร่างกายจึงใช่ทุกครั้งที่ดื่มใช่ทุกรายละเอียดดื่มสิ่งที่ใช่ให้กับตัวเองเถอะครับ
3: น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
4: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่คาร์ดประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับเฮาไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังท่าบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: Fresh and Fun กับจันทราชยนาม
1: สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นปทุมวันปรินเซสโรงแรมหรู5ดาวใจกลางเมืองติดกับ MBK Center

ก็เป็นสองเพลงที่ชอบเป็นการส่วนตัวนะคะไม่ว่าจะเป็น Our House โดย Crosby, Stills, Nash and Young ตามมาด้วย Afternoon Delight โดยวงที่ชื่อ Starland Vocal Band นะคะซึ่งก็เป็นสองเพลงที่คุณผู้ฟังแบบสบายๆแล้วก็ฟังเรื่องที่ดิฉันเล่าให้ฟังเมื่อตอนช่วงแรกอายมากเลยเพราะว่าคุยกันตั้งประมาณ20กว่านาทีแล้วนะคะพูดไปได้ยังไงไม่รู้นายาวเชียวแต่เป็นเรื่องที่ต้องเล่านะคะเพราะว่าก็คือได้ขออนุญาตคุณวิกรมแล้วนะคะว่านั่งอยู่ใกล้ๆดิฉันก็จะแอบคือจะสังเกตคุณวิกรมว่าเป็นยังไงบ้างการรับประทานอาหารการพูดการใช้ชีวิตในกับท่ามกลางเพื่อนว่าเขามีความสุขแค่ไหนนะคะซึ่งก็สังเกตหลายเรื่องด้วยกันแล้วขออนุญาตบอกว่าคุณวิกรมคะขออนุญาตนำบรรยากาศของวันนี้เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยไปเล่าในรายการวิทยุแล้วก็ลง Facebook นะคะคุณวิกรมก็เสียงสูงตอบว่าโอ้จะโอ้ทำสบายเลยผมไม่มีอะไรจะต้องมาปิดบังอะไรมีอะไรก็เล่าเลยผมเป็นคนชอบแบ่งปันอยู่แล้วนะคะซึ่งก็เข้าใจได้ว่าสิ่งที่คุณวิกรมแสดงออกในวันนั้นเนี่ยเป็นเหมือนแบบคุยกับเพื่อนสนิทอะค่ะแล้วก็ไม่มีอะไรกักเลยคือแบบคุยแบบเปิดเผยสนุกแล้วก็มีเรื่องครอบครัวเรื่องส่วนตัวนำรูปของคุณพ่อนำรูปของคุณแม่นะคะแล้วพูดถึงเรื่องของการใช้ชีวิตในครอบครัวว่ามีถึง72คนเป็นไงมีการขัดแย้งอะไรกันบ้างไหมแนะนำให้รู้จักกับน้องสมศรีนะคะซึ่งเป็นคนมาดูแลเรื่อง Family Tree นะคะให้น้องสมศรีเนี่ยเดินพาชมเรือนไทยนะคะที่เพิ่งสร้างเสร็จแล้วก็ดูต้นไม้ต้นไร่ต่างๆภายในชั้น6นะคะชั้น6หรือเปล่าดิฉันก็ชักจะเริ่มงงเพราะว่าบรรยากาศแบบคล้ายกันมากเลยข้างล่างกับข้างบนคือแบบปลูกต้นไม้ก็ไปบนชั้น6ได้ยังไงดิฉันก็อึ้งทึ่งตะลึงก็เคยทราบในความมหัศจรรย์อันนี้แล้วนะคะก็ได้ไปเห็นอะไรที่มันมีเวลาไปยืนดูไปยืนสังเกตแล้วก็ได้พูดคุยกับเพื่อนของน้องปุ้มเพื่อนของคุณลุซี่ที่เรียนให้ทราบว่าเขาเริ่มมาจากธุรกิจทางด้านโรงแรมแล้วก็ท่องเที่ยวนะคะคือดิแทม ทราเวลซึ่งก็เป็นที่รู้จักกันในเพื่อนๆส่วนใหญ่จะมาจากโรงแรมเป็นชาวโรงแรมซะส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าคุณลุซี่เนี่ยเป็นคนแนะนำชาวต่างประเทศเนี่ยมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็บินเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเราเนี่ยเป็นเวลานานมากจนได้ภรรยาเป็นคนไทยคือน้องปุ้มนะคะแล้วดิฉันเองก็เลยพลอยได้อานิสงส์จากการที่ได้รู้จักกับเพื่อนของคุณลุซี่ถัดไปจากดิฉันนะคะก็คือชื่อคุณอีฟนามสกุลเพลชเชอร์ไม่ใช่เพลชเชอร์นะคะเพลชเชอร์นะคะซึ่งก็เป็นชาวสวิสเป็นยังอายุประมาณ40กว่าแล้วคุยไปคุยมาก็เป็นคนช่างคุยเป็นคนเกิดวันอังคารคุยไปคุยมาก็บอกว่าเขาถามดิฉันว่าดิฉันรู้จักลุซี่ได้ยังไงรู้จักปุ้มได้ยังไงก็เลยเล่าให้ฟังเขาเลยบอกว่าลุซี่ปีวัวเหรออะไรเขาก็ถามเป็นออกซ์ดิฉันก็บอกใช่ปีวัวผมก็ปีออกซ์เหมือนกันเขาบอกเขาปีวัวเหมือนกันก็ไม่แปลกใจอะค่ะเพราะว่าดิฉันจะแบบคุยกับคุณอีฟถามว่าอีฟยังไง Adam and Eve like Adam and Eve เขาก็บอกว่าไม่ใช่แบบอีฟแบบแบรนด์เนมกระเป๋าแบรนด์เนมเสื้อผ้าแบรนด์เนมนี่ว่าอ๋อโอเคโอเคแล้วก็นั่งคุยกันเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เขาก็บอกเขาเกิดปีวัวเหมือนกันแต่ว่าดิฉันก็ถามว่าแล้วเกิดวันอะไรก็บอกวันอังคารดิฉันก็ถอยไป29ไม่ได้ถอยแล้วครับเพราะว่านั่งแต่ว่าก็พูดให้ฟังว่าโอ้อยู่เกิดวันอังคารอยู่เป็นไฟเตอร์นะอยู่เข้มแข็งอยู่เป็นนักสู้เลยนะใช่ไหมก็บอกว่าใช่แล้วทิ้งก็บอกว่าเป็นคนที่แบบต้องพูดดีๆใช่ไหมถ้าพูดไม่ดีไม่ทำเลยใช่ไหมเขาบอกใช่เขาบอกอยู่รู้ได้ยังไงบอกก็ฉันศึกษามานะฮะเขาก็โอ้แบบทีนี้ก็เริ่มคุยกันออกรสชาติก็หันซ้ายบ้างหันขวาบ้างขวาก็เป็นคุณอีฟซ้ายก็เป็นคุณวิกรมนะคะส่วนท้ายแถวนั่นคุณวิวัฒน์ก็คงจะเหงาพอสมควรเพราะว่าคุณวิวัฒน์ก็ไม่ได้รู้จักใครมาเป็นการส่วนตัวนานนะคะก็ได้แต่แบบก็นั่งยิ้มเนี่ยก็บอกน้องเอาตะเกียบไปเสิร์ฟให้คุณผู้ชายที่นั่งอยู่ริมสุดด้วยนะเพราะว่าพวกเราเนี่ยชอบกินอาหารแล้วต้องมีตะเกียบนะคะตะเกียบนี่เป็นอาวุธที่แบบสุดยอดในการกินข้าวนะคะแล้วคุณขำคุณอีฟเนี่ยนะคะ
าแกะกุ้งไม่ไอ้กุ้งที่มันนึกออกไหมกุ้งที่มันกุ้งย่างอ่ะที่มันแผ่แบะแล้วที่มันมีมันกุ้งลอยแบบฟ้ามๆอยู่ตรงกลางตรงหัวกุ้งอ่ะเขาก็บอกอันนี้แบบเขาก็พยายามเอาช้อนแบบแงะอะไรเนี่ยก็เอาช้อนเนี่ยมันจะได้ยังไงแล้วมันก็ต้องใช้ซ่อมสิหนูเด้งก็บอกว่าเนี่ยบอก you have to use your fork ก็บอกว่า do like this เขาบอก okay good ก็แบบเขาก็เอาซ่อมจิ้มแล้วก็ดึงตื้ดขึ้นมาก็มาทั้งแท่งมาทั้งริ้วเลยนะคะอันนี้ก็เป็นแบบเป็นความขำและเป็นคุณอีฟเป็นคนกินอาหารเก่งมากกินแบบแล้วกินเร็วปั๊บเดียวเองนะคะก็คือก็เลยนั่งแบบเสวนากันแล้วก็หันไปคุยกับคุณวิกรมบ้างก็ถามว่าคุณวิกรมเป็นยังไงอาหารอร่อยไหมอ่ะก็ถามแล้วก็บอกว่าอร่อยมากค่ะโดยเฉพาะอะไรบ้างเนี่ยก็บอกซุปกับกุ้งอร่อยจริงๆนะคะเขาก็เลยบอกเดี๋ยวผมจะแนะนำพ่อครัวของผมเชฟนะฉันกลัวอ่านชื่อผิดจริงๆเลยเป็นคนไทยนะคะชื่อคุณบัวลมนะคะถ้าผิดขออภัยด้วยเดี๋ยววันอังคารจะมาแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่คุยกับน้องปุ้มแล้วว่าชื่ออะไรเนี่ยอ่านถูกผิดอะไรหรือเปล่านะคะก็สักครู่ใหญ่ๆก็เชิญเชฟทั้งสองคนชื่อบัวลมกับอีกคนชื่ออะไรก็ไม่ทราบมายืนเคียงกันบัวลมเนี่ยอยู่มา17ปีแล้วแล้วก็คุณวิกรมจะมีเชฟอยู่ประมาณสัก20คนคุณวิกรมจะไม่ออกไปกินข้าวนอกบ้านจะมีเมนูให้กินเช้ากลางวันเย็นเสิร์ฟคุณวิกรมแล้วก็ครอบครัวแล้วก็จะใช้ชีวิตในแต่ละที่เนี่ยที่ปราสาทของเขาเนี่ยในแต่ละที่เนี่ยที่ละ2วัน2วันนะคะซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดจะมาคุยให้ฟังเพราะว่าดิฉันต้องหยุดคุยแล้วนะ

ขอบคุณสำหรับการติดตามฟังรายการนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพเพราะว่ามีข่าวว่าพยากรณ์มาว่าประมาณเร็วๆนี้จะมีน้ำมาอีกระลอกหนึ่งนะคะเตรียมรับกับมันให้ดีแล้วก็มีความสุขพอประมาณกับปัจจุบันนะคะมาเจอกัน4วันคิดถึงกันบ้างนะคะแล้วพบกันใหม่วันอังคารเรายังคงรักและห่วงใยกันอยู่เสมอนะคะไปแล้วค่ะ

0: Fresh and Fun กับจันทราชัยนาม
1: สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นห้องอาหารคองจูโรงแรมปทุมวันพรินเซสอาหารเกาหลีรสชาติต้นตำรับเสิร์ฟความอร่อยยาวนานกว่า30ปี
2: ทำไมน้ำดื่มสิงจึงใช่สำหรับคุณใช่ตั้งแต่แหล่งน้ำที่มาผลิตใช่เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิตสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์ใช่เพราะสะอาดและคงไว้ซึ่งสิ่งดีๆที่เหมาะกับร่างกายจึงใช่ทุกครั้งที่ดื่มใช่ทุกรายละเอียดดื่มสิ่งที่ใช่ให้กับตัวเองเถอะครับน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
3: อยากหาที่พักกายพักใจแต่ไม่อยากขับรถไกลลองไปสมุทรปราการที่สถานตากอากาศบางปูจุดหมายปลายทางยอดฮิตติดชายทะเลอ่าวไทยเดินเล่นบนสะพานสุกตาเลิศเทินกับวิวทะเลที่มีฝูงนกนางนวลบินโฉบไปมาพร้อมชมโมเมนต์พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าริมน้ำที่สวยงามชาร์จพลังกายฮิวพลังใจใกล้ๆกรุงเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
4: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะในใจคนไทยครั้งนี้บ้านนิยายขอพาคุณไปสัมผัสความฮาแบบจัดเต็มผ่านหนังสือเสียงสุดมันที่จะทำให้ทุกค่ำคืนเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะติดตามหนังสือเสียงพลนิกรกิมหงวนได้ทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz

Earthทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5 ทุ่มตรงหลังข่าวสามมิตินะคะฟังแล้วสนุกฟังแล้วหัวเราะไปกับคณะพักสี่สหายหนังสือเสียงจากบ้านนิยายที่คนรักวรรณกรรมไม่ควรพลาด

0: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
2: สวัสดีครับพบกับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมอาจารย์เจษนะครับรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเราพบกันประจำนะครับทางคลื่นวิทยุครอบครัวข่าวเนี่ยครับ TFM 106 MHz นะครับแล้วก็ทักทายผมทางเพจ Facebook ได้นะครับชื่ออ๋อมันเป็นอย่างนี้เองบายจันเจตนะครับนอกจากนั้นตอนนี้ก็ทำช่อง TikTok ช่อง YouTube ไว้มาลองติดตามกันดูได้นะครับเราจะได้เอาเรื่องเราทางเขาแชร์กันในโลกโซเชียลนะครับมาดูว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับนะเรื่องเราวันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคHIV ครับเชื้อไวรัสที่เรารู้จักกันมาแต่ไหนแต่ไรว่าทำให้เกิดโรคเอสได้นะครับเอาเรื่องสั้นๆก่อนว่ามันมีกรณีของบ้านหลังหนึ่งเนี่ยนะครับนะที่คนในบ้านเขาเนี่ยครับมีการรับอาจจะเรียกว่าเป็นพี่เลี้ยงมาดูแลงานบ้านต่างๆเนี่ยครับแต่ว่าพี่เลี้ยงเนี่ยดูผิดปกตินะดูอาการไม่น่าดูไม่ค่อยน่าไว้ใจนะครับแล้วก็อาการในสุดท้ายเนี่ยเขาสงสัยนะครับว่าจะเป็น HIV ที่ว่าหรือเปล่าซึ่งค่อนข้างสุดท้ายก็เป็นเรื่องจริงนะครับก็มีคนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดสงสัยเขาเนี่ยนะถึงเขาปิดบังไงก็ตามเนี่ยนะครับนะไปถามก็ไม่ยอมตอบอะไรเงี้ยก็ไปลองตรวจดูได้ครับด้วยการใช้ชุดตรวจ HIV เนี่ยครับนะมาตรวจเองที่บ้านได้คนก็คือหาว่าอ๋อมีแล้วเหรอเคยแต่ตรวจโควิดมันมีตรวจ HIV ด้วยหรือเปล่านะครับนะนั้นคำถามวันนี้คือว่าเรื่องที่บอกว่ามีชุดตรวจ HIV เอาไปใช้เองที่บ้านได้เนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับนะแล้วก็เป็นข่าวดีทีเดียวเพราะว่าเราก็ได้ช่วยกันเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของตัวไวรัสตัวนี้ซึ่งข่าวบอกว่าเดี๋ยวนี้กลับมาแพร่ระบาดกันใหม่หลังจากที่กระแสการรณรงค์ก็ค่อนข้างจะหายความเข้มข้นไปนานนะครับตอนนี้ก็กลับมาระบาดเยอะฉะนั้นเราก็สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบได้เหมือนกับที่เราตรวจโควิดเนี่ยครับนะมาเล่าเรื่องราวสั้นๆให้ฟังก่อนนะครับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกเป็นงี้ครับบอกว่ามีคุณผู้หญิงคนนึงเนี่ยเขาจ้างพี่เลี้ยงมาดูแลงานบ้านเขาทำงานดีมากเลยแต่ต่อมาเนี่ยครับนะน้องคนนี้เขามีผื่นขึ้นเต็มตัวนะบอกเป็นผื่นนะไปรักษาเนี่ยไปที่ไหนก็ดีเนี่ยก็รักษาก็ไม่หายเสียเงินไปเยอะเขาก็บอกเขาก็ช่วยนะให้ไปหาหมอในยามาแล้วก็กินแล้วก็ยุบนะแต่สุดท้ายก็เป็นใหม่เนี่ยเขาบอกว่าเริ่มไม่ไว้ใจฮะเป็นจริงๆแล้วเป็นลักษณะตุ่มของคนที่เขาติดเชื้อ HIV หรือเปล่าน้องคนใช้คนนี้ครับคนที่เป็นพี่เลี้ยงที่บ้านคนนี้บอกว่าไม่ไปตรวจแล้วก็เป็นลบนะเขาก็สบายใจเลยบอกว่าปีก็ยังมีไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดนึงบอกไม่ไหวแล้วนะดูว่าอาการมันแปลกๆนะแบบมีกลิ่นแปลกๆออกมาด้วยเหมือนน้ำเหลืองก็เลยบอกว่างั้นก็ส่งไปนะครับส่งไปตรวจจริงๆแล้วคราวนี้ไปดูผลก็บอกอุ้ยขึ้นมาเป็น2ขีดเลยนะครับเนี่ยบอกว่าก็สามารถจะยืนยันว่ามีเชื้อจริงๆเขาบอกเขาช็อกมากเลยนะครับนะนั้นก็คือคำถามคือเนาะเราอย่างนี้จริงๆถ้าเกิดเราเจอคนที่ปกปิดแบบนี้นะถามแล้วก็ไปตรวจแล้วก็บอกว่าไปตรวจแล้วก็ไม่เป็นอะไรเงี้ยครับนะเราจะตรวจเองได้ไหมแต่ได้ครับนะก็คือเราก็ไปหาซื้อชุดตรวจมาซึ่งเดี๋ยวนี้มีทั้งชุดที่อาจจะซื้อเองก็ได้นะครับหรือว่าขอฟรีเนี่ยทั้งสปสช.เนี่ยสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยยังมีแจกเลยนะครับสามารถเอามาได้นะครับนะก็แนะนำให้ฟังครับชุดตรวจ HIV ที่ว่าเนี่ยครับหรือ HIV self test เนี่ยครับก็เหมือนโควิดเลยครับนะเป็นชุดทางการเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ครับจะออกแบบมาให้สามารถตรวจหาว่ามีการติดเชื้อหรือเปล่าได้นะครับนะบอกว่าเสี่ยงต่อผู้ที่ติดเชื้อแต่ว่าไม่ต้องการไม่สะดวกที่จะไปเข้าการตรวจที่สถานพยาบาลนะครับต้องการเรื่องความเป็นส่วนตัวก็ยังไม่อยากไปเดินเข้าไปโรงพยาบาลไปบอกใครนี่อาจจะเขินอายนะครับนะบอกว่าจริงๆชุดตรวจพวกนี้ตอนนี้ก็มีนะครับแล้วก็มีทั้ง2แบบเลยแบบนึงก็คือแบบที่ใช้เลือดอีกแบบที่ใช้น้ำลายนะครับนะแต่ที่ใช้เลือดก็คือก็เจาะเลือดครับที่นิ้วมือนะครับนะบอกว่าเจาะเลือดที่ปลายนิ้วมือแล้วก็ไปหยดนะครับเลือดเนี่ยผสมกับน้ำยาทดสอบน ครับแล้วก็หยดลงไปบนแผ่นทดสอบนะครับก็จะเป็นแผ่นขึ้นมาแล้วก็มีเป็นคล้ายๆเหมือนโควิดนั่นแหละครับนะมันก็มีเป็นเส้นขึ้นมาให้ดูว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับบอกว่ามีความแม่นยำนะครับใช้เวลาเพียงแค่ประมาณไม่เกิน15นาทีก็รู้ผลได้ชัดเจนนะครับนะเพราะว่าในเลือดเนี่ยมีเรื่องของเชื้อ HIV แพร่อยู่แน่ๆนะครับนะอย่างที่2คือถ้าไม่ใช้เลือดก็ใช้น้ำลายก็ได้นะครับบอกว่าจริงๆเขาบอกเก็บตัวอย่างน้ำในช่องปากครับบอกว่าใช้แผ่นเก็บตัวอย่างนะเข้าไปเช็ดนะครับในช่องปากเขาบอกไปป้ายที่ซอกเหงือกด้านบนด้านล่างนะครับนะแล้วก็เอาพวกนี้ไปผสมกับน้ำยานะครับทิ้งไว้แล้วก็เอามาใส่แต่ว่าก็อาจจะมีข้อจำกัดนิดนึงนะครับบอกว่าต้องงดดื่มน้ำกินอาหารก่อนตรวจอย่างละ15นาทีไม่ไปแปรงฟันนะครับนะทำความสะอาด30นาทีก่อนตรวจนะครับนะถ้ามีที่เข้าฟันก็ต้องเอาออกด้วยฉะนั้นชุดตรวจพวกนี้ก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยเหลือได้ครับเพียงแต่ว่าเหมาะกับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมาแล้ว90วันหรือ3เดือนนะครับนะอยู่ในระยะที่ร่างกายเนี่ยสร้างตัวแอนติบอดีต่อเจอเชื้อขึ้นมาแล้วนะครับนะงั้นถ้าเพิ่งได้รับเชื้อมานะครับแต่ว่าเชื้อยังฟักตัวอยู่เนี่ยก็อาจจะตรวจไม่เจอแอนติบอดีที่ว่านะครับนะผลตรวจก็อาจจะเป็นลบหรือเป็นลบปลอมได้นะครับนะก็สามารถไปหาได้ครับเป็นชุดตรวจที่มีคุณภาพที่รับการมาตรฐานจากอย.นะครับมีสลักชัดเจนอันนี้ก็สามารถใช้คัดกรองได้นะครับนะแต่ว่าไม่ได้ยืนยัน 100% นะครับยังต้องไปตรวจกับทางด้านของแพทย์เป็นทางการนะครับแล้วก็คงระวังเรื่องการใช้ชีวิตนะครับการใช้ถุงยางอนามัยการปกป้องตัวเองนะครับนะดังนั้นที่บอกว่าชุดตรวจ HIV เนี่ยมีจริงไหมมีจริงครับ
1: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุดFM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับ3มิติพระราชสวัสดีที่1ตุลาคมนะครับวันนี้ผมมาอยู่ในฉากที่เดี๋ยวสักครู่แผนที่น้ำคลองของกทมจะขึ้นมาวันนี้ผมมาอีกวันนึงเพื่อที่จะพยายามหาคำตอบนะครับว่าน้ำที่ท่วมอยู่ทางตะวันออกของกทมตอนนี้จะท่วมนานแค่ไหนและคำเตือนเรื่องน้ำเหนือจะกระทบกับบริเวณนี้หรือไม่นะครับวันนี้เราได้เห็นความพยายามกทมนะครับที่จะเอาน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำท่วมขังเนี่ยหลายวิธีการหนึ่งในนั้นก็คือเนี่ยครับใช้เรือที่เป็นเรือโดยสารธรรมดานี่แหละครับนี่อยู่ที่คลอง2ที่มาลอดใต้ถนนมวลโยธินหลังตลาดยิ่งเจริญนั่นเองนะครับโดยใช้เรือโดยสารติดกัน5ลำแล้วก็เดินเครื่องแบบนี้นะครับหวังว่าใบพัดของเรือจะช่วยให้น้ำมันเร็วขึ้นตรงนี้5ลำใต้ลงไปนี้ก็จะมีวัน10ลำนะครับผมถามเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่บนเรือนี่น้ำมาจากคลอง2แล้วก็มาถึงคลองบางเขนบางบัวแถวนี้จะลงไปที่คลองลาดพร้าวลงส่วนหนึ่งไปแสนแสบส่วนหนึ่งก็ลงไปทางคลองบางซื่อออกเจ้าพญาเหมือนกันนี่เป็นความพยายามที่เราเริ่มเห็นวันนี้เพราะเรือกลุ่มนี้เพิ่งมาเมื่อคืนนี้เองนะครับวันนี้ผมตระเวนดูเหนือจากจุดนี้ขึ้นไปเดี๋ยวจะให้ดูครับวันนี้ผมไปดูที่บริเวณที่คลอง2นี่คือคลอง1คลอง2นี่6วาสายล่างฝั่ง6วาสายล่างนะฮะส่วนหนึ่งจะไปนู่นแม่น้ำเจ้าบางปะกงแล้วฝั่งนี้ก็จะลงมาทางที่เรืออยู่เมื่อสักครู่นี้ออกมาทางนี้นะครับออกมาทางแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งนี้ด้วยนะครับจุดนี้เป็นประตูระบายน้ำเพื่อตอบคำถามนะครับว่าน้ำจากข้างบนคลอง1คลอง2ที่ท่วมอยู่แถวคูคดลำลูกกาเนี่ยมันจะลงมาท่วมมาเติมสิ่งที่ท่วมอยู่แล้วตะวันออกหรือไม่ไปดูที่ประตูระบายน้ำคลอง2สายใต้ที่ผมไปมาเมื่อบ่ายวันนี้ครับตรงนี้คือประตูระบายน้ำคลอง2สายใต้นะครับนี่มาเจอกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่นี่คุณสุรศักดิ์วัดสิงห์สวัสดีครับขึ้นอยู่กับสำนักระบายน้ำ
1: ใช่ครับผม
0: ประตูนี้ทำหน้าที่อะไร
1: ทำหน้าที่เปิดปิดระหว่างไม่ให้น้ำของทางปฐุมเนี่ยลงไปที่ของพื้นที่ของกทม
0: แล้วตอนนี้เปิดหรือปิดหรือว่าเปิดกี่บานยังไง
1: ตอนนี้ปิดอยู่ครับประตูปิดอยู่ครับ
0: แปลว่าน้ำที่ไปจากคูคดจากฝั่งเหนือขึ้นไปปฐุมเนี่ยเข้าไปกทมไม่ได้ตอนนี้นะ
1: ใช่ครับเพราะพื้นที่ข้างล่างยังไม่แห้งทางผู้บริหารยังไม่สั่งเปิดลงไป
0: อ๋อยังไม่เปิด
1: เขาจะกู้ข้างในก่อน
0: กู้ในก่อนน้ำจากเนี่ยเมื่อผ่านนี้ไปมันจะไปไหนครับเนี่ย
1: ผ่านจากนี้มันจะไปทางสะพานใหม่แล้วก็ไปทางบางบัวคลองบางบัว
0: อ๋อมันเลยไปคลองบางบัว
1: แล้วก็ไปทางลาดพร้าวคลองลาดพร้าว56แล้วก็ลงไปทางแสนแสบแล้วมันจะมีเครื่องสูบอยู่ตรงอุโมงค์พระรามเอ้ยสถานีพระโขนง
0: อ๋อแล้วลงเจ้าพระยาไป
1: อีกส่วนหนึ่งคือไปอุโมงค์พระราม9
0: มันก็ลงเจ้าพระยาอีกฝั่งนึงทางโน้น
1: ใช่ครับ
0: อ๋อเพราะฉะนั้นสถานการณ์เป็นแบบนี้มากี่วันแล้วเนี่ยน้ำแบบตึงๆกันอยู่อย่างนี้
1: อันนี้เริ่มขี้คายเยอะแล้วครับตอนนี้ด้านนอกอยู่เมื่อ2วันที่แล้วอยู่ที่2เมตร
0: อ๋อแล้วตอนนี้
1: เหลือ1อยู่1เมตร98
0: 1เมตร98ก็ทางนั้นลงมาเยอะแต่ว่าตอนนี้เรียกว่าสถานีนี้เนี่ยปิดเลยตอนนี้นะไม่มีน้ำไหล
1: ใช่ครับ
0: แต่มีน้ำไหลออกมาจากข้างๆนะเข้ามา
1: ใช่ครับ
0: ตรงนี้ระบบนี
1: ้ของระบบท่อมันระบายออกมาจากไอ้พื้นที่ชาวบ้านที่มันล้นเข้าไปตอนที่ว่าน้ำมันพลิก
0: ๆโอเคครับขอบคุณมากครับ
1: คุ
0: ณส
1: ุ
0: รศ
1: ัก
0: ดิ์ครับสวัสดีครับล่าสุดผมตรวจสอบไปที่ท่านรองผู้ว่าวิษณุนะครับประตูระบายน้ำตรงคลอง2ตัวนี้ความจริงยกขึ้นมาประมาณ10เซนแต่ว่ามันสังเกตข้างบนไม่ได้10เซนแปลว่าน้ำข้างบนเนี่ยรอดลงมาข้างล่างได้อยู่10เซนแต่มองแทบไม่เห็นนะครับว่ามีน้ำมันไหลก็แปลว่าพยายามกันเต็มที่ไม่ให้น้ำเข้าสู่ในเขตพื้นที่ชั้นในจุดคลอง2ที่ผมอยู่นะครับนี่คือ6วาสายล่างนี่เป็นแนวที่กั้นไม่ให้น้ำลงมาทางนี้เลยนะครับหลังจาก6วาสายล่างติดกันเนี่ยจะเป็นถนนสายไหมไม่มีในแผนที่สายไหมนี่จะยาวนี่เลยครับสายไหม43เมื่อคืนนี่มีปัญหาเพราะว่ามีความพยายามจะกั้นไม่ให้น้ำจากหัววาสายล่างมาท่วมถนนสายไหมแต่ว่าที่สุดมีประชาชนมาต่อต้านก็กั้นไม่ได้บริเวณนี้มันจะมีคลองลำรางอยู่บ้างนะครับแต่ว่าเขาไม่ให้น้ำลงมาข้างล่างเดี๋ยวไปดูจุดหนึ่งที่มันมีประตูระบายน้ำแล้วมีคลองลำรางนะครับคลองหม้อแตกไปดูว่าที่นั่นเขาบริหารจัดการยังไงน้ำลงมาได้หรือไม่ครับ ครับผมตะเวนมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมาอยู่ตรงนี้ผมพยายามจะดูระดับน้ำในคลองหกวาสายล่างเพราะว่านี่เป็นเส้นเลือดสำคัญที่จะถ่ายน้ำออกจากด้านบนแถวๆนี้ลงแม่น้ำบางปะกงนะครับเพราะฉะนั้นมาดูสภาพของหกวาสายล่างที่รับน้ำมาจากคลอง2คลอง3จุดที่ผมยืนอยู่นี้อยู่ระหว่างคลอง3กับคลอง4เพราะฉะนั้นสายระบบน้ำที่มาจากคลอง2คลอง3คลอง4 5 6เนี่ยมันก็จะลงมาแถวนี้ครับแต่ว่าถ้าดูสิครับน้ำในคลอง6วาสายล่างค่อนข้างนิ่งเลยคือถ้ามันมีการระบายเร็วเนี่ยมันจะเห็นน้ำเดี๋ยวแม้ผักตบพวกเนี้ยมันต้องวิ่งหรือเศษขยะต้องเคลื่อนอันนี้เราเห็นน้ำนิ่งเลยน้ำนิ่งนะฮะตรงนี้คือประตูระบายน้ำคลองหม้อแตกเนี่ยที่เราไปอยู่ด้านบนเมื่อกี้นี้นะครับจะเห็นว่าเขาไม่ให้น้ำเข้าเนี่ยฮะไม่เปิดเลยนี่อยู่สังกัดสำนักระบายน้ำกทม.นะครับอย่างที่ผมอธิบายหลายครั้งนะครับว่าน้ำจากคลองหกวาสายล่างจะไม่ได้ถูกอนุญาตให้เข้ากทม.ไม่ว่าจะอยู่เส้นไหนนะครับเพราะฉะนั้นน้ำจากฝั่งคูคดจากฝั่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งโม้นเนี่ยจะต้องมาถูกดักด้วยคลองหกวาสายล่างสถานเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้เราเห็นน้ำอยู่เนี่ยจะได้เห็นว่าน้ำมันพอมีแรงยังไงนะครับรถข้างหน้านั้นเป็นรถเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำพอดีมาเจอกันตรงนี้พอดีเขาก็ตะเวนดูสถานการณ์นะฮะสังเกตคือผมตะเวนดูสายน้ำให้ทุกคนได้เห็นไหมฮะน้ำในคลองหกวาสายล่างมันนิ่งแต่ว่าถ้าดูตามนี้เนี่ยน้ำออกไปจากคลองหกวาสายล่างยังบากท่วมถนนแล้ววิ่งลงทุ่งเนี่ยแปลว่าน้ำพยายามถูกถ่ายออกมาจากด้านเหนือแล้ววิ่งไปตามคลองหกวาสายล่างแต่ว่าเนื่องจากว่าน้ำปลายคลองเนี่ยมันไม่ได้ดูดเร็วพอสังเกตว่าน้ำเดี๋ยวนี้เข้าทุ่งนะครับตรงไหนที่มีที่รกร้างว่างเปล่าก็จะกลายเป็นทุ่งรับน้ำไปโดยปริยายเนี่ยครับเมื่อเต็มทุ่งแบบนี้แล้วก็คงจะไปตามบ้านเรือนคนนี่คือสภาพที่เกิดขึ้นในฝั่งตะวันออกของกทม.ในช่วงเวลาที่น้ำท่วมผ่านมาหลายวันแบบนี้ครับเนี่ยครับหกวาสายล่างนะครับถ้าอยู่ในแผนที่จะเห็นว่าน้ำมันข้ามมาไม่ได้ถัดจากหกวาสายล่างผมวิ่งรถย้อนคลอง3ในนี้ไม่มีคลอง3มันมาตัดมาคลอง6เลยในแผนที่ผมวิ่งเลียบคลอง3น้ำท่วมตลอดแนวคลอง3มาถึงคลองรังสิตประยุรศักดิ์เพื่อดูว่าน้ำในคลองรังสิตเนี่ยมันจะลงมาในคลอง3ลงมาเติมแถวนี้หรือไม่ไปดูประตูระบายน้ำที่ปากคลอง3ตรงใกล้ๆกับคลองรังสิตประยุรศักดิ์ครับผมเริ่มมาดูต้นน้ำอยู่ที่คลอง3ด้านที่ติดกับคลองรังสิตประยุรศักดิ์เพื่อให้คนที่กำลังกลัวว่าเวลาน้ำเหนือจะมาน้ำเหนือจะมาเนี่ยมันจะกระทบท่านหรือเปล่าพูดได้เลยนะครับเห็นนี่จะชัดเจนนี่คือประตูระบายน้ำปากคลอง3นะครับปากคลอง3ท่านเห็นไหมครับน้ำเนี่ยถูกสูบจากข้างในคลอง3ออกมาไม่ได้ปล่อยน้ำจากคลองรังสิตเข้าไปในเมืองนะครับนี่คือการบริหารจัดการน้ำที่ผมย้ำอยู่เสมอว่าโดยหลักแล้วเนี่ยรัฐบาลกรมชลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไม่ยอมให้น้ำเข้าไปในเมืองเด็ดขาดตรงนี้ชัดที่สุดปากคลอง3จะเห็นว่าดูดน้ำออกจากคลอง3กลับออกมาที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์ฝั่งนี้นะครับนี่คือคลองรังสิตประยุรศักดิ์ทางโน้นไปนครนายกนะฝั่งนี้ไปประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ลงเจ้าพระยาแต่ดูน้ำในขณะนี้เท่าที่ผมพยายามสังเกตน้ำจะไหลลงไปทางประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ที่รังสิตไม่ได้ย้อนกลับไปทางนครนายกนะครับนี่ชัดเจนนะครับว่าการบริหารจัดการน้ำเวลานี้ราชการกำลังที่จะดึงน้ำออกจากกรุงเทพฝั่งตะวันออกให้ได้มากที่สุดทุกวิถีทางถ้าผ่านน้ำฝนที่ตกลงมาแล้วขังอยู่ในบริเวณคลอง3ตรงนี้ลงหกวาสายล่างออกแม่น้ำนครนายกออกแม่น้ำบางปะกงแต่ส่วนที่อยู่ค้างอยู่ทางนี้ตรงนี้ก็สูบกลับออกมาทางนี้ หวังว่าถ้าฝนไม่เติมจะดูดน้ำที่ท่วมอยู่ตามชุมชนหมู่บ้านต่างๆลงมาที่คลองแล้วจะออกมาทางนี้จะค่อยๆลดลงถ้าฝนไม่ลงมาครับนั่นแหละครับเป็นคำตอบนะครับชัดเจนบริเวณพื้นที่ที่ต่อเนื่องปทุมลงไปถึงกรุงเทพเขตปทุมลำลูกกาคูคตเนี่ยมันเชื่อมกับกรุงเทพที่ดอนเมืองกับสายไหมเพราะฉะนั้นสายไหมคืนนี้อาจจะยังท่วมอยู่แต่ว่าถ้าเห็นตามนี้น้ำจะค่อยๆลงสู่ระดับคลองคุณธีรุตนะครับผู้สื่อข่าวสามมิติไปดูแผนการระบายน้ำล่าสุดของกรุงเทพมหานครในวันนี้ครับไปดูที่จุดตัดคลองประเวศบุรีรมย์กับคลองหนองบอนเขตประเวศแล้วก็สวนหลวงนะครับดูจากแผนที่คลองประเวศก็จะพบว่าพื้นที่รับน้ำนี่เป็นอีกแผนที่หนึ่งนะครับนี่คลองประเวศบุรีรมย์รับน้ำมาจากคลองแสนแสบคุณธีรุตไปยืนอยู่แถวๆนี่นะอยู่แถวๆนี้ใกล้ๆบึงหนองบอนถ้าดูแผนที่นะครับเขาไปยืนรายงานอยู่ตรงนี้รับน้ำมาจากแถวข้างบนนี้บึงหนองบอนจะมีอุโมงค์ยักษ์นะครับมืออุโมงค์ยักษ์แล้วก็วิ่งมาออกแม่น้ำเจ้าพระยาแถวๆบางจากตรงคลองบางอ้อนะครับเดี๋ยวไปดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากพื้นที่ย่านนี้จะใช้เวลาสักเท่าไหร่ถึงจะดึงน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมได้ในรายงานคุณธีรุตนิมโรธรรม
2: คุณกิติครับผมอยู่ที่คลองประเวศบุรีรมย์นะครับบริเวณปากคลองหนองบอนนะครับในเขตของพื้นที่ประเวศครับตรงจุดนี้ก็คือคลองที่รับน้ำนะครับมาจากพื้นที่ของกรุงเทพฝั่งตะวันออกเกือบทั้งหมดนะครับแล้วก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าแม้ปริมาณน้ำนะครับในคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยจะลดลงจากช่วงหลายวันที่ผ่านมาแต่ว่าระดับน้ำก็ยังคงสูงอยู่ดีครับตอนนี้กรุงเทพมหานครนะครับใช้วิธีทำทางด่วนน้ำพิเศษครับเอาเรือโดยสารนะครับจากคลองแสนแสบมาจอดครับเพื่อขวางทางน้ำแล้วก็ใช้ใบพัดเรือเนี่ยครับผันน้ำผลักดันน้ำจากคลองประเวศบุรีรมย์ช่วงนี้ครับเพื่อที่จะให้ไหลไปตามคลองหนองบอนครับไปสู่พื้นที่แก้มลิงบึงหนองบอนนะครับแล้วตรงจุดนั้นครับก็จะมีอุโมงค์ยักษ์ครับที่ใช้ระบายน้ำออกไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้
3: จุดนี้เป็นคลองสายหลักที่รองรับน้ำจากคลองย่อยหลายสายซึ่งมีระยะทางคดเคี้ยวยาวหลาย10กิโลเมตรบริเวณช่วงท้ายคลองค่อนข้างลาดทำให้การระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาทำได้ช้าการผลักดันน้ำจากบริเวณนี้เข้าสู่อุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอนในลักษณะบายพาสด้วยกำลังสูบที่มากถึง60ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะทำให้มวลน้ำไหลออกแม่น้ำเจ้าพระยาได้เร็วกว่าการปล่อยให้น้ำไหลไปตามปกติทางคลองประเวศอีกจุดหนึ่งคือบริเวณคลองบ้านม้าจุดนี้เป็น1ใน3จุดที่กรุงเทพมหานครปรับแผนการสูบน้ำ2ทางโดยระบายไปทางคลองแสนแสบและย้อนกลับมาทางคลองประเวศเพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนกลับเข้าไปในพื้นที่จากระดับน้ำที่เอ่อล้นและลดภาระของคลองเช่นตัวอย่างของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการที่จุดนี้กลายเป็นพื้นที่รับน้ำบริเวณถนนพัฒนาการโดยยังมีน้ำเต็มพื้นที่ขนาด38ไร่ในโรงเรียนจนล้นออกไปบริเวณซอยพัฒนาการ58ทั้งหมดนี้เป็นการลดภาระของคลองประเวศบุรีรมย์ที่ตอนนี้ระดับน้ำก็สูงเกินตลิ่งอยู่ที่55เซนติเมตรนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าหลักการคือระดับน้ำในคลองหลักต้องลดลงก่อนคลองสาขาจึงระบายได้จากนั้นน้ำในชุมชนก็จะระบายออกมาได้ตามลำดับซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้ระดับน้ำในพื้นที่ตั้งแต่เขตลาดกระบังขึ้นไปจนถึงเขตสายไหมลดลงได้เร็วขึ้นส่วนภาพรวมแผนระบายน้ำของกรุงเทพมหานครในตอนนี้ได้เตรียมระบายน้ำจากเขตมีนบุรีและเขตหนองจอกผ่านคลองแสนแสบเพราะตอนนี้ระดับน้ำในคลองได้ลดลงและสามารถรองรับน้ำได้มากขึ้นโดยทิศทางน้ำจะไหลจากทั้งสองเขตไปทางประตูระบายน้ำบางชันลงคลองแสนแสบสู่ปลายทางที่แม่น้ำเจ้าพระยา
4: ช่วงใต้คลองแสนแสบที่อยู่ระหว่างแสนแสบกับประเวศซึ่งเดิมต้องอาศัยประเวศอย่างเดียวนะก็อย่างเช่นเขตบางสูงหรือแม้เขตบางกะปิก็ยังมีนะหมู่บ้านสวนสนที่ชายแดนอันนั้นคือท่วมเลยเพราะมันมีน้ำไปยากนะแล้วก็จะช่วยบรรเทาในการที่ทยอยสูบคลองสายย่อยเนี่ยให้กลับมาที่แสนแสบจากเดิมที่ตรงประเวศอย่างเดียวนะก็ทยอยทำตรงนี้อยู่นั้นตรงนี้อาจจะเห็นผลไม่เร็วแต่ว่าก็คงดีขึ้นกับเดิมที่ปล่อยรอลงตรงที่ทางก็ทยอยไล่ไปที่ขำไล่กระบังไล่กระบังเนี่ยวันนี้เราก็ลดพอประเวศให้ดูที่สุดนะไม่ว่าจะดึงน้ำกลับไปแสนแส
5: บ
4: ตัดลงไปที่อุโมงค์บึงหนองบอนเนี่ยเครื่องผลักดันน้ำไปก็ให้ประเวศลดลงเร็วขึ้นกว่าเดิมนะถ้าประเวศลดลงเร็วขึ้นกว่าเดิมน้ำที่อยู่ตรงไล่กระบังไม่ว่าเป็นคลองหนึ่งคลองสองต้นนุ่นคลองสามคลองสี่ก็จะลงมาได้ดีขึ้นนะแล้วเราก็ปิดกั้นไม่ให้น้ำจากแสนแสบลงมาที่คลองคลองสองอีกแล้วก็กั้นตรงนี้ไปครับ
3: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันว่าทางกทม.ไม่มีแนวคิดที่จะยกเลิกแก้มลิงหรือไม่ดำเนินการตามแนวพระราชดำริการบริหารจัดการน้ำข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ในตอนนี้จึงเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนโดยข้อเท็จจริงคือโครงการแก้มลิงดังกล่าวเป็นโครงการตั้งแต่ปี2554หลังเหตุน้ำท่วมใหญ่ซึ่งเป็นโครงการที่เคยอยู่ระหว่างการทบทวนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับและระบายน้ำโดยมีการศึกษาแนวทางหลายรูปแบบทั้งการปรับปรุงคลองการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำและการพิจารณาพื้นที่สำหรับจัดทำแก้มลิงผลสำรวจก็พบว่ามีพื้นที่6แห่งที่เหมาะสมซึ่งหลังจากดำเนินการศึกษาและประชาพิจารณ์ต่อมาตั้งแต่ปี2556ก็เหลือพื้นที่ที่ผ่านการพิจารณา2แห่งแต่จากการประเมินก็พบว่าต้องใช้เงินลงทุนสูงถึงกว่า 11,000 ล้านบาทและกว่าครึ่งก็เป็นเงินค่าเวรคืนที่ดินจึงพิจารณาว่าไม่คุ้มค่าต่อประสิทธิภาพกทม.จึงพิจารณาทางเลือกอื่นที่คุ้มค่ากว่าโดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในคลองและการใช้อุโมงค์ขนาดยักษ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ยืนยันว่าการจะทำให้พื้นที่1เป็นพื้นที่แก้มลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยสำคัญหลายด้านทั้งความเหมาะสมของพื้นที่ความสามารถในการนำน้ำเข้าสู่พื้นที่กักเก็บและความสามารถในการระบายน้ำออก
5: ซึ่งมีคนไปพูดทำนองว่าผู้ว่าไม่ทำโครงการพระราชดำริต่อต้านโครงการพระราชดำริอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ผมไม่สบายใจมากแล้วก็เป็นข้อความเท็จอย่างสิ้นเชิงคือผมไม่รู้นะใครเป็นเจ้าของที่ดินนี้แล้วนี่แล้วการทำเนี่ยเราไม่ได้ไปเอาที่เข้ามาฟรีถูกไหมต้องไปเวรคืนที่ต้องไปจ่ายราคาตลาดนั้นเอกชนคนไหนผมก็คือว่าก็ต้องจ่ายเขาราคาตลาดนะผมพยายามชี้แจงว่ามันไม่เกี่ยวเลยเราดูประโยชน์ประชาชนเป็นหลักความเป็นไปได้ความเหมาะสมกับเทคโนโลยีต่างส่วนแก้มลิงเราก็ยังใช้ทำอยู่ตลอดนะครับมีโครงการที่เราพัฒนาปี65เรามี34แห่งปี69เรา38แห่งแต่แก้มลิงเราก็จะกระจายว่าหลักง่ายคือกระจายตามพื้นที่ต่างๆไม่ต้องใหญ่มากแต่เอาน้ำเข้าออกได้สะดวก
3: ตอนนี้กรุงเทพมหานครยังเหลือพื้นที่อีก3เขตหลักที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังคือเขตลาดกระบังเขตสายไหมและเขตบางกะปิซึ่งตอนนี้ปริมาณน้ำในคลองสายหลักยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สูงอยู่โดยทางกรุงเทพมหานครยังต้องปรับแผนตามสถานการณ์เพื่อประสิทธิภาพในการระบายน้ำที่รุดยิมโลธรรมข่าวสามมิติรายงาน
0: พักสักครู่กลับมาช่วงหน้าเรายังคงตามสถานการณ์น้ำท่วมในกทม.ต่อนะครับคุณธัปปณีคืนนี้จะสดจากร่มเกล้าแต่ว่ามีสถานการณ์ที่หนองจอกแล้วก็ไปดูตัวอย่างของการสู้น้ำของบ้านจัดสรรแถวนั้นด้วยครับ
6: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
7: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
8: ๆ4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
9: คิดถึงนะคะ
7: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
8: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
7: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
11: อ้าวสายต่อไป
12: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
11: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอาสายต่อไป
6: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
0: ชุมชนเคหะร่มเกล้าตอนนี้ในเขตลาดกระบังก็ยังท่วมอยู่นะครับโดยแฟลตคลองจันทน์นั้นลดลงแต่ว่าเคหะร่มเกล้าท่วมมา7วันวันนี้กทมกับผู้มีส่วนต่างๆนะครับได้ใช้อุปกรณ์เข้ามาช่วยก็คือท่อซิ่งนะครับ พอไปถึงพวกเขาดีใจนะครับเพราะว่าน้ำเริ่มเน่าเหม็นผู้ประสบภัยหวังว่าน้ำจะลดโดยเร็วเช่นเดียวกับหมู่บ้านในเขตหนองจอกก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันนิติบุคคลต้องใช้บริการท่อซิ่งพญานาคเช่นเดียวกันมาสูบน้ำออกเอาเองนะครับหวังว่าจะให้น้ำลดลงไปคุณตะปณีอยศีชัยคืนนี้สดจากเคหะร่มเกล้าครับคุณตะปณีครับ
9: ค่ะคุณกิติคะท่อซิ่งพญานาคกลายเป็นความหวังของชุมชนเคหะร่มเกล้าค่ะหลังจากที่แค่ชุมชนร่มเก้าน้ำท่วมมา7วันแล้วก็เริ่มเน่าเหม็นนะคะแล้วก็ท่อซิ่งพญานาคนั้นได้ไปติดตั้งเดินเครื่องสูบน้ำที่แฟลตคลองจันทร์24ชั่วโมงจนทำให้แฟลตคลองจันทร์นั้นน้ำลดลงแล้วนะคะซึ่งที่นี่นะคะท่อซิ่งพญานาคมาถึงเมื่อ2ทุ่มที่ผ่านมา4เครื่องและกำลังที่จะใช้รถเครนนะคะยกไปติดตั้งบริเวณริมคลอง1นะคะฝั่งเคหะร่มเก้า37นะสูบน้ำที่ท่วมอยู่นี่นะคะลงคลองหนึ่งไปออกคลองประเวศไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาค่ะซึ่งก็สร้างความดีใจให้กับคนที่นี่นะคะตั้งแต่ช่วง20นาฬิกาค่ะทันทีที่ท่อซิ่งพญานาคมาถึงที่เคหะร่มเก้าประชาชนที่นี่ต่างส่งเสียงเฮดีใจกับการมาถึงของเครื่องสูบน้ำที่เพิ่งช่วยกอบกู้แฟลตคลองจันทร์จนน้ำลดในวันนี้โดยท่อซิ่งพญานาค4เครื่องมาติดตั้งที่สะพานทางเข้าแฟลต1เคหะร่ม9 37เพื่อสูบน้ำที่ท่วมขังลงไปยังคลอง1แล้วไปยังคลองประเวศเพื่อออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยชาวชุมชนเคหะร่ม9ก็มาช่วยกันวางแนวกระสอบทรายก่อนที่จะเริ่มเดินเครื่องสูบน้ำนะคะโดยทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะคะแล้วก็ทางสำนักระบายน้ำกรุงเทพมหานครนะคะมีการวางแนวกระสอบทรายเป็นคันกั้นน้ำตั้งแต่ฝั่งวัดปากบึงนะคะแล้วก็มีการวางมาจนถึงที่คลองหนึ่งนะคะเพื่อไม่ให้น้ำไหลวนเข้ามาในชุมชนอีกหากท่อซิ่งพญานาคเดินเครื่องเต็มกำลังก็คาดว่าน้ำจะลดลงภายใน1วันนะแต่อาจจะมากกว่าที่แฟดคลองจันนะเพราะว่าที่นี่มีพื้นที่กว้างกว่าค่ะส่วนชุมชนเคหะร่ม9น้ำท่วมมา7วันแล้วค่ะก็พบว่าน้ำลดลง 20-30 ซมนะคะแต่ก็ยังมีระดับสูงกว่า1เมตรซึ่งตั้งแต่หน้าเขตร่ม937ไปถึงตลาดเกรียงไกรยังต้องใช้เรือและรถยกสูงรวมถึงพื้นที่ชั้นในของเขตร่ม9นะคะก็ยังมีผู้ประสบภัยเดินลอยคลอมารับอาหารและบางส่วนก็มาดูท่อซิ่งพญานาคเพราะมีความหวังว่าน้ำจะลดลงซึ่งในช่วงค่ำนะเราก็นั่งเรือไปกับกลุ่มลูกเต๋าจากวัดโพทองนำเรือไปสำรวจในช่วงกลางคืนบริเวณแฟลต1ถึงแฟลต4ก็พบว่าฝั่งแฟลตมีไฟฟ้าส่วนฝั่งบ้านยังไม่มีไฟฟ้าระหว่างนั้นนะคะเราก็เห็นแสงไฟฉายมาส่องขอความช่วยเหลือพร้อมเสียงตะโกนต้องการยาค่ะจึงเข้าไปสอบถามทุกคนบอกว่าต้องการยาน้ำกัดเท้าและยาอื่นๆนะตอนนี้นอกจากเท้าเน่าเปื่อยก็ยังมีอาการไข้แล้วก็น้ำท่วมมา7วันทุกคนเริ่มสุขภาพไม่ดีซึ่งหายายากมาก
13: ต้องการยาค่ะการทานข้าวผู้ใหญ่ต้องการ
14: จะเกิดน้ำลงก็ยัง
13: แล้วก็อาหารแห้งค่ะตอนนี้ยังไม่มีมาหน่วยงานมาช่วยเลยค่ะรออยู่ตั้งนานแล้วค่ะน้ำเริ่มเน่าแล้วค่ะ
15: ข้างหลังตึกเนี่ยขยะเต็มเลยค่ะขยะเน่าด้วย
9: ข้างหน้ามีท่อซิ่งพญานาคแล้วดีใจไหม
15: ดีใจมาก
13: ดีใจมาก
15: เลยพรุ่งนี้หวังว่าน้ำเราจะยุบถึงหน้าแข้งก็ได้คือให้เราออกไปข้างนอกได้มันเหมือนติดเกาะเน
9: า
15: ะ
9: ค่ะ3มิติมียาที่หาซื้อมาจากร้านขายยาต่างๆนะคะจึงนำมามอบให้กับผู้ประสบภัยทุกคนต่างดีใจเพราะเป็นที่ต้องการอย่างมากรวมถึงยาดมเหมือนช่วยชีวิตเลยค่ะเพราะว่าน้ำเน่าเหม็นจนเริ่มขมคอและขยะก็มีมากขึ้นแม้ว่าในแฟดจะเริ่มมีน้ำประปรายใช้ในวันนี้แต่6วันที่ผ่านมาต้องใช้น้ำเน่าเข้าห้องน้ำจึงหวังว่าท่อซิ่งพญานาคจะช่วยให้น้ำลดโดยเร็วค่ะ
16: ขอบคุณมากขอบการมากค่ะ
9: ข้า
16: วอยู่ตรงนี้จ้าใ
9: จแล้วก็ฝากความหวังไว้ที่ท่อซิ่งไหม
16: ฝากค่ะหวังว่าคืนนี้จะได้เฮกันอีกครั้งค่ะ
17: ขอบคุณทีมงานช่องสามด้วยนะคะ
9: ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรค่ะหนูจะได้เจอ
18: แ
9: ล้ว
18: จะกลับมาให้สู้ๆได้จ้ะ
9: ดีไหมยาดมดีใจไหม
16: ดีใจจ้าน
17: ี่แหละขอบคุณเป็นงานช่องสามมากๆนะคะ
9: ที่หมู่บ้านรอยัลพาร์ควิวถนนสุวินทวงศ์44เขตหนองจอกน้ำท่วมมา7วันแล้วค่ะส ซึ่งน้ำท่วมขังที่ยาวนานก็เริ่มเน่าเหม็นนะคะและล่าสุดก็มีผู้เสียชีวิตจากอาการหัวใจวาย1รายขณะเดียวกันนะคะคณะกรรมการนิติบุคคลของหมู่บ้านก็พยายามที่จะต่อสู้กับน้ำนะคะโดยการสร้างแนวคันดินและจ้างเครื่องสูบน้ำพญานาคมาสูบน้ำออกไปค่ะแต่ถ้าหากว่ายังมีฝนแล้วก็ระดับน้ำในคลองยังสูงก็อาจที่จะไม่สามารถระบายน้ำออกไปได้จึงอยากที่จะให้หน่วยงานรัฐมาช่วยสนับสนุนเรื่องเครื่องจักรและแนวทางแก้ไขปัญหาค่ะคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านรอยัลปาร์ควิวถนนสุวินทวงศ์44เขตหนองจอกจ้างเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งพญานาคมาสูบน้ำออกจากหมู่บ้านหลังน้ำท่วมขังนานกว่า7วันแล้วน้ำเริ่มเน่าเหม็นและไม่ลดลงเลยทางนิติบุคคลได้ทำแนวคันดินไว้แล้วอย่างที่เคยทำเมื่อน้ำท่วมปี2554ซึ่งป้องกันน้ำท่วมได้เพราะมีเวลาเตรียมตัวในการรับมือกับน้ำเหนือต่างจากปีนี้ที่น้ำท่วมฉับพลันแต่เนื่องจากระดับน้ำในคลองบึงขวางและคลองอุตภายังสูงกว่าทำให้ไม่สามารถสูบออกได้แต่หลังจากทำแนวคันดินก็จะใช้ท่อซิ่งพญานาคสูบน้ำในทันที
14: ซึ่งหมู่บ้านเราติดคลองอยู่2ด้านนะครับด้านหนึ่งเนี่ยติดคลองบึงขวางอีกด้านหนึ่งติดคลองอุตภาวนะครับวิธีการก็คือเรากั้นคันดินนะครับเมื่อปี54นี่แหละเรากั้นสูงเท่านั้นเลยเพราะกะว่ามันไม่เกินนั้นนะครับแล้วก็สูบน้ำออกแต่คราวนี้นะครับน้ำข้างนอกที่อยู่คลองบึงขวางหรืออุตภาวเนี่ยมันสูงกว่าคันดินที่เตรียมไว้นะครับแล้วพอมาดูสภาพแบบปี54มันไม่มีการที่ดูไม่ได้มีการระวังตั้งแต่แรกใช่มั้ยครับแนวคลองบางส่วนมันน่าจะมีการพังทลายคือหมู่บ้านเนี้ยติดชายคลองเนี่ยประมาณเกินกว่า1กิโลเมตรนะครับเพราะนั้นเนี่ยส่วนที่พังเนี่ยทั้งหมดเนี่ยน้ำก็ไหลย้อนกลับเข้ามาเราก็พยายามสูบออกเท่าที่เราเต็มกำลังเครื่องสูบเรามีประมาณ 4-5 จุด 4-5 ตัวสูบทั้งวันทั้งคืนนะครับตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับมันก็ไม่ลดลงครับมันก็เลยกลายเป็นความเดือดร้อนที่ว่าทำยังไงน้ำเนี่ยมันก็ไม่ออกมันนิ่งพอมันนิ่งมันก็เริ่มตอนนี้ถ้าคุณยามเห็นว่ามันจะเริ่มเน่าแล้วตอนนี้เป็นปัญหาหลักๆเลยคือน้ำในคลองด้านหลังเนี่ยค่อนข้างจะระดับนิ่งมากเหมือนไม่มีการระบายไปปลายทางเลยอันนี้เป็นเรื่องหนักๆเลยที่เดือดร้อนมากๆเพราะเราเท่ากับเราเนี่ยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย
9: หมู่บ้านรอยัลปาร์ควิวเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านขนาดใหญ่ในเขตหนองจอกที่ไม่ต่างจากหมู่บ้านฟอร์เรวิลที่ข่าวสามมิติได้ไปสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมเมื่อวานนี้โดยมีไม่ต่ำกว่า800หลังคาเรือนสภาพน้ำท่วมถนนสูงรถเล็กไม่สามารถใช้ได้ทางคณะกรรมการนิติบุคคลได้ประสานรถทหารมาวิ่งบริการ2คันตั้งแต่เวลา 7:30 น.ถึง 18:30 น.ทำให้ยังพอออกมาซื้ออาหารได้และจะจัดการเรื่องขยะให้ทางสำนักงานเขตหนองจอกมารับทุกเวลา 17:00 น.แต่หากน้ำต้องท่วมขังนานก็จะเริ่มมีปัญหาแน่นอนจึงอยากให้หน่วยงานรัฐสนับสนุนเครื่องจักรมาช่วยระบายน้ำด้วยเพราะเหลือเพียงไม่กี่พื้นที่ในเขตหนองจอกที่น้ำท่วมหนัก
14: เพราะในส่วนที่เกินกำลังเรานะครับเราไม่มีเครื่องจักรหนักหรือกำลังคนที่จะเข้ามาวางแนวกันน้ำที่ริมคลองที่ผมว่าเนี่ยถ้ามีคนมาช่วยชะลอน้ำตรงนั้นได้นะครับไม่ว่าจะเอาอะไรเข้ามาเป็นถุงทรายหรือเป็นบิ๊กแบ็คอะไรเงี้ยมาวางเนี่ยขอให้น้ำที่เข้าในหมู่บ้านเราน้อยกว่าที่เราสามารถระบายออกไปได้เนี่ยมันจะลดความเดือดร้อนไปได้เยอะนะครับเพราะเราใช้เครื่องสูบเนี่ยตลอดเวลาอยู่แล้ว
9: นี่จึงเป็นหนึ่งตัวอย่างของชุมชนในกรุงเทพมหานครที่ต้องสู้กับน้ำกันตามลำพังซึ่งหมู่บ้านรอยัลปาร์ควิวยังดีกว่าหมู่บ้านฟอร์ราวิลเพราะที่นี่มีคณะกรรมการนิติบุคคลที่สามารถบริหารจัดการได้แก้ไขปัญหากันเองแต่ก็เพิ่งตั้งมาไม่ถึง1ปีจึงอาจจะยังไม่สามารถทำได้เต็มที่แต่ก็มีการจ้างรถแบ็คโฮมาทำแนวคันดินและจ้างรถท่อซิ่งพญานาคแต่การจัดการภัยพิบัติไม่ควรจะเป็นการรับผิดชอบของประชาชนสำหรับหมู่บ้านฟอร์เรวิลหลังข่าวสามมิตินำเสนอข่าวเมื่อวานนี้วันนี้ทางผู้อำนวยการเขตหนองจอกซึ่งเป็นคนใหม่มาทำหน้าที่วันแรกแทนคนเก่าที่เกษียณอายุได้ส่งถุงยางชีพและเพิ่มรถยกสูงมาบริการประชาชนในการเข้าออกเพิ่มขึ้นแล้ว
19: ท่อซิ่งพญานาคที่หมู่บ้านรอยัลปาร์ควิวที่เขตหนองจอกจ้างมาก็เดินเครื่องแล้วนะคะก็กลายเป็นความหวังของหมู่บ้านที่น้ำจะลดเช่นกันนะคะเช่นเดียวกับที่เคหะร่มเกล้าคุณกิติเห็นไหมคะว่าที่ฉันยืนตรงนี้คือริมถนนนะเชิงสะพานน้ำยังประมาณ50เซนด้านในเนี่ยก็ยังลึกประมาณอกแล้วก็เห็นรอยรถเนี่ยน้ำลดไปนิดเดียวเองในขณะที่น้ำนะคะสีดำเน่าเหม็นเรายืนอยู่ตรงนี้นะคะเรียกว่ากลิ่นติดจมูกแล้วก็เหม็นจนขมคอรวมถึงนี่นะคะขยะที่ลอยอยู่เต็มถนนเต็มน้ำนี่คือสิ่งที่ น่าห่วงที่สุดของเคหะชุมชนล่มเกล้าหากไม่ทำให้น้ำลดนะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนนะสุขภาพเริ่มไม่ดีแล้วนะคะแล้วก็ยาน้ำกับเท้านะคะหายากมากแต่สิ่งหนึ่งที่ยังไม่เห็นคือหน่วยแพทย์ที่จะมาคอยช่วยดูแลบริการประชาชนนะคะเรายังไม่เห็นที่จะมีหน่วยแพทย์มาช่วยตรงจุดนี้ด้วยนะคะหรืออาจจะเห็นตอนกลางวันนี้ฉันไม่ทราบนะแต่มาตรงนี้ก็ยังไม่เห็นแล้วก็หลายคนยังถามหายาน้ำกัดเท้านะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นะพี่ที่พายเรือนั้นอ่ะพายเรือปะเอายาไปให้พี่สาวซึ่งมีกดไหลย้อนและมีอาการหลายโรคเลยดังนั้นเรื่องสุขภาพตอนนี้เป็นสิ่งจำเป็นที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องที่เคหะร่มเกล้าไม่ต่างจากการทำให้น้ำลดค่ะคุณกิติคะ
0: ครับขอบคุณครับคุณธรรมนีครับข้อมูลล่าสุดจากพื้นที่ก็จะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับท่านที่จะเข้าไปช่วยนะครับศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยหรือ JICC ให้แต่ละจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มภาคกลางและลุ่มเจ้าพระยาอย่างต้องติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังอุทกภัยอย่างใกล้ชิดนะครับจากการระบายน้ำเหนือที่ล่าสุดเดินทางมาถึงนครสวรรค์เขื่อนเจ้าพระยาจะปล่อยน้ำเพิ่มแบบขั้นบันไดกรอบไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็ระดับเกิน 100% แล้วนะครับขอให้ประชาชนริมน้ำยกของขึ้นที่สูงอพยพเข้าที่ปลอดภัยส่วนฝั่งตะวันตกเขื่อนวชิราลงกรณ์ระดับน้ำสูงขึ้นจากระดับการกักเก็บ2วันที่ผ่านมานะครับศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยหรือศูนย์ JICC นำโดยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวร่วมกับนายธนโรจน์ วรรัตน์ ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.พร้อมผู้แทนกทม.นายเอกภพบอกว่าตามที่มีการแจ้งเตือนว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่4ถึง8ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นฝนเปลี่ยนฤดูไม่ใช่ฝนตกแช่ในขณะเดียวกันจากการพยากรณ์อากาศช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคมจะมีฝนมากกว่าปกติที่กาญจนบุรีและจังหวัดฝั่งตะวันตกส่วนกรุงเทพมหานครฝนเปลี่ยนฤดูจะเข้าวันที่7ถึง8ตุลาคมจึงต้องเฝ้าระวังและอัปเดตสถานการณ์เพื่อแจ้งเตือนกันต่อไปนายเอกภพบอกอีกว่าสถานการณ์น้ำเหนือจากแม่น้ำปิงระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วในช่วง2วันที่ผ่านมาลงมาถึงจังหวัดนครสวรรค์ขณะนี้ระดับน้ำอยู่ที่จุดสูงที่สุดและส่งต่อไปที่เขื่อนเจ้าพระยาก่อนที่จะเข้าแม่น้ำสแกกรังที่อุทัยธานีก็มีการหน่วงน้ำไว้เพื่อให้น้ำเข้ามาเติมในเจ้าพระยาน้อยลงโดยการปล่อยน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเมื่อวานนี้อยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะค่อยๆทยอยปล่อยขึ้นเป็น 2,300โดยการระบายน้ำเป็นขั้นบันไดไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ระดับน้ำในเขื่อนเกินระดับ 100% แล้วมีการระบายลงมาที่พระนครศรีอยุธยาก็แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ริมน้ำและพื้นที่ราบให้อพยพรวมทั้งยกของขึ้นที่สูงนะครับพื้นที่ฝั่งตะวันตกที่กาญจนบุรีที่จะระบายลงแม่น้ำแม่กลองปัจจุบันเขื่อนวชิราลงกรณ์ระดับน้ำสูงขึ้นจากการกักเก็บน้ำไว้2วันที่ผ่านมาแต่ในส่วนน้ำที่เข้ามาเติมไม่ได้มีกระแสน้ำเพิ่มนะครับเพราะว่าฝนน้อยลงแต่ว่าเขื่อนมีโอกาสจะรับน้ำเพิ่มก็จึงเริ่มปล่อยน้ำออกมาขณะที่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายน้ำแห่งชาติหรือกนช.ได้เพิ่มการระบายน้ำที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อพร่องน้ำเหนือเขื่อนซึ่งเมื่อดูมวลน้ำเดิมที่ปล่อยก่อนหน้านี้ก็ห่างกันพอสมควรนะครับก็จะไม่กระทบกับประชาชนมากนักนายเอกภพบอกว่าเขื่อนแม่กลองปัจจุบันระบายน้ำอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้รองรับการบริหารจัดการไม่เกิดผลกระทบทั้งเหนือเขื่อนและใต้เขื่อนซึ่งน้ำจะถูกปล่อยไปที่ราชบุรีสมุทรสงครามซึ่งก็แจ้งเตือนประชาชน2จังหวัดแล้วว่าให้อพยพรวมไปถึงยกของขึ้นที่สูงนะครับและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดส่วนฝั่งตะวันออกจากน้ำจากปราจีนบุรีและนครนายกระดับทรงตัวนะครับลดลงแล้วเนื่องจากผ่านจุดสูงสุดของปริมาณน้ำที่ผ่านทั้ง2จังหวัดแล้วโดยน้ำจะรวมกันที่แม่น้ำบางปะกงและพื้นที่ลุ่มต่ำของฉะเชิงเทราที่อำเภอบางคล้าคลองเขื่อนและบางน้ำเปรี้ยวซึ่งได้แจ้งเตือนประชาชนขอให้เคลื่อนย้ายยกของขึ้นที่สูงถ้ามีผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุหรือกลุ่มเปราะบางให้อพยพไปที่ศูนย์อพยพของจังหวัดที่เตรียมไว้นะครับโฆษกรัฐบาลเน้นย้ำว่าภาคกลางโดยเฉพาะพระนครศรีอยุธยานนทบุรีปทุมธานีขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดถ้าประเมินแล้วว่าน้ำจะสูงขึ้นก็ให้อพยพไปอยู่ศูนย์พักพิงจะปลอดภัยกว่านะครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้ายังมีสถานการณ์น้ำในต่างจังหวัดในพื้นที่อื่นๆนะครับ และเรายังติดตามความพยายามของเจ้าหน้าที่ที่จะปราบปรามกลุ่มยาเสพติดนะครับโดยปปส.ก็เข้าไปจับกลุ่มแล้วก็ยึดทรัพย์สินที่คาดว่าพัวพันมาจากยาเสพติดทั้งเรือประมงครับ
6: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
20: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
21: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
20: โดนครับซื้อครับ
22: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
23: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
24: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
0: สถานการณ์น้ำท่วมในต่างจังหวัดจุดที่เคยท่วมหนักก่อนหน้านี้หลายพื้นที่น้ำลดลงแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังคงมีหลายจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะที่ลุ่มต่ำติดแม่น้ำทั้งที่พระนครศรีอยุธยาและกาญจนบุรีนะครับเราไปดูที่กาญจนบุรีหลายพื้นที่ยังน่าห่วงโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำแควน้อยผู้สื่อข่าวเข้าไปสำรวจพบว่าพื้นที่หมู่2ตำบลกอนโดที่อำเภอด่านมะขามเตี้ยระดับน้ำจากแม่น้ำแควน้อยท่วมบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ริมฝั่งบางจุดระดับน้ำสูงจนเกือบมิดหลังคาบ้านชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายทรัพย์สินมีค่าอพยพออกไปอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวนอกจากผลกระทบชุมชนที่พักอาศัยกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชังริมแม่น้ำแควน้อยก็กระทบเช่นเดียวกันจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงและไหลแรงทำให้กระชังปลาหลายแห่งถูกกระแสน้ำซัดพังเสียหายหลุดลอยไปตามน้ำครับที่ตำบลวังเย็นอำเภอเมืองกาญจนบุรีเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด7หมู่บ้านสะพานที่ชาวบ้านใช้สัญจรข้ามแม่น้ำแควน้อย2แห่งทั้งสะพานหนองย่าและสะพานวังเย็นตอนนี้ถูกน้ำท่วมในระดับที่สูงกว่าสะพานมากกว่า1เมตรไม่สามารถผ่านได้ที่พระนครศรีอยุธยาครับแม่น้ำน้อยที่รับน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาทำให้กระแสน้ำไหลแรงทะลักเข้าพื้นที่หัวเวียงอำเภอเสนาโดยเฉพาะบ้านของคุณลุงประสิทธิ์วัย75ปีและคุณยายคิมอายุ95ปีซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ผู้สื่อข่าวพบว่าระดับน้ำเพิ่มสูงอย่างรวดเร็วจนท่วมถึงพื้นบ้านไม่สามารถพักอาศัยต่อไปได้ก่อนหน้านี้นางอารินแสงทองนายอำเภอเสนาพร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกำนันและผู้ใหญ่บ้านพยายามเกลี้ยกล่อมให้ทั้งสองคนย้ายออกจากบ้านหลายครั้งแต่ทั้งคู่เป็นห่วงบ้านและทรัพย์สินนะครับบอกว่าปีที่แล้วน้ำมากกว่านี้ยังอยู่ได้กระทั่งวันนี้ระดับน้ำเพิ่มสูงอย่างรวดเร็วนายอำเภอและผู้นำท้องถิ่นเห็นว่าบ้านอยู่ในช่วงคุ้งน้ำกระแสน้ำไหลแรงและเชี่ยวก็ประสานกำลังทหารและเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือต้องลุยน้ำและลากเรือเป็นระยะทางเกือบครึ่งกิโลเมตรนะครับจากศูนย์พักพิงวัดหัวเวียงเข้าไปรับสองตายายออกมาจากบ้านการช่วยเหลือครั้งนี้ไม่ง่ายครับเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันพยุงเรือผ่านใต้ถุนโรงเรียนวัดหัวเวียงท่ามกลางกระแสน้ำที่ไหลแรงก่อนจะสามารถพาสองตายายไปถึงศูนย์พักพิงได้อย่างปลอดภัยภาพรวมสถานการณ์น้ำในตำบลหัวเวียงถือว่ายังน่าห่วงระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลังจากเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เร่งระบายน้ำลงสู่พื้นที่ลุ่มต่ำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ทำให้พื้นที่อำเภอเสนาได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมก่อนเป็นที่แรกนะครับ เช่นเดียวกับตลาดในเขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วพบว่าระดับน้ำลดลงแต่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ที่ประมาณ20เซนติเมตรบริเวณโรงเรียนชนะชัยศรีและตลาดสดเทศบาลเมืองอรัญเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังและเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องนายชาติรุจนเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อุทกภัยสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเตรียมฟื้นฟูหลังน้ำลดลงทันทีที่ปราจีนบุรีสถานการณ์น้ำท่วมถนน304สะพานบ้านนางแรงที่อำเภอกบินบุรีตำรวจกบินบุรีและทางหลวงปราจีนบุรีบ่ายวันนี้ร่วมกันออกสำรวจเส้นทางจากสะพานนางเลงมุ่งหน้าสี่แยกไฟแดงกบินเพื่อที่จะข้ามไปที่นครราชสีมาและสระแก้วบริเวณสะพานช่วงแรกพบว่าน้ำลดต่ำกว่าผิวถนนแล้วนะครับส่วนที่สะพานจุดที่2ระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ 70-80 เซนติเมตรผู้ใช้ถนนมองไม่เห็นไหลทางเกรงจะเกิดอุบัติเหตุก็ตัดสินใจไม่เปิดใช้เส้น

0: ร่วมกับปปส.จับนักธุรกิจหญิงที่เบื้องหน้าทำธุรกิจประมงแต่ว่าเบื้องหลังพบชื่อเกี่ยวพันกับการฟอกเงินยาเสพติดให้กับสามีซึ่งเป็นนักธุรกิจชาวเมียนมาเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบยึดเรือได้50ลำทรัพย์สินร่วม77ล้านบาทติดตามในรายงานคุณสุมนาเจริญวงศ์ครับ
1: เจ้าหน้าที่ DSI ติดตามจับตัวเจ๊กำไลเจ้าของเรือประมงได้ที่ใกล้บ้านพักในอำเภอเมืองจังหวัดระนอง
2: ณเวลานี้ที่จะให้การหรือไม่ให้การเป็นสิทธิ์ของพี่นะเบื้องต้นให้การเป็นเศษไม่เห็นสักครู่เลยใช่ไหม
3: จะตกใจไหม
2: ไม่เป็นไรไม่เข้าใจอันนี้แต่
4: เป็นหมายของศาล
2: นั่นเป็นหมายของศาล
4: ก็คือศาล
2: เป็นหมายของศาล
4: มันต้อง
2: ศาลที่มาต่างไปก่อ
3: น
2: เดี๋ยวผมขออนุญาต
1: หลังจากควบคุมตัวได้แล้วDSI ร่วมกับปปส.ได้เข้าตรวจค้นบ้านพักหรูในอำเภอเมืองระนองที่ระบบการเข้าออกหมู่บ้านแน่นหนาซึ่งเจ๊กำไรทองซื้อด้วยเงินสดร่วม20ล้านบาทโดยวันนี้กองคดียาเสพติด DSI ร่วมกับปปส.ทหารเรือและตำรวจจู่โจมเข้าตรวจค้นยึดเรือประมง50ลำที่เชื่อมโยงกับการฟอกเงินในเครือข่ายยึดไอซ์ 2.4 ตันที่ปากน้ำกระแสจังหวัดระยองเมื่อปีที่แล้วโดยการยึดทรัพย์สินก็ต้องการให้เจ๊กำไรชี้แจงที่มาของทรัพย์สินหลังจากมีทรัพย์สินร่ำรวยผิดปกติในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
5: โดยปกติเนี่ยในการจับยาเนี่ยจะมีการจับแล้วก็ดำเนินการกับคนที่แตะยาเท่านั้นแต่ในกรณีแบบนี้เนี่ยเป็นการขยายผลในระดับที่สูงขึ้นในเคสแบบนี้เนี่ยจะเดินแบบตัดไม่ปล่อยและในเคสต่อไปที่เกี่ยวข้องก็จะทำเช่นนี้นะครับยืนยันว่าในลักษณะของการดำเนินการเนี่ยเราจะเดินไปถึงผู้สั่งการทุกเครือข่ายขยายผลนะครับและใช้มาตรการที่ควบคู่ทุกประเด็นทางคดีอาญาก็ดีทางการยึดทรัพย์ทางการฟอกเงินก็ดีหรือทรัพย์ภาษีนะครับ
1: เจ๊กำไรทองมีสามีชื่อโกขาวเป็นชาวเมียนมาชุดสืบสวนดีเอสไอและปปส.เชื่อว่าเจ๊กำไรทองจะฟอกเงินให้กับโกขาวซึ่งมีชื่อติดอันดับในเครือข่ายส่งไอซ์ข้ามชาติทางทะเลหลายล็อต
6: จากการสอบลองเนี่ยเราทราบว่าเครือข่ายนี้เนี่ยเป็นหัวขบวนในการลักลอบนำยาเสพติดผ่านน่านน้ำประเทศไทยไปยังน่านน้ำสากลนะครับแล้วก็สู่ประเทศที่3ซึ่งสร้างผลกระทบนะครับกับภาพลักษณ์และก็ชื่อเสียงประเทศไทยโดยรับมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลปัญหายาเสพติดไม่สามารถแก้ปัญหาได้เพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะครับราชการทุกหน่วยงานนะครับต้องผนึกกำลังตามนโยบายของรัฐบาลนะครับเพื่อเอาชนะยาเสพติดแล้วก็ขอความร่วมมือไปยังภาคประชาชนนะครับพี่น้องประชาชนหากพบเบาะแสนะครับได้กรุณาแจ้งนะครับเราต้องร่วมด้วยช่วยกันครับเพื่อกระจัดภัยเรื่องยาเสพติดให้พ้นไปจากประเทศครับ
1: เจ้าหน้าที่หลายหน่วยพบความผิดของเรือที่ขนส่งออกนอกน่านน้ำสากลแต่ที่ผ่านมายังหาความเชื่อมโยงไม่ได้
7: ในเมื่อระดับสั่งการมือไม่เคยแตะยานะคะทำให้ DSI และปปส.ต้องใช้เวลานานถึง5ปีในการตรวจสอบเส้นทางการเงินค่ะจนมาถึงการยึดทรัพย์ในวันนี้และทรัพย์สินแต่ละชิ้นก็ไม่ใช้ชื่อตัวเองในการครอบครองค่ะ
1: เรือหลายลำมีชื่อครอบครองหลายคนรวมทั้งรถห้องเย็นและรถยนต์ร่วม30คันเป็นรถที่ยึดมาจากการรับจำนำและปล่อยเงินกู้ของขบวนการนี้ปฏิบัติการภาคีพิฆาตตัดวงจรค้ายาเสพติดข้ามชาติจะยังไม่สิ้นสุดลงเพราะยิ่งสืบยิ่งสาวลึกกลายเป็นขบวนการใหญ่ที่รัฐบาลสั่งให้ปราบปรามยึดทรัพย์ระดับสั่งการให้สิ้นซากเพราะทำลายสังคมมาช้านานแล้วโดยทรัพย์หากชี้แจงไม่ได้ก็จะตกเป็นของแผ่นดินทั้งหมดสุมนาแจวเจริญวงศ์ข่าวสามมิติรายงาน
0: พักสักครู่กลับมาช่วงหน้าติดตามเอเชียนเกมส์ที่ญี่ปุ่นนะครับวันนี้ไทยได้เหรียญเงินเพิ่มจากเทควันโดครับ
8: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
9: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTXเสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
10: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลองเฮิร์บมิราเคิลบอดี้ออยล์ที่แรกและที่เดียวรับฟรีเฮิร์บมิราเคิลบอดี้ออยล์ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์@ sign herb miracle th แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ด

0: Pro 106ด้วยนะคะ
1: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างอย่างปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
2: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
3: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
4: เอเชียนเกมวันนี้ไทยได้เหรียญเงินเพิ่มจากเทควันโดประเภทท่ารำและเหรียญทองแดงเพิ่มอีก3เหรียญนะครับติดตามกับคุณณัฐวัฒน์อินทวิธานรายงานจากนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นครับ
5: เอเชียนเกมส์วันนี้นักวอลเลย์บอลชายหาดสาวทีมชาติไทยนะครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีและเรามีเหรียญรางวัลเพิ่มอีกนะครับติดตามพร้อมกีฬาอื่นๆด้วยครับ
6: เริ่มที่การแข่งขันเทควันโดภูมิเซ่ท่ารำครับกรรมการให้คะแนนจากกระบวนท่ามาตรฐานในการต่อสู้ในประเภทชายเดี่ยวนาวินปินทสูตรคว้าเหรียญเงินไปครองนาวินเป็นนักกีฬาเทควันโดท่ารำชายไทยคนแรกที่คว้าเหรียญเงินตั้งแต่มีการจัดแข่งครั้งแรกในเอเชียนเกมส์ปี2018
7: ก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็รู้สึกเสียดายครับเสียใจนิดนึงครับแต่มันถือว่าเป็นประสบการณ์ของเราครับเป็นบทเรียนครับ
8: วันนี้
7: ก็รู้สึกว่าน่าจะแพ้ความนิ่งแล้วก็อินเนอร์ของเขาครับ
6: ส่วนภูมิเซ่หญิงเดี่ยวใบปอธิตารีแก้วโอฬารวสุคว้าเหรียญทองแดงไปครองครับเท่ากับว่าเทควันโดภูมิเซ่ท่ารำได้มา1เหรียญเงินจากนาวินและ1เหรียญทองแดงจากใบปอธิตารี
9: อันนี้ก็ดีใจค่ะที่ทำเหรียญได้แล้วก็หนูไม่ได้คิดว่าจะทำเหรียญได้ด้วยซ้ำตอนแรกเพราะว่าจากเกิดจากอาการบาดเจ็บต่างๆค่ะก็เลยไม่ค่อยได้คิดเรื่องนั้นแต่ก็ทำให้เต็มที่ที่สุดอะค่ะ
6: ไปดูวอลเลย์บอลชายหาดหญิงเอเชียนเกมส์ครับรอบรองชนะเลิศทีมไทยประกอบด้วยธาราวดีนาราพรพัฒน์และบรพิรัชยากรก้องภพสรุตาวดีคู่มือ4ของรายการเอาชนะคู่หูฟิลิปปินส์2-0เซตคู่ของไทยเข้ารอบชิงชนะเลิศเอเชียนเกมส์เป็นครั้งแรกในรอบ12ปีและจะไปลุ้นคว้าเหรียญทองครั้งแรกในรอบ28ปีครับหลังจากไทยเคยได้เหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาดหญิงปี1998ที่กรุงเทพซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการบรรจุแข่งขันสำหรับวอลเลย์บอลชายหาดหญิงเอเชียนเกมส์รอบชิงเหรียญทองธาราวดีและวรพิรัชยากรจะเจอกับคู่ของจีนครับในวันพรุ่งนี้ 11:00 น.ตามเวลาประเทศไทยส่วนวอลเลย์บอลชายหาดชายรอบรองชนะเลิศทีมไทยประกอบด้วยปรวิทย์ตะวะโตและพิทักษ์ทิพจันทร์แพ้ให้กับคู่กาตาร์ซึ่งเป็นแชมป์เอเชียนบีชเกมทีมล่าสุด0-2เซตปรวิทย์และพิทักษ์จะไปชิงเหรียญทองแดงกับเจ้าภาพญี่ปุ่นวันเสาร์นี้ส่วนกีฬาทางน้ำอย่างการแข่งขันเรือพายสลาลอมรอบชิงชนะเลิศรายการเมนส์แคนูซิงเกิลปรากฏว่าปิยนัทเกิดสุขเข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่3ครับเวลา 121.68 วินาทีปิยนัทเกิดสุขได้เหรียญทองแดงส่วนกีฬาต่อสู้อย่างยูจิสูมิยูซูซูกินักกีฬาลูกครึ่งญี่ปุ่นวัยเพียง16ปีแพ้ในรอบ8คนสุดท้ายครับแต่มีโอกาสแข่งรอบแก้ตัวก่อนจะชนะนักกีฬาสิงคโปร์ได้ไปชิงเหรียญทองแดงและมิยูซูซูกิก็ชนะนักกีฬาเวียดนามวัย33ปีเฟื่องที่หัวไป6-4ทำให้มิยูซูซูกิคว้าเหรียญทองแดงยูยิสูรุ่น48กิโลกรัมหญิงไปครอง
10: มิวก็แค่คิดว่าอยากจะชนะแล้วก็อยากเอาเหรียญให้พ่อแม่ค่ะ
11: ตอนนั้นตอนที่รอบหลักนะเราแพ้แล้วเราต้องมาเล่นรอบแก้ตัวรวมจิตใจยังไงถึงมาลงแข่งได้ครับมิว
10: ตอนแรกก็โดนหักแขนแล้วเจ็บแล้วรู้สึกแบบไม่อยากจะแข่งแล้วแต่ว่าสัญญากับพ่อกับแม่ไว้ว่าจะเอาเหรียญกลับก็เลยต้องสู
6: ้ทิ้งท้ายที่เทสทายเดียวรอบ8คนสุดท้ายบูมกสิดิษฐ์สำเร็จ มืออันดับ382ของโลกและเป็นมือวางอันดับ12ของรายการแพ้ให้กับโคแมนวองจากฮ่องกงมืออันดับ108ของโลกและเป็นมือวางอันดับ1ของรายการ0ต่อ2เซตสกอร์3ต่อ6และ0ต่อ6ทำให้เทนนิสไทยตกรอบไปหมดแล้วในเอเชียนเกมส์ครับสรุปตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ล่าสุดไทยหล่นมาอยู่อันดับ6ครับมี12เหรียญทองเท่ากับอิหร่านอันดับ5แต่เหรียญเงินไทยได้น้อยกว่าไทยมีทั้งหมด12เหรียญทอง11เหรียญเงินและ15เหรียญทองแดงส่วนอันดับ1ก็คือจีนครับเก็บไป154เหรียญทองทิ้งขาดอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่นที่มีอยู่59เหรียญทองหนึ่งในไฮไลท์กีฬาเอเชียนเกมส์วันพรุ่งนี้นะครับวอลเลย์บอลหญิงเราชิงเหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาดนะครับมวยสากลหนึ่งเดียวของไทยในรอบชิงชนะเลิศขณะที่เทควันโดก็เริ่มแข่งขันประเภทต่อสู้ในวันพรุ่งนี้แล้วณัฐวัฒน์อินทรวิธามรายงานจากนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นครับ
4: ข่าวสารมิติคืนนี้ลาท่านด้วยการเฉลิมฉลองวันชาติจีนด้วยกิจกรรมทางวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมโบราณและก็การแสดงแสงสีโคมไฟประเพณีในหลายๆเมืองใหญ่ของจีนทั่วประเทศเป็นวันหยุดยาวในสัปดาห์ทองหรือโกลเด้นวีคที่เริ่มต้นขึ้นวันนี้นะครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ
3: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
0: วิทยุครอบครัวข่าวเปิดรายการบ้านนิยายด้วยเรื่องราวจี้เส้นชวนหัวจากปลายปากกาปออินทราปาลิตพลนิกรกิมหงวน
8: สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ค่ะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายพลนิกรกิมหงวนโดยปออินทราปาลิตในตอนที่มีชื่อว่าป่ามหาสนุกตอนที่2ค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังตอนใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิตินะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าพรานหมึกกับพวกลูกหาบได้นำกล้องถ่ายภาพยนตร์และกระเป๋าล่วมยามาให้นายแพทย์ดีเรกนิกรรีบรับกล้องถ่ายภาพยนตร์16มิลลิเมตรเอามาจากลูกหาบและเตรียมตั้งขากล้องเพื่อทำการถ่ายภาพยนตร์ข่าวตอนสำคัญที่คณะพักสี่สหายช่วยปฐมพยาบาลคิงคองผู้มีเรือนร่างอันใหญ่โตราวกับขุนเขาดร.ดีเรกได้เริ่มต้นให้ความช่วยเหลือแก่พญาลิงด้วยมนุษยธรรมและความเมตตาจิตของเขาโดยมีอาเสียกิมหงวนกับพลและเจ้าคุณปัจจนึกทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยแพทย์นายแพทย์หนุ่มช่วยทำความสะอาดบาดแผลให้คิงคองโดยไม่ได้มีความรังเกียจหรือเกรงกลัวมันพญาลิงนอนนิ่งเฉยทำตาปริบๆหลังจากทำความสะอาดบาดแผลเรียบร้อยแล้วดร.ดิเรกก็ใช้เข็มเย็บกระสอบขนาดใหญ่เย็บบาดแผลให้จอมทมนเขาต้องออกแรงเต็มที่ขณะที่เขาทำการเย็บบาดแผลให้คิงคองทั้งนี้ก็เพราะว่าหนังกระโหลกศีรษะของมันมีความเหนียวแน่นผิดปกติแต่ดิเรกก็พยายามเย็บบาดแผลให้จนเสร็จเรียบร้อยศีรษะของพญาวานรโตขนาดโอ่งน้ำเมื่อได้ทำบาดแผลเสร็จเรียบร้อยแล้วดร.ดิเรกก็ได้ให้คิงคองดมแอมโมเนียหอมเขาช่วยเหลือมันด้วยความเต็มใจปราศจากความรังเกียจและไม่กลัวว่ามันจะทำร้ายเขาพญาลิงมีความสดชื่นแข็งแรงขึ้นทีละน้อยมันนอนนิ่งเฉยอยู่สักครู่ใหญ่ๆก็ค่อยๆลุกขึ้นนั่งเจ้าคุณปัจจนึกกับพลนิกรและอาเสียกิมหงวนกับเจ้าแห้ว ต่างวิ่งหนีกันไปคนละทางเมื่อแลเห็นคิงคองลุกขึ้นนั่งแต่ดร.ดิเรกคนเดียวที่ไม่สนใจกับมันเขาคงเก็บเครื่องมือเครื่องใช้ในการแพทย์ลงกระเป๋าล่วมยาของเขาอย่างใจเย็นเจ้าคิงคองไม่มีกริยาดุร้ายเหลืออยู่ในตัวของมันอีกเลยมันมองดูนายแพทย์หนุ่มด้วยความซาบซึ้งใจเหลือที่จะกล่าวถึงแม้ว่ามันพูดไม่ได้แต่สายตาของมันก็บอกชัดๆว่ามันสำนึกในบุญคุณของดร.ดิเรกอย่างล้นเหลือเท่าที่เขาได้ให้ความช่วยเหลือมันดร.ดิเรกเงยหน้าขึ้นมองดูลิงยักษ์แล้วเขาก็หัวเราะกล่าวทักทายกับพญาวานรอย่างสนิทสนม
12: ไงไอ้น้องชายเจ้าคอยยังชั่วแล้วไม่ใช่หรือ
8: คิงคองพยักหน้าและยิ้มให้นายแพทย์หนุ่มเช่นเดียวกันมันยกเท้าขวาขึ้นเกาหน้าของมันเองเสียงดังควากควากแล้วมันก็ทำปากจู๋ยักคิ้วหลิวตาตามประสาลิงดร.ดิเรกหันไปมองดูคณะพักของเขาด้วยความขบขัน
12: เฮ้ มานี่เธอพวกเราการรับรองว่าไอ้จ๋อตัวเนี้ยยอมเป็นพันธมิตรกับเราแล้วถ้าหากว่ามันยังไม่คลายความดุร้ายมันก็คงจับกันฉีกอกซะแล้ว
8: เจ้าคุณปัจจนึกปลอบใจตนเองให้เข้มแข็งเดินนำหน้าพาสามสหายกับเจ้าแห้วตรงเข้ามาหาคิงคองดร.ดิเรกยื่นมือขวาให้พญาลิงจับนิลพัทส่งมืออันมหึมาของมันกุมมือในแพทย์หนุ่มไว้แล้วเขย่าเบาๆยกมืออีกข้างหนึ่งตบหลังดิเรกเบาที่สุดแต่ถึงกระนั้นนายแพทย์หนุ่มก็รู้สึกจุกแอดแอดแทบจะพูดอะไรไม่ได้
12: ไอเพื่อนยาก
8: ดร.ดิเรกพูดกับพญาลิงด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม
12: พวกเหล่านี้ไม่ได้เป็นศัตรูของแกหรอกขออย่าได้ทำร้ายพวกเราเลย
8: คิงคองพูดภาษาคนไม่ได้แต่มันรู้ว่านายแพทย์หนุ่มพูดอะไรกับมันดังนั้นมันจึงพยักหน้ารับคำแต่แล้วมันก็หัวเราะเสียงก้องกังวานลั่นป่ายกมือขวาชี้ไปที่เจ้าคุณปัจจนึกแล้วยกมือขึ้นมาอุดจมูกแกล้งทำหน้ายู่ยี่ใช้มือซ้ายของมันโบกไปมาข้างๆจมูกคณะพักสีสหายหัวเราะขึ้นพร้อมๆกันพวกลูกหาบและพรานหมึกว่าเสียงอหายชอบอกชอบใจที่พญาลิงสับพยอกหยอกล้อเจ้าคุณปัจจนึกขณะนี้ไม่มีใครกลัวเจ้าคิงคองแล้วทุกคนยอมเชื่อว่ามันเป็นพันธมิตรกับนายแพทย์หนุ่มและพรรคพวกของเขาเจ้าคุณปัจจนึกค้อนประหลับประเหลือก
12: ทำล้อดีประเดี๋ยวพอยิงทิ้งซะเลยไอ้นี
8: ่พญาลิงยื่นมือเข้ามาตะครุบร่างเจ้าคุณปัจจนึกชูขึ้นเหนือศีรษะอย่างสนุกสนานเจ้าคุณร้องสุดเสียงแต่คิงคองไม่ได้ทำอันตรายอะไรมันเพียงแต่สับพยอกหยอกล้อเท่านั้นแล้วมันก็ค่อยๆวางท่านเจ้าคุณลงบนพื้นดินตามเดิมพอได้รับอิสรภาพเจ้าคุณก็วิ่งจู๊ดออกไปให้พ้นจากรัศมีของมือลิงยักษ์ดร.ดิเรกสั่งให้ลูกหาบนำผลไม้หลายอย่างมาให้พญาวานรกินมิตรภาพระหว่างคนกับสัตว์ได้เพิ่มพูนขึ้นอย่างรวดเร็วทุกคนนึกนิยมเลื่อมใสในความเมตตากรุณาของนายแพทย์หนุ่มที่เขาสามารถทำให้ลิงยักษ์ตัวนี้ยอมซีโรราบคณะพักสีสหายกับพวกลูกหาบค่อยเกิดความกล้าขึ้นตามลำดับถึงกับเข้ามายืนห้อมล้อมรอบๆคิงคองในระยะใกล้ชิดพญาลิงหยอกเย้าเล่นหัวกับทุกๆคนด้วยอัธยาศัยไมตรีจิตไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเสียงหวนกับนิกรก็มีความสนิทสนมกับเจ้าคิงคองถึงกับสองสหายปีนป่ายขึ้นไปตามตัวเจ้าลิงยักษ์พญาลิงซึ่งเป็นลิงที่ไม่ถือเนื้อถือตัวก็ได้เล่นหัวกับอาเซียและนิกรเป็นอย่างดีเจ้าคุณปัจจนึกคนเดียวเท่านั้นที่ยังไม่กล้าเข้าใกล้คิงคองเพราะยังไม่แน่ใจว่าจะปลอดภัยนั่นเองเวลาผ่านพ้นไปตามลำดับทุกคนมีความสนใจกับพญาวานรตัวนี้มากกว่าสิ่งอื่นๆพรานหมึกบอกกับสีสหายว่าเขายอมรับว่าพญาลิงตัวนี้ทำให้เขาตื่นเต้นประหลาดใจอย่างล้นเหลือซึ่งเขาไม่เคยคิดมาแต่ก่อนว่าในชีวิตของเขา เขาจะได้พบเห็นลิงยักษ์ขนาดใหญ่ราวกับขุนเขาเช่นนี้ดร.ดิเรกกล่าวกับเพื่อนเกลอของเขาว่า
12: ไอจะต้องชวนเจ้าคิงคองตัวนี้ไปกรุงเทพกับไอให้จงได้รู้สึกว่ามันฟังภาษาคนรู้เรื่องดีกว่าไอแห้วซะอีก
13: บ้าแล้ว
8: เจ้าแห้วคราง
13: ไงเป็นอย่างนั้นไปละขอรับรับประทานลิงมันก็ดีกว่าผมนะสิขอรับคุณหมอ
8: ดร.ดิเรกหัวเราะก้าด
12: อย่าสงสัยอะไรเลยไอ้แห้ว
8: และดิเรกก็หันมาทางเพื่อนเกลอทั้งสาม
12: ไออยากจะตั้งชื่อลิงตัวนี้พวกเราใครจะเห็นเป็นประการใด
8: พลยิ้มเล็กน้อยแล้วกล่าวว่า
12: คดีเหมือนกันแต่ควรจะตั้งชื่อสั้นๆเพื่อมันจะได้รู้และจำชื่อของมันได้เรื่องตั้งชื่อเจ้ากรเขาถนัดนัก
8: ในแพทย์หนุ่มหันมาทางนิกรทันที
12: ช่วยตั้งชื่อเจ้าคิงคองตัวนี้หน่อยทวกรตั้งให้เหมาะๆหน่อย
8: นิกรยิ้มน้อยยิ้มใหญ่วางท่าทางให้สมกับเป็นคนมีความรู้นิ่งคิดอยู่สักครู่แล้วก็พูดกับดร.ดิเรกอย่างเป็นงานเป็นการ
12: เอาอย่างนี้ก็แล้วกันให้มันชื่อชัยโรจน์ดีไหม
8: เสียงหวนทำคอย่นแล้วหัวเราะงอหาย
13: เพราะมากเกินไปเว้ยชื่อพันนี้มันต้องชายหนุ่มรูปหล่อเอาชื่อที่เรียกง่ายๆดีกว่า
8: ในจอมทะเลนทำตาปริบ
12: ๆถ้าอย่างนั้นชื่อกิมเบ
8: ้อาเสียแยกเขี้ยวเหมือนลิง
13: นั่นมันเตี่ยค่ะเว้ย
8: เสียงหัวเราะอย่างครื้นเครงดังขึ้นทันทีเสียงงวนยกมือขวาขึ้นเขกบาลนิกรดังสนั่น
13: นี่แน่ชอบล้อชื่อพ่อดีนักทำเป็นเด็กนักเรียนไปได้ข้าตั้งชื่อให้ลิงตัวนี้ดีกว่าให้มันชื่อว่าไอ้เบิ้มใครจะเห็นเป็นยังไง
8: เจ้าคุณปัจจนึกเห็นพองด้วย
12: เออข่าวทีไว้เจ้างวนตัวมันใหญ่โตมาโหฬารอย่างเงี้ยชื่อไอ้เบิ้มก็ดีแล้ว
8: พูดจบเจ้าคุณก็เงยหน้าขึ้นมองดูคิงคองซึ่งนั่งอมยิ้มนิ่งเฉย
12: เฮ้ยต่อไปนี้พวกเราจะเรียกเองว่าไอ้เบิ้มจำชื่อของเองไว้ให้ดีนะ
8: พญาวานรอ้าปากหาวแล้วแยกเขี้ยวยิงฟันหลอกล้อท่านเจ้าคุณปัจจนึกท่านเจ้าคุณหยิบก้อนหินขนาดผลส้มก้อนหนึ่งขึ้นมาคว้างถูกหน้าอกเจ้าเบิ้มดังบึก
12: นี่แน่ล้อดีนักมึงกับกูถ้าจะไม่ถูกโรคกันเสร็จแล้วล่ะโว้ยไอ้เบิ้ม
8: ไอ้เบิ้มอ้าปากหาวดังๆแล้วลุกขึ้นยืนยกแขนทั้งสองขึ้นบิดขี้เกียจเสียงกระดูกลั่นกรอบได้ยินถนัดแล้วพญาลิงก็ก้มตัวลงมาหาเจ้าคุณปัจจนึกยกมือทั้งสองข้างทำท่าเหมือนกับจะตะครุบท่านเจ้าคุณปัจจนึกท่านเจ้าคุณถอยหลังกรูดคณะพักสี่สหายหัวเราะชอบใจไปตามกันทุกคนนึกรักใคร่เอ็นดูเจ้าคิงคองตัวนี้อย่างยิ่งถึงแม้ว่ารูปร่างของมันจะใหญ่โตเช่นนี้มันก็มีความน่ารักน่าเอ็นดูในเมื่อมันสิ้นสุดความโหดร้ายและญาติดีกับคณะพักสี่สหายของเราทันใดนั้นเองพรานหมึกได้วิ่งเข้ามาหาเจ้าคุณปัจจนึกอย่างร้อนรนแล้วรายงานให้ท่านทราบ
14: เตะเท้าครับผมได้กลิ่นคนป่าอีกแล้วครับและหูของผมกำลังแว่วเสียงกลองระคนกับเสียงโห่ร้องซึ่งดังมาแต่ไกล
8: ท่านเจ้าคุณหน้าตื่น
14: อย่างนั้นหรือแกลองฟังดูสิไหนหมึกพวกคนป่ามันอยู่ห่างไกลจากเราเท่าไหร่และมีจำนวนประมาณสักเท่าใด
8: พรานหมึกรับคำสั่งรีบสุดตัวลงนั่งแนบหูข้างซ้ายลงกับพื้นแผ่นดินด้วยความชำนิชำนาญของเขาสักครู่ก็ลุกขึ้นและพูดกับคณะพักสี่สหายอย่างละล่ำละลัก
14: เปิดเถอะครับพวกเราขณะนี้พวกคนป่ากำลังจะบุกเข้ามาในบริเวณหุบเขานี้แล้วหูของผมได้ยินเสียงฝีเท้าของมันที่ย่ำมาตามพื้นดินอย่างถนัดผมคเนว่าพวกคนป่าคงจะมีจำนวนไม่ต่ำกว่า800คนเป็นอย่างน้อยไอ้พวกนี้แหละครับที่ถูกกองทัพช้างและฝูงลิงทะโมนของอาเซียโจมตีแตกพ่ายไปแต่แล้วมันก็รวบรวมกำลังกันติดตามเราเข้ามาเพื่อจะสังหารพวกเราด้วยความอาฆาตพยาบาทตามนิสัยสันดานอันโหดร้ายของมัน
8: ดร.ดิเรกหัวเราะขึ้นดัง
14: ๆพี่หมึกพวกคนป่าหรือมนุษย์ทมิฬเหล่านี้ไม่มีความหมายอะไรสำหรับเราอีกแล้วไม่ต้องหลบหนีมันหรอกฉันจะใช้ให้ไอ้เบิ้มจัดการกับพวกคนป่าเองถ้ามันยกมาถึงนี่ฉันจะบอกให้ไอ้เบิ้มไล่กระทืบพวกคนป่าเองรับรองว่าเดี๋ยวเท่านั้น
12: พวกคนป่าจะต้องวิ่งหนีป่าราบและถูกไอ้เบิ้มฆ่าตายเกือบหมดฉันสามารถที่จะพูดออกคำสั่งให้เจ้าเบิ้มปฏิบัติตามคำสั่งของฉันได้พี่หมึกดูสิสายตาของเจ้าเบิ้มที่มองดูฉันนั้นเต็มไปด้วยความเคารพรักและกตัญญูต่อฉัน
8: นายพรานถอนหายใจเฮือกใหญ่ใบหน้าอันซีเซียวของพรานหมึกเปลี่ยนเป็นยิ้มแย้มแจ่มใสทันที
12: จริงสิครับคุณหมอผมลืมนึกถึงเจ้าลิงยักษ์ตัวนี้ไปซึ่งขณะนี้มันเป็นพวกเดียวกับเราแล้วมันชื่อเบิ้มแล้วครับ
8: ดร.ดิเรกพยักหน้าและยิ้มให้นายพราน
12: ออร่าเจ้าหงวนเขาเป็นคนตั้งชื่อให้มันขอให้พวกเราเรียกมันว่าไอ้เบิ้มเถอะ
8: พรานหมึกเงยหน้าขึ้นมองดูพญาลิงด้วยความตื่นเต้นแปลกใจเหลือที่จะกล่าวแล้วเขาก็พูดกับดร.ดิเรก
12: คุณหมอของผมเก่งเหลือเกินครับคุณหมอสามารถใช้พระคุณของคุณหมอเอาชนะจิตใจเจ้าลิงยักษ์ตัวนี้ได้ผมแปลกใจมากที่สัตว์เดรัจฉานเหล่านี้มีความกตัญญูรู้คุณคนผมเองรู้สึกว่าในระยะใกล้กึ่งพุทธกาลเนี่ยมนุษย์เราซึ่งเป็นสัตว์ประเสริฐมักจะไม่ใคร่สำนึกในบุญคุณของผู้อื่นที่มีต่อตนซึ่งคนจำพวกนี้ย่อมเป็นคนเลวอย่างช่วยอะไรไม่ได้เดี๋ยวนี้ผมเชื่อแล้วครับว่าสัตว์ป่าที่ดุร้ายมันรู้จักกตัญญูต่อผู้ที่มีบุญคุณต่อมัน
8: ดร.ดิเรกหัวเราะฮือๆในลำคอ
12: สุภาษิตของชาวพระตะบทหนึ่งกล่าวไว้ในมหาคัมภีร์ว่าน
8: ิกรยกมือขวาตบบ่านายแพทย์หนุ่มทันทีลำบากนักก็อย่าอ้างอิงถึงสุภาษิตบ้าๆบอๆของแกหน่อยเลยวะภาษาแขกที่แกพูดน่ะฉันพยายามถามแขกพาหุรัตหลายคนแล้วไม่มีใครฟังรู้เรื่องสักคน
15: ทันใดนั้นเองเสียงกลองและเสียงโห่ร้องดังแว่วมาตามลมและใกล้เข้ามาทุกทีคณะพักสี่สหายต่างลุกขึ้นยืนเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับฝูงมนุษย์ทมิฬเจ้าคุณปัจจนึกตะโกนบอกพวกลูกหาบเสียงลั่น
12: มาทางนี้โว้ยพวกเราทุกคนมารวมกำลังกันอยู่ที่นี่ปล่อยให้ไอ้เบิ้มมันปะทะกับพวกคนป่าเอง
8: บรรดาพวกลูกหาบต่างพากันวิ่งเข้ามาหาคณะพักสี่สหายพญาลิงยืดตัวขึ้นกวาดสายตามองไปทั่วบริเวณหุบเขาอันมีอาณาเขตกว้างใหญ่โตกว่าสนามหลวงไม่ต่ำกว่า20เท่าและในหุบเขานี้มีสภาพเป็นป่าโปร่งเจ้าเบิ้มหายใจทีเร็วผิดปกติมันได้ยินเสียงกลองและเสียงโห่ร้องแล้วความรู้สึกบอกตัวเองว่าพวกมนุษย์ทมิฬเหล่านี้ได้ยกพลเคลื่อนเข้ามาในหุบเขาด้วยความประสงค์ที่จะทำร้ายคณะพักสี่สหายผู้มีบุญคุณต่อมันโดยเฉพาะดร.ดิเรกนรงฤทธิ์ซึ่งมันจะยอมให้คณะพักสี่สหายได้รับภัยอันตรายจากคนป่าไม่ได้เป็นอันขาดคิงคองยืดหน้าอกขึ้นในท่าเบ่งกล้ามอ้าปากแสแยะแยกเคี้ยวแล้วขบกรามกรอดยกแขนทั้งสองข้างขึ้นเกรงกล้ามเนื้อแล้วมันก็ชกลมฟูดฟาดเต้นฟูดเวิร์กไปมาเพื่อให้เส้นสายของมันได้ยืดตัวเตรียมพร้อมที่จะปะทะกับพวกคนป่าเจ้าเบิ้มยกกำปั้นทั้งสองข้างทุบหน้าอกตัวเองเสียงดังสนั่นหวั่นไหวแล้วมันก็คำรามลั่นป่าเสียงของมันคล้ายๆเสียงพยักร้ายที่ได้รับความเจ็บปวดพญาลิงเดินดุ่มๆไปยืนเด่นในบริเวณที่แจ้งมองแลเห็นสูงตระหง่านใหญ่โตมโหฬารมันใช้กำลังอันมหาศาลของมันกระชากต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งยาวประมาณ3วาเศษขึ้นมาจากพื้นดินอย่างง่ายดายแล้วคิงคองก็กวัดแกว่งต้นไม้นั้นเป็นอาวุธดร.ดิเรกร้องตะโกนลั่น
12: เอามันไอ้เบิ้มถ้าเจ้าไม่ช่วยพวกข้าพวกคนป่ามันก็จะต้องฆ่าพวกเราตายหมดข้าหวังว่าเจ้าจะแสดงฝีมือเต็มที่
8: เจ้าเบิ้มหันมามองดูคณะพักสี่สหายมันยิ้มแค้นๆแล้วพยักหน้ารับรองขณะนี้พวกมนุษย์ทมิฬได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วมองดูเกลื่อนกลาดไปหมดทั่วหุบเขาฝูงมนุษย์ทมิฬเหล่านี้ถือหอกและธนูเป็นอาวุธวิ่งประดาหน้ากันเข้ามาอาเสียกิมหงวนฉุดมือเจ้าคุณปัจจนึกพาท่านวิ่งเข้าไปยืนอยู่ข้างๆคิงคองแล้วอาเสียก็เงยหน้าร้องบอกพญาวานร
12: เฮ้ยช่วยอุ้มข้าขึ้นไปนั่งบนบ่าเจ้าหน่อยเถอะวะข้ากับอาของข้า
13: อยากจะดูเองบทขยี้พวกคนป่าให้เห็นถนัดตาสักหน่อย
15: คิงคองก้มหน้าลงมองดูเสียงวนและเจ้าคุณปัจจนึกแล้วมันก็ใช้มือทั้งสองข้างจับท่านเจ้าคุณกับอาเซียยกขึ้นวางบนบ่าของมันพญาวานรผู้มีผิวกายดำสนิทเหมือนกับสีนิลร้องคำรามกึกก้องป่าด้วยความโกรธแล้วมันก็วิ่งเข้าประจันบานฝูงมนุษย์ทมิฬทันทีในเวลาเดียวกันนี้เองพลนิกรกับเจ้าแห้วและพรานหมึกต่างช่วยกันใช้ปืนเล็กยาวระดมยิงพวกคนป่าอย่างดุเดือดด็อกเตอร์ดิเรกยกกล้องภาพยนตร์ขึ้นถ่ายภาพด้วยความสนใจเจ้าเบิ้มหรือคิงคองใช้คาถาวุธในมือของมันฟาดฟันพวกมนุษย์ทมิฬล้มตายเกลื่อนกราดพวกคนป่าได้ใช้หอกและธนูต่อสู้แต่อาวุธของมนุษย์ทมิฬเปรียบเหมือนกับไม้จิ้มฟันของไอ้เบิ้มช่วงเวลาไม่ถึงนาทีกองทัพของทมิฬดงก็แตกพ่ายกระจัดกระจายเจ้าเบิ้มใช้เท้าเหยียบพวกคนป่าตายยับบางคนก็ถูกกระทืบจมหายไปในดินคิงคองขู่คำรามตลอดเวลาบริเวณหุบเขาอันกว้างใหญ่เกลื่อนกลาดไปด้วยศพพวกทมิฬนับพันซึ่งต้องเสียชีวิตด้วยน้ำมือและน้ำเท้าของพญาลิงดำพวกลูกหาบและคณะพักสีสหายต่างกระโดดโลดเต้นโห่ร้องกันเกรียวกราวเจ้าแห้วตะโกนร้องเพลงเสียงลั่น
13: เราเชียร์เจ้าเบิ้มเจ้าเบิ้มรบเพื่อเรา
15: พญาลิงเดินงุ่มง่ามพาเจ้าคุณปัจจนึกกับเสียงหวนซึ่งนั่งอยู่บนบ่าของมันตรงเข้ามาหาพวกลูกหาบและนายพรานด็อกเตอร์ดิเรกกับพลและเจ้าแห้วยืนรวมกลุ่มอยู่ด้วยส่วนนิกรนั่งหลับอยู่ที่โคนต้นไม้อย่างสบายเจ้าเบิ้มเอื้อมมืออันมหึมาของมันคว้าเจ้าคุณปัจจนึกกับอาเซียลงมาวางบนพื้นดินท่านเจ้าคุณดีอกดีใจเหลือที่จะกล่าวเสียงจอกแจ๊กจอแจดังขึ้นแซดไปหมดพวกลูกหาบต่างกล่าวขวัญชมเชยในความกตัญญูของคิงคองเท่าที่มันได้ให้ความช่วยเหลือคณะพักสี่สหายอาเซียตะโกนลั่น
13: คิงคองผู้พิชิตฮ่าฮ่าต่อให้พ่อคนป่าเราก็ไม่กลัวมีไอ้เบิ้มตัวเดียวเหมือนกับมีช้างป่า500ตัวสนุกกันแล้ววะพวกเราบุกป่าฝ่าดงกันให้สำราญเบิกบานใจในคราวนี้ไอ้เบิ้มจะติดตามไปพิทักษ์รักษาพวกเรา
15: ท่านเจ้าคุณปัจจนึกยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูแล้วท่านก็ร้องเรียกพรานหมึกเข้ามาหาท่าน
14: ตาหมึกนี่ก็เย็นค่ำแล้วพวกเราจะหยุดพักแรมกันที่นี่1คืนพรุ่งนี้คอยออกเดินทางกันต่อไป
15: ในพรานรับคำสั่งแล้วยิ้มเล็กน้อย
14: เป็นอันว่าพรุ่งนี้เราจะเดินทางกลับจังหวัดตากหรือครับไต่เท้า
15: เสียงหวนพูดโผล่ขึ้นทันทีย
13: ังไม่กลับหรอกพี่ถึกเราจะบุกป่าฝ่าดงท่องเที่ยวกันต่อไป
15: ในพรานชาวแอฟริกันทำหน้าชอบกล
14: ผมชื่อมือครับไม่ใช่ถึกอาเซียจะเดินทางไปจนถึงไหนครับ
15: กิมหวนหัวเราะเบา
13: ไปมันเรื่อยๆก็แล้วกันพวกเราไม่มีธุระป่าปางอะไรหรอกล้วนแล้วแต่มีเงินเหลือใช้ด้วยกันทั้งนั้นพี่หมึกกับพวกลูกหาบไม่ต้องวิตกในเรื่องเงินค่าจ้างฉันรับรองว่าเราจะจ่ายเงินพิเศษให้พี่หมึกและพวกลูกหาบทุกๆคนให้คุ้มกับค่าเหนื่อยทีเดียวอันนอกเหนือไปจากเงินค่าจ้างนะ
14: เอายังไงก็แล้วแต่เจ้านายเถอะครับพวกผมไม่ว่าอะไรเมื่อเงินดีก็งานเดินเมื่อเงินไม่ดีพวกเราก็เปิด
15: ครั้นแล้วพรานหมึกก็เดินกลับไปหาพรรคพวกของเขาสั่งให้เก็บวางสัมภาระให้เรียบร้อยและเตรียมตัวหุงหาอาหารกินกันกิมหวนของเราสบายใจแล้วสติสัมปชัญญะของอาเซียกลับคืนมาเช่นเดิมคณะพรรคสีสหายต่างปรึกษาหารือกันและมีความเห็นสอดคล้องต้องกันว่าจะท่องเที่ยวป่าอีก1สัปดาห์จึงจะเดินทางกลับทั้งนี้ก็เพื่อหาความรู้ความเพลิดเพลินในป่าดงพงไพรอันแสนทุรกันดารซึ่งพรานมือกับพวกลูกหาบยืนยันว่าบริเวณป่าแถบนี้เป็นป่าสูงหรือเรียกว่าดงทึบมนุษย์น้อยคนนักที่จะเหยียบย่างมาถึงพรานมึกยืนยันว่าเขาเองเคยผ่านมาเพียง3ครั้งทั้งครั้งนี้ยังจดจำทางได้ไม่สู้จะดีนักวันรุ่งขึ้นจากวันนั้นคณะพักสีสหาย ก็พากันเดินทางออกจากบริเวณหุบเขาใหญ่บ่ายโฉมหน้าไปทางทิศตะวันตกเจ้าเบิ้มติดตามมาด้วยขบวนล่องป่าในบังคับบัญชาของท่านเจ้าคุณปัจจนึกได้ผ่านที่ราบสูงและทุ่งหญ้ามาตามลำดับครั้งหนึ่งเมื่อเดินทางมาถึงลำธารใหญ่แห่งหนึ่งน้ำในลำธารลึกมากเจ้าเบิ้มได้แสดงความสามารถยืนทางขาคล่อมลำธารนั้นแล้วจับคณะพักสี่สหายและเจ้าคุณปัจจนึกยกข้ามไปอีกฟากหนึ่งส่วนเจ้าแห้วกับนายพรานและพวกลูกหาบพญาลิงดำไม่ยอมให้ความช่วยเหลือปล่อยให้ว่ายน้ำนำสัมภาระข้ามไปด้วยความยากลำบากตอนสายวันนั้นขบวนล่องป่าได้เดินทางมาถึงบึงอันกว้างใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งมีความกว้างครึ่งกิโลเมตรและมีความยาวเกือบ2กิโลเมตรในบึงมีน้ำตลอดปีเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยและเป็นที่อาศัยของฝูงจระเข้เต่าปลาตลอดจนนกกระสาและนกอื่นๆอีกหลายชนิดคณะพักสี่สหายหยุดพักผ่อนปรึกษาหารือกันในอันที่จะเดินทางข้ามขุนเขาใหญ่ที่มีเทือกเขาอันยาวเหยียดหลายร้อยไมล์เจ้าคุณปัจจนึกกล่าวถามนายพรานผิวหมึก
14: แกเคยบุกป่าฝ่าดงมาถึงนี่หรือเปล่าตาหมึก
15: นายพรานยิ้มให้ท่านเจ้าคุณปัจจนึกแล้วตอบอย่างนอบน้อม
14: เคยขอรับแต่ว่าเพียงครั้งเดียวเท่านั้นผมจำได้ว่าเมื่อครั้งสงครามที่แล้วมาพวกญี่ปุ่นคณะหนึ่งซึ่งเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่หลายคนได้จ้างผมให้พาพวกเขาไปส่งประเทศพม่าและผมได้พามาทางนี้ข้ามขุนเขาใหญ่ลูกนี้ถ้าหากว่าเราข้ามขุนเขาใหญ่ลูกนี้ไปได้แล้วและเราเดินทางอีกประมาณ3วันก็จะเข้าเขตประเทศพม่า
15: คนกล่าวถามในพรานผิวหมึกอย่างเป็นการเป็นงานป่าทางทิศตะวันตกของภูเขาลูกนี้เป็นป่าทึบหรือยังไงพี่หมึกในพรานหมึกนิ่งนึกสักครู
14: ่บางแห่งก็เป็นป่าทึบและดงดิบครับแต่บางแห่งก็เป็นทุ่งหญ้าเตียนโล่ง
15: เจ้าคุณปัจจนึกทำปากจู๋และพูดกับนายพรานอย่างเคือง
14: ๆไอ้คำว่าเตียนโล่งน่ะทีหลังอย่าพูดอีกเลยนะตาหมึกฟังแล้วมันแสลงหูฉันเข้าใจไหม
15: อาเสียพูดเสริมขึ้นทันที
13: พี่หมึกก็โตแล้วช่างไม่มีความคิดซะบ้างเลยคุณอาท่านหัวล้านออกอย่างเงี้ยพูดคำว่าเตียนโล่งมันก็กระทบกระเทือนใจท่านน่ะสิทีหลังก่อนจะพูดน่ะคิดซะก่อนนะพี่หมึกล้านเลี่ยนเตียนโล่งเหน่งเหม่งลูกมาอึกอะไรเหล่านี้พูดไม่ได้ทั้งนั้นมันแผลบก็พูดไม่ได้นกตะกรุมก็พูดไม่ได
15: ้ท่านเจ้าคุณตะโกนเสียงลั่นป่า
14: พอว้ย
15: ทันใดนั้นเองทุกคนก็ได้ยินเสียงคล้ายกับลมพายุดังอู้มาแต่ไกลแล้วก็มีเสียงต้นไม้ใหญ่น้อยล้มระเนระนาดการสนทนาสิ้นสุดลงทันทีคณะพักสี่สหายพร้อมด้วยลูกหาบและนายพรานต่างหันหน้ามองไปทางทิศตะวันออกแล้วทุกคนก็ตกตะลึงตรึงเพริดไปตามกันภายในบริเวณป่าโปร่งห่างจากบึงใหญ่ไปไม่กี่มากน้อยทุกคนได้แลเห็นร่างอันสูงตระหง่านปานขุนเขาของสัตว์ประหลาดชนิดหนึ่งซึ่งมีหน้าตาคล้ายกับกิ้งก่าทุกคนอกสั่นขวัญแขวนไปตามกันเมื่อแลเห็นสัตว์ยักษ์ตัวนั้นอ้าปากแยกเขี้ยวร้องคำรามเสียงดังราวกับฟ้าร้องส่วนสูงของมันสูงไม่ต่ำกว่า15เมตรคือสูงขนาดพญาลิงนั่นเองแต่ลำตัวของมันเล็กกว่าคิงคองความจริงสัตว์ยักษ์ที่มีรูปลักษณะคล้ายกิ้งก่าตัวนี้คือไดโนเสาร์หรือเหี้ยโบราณนั่นเองซึ่งได้สูญพันธุ์ไปนมนานแล้วเพราะเป็นสัตว์เมื่อสมัยล้านปีที่แล้วมาแต่ดินแดนอันเร้นลับมหัศจรรย์ยิ่งมีสัตว์สมัยโลกล้านปีอาศัยอยู่ 3-4 ชนิดและชนิดหนึ่งก็มีเพียงตัวหรือ2ตัวเท่านั้นเช่นคิงคองและเหี้ยโบราณตัวนี้เหี้ยโบราณใช้มือทั้งสองของมันแหวกต้นไม้ใหญ่น้อยล้มระเนระนาดแล้วเดินตรงเข้ามายังคณะพักสี่สหายทุกคนแลเห็นตัวของมันอย่างถนัดรูปร่างของมันราวกับภูเขาเคลื่อนที่เพียงแต่ท่อนหางของมันก็ยาวไม่ต่ำกว่า20เมตรลักษณะคล้ายกับหางจระเข้ลำตัวของมันเป็นมันละเลื่อมและมีสีเหลือบเมื่อถูกแสงอาทิตย์ ในตาโปนถลนออกมานอกเบ้ามันส่ายคอไปมาแลบลิ้นอันใหญ่โตออกมานอกปากแลเห็นถนัดเรื่องราวจะดำเนินต่อไปยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในตอนหน้าค่ะบ้านนิยายจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 23:00 น.หลังข่าว3มิตินะคะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้พึ่งได้ทางช่อง YouTube บ้านนิยายค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: กลับมาเติมเสียงวรรณกรรมฟังผ่อนคลายกับบ้านนิยายได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
1: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oilรวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
2: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจักษ์คณะนะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนที่มาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนที่หายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอนะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
3: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
4: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
5: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิตกับบ๊อบบี้บีจอมภูมิพงษ์ดิษฐโชติ
6: เปลี่ยนใจกระทันหันครับที่แรกเนี่ยตั้งใจจะเปิดเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังก่อนตอนเริ่มต้นรายการแต่ผมเพิ่งจะเปลี่ยนใจเมื่อ 2-3 วินาทีข้างหน้านี้นะฮะขอเปิดไมค์คุยกับคุณผู้ฟังก่อนเลยมาพร้อมกับธีมที่ชื่อว่า10 Best Chade Songs of All Time นะครับขอบคุณข้อมูลจาก singersroom.com ด้วยนะฮะไปมาเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วล่ะว่าผมเคยทำเรื่องราวของ Chade Adu หรือเปล่าแต่พอมาดูข้อมูลวันนี้ที่ตัวเองเตรียมมาเนี่ยเหมือนกับว่าครับคล้ายครับคราว่าเคยทำไปแล้วนานมาแล้วด้วยนะครับไม่เป็นไรทำอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นรายไปติดตามรับฟังได้ผ่านทางช่องทาง www.searchgroup.co ก็ได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับใครที่ไม่ได้ฟังทางเครื่องรับวิทยุก็สามารถฟังทางออนไลน์ก็ได้นะครับหรือใครอยากจะทักทายพูดคุยกันเข้ามาทาง024249755ก็ยินดีนะครับหรือจะเป็นส่งข้อความมาทาง SMS ที่4838106ก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับคืนนี้10เพลงของชาเดจะมีเพลงอะไรบ้างมาเริ่มฟังเพลงแรกกันก่อนเลยครับก่อนที่จะไปพูดถึงเธอนะครับ

หลายคนบอกว่าทำตัวไม่ถูกเลยนะฮะฟังเพลงแบบนี้ในค่ำคืนวันเริ่มต้นทำงานของหลายๆคนจะหรี่ไฟลงจะเข้านอนเลยหรือยังก่อนหยิบน้ำเก๊กฮวยมากินสักแก้วหนึ่งจะเป็นรายไปแล้วก็ฟังเพลงโซผสมผสานความเป็นแจ๊สและ R&B ที่มันมีความเป็นป๊อปรวมอยู่ด้วยซึ่งมันกลมกล่อมแล้วก็ลงตัวมากนะครับสำหรับแนวเพลงแบบนี้ของชาเดอาดูนะครับชาเดอาดูเนี่ยชื่อจริงๆชื่อเต็มของเธอคือเฮเลนโฟราชาเดอาดูนะฮะเธอเกิดที่เมืองอิบาดานในประเทศไนจีเรียคุณพ่อเป็นชาวไนจีเรียนะครับเป็นอาจารย์สอนเศรษฐศาสตร์อยู่ที่มหาวิทยาลัยที่นั่นส่วนคุณแม่ของชาเดเนี่ยเป็นพยาบาลชาวอังกฤษทั้งพ่อและแม่ของชาเดเนี่ยเจอกันตอนที่คุณพ่อไปเรียนอยู่ที่อังกฤษนะครับเจอกันที่ลอนดอนตอนนั้นเขาเรียนอยู่ที่ LSE แล้วก็พอเรียนจบก็ย้ายกลับไปอยู่ที่ไนจีเรียและก็ได้แต่งงานกับคุณแม่ของชาเดนะครับพอคลอดพี่ชายออกมาแล้วก็คลอดเธอออกมาเนี่ยตอนนั้นเธออายุได้แค่4ขวบพ่อแม่ต้องมีอันแยกทางกันไปนะครับแม่ของเธอก็เลยพาชาเดกับพี่ชายเนี่ยกลับไปอยู่อังกฤษตอนแรกเนี่ยพวกเขาอาศัยอยู่ที่บ้านปู่กับย่าที่ชานเมืองโคเชสเตอร์มณฑลเอ็กเซ็กซ์นะครับแล้วก็ชาเดก็เติบโตอยู่แถบนั้นนะฮะจนกระทั่งได้เรียนหนังสือเธอเลือกเรียนแฟชั่นที่เซนต์มาร์ตินสคูลนะครับแฟชั่นเป็นสิ่งแรกที่เธอเลือกเธอไม่ได้เลือกดนตรีไม่ได้เลือกการเป็นนักร้องหรือนักแต่งเพลงมาเป็นอันดับหนึ่งแต่เธอเลือกเรียนแฟชั่นเป็นอันดับหนึ่งก็ไม่แปลกใจว่าชาเดมีอาชีพทั้งการเดินแบบแล้วก็การเป็นนักร้องในเวลาไล่เรียกกันนะครับชาเดนั้นเติบโตมากับการฟังเพลงโซลของอเมริกาโดยเฉพาะแนวเพลงที่มีศิลปินอย่างเคอร์ติสเมย์ฟิลดอนนี่ฮาร์ทเวย์แล้วก็บิลบิเทอร์สเนี่ยศิลปินพวกนี้เป็นต้นแบบให้กับเธอเลยนะครับเป็นแรงบันดาลใจให้กับเธอในการทำเพลงเราเห็นว่ากลิ่นอายของชาเดเนี่ยจะมีกลิ่นอายของดนตรีพวกนี้อยู่นะครับซึ่งเป็นดนตรีโซในยุคทศวรรษที่70นะครับวัยเด็กมีโอกาสได้ดูคอนเสิร์ต Jackson 5ที่ Rainbow Theater อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เธอให้ความสนใจกับดนตรีโซนะฮะก็เรียกว่าจุดเริ่มต้นที่ทำให้สนใจเพลงสนใจที่จะแต่งเพลงก็คือเรื่องราวของการได้เสพดนตรีพวกนี้มานะฮะเธอได้ร่วมกับวงดนตรีวงหนึ่งที่ก่อนหน้าที่จะมาเป็นชาเดก็คือวงพลายวงพลายเนี่ยเธอเข้าไปร่วมวงนี้3ปีนะครับตั้งแต่ปี1981ตอนนั้นวงพลายมีสมาชิกอยู่7คนเรียกว่าเป็นช่วงของการทดสอบว่าเธอจะไปได้ไหมกับในเส้นทางดนตรีนะครับมีการไปร่วมวงมีส่วนร่วมในการแต่งเพลงมีส่วนร่วมในการร้องเพลงแล้วก็ออกทัวร์ทั่วสหราชอาณาจักรในช่วงเวลานั้นนะฮะขับรถไปไหนด้วยการกับสมาชิกของวงเรียกว่าค่ำไหนนอนตรงนั้นนะครับวงพลายเนี่ยก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์อยู่ประมาณ3ปีและมีช่วงเวลาหนึ่งนะครับที่มีเพลง Smooth Operator ออกมาเป็นเพลงที่แต่งโดยชาเดกับเพื่อนร่วมวงตอนนั้นเนี่ยเพลงนี้เนี่ยทำให้บรรดาเหล่าแมวมองที่ไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยเริ่มให้ความสนใจกับวงพลายแล้วนะครับโดยเฉพาะตัวชาเดมีค่ายเพลงหลายค่ายเพลงเริ่มมาติดต่อชาเดให้ไปเซ็นสัญญาด้วยแต่เผอิญว่าเงื่อนไขเนี่ยเขาจะเอาชาเดไปคนเดียวเขาไม่ได้เอาไปทั้งวงชาเดก็เลยปฏิเสธบอกยังไม่ไปก่อนยังอยากที่จะอยู่กับวงเพราะว่าไหนๆร่วมหัวจมท้ายด้วยกันแล้วก็อยากจะทำงานอยู่ด้วยกันไปตลอดนะครับพอผ่านไปสัก18เดือนหลังจากมีค่ายเพลงมาทาบทามเธอก็เริ่มที่จะใจอ่อนแต่ก็มีเงื่อนไขอีกล่ะถ้าจะเอาเธอไปเนี่ยก็ต้องเอาไปทั้งวงนะฮะจนกระทั่งตกลงกันได้นะครับกับ Epic Records โดยนำสมาชิกของวงพลายที่ตอนหลังเปลี่ยนมาเป็นชาเดไปด้วย3คนนะครับมีสจ๊วตแมทธิวแมนเป็นมือแซกโซโฟนมีแอนดรูว์เฮลเป็นมือคีย์บอร์ดแล้วก็มีพอลสเปนเซอร์เดนแมนเป็นมือเบสก็เข้าร่วมวง
ชาเดโดยเธอเป็นนักร้องนำนะครับชาเดจาก7คนตอนนี้ก็เหลือ4คนนะฮะรวมถึงชาเดด้วยมีอัลบั้มชุดแรกออกมาในปี1984นะครับอัลบั้มชุดนี้เนี่ยถือเป็นอัลบั้มแจ้งเกิดของชาเดก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามีเพลงฮิตคือเพลงนี้ซึ่งติดท็อป10เป็นเพลงแรกใน UK Single Chart ด้วยครับ

ใครที่ชื่นชอบเพลงแนวนี้เนี่ยคืนนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของคุณนะครับสมัยก่อนเวลาไปนั่งตามร็อบบี้ของโรงแรมไปนั่งค็อกเทลเลาส์เนี่ยเรามักจะได้ยินเพลงแบบนี้อยู่บ่อยๆอยู่เสมอๆเลยนะครับนี่คือ You Love It King นะครับซิงเกิลแรกของชาเดจากอัลบั้มชุดแรกนะฮะที่ออกมาในปี1984ชื่อ Diamond Life นะครับในอังกฤษเนี่ยขายช่วงมกราคมปี1984เพลงนี้ตัดออกมาเป็นซิงเกิลแรกในอเมริกาเนี่ยเพลงนี้ถูกตัดออกมาเป็นซิงเกิลที่3วางจำหน่ายช่วงเดือนมิถุนายนปี1985นะครับใน UK ชาร์ตเพลงนี้ติดอันดับ1นะฮะส่วนในอังกฤษใน Billboard Hot 100 ชาร์ตเพลงนี้ขึ้นสูงสุดอันดับ6เมื่อปี2004มีหนังเรื่อง Bridget Jones The Age of Reason เนี่ยมีเพลงนี้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Bridget Jones ด้วยนะครับโดยวิลยังเอาไปร้องใหม่นะครับเป็นเวอร์ชันของบิลยังนั่นเองนะครับเพลงก่อนหน้านี้ผมลืมบอกชื่อเพลงคุณผู้ฟังไปเพลง Is It Calm ที่ยาว6นาที20วิอยู่ในอัลบั้มชุดที่2ที่ชื่อว่า Promise ของ Sade นะครับเพลง Is It Calm เนี่ยถูกตัดออกมาเป็นซิงเกิลที่2แล้วก็ขึ้นสูงสุดใน

การแฟชั่นนิตยสารต่างๆต่างต่อคิวเพื่อขอให้เธอขึ้นปกหลายๆเล่มเลยนะครับตอนนั้นคิวรออยู่เพียบเลยนะครับก็เรียกเอาชาเดย์ตอนนั้นเรียกว่าเป็นผู้หญิงที่ฮอตมากเหนื่อยล้ากับอาชีพทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกันทั้งการเป็นนักร้องและการเป็นนางแบบนะฮะจนมีบางครั้งเนี่ยเธอเบื่อกับการเจอสื่อนะฮะเธอเคยให้สัมภาษณ์ว่าไม่อยากจะไปออกสื่อตรงไหนเลยไม่ได้เป็นการแบบปฏิเสธนะแต่ว่ารู้สึกว่าอยากจะมีช่วงเวลาส่วนตัวให้กับตัวเองบ้างอะไรประมาณนั้นนะครับก็มีความเป็นถ้าสมัยนี้เขาเรียกว่า introvert นะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยเธออาจจะไม่ใช่คำว่า introvert ก็ได้อาจจะอยากมีโลกส่วนตัวบ้างอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะไปฟังเพลงฮิตอีกเพลงนึงที่อยู่ในอัลบั้มชุดแรกของเธอเพลงนี้ทุกคนรู้จักกันดีครับ Smooth Operator คุณหน่อยชัยยศฟังอยู่นะครับขอบคุณนะฮะที่ติดตามส่องทวิตมีความสุขทุกคนนะครับในค่ำคืนนี้จันทร์21เมษายนกับผมบ๊อบบี้บีจอมภูมิพงษ์ครับ

ให้คุณได้ดื่มด่ำกับเสียงของชาเดอาดูนะฮะนักร้องที่มีน้ำเสียงนุ่มนวลราวกับแพรไหมดนตรีและก็เสียงร้องที่มีส่วนผสมของโซลแจ๊ส R&B แล้วก็

ป๊อปได้อย่างลงตัวมาฟัง Hang On To Your Love ต่อเลยนะครับ Smooth Operator นี่ไม่น่าเชื่อนะฮะว่าขึ้นสูงสุดไปที่อันดับ5เท่านั้นเองใน Billboard Chart ส่วนใน UK Chart ขึ้นสูงสุดไปที่อันดับ19นะครับ

on to your love นะฮะซิงเกิลที่4จากอัลบั้ม Diamond Life อัลบั้มเปิดตัวของชาเดนะครับเพลงนี้ติดชาร์ต US Hot R&B Hip Hop Song ขึ้นสูงสุดไปอันดับที่14นะครับชาเดมีอัลบั้มทั้งหมด6ชุดนะฮะชุดแรกคือชุดนี้แหละ Diamond Life ในปี1984ถัดมาปีหนึ่งมีอัลบั้ม Promise ออกมานะครับปี1985แล้วก็ตามด้วยอัลบั้ม Stronger Than Pride ปี1988ปี1992มีอัลบั้ม Love Deluxe นะครับแล้วก็ปี2000มีอัลบั้ม Lovers Rock จะสังเกตว่าปี92มาถึงปี2000เนี่ยห่างหายไป8ปีเนื่องจากว่าช่วง8ปีนี้เนี่ยเธอเตรียมพร้อมที่จะเลี้ยงลูกนะครับเพราะว่าแต่งงานกับผู้กับชาวสเปนนะครับในปี1989ที่ชื่อว่าคาร์โรสโกราพรีเอโกหลังจากที่มีอัลบั้ม3ชุดแรกออกมาอัลบั้มชุดที่4 Love Deluxe ก็ทำให้เธ อวางแผนแล้วนะครับในการใช้ชีวิตคู่ในการอยู่กันเป็นครอบครัวกับสามีของเธอนะครับก็เลยประกาศว่าขอหยุดทำอัลบั้มไปชั่วขณะหนึ่งค่อยกลับมาใหม่ก็กลับมาอีกทีหนึ่งก็คือในช่วงปี2000กับอัลบั้ม Lovers Rock นะครับแล้วก็มามี Soldier of Love เป็นอัลบั้มชุดที่6ในปี2010ชาเดถูกสื่อวิพากษ์วิจารณ์นะครับเพราะว่าเธอไม่ค่อยออกสื่อมากปฏิเสธในการเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับหลากหลายผลิตภัณฑ์ปฏิเสธในการไปถ่ายทำMV หรือว่าไปออกรายการทีวีหลากหลายรายการที่เขาเชิญไปเธอบอกว่าเธออยากอยู่ส่วนตัวอยากอยู่เป็นครอบครัวอะไรประมาณนี้นะครับก็เรียกว่ามีโลกส่วนตัวสูงอย่างที่บอกไปนะครับก็นี่คือวิถีของศิลปินคนหนึ่งที่อาจจะไม่เหมือนใครอาจจะแตกต่างไปจากคนอื่นๆแต่ก็ยังคงเป็นตัวเธอจริงๆมันมีเรื่องนึงที่เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าตอนสมัยที่อยู่กับวงพลายเธอเป็นคนที่มีความหวาดกลัวกับการขึ้นเวทีมากตื่นเต้นอยู่ทุกครั้งเวลาขึ้นเวทีแล้วเธอก็ฟันฝ่าแล้วก็สามารถเอาชนะมันได้ด้วยความคิดที่พยายามเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าทำให้ทุกสิ่งอย่างเป็นธรรมชาติเวลายืนอยู่บนเวทีความเป็นตัวของตัวเองมีเท่าไหร่มียังไงก็ออกมาอย่างเต็มที่อยากร้องเพลงที่เป็นแบบตัวเองก็ทำออกมานะครับจนในที่สุดเราก็ได้ฟังผลงานของชาเดถึง6ชุดแล้วก็แต่ละชุดก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับผมกำลังเลือกเพลงที่อยู่ในช่วงทศวรรษที่80ให้คุณได้ฟังกันจนครบก่อนนะครับทุกอัลบั้มเลยนะครับซึ่งอยู่ในลิสต์ทั้งหมด10เพลงแต่จะมีประมาณ 5-6 เพลงที่อยู่ในช่วงทศวรรษที่80นะครับเพลงนี้รวมอยู่ด้วยครับเพลงนี้ชื่อ The Sweetest Tabooอยู่ในอัลบั้มชุดที่2ที่ชื่อว่า Promise นะครับวางจำหน่ายในช่วงเดือนตุลาคมปี1985

ซิงเกิลนี้ตอนเปิดตัวใน UK ขึ้นไปสูงสุดที่อันดับ31เท่านั้นนะครับตอนช่วงปลายปี1985ส่วนในอเมริกาใน US ขึ้นสูงสุดไปติดอันดับ5เลยนะครับติด Top 5ช่วงเดือนมีนาคมสูงสุดไปติดอันดับ5เลยนะครับติด Top 5ช่วงเดือนมีนาคมของปี1986เท่านี้ไม่พอเพลงนี้ยังติดอันดับหนึ่งใน Adult Contemporary ต่อจากเพลง Smooth Operator ด้วยครับ

ีตอนนั้นถึงชัดกินครับเพลงนี้คนอิตาลีชอบนะฮะว่าติดท็อป10ในชาร์ตเพลงอิตาลีและฟินแลนด์ด้วยครับในเคชาร์ตเนี่ยขึ้นสูงสุดไปที่อันดับ44จากสตูดิโออัลบั้มชุดที่3นะที่ชื่อว่า Stronger Than Pie เพลงนี้ชื่อ Love Is Stronger Than Pie ออกมาในปี1988ครับมีอีกหนึ่งอยู่ในชุดนี้เป็นอีกเพลงที่อยู่ทศวรรษ80นะครับ10เพลงที่เลือกมาใน Film 10 Best Day Songs of Time เนี่ยมีแต่เพลงอยู่ในทศวรรษที่10เพลงนี้เป็นเพลงที่7นะครับ

ชื่อเพลง Dive ครับเพลงนี้ถูกตัดมาเป็นซิงค์ที่2แล้วก็เป็นที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดเลยจากอัลบั้ม Stronger Than Thai ว่าไปติดอันดับ1ในชาร์ต Billboard Hot and Beat Hip Hop ครับเวลา1วีค1สัปดาห์สำหรับเพลง Dive ฮะไปยุค90บ้างครับเพลงนี้ในอัลบั้มชุด4เพลงนี้ชื่อว่า No Ordinary Love เส้นแรกอัลบั้มชุดที่4นะครับ

0: นมเนี้ยก็จะมีเนื้อนุ่มดักเหนียวนุ่มครับหวานหวานเค็มมันๆจักหน่อยแห้งจริงเนี่ยเนี่ยก็ท่อนๆนี่หอมอร่อยเลยค่ะเพราะว่านุ่มเนียนนุ่มอ่ะขนมแปลว่าขนม
1: ภาษาเขมรทิ้งไทย
0: แต่เขาเนียนไม่ได้แปลว่าเนียนนุ่มว่ะแปลว่าลาบมะพร้าวนะคะนี่คำศัพท์ใหม่วันนี้ไปนะเมื่อนี้ขนมกะหากินยากะรักษาบทไปล็อกซิมเบิร์กไปรักษาพระธาตุนี่ไว้บ่เลือนหายไป
1: อันนี้อยู่อำเภอด่านบุรีรัมย์นะครับสนใจครับว่าบุรีรัมย์นี่ที่อื่นมีบ่อำเภอมีบ
0: ่
1: มีอยู่เน
0: า
1: ะ
0: กับบ้านเขาก็มีล่ะ
1: คอยเป็นมาเป็นเท่าที่ศึกษาเขมรแถวๆนั้นนะสิเฮ็ดเป็นนี่เป็นโบราณนะครับไปเห็นอย่างดีๆแบบนี้ส่งมาบอกกลุ่มผมเฮาครับนะฮะเฮาสิเอาข้าวเบิ่งผ้าไปนั่นสิคนสิได้ฮู้ใจหลาย
0: ส
1: ิอุดหนุนนะครับช่วงนี้น้ําในกรุงเทพเริ่มลดลงนะครับแต่ว่าผลที่ตามมาก
0: ็
1: คือสุขภาพโรคที่มากกับทั่วแม่กรุงเทพเริ่มลดแต่หลายจังหวัดภาคต่างๆ
0: ก็ยัง
1: ม
0: ี
1: น
0: ้
1: ำท่วมตายอยู่ครับยังแน่แพ้ครับ
0: โรคถึงหลายๆคนก็ต้องแจ้งเลยเพราะว่าท่วมมันก็ต้องมาพร้อมกันน้ำน้ำกับเท้า
1: พี่มาเป็นน้ำกับเท้า
0: ไอ้ตอบดีอยู่กรุงเทพหมอแพทย์ยังไม่รู้น้ำกันเดี๋ยวอยู่ที่มีปอคือว่าน้ำกับเท้ากันแช่น้ำเนี่ยเท้าเนี่ยผิดแล้วมันจะเกิดเชื้อราการกระเสพชึกนะวิธีการสมมุตินะให้ลุยน้ำจริงๆให้ล้างให้สะอาดและแห้ง
1: ทุกครั้งขึ้นจากน้ำ
0: แล้วแห้งเตาแห้งหรือแห้งนะแล้วบ่ท้าอย่างหยังยกเว้นมีอาการคันผื่นมากขึ้นเนี่ยคุณหมออาจจะใช้ยาเป็นยาฆ่าเชื้อราที่เท้าปล่อยแห้งเนี่ยก็หายได
1: ้ถ้าคนที่เป็นอาสาสมัครหรือคนที่ช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็ต้องรู้น้ำตลอดนะมันมีเพียงป้องกันบ่ได้จัง
0: ป้องกันบูดเลย
1: ใส่บูดทั่วบ่น้ำมันอยู
0: ่เน้นค่ะ
1: บ่ได้กินจมน้ำดูดต้องเอาขึ้นมาเอาลงบ้าง
0: ใช่ค่ะคือผึ่งแห้งบ้างยาท่ากับยูอะไรเพราะว่าน้ำมันเกาะเบิดตึกที่ขึ้นแห้งแล้วอ่ะเป็นโรคจังมาเท้ามันปีดยังไงมันทาไม่อันบอกโรคตะไลมากแล้วจังมาในเซียนอาร์นี่ขี้หนูหรือเล็บโตสปาโรซิสอ่ะเล็บโตเคยได้ยินว่าโรคนี้ล่ะสังเกตอาการตั้งแต่พึ่งถึงสองสัปดาห์เลยหลังนำถุงไปว่าช่วงนี้ล่ะตั้งแต่อากาศถ้าการเริ่มมีขาสูงอาจจะหนาวสั่นหรือบ่หนาวสั่นอะไรปวดน่องปวดบี้แข้งอะค่ะหรือบางคนตาแดงหรือไข่บ่ทราบสาเหตุกินยาไข้มาดาไม่ลงอันนี้ไปตรวจไปหาคุณหมอค่ะการสาขายาเชื้อขี้หนู
1: ครับ
0: มียาค่ะ
1: ถ้ามาโรคขี้หนูมันมาขี้หนูบ่แ
0: ม่เป็นเชือกนึงที่มันนำพาการติดด้วยภาวะของหนูเขาและรังปัสสาวะของหนูมันก็จะในน้ำ
1: เ
0: ขาก็เลยขี้หนู
1: มาจากจริงจริง
0: ถ้าเท้ามันนี่แผลแล้วไปน้ำมันเอาโอกาสเพราะเกิดหายปีกที่บอกว่าทำสันเทาปุ๊บนะไปหน้าเฮนายเอง
1: บ่มีแผลบ่แข็งมันมันใครบ่มีแผล
0: ปากมันไม่เปิดเว้นภูมิคุ้มกันต่ำมากจริงๆแผลค่ะอันที่สามอุจจาระล้วนยังไงไงก็คือของบูดมันเน่าโรคมันบ่นแนะนำมันกับเข่าปากลืมหลังมือมันอุจจาระล้วงท้องเสียค่ะมากบ่ได้ต้องใช้ยาขาชื่อใช้กันกินเกลือแร่แก้ท้องเสียก็คือกินเกลือแร่เพื่อให้ไม่เสียน้ำระวังมากเลย
1: แต่ว่าก็คือกินมันสุกนะ
0: กินสุกล้างมือ
1: ร้อน
0: ละกับเกลือแร่ต้องเป็นแก้ท้องเสียบนเสียงเดือดน้ำเหลวกว่าเดิมค่ะไข่เลือดออกไข่เลือดออกยุงเนาะมีมันมีน้ำที่มันขังแล้วมันแหล่งน้ำลูกน้ำยุงไปแล้วมันจะกัดมันจะปล่อยเชื้อไข่เลือดออกมาในโอ้คัดกับพูดว่าหน้าแข็งทุกกับความกับโป๊กกับรับไออาบีต่างๆถ้ามีไข่สองเจ็ดว่ากินยาไอกินยาพาราหรือยาลดไข้ปกติไม่ดีไปหาหมอค่ะสุดท้ายตาแดง
1: กาตาแดง
0: ตาแดงคือ
1: เกี่ยวกับตัวน้ำตาแดง
0: มันเป็นเชื้อมันเป็นตะไคร้เรื่องอันที่หนึ่งชกเข้าตาน้ำ
1: โป๊กกับโป๊ก
0: หรือแมงมันตอบของโซโป๊กแม่ตาตายี่ตาอะไรเงี้ยค่ะคือลักษณะเลยคือล้างมือให้สะอาดติดเชื้อโรคได้นะล้างสะอาดหาขยี้ตาต้องได้ตาแดงก็แพ้ห้ามยุ่งกันห้ามซื้อของกัน
1: ติดไม่บ่ครับตาแดง
0: แค่นั้นเองว่าบ่อันตรายเด้อค่ะคือถ้าก็มียาตรวจตาอะไรได้เลย
1: แต่ต้องระวังไว้ก่อนนะครับว่าถ้าเป็นมากมันดุงว่านักอยู่แล้วว่าล่ะเฮาต้องมาแม่เจ้าของอีกระบาดนะครับฉะนั้นนี่ซะดีๆครับ
0: ค่ะ
1: เอามาอีกแล้วครับพี่น้องครับชี้ประกาศได
0: ้เ
1: สือโง่ของของกับแพ้ไอ้ลองแข้งละก็มากมากแล้วครับน้องถักยิ้มสวัสด
0: ิ์ค่ะ
1: กัปตันครับน้องบวรนัทยิ้มสุข
0: ค่ะ
1: ไม่เพียงขวบเป็นร่วมทุกมาจากสมุทรปราการไปผลงานครับ
2: สวยอ่ะยักษ์มาคุยกันแจ้งคนมาสัญญาในกาสุขของ

0: เร็จร่วมๆกันไปส่วนราศีเมษเป็นราศีที่มีโอกาสนะครับในเรื่องของการได้รายได้เสริมครับก็จริงๆราศีเมษดาวการงานเขาไปอยู่เดือนวีนัสจึงทำให้งานประจำหรืองานที่ทำอยู่อาจจะไม่ค่อยโดดเด่นเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นราศีเมษหลายท่านที่รู้สึกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีความสำเร็จจากงานเดิมๆเนี่ยอยากจะให้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะครับเพราะว่าดาวพระพฤหัสจะจรเข้าไปในตำแหน่งของเรือนปุตตะคือให้โอกาสกับงานใหม่งานพิเศษหรือว่าเป็นโปรเจกต์ใหม่ๆได้ครับ
1: ค่ะนี่เป็นเขาเรียกว่าราศีที่มีผลต่อการย้ายของดวงดาวใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับพี่ปุ๊กก็จะเป็นช่วงย้ายในช่วงเดือนตุลาเนี้ยเลยนะครับซึ่งการย้ายครั้งเนี้ยก็จะมีผลแรงกับทั้งหลายราศีเพราะเป็นช่วงจุดเปลี่ยนที่ดาวพฤหัสย้ายมาให้คุณนะครับ
1: ค่ะอาจารย์แล้วในส่วนของอาจารย์ได้มีโอกาสได้แบบตรวจดวงบ้านดวงเมืองเลยบ้างไหมคะหลังบอกว่าโอ้โหสาหัสมากเลยตอนนี้ตุลาแล้วตุลามักจะเป็นเดือนที่แบบไม่ค่อยดีสำหรับหลายๆอย่างเนาะได้มีโอกาสได้ตรวจดวงชะตาบ้านเมืองมีอะไรแบบต้องเฝ้าระวังกันอีกไหมคะในช่วงของเขาเรียกว่าก่อนส่งท้ายปลายปีเนี่ยนะคะอาจารย
0: ์ครับเพราะจริงๆเหมือนเราก็เจอกันมาเรื่อยๆนะครับพี่ปุ๊กแต่ละเดือนก็หนักมาตลอดจริงๆก็ดวงเมืองเป็นลัคนาเมษนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็เหมือนเมื่อกี้ที่บอกว่าดาวพฤหัสช่วยราศีเมษอยู่แต่ว่าในพื้นดวงเมืองมีดาวพระศุกร์กับดาวพระเสาร์อยู่แล้วก็ราหูอยู่ในเรือนวินาศคราวนี้ช่วงเนี้ยครับดาวเสาร์เขาพักองศาพอดาวเสาร์พักเนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องของเหมือนเหตุการณ์ที่เป็นภัยพิบัติด้วยนะครับน้ำท่วมหรือว่าเศรษฐกิจอะไรแบบนี้ยังมีต่อไปเรื่อยๆต้องระวังไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนเลยครับที่ดาวโน้มจะปลอดโปร่งเพราะว่าเดี๋ยวประมาณช่วงพฤศจิกาดาวเสาร์จะเดินหน้าอีกครั้งนะครับทิศทางจะเริ่มกลับมาดีขึ้นแล้วก็แต่ว่าในดวงเมืองมีดาวพฤหัสช่วยดวงครับเพราะฉะนั้นเรื่องของประชากรในประเทศเรื่องของโอกาสอะไรต่างๆก็ยังมีโอกาสให้กับหลายๆท่านได้ทำมาหากินนะครับถึงแม้ว่าปัญหาค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็ยังเอาอยู่ครับ
1: ค่ะทีนี้สำหรับหลายๆคนนะคะที่แน่นอนฟังเราอยู่ในทุกๆเดือนเนาะเตรียมตัวอยู่ทุกเดือนถ้าเป็นราศีอื่นล่ะคะจำถ้าไม่เราไม่ได้มีผลกระทบอะไรใดๆเนาะต่อการย้ายของดวงดาวอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลใจอะไรถูกต้องไหมคะ
0: จริงๆดาวพฤหัสที่ย้ายครั้งนี้มีผลกับทั้ง12ราศีนะครับแล้วก็บางราศีเนี่ยไม่ค่อยดีด้วยนะครับแต่ว่าที่ผมพูดไปก็คือเป็นราศีที่มีจุดเปลี่ยนในทางที่ค่อนข้างโอเคเนี่ยแต่ว่าอย่างเช่นราศีที่ต้องระวังก็มีครับพี่ปุ๊กก็จะมีราศีสิงห์ราศีมังกรนะครับ
1: ต้องระวังอะไรยังไงคะอาจารย์
0: เป็นระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันเรื่องของการจัดการเรื่องบริวารอะไรแบบนี้ครับเรื่องงานนะครับก็ยังต้องคอยดูเพราะว่าราศีมังกรจริงๆช่วงครึ่งปีแรกดาวยังเดินดีแต่ว่าช่วงครึ่งปีหลังเหมือนมีผลจากดาวพฤหัสไปเข้าในเรือนมรณะนะครับคือเรื่องของคนเรื่องของผู้ใหญ่ในเรื่องของการทำงานอะไรแบบนี้ครับอาจจะต้องคอยระมัดระวังรอบคอบด้วยครับส
1: ่
0: วนราศีสิงห์เขาก็มีดาวมรณะมาทับดวงนะครับคือมีข้อดีคือว่าอาจจะมีจุดเปลี่ยนนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสเขาเป็นคู่มิตรกับดาวประจำตัวราศีสิงห์แต่ว่าก็ยังต้องระมัดระวังเพราะว่าการที่ดาวมรณะทับดวงแปลว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงให้เห็นแบบฉับพลันนะครับบางคนอาจจะมีการได้เปลี่ยนงานย้ายงานหรือว่าการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆซึ่งมันก็จะเป็นช่วงรอยต่อระหว่างสิ่งเก่าไปสู่สิ่งใหม่แต่ว่าทิศทางของราศีสิงห์ผมมองว่าเปลี่ยนแล้วดีเนี่ยนะครับแต่ก็ต้องดูระมัดระวังแล้วก็รับมือกับการเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ครับ
1: คือใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทเนาะอาจารย์เราก็มีสติเนาะมีสติกับการใช้ชีวิตนี่น่าจะเป็นอะไรที่ช่วยได้ตอนนี้เห็นอาจารย์ไว้ไปหลายงานเลยอย่างล่าสุดเห็นไปงานที่เกี่ยวกับจิวเวลรี่ใช่ไหมคะเห็นมีพูดถึงตุนเป็นพิเศษเลยมีสาระสำคัญอะไรในงานนั้นบ้างอาจารย์พอจะเอามาเล่าสู่กันฟังได้บ้างไหมคะ
0: ครับของพี่ปุ๊กราศีอะไรนะครับ
1: พี่ปุ๊กก้ำกึ่งระหว่างกันกับตุนค่ะ

0: ก็จริงๆราศีตุลเป็นราศีที่เหมือนเรื่องของโชคลาภนะครับแล้วก็จริงๆวันนั้นผมไปพูดเกี่ยวกับหัวข้อเกี่ยวกับอัญมณีแล้วก็โหราศาสตร์นะครับเป็นก
1: ค
0: าร
1: ่ะ
0: เชื่อมโยงระหว่างเรื่องของการใส่เครื่องประดับเพราะว่าพอปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่าเรื่องของเครื่องประดับขายยากขึ้นเนาะครับด้วยภาวะของเศรษฐกิจแล้
1: ค
0: ว
1: ่ะ
0: ก็เหมือนสินค้าฟุ่มเฟือยเป็นสินค้าที่เหมือนตกไปจากเทรน
1: ค
0: ได
1: ่ะ
0: ้เร็วที่สุดนะครับแล
1: ค
0: ้ว
1: ่ะ
0: ก็ขายยากทางงานเขาก็เลยอยากจะให้ไปพูดเพื่อเพิ่มมูลค่าของเครื่องประดับซึ่งยุคปัจจุบันเหมือนเทรนเครื่องประดับคนใส่เพื่อเสริมดวงด้วยครั
1: เ
0: บ
1: ยอะมาก
0: ก็
1: นะ
0: เลย
1: อา
0: ท
1: จาร
0: ำ
1: ย
0: ใ
1: ์
0: ห้
1: คือเจอหลาน ย
0: ะ
1: ค
0: ฮะ
1: นนะต่อให้เป็นแบบผู้ใหญ่ยังไงก็ตามเขาเรียกว่ามูไว้ก่อนจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่ม
0: ค
1: ัน
0: ร
1: เป
0: ั
1: ็
0: บ
1: นความสบายใจอย่างหนึ่งถ้าเรา
0: คร
1: ส
0: ั
1: า
0: บ
1: มารถแบบซื้อหามาใส่ข้อมือมาใส่นิ้วใส่คอได้เลยก็เป็นความสบ
0: ค
1: าร ย
0: ับ
1: ใจเนาะ
0: ใช่
1: ค่
0: ค
1: ะ
0: รับพี่ปุ๊บเหมือนที่ฮ่องกงเขาก็จะ
1: ใช่
0: เขา
1: ใ
0: ท
1: ช่
0: ำมาอยู่แล้วนะครับท
1: ค
0: ี
1: ่
0: ่
1: ะ
0: ฮ่องกงเขาจะมีกังหันในการเสริมดวงอ่ะครับเขาก็ขายได้ตลอดเนาะไม่ว่าจะเป็นยุคเป็นสมัยไหนอะไรแบบนี้ครับแต่ข
1: ค
0: อง
1: ่ะ
0: ประเทศไทยเหมือนเรายังไม่มีสัญลักษณ์ที่แบบเชิงคล้ายๆกับตัวสายมูแบบเขานะครับทางประเทศไทยก็อาจจะเหมือนว่าตอนนี้กําลังอยากจะหาเครื่องประดับที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศหรือว่าเป็นจุดขายอะไรแบบนี้ครับ
1: ค่ะ
0: ทางเกี่ยวกับทางองค์กรที่เขาผลักดันด้านเครื่องประดับเขาก็เลยอยากจะหยิบนัยยะของเครื่องประดับแบบนี้ครับมากระตุ้นเศรษฐกิจประเทศไทยซึ่งผู้ประกอบการในไทยหลายๆท่านก็แบบชอบนะครับก็เลยกําลังคิดขึ้นมากันว่าอยากจะเหมือนผลักดัน
1: ค่ะ
0: จิวเวลรี่ประเทศไทยให้ไปส่งออกได้มากขึ้นครับ
1: เนาะอันนี้พออาจารย์ไว้พูดถึงจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ไว้นอกเหนือจากจะแบบเขาเรียกว่าดูดวงชะตาได้แล้วอาจารย์ไว้ก็อยู่ในแวดวงของจิวเวลรี่มาก่อนหน้านี้ซึ่งย้อนยุคกลับไปในยุคนู้นอาจารย์จิวเวลรี่ของไทยนี่เฟื่องฟูมากๆนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าคือพอพูดถึงจิวเวลรี่บ้านเราไม่เป็นสองรองใครเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับพี่ปุ๊กครับถ้าเป็นเมื่อก่อนคือการขายเครื่องประดับในไทยโอ้โหขายดีแล้วก็อัญมณีไทยสวยนะครับพลอยเนื้อพลอยที่เป็นพลอยธรรมชาติของไทยก็สวยงามแล้วก็มีมูลค่าสูงนะครับ
1: ค
0: ห
1: ่ะ
0: ายากแต่พอปัจจุบันเหมือนเขาก็น่าจะกระทบกันไปหมดเลย
1: ค่
0: น
1: ะ
0: ะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในธุรกิจที่เหมือนเป็นธุรกิจฟุ่มเฟือยแต่ว่าตอนเนี้ยผมว่าถ้าเราใส่เพื่อเพิ่มมูลค่าทางจิตใจมันเป
1: ค
0: ็น
1: ่ะ
0: การฮีลใจแล้วก็ช่วยคนได้ช่วยตัวเราเองก่อนนะครับใส่เพื่อดวงเราก่อ
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: อะไรเนี้ยครับ
1: ค่ะ
0: ก็น่าจะกระแสเรื่องของธุรกิจจิวเวลรี่ก็น่าจะมากขึ้นนะครับ
1: แล้วก็วันนี้นอกเหนือจากจิวเวลรี่นะคะที่จะเสริมชะตาราศีเสริมด้านต่างๆที่แล้วแต่ว่าเราต้องการอะไรแล้วจริงหนึ่งหลายคนดูดวงนะคะที่เราดูกันแบบทุกสัปดาห์ทุกเดือนทุกเดือนอย่างเงี้ยอาจารย์คือแน่นอนว่าการดูดวงชะตาให้แม่นยำอ่ะมันต้องเฉพาะตัวเฉพาะบุคคลเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ราศีอย่างเดียวเนาะแต่มันจะต้องไปดูถึงแบบรายละเอียดวันเดือนปีเกิดการตกฟากอะไรแบบนั้นด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับพี่ปุ๊กก็จริงๆคือถ้าอันนี้ถ้าภาพที่ผมพูดก็เป็นเหมือนภาพกว้างๆนะครับพอ
1: ค่ะ
0: ถ้าไปดูเจาะรายบุคคลเราจะทราบวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเพราะฉะนั้นดวงดาวของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคร
1: ค
0: ับ
1: ่ะ
0: มันก็ทําให้รายละเอียดของดวงมีความเจาะลึกขึ้นไปครับรายละเอียดมันจะชัดมากขึ้นครับ
1: ค่ะช่วงนี้อาจารย์ไว้ก็ยังรับคิวอยู่เนาะไม่ใช่ว่างานแน่นจนไม่มีเวลาดูใช่ไหมคะ
0: โอ้ยังรับครับพี่ปุ๊กก็เหมือนดูดวงรับดูตลอดครับ
1: นะติดต่ออาจารย์ไว้ได้ผ่านช่องทางไหนบ้างคะสำหรับคนที่แบบจะไปจองคิวดูเป็นการส่วนตัวเอ็กซ์คลูซีฟอะไรอย่างเงี้ยจะดูได้ผ่านช่องทางไหนบ้าง
0: คร
1: ค
0: ับ
1: ะ
0: ครับผมถ้าติดต่อทาง LINE แอดได้ที่ LINE แอดหมอไว้นะครับ
1: ค่ะ
0: MORWHITE ครับแอดหมอไว้แล้
1: ค
0: ว
1: ่
0: ก
1: ะ
0: ็ถ้าทาง Facebook ก็ชื่ออาจารย์ไว้เปิดดวงหมอดูป้านะครับใน IG ก็ไว้ Gmail 100ครับ
1: คือถ้านัดคิวแบบง่ายพี่ปุ๊กว่าใน LINE แอดเนาะก็คือมี A
0: ใน
1: กล
0: ไล
1: ม
0: น์
1: ๆ
0: ใ
1: ข
0: ช
1: ้
0: ่
1: าง
0: ค
1: ห
0: ร
1: น
0: ับ
1: ้าแล้วก็ MORWHITE นะคะแค่
0: ใช
1: น
0: ่
1: ี้เ
0: ค
1: ล
0: รับ
1: ย
0: ใช่
1: นะ
0: ครับครับผม
1: มีอะไรอยากจะฝากปิดท้ายสำหรับเดือนตุลาคมหุ้ยเดือนที่แบบ
0: คว ร
1: ่
0: ั
1: า
0: บ
1: หลายคนถึงขึ้นคอเชิญ
0: ครั
1: ค
0: บ
1: ่ะจันไว้
0: เดือนตุลาก็แนะนำเป็นเรื่องของการไหว้พระ ประจำวันพฤหัสบดีพระปางสมาธินะครับเพราะว่าเดี๋ยวดาวพระพฤหัสย้ายก็จะได้รับคุณเกี่ยวกับดาวย้ายก่อนครับหรือว่าแนะนำเป็นการทำบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลหรือบุญนิธิรามาก็ได้นะครับการสร้างอาคารโรงพยาบาลก็จะช่วยส่งเสริมให้ดวงชะตาดีขึ้นครับ
1: ค่ะเอาละค่ะ
0: นะครั
1: ข
0: บ
1: อบคุณอาจารย์ไวมากๆเลยนะคะดูแลสุขภาพ
0: ขอ
1: ร
0: บ
1: ่าง
0: คุ
1: ก
0: ณ
1: าย
0: พี่
1: ด้
0: ป
1: วย
0: ก
1: นะ
0: ค
1: คร ะ
0: ับ
1: ขอให้น้ำแถวๆบ้าน
0: ครับ
1: ลดลงเร็วๆนะค
0: ครั
1: ะ
0: บครับ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะส
0: สว
1: ว
0: ัั ส
1: ส
0: ดี
1: ดี
0: คร
1: ค
0: ั
1: ่
0: บ
1: ะ
2: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวคุณกำลังฟัง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำ

0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว3สีนะคะวันนี้อยู่กับลูกแก้วและน้องแจ็คกี้ค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะคะด้วยเรื่องของประกันภัยพิบัติน้ำท่วมค่ะที่จะเริ่มคุ้มครองวันนี้เป็นวันแรกนะคะนั่นก็คือวันที่1ตุลาคม2569ค่ะโดยกรมธรรม์ดังกล่าวนะคะจะให้ความคุ้มครองภัยพิบัติทั้ง3ประเภทเลยค่ะวันนี้นะคะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประชุมคอนเฟอเรนซ์กับนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อมอบนโยบายการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนโดยกรมธรรม์ดังกล่าวจะให้การคุ้มครองภัยธรรมชาติทั้ง3ประเภทนะคะได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยและการสูญเสียชีวิตในกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร นะคะโดยอุทกภัยนะคะความเสียหายเบื้องต้นอยู่ที่ 10,000 บาทส่วนที่เกินเบื้องต้นไม่เกิน 90,000 บาทส่วนวาตภัยนะคะความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทส่วนที่เกินเบื้องต้นไม่เกิน 95,000 บาทขณะที่แผ่นดินไหวความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทส่วนที่เกินเบื้องต้นไม่เกิน95,000 บาทส่วนกรณีเกิดภัยน้ำล้อมที่อยู่อาศัยจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันจะได้รับค่าชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนโดยเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ครอบคลุมครัวเรือนทั่วประเทศถึง30ล้านครัวเรือนพร้อมย้ำว่ากรมธรรม์นะคะดังกล่าวจะให้ความคุ้มครองปีต่อปีคือตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ซึ่งไม่ได้ทำแค่ปีเดียวนะคะแต่ว่าจะเป็นการทำปีต่อปีมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปี2569นั่นก็คือวันนี้นั่นเองค่ะโดยจะนับภัยพิบัติเป็นครั้งๆนะคะดังนั้นบ้านใครที่น้ำท่วม2ครั้งในภัยพิบัติรอบนี้ก็จะได้แค่รอบเดียวนะคะแล้วก็บ้านที่ได้รับน้ำท่วมก่อนวันที่1ตุลาคม2569ก็จะไม่ได้รับการคุ้มครองจากกรมธรรม์นี้นะคะเพราะว่าจะมีการได้รับการเยียวยาตามหลักเกณฑ์กฎหมายป้องกันภัยไปแล้วค่ะ
1: มาต่อกันที่การช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆกันบ้างนะคะทั้งวันนี้และวันพรุ่งนี้ค่ะช่อง3ของเราร่วมกับพันธมิตรนะคะก็จะมีการจัดโครงการ Power Laundry ค่ะรวมพลังร้านสะดวกซักซักผ้าฟรี2วันค่ะบริษัท BEC World จำกัดมหาชนโดยสถานีโทรทัศน์ไทย TVC ช่อง3และ Ottery Watch and Dry ร่วมกับ Watch Express 24 Watch และ Laundry Barเปิดตัวโครงการ Power Laundry รวมพลังร้านสะดวกซักเพื่อผนึกกำลังในการเปิดให้การบริการซักผ้าฟรี2วันนะคะณสาขาที่เข้าร่วมโครงการเพื่อแบ่งเบาภาระให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมเติมพลังกลิ่นหอมสะอาดเหมือนผ้าใหม่ทุกการซักด้วยผลิตภัณฑ์ซักผ้าจาก Hygiene's Fine Line และ Unilever เพื่อใช้ในการให้บริการแก่ผู้ประสบภัยตลอดระยะเวลาโครงการค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์มีจำนวนจำกัดนะคะต้องติดต่อสอบถามช่วงเวลาในการแจกได้ที่แบรนด์ร้านสะดวกที่เข้าร่วมโครงการนั่นเองค่ะโดยโครงการเนี่ยจะมี2วันนะคะในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้สามารถตรวจสอบร้านสาขาที่เข้าร่วมโครงการได้ค่ะจากลิงก์ทาง Facebook Fanpage ของร้านสะดวกซักที่เข้าร่วมโครงการนั่นเองนะคะโดยแต่ละร้านจะมีเงื่อนไขการให้บริการและการรับน้ำยาที่แตกต่างกันไปค่ะ
2: ส่วนเช้าวันนี้นะคะนักแสดงช่อง3พี่เชอรี่เขมบับสอนพี่ปูปริศนาน้องนีย่าน้องแคนดี้น้องพิกขิงเบสปีเตอร์แพนฟลุ๊กบอมพี่หมอก้องพี่ก้องปิยะและพี่ฮาน่านะคะก็ได้ไปช่วยกันประกอบอาหารที่หน่วยครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทยร่วมกับอาสาสมัครเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยคุณผู้ชมเองนะคะก็สามารถที่จะร่วมเป็นอาสาสมัครที่หน่วยครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทยได้นะคะจนถึงวันอาทิตย์นี้หรือว่าจะร่วมบริจาคก็สามารถบริจาคกันได้ค่ะผ่านทางบัญชีสภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติตามที่เราขึ้นให้ตอนนี้เลยนะคะ
3: ก็อย ากมาช่วยเหลือพี่ๆที่ประสบภัยอยู่แล้วด้วยค่ะวันนี้พวกเราอยู่หลายสเตชันมากก็จะปอกไข่วางไข่วางน้ำปลาวางช้อนแพ็คกับข้าวเน
4: า
3: ะ
4: ถือว่าเป็นเกียรติมากๆแล้วก็ดีใจสุดๆเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าสิ่งสำคัญก็คือช่วยเหลือเท่าที่เราช่วยเหลือได้วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ดี
3: รู้สึกดีใจนะเพราะว่าหนูเป็นคนชอบทำอะไรพวกนี้อยู่แล้วค่ะแล้วก็หนูได้ทำสเตชันแพ็คแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือค่ะแต่ว่าถ้าทางที่ดีก็ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเลย
5: มีโอกาสนะครับได้มาช่วยเขาผัดกะเพรานะครับก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็เป็นส่วนเล็กๆในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยนะครับผม
6: ก็หวังว่าทุกคนที่ได้รับประทานอาหารพวกเราไปแล้วก็จะมีกำลังใจแล้วก็มีกำลังกายเพิ่มขึ้นนะครับทุกข์ภัยเนี่ยมันยังไม่จบแค่นี้ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นถ้าเราช่วยเหลือตรงไหนได้นะครับก็อยากให้ช่วยกันเน
7: า
6: ะ
7: ขอเป็นตัวแทนน้องๆทุกคนนะคะให้กำลังใจกับผู้ประสบภัยทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ไหนนะคะเราก็ส่งความห่วงใยแล้วก็กำลังใจไปให้ทุกท่านแล้วก็พยายามทำในสิ่งที่พวกเราทำได้นะคะก็หวังว่ามันจะไม่มีระลอกใหม่มานะคะแล้วก็ขอให้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่เนี้ยค่ะบรรเทาแล้วก็คลี่คลายโดยเร็วนะคะพวกเราขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ
1: พูดถึงคนบันเทิงนะคะเราก็จะเห็นหลายคนลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่ๆน้องๆที่เดือดร้อนค่ะอย่างพี่เสกโลโซก็มีการประกาศผ่านทาง Facebook เสกโลโซนะคะเตรียมชักชวนพี่น้องศิลปินมาจัดคอนเสิร์ตการกุศลหารายได้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะหลังจากก่อนหน้านี้ได้ใช้พื้นที่โซเชียลมีเดียของตัวเองในการส่งความห่วงใยและเปิดให้แฟนเพลงได้ช่วยกันอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆไปแล้วนะคะส่วนรายละเอียดของคอนเสิร์ตจะจัดขึ้นเมื่อไหร่ที่ไหนถ้าพี่เสกแจ้งมาเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะรีบนำอัปเดตในรายการให้ทราบกันต่อไปอย่างทันทีเลยค
2: ่
1: ะ
2: ได้ค่ะพูดถึงเรื่องของน้ำท่วมนะคะบ้านไหนที่มีเด็กๆอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเด็กกับน้ำเป็นอะไรที่คู่กันพอเห็นน้ำท่วมปุ๊บ อยากจะลงไปเล่นน้ำกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอันตรายมากๆนะคะวันนี้ค่ะไอดอลดาวเด่นเจนอัลฟาน้องพรีเมียร์นะคะก็เลยทำคลิปออกมาเพื่อที่จะเป็นกระบอกเสียงบอกน้องๆ นะคะว่าอาจจะมีอันตรายนะคะน้องๆไปฟังเสียงน้องพรีเมียร์กันค่ะ
8: เด็กอย่างเราต้องทำยังไงเมื่อเจอน้ำท่วม
9: สวัสดีครับทุกคนผมน้องพี่เมียนะครับอย่างแรกเลยครับสำคัญมากๆถึงว่าเด็กอย่างเราเนี่ยจะชอบเล่นน้ำมากแค่ไหนแต่เราก็ห้ามเล่นน้ำท่วมเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเราเสี่ยงที่จะเจ็บไข้ป่วยหรือว่าโดนไฟช็อตหรือไฟดูดได้นะครับและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือถ้าสมมติเราจำเป็นที่ต้องเดินลุยน้ำเราก็ต้องใส่รองเท้าบูทด้วยนะครับอย่างที่สองเวลาเราใส่เสื้อผ้าหรือใส่รองเท้าเราอย่าลืมเคาะเคาะสะบัดสะบัดด้วยนะครับเพราะช่วงนี้อาจจะมีสัตว์มีพิษหรือสิ่งแปลกปลอมมาซ่อนตัวอยู่ก็ได้อย่างที่สามถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันทำให้เราต้องพัดหลงจากพ่อแม่หรือครอบครัวเราก็ต้องนัดหมายกันไว้ว่าจะไปเจอกันที่ไหนและที่สำคัญเราก็ต้องจำเบอร์โทรศัพท์ของคนในครอบครัวให้ได้ด้วยนะครับข้อที่สี่ใครที่เป็นเด็กดื้อช่วงนี้เราต้องฟังผู้ใหญ่เป็นพิเศษนะครับและถ้าต้องมีการอพยพเราก็ต้องไปพร้อมผู้ใหญ่เท่านั้นนะครับสุดท้ายอย่าลืมดูแลตัวเองให้ร่างกายแข็งแรงนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยน้องพี่เมียเป็นกำลังใจให้นะครับขอให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับสู้ๆนะครับบ๊ายบาย
1: ปิดท้ายอีกสักหนึ่งการช่วยเหลือนะคะจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ได้ร่วมกับมูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินเปิดโครงขออภัยค่ะเปิดโรงครัวน้ำพระทัยพระราชทานณสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเพื่อจัดเตรียมอาหารและสิ่งของจำเป็นสำหรับนำไปมอบให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยนำไปบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นด้วยค่ะ
2: ก่อนจะพักเบรกกันนะคะมาย้ำเตือนกันอีกสักนิดหนึ่งนะคะอย่าลืมเข้าไปลงทะเบียนยืนยันนะคะในแอปเป๋าตังสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus ที่จะต้องต่ออีก2เดือนด้วยกันค่ะใครที่ได้รับสิทธิ์นะคะโครงการไทยช่วยไทย plus ไปแล้วก่อนหน้านี้หากประสงค์จะรับสิทธิ์ต่ออีก2เดือนนั่นก็คือเดือนตุลาคมแล้วก็พฤศจิกายนนี้ในวงเงิน 1,000 บาทนะคะต้องกดเข้าไปยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังก่อนโดยเปิดให้เข้าไปยืนยันได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15ตุลาคมนี้เพื่อพอยืนยันเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้รับเงิน 1,000 บาทให้สามารถใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทย plus เพิ่มเติมได้ต่อทันทีเลยและสำหรับใครที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์นะคะก็สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ได้ด้วยเช่นกันดังนั้นไม่ว่าจะเป็นรายเก่าหรือรายใหม่นะคะถ้าอยากได้สิทธิ์ต้องยืนยันใหม่ทุก คนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้าต้องบอกว่าที่หยดสมิงเขาขวางเขามาแรงแซงโค้งจริงนะคะเข้าฉายวันแรกก็กวยรายได้ทั่วประเทศไปแล้วกว่า25ล้านบาทเลยทีเดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันค่ะ
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
10: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ข่าว3สีค่ะข่าวแรกของเรื่องราวข่าวบันเทิงต้องบอกว่ากระแสตอบรับดีแบบสุดๆไปเลยทีเดียวค่ะสำหรับภาพยนตร์เรื่องที่หยดสมิงเขาขวางนะคะเพราะว่ารายได้เปิดตัววันแรกก็ปาไป25ล้านบาทแล้วค่ะไม่ทำให้แฟนๆจักรวาลที่หยดผิดหวังเลยจริงๆค่ะสำหรับภาพยนตร์ที่หยดสมิงเขาขวางเพราะหลังจากปล่อยทีเซอร์ออกมาแฟนๆก็ตั้งตารอคอยที่จะได้ชมอย่างใจจดใจจ่อเลยนะคะหลายคนเนี่ยจองตั๋วล่วงหน้าจนเกือบเต็มโรงเลยทีเดียวซึ่งหลังจากเข้าฉายในโรงภาพยนตร์อย่างเป็นทางการไปเมื่อวานที่ผ่านมากระแสตอบรับก็ดีสุดๆค่ะหลายคนชื่นชมว่าภาคนี้โดดเด่นมากเรื่องฉากแอคชั่นมีฉากบู๊ให้ได้ลุ้นแล้วก็ตื่นเต้นกันตลอดเวลาเลยทีเดียวส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่ชื่นชมไม่ได้เลยนั่นก็คือกราฟิกจีค่ะที่มาเพิ่มอรรถรสในการรับชมให้ความรู้สึกเหมือนว่าเราเนี่ยกำลังไปอยู่ในป่าร่วมกับพี่ยักษ์อุ๊ยร่วมกับทุกๆคนทุกๆตัวละครเลยทีเดียวค่ะที่สำคัญยังการันตีด้วยรายได้เปิดตัววันแรกที่กวาดไปถึง25ล้านบาททั่วประเทศนะคะใครที่อยากไปสัมผัสและพิสูจน์ความสยองครั้งใหม่ในที่หยดสมิงเขาขวางสามารถจองตั๋วไปรับชมได้แล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศทั้งในระบบธรรมดาระบบ IMAX 4DX และพิเศษสุดๆนะคะสำหรับการฉายในระบบ Screen X ที่จะทำให้ทุกคนได้รับความฟินแบบรอบทิศทาง270องศาเลยด้วยค่ะ
2: และสำหรับใครนะคะที่ติดตามจักรวาลที่หยดมาตั้งแต่ภาคแรกนะคะก็น่าจะได้เห็นว่าภาคนี้หนึ่งตัวละครอย่างจ่าประพันธ์ที่รับบทโดยพี่แฉะองอาจนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะเพราะว่าภาคนี้เนี่ยเป็นการย้อนอดีตเล่าเรื่องราวการเจอกันครั้งแรกของพี่ยักษ์กับจ่าประพันธ์นะคะเท่ากับว่าย้อนกลับไปหลายปีทำให้ตัวละครจ่าประพันธ์ต้องดูหนุ่มขึ้นกว่าทุกภาคที่ผ่านมางานนี้พี่แฉะทุ่มเทสุดๆนะคะด้วยการออกกำลังกายลดหุ่นเพื่อให้สมบทบาทที่สุดเมื่อวันนี้พี่แฉะมาที่รายการข่าว3สีของเราบอกว่าณเดชน์เป็นเทรนเนอร์ให้เลยนะจนสามารถลดน้ำหนักได้เกือบ20กิโลค่ะว่าแต่พี่แฉะจะมีทริคอะไรบ้างเราไปฟังเสียงเขากันดีกว่าม
11: ันต้องเข้าฉากที่แสดงร่วมกับณเดชน์ตอนที่ย้อนกลับไปในที่หยดสมิงเขาขวางถึง5ปีเราก็เลยต้องทำร่างกายเราให้ผอมลงก็เลยต้องไปเข้าคอร์สจริงๆเข้าคอร์สก็คือไปรับความรู้จริงการลดน้ำหนักไม่ใช่เรื่องยากพอเรารู้แล้วเนี่ยเราจะทำในสิ่งที่เราเข้าใจโดยง่ายดายมากเลยนะคือควบคุมการกินอาหารแต่ไม่ได้อดอาหารออกกำลังกายมีแรงต้านเวทเทรนนิ่งแล้วก็การพักผ่อนสำคัญที่สุดแต่ที่สำคัญคือวินัยแค่นั้นเองทำให้เราแบบมีความสุขอะกับการใช้ชีวิตเดลี่แต่ละวันโดยที่เราไม่พะวงเลยไม่ว่าจะก้มเชือกผูกเชือกรองเท้าหรือการเดินการความเหนื่อยหรือการพักผ่อนอะไรเงี้ยไม่นอนกรนไม่คือมันดีหมดเลยไม่ใช่ว่าเราต้องอยู่เป็นอมตะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยู่อย่างมีคุณค่ากับตัวเราเอง
2: นักแสดงทุ่มเทขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนทุกคนนะคะไปสนับสนุนที่หยดสมิงเขาขวางกันเยอะๆนะคะ
1: ช็อก
2: ช็อกไหม
1: ความมีวินัย
2: มีแรงบันดาลใจขึ้นเลย
1: ล่ะโอเค อ่ะมาต่อกันที่ข่าวของสองสาวนะคะอย่างลีน่าหมิวกันบ้างนอกจากซีรีส์ Please Love รักได้ใหม่กระแสมันจะแบบดีสุดๆแล้วนะคะล่าสุดสองสาวก็เตรียมที่จะจัดงานวันเกิดด้วยกันค่ะพร้อมชวนแฟนๆมาปาร์ตี้มาร่วมสนุกด้วยกันค่ะ หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าลีน่ากับหมิวในทั้งสองคนเนี่ยเกิดวันเดียวกันด้วยนะคะคือเป็นพรหมลิขิตนั่นก็คือวันที่25พฤศจิกายนค่ะปีนี้สองสาวเลยเตรียมจัดงาน Girls Night Out Birthday Party นะคะในวันที่22พฤศจิกายนนี้ค่ะคอนเซปต์เนี่ยก็จะพูดถึงช่วงเวลาแห่งความสุขของสาวๆที่เริ่มตั้งแต่การแต่งตัวไปจนถึงงานเลี้ยงที่จะเต็มไปด้วยความสนุกสนานค่ะโดยลีน่ามิวบอกว่าอยากให้แฟนๆมางานนี้เพื่อมาปาร์ตี้วันเกิดแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะคะส่วนความพิเศษต่างๆทั้งคู่เนี่ยเตรียมโชว์เยอะมากที่สำคัญเขาเลือกเพลงทุกเพลงด้วยกันด้วยตัวเองด้วยนะคะไปฟังเสียงของลีน่ามิวกันหน่อยค่ะ
12: น้ามิว Girls Night Out Birthday Party วันที่22พฤศจิกายนนี้ค่ะก็กดบัตรได้ตั้งแต่วันที่3ตุลาเป็นต้นไปค่ะทาง All Ticket แล้วก็ 7-Eleven ทั่วประเทศเลยค่ะ
13: ความสนุกเหรอหนูว่าความพิเศษที่มันแบบเมนหลักมากๆคือเพราะเราเกิดวันเดียวกันเพราะฉะนั้นมันเหมือนเป็นการร่วมเฉลิมฉลองวันเกิดของพวกเราในปีนี้ไปพร้อมกันกับทุกคนแล้วมันจะเป็นมันจะมากกว่าแฟนมีดอ่ะหนูจะไม่อยากพูดว่ามันคือแฟนมีดเพราะหนูว่ามันมากกว่าแฟนมีดเยอะมากคือเพลงทุกเพลงที่พวกเราเลือกมามันคือพวกเราเลือกกันเองแล้วพวกเราอยากนําถ่ายทอดความสนุกตรงนี้ให้ทุกคนก็คือพูดได้เลยว่าเป็นเพลงแดนซ์เมนๆเลยค่ะก็มาเต้นมาสนุกมาแบบปล่อยจอยไปด้วยกันเลย
12: ใช่มันจะไม่ใช่แฟนมีดหรือแฟนอะไรใดๆทั่วไปค่ะอันนี้คือเน้นมาปาร์ตี้เลยแค่ปาร์ตี้กับคนแบบว่าคนเยอะมากๆแล้วก็กับพวกเราด้วยใช่ก็คือไม่ต้องคิดอะไรเลยก็ทุกคนก็คือมาปาร์ตี้มาสนุกมาจอยเตรียมร่างกายให้พร้อมนอนให้อิ่มแล้วก็ดื่มน้ำให้เพียงพอเพราะว่าเราจะต้องมาแดนซ์กระจายมากๆอย่าลืมมาเต้นกับพวกเรา
13: ใช่ขอให้ทุกคนเตรียมท่าเต้นมาด้วย
1: รุ่นใหญ่อย่างพวกเราก็อาจจะต้องมีฟิลยาดม
14: ค่ะ
1: ยาดมยาลมยาหม่องด้วยนะคะเพราะว่าน้องเขาน่าจะเต้นกันสับเพลงน่าจะมันมากๆใครอยากร่วมฉลองวันเกิดกับสองสาวลีน่ามิวนะคะก็เตรียมตัวกันได้เลยค่ะกับงานนี้ที่จะเปิดจำหน่ายบัตรในวันที่3ตุลาคมนี้นะคะผ่านทางออทิเกตค่ะแล้วงานเนี่ยจะจัดขึ้นในวันที่22พฤศจิกายนนี้นะคะที่อยู่เน้นหออยู่เน้นหมอนั่นเองค่ะ
14: ค่ะช่วงหน้านะคะพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะต้องไม่พลาดเลยนะคะเพราะว่าเขามีผลการทดสอบออกมาค่ะบอกว่าสมาร์ทโฟนแล้วก็ AI เนี่ยเป็นตัวการที่ทำให้เด็กหลุดโฟกัสทักษะการอ่านลดลง
1: จริง
14: เรากลับมาติดตามเรื่องนี้กันกับพี่ซีชัตรวีค่ะ
15: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
16: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
15: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
17: มาติดตาม Daily C3 ดิฉันซีฉัตรปวีรายงานตัวนะคะอัปเดตทุกเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีค่ะก็เทคโนโลยีเนี่ยมันช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้นแต่เอาล่ะคนรู้ใช่ไหมล่ะว่าสมาร์ทโฟนกับ AI ในมือลูกหลานเราตอนนี้ทำให้ทักษะการอ่านการเรียนของเด็กดิ่งลงหนักที่สุดในรอบ25ปีเลยค่ะผลการทดสอบ PISA PISA นะคะล่าสุดจาก OECD วัดผลเด็กอายุ15ปีทั่วโลกกว่า 700,000 คนพบสัญญาณอันตรายอันหนึ่งเขาบอกว่าคะแนนการอ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ร่วงต่ำสุดตั้งแต่ปี2000โดยเฉพาะทักษะการอ่านถดถอยลงเมื่อเทียบกับการเรียนช้ากว่าเด็กยุคก่อนถึง1ปีเต็มสาเหตุหลักเขาบอกมาจาก2เรื่องเรื่องแรกพฤติกรรมการอ่านแบบกวาดๆสายตาสแกนนิ่งเด็กยุคนี้ชินกับการเสพคอนเทนต์สั้นพออ่านหนังสือเลยขาดการคิดวิเคราะห์เรื่องที่2น่าตกใจมากเด็กที่เพิ่งพาแชทบอท AI ให้ช่วยสรุปบทเรียนหรือทำการบ้านเป็นประจำกลับมีคะแนนสอบวิชาการต่ำกว่าเด็กที่ไม่ใช่ค่ะถึงขนาดเปรียบเทียบเหมือนสมองล้าหลังไปฟรีๆ1ปีเต็มขาดการฝึกคิดด้วยตัวเอง OECD เขาไม่ได้บอกให้เราเลิกใช้สมาร์ทโฟนนะแต่ถ้าเด็กๆใช้หน้าจอเพื่อความบันเทิงเกิน5ชั่วโมงต่อวันเมื่อไหร่เนี่ยสมาธิและผลการเรียนร่วงทันทีค่ะเทคโนโลยีเนี่ยมีประโยชน์แน่นอนค่ะทุกคนแต่ต้องใช้อย่างพอดีไม่ใช่ปล่อยให้ AI คิดแทนทำแทนไปซะหมดผู้ปกครองค่ะลองชวนเด็กๆวางมือถือดูนะแล้วหยิบหนังสือเล่มโปรดขึ้นมาอ่านด้วยกันใช้เวลาดีๆด้วยกันค่ะทีนี้คุณลองจินตนาการดูนะคะว่าถ้าเราสั่งหุ่นยนต์ตัวเดียวให้หยิบของกวาดขยะหมุนฝาขวดเช็ดกระจกรถได้เช็ดกระจกรถได้ไม่ต้องมานั่งเขียนโปรแกรมแยกไปทีละงานชีวิตเราจะสะดวกแค่ไหนคะล่าสุดมีบริษัทหนึ่งชื่อว่า General List AI เปิดตัว Gen 1.5 เป็นโมเดล AI สายพันธุ์ใหม่สำหรับหุ่นยนต์โดยเฉพาะเรียกว่า generalist model ความเจ๋งคือใช้สมองก้อนเดียวคุมการทำงานหลายอย่างพร้อมๆกันจากเดิมหุ่นยนต์ตัวนึงค่ะจะทำอะไรได้ต้องฝึกโค้ดกันเพียบใช่ไหมแต่นี่ใช้เทคโนโลยี one shot learning คือเรียนรู้ผ่านการดูตัวอย่างสั้นๆปุ๊บนึงเหมือนมองปั๊บไม่กี่วินาทีหุ่นยนต์จำค่ะแล้วเรียนแบบท่าทางการทำงานนั้นทันทีไม่ว่าจะเป็นการหยิบกระเป๋าพลาสติกรูดซิปยกแก้วน้ำสิ่งนี้คือการเปลี่ยนโลกอุตสาหกรรมทั้งโรงงานประกอบสินค้าระบบคลังสินค้าโลจิสติกต่อไปเราอาจจะใช้สมองกล AI ชุดเดียวกันไปปรับใช้กับหุ่นยนต์ได้หลายๆจุดโดยไม่ต้องลงทุนพัฒนาโปรแกรมใหม่ให้ยุ่งยากน้องเหมือนคนสมองไวค่ะมองปุ๊บเรียนรู้เข้าใจแล้วเราล่ะคะจะล้าหลังไปถึงไหนกันเนี่ย
18: ขอบคุณคุณซีด้วยนะคะปิดท้ายวันนี้นะคะมาย้ำกันหน่อยค่ะกับการเลื่อนการจัดงานแจ่วแซฟเฟอร์ค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพนะคะและพื้นที่โดยรอบทางช่อง3ได้พิจารณาและคำนึงถึงความพร้อมและความปลอดภัยในการเดินทางของลูกค้าและผู้ประกอบการทุกท่านจึงขอแจ้งเลื่อนการจัดงานแจ่วแซฟเฟอร์จากเดิมวันที่3ถึง11ตุลาคมนี้เลื่อนไปเป็นวันที่21ถึง29พฤศจิกายน2569ณห.10Impact เมืองทองธานีจึงขออภัยในความไม่สะดวกและขอส่งความห่วงใยและกำลังใจไปยังทุกท่านที่กำลังได้รับผลกระทบนะคะและขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้แล้วพบกันที่แจ่วแซฟเฟอร์วันที่21จนถึง29พฤศจิกายนนี้ค่ะ
19: ก่อนจากกันนะคะเนื่องด้วยเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราเนี่ยเจอสถานการณ์น้ำท่วมกันหนักมากๆเลยทีเดียวอ่ะมีของรางวัลมาแจกเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนกันหน่อยค่ะโดยกติกาเนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะเราจะถามว่าในละครสองหัวใจถ้าคุณเป็นนางเอก
18: ค่ะ
19: คุณจะเลือกใครระหว่างโอบหรือดอมและเพราะอะไรค่ะคำตอบของใครโดนใจรายการเรามากที่สุดเนี่ยก็รับไปเลยนะคะกับรางวัลของเราคือวิซีน้องฉัตรซองคู่1กล่องนะคะแล้วก็ครีมนำจู1กล่องรวมมูลค่า768บาทค่ะสามารถร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้นะคะในโพสต์กิจกรรมทางแฟนเพจ Facebook ข่าว3สีนั่นเองค่ะส่วนวันนี้ก็หมดเวลาของรายการข่าว3สีแล้วนะคะวันนี้เรา2คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
18: สวัสดีค่ะ
15: ข่าว3สีจากช่อง3กด33เกาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับกระแสวันนี้ครับยังคงอยู่กับเรื่องราวของน้ำท่วมนะครับวันนี้ผู้ชมครับเราจะไปดูสถานการณ์ของน้ำทางเหนือที่ไหลลงมานะฮะจากแม่น้ำหลายสายนะครับก็จะลงมาที่ทางเขื่อนเจ้าพระยานะครับแล้วก็ยังมีในมุมของทางฝั่งของตัวบางปะกงนะฮะที่ไหลหลากลงมาก็ทำให้ท่วมในช่วงของบางปะกงไม่ว่าจะลงมาไอ้ตรงส่วนของฉะเชิงเทรานะฮะหรือนครนายกต่างๆนานานะครับแล้วก็ยังมีทางฝั่งของตัวทางด้านซ้ายก็เป็นอุทัยอันนั้นก็เป็นสแกกลาง
2: ครับ
1: นะฮะสแกกลางที่ไหลมาแล้วก็ไปดันกับทาง
2: แม่น้ำเจ้าพระยา
1: แม่น้ำเจ้าพระยาเพราะมันจะเข้าเจ้าพระยา
2: ครับ
1: นะฮะแล้วเดี๋ยวดูภาพผู้ชมนี่ผมจำคร่าวๆจากเมื่อวานเดี๋ยวไปดูครับวันนี้ว่าความคืบหน้าจะเป็นยังไงแล้ววันนี้ครับเราจะไปคุยกับทางฝั่งของตัวน้องทีนะก็เป็นคนที่เขียนแอปนะครับเตือนคนเตือนภัยคนที่อยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยนะวันนี้น้องมาพร้อมกับทางคุณท็อปนะฮะเป็นเพจเรารัก8ริ้วนะฮะสวัสดีทั้งสองท่านครับ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับท็อปครับสวัสดีครับทีครับแล้วก็วันนี้นะครับเรามีท่านธนาโรจน์วรรัตน์ประเสริฐนะฮะท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.มานั่งกับเรา
3: สวัสดีครับ
1: เดี๋ยวก่อนที่จะคุยกับสองท่านขอคุยกับทางฝั่งของตัวท่านผอ.ก่อนผอ.ครับตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างฮะ
2: ครับก็จากที่เกิดฝนตกอีกครั้งหนึ่งนะครับที่สถานการณ์น่าจะคลี่คลายไปแล้วนะครับที่ลุ่มน้ำปิงนะ
1: ครับ
2: แล้วก็ปริมาณน้ำเนี่ยครับเพิ่มขึ้นนะครับจาก700เนี่ยนะครับไปเป็น 1,700
1: จาก700ไปเป็น 1,700 อันนี้ที่ตรงไหนฮะปิงเหรอ
2: ของแม่น้ำปิงครับวันเดียวนะครับวันเดียว
1: ครับ
2: ครับก็น้ำสุดนะครับก็เพิ่มพวดลงมา
1: เดี๋ยวนะท่านเมื่อวานเนี้ยที่ผมนั่งคุยกับทางท่านรองเลขา
2: ครับ
1: ท่านไปทูลไปเนี่ย
2: ครับ
1: เมื่อวานเนี้ยมันอยู่ที่700
2: ครับไม่ครับก่อนหน้านี้นะครับ2วัน
1: เจ็ดร้อย
2: ครับ
1: แล้วเมื่อวานฝนตก
2: ครับตกเกิดเหตุการณ์มาแล้วนะครับในวันที่29นะครับแล้วก็ส่งผลให้น้ำเนี่ยกำลังเคลื่อนตัวมา
1: ครับ
2: ครับเคลื่อนตัวมาณขณะนี้เคลื่อนตัวมาถึงที่นครสวรรค์แล้ว
1: ครับ
2: ครับก็เราคาดการณ์ว่าจะสูงสุดนะครับในวันนี
1: ้ก็คือ
2: วันนี้ครับวันนี้ครับ
1: ถูงเท่าไหร่ครับประมาณ
2: ปริมาณที่ผ่านนะครับ 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: 2,600 ลูกบาศก์เมตรนะครับ
2: ครับ
1: อันนี้คือปิง
2: มารวมแล้วครับมารวมที่นครสวรรค์แล้ว
1: Oh.
2: ไหลมารวมนครสวรรค์แล้วครับตอนนี้ 2,600 นะครับ มวลน้ำวันนี้มาถึงนครสวรรค์แล้ว
1: ครับ
2: จากนี้ไปครับก็จะเคลื่อนตัวไปถึงเขื่อนเจ้าพระยา
1: ครับ
2: นะครับในวันพรุ่งนี้
1: อ่ะลองดูภาพสินี่นะฮะอันนี้คือเป็นป่าสักนะ
2: เอา
1: ป่าสักยังไม่เอาสิ
2: ครับขอเจ้า
1: เขากำลังพูดเจ้าพระยาอยู่ก็เปิดป่าสักเลยลองดูนะอ่ะ
2: ครับ
1: นี่นะฮะลองดูผู้ชมครับเอาขอขยายอย่างเมื่อวานเลยนะฮะเดี๋ยวผู้ชมจะได้เห็นภาพให้มันชัดขึ้น
2: ดูที่นครสวรรค์นิดหนึ่งครับครับ
1: ตายแล้ว
2: พี
1: ่นครสวรรค์เอา
2: ครับ
1: นี่ฮะผู้ชมลองดูนะครับภาพเนี่ยก็คือในนี้นี่เราจะเห็นไหมฮะบึงบอระเพ็ดที่เป็นสีแดง
2: ครับ
1: นะฮะเมื่อวานมันยังไม่แดงเลยนะ
2: ครับ
1: เมื่อวานที่ทางฝั่งของขั้นไปทูลออกมาเนี่ยมันยังไม่แดงอย่างนี้นะ
2: ครับตอนนี้เต็มแล้วครับของเมืองบอระเพ็ด
1: เมื่อวานมันเป็นศูนย์อยู
2: ่ครับอันนี้อาจจะไม่ได้อัปเดตครับแต่นี้อัปเดตแล้วครับ
1: อันนี้อัปเดตแล้วนะ
2: ครับ119%
1: เนี่ยครับ119%นะครับคือเต็มแล้วร่วมล้นมาแล้ว
2: ครับก็ในส่วนนะครับน้ำที่ผ่านนครสวรรค์ครับ2,610ครับลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับที่รวมมาจากปิงแล้วนะครับปิงตอนนี้ลดลงแล้ว
1: ครับ
2: มวลน้ำก้อนนี้มาถึงนครสวรรค์แล้วนะครับวันพรุ่งนี้จะเคลื่อนตัวไปถึงเขื่อนเจ้าพระยา
1: ครับ
2: นะครับ
1: คุณผู้ชมลองดูนะฮะปิงเนี่ยอยู่ด้านล่างซ้ายมือของคุณผู้ชม
2: ครับ
1: แม่น้ำปิงเห็นไหมฮะขึ้นไปตรงกลางเนี่ยเป็นยมนะฮะแล้วก็ข้างบนขึ้นไปตรงเหลืองๆเห็นไหมฮะช่วยหยุดภาพนิดนึงได้ไหมฮะไม่ต้องเลื่อนแล้วได้ไหมครับข้างบนเนี่ยเห็นไหมฮะเป็นน่านสามสายหลักเนี้ยมันไหลมารวมกันนะครับอยู่ตรงหลังบึงบอระเพ็ดเห็นไหมฮะที่เป็นแอ่งน้ำตรงนั้นเลย
2: ครับ
1: ตรงจุดนั้นคือนครสวรรค
2: ์ครับ
1: คุณผู้ชมครับคือนครสวรรค์เพราะฉะนั้นตอนนี้นครสวรรค์หนักหนาสาหัสไหมฮะ
2: ไม่หนักครับเพราะว่าย
1: ังมีแหล่ง
2: ยังอยู่ในตลิ่ง
1: ยังอยู่ในตลิ่งนะ
2: ครับ
1: โอเค แล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวมันจะมาแล้ว
2: รับอีกหนึ่งวัน
1: อีกหนึ่งวันจะมาที
2: ่เขื่อนเจ้าพระยา
1: ครับ
2: นะครับพอก่อนถึงเขื่อนเจ้าพระยานะครับก็จะมีในส่วนของลุ่มน้ำสะแกกังนะครับวันนี้สะแกกังเนี่ยนะครับปริมาณน้ำเนี่ยนะครับตอนบนลดลงมาแล้วมารวมอยู่ที่เขื่อนวังลุ่มเก้านะครับจากฝั่งซ้ายนะครับก็ณขณะนี้นะครับเราเช็คกันเมื่อเช้าเนี่ยครับปริมาณน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะเริ่มแล้วครับเริ่มที่จะควบคุมได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะต้องเริ่มหลีบานชะลอลงนะครับในขณะที่มวลน้ำจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับจะขึ้นมาถึงพรุ่งนี้นะครับเพราะเพื่อที่จะไม่ให้น้ำมันมาเสริมร่วมกันนะครับเหมือนเป็นการจัดจราจรครับว่าวันนี้ขอไปก่อนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้จะเริ่มปรับลดลงนะครับพยายามควบคุมลดลงนะครับเพราะว่าปริมาณน้ำที่ตอนบนเนี่ยไม่มีเสริมแล้วนะครับก็จะไม่ส่งผลให้น้ำในเขื่อนวังลุ่มเก้าเนี่ยล้น
1: ครับ
2: ในส่วนนี้ครับพอมาถึงหน้าเขื่อนเนี่ยนะครับเรามีการผันน้ำออกไปนะครับทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกนะครับตอนนี้เต็มศักยภาพเลยครับ600นะครับลูกบาศก์เมตร
1: ตรงออกไปตั้งจุดไหนฮะ
2: มันจะมีคลองทางด้านฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งฝานะครับ
1: หลังจากตรงจุดนครสวรรค์ใช่ไหม
2: ใช่ใช่ครับ
1: หลังบึงบัวเพชรนั่นนะฮะที่เป็นน้ำท่อฟ้าอยู่นั่นนะ
2: ครับบริเวณเหนือเขื่อนใช่ไหมครับก็จะมีเส้นทางน้ำออกไปทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับก็จะเป็นคลองชัยนาทป่าสักนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายฝั่งขวานี่ครับก็จะเป็นแม่น้ำท่าจีนนะครับแม่น้ำน้อยนะครับแล้วก็คลองมะขามท่าอู่ทอง
1: ครับด้านบนป่าสักน่ะคือ 109% เห็นไหมฮะ
2: ครับ
1: ตรงเลขช่อง3นั่นนะฮะ
2: ครับ
1: อันนั้นคือยังไงฮะ
2: ในส่วนของป่าสักครับก
1: ็ไม่ต้องเลื่อนแล้วครับอยู่งั้นเดี๋ยวผมอธิบายได้เดี๋ยวเรื่องมันจะยิ่งไปงงไปเอาให้จะได้เห็นเอาแค่นี
2: ้ได้เขื่อนป่าสักนะครับ 109% ละแสดงว่าเกินความจุ
1: ครับ
2: นะครับก็ในช่วงที่ผ่านมาครับที่หย่อมความกดอากาศต่ำพาดผ่านมาเนี่ยนะครับ24 25 26เนี่ยนะครับก็เราหน่วงไว้นะครับโดยที่ลดการระบายน้ำของเขื่อนเพื่อช่วยในพื้นที่ตอนล่างนะครับวันนี้เหตุการณ์ผ่านไปแล้วนะครับน้ำก็ไหลเข้ามาเต็มเขื่อนป่าสักแล้วนะครับวันนี้นะครับจำเป็นที่จะต้องมีการเพิ่มการระบายน้ำนะครับจากตรงนี้ครับเราก็พยายามที่จะบริหารจัดการเพื่อที่จะไม่ให้น้ำออกมามากนักนะครับเมื่อเช้านี้นะครับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนป่าสักนะครับ500กว่าลูกบาศก์เมตรวันนี้ลดลงมาเหลือ400นะครับเพราะฉะนั้นเราก็คาดการนะครับในส่วนของปริมาณน้ำไหลเข้าเนี่ยนะครับอาจจะอยู่ที่ประมาณ300นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะไม่ให้เขื่อนป่าสักนะครับวิกฤตมากไปกว่านี้นะครับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มมาเนี่ยนะครับแผนเดิม400นะครับลูกบาศก์เมตรนะครับก็จะอยู่สักประมาณ300
1: ครับ
2: เพื่อที่จะไม่กระทบ
1: ท่านผอ.ครับคือถ้าเกิดเราจะอธิบายแบบให้ชาวบ้านเข้าใจแบบง่ายๆเลยเนี่ยคือมันท่วมหรือไม่ท่วมดีกว่าคือถ้าเกิดบอก400 500บางทีผมว่าคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะฮะผมเอาเป็นจุดๆเลยเนี่ยตรงป่าสักเนี่ยมันไปกระทบจังหวัดอะไรยังไงบ้าง
2: ครับก็ป่าสักนะครับบริเวณท้ายเนี่ยก็จะมีลพบุรีนะครับสระบุรี
1: จะท่วมไหมฮะ
2: บริเวณพื้นที่ตอนท้ายไม่ครับจะมาส่งผลกระทบนะครับบริเวณของท้ายเขื่อนป่าสักลงมา
1: ท้ายเขื่อนป่าสักลงมานะ
2: ก็คือบริเวณเขื่อนพระราม6
1: ตรงพระราม6ตัวนั้นนะ
2: ครับ
1: เห็นไหมผู้ชมลงมาเนี่ยน้ำตรงนั้นจะท่วมใช่ไหมฮะ
2: ครับก็จะได้รับผลกระทบณขณะนี้ก็มีน้ำล้นเข้าไปแล้วนะครับ
1: ครับ
2: ครับก็หากเรามีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยนะครับเป็น อีกสัก300เนี่ยนะครับก็จะส่งผลให้พื้นที่ทางด้านท้ายเนี่ยนะครับมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ
1: ตรงจุดนั้นมีอะไรบ้างครับมี
2: ก็จะมีชุมชนนะครับวัสตือนะครับแล้วก็ประชาชนที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำนะครับก็จะได้รับผลกระทบนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณสัก50เซนติเมตรนะคร
1: ับ อันนั้นอยู่ในแถวอยุธยาใช่ไหม
2: ใช่ครับพระนครศรีอยุธยา
1: เอาให้ชัดๆนี้เลยฮะคือคนจะได้เข้าใจ
2: ครับ
1: อยุธยา
2: ครับ
1: คือจะถูกผันพัดน้ำจะผ่านไปจากทางป่าสักจะเข้าตรงนี้ก่อนผมเอาเป็นจุด
2: ใช่ครับ
1: อยุธยาเนี่ยท่วมแน
2: ่สูงขึ้นไปอีก50เซนติเมตร
3: ครึ่งเมตร
2: ครับก็จะล้นลงมาครับล้นครับ
1: ล้นฮะ
2: ครับ
1: อาจารย์ไม่กล้าพูดผอ.ไม่กล้าพูดว่าท่วม
2: ก็นั่นแหละครับก็คือท่วมกับล้นก็คือตัวเดียวกันแหละครับนั่นแหละครับครับแต
1: ่
2: ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ทางจังหวัดนะครับเรามีการประชุมหารือกันนะครับในการเตรียมความพร้อมนะครับก็ในส่วนนี้ครับจังหวัดก็ไปดูในส่วนของพื้นที่ต่ำนะครับแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์นะครับพื้นที่ต่ำจริงๆนะครับที่ประชาชนอยู่ในริมตลิ่งนะครับก็มีการที่จะอพยพนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายออกมา
1: คืออันนี้เป็นการเตือนเลยนะฮะ
2: คือ
1: เราไม่ต้องมาบอกว่าเฝ้าระวังเลย
2: ค
1: ือท่วมคือท่วมตรงนี้คือท่วมเพราะฉะนั้นประชาชนจะได้ตระหนักแล้วก็เตรียมตัวเลย
2: ครับ
1: เอาขึ้นที่สูงจะหลบจะเลี่ยงจะอพยพกันออกมาก่อน จะได้รู้นะฮะคือถ้าเกิดเราจะไปบอกว่าเดี๋ยวล้นเดี๋ยวอะไรคือชาวบ้านอาจจะไม่เข้าใจเหมือนกับที่ผ่านมาถ้าเกิดจะไปนั่งบอกว่าเฝ้าระวังเตรียมเอาเลยนะตรงนี้มันจะท่วมก็คือมันจะท่วมแล้วตรงนี้อ่ะหลบหนีถูกไหมอาจารย์
2: ใช่ครับ
1: ผอ.
2: ใช่ครับ
1: ตรงจุดนี้นะฮะอยุธยามีอะไรบ้างครับตรงนั้นที่เราจำเป็นต้องบอกเขา
2: ครับก็ในส่วนตรงนี้ครับก็น้ำเนี่ยครับจะหลากมาเข้าตัวเมืองนะครับตัวเมืองของพระนครศรีอยุธยานะครับบริเวณด้านข้างนะครับแล้วก็น้ำในส่วนนี้ครับจะไปรวมกันที่บางไทรนะครับ
1: บางไทร
2: ผมขออนุญาตกลับไปในส่วนของเขื่อนเจ้าพระยาก่อน
1: ครับ
2: นะครับเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะครับก็แผนเรานะครับจากการประเมินปริมาณน้ำเนี่ยเขื่อนเจ้าพระยาต้องระบายน้ำไปถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับวันนี้ 2,300นะ
1: ครับ
2: แล้วก็จะมีการขยับนะครับวันละ100นะครับวันละ100นะครับอีก2วันนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบเพิ่มนะครับก็คือพระนครศรีอยุธยา
1: อีกแล้ว
2: ครับซึ่งเป็นพื้นที่จ
1: ุดรวมมา2ฝั่งเลย
2: ใช่ครับ
1: มันมา2ฝั่งเลยมันมาทางป่าสักด้วย
2: ครับ
1: ป่าสักผันมาปุ๊บเนี่ยฮะมาอย่างนี้เดี๋ยวกล้องเจาะให้หน่อยก็ได้นะครับป่าสักมาอย่างนี้เนี่ยฮะมาอย่างนี้เสร็จปุ๊บทางเจ้าพญาก็มาอย่างนี้เขื่อนเจ้าพญามาอย่างนี
2: ้
1: มาประจบกันอย่างนี้
2: ใช่ครับ
1: มาดันกันอยู่ตรงนี้
2: ใช่ครับ
1: พอดันเสร็จปุ๊บน้ำก็
2: ครับ
1: อยุธยาโดน
2: ใช่ครับก็ผมเช็คตัวเลขเมื่อเช้าครับก็แถวเสนานะครับน้ำเพิ่มขึ้นมาประมาณ10เซนติเมตรนะครับจากการที่เรามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำไปนะครับก็จะอยู่ในเกณฑ์สัก 20-30 เซนติเมตรนะครับโดยเฉพาะบริเวณอำเภอเสนาที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ
1: อันนี้คือเฉพาะน้ำเหนือนะเราคุยถึงน้ำเหนือก่อนถูกไหม
2: ครับ
1: ยังไม่รวมปริมาณของฝน
2: ครับ
1: ที่จะตกมาเนี่ย5 6 7 8นี
2: ้ครับ
1: ใช่ซึ่งที่อาจารย์ที่ท่านผอ.ติดอาจารย์ตลอด
2: ครับ
1: ที่ท่านผอ.พูดมาอันเนี้ยคือมันเฉพาะน้ำเหนือที่ดันมาแล้วแนวโน้มมันเป็นอย่างนั้นแน่นอนอยู่แล้วแต่ถ้าฝนตกลงมาบวกเข้าไปอีก
2: ครับอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตต่อก่อนต
1: ่
2: อไปก่อนครับว่าน้ํา2สายเนี่ยครับจากเจ้าพระยาตัวหลักนะครับกับป่าสักที่ไหลมารวมนะครับก็จะมีปริมาณสัก3,000 นะครับลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่บางไทรประมาณ 3,000 3,000 นี่เปรียบเทียบว่าอย่างนี้ครับตัวเลขที่เราดูกันครับว่าถ้าประมาณนี้เนี่ยนะครับมันจะมีผลกระทบกับกรุงเทพมหานครไหมนะครับ 3,000 เนี่ยนะครับก็จะระดับน้ำที่กรุงเทพมหานครเนี่ยจะอยู่ที่ระดับ2เมตรเศษๆนะครับซึ่งก็ต่ำกว่าพนังกั้นของกรุงเทพมหานครครับประมาณสัก 40-50 เซนติเมตรครับก็เพราะนั้นปริมาณน้ำสถานการณ์ณขณะนี้ที่น้ำกำลังขึ้นตัวลงมาเนี่ยนะครับกรุงเทพมหานครนะ
1: ครับ
2: สามารถที่จะรองรับหรือกันในส่วนของพื้นที่เศรษฐกิจได้นะครับ
1: คือกรุงเทพท่านผอ.จะบอกว่ามันจะไม่ท่วมหรอ
2: ไม่ท่วมครับ
1: อาจารย์ท่านผอ.ยืนยันอย่างนั้นนะ
2: ยืนยันแน่นอน
1: แล้วถ้าเกิดฝนมันตกลงมาหนักอีก
2: อันนี้ฝนนะครับเดี๋ยวปัจจัยเติมนะครับปัจจัยเติมถ้าเป็นตัวเลขของฝนที่คาดการว่าจะเอาเข้ามาเนี่ยนะครับตกบริเวณผ่านมากรุงเทพมหานครในวันที่5 6 7ครับกรุงเทพมหานครนะครับหรือขึ้นไปในส่วนของภาคกลางอันนี้เราไม่กังวลนะครับยกเว้นอย่างเดียวนะครับน้ำในส่วนนี้ไปเติมในส่วนของเขื่อนป่าสักนะครับแต่จากการคาดการณ์นั้นบริเวณเหนือเขื่อนป่าสักไม่มีนะครับจากการคาดการณ์ไม่มีฝนตกเพิ่มนะ
1: ครับ
2: แต่ฝนในส่วนนี้จะขยับไปตกในส่วนของฝั่งตะวันตก
1: ฝั่งตะวันตกนะ
2: ครับฝั่งตะวันตกนะคร
1: ับ ตะวันตกก็จะมาอีกมุมนึง
2: ครับ
1: อีกมุมนึงก็จะเป็นพวกสแกกัง
2: ใช่ครับเราหวังว่าจะไม่ไปตกนะครับของสแกกังซึ่งมันก็เฉียดว่าจะมีสแกกัง
1: ถ้าสแกกังก็จะไปกระทบกับอุทัย
2: ครับ
1: ลงมาสุพรรณ
2: ครับตัวนี้จะตกลงมาเหนือเขื่อนเจ้าพระยาครับถ้าอุทัยกับกำแพงเพชรนะครับซึ่งถ้าตกบริเวณนี้นะครับน้ำจะหลากมาเร็วเพราะว่าวางตัวอยู่ฝั่งเขานะครับใกล้ฝั่งเขานะครับลำน้ำเพราะฉะนั้นตกมาปุ๊บลงมาแม่น้ำเจ้าพระยาเลย
1: ครับ
2: อ้าว
1: โอเคเดี๋ยวพักกันสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะฮะพักสักครู่เดียวครับ
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
3: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมแอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: คุณผู้ชมครับเรายังพูดคุยถึงเรื่องของจับตาน้ำเหนือนะฮะที่จะหนุนขึ้นมานะครับแล้วก็จะทำให้ผลกระทบเนี่ยเกิดขึ้นหลากหลายจังหวัดคุณผู้ชมครับคือในครั้งนี้ต้องบอกว่ามันจบกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายต้องใช้คำแบบนี้เลย เพื่อให้คุณผู้ชมลองได้เข้าใจ เพราะบางทีเนี่ยมันมาจากป่าสักก็มามุมนี้มาจากฝั่งปิงอะไรก็อาจจะชะลอได้น้อยได้น้อยหน่อยเพราะน้ำมันไม่ได้มาก
4: ครับ
1: แต่เนี่ยมันมาทุกจุดมันก็เลยมารวมแล้วก็ดันตอนนี้ดันเข้ามาแล้วมันต้องมาผ่านที่กรุงเทพ
4: ครับ
1: นะฮะแล้วก็จะไปออกอ่าวไทยทางน้ำผ่านคุณผู้ชมง่ายๆแต่ละจุดแต่ต้องทางน้ำผ่านแต่ละจุดเขาก็จะมีตัวกั้นตัวกั้นคืออะไรก็คือเขื่อนคือเขื่อนที่จะผันน้ำออกมานะฮะว่าผันมาเท่านี้พอก่อนนะหยุดก่อนหรือผันออกมาเพื่อให้น้ำข้างบนเนี่ยมันได้ระบายตัวออกมาถ้าปล่อยมากไปน้ำทางนี้ก็จะท่วมอีกปล่อยน้อยไปไอ้ทางนู้นก็ท่วมอีกมันก็ต้องค่อยๆดู
4: ครับ
1: นะฮะค่อยๆดูว่าจะผ่อนตรงไหนตรงนี้มากตรงนี้น้อยตรงนี้มันต้องสมานสามัคคีกันดูกันให้พร้อมว่าจะปล่อยตรงจุดไหนเท่าไหร่ผมอธิบายแบบชาวบ้านแบบนี
4: ้ครับ
1: ถูกไหมฮะ
4: ครับ
1: ถูกไหมฮะ
4: ขอบคุณครับ
1: อันนี้นะครับนี่คือเส้นทางน้ำเหลือมาแบบนี
4: ้ครับ
1: เห็นไหมฮะคุณผู้ชมปิงวังยมน่าน
4: ครับ
1: แล้วก็ป่าสักอยู่ขวามือด้านล่าง
4: ครับ
1: เห็นไหมฮะทีเนี้ยพื้นที่ที่จะออกมานะหลังเขื่อนเจ้าพระยาลงมาข้างล่างนี่ถือว่าหลังเขื่อนใช่ไหมอาจารย์ท่านผอ.
4: ท้ายเขื่อน
1: ท้ายเขื่อนท้ายเขื่อนหน้าเขื่อนคือข้างบน
4: ครับ
1: ถูกไหมฮะท้ายเขื่อนลงมาก็จะมีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพ
4: ครับ
1: สมุทรปราการ
4: สมุทรปราการครับ
1: จุดเนี้ยมีผลกระทบ
4: ครับบริเวณริมตลิ่งครับ
1: บริเวณริมตลิ่งนะฮะอยุธยานี่โดนแน
4: ่ครับ
1: โดนแน่ๆเพราะมันเป็นจุดน้ำที่มันหนุนกันตรงนั้นเลย
4: ครับมารวมมาหนุนเลยครับ
1: นะครับปทุมละฮะปทุมก็หนักนะ
4: ครับปทุมก็กับจะล้นคันนะครับในสิ่งที่เป็นคัน
1: ที่เขาบอกว่าจะเข้ามาคลอง6คลองอะไรนั่นใช่ไหมฮะคลอง6วา
4: คนละส่วน
1: คนละส่วนตรงนี้คนละส่วนนะ
4: คนละส่วนครับ
1: อ่ะโอเคอันนี้ตรงจุดนึงนะฮะ
4: ครับ
1: ต่อไปเราไปดูแม่กลอง
4: ครับ
1: ใช่ไหมฮะผอ.ดูแม่กลองให้ผอ.ท่านอธิบายแม่กลอง
4: ครับในส่วนของแม่กลองนะครับภาพนี้ครับก็จากสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมา26-27นะครับฝนตกสะสมค่อนข้างวันละ200มิลลิเมตรนะครับแล้วก็หลากลงมานะครับบริเวณทางด้านท้ายเขื่อนนะครับณขณะนี้มวลน้ำเนี่ยผ่านเขื่อนแม่กลองไปแล้วนะครับบริเวณทางด้านท้ายนะครับและณขณะนี้ครับกำลังเคลื่อนตัวไปจังหวัดราชบุรีนะครับณขณะนี้วันนี้ครับเมื่อเช้านี้นะครับน่าจะถึงในส่วนของสมุทรนะครับสงครามเรียบร้อยแล้วนะครับปริมาณน้ำนะครับก็ณขณะนี้ที่เริ่มท้นนะครับก็จะไม่เพิ่มมากไปกว่านี้แล้วนะครับในทั้ง2จังหวัดเลยครับราชบุรีนะครับแล้วก็จังหวัดสมุทรสงคราม
1: ราชบุรีตัวนี้ก็หนักอยู่นะ
4: ครับก็จะอยู่ในลักษณะของการทรงนะครับหรือเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยเท่านั้นครับ
1: แต่ยังไม่ลดในเร็วๆนี
4: ้ครับอันนี้การลดเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่เขื่อนแม่กลองนะครับซึ่งเป็นตัวรวมน้ำจากตอนบนนะครับเขื่อนแม่กลองเนี่ยนะครับก็ณขณะนี้ครับปริมาณน้ำนะครับที่ไหลเข้ามาเนี่ยนะครับสามารถที่จะควบคุมได้แล้วนะครับไม่มาเติมต่อเนื่องจนจะล้นเขื่อนแม่กองนะครับก็สามารถที่จะเริ่มควบคุมนะครับการระบายน้ำของเขื่อนแม่กองได้แล้วนะครับแล้วก็มีแนวโน้มนะครับที่จะพยายามปรับลดการระบายลงเรื่อยๆนะครับต่อจากนี้ไปนะครับก็สถานการณ์ในส่วนของน้ำบริเวณทางด้านท้ายเขื่อนแม่กองนะครับจะเริ่มดีขึ้นนะครับนอกจากนั้นครับในส่วนช่วงที่ผ่านมานะครับเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับก็จะเป็นในส่วนของฝั่งซ้ายครับเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับก็นะครับในช่วงที่ผ่านมาครับ
1: เ
4: รา
1: บนนะฮะ 99%
4: 99% นะครับในช่วงที่ผ่านมาเราปิดบานเลยครับเพื่อช่วยบริเวณพื้นที่ด้านท้ายที่เกิดผลกระทบอยู
1: ่
4: นะครับก็ในขณะนี้น้ำขึ้นมา 99% นะครับก็วันนี้ครับวันที่1นะครับเราได้มีมตินะครับร่วมกันจากการพิจารณาแล้วครับว่าจะต้องเปิดการระบายน้ำนะครับจากเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับก็มติเราร่วมกันนะคิดว่าประมาณ40นะครับก็จะสามารถควบคุมน้ำไม่ให้ล้นเขื่อนวชิราลงกร
1: ณ
4: ์นะครับ
1: มันต้องล้นอยู่แล้วนะ
4: ครับใช่ครับเพราะนั้นจำเป็นที่จะต้องมีการเปิดระบายลงมานะครับก็จะเปิดมาสักประมาณ40ล้านเนี่ยนะครับก็จะค่อยๆทยอยเปิด มานะครับโดยที่จะไม่ให้น้ำเนี่ยเพิ่มสูงนะครับในระดับที่จะมาท่วมเหมือนครั้งที่ผ่านมานะครับก็จะพยายามควบคุมน้ำให้อยู่ในลำน้ำนะครับปริมาณน้ำที่ปล่อยมาเนี่ยจะตามไม่ทันนะครับกับมวลน้ำที่กำลังเคลื่อนตัวผ่านเขื่อนแม่กลองไปแล้วนะครับ
1: ทีนี้ถ้าเกิดว่าเปิดเขื่อนตรงวชิราลงกรณ์ตรงนี้ใช่ไหมฮะเพื่อระบายน้ำออกมาเนี่ยมันจะถ้าสมมติว่ามันจะมีฝนตกลงอีกผลกระทบมันจะไปตกอยู่ตรงไหนกาญจนบุรี
4: ครับก็กาญจนบุรีครับก็เราประเมินนะครับพยายามที่จะประเมินว่าในส่วนของการคาดการณ์ล่วงหน้านะครับจากผลการคาดการณ์ของหน่วยงานนะครับว่าจะมีน้ำมาเติมนะครับอีกนะครับมียังคงมีนะครับแต่ว่าเราเปิดระบายน้ำออกมาก่อนนะครับเพื่อที่จะพร่องการระบายน้ำนะครับแล้วก็รองรับฝนที่อาจจะเกิด
1: ครับนะครับพอเปิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาตามแควน้อย
4: ใช่ครับ
1: ถูกไหมฮะแม่น้ำแควน้อยที่ผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยฮะ
4: ครับ
1: เสร็จปุ๊บมาแควน้อยเสร็จปุ๊บมาตรง K10 K10 คือกาญจนบุรี
4: ครับ
1: ถูกไหมฮะ
4: ใช่ครับ
1: เนี่ยครับแล้วก็จะไหลต่อมาเรื่อยๆ
4: นะครับแล้วก็ไปรวมกันกับแควใหญ
1: ่แล้วไปรวมกับแควใหญ
4: ่นะครับแล้วก็ไหลผ่านไปเขื่อนแม่กลอง
1: ผ่านไปแม่กลองอีก
4: ครับแล้วก็ลงไปราชบุรีนะครับสมุทรสงคราม
1: ไอ้ตรงจุดนี้เองก็เลยทำให้ทางฝั่งของท่านผอ.บอกว่าเพราะฉะนั้นราชบุรีเองเนี่ยน้ำจะยังคงทรง
4: ใช่
1: จะไม่ลดตอนนี้ยังไม่ลดแน่ๆ
4: ครับก็จะเริ่มปรับลดน่าจะเป็นนะครับวันพรุ่งนี้สถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นนะครับเพราะว่าระยะทางของน้ำนะครับที่จะเคลื่อนตัวไปผ่านราชบุรีเนี่ย12ชั่วโมงนะครับแล้วก็ไปสมุทรสงครามเนี่ยอีก12ชั่วโมงนะครับหรือ1วันนะครับจากเขื่อนแม่กลองไปนะครับเพราะฉะนั้นเขื่อนแม่กลองกำลังมีแผนในการปรับลดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์น้ำด้านท้ายก็จะเริ่มลดลงตามที่เรามีการปรับลดของเขื่อนแม่กลองครับ
1: ครับนะฮะอันนี้ในส่วนของทางฝั่งของตัวแม่กลองที่ให้ผู้ชมได้เห็นภาพกว้างๆนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้นี้เราไปดูของเจ้าพญาแล้วอ
4: ัน
1: นี้เป็นแม่กลองแล้วต่อไปอาจารย์จะดูอะไรครับ
4: ก็ถัดมาน่าจะมาอีกฝั่งหนึ่ง
1: ครับ
4: ก็คือในลุ่มน้ำบางประกง
1: บางประกงนะบางประกงหรือจะไปสแกนกลางก่อนไหมเดี๋ยวบางประกงเขาต้องไปต่อเนื่องทางเขาเอาบางประกงก่อนนะ
4: ครับบางประกงครับ
1: เอา
4: เมื่อกี้สแกนกลางผมคุยรวมให
1: ้โอเคงั้นเอานี้ก็ได้ฮะอันนี้อ่ะ
4: ครับอันนี้เป็นในส่วนของบางประกงนะครับในช่วงที่ผ่านมาครับจะเป็นสีแดงทั้งหมดเลยนะครับลูกศรจะขึ้นเป็นสีแดงแต่ณขณะนี้เป็นลูกศรนะครับเริ่มลดลงและเป็นสีเขียวนะครับช่วงที่ผ่านมาล้นนะครับในทุกสายของลำน้ำเลยนะครับแล้วก็หลากมาท่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นกบิลบุรีนะครับนครนายกนะครับณขณะนี้นะครับน้ำเนี่ยมันเคลื่อนตัวลงมาแล้วครับมาผ่านที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับแล้วก็พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครับจากนี้นะครับแล้วก็ห่วงถัดไปนะครับก็คือบริเวณนะครับอำเภอบางคล้านะครับ
1: บางคล้านะครับตอนนี้เป็นไงบางคล้า
5: หนักมากครับเมื่อคืนอพยพกันทั้งคืนเลยครับ
4: ครับ
1: บางคล้าหนักมากนะครับตอนนี้
4: อำเภอคลองเขื่อน
1: คลองเขื่อนเป็นไง
5: ครับกำลังเริ่มเข้าครับกำลังเริ่มเข้าวันนี้ครับ
4: แล้วก็อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
5: บางน้ำเปรี้ยวโดนมา2วันแล้วครับ
4: ครับ
1: บางน้ำเปรี้ยว2วันแล้วนะ
4: ครับ
1: อันนี้เขาอยู่ในพื้นที
4: ่ครับ
1: เขาจะทราบเลยตรงไหน
5: ด้วยครับ
1: ใช่ไหมเป็นกู้ภัยด้วยแล้วเพราะงี้เขาไปตรงนั้นหมด
5: ใช่ครับ
4: ครับ
1: โอเค
4: ครับถ้าเราดูทางฝั่งขวานะครับก็จะมีคลองสียัดใช่ไหมครับคลองสียัดคลองระบม
1: คลองสียัด 94%
4: ครับ
1: อยู่ข้างบนนั้นขวามือ
4: ในช่วงที่ผ่านมาครับน้ำหลากมาจากฝั่งเขาฝั่งนี้ครับนะครับแล้วก็กำลังไปผ่านตัวเมืองนะครับของตัวจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับจะไหลไปรวมกันบริเวณหน้าเขื่อนบางปะกงนะครับ
1: ครับ
4: นะครับ
1: อัน
4: นี้
1: จุดบริเวณอันนี้แม่น้ำบางปะกงเห็นไหมครับผู้ชม
4: ครับบริเวณหน้าเขื่อนบางปะกงเนี่ยครับก็จะเป็นจุดรวมนะครับและเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะต่ำนะครับ
1: ครับ
4: หน้าเขื่อนบางปะกงนะครับอันนี้พื้นที่3อำเภอก็คืออยู่หน้าเขื่อนบางปะกงที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้นะครับบางค้านะครับคลองเขื่อนนะครับแล้วก็บางน้ำเปรี้ยว
1: ครับ
4: นะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังหลากมาถึงตัวฉะเชิงเทราแล้วนะครับจากด้านบนนะครับที่ณขณะนี้สถานการณ์น้ำเริ่มค่อยๆทยอยเพิ่มขึ้นนะครับแต่ไม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่ามันหลากลงมาบนพื้นที่ราบแล้วค่อยๆระบายต่อมาครับ
1: ทีมงานแค่ผมขออนุญาตกว้างขึ้นอีกสักนิดนึงได้ไหมฮะผมอยากให้เห็นไปถึงนครนายกนิดนึง
4: ครับ
5: ครับ
1: เมื่อสักครู่เนี่ยฮะเดี๋ยวจะได้เห็นภาพ
5: อันนี้ครับซ้ายมือคร
1: ับ เห็นไหมฮะ
5: ขุนด่านอยู่ซ้ายล่างครับ
1: ขุนด่านอยู่ซ้าย
4: ครับ
1: ประจีนนครนายกอยู่ซ้ายมือข้างล่าง
4: ครับ
1: เห็นไหมฮะโอ้โหนี่มันเป็นจุด
5: รวม
1: เลยอ่ะ
4: ครับ
5: รอบทิศเลยครับ
1: รอบทิศเลยอ่ะพอ
4: ใช่ครับ
1: เนี่ยครับโอ้โห นี่คือจุดตอนนี้นครนายกนี่จมไปเลยนะ
5: จมไปเลยครับเพราะว่า
1: คือ
4: ใช่ครับ
1: คือมีคนที่อยู่นครนายกติดต่อผมมาบอกว่าจมเกือบทั้งจังหวัด
5: บ้านแฟนผมอยู่นครนายก
1: เป็นไงครับตอนนี
5: ้ดีขึ้นแล้วครับแต่ว่าณวันคืนวันศุกร์ก็คือแป๊บเดียวครับครึ่งคืนจากระดับน้ำที่ไม่มีครับก็ถึงหน้าอกในครึ่งคืน
1: และตอนนี้ฮะ
5: แห้งแล้วตอนนี้แห้งแล้ว
1: ตอนนี้แห้งแล้ว
5: แต่ก็กังวลอยู่ว่าจะเปิดเพิ่มหรือเปล่าเพราะว่า
1: แห้งเป็นบางจุดหรือ
5: เป็นบางจุดถ้าเกิดต้อง
1: แห้งเป็นบางจุด
5: ใช่ครับ
1: เพราะบางคนเดี๋ยวเขาจะบอกว่าของผมยังไม่แห้งเลย
5: บางจุด
1: เดี๋ยวบอกแห้งแล้ว
5: ในเมืองอันนี้แค่ผมพูดถึงโฟกัสแถวในเมือง
1: แต่บางจุดในนครนายกเองเนี่ย
5: ยังมีระดับน้ำอยู่ครับ
4: ครับ
1: ยังมีระดับน้ำอยู่นะครับแต่ในมุมของตัวฉะเชิงเทราเองเป็นยังไงตอนนี้
5: น้ำกำลังหลากเข้าทุกที่ทุกทางครับแล้วก็ทีแรกเนี่ยคนแปดริ้วปกติไม่เคยมีประวัติเรื่องน้ำท่วมเยอะอะไรขนาดนี้มาก่อนนะครับทุกคนค่อนข้างใจเย็นผมทำเพจเรารักแปดริ้วครับก็ทำข่าวทำรายงานระดับน้ำเนี่ยมา13ปีนะครับก็ไม่เคยมีประวัติอะไรอย่างนี้คนในแปดริ้วจะค่อนข้างใจเย็นแต่ตัวผมเองเนี่ยพอผมไปช่วยสักแก้วมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมเป็นกู้ภัยนกไปช่วยสักแก้วแล้วก็มาพนมสารคามท่าคลองท่าลาดแล้วก็ไปนครนายกบ้านแฟนผมเนี่ยโหผมเห็นมวลน้ำของทุกที่ว่ามันมากมายมหาศาลแบบสามารถล่มเมืองได้ทั้งเมืองไปหลายเมืองแล้วผมก็เห็นแผนที่เมื่อสักครู่นะครับว่ามันจุดศูนย์รวมน้ำเนี่ยมันคือบ้านผมเอง
4: ครับ
5: ผมก็เลยกลับมาตั้งหลักแล้วก็ทำพยายามที่จะทำยังไงก็ได้ที่จะเตือนทุกคนว่าบ้านเราคือพื้นที่รับน้ำนะแล้วเมื่อคืนนี่ครับก็บางค้าตอนนี้อำเภอบางค้าเนี่ยก็คือเรียบร้อยครับระดับหัวเข่าบ้างเอวบ้างอกบ้าง

0: เราดันน้ำขึ้นไปถึงเกือบ18
1: เจ้าพระยาขึ้นหน่อยดิฮะ
0: ประมาณ2เมตร50นะครับ
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนะครับก็เราก็จะพยายามหน่วงเอาไว้ให้ได้มากที่สุดนะครับตอนนี้มันหน่วงได้ไม่ได้แล้วนะครับมันมาเพิ่มมาเติมเพราะฉะนั้นน้ำจะล้นทางด้านเหนือเขื่อนนะครับถ้าล้นเหนือเขื่อนลงไปนะครับก็จะมีในเรื่องของนะครับความเสี่ยงในเรื่องของน้ำที่จะไปกัดเซาะคันถนนบริเวณด้านเขื่อนนี่ก็จะวิกฤตหนักไปอีก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องมีการค่อยๆเพิ่มผ่อนการระบายลงมานะครับจากการประเมินเนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: อันนี้ในกรณีที่ฝนไม่ตกหรือเปล่า
0: ไม่ตกครับเนี่ยตอนนี้ครับนะมวลน้ำกำลังมานี่แหละครับ
1: แล้วถ้าเกิดฝนตก
0: ครับก็ดูว่าตกเหนือเขื่อนไหมนะครับถ้าตกเหนือครับก็จะต้องมีปริมาณมากกว่านี้ครับ
1: เหนื่อยกว่านี
0: ้ครับเหนื่อยกว่านี้ครับ
1: ก็ภาวนาขออย่าให้ฝนตกตรงจุดเหนือเขื่อน
0: ครับก็เหมือนครั้งที่ผ่านมาครับเราดูแล้วปริมาณน้ำมวลน้ำกำลังมาแค่2,000 ถึง 2,200 นะครับเราคิดว่าน่าจะจบแล้วกลับไปตกอีกครั้งหนึ่ง
1: ครับ
0: นะครับอันนี้ก็คือเป็นความเสี่ยงที่เราพยายามที่จะบริหารจัดการนะครับไม่กล้าที่จะมั่นใจว่ามันจะตกหรือไม่ตกอีกนะครับ
1: ครับผม เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคนส่งเข้ามาบอกขอให้คุยเรื่องอุทัยหน่อย
0: ครับ
1: นะฮะเพราะว่าสแกร์กังเมื่อกี้เนี้ยยังเรายังไม่ได้เจาะลงไป
0: ครับได
1: ้ขออนุญาตกลับมาเจาะตรงนี้นิดนึงนะฮะเอาพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
0: ได้ครับ
2: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
3: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
2: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: กลับมาสู่รายการโหนกระแสและท่านผู้ชมครับเรายังอยู่กับทางโหนกระแสในช่อง3อยู่นะฮะยังไม่ได้เข้าสู่โซเชียลนะท่านผู้ชมครับเพราะเมื่อสักครู่นี้เราปรับไอ้ตัวช่วงของทอล์กสินค้าไปช่วงเวลานึงนะครับอาจจะนานสักนิดนึงเดี๋ยวจะมีการปรับเบรกใหม่ญาติดูที่ดูทางสักนิดนึงก่อนแล้วคุณผู้ชมครับแต่เย็นๆนะอย่าเพิ่งบอกโอ้ยรอนานจังเลยใจเย็นๆนะอย่าว่ากันนะเอามาคุยเรื่องน้ำกันต่อนิดนึงนะครับคืออย่างเมื่อกี้ผมคุยกันนอกรอบผมก็ถามทางฝั่งของตัวท่านผอ.บอกว่าเอ๊ะผอ.ครับคือทางคุณทีเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยน้ำเนี่ยเริ่มพร่องน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยที่นครสวรรค์เริ่มลดลงแล้ว
0: ครับ
1: คาดว่าหากฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเขื่อนเจ้าพระยาอาจจะปรับการลดระบายน้ำลง
0: ครับ
1: แต่ท่านผอ.บอกว่ายังปรับไม่ได
0: ้ครับยังยืนยันครับเพราะว่าก้อนมวลน้ำเนี่ยกำลังจะเดินทางมาถึงเขื่อนนะครับตอนนี้ระดับน้ำก็ต้องพยายามที่จะควบเหนือนะครับเพราะฉะนั้นพอควบคุมแล้วเพิ่มไม่ได้ก็จะต้องเพิ่มทางด้านท้ายนะครับเราประเมินแล้วครับว่าเข้ากับออกเนี่ยจะต้องออก 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: ต้องออก 2,500
0: ลูกบาศก์
1: เมตร
0: ต่อวินาทีครับ
1: คือเอาง่ายๆคุณผู้ชมครับเขื่อนมันอยู่ตรงนี
0: ้ครับ
1: อันเนี้ยหน้าเขื่อน
0: ครับ
1: อันนี้หลังเขื่อนเขื่อนอยู่ตรงกลาง
0: ครับ
1: น้ำที่มาตรงเนี้ยนะฮะมาอย่างเงี้ยมาถึงเขื่อนเสร็จปุ๊บเขื่อนก็ระบายออก 2,500
0: ครับ
1: ระบายออกไปเข้ามาฝั่งท้ายเขื่อน
0: ครับ
1: ถูกไหมครับก็จะออกมาอย่างงี้ปื๊ดอย่างงี้เสร็จถ้าน้ำตรงเนี้ยมันพร่องไปแล้ว
0: ครับ
1: เขื่อนเนี้ยก็อาจจะลด 2,500 ลงไปได
0: ้ได้ครับ
1: แต่ณตอนเนี้ยทางผอ.บอกว่าไม่ได้เพราะน้ำมันมายังมาอยู
0: ่
1: ยังหนุนมาอยู
0: ่ครับในวันถึงวันพรุ่งนี้ครับถึงวันพรุ่งนี้
1: นะ
0: ถึงเขื่อนวันพรุ่งนี้ครับมีส่วนหนึ่งที่มาถึงเขื่อนแล้วแต่พรุ่งนี้จะสูงสุดละ
1: พรุ่งนี้น้ำจะมาสูงสุด
0: ที่เขื่อน
1: มันจะมาน
0: ้
1: ำ
0: มาถึงเขื่อนเลยคร
1: ับ มาถึงเขื่อนเนี้ยปึ้งเนี้ย
0: ครับ
1: ต้องระบายออก 2,500 ยังลดไม่ได
0: ้ครับยังลดไม่ได้ครับแล้วก็มวลน้ำที่กำลังเคลื่อนตัวมานะครับเราต้องมีระยะเวลาช่วงหนึ่งที่จะต้องระบายออกไปนะครับหลังจากที่เข้ามาน้อยกว่าที่ระบายแล้วค่อยปรับลดลงมาได้ครับ
1: เราจะปรับลดได้น่าจะประมาณสัก
0: ถ้าดูนะครับในจากการคาดการณ์มวลน้ำนะครับแล้วก็การบริหารจัดการบนของตัวเขื่อนวังน้ำเกล้านะครับที่อยู่ใน

0: สแกกังเนี่ยนะครับก็คิดว่านะครับในหลังจากวันที่3ที่4ไปนะครับหลังจากที่มวลน้ำพยายามเคลื่อนตัวผ่านนะครับก็จะเริ่มเห็นว่าสามารถที่จะปรับลดได้หรือไม่อย่างไรนะครับแต่คาดการณ์ครับก็หลังจากวันที่4ที่5นะครับจะเริ่มที่จะเห็นภาพแล้วครับว่าจะควบคุมนะครับหรือจะเริ่มปรับลดครับ
1: ครับแต่อาจารย์อย่าลืมนะท่านผอ.อย่าลืมผมเรียกท่านอาจารย์นี่ผอ.ได้ไหมผมเรียกได้หมดนะ
0: ครับครับครับ
1: ผมก็ติดผมถามนิดนึงเราต้องอย่าลืมเรื่องของฝนด้วยนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าอุตุเขาประกาศมาเนี่ย5 6 7 8เนี่ย
0: ครับ
1: ฝนจะตกเนี่ย
0: ครับ
1: มันจะกระทบอะไรยังไงไหม
0: ครับครับก็จะลงมาเติมนะถ้ามีฝนตกนะครับก็ลงมาเติมตามปริมาณที่นั่นแต่ว่าณขณะนี้นะครับกับสิ่งที่กำลังจะไปคือ 2,500 นะครับก็กระทบกับพี่น้องประชาชนค่อนข้างเยอะแล้วนะครับก
1: ็ที่ปล่อยไป 2,500 เนี่ยก็เยอะแล้ว
0: ใช่ครับเยอะแล้วครับกับการที่เราคาดการไว้นะครับว่าจะไปประมาณนี
1: ้คือปล่อยมากเท่าไหร่ปล่อยมากเท่าไหร
0: ่ด้าน
1: ท้ายเขื่อนเนี่ย
0: ครับ
1: ท้ายเขื่อนเนี่ยจะมีผลมากเท่านั้น
0: ครับ
1: น้ำก็จะอาจจะมาท่วมกรุงเทพไปนนทบุรีไปอะไรก
0: ็
1: อ
0: ัน
1: อาจจะมาทางนี
0: ้ครับตอนนี้มวลน้ำที่เราประเมินแล้วครับประมาณนี้นะครับ
1: ถ้าฝนมันตกจริงๆเราภาวนาว่าอย่าตกหน้าเขื่อนหรืออย่าหลังเขื่อนดีครับ
0: หน้าเขื่อนครับ
1: อย่าตกตรงนี
0: ้ครับ
1: อย่าตกหน้าเขื่อน
0: ครับ
1: เพราะถ้าตกหน้าเขื่อน 2,500 เอาไม่อยู่อีก
0: ใช่ครับ
1: ก็ต้องปล่อยมากขึ้นไปอีก
0: ใช่ครับ
1: เพราะปล่อยมากกว่า 2,500 ไป
0: ครับ
1: ครั้งหลังเขื่อนท่วมหนัก
0: ครับก็ท่วมเพิ่มขึ้นครับ
1: ตอนปี54ปล่อยเท่าไหร่ฮะ
0: ปี54ที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับ 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: 3,700 อันเนี้ยปล่อย 2,500
0: ครับ
1: แต่ถ้าฝนมันตกมันหนักอยู่ที่หน้าเขื่อน
0: ครับ
1: เจ้าพระยาต้องปล่อยมากกว่า 2,500
0: ครับกับลูกนี้นะครับกับมวลน้ำลูกนี้ที่กำลังเคลื่อนนะครับ 2,500 ครับ
1: อ้าวโอเคเดี๋ยวกลับมาครับสักครู่เดียวครับ
2: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
3: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
2: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับผู้ชมครับขออภัยนะครับวันนี้มันอาจจะกักกันหน่อยนะเรื่องของการแบ่งเบรกเรื่องของสปอนเซอร์โฆษณาเรื่องของพักเบรกอะไรต่างๆนานาขอโทษจริงๆนะฮะเดี๋ยวพยายามจะปรับให้มันดีขึ้นมันเพิ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงในวันนี้นะครับโอเคเรามาคุยกันต่อนะครับเมื่อกี้เราคุยไปหลากหลายภาคส่วนผมเชื่อว่าคนที่ดูมาก็น่าจะเข้าใจ
0: ครับ
1: นะฮะคือผมก็พยายามที่จะย่อยให้มันฟังแบบง่ายๆที่สุดนะครับน้ำเหนือที่หลายคนเองเนี่ยกังวลใจว่ามันหนุนเนี่ยนะครับถามว่ามันมาจากไหนมันมาจากฝนที่ตกนะฮะอยู่ทางด้านเหนือเขื่อนขึ้นไป
0: ครับ
1: เสร็จมันก็มาตามแม่น้ำสายต่างๆซึ่งจริงๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยถามว่ามีปรากฏการณ์แบบนี้ไหมมีนะครับแต่มันจะเป็นหนักบางช่วงบางเส้นของแม่น้ำ
0: ครับ
1: แต่อันเนี้ยมันมากันหลายเส้นพร้อมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นปิงวังยมน่านป่าสักบางปะกงสแกกลางคือธรรมดามันตรงนี้หนักตรงนี้เบาตรงนี้หนักตรงนี้เบาแต่อันเนี้ยมันหนักฟึบหมดเลยเพราะอะไรฮะฝนมันวนอยู่งี้มันวนอยู่งี้
0: ครับ
1: เหนือประเทศเราพอมันวนมันก็เหมือนกับคนพรมน้ำมนต์อ่ะทั่วไปหมดทีเนี้ยไอ้แม่น้ำแต่ละแม่น้ำเนี่ยน้ำมันก็เลยเอ่อมาหมดแทนที่มาสายที่1จะมาเยอะหน่อยสายที่2มาน้อยหน่อยมันก็พอจะทำเนาไอ้เนี้ยมาแบบ 100% 100กว่าเปอร์เซ็นต์ทั้งนั้นเลยพอมาเสร็จปุ๊บมันก็จะมาเจอเขื่อนที่ทางประเทศได้มีการสร้างเอาไว้กั้นเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเขื่อนภูมิพลเนี่ยนะฮะเป็นเขื่อนสิริกิติ์เป็นเขื่อนป่าสักเขื่อนเจ้าพระยาก็จะมาเจอพอมาเจอเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาต้องพร่องน้ำออกมาเพื่ออะไรครับเพราะไอ้น้ำข้างเนี้ยเวลามันมาเยอะๆปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดไม่พร่องมาเลยไอ้ทางฝั่งหน้าเขื่อนตรงเนี้ยทางเหนือเนี่ยละนาวโดนกันละนาวเพราะฉะนั้นก็ต้องพร่องพอพร่องเพื่อช่วยทางเหนือพ พร่องเสร็จปุ๊บมันก็มาทางกลางกลางก็จะมาเจอเนี่ยนะฮะนครสวรรค์นะฮะมาเจอชัยนาทสุพรรณสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีอยุธยากรุงเทพนนทบุรีแล้วมันก็ลงไปอ่าวไทยแต่ก่อนจะลงเนี่ยคุณผู้ชมน้ำเนี่ยมันมีมวลมาเยอะมากมันก็ต้องพร่องน้ำกันให้ถูกให้ควรให้มันดี
0: ครับ
1: ถ้าพร่องกันแบบไม่สามัคคีก็พังอีก
0: ครับ
1: ก็ไม่ได้อีกนะอันนี้คือเมื่อกี้ที่ผมพยายามอธิบายในขณะเดียวกันทางเพจคุณทีบอกว่าตอนนี้ก็มีข่าวดีแล้วเพราะน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเริ่มน้อยลงแล้วเริ่มลดปริมาณลงนะครับก็อาจจะมีการปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยจาก 2,500 ลูกบาศก์เมตรเนี่ยให้มันลงมาน้อยลงไปได้แต่เมื่อกี้ผมถามท่านผอ.บอกว่าไม่น่าจะใช่เพราะตอนนี้ยังจำเป็นที่จะต้องปล่อย 2,500 อยู
0: ่
1: ถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าน้ำเหนือที่มาเนี่ยนะฮะถึงแม้จะพร่องลงไปแล้วแต่มันกำลังมีมันหนุนต่อมีมันหนุนต่ออยู่ซึ่งพรุ่งนี้จะเป็นวันที่หนุนสูงที่สุดมันจะมาเยอะที่สุดแล้วก็จะมาปะทะกับเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งเขาก็ต้องปล่อย 2,500 ลูกบาศก์เมตรไปในขณะเดียวกันความกังวลใจก็คืออุตุเขาประกาศฝนตกนะฮะ5 6 7 8อ่ะตามนี้นี่ครับเนี่ยนะฮะ4ถึง8ในขณะเดียวกันตอนนี้เขาก็เลยภาวนากันว่าถ้ายังไงเนี่ย
0: ครับ
1: อย่าให้ฝนที่มันตกเนี่ยไปตกอยู่หน้าเขื่อน
0: ใช่ครับ
1: ถ้าไปตกหน้าเขื่อนไอ้น้ำเหนือที่มาเนี่ยมันไปรวมกับไอ้ฝนที่ตกลงมาเนี่ยมันจะล้นขึ้นมาซึ่งเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยจะเอาไม่อยู่เขาก็ต้องพร่องน้ำมากกว่า 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีออกไปอีกอาจจะเพิ่มไปเป็น 2,800 3,000 ผลกระทบมันก็จะมาเกิดขึ้นที่ท้ายเขื่อนนะก็คือกรุงเทพไล่ลงมาอีก
0: ครับ
1: ก็จะโดนหนักขึ้นไปอีกอันนี้คือพยายามย่อยให้อธิบายให้ฟังกันง่าย
0: ๆครับ
1: ทีเนี้ยเราย้อนกลับไปดูทางฝั่งซ้ายมือคุณผู้ชมที่เห็นในภาพเห็นไหมฮะแม่น้ำสะแกกลางและแม่น้ำท่าจีนแล้วก็มีเจ้าพญาเห็นไหมคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะเขื่อนเจ้าพญาซ้ายมือของคุณเองเนี่ยท่าจีนและสแกกังตอนนี้อุทัยเนี่ยเขาบอกกำลังจะหนักกันเพราะว่าสแกกังน้ำมันเยอะมาเสร็จปุ๊บสแกกังมันต้องการจะเข้าเจ้าพญา
0: ครับ
1: มันต้องการจะเข้าเจ้าพญาเนี่ยฮะแต่ไปเจอท่าจีนเนี่ยตรงนั้นด้วยมันก็เลยดันกันอยู่ใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: พออ
0: ันนี้คนคนละส่วนครับ
1: แล้วมันยังไงฮะเมื่อวานเห็นทางฟังท่านไพฑูรย์บอกไว้แบบนั้น
0: สแกกังคือลงไปที่เจ้าพญา
1: ครับ
0: นะครับส่วนท่าจีนคือแค่เปิดหรือไม่เปิดรับน้ำจากเจ้าพญาจะมีประตูจะไม่ได้ลิงก์ต่อเนื่องกันจะไม่สามารถเข้าจะไม่ได้สามารถเข้ามาได้เลย
1: แต่ทีนี้ถ้าเกิดน้ำข้างบนมันเยอะมันก็ต้องดันสแกกังออกไปดิสแกกังมันก็เข้าไม่ได
0: ้ครับสแกกังก็จะลงมาเฉพาะของบริเวณหน้าเขื่อนเจ้าพญา
1: ครับ
0: ครับเพราะว่าแม่น้ำจะแม่น้ำท่าจีนจะมีประตูปิดเปิดประตูนะ
1: แล้วทำไมมันถึงเข้าไปอุทัยอะ
0: นะครับเนี่ยคือจากหน้าเขื่อนหน้าเขื่อนครับหน้าเขื่อนเจ้าพระยานะครับแต่ตรงคำว่าแม่น้ำท่าจีนเนี่ยจะมีประตูปิด
1: ครับครับ
0: สามารถควบคุมปิดเปิดได
1: ้ครับ
0: นะครับรับน้ำเข้ามาจากแม่น้ำเจ้าพระยา
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยที่อุทัยเขาท่วมตอนนี้เพราะอะไรฮะ
0: ครับก็เดี๋ยวขออนุญาตดูภาพได้ไหมครับว่าน้ำเนี่ยนะครับทางตอนบนเนี่ยลงมาหมดแล้วนะครับก็เคลื่อนตัวมาผ่านตัวเขื่อนบางล้มเก้านะครับตัวเขื่อนบางล้มเก้าเนี่ยนะครับเราก็ต้องเปิดระบายน้ำนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เขื่อนมันนะครับล้นนะครับพื้นที่บริเวณชุมชนนะครับบริเวณด้านท้ายเขื่อนบางล้มเก้านะครับรวมทั้งตัวจังหวัดนะครับอำเภอเมืองนะครับอุทัยธานีจะอยู่บริเวณท้ายเขื่อนบางล้มเก้านะครับพื้นที่ที่เราระบายน้ำลงมาบนบริเวณท้ายเขื่อนนะครับก็จะได้รับผลกระทบนะครับแต่ทั้งนี้ครับระดับน้ำนะครับหรือปริมาณน้ำที่ระบายออกมาเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับอยู่ในเกณฑ์สูงสุดแล้ว
1: ครับ
0: นะครับก็จะไม่มีการเพิ่มเติมนอกจากนี้นะครับก็พื้นที่บริเวณท้ายที่เป็นลุ่มต่ำเนี่ยได้รับผลกระทบไปแล้ว
1: ครับ
0: นะครับอยู่ในขนาดนี้นะครับก็จะไม่เพิ่มวงกว้างไปมากกว่านี้แล้วนะครับแล้วตามที่ผมได้เรียนในช่วงแรกครับว่าตอนนี้เขื่อนบางลุ่มก้าวเนี่ยเราพยายามเบรกน้ำนะครับมวลน้ำจากตอนบนนะครับกำลังมาถึงแล้วแล้วก็ควบคุมได้แล้วนะครับไม่เพิ่มไปกว่านี้แล้วนะครับเพราะนั้นเราก็พยายามกดบานอยู่ณขณะนี้เราพยายามไล่กดบานของเขื่อนบางลุ่มก้าวนะครับเพื่อที่ลดปริมาณน้ำลงมาที่แม่น้ำเจ้าพยานะครับเพราะว่ามวลน้ำจากเจ้าพยาณขณะนี้เคลื่อนตัวมาจะมาถึงที่เขื่อนเนี่ยในวันพรุ่งนี
1: ้
0: นะครับเพราะนั้นเราต้องบริหารมวลน้ำที่กำลังมาถึงเนี่ยนะครับแล้วก็จะต้องมีน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพยาไปครับอยู่ในเกณฑ์ประมาณ2,500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับ
1: คือเราพยายามจะให้มันอยู่ในเกณฑ์นี้ให้ได้
4: ใช่ครับกับมวลน้ำเราประมวลแล้วนะครับเห็นภาพรวมแล้วว่าอยู่ในเกณฑ์นี้แหละครับ
1: ถ้าฝนไม่ตก
4: ถ้าฝนไม่ตกครับ
1: ต้องใช้คำนี้ด้วยถ
4: ้
1: าฝนไม่ตก
4: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าฝนตกลงมาในปริมาณมากขึ้นไปอีก
4: ครับ
1: อันนี้ต้องมานั่งดูละ
4: ครับก็กรมอุตุนะครับที่เรามีการประชุมร่วมกันนะครับสภาพฝนเนี่ยนะครับในช่วงนี้เนี่ยอาจจะขยับขึ้นไปนะครับเขาเรียกว่าฝนสั่งลานะครับก็อาจจะเกิด
1: มีสั่งลาใครฮะ
4: ลาฤดูฝน
1: ลาฤดูฝนนะขออภัยนะครับฝนสั่งลาฟังแล้วมันเหมือนลากูเนี่ยแหละ
5: ไม่ใครก็ใคร
1: ไม่ครับตกลงลาฤดูฝนนะ
4: ลาฤดูฝน
1: โอเค
4: ครับนะครับก็มีโอกาสนะครับว่าจะไปตกทางด้านเหนือเขื่อนนะคร
1: ับโอ้ตายแต่ทางเนี้ยกังวลใจเพราะเมื่อกี้นี่ตอนพักเบรกไปบอกว่า
5: คือหลังบ้านในเมืองพี่น้องประชาชนนะครับส่งมาบอกว่าอยากรู้ว่าในเมืองที่ยังไม่ได้ท่วมเนี่ยตอนนี้น้ำกำลังมาต้องเตรียมรับมือสักยกของหรือเตรียมการเนี่ยสักกี่เซนหรือกี่เมตรดีครับในเมืองฉะเชิงเทราในโซนอำเภอเมืองครับ
4: ครับครับก็ตามที่เรามีการติดตามนะครับแล้วก็ประเมินคาดการณ์นะครับโดยเฉพาะนะครับเฉพาะของตัวบริเวณเหนือเขื่อนบางประกงนะครับระดับน้ำเนี่ยนะครับที่เราคาดการณ์ในเบื้องต้นเนี่ยประมาณสัก50เซนติเมตร
5: 50เซน
4: 50เซนติเมตรจากเดิมนะครับจากเดิ
5: มที่มีอยู่ตอนนี้
4: ครับจากเดิมที่มีอยู่ประมาณ50เซนติเมตรนะครับน้ำเนี่ยก็จะหลากลงมาผ่านเขื่อนบางประกงนะครับแต่ส่วนน้ำด้านข้างนะครับที่จะอาจจะหลากเข้าไปในเขตของชุมชนตัวเมืองนะครับอันนี้ก็คือมาตามทุ่งต่างๆนะครับแล้วก็ค่อยอะไรครับขยายแล้วก็กระจายไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับตอนนี้ระดับน้ำทะเลนะครับก็หนุนสูง
1: หนุนอีก
4: หนุนอีกครับ
1: เพราะฉะนั้นน้ำพอจะลงไปปุ๊บทะเลมันสูงปุ๊บมันก็น้ำมันก็ลงไม่ได
4: ้ครับก็ตอนนี้ทำให้ระดับน้ำโดยเดิมๆเนี่ยนะครับก็จะไม่ล้นตลิ่งนะครับ ของตัวเมืองฉะเชิงเทรานะครับณขณะนี้ก็สูงกว่าตลิ่งนะครับ20%แล้ว
5: ใช่
1: สูงกว่าตลิ่ง20เซน
4: ใช่ครับ
1: คือท่วมมา20เซน
4: ครับก็คือจากน้ำที่กำลังหลากมาแล้วก็ดันกันนะครับทำให้น้ำโดยปกติสูงขึ้นมาอีก20เซนครับ
1: แต่บางจุดมันเป็นแอ่งลงไปอีก
5: ก็ยิ่ง
1: หนักเข้าไปอีก
4: ครับ
5: โอ้เมื่อคืนที่ทีมกู้ภัยเข้าไปย้ายกันมาก็คือแบบหนักๆทั้งนั้นเลยครับ
1: นี่คือฉะเชิงเทรานะครับ
5: ฉะเชิงเทราครับแล้วก็อย่างตะกี้ที่อาจารย์บอกก็คือไอ้50เซนเนี่ยมันน้ำจากแม่น้ำบางประกงที่จะขึ้น
4: ครับ
5: ไม่รวมน้ำที่ไหลผ่านทุ่งมาที่จะมารวมมันอาจจะสูงกว่านี้อีก
1: อ้าวโอเคทีเนี้ยตัวทีเองเนี่ยก็เป็นน้องอยู่ม.6ใช่ไหม
6: อยู่ม.6ครับ
1: ทีทำอะไรลูกเห็นว่ามีขงมีข่าวว่าทีไปทำ อะไรนะดูเรื่องของน้ำท่วมในจุดอะไรยังไง
6: ใช่ก็คือผมเห็นในเพจไม่ใช่เป็นใน Facebook หรือว่าในกลุ่ม Open Chat ใน LINE นะครับว่าทุกคนในจังหวัดฉะเชิงเทราฮะ
1: ครับ
6: ถามกันว่าในบริเวณไหนน้ำเป็นยังไงบ้างเพราะว่าทุกคนก็ต้องใช้ชีวิตก็ต้องดำเนินต่อครับก็เลยคิดว่าแล้วเวลาจะดูในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยครับมันก็ต้องเลื่อนหาว่ามันอยู่ตรงไหนครับผมก็เลยลองดูว่าถ้าสมมุติมันทำออกมาเป็นเรียลไทม์ได้โดยที่เพราะว่าจากในฉะเชิงเทราเนี่ยครับน้ำมันไม่ได้มาจากแค่ในแม่น้ำอย่างเดียวเท่าที่ฟังอาจารย์แล้วครับพี่ท็อปก็เลยลองดูว่าถ้าเราทำรายงานได้ว่าน้ำในแต่ละพื้นที่ในฉะเชิงเทราเนี่ยครับมันมีปริมาณเท่าไหร่บ้างมันจะทำให้คนอย่างเราเหมือน
1: รู้เท่าทัน
6: รู้ใช
1: ่ว่าตรงจุดไหนที่มันท่วมแล้วอะไรยังไงถูกไห
6: ม
1: มันเป็นการอัปเดตข้อมูลเข้าไปใน
6: ใช่ครับ
1: ในเขาเรียกเป็นเว็บไซต์นะเป็นเว็บไซต์อะไรลูก
6: ชื่อว่าฉะเชิงเทราขีดฟลัดดอทเวิร์ซับดอทแอปครับ
1: ฉะเชิงเทราขีดฟลัด
6: ฟลัด
1: ครับอ๋อฟลัด
5: ฟลัดน้ำท่วมครับ
6: ฟลัดน้ำท่วม
1: ฉะเชิงเทราขีดฟลัด
6: ใช่ครับ
5: เดี๋ยวให้ทางรายการทิ้งลิงก์ไว้ก็ได้ครับก็คือแต่ผมอยากเท้าความไปถึงความจิตอาสาของน้องเขานิดนึงก่อนที่จะเกิดไอ้ตัวเนี้ยครับคือผมเองเนี่ยผมเป็นกู้ภัยแล้วก็ปกติแล้วเวลาภัยพิบัติเนี่ยผมก็จะเปิดรับของบริจาคนะครับน้องเขามีจิตอาสาความจริงวันนั้นน่ะน้องมาช่วยยกของรับบริจาคนะครับน้องเขามากับทางโรงเรียนว่ามาช่วยของรับบริจาคแล้วพอดีได้เจอกับผมว่าผมกำลังเนี่ยวุ่นวายกับการเตรียมการเรื่องน้ำท่วมนะครับก็เลยได้คุยกันน้องเขาก็แบบได้ยินว่าผมกำลังทำอะไรอยู่แล้วเขาก็แบบเขาว่าเขามีไอเดียว่าจะสามารถแบบทำการช่วยเหลืออย่างเช่นทำเว็บเนี่ยแล้วก็กดรายงานมาว่าตรงนี้มีระดับน้ำเท่าไหร่มีคนขอความช่วยเหลืออยากจะส่งความช่วยเหลือเข้าไปในพื้นที
1: ่
5: น้องเขาสามารถทำเป็นเว็บได้ผมก็บอกดีสิเพราะว่าผมเองผมเรียนคอมพิวเตอร์มาก็เคยอยากจะทำหลายทีแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ทำสักทีนึงนะครับเนาะแล้วระหว่างนั้นเนี่ยผมก็กินข้าวไปด้วยน้องเขาก็รับบีบไปด้วยว่าผมอยากจะให้ระบบมันเป็นแบบไหนน้องเขาก็รับบีบไปพอ พร้อมคอร์สไปนะครับก็ใช้ AI นั่นแหละแต่ว่าน้องเขาก็แบบว่าสั่งแบบดีไซน์ระบบ
1: ก็คือใช้ AI ในการช่วยเขียน
5: ช่วยเขียนครับ
1: แต่ถ้าเกิดเขียนเองนี่โอ้โหมัน
5: น้ำแห้งก็ยังไม่
1: น้ำแห้งยังไม่เสร็จแต่ว่าก็ให้ AI ช่วยเขียน
5: แต่ความน่าทึ่งของตัวผมเองเนี่ยผมเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียมาน้องก็ใช้เวลา4ชั่วโมงครับเขียนระหว่างนั่งกินหมูกระทะ
1: 4ชั่วโมงระหว่างกินหมูกระทะ
5: ใช่ครับได้เว็บรายงานผมก็แบบอุ้ยผมก็ประหลาดใจส่วนหนึ่งแล้วก็เลยแบบพยายามช่วยตบซ้ายตบขวาก
1: ลายเป็นที่เราเคยเรียนจบมานี่กูดูโง่ไปเลย
5: พี่หนุ่มผมคิดในใจว่าแบบสุดยอดมากว่าจากที่เราเคยทำน่าจะเป็นเดือนหรือเป็นปีอะ AI ก็ช่วยทำให้แบบมันไวแค่4ชั่วโมงครับได้เว็บที่แบบสุดยอดมาก
1: อันไหนดูซิเว็บมันเป็นยังไงเอาลองดูในจอนี้ก็ได้อันเนี้ยเรามี
5: อาจจะให้ขออนุญาตน้อง
1: จะทำตรงนู้นเลยใช่ไหม
6: ได้เลยคร
1: ับ เอาไปทำตรงนู้นเอาไปทำตรงนู้น
5: ครับผม
6: ครับอันนี้เป็นแดชบอร์ดของเรียกว่าตัวของประชาชนที่เข้ามาครับพอเข้าเว็บมาจะเป็นหน้านี้ครับซึ่งจะมีปุ่มรายงานระดับน้ำครับถ้าสมมติว่าเรากดรายงานระดับน้ำไปเราจะสามารถเลือกได้สมมติผมตอนนี้ผมทำมันอยู่แค่ในฉะเชิงเทราครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเลือกจุดบนแผนที่ครับผม
1: พี่ขอพูดนิดนึงไอ้จอนี่อยู่กับพี่มาหลายปีมากเลยนะ ไม่เคยมีประโยชน์เลยเนี่ย เนี่ยกูเพิ่งจะเห็นมีประโยชน์ก็วันนี้กูก็ไม่รู้จะมีทำไมเนี่ยขอออมขอโทษทีนะเนี่ยครั้งแรกที่ใช้ประโยชน์เลยเคยใช้ก่อนหน้านี้มาเขียนเขินผมก็เขียนไม่เป็นไอ้น้องนี่มากดปุ๊บเออทำไมกูไม่เขียนทำอย่างนี้ได้บ้างวะเอายังไงน้องจัดการ
6: ครับสมมติตอนนี้ที่บ้านโพครับที่บ้านของผมอะจะอยู่ประมาณนี้ผมก็กดไปจิ้มไปสมมติอันนี้ประมาณบ้านโพก็มาปักหมุดไว้ตอนเมื่อเช้าออกมายังแห้งหรือว่าต่ำกว่าข้อเท้าผมก็เลือกระดับน้ำไปแล้วก็
1: ช้าช้านะลูกช้าช้านะลูก
6: ได้ครับตอนนี้อันดับ2ผมก็จะให้เลือกระดับน้ำครับจะมี6ระดับให้ให้เลือกเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าให้มาเขียนเองเนี่ยครับว่าน้ำมันสูงประมาณไหนก็ผมว่าคนอาจจะใช้ได้ยากครับผมก็เลยเขียนว่าเป็นระดับไปครับผมซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ได้มีระบบยืนยันว่ามันจะยืนยันยังไงก็มีคนรายงานมั่วมาครับเพราะว่ามันเป็นของประชาชนนะ
1: ครับ
6: เขาเลยรายงานมาได้ตลอดทีนี้ผมก็เลยสร้างเอา3แถวด้านล่างนะครับที่เอวอกขึ้นไปแล้วก็มิดหัวนะครับจะต้องมีรูปประกอบเพื่อเป็นการยืนยันฮะ
1: เอาพี่เอาอกขึ้นไปก่อน
6: อกขึ้นไปโอเคครับ
1: อกขึ้นไปเสร็จปุ๊บต่อไปไปดูที
6: ่ครับแล้วก็ดูว่าแนวโน้มฮะว่ามัน
1: รถผ่านได้ไหม
6: กำลังขึ้นใช่ครับเพื่ออันนี้จะง่ายต่อกู้ภัยครับว่าถ้าสมมติว่าเราต้องการความช่วยเหลือในฟังก์ชันต่อไปนะครับกู้ภัยต้องเป็นเรือเท่านั้นรถสูงหรือว่ารถกระบะยังไงได้บ้างครับ
1: ครับก็ลองเลือกสิลูก
6: สมมติว่าผมกดทรงตัวแล้วก
1: ็
6: เรือเท่านั้น
1: เอาเรือเท่านั้น
6: แต่ตรงนี้จะต้องแนบรูปถ่ายครับเพราะว่าถ้ามันอกขึ้นไปจะต้องแนบรูปถ่ายทุกครั้งก่อนส่งรายงานครับก็อาจจะต้องแนบรูปไปเพราะฉะนั้นผม
5: ลดระดับมานิดนึง
6: เข้าเอวตรงนี้ครับอันนี้ไม่บังคับสามารถรายงานได้พอรายงานเสร็จเข้าไปมันก็จะเข้าไปสู่ในแดชบอร์ดกลางฮะก็คือแผนที่ระดับน้ำตรงนี้ฮะ
1: นี่น้องทำคนเดียว4ชั่วโมงเองเหรอเนี่ย
5: ระหว่างกินหมูกระทะด้วยครับ
1: จริงป่ะวันนี้น้องทำ4ชั่วโมงเองเหรอเอาเรื่องไงลูก
6: แล้วก็อันเนี้ยฮะก็จะมีแต่ละที่ครับว่าตรงไหนประมาณไหนบ้างครับซึ่งอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ครับบางคล้าคลองเขื่อนบางน้ำเปรี้ยวเนี่ยครับเริ่มมาแล้วครับก็เห็นแถบสีที่เป็นสีเหลืองๆส้มแดงม่วงนะครับก็คือน้ำที่มันขึ้นตามนี้เลยครับที่เป็นแถบข้างบนนะซึ่งในส่วนเนี้ยครับตอนแรกที่ผมทำจะอยู่ช่วงนี้ครับที่เป็นสีม่วงสีแดงสีส้มเนี่ยช่วงเกาะขนุนหรือว่าตรงพนมสารคามครับซึ่งตอนนี้น้ำดูจากที่ท่าทีคือมันเริ่มเข้ามาเรื่อยๆครับผมแล้วก็แม่น้ำบางปะกงที่อยู่ในเมืองที่อาจารย์บอกว่าอาจจะกระทบก็เริ่มมีค่อยๆเข้ามาเรื่อยๆครับเมื่อคืนตรงนี้ผุดรัวๆเลยครับ
1: ฮะ
6: ใช่ครับ
1: แล้วยังไงเราจะดูยังไงเรา
6: ก็อันนี้เป็นดูแมปของทั้งจังหวัดครับผมแต่ถ้าสมมติว่าพี่หนุ่มอยู่สมมติเลือกอำเภอได้ครับสมมติพี่หนุ่มอยู่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราฮะ
1: พี่บางคล้าบางคล้าพี่อยากอยู่บางคล้า
6: ได้ครับ
1: บางคล้า
5: เสม็ดเหนือ
6: บางคล้าครับตำบลที่ตอนนี้หนักที่สุดจะเป็นเสม็ดใต้กับเสม็ดเหนือ
1: พี่เอาอยากพี่อยู่อย่างบางกระเจ็ด
6: บางกระเจ็ดได้ครับเปลี่ยนพื้นที
1: ่
6: เลือกตำบลบางคล้าบาง
1: บางกระเจ็ด
6: กระเจ็ดโอเคครับ
5: ลำน้ำเหมือนกัน
6: ตรงนี้ครับมันจะมีรายงานว่าล่าสุดมีกี่อันเข้ามาครับตรงนี้มีรายงานน้ำหนึ่งจุดที่บาง
1: กระเจ็ดน้ำหนึ่งจุดในตำบลบางกระเจ็ดอำเภอบางคล้า
6: อันนี้
1: ส
6: ู
1: งสุดระดับข้อเท้าเข่านะฮะ10-50เซนน้ำกำลังขึ้น1จุด
6: โอ้ใช่แล้วสามารถกดดูบนแผนที่ได้ครับมันก็จะซูมเข้าไปว่า
1: ดูแผนที
6: ่ต้องซูมเข้าไป
1: ซูมเข้าไป
6: บางคล้าบาง
1: บางคล้า
6: เดี๋ยวแป๊บนึงนะมันไม่ซูมเข้าไป บางครา
1: ไอ้นั่นแปลงยาวอยู่นั่นบ้านโพ
6: บ้านโพอยู่ตรงนี้
1: นั่นบ้านโพ
6: บางคราจะอยู่โซนนี้ฮะ
5: เมื่อคืนบางคราโซนในตลาดบางคราน
1: ั่นไงบางครานั่นไงบางครา
6: เนี่ยครับ
1: อันนี้มาแล้ว
6: ตรงนี้ก็จะตอนนี้มันจะมีให้อัปเดตได้ครับว่าตอนนี้ที่จุดนี้น้ำเป็นยังไงน้ำท่วมอยู่หรือว่าน้ำลดแล้วแล้วก็
5: อัปเดตต่อให้
6: สามารถมีรีพอร์ตได้ครับถ้าข้อมูลไม่ถูกต้อง
1: อ
6: ันนี้ประมาณนี้อันนี้ที่เขารายงานมาคือ15ชั่วโมงก่อนฮะ
1: อ
6: ันนี
5: ้คือมันจะช่วยเห็นภาพรวมครับปกติไปแชทกันในกลุ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยเห็นภาพรวม
6: เดี๋ยวผมซูมให้เดี๋ยวผมเปิดรูปให้ดูสักอันนะ
5: มีรูปประกอบด้วย
6: บางอันที่มีรูปประกอบอย่างอันนี้ฮะก็จะมีรูปประกอบเข้ามาม
1: ีรูปประกอบด้วย
6: ใช่ครับ
1: ให้ดูเลยโอ้อย่างนี้เลยขึ้นมาอย่างนี้เลยนะ
6: ใช่ครับ
4: ริมแม่น้ำ
5: อันนี้ถนน304นะครับเส้นหลักที่จะไปปาจีนหรือขึ้นเขาใหญ่ไอ้เขาปักครับ304
1: อ๋อเขาบอกมีกล้องดูได้ด้วยใช่ไหม
6: อ
1: ๋
6: อใช่ครับแต่ถ้าดูในนี้มันจะไม่ได้ไม่แน่ใจว่าเป็นที่
5: จอ
6: น่าจะเป็นที่จอ
1: ที่จออยู่มาหลายปีแล้วลูกอันนี
6: ้เดี๋ยวผมลองกดให้ดูได้เมื่อกี้ลองมาเทสแล้วมันไม่ขึ้นนะอันนี้ผมเชื่อมเข้ากับสมาร์ทซิตี้ของฉะเชิงเทราซึ่งต้องขอบคุณทางฉะเชิงเทราที่มีลิงก์และมีเว็บไซต์สมาร์ทซิตี้อยู่แล้วครับผมเลยดึง API เข้ามาลิงก์ได้เลยครับอันนี้จะไม่มีต้อง
1: เป็นคนอยู่จังหวัดอะไรลูก
6: ผมคน8ริ้วครับ
1: อยู่8ริ้วนะ
6: แต่ว่าย้ายมาจากสมุทรปราการตอนประมาณป.5ครับแล้วก็กรีดเลือดมาก็เป็น8ริ้วครับ
1: นี่ไงกรีดเลือดเป็น8ริ้วโอเคนะแล้วคืออันนี้คือทำ4ชั่วโมงในระหว่างกินหมูกระทะ
6: ครับ
1: ทำกับท็อปเนี่ยนะ
5: ครับแล้วฟีเจอร์ที่ยังไม่ได้ปล่อยนะครับก็คือว่าร้องขอความช่วยเหลือครับก็คือว่าสามารถเรียกว่าจะอพยพหรือว่าจะย้ายผู้ป่วยอะไรเงี้ยครับก็สามารถมีฟีเจอร์นี้แต่เรายังไม่ทันได้ปล่อยพอดีกำลังปรับให้มันแบบ 100% อยู
1: ่
5: นะคร
1: ับ
6: เพราะฟีเจอร์นั้นจะต้องโคกับกู้ภัยด้วยครับผม
5: มันต้องใช้กู้ภัยในพื้นที่โคด้วย
1: นี่น้องเรียนม.6เองเหรอจริงมั้ยเนี่ย
6: ครับ
1: ม.6เองเหรอโรงเรียนไทยลูก
6: สุจิปุริชัยเชียงซาวครับ
1: โรงเรียนก็สอนทำอย่างนี้หรือเปล่าหรือ
6: ไงต้องบอกครับว่า
1: โรงเรียนใฝ่รู
6: ้โรงเรียนไม่ได้สอนแบบเหมือนว่าต้องทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ตามขั้นตอนครับแต่ว่าเป็นส่วนมากเขาจะเป็นผมอ่ะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเว็บไซต์ผ่านโปรเจกต์ครับเพราะว่าโรงเรียนของผมในทุกๆปีการศึกษาจะให้มีการทำโครงงานครับผมซึ่งผมอ่ะเรียนสายบริหารครับผมไม่ได้เรียนด้านนี้
5: ไม่ได้เรียนไอทีครับ
6: ผมไม่ได้เรียนไอที
1: เอนจิเนียริ่งไอทีด้วยเหรอ
6: ไม่ได้เรียนผมเรียนสายบริหารซึ่งพอมาปลายเนี่ยครับจะต้องทำโครงงานที่เกี่ยวกับสายของตัวเองครับเพื่อดูว่ามันใช่สายที่เราชอบหรือเปล่าผมก็ได้ทำเว็บไซต์นึงขึ้นมาครับเป็นแพลตฟอร์มที่จะทำใหเป็น AI เพื่อนคู่คิดของธุรกิจ SME ครับผมซึ่งก็พอได้ทำเดโมเว็บไซต์อยู่บ้างก็เลยคิดว่าพอสามารถช่วยพี่ท็อปทำตรงนี้ได้นิดหน่อยครับก็เลยลองทำดูครับภายในเวลาที่จำกัด
1: จำกัดละ4ชั่วโมงลูก โอเคอ่ะเชิญ คืออันเนี้ยผมดูพอออมถึงมีประโยชน์นะ
4: ครับมีประโยชน์ครับ
1: มีประโยชน์นะฮะเพราะว่าอันนี้คนในที่อยู่ใน
5: ช
1: าเชิงเซาเขาก็สามารถเข้าไปดูได้อันนี้เขาทำแค่ฉะเชิงเทราจริงๆมันสามารถทำทั้งประเทศได้ไหมลูก
6: ได้ครับได้เลยครับแต่ว่าคือด้วยข้อจำกัดของเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ข้อจำกัดต่างๆซึ่งตอนแรกผมบอกอย่างนี้ครับว่าผมใช้ของฟรีหมดเลยครับ
5: ไม่ได้เสียตังค์สักบาท
1: ไม่เสียตังค์เลย
5: สักบาท
6: ใช่ใช่ตอนแรกไม่เสียตังค์สักบาทเลยครับ
5: แต่ตอนนี้เริ่มจะเสีย
6: ใช่เพราะ
1: ทำไมเสียอะไรตอนนี
6: ้ตอนนี้เสียเรื่องเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ที่เก็บข้อมูลนะเพราะว่าพอคนเริ่มเข้ามาใช้เยอะขึ้นมันก็มีพื้นที่เยอะขึ้นนะตอนแรกเขาให้รีเควสหรือว่าคนที่เข้ามาใช้งานได้ประมาณ1ล้านนะ1ล้านครั้งแต่ตอนนี้ตอนที่ผมซื้อไปอยู่2ล้านเมื่อเช้าประมาณ4ล้านแล้ว
1: คืออันเนี้ยเป็นประโยชน์กับกู้ภัยมากนะ
5: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคุณเป็นกู้ภัยนี่ใช่ไหม
5: ครับทีแรกเนี่ยระบบหลักๆผมดีไซน์ไว้ทีแรกที่คุยกับน้องทีคือทำไว้เพื่อกู้ภัยมันจะมีอีกฟีเจอร์นึงที่ผมไม่ได้เปิดก็คือว่าร้องขอความช่วยเหลือว่าอพยพไหมหรือว่ามีคนติดอยู่ในบ้านเท่าไหร่รอความช่วยเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็แต่อันนั้นมันค่อนข้างซับซ้อนเพราะว่าต้องใช้กู้ภัยในพื้นที่เนี่ยเข้ามาโคในการทำงานแล้วถ้าเกิดว่ารีเควสต์มาเยอะแล้วทีมกู้ภัยน้อยเดี๋ยวก็อาจจะเป็นปัญหาอีกก็เลยพยายามที่จะเดี๋ยวผมกำลังจะดีลกู้ภัยให้แบบว่าเอาระบบเนี่ยได้เปิดใช้จริงเพราะว่าอันนั้นมันจะทำงานเป็นระบบมากเพราะเราจะเห็นเลยว่าเอ้ยตรงกระจุกเนี่ยตรงหมู่ตรงเนี้ยมีคนติดอยู่ในบ้านกี่หลังแล้วควรจะไปบ้านหลังไหนก่อนเพื่อลดระยะเวลาในการทำงานแล้วก็ลดภาระของกู้ภัยด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเปิดได้ทั้งประเทศเนี่ยกู้ภัยในแต่ละพื้นที่ถ้าเกิดเอาระบบคอมมานด์เนี่ยไปใช้สั่งการเนี่ยมันจะไวมากเพราะว่าผมกับน้องเนี่ยได้ทำเป็นทีมกู้ภัยทีม1ทีม2ทีม3แบบว่าคำนวณคำนึงถึงการใช้งานจริง นะครับเพื่อที่จะได้เอาระบบไปใช้ก็เลยอยากจะแบบให้8ริ้วชะเชิงเซาเนี่ยเป็นโมเดล
6: อันนี้ดูศูนย์สั่งการไหมครับพอดีผม
5: อันนี้ดูหลังบ้าน
1: อันนี้ดูจากตรงนี
5: ้หน้าบ้าน
6: ครับ
1: อันนี้หน้าบ้านนะ
6: อันนี้เปิดกล้องได้แล้วครับผมลองให้ดูกล้องก่อน
1: อันนี้จากในคอมเขาเปิดให้ดูได้เลย
6: อันนี้มีกล้องขึ้นแล้วครับ
1: นี่สดๆเลย
6: ใช่ครับอันนี้ที่ฉะเชิงเทราครับ
1: ในเมืองในเมืองนะรถวิ่งกันแล้วนะ
5: ยังแห้งอยู่คร
1: ับ ยังแห้งอยู่นะ
6: แ
5: ต่ว่าช่วงอย่างที่อาจารย์บอกว่าช่วงนี้มันมีน้ำหนุนถ้าเกิดบางวันที่น้ำทะเลหนุนสูงตรงนี้ก็ตรงแยกนี้เลยก็จะมีน้ำเยอะแรงแยกหน้าเมือง
1: อ๋อลองดูจุดที่มันน้ำท่วมสิมีตรงไหนที่เราไปดูได้อีกไหม
5: ตรงแถว
1: อันนี้คือภาพสดๆเป็นไลฟ์เข้ามาเลยนะ
5: ใช่ครับ
1: เป็นเรียลไทม์เลย
6: ตรงนี้ในเมืองเนี่ยครับจะดูได้จากแผนที่ครับว่าตรงนี้เป็นแม่น้ำบางปะกง
5: อันนี้วัดโสธรนะครับตรงตะกี้ที่น้องกด
6: ใช่ครับตรงนี้เป็นวัดโสธรครับผม
5: เมื่อเช้ามีน้ำขึ้น
6: แล้วก็ตรงนี้เป็นแม่น้ำบางปะกงที่มีโอกาสที่จะขึ้นสูงอีกประมาณ50เซนที่อาจารย์บอก
1: นี่นะแม่น้ำบางปะกงตรงนี้นะสีฟ้านะ
6: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวจะสูงอีก50เซนใช่ไหมอาจารย
5: ์บวก
4: ครับ
1: เนี่ยนะ
6: อันนี้เราก็เข้าไปดูได้ครับว่ากล้องวงจรปิดแถวนั้นตอนนี้ยังแห้งอยู่ครับ
1: ยังแห้งอยู่นะ
6: ตัววงเวียนในเมืองฮะ
1: โอ้ดูกันอย่างนี้เลยเหรอว่าชัดๆด้วยนะ
6: ต้องขอบคุณทางชัยเชิงเซาสมาร์ทซิตี้จริงๆอ่ะ
5: พอเราเอาภาพเขามาใช้ครับตัว
1: คือเขาให้เขาอนุเคราะห์เขาอนุญาต
5: ก็
1: รักเขาใช้ไปเนี่ย
5: ไม่แต่ว่าเราขอบคุณครับเพราะว่ามันเป็นฟร
6: ี
5: แพลตฟอร
6: ์
5: มฟร
6: ี
5: แพลตฟอร์มฟรีอยู่แล้ว
6: ใช่ครับ
1: เ
5: พราะเราอยากให้ประโยชน์เกิดกับประชาชนครับเพราะว่าเข้ามาดูเรื่องระดับน้ำแล้วก็เทียบด้วยกล้องเลย
1: ครับผมไอ้สีแดงนั่นคืออะไร
6: เดี๋ยวผมดีให้สักครู่ครับมันจะเห็นแถบ
1: สีแดงๆกลมๆแดงๆเนี่ย
6: คือเป็นจุดที่คนมีการรายงานเข้ามาครับซึ่งสีจะออกมาเป็นแถบถ้าสีม่วงจะเป็นมิดหัวหรือว่าเกินหัวขึ้นไปครับสีแดงจะอยู่ที่ประมาณระดับอกครับผมอย่างนี้จะมีถ้า
1: โอ้นี่ไง
6: ใช่ครับ
1: ก็จะเห็นดูภาพได้เลย
5: ใช่ครับ
1: เป็นแบบนี
6: ้ใช่ครับ
1: อ๋อคือจริงๆไอ้นี่ดีนะ
5: ครับ
1: อันนี้ดีนะถ้าเกิดว่ามันทำได้ทั้งประเทศก็จะดีเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าตรงไหนมีอะไรยังไง
5: เพราะว่าผมเองผมก็เป็นทีมตอบโต้ภัยพิบัติไปช่วยทั้งเชียงรายทั้งน่านทั้งทั่วประเทศครับผมก็เลยเอาเพนพอยต์ของแต่ละจุดที่แบบว่าเอ้ยมันอยากจะได้อะไรอยากจะมีอะไรในระบบเพื่อง่ายต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็พยายามทีใส่ได้เปล่าแล้วน้องก็ลองใส่แล้วก็ใส่ได้ทุกอันที่คิดก็แบบมันน่าจะตอบโจทย์การใช้งานเพราะว่าแบบเราได้ใช้จริงครับพี่หนุ่มครับ
1: ข้อความมาแล้วคุณหนุ่มออกทุนให้น้องด้วยตลกนะเราอ่ะแต่เก่งจริงน่าสนับสนุน
5: ใช่ครับใช่ครับ
1: จริงๆอันนี้น่าสนับสนุน
5: ไปได้อีกไกลแล้วก็น่าจะทำได้อีกโปรเจกต์ที่เกิดประโยชน์กับสังคมนะครับเพราะว่าระบบพวกนี้ครับถ้าเกิดว่าชาวบ้านได้เข้าถึงอย่างเช่นเนี่ยได้ช่วยกันรายงานเนี่ยมันก็ดีต่อตัวชาวบ้านเองเพราะว่าพอผู้ให้ความช่วยเหลือหรือเพื่อนๆเนี่ยได้เห็นภาพรวมเนี่ยก็จะได้ส่งความช่วยเหลือหรือแบบได้เตรียมการกันถูกอย่างเช่นตอนนี้เฝ้าระวังกันโซนวันก่อนเฝ้าระวังเรื่องบางค้าพอผมเห็นแนวโน้มว่ากำลังมาผมเองเป็นแอดมินเพจเนาะผมก็โพสต์เตือนพยายามเตือนพยายามหาข้อมูลเข้าไปเตือนคนบางค้า
1: ครับ
5: พอมีแดชบอร์ดตัวเนี้ยเอามาเป็นแหล่งอ้างอิงเนี่ยเขาเริ่มเชื่อก่อนหน้าเนี่ยพูดก็ไม่ค่อยมีใครเชื่อครับเวลาผมบอกว่าบางค้าจะน้ำท่วมในตลาดบางค้าจะน้ำท่วมทุกคนบอกว่าเอาข้อมูลอะไรมาพูดหรือแบบว่าไปปั่นให้เขากลัวหรือเปล่านะครับแต่พอมีแดชบอร์ดอันเนี้ยพอผมเอาภาพไปให้ดูเลยว่านี่ไงกำลังมาแล้วยังไม่เก็บของอีกหรอนะครับบางค้าบางส่วนก็เก็บทันนะครับก็ยังโชคดีว่าได้ระบบเนี้ยมาช่วยเป็นแหล่งอ้างอิงครับว่าน้ำกำลังจะเคลื่อนตัวไปทางไหนครับ
1: ครับจริงๆแล้วจังหวัดอื่นก็ทำได้ใช่ไหม
5: ทำได้ครับทำได้ครับ
1: แล้วน้องสามารถทำได้หมดเลยไหมลูกที
6: ทั่วประเทศได้เลยครับแต่ว่า
5: เซิร์ฟเวอร์ใหญ่พอ
6: ใช่ครับ
5: แค่นั้นแหละครับ
6: ตอนนี้ที่ฟรีท็อปมี
5: เรารักสุพรรณบุรีพอดีเพื่อนผมเพื่อนสนิทกันทำเพจเรารักสุพรรณบุรีเหมือนกันก็อยากจะเป็นโมเดลที่2ที่จะก
1: ็น่าต่อจาก8ริ้ว
5: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าอันนั้นสุพรรณก็น้ำท่วมเหมือนกันแต่ใจเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเดี๋ยวผมดูว่าถ้าเกิดว่าค่าใช้จ่ายทั้งประเทศไม่ได้เยอะมากอะไรเดี๋ยวอาจจะอัพให้เป็นทั้งประเทศให
1: ้โอ้อัพทั้งประเทศเลยนะ
5: ได้นะก็คือถ้าเกิดได้ช่วยคนนะครับเนาะถ้าเกิดได้ช่วยคน
1: แต่เดี๋ยวช่วยสนับสนุนได
5: ้นี
1: ่นั่นน่ะช่วยสนับสนุนได้มาบอก
5: คือมัน
1: มีประโยชน์แล้วทางพี่ก็ยินดีถ้ามีประโยชน์ขนาดนี้เน
5: า
1: ะ
5: แล้วคนในพื้นที่เนี่ยเขาจะได้อัปเดตกันเลยว่าแบบถัดไปอีก2กิโลน้ำกำลังมาม
1: ันมีลักษณะคล้ายกันไหมในหน่วยงานของประเทศหรือของมีไหมฮะท่าน
4: ก็มีครับผม
5: อาจจะมีคล้ายๆกันครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดครับเราต้องไปรวมพลระดมพลอย่างผมเป็นแอดมินมีลูกเพจอยู่ในมือเนี่ยไประดมประชาชนมาช่วยกันรีพอร์ตสมมุติว่าถ้าเกิดสุพรรณบุรีอย่างของเพื่อนผมก็มีเพจ คอยช่วยเอาคนเนี่ยมารวมกันมาช่วยลุมกันปักรายงาน
1: มีตรงนี้จุดนี้แล้วมันจะเข้าไปเป็นฐานข้อมูล
5: ใช่ถ้าเกิดจังหวัดไหนจะใช้เนี่ยก็ต้องมีคนในพื้นที่นั่นแหละช่วยกันระดมให้ข้อมูลเข้ามาม
1: ันจะแสดงวันนี้ใน8ริ้วนี้ก็คือในฉะเชิงเทรานี้ก็เยอะมาก
5: ก่อนที่จะเปิดตัวเนี่ยผมก็ทำโอเพนแชทก่อนแล้วก็ใช้เพจผมเนี่ยค่อยๆแบบว่าบิ้วคนให้แบบช่วยกันรายงานพอระบบเปิดเสร็จปุ๊บก็มันระบบภาพมันก็เต็มพื้นที่เลยครับก็ใช้งานได้พอดี
1: อันนี้กทมก็มีนะ
5: ใช่เหมือนกทมก็ทำครับแต่ว่าก็ผมก็เลยอยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าจังหวัดไหนอยากจะใช้ก็ต้องสร้างคอมมูนิตี้ของผู้ใช้งานด้วยเพื่อที่จะเอาข้อมูลเนี่ยมาใส่ในระบบไม่งั้นมันจะไม่เกิดประโยชน
1: ์คือต้องบอกว่าอันนี้คือเขาทำกันเองเพ
5: ื่
1: อเป็นการช่วยเหลือดูแลกันเองในภาคจังหวัดของเขา
5: ใช่ครับ
1: นะฮะคือเอาตรงๆคือบางครั้งเราก็มันก็ต้องช่วยกันเอง
5: รอไม่ได้ครับ
1: รอไม่ได้ช่วยเหลือกันเอง
5: ใช่ครับ
1: ถูกไหมฮะมันก็ต้องรออะไรไม่ได้เราก็ทำอะไรได้เราทำอันนี้เขาทำ4ชั่วโมง
5: ครับ
1: 4ชั่วโมงแล้วมันเป็นอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นนั่นแหละ
5: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวัดอื่นก็สามารถทำได
5: ้ครับ
1: ก็ใช้เวลาอาจจะไม่ได้มากเพียงแต่มันจำเป็นต้องมีฐานข้อมูลก็มาจากบุคลากรที่อยู่ในจังหวัดท่านเอง
5: นั่นแหละนะครับก็ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีการเปิดให้กับจังหวัดอื่นจริงๆก็วิงวอนไปยังแอดมินเพจต่างๆของพื้นที่นะครับก็ช่วยกันรวมคนกันมาปักนะครับช่วยกันอัปเดตนะครับเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้แหละเป็นข้อมูลที่สำคัญที่จะเอาไปใช้รายงานแล้วก็คนที่อยู่แถวๆนั้นครับจะเห็นภาพก่อนใครว่าเอ้ยนี่ไงก้อนน้ำกำลังไหลมาอย่างเมื่อวานที่บางค้าเนี่ยเกิดประโยชน์จริงๆนะครับเพราะเราเห็นก้อนคนรายงานเลยว่าอยู่จากพนมสารคามกำลังค่อยๆเทมาบางค้าแล้วมันเทมาโซนไหนแล้วมันเห็นลายแม่น้ำอะไรเงี้ยครับพอเห็นก้อนมันกำลังขยับมีการรายงานสีมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆว่ากำลังสูงขึ้นเลยครับ
1: คือจริงๆเนี่ยอันนี้ผมพูดแบบเอาแบบตรงไปตรงมาเลยนะนอกเหนือจากภาคเอกชนที่ช่วยเหลือกันเองแล้วอะถ้าเกิดภาครัฐเองหรือว่าหน่วยงานอย่างเช่นสทช.เองเนี่ยเล็งเห็นประโยชน์ตรงนี้นะครับท่านอาจจะมีการส่งผ่านข้อมูลว่าเอ้ยทีเอ้ยท็อปเอ้ยเดี๋ยวมันจะมีน้ำผ่านตรงนี้นะ
5: ครับ
1: เขาลงให้ได้เลยเหมือนกัน
5: แจ้งเตือนก็ทำเป็นฟีเจอร์เพิ่มเติมได้เลย
1: คือถ้ามันเป็นการประสานงานระหว่างภาครัฐหน่วยงานของภาครัฐและก็ตัวของเอกชนอย่างตัวน้องเขาเนี่ยเขาทำเองแบบลูกทุ่งเลย
5: ครับใช่
1: ชาวบ้าน4ชั่วโมงกินหมูกระทะแล้วนั่งทำ เสร็จปุ๊บเนี่ยภาครัฐถ้าเกิดไม่รู้สึกว่าเอ้ยไอ้อย่างนี้ใครก็ทำได้ว่าคือถ้าท่านไม่ได้มองแบบนั้นนะแล้วท่านบอกว่าเฮ้ยเอางี้สทช.เนี่ยส่งข้อมูลให้เลยเดี๋ยวจะมีน้ำไหลมานี้กี่ลูกบาศก์เมตรผันอย่างนี้
4: ครับ
1: แล้วน้องเอาไปลง
5: ทำเป็นเลเยอร์เพิ่ม
1: มันก็เป็นประโยชน
5: ์
1: กับประชาชนที่ไม่ต้องรอตรงส่วนอื่นละเข้าไปดูจังหวัดของเขาได้เลยถูกไหม
6: ตอนแรก
1: นี่ดีนะท่าน
4: ดีครับ
1: ดีนะท่านลองไป
4: ครับก็เป็นช่องทางที่เราก็หานะครับปัจจุบันเนี่ยหน่วยงานภาครัฐครับว่าเวลาเราประเมินวิเคราะห์ร่วมไปแล้วเนี่ยส่งต่อไปให้ปภ.นะครับกับในส่วนของเครือข่ายที่เรามีนะครับแต่ถ้ามีเครือข่ายที่เป็นลักษณะแบบนี้ครับซึ่งมีสมาชิกนะครับเข้ามาร่วมเยอะมากนะครับก็จะเป็นตัวที่ส่งตรงถึงกลุ่มที่เขากำลังสนใจเรื่องนี้พอดีเลยนะครับก็จะเป็นประโยชน์มากๆครับ
1: ครับคือถ้าเกิดท่านพอเป็นเรียกเป็นแรงที่จะช่วยเหลือได้ในการสนับสนุนผมว่าก็เป็นเรื่องที่ดีประชาชนจะได้ประโยชน
5: ์
1: ประชาชนในแต่ละจังหวัดก็จะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้อันนี้คือเขาเริ่มต้นกันเองจากที่ฉะเชิงเทรา
5: ใช่ครับ
1: นะฮะแปดยุคต่างๆที่เขาไปดูกันบางครั้งสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้อย่างเงี้ยท่านบอกแล้วว่าเดี๋ยวน้ำจะขึ้นอีก50 เซนนะเขาใส่ข้อมูลได้เลย
5: ครับ
1: ประชาชนที่ฉะเชิงเทราก็จะเห็นจากตรงเนี้ยเวลาเข้าไปดูอ๋อเดี๋ยวจะขึ้นอีก50 เซนในวันนี
5: ้
1: ตามที่ท่านบอกมา
4: ครับเป็นแจ้งเตือนไป
1: เพราะว่าอันนี้ก็เป็นการกระจายสู่ชุมชน
4: ใช่
1: นะฮะสู่ในจังหวัดนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะท่าน
4: ครับเป็นโมเดลที่เราก็พยายามมองหาอยู่ด้วย
1: ครับ
4: ว่าทำอย่างไรให้ถึงพี่น้องประชาชนในกลุ่มเสี่ยงนะครับให้ได้มากที่สุดครับ
1: ครับนะเพราะในฉะเชิงเทราไม่มีแบบนี้เลยใช่ไหม
5: ไม่เคยมีครับไม่เคยมีเลยครับแล้วก็ผมมองว่านั่นแหละถ้าเกิดใช้ระบบนี้เนี่ยมันไม่ต้องถามกันเยอะด้วยเพราะว่ามันเห็นกันชัดๆด้วยข้อมูลเลย
1: ครับโอ้อ่ะก็เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับสุดท้ายท่านครับณวันนี้เราจะบอกประชาชนคนไทยยังไงบ้างให้เตรียมตัวหรือจะอะไรยังไงดีครับท่านครับ
4: ครับก็นะครับณขณะนี้นะครับความผันแปรของสภาพอากาศนะครับค่อนข้างมากนะครับเราติดตามดูนะครับว่าหรือการคาดการณ์ดูเนี่ยนะครับว่าจะไปเกิดที่นู่นที่นั่นอย่างไรเนี่ยบางครั้งก็เกิดในพื้นที่ที่เราไม่ได้คาดการนะครับอย่างเช่นครั้งนี้ครับฝนที่คาดว่าจะลงไปแล้วนะครับก็กลับมาตกในส่วนของลุ่มน้ำปิงอีกนะครับซึ่งเพิ่มขึ้นพรวดพราดนะครับก็อยากจะฝากในส่วนของเรื่องของสภาพอากาศนะครับที่มีความผันแปรบางพื้นที่ไม่เคยเกิดนะครับก็อย่านิ่งนอนใจนะครับก็ถ้ามีในส่วนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประกาศหรือการแจ้งเตือนนะครับหรื เซลวอดแคสนะครับของทางกมุตุนะครับพื้นที่เราไม่เคยเกิดเราก็ไม่เชื่ออย่างเงี้ยครับเป็นต้นขอให้ตระหนักนิดนึงครับว่าถ้ามีการแจ้งเตือนอย่างน้อยก็ตรวจสอบข้อมูลหรือคุยกับพวกเราในพื้นที่หรือหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ว่ามันจะเป็นไหมเกิดไหมนะครับเพื่อที่จะเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับ
1: ครับผมนะฮะ
5: ขอเติมนิดนึงครับพอดีตะกี้ท่านผอ.พูดถึงเรื่องเซลวอดแคสผมไปลงสระแก้วแล้วก็พนมสารคามนครนายกเซลวอดแคสมาช้าไปนิดนึงไม่นิดนะครับเพราะคือน้ำเข้าบ้านแล้วครับแล้วก็ไอ้ alert ขั้นสูงสุดที่ให้ออกจากบ้าน
1: อันนั้นต้องปพ
5: ใช่ครับปพถ้าเกิดชมอยู่ผมไม่ได้ตำหนินะครับแต่ว่า
1: ตำหนิได้เราเป็นประชาชนคนไทยเราเสียภาษีอันไหนที่เรารู้สึกว่าเราอยากให้เขาแก้ในมุมที่มันดีขึ้นเราบอกเขาได้เราไม่ได้ไปด่าไปทอ
5: ใช่ไม่ได้ด่า
1: เราแค่บอกว่าขอเร็วกว่านี้หน่อยได้ไหม
5: ใช่ครับ
1: เพราะบางทีน้ำท่วมไปแล้วปพเพิ่งแจ้ง
5: เพราะว่า
1: บอกเขาตรง
5: ๆผมไปลงพื้นที่มาเนี่ยอันขั้นสูงสุดที่มันแบบอะลามดังๆ alert ดังๆเนี่ยมันมาตอนที่น้ำมันเข้าบ้านมาแล้วถึงเอวถึงอกแล้วอันนั้นคือใครๆก็รู้ก็คืออยากให้เร็วกว่านี้อีกครับแล้วก็ที่ฉะเชิงเทราครับอยากให้รัฐบาลส่วนกลางส่งกำลังมาช่วยมากกว่านี้อีกหน่อยถ้าเกิดพอมีเป็นไปได้เพราะว่าตอนนี้หน่วยงานในพื้นที่เนี่ยเอาผมค่อนข้างรู้สึกว่าไม่ไหวนะครับแล้วก็ทางอันนี้ที่ผมเห็นคือโรงพยาบาลในฉะเชิงเทราเนี่ยอยู่ใกล้แม่น้ำมะปะกงไอ้ที่เหลือเนี่ยครับบางค้าเมืองบ้านโพบางประกงเนี่ยโรงพยาบาลประจำอำเภอครับอยู่ใกล้แม่น้ำหมดเลย
1: ครับ
5: ก็อยากจะให้แบบส่วนกลางเนี่ยแบบทำยังไงก็ได้ครับให้ป้องกันไม่ให้น้ำ

0: ส่วนกลางเนี่ยแบบทำยังไงก็ได้ครับให้ป้องกันไม่ให้น้ำเอ้ยไม่ใช่ครับอย่างโรงพยาบาลพุทธโสธรที่เป็นโรงพยาบาลศูนย์ที่ไม่หลายพันเตียงครับเป็นโรงพยาบาลใหญ่ที่สุดในโซนนั้นเนี่ยหน้าโรงพยาบาลคือแม่น้ำเลยแล้วก็ถ้าเกิดน้ำขึ้นมาก็คือเข้าโรงพยาบาลเลย
1: ก็จะลำบากแล้ว
0: ก็จะลำบาก
1: เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้อย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยเตรียมไว้ให้ก่อนได้ไหม
0: ใช่ครับฝากส่วนกลางบางทีทางพื้นที่อาจจะไม่กล้าแจ้งหรือว่าอาจจะช้าอะไรเงี้ยครับแต่อันนี้ถ้าเกิดว่าทางส่วนกลางได้ชมอยู่ก็อยากจะให้ส่งกำลังเข้ามาแล้วก็อย่างเรื่องของปภ.อย่างหน่วยอยากจะให้ปภ.เขตนะในฐานะกู้ภัยเนี่ยผมอยากจะให้ลงมาช่วยหน่อยอยากจะให้ทีมลงมาช่วยแล้วก็รถสูงๆตอนนี้เจ้าหน้าที่ทหารก็ลงพื้นที่อยู่นะครับแต่ว่าอำเภอหนึ่งอาจจะมีแค่ทีมเดียวนะครับผมอยากจะให้เพิ่มมาอีกว่าอำเภอละ5ทีม6ทีมได้เลยเพราะว่ากู้ภัยผมเนี่ยช่วยทั้งวันทั้งคืนจนตอนเนี้ยบ้านน้ำท่วมไม่ได้กลับไปดูบ้านก็หลายคนแต่ก็ทิ้งเพื่อนไม่ได้เพราะเพื่อนอยู่ในทีมกู้ภัยอะไรเงี้ยครับอยากจะแบบส่วนกลางช่วยส่งมาฉะเชิงเทราหน่อยเพราะเป็นพื้นที่รับน้ำแล้วก็มันหนักกว่าทุกครั้งเพราะว่า8ริ้วไม่เคยมีประวัติเรื่องน้ำท่วมทุกคนไม่ได้เตรียมตัวพอรอบนี้น้ำเข้าก็เลยแย่กันหมดเลยครับพี่หนุ่มครับ
1: ครับผม
0: ครับ
1: นะครับสุดท้ายอยากจะบอกอะไรคนไทยไม่รู
2: ้ก็ขอบคุณดีกว่าครับขอบคุณหลายๆหน่วยงานครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าทุกคนที่ช่วยกันนะครับผมรู้สึกว่าณตอนนี้ครับประเทศไทยเราวิกฤตมากๆครับเราควรจะที่จะมาเราทำอะไรได้บ้างครับเพราะว่าน้ำเป็นสิ่งปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้จริงๆครับฝนตกมาเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้จะวนกลับมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ผมคิดว่าปัญหาตรงนั้นเราไม่สามารถควบคุมมันได้เรามาดูว่าเราสามารถช่วยกันทำอะไรออกมาได้บ้างถ้าเราต้องสูญเสียอะไรสักอย่างเราผมว่ามันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆฮะก็อยากให้ทุกคนร่วมด้วยช่วยกันนะแล้วก็ตัวผมเองก็จะช่วยเต็มที่ครับแล้วก็อยากขอบคุณน้องๆที่โรงเรียนทุกคนนะเพราะผมอยู่วันนี้ที่โรงเรียนนะก็วันนี้ก็แพ็คของแจกน้ำท่วมกันตลอดนะมีทำกับข้าวแล้วก็ไปช่วยที่ศูนย์บริจาคตลอดอยากขอบคุณน้องๆทีมของผมเป็นสโมสรลีโอสุจิบุรีชัยเชิงเซา
1: คร
2: ับ ครับที่ทำงานร่วมกับสโมสรไลออนฉะเชิงเทราด้วยครับก็อยากขอบคุณทุกๆคนจริงๆครับ
1: ครับนี่ความคิดของเด็กม.6นะ
0: ใช่เหลือเชื่อมากเหลือเชื่อมาก
1: ขอบคุณครับก็4ชั่วโมงที่น้องทำขึ้นมาแล้วเป็นอย่างเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่นะฮะ
0: ครับ
1: คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีนะเป
0: ็
1: นเรื่องที่สำคัญแล้วเป็นเรื่องที่กู้ภัยเองก็
0: ได้ใช้
1: ง่ายจะได้ใช้จะได้ทำงานง่ายขึ้นผมเห็นระบบแล้วดีมาก
0: ไม่งั้นเนี่ยปกติน้ำท่วมเนี่ยเวลาจะเข้าไปช่วยบ้านหลังคาสีแดงบ้านหลังคาสีเขียวเลี้ยวซ้าย3ทีเลี้ยวขวา3ทีมันช้าแต่ถ้าเกิดปักหมุดปุ๊บเราไปตามหมุด
1: ปักตรงนี้ได้เลย
0: ใช่ครับแล้วก็อย่างสมมติที่หาดใหญ่บางคนถามว่าแล้วถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตล่ะแต่ที่หาดใหญ่เนี่ยผมเองผมนั่งอยู่ที่ศูนย์ประชาการของทีมผมณจุดที่ศูนย์ผมอยู่มีเน็ตใช้ผมดูแทนเพื่อนที่กำลังแล่งล่องเรือเข้าไปผมก็ดูว่าจุดเขาเรียกว่าอะไรตำบลนี้หรือโรงเรียนนี้ที่เขาขอช่วยเหลืออยู่ตรงไหนผมก็ผมคอยภาคให้ว่าคุณเลี้ยวซ้าย
1: ออกซ้ายเลี้ยวขวา
0: ออกขวาใช่ครับ
1: ตรงไปเลย
0: ใช่อย่างน้อยเราได้เห็นภาพเนี่ยถึงเน็ตไม่มีวิทยุใช้ได้เนี่ยคนที่ศูนย์สั่งการดูจอแล้วก็คอยบอกทางได้มันก็มีวิธีที่จะไปให้ได้แต่ถ้าเกิดว่าที่ศูนย์สั่งการเห็นภาพใหญ่มันจะง่ายขึ้นเยอะครับ
1: ครับนะฮะอ้าวโอเคเพราะต้องการให้ทางพี่สนับสนุนยังไงก็บอกมาได
0: ้ครับผม
1: ดีมาก
0: โอ้โหขอบคุณมาก
1: แต่ถ้าเกิดมันเป็นประโยชน์กับทางสาธารณชนนะ
0: ครับ
1: ทางเรายินดี
0: ครับ
1: นะครับแล้วเดี๋ยวจะถ้าเป็นไปได้มีโอกาสได้คุยกับภาครัฐหลายหน่วยงานเดี๋ยวจะสนับสนุนจะลองพูดให้ว่าไอ้ตรงนี้มันดีมากแล้วถ้าเกิดมันโคกันได้นะฮะมันสามารถส่งข้อมูลให้ทางนี้ได้นะครับก็เป็นเรื่องที่ดี
0: ครับ
1: เขาจะได้รับรู้กันอย่างวันนี้รู้แล้วบางประกงขึ้นอีก50เซน
0: ครับบวก
1: อันนี้เดี๋ยวเราลงได้ละ
0: ครับผมเตือน
1: เป็นข้อมูลเป็นฐานข้อมูลคนก็จะเข้าไปดูแล้วก็จะรู้แล้วว่าอ๋อตอนนี้ต้องทำยังไงกันบ้างนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีนะคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หนุ่มครับ
3: โหนกระแสทุกเรื่องที่อยู่ในความสนใจจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวคุณกำลังฟัง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News From Home กับดิฉันสิริบุญณัฐพันธ์นะคะพบกันวันนี้วันพฤหัสบดีเราก็มาพูดคุยกันนี้เป็นวันแรกของเดือนตุลาคมแล้วนะคะเวลาผ่านไปเร็วจริงๆอีกไม่กี่เดือนก็จะสิ้นปีกันอีกแล้วเราก็เจอทั้งทุกข์ทั้งสุขคละเคล้ากันไปวันนี้มาดูการเมืองกันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรที่เป็นเรื่องที่สร้างความสุขให้เรากันบ้างหรือว่าอะไรที่จะสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้เรากันบ้างนะคะอาจจะเป็นเรื่องที่อาจจะไม่ใช่การเมืองอย่างเดียวดูบ้านเรื่องของบ้านเมืองก็แล้วกันวันนี้ท่านรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลอยู่กับเราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีครับแหมผมก็ต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องน้ำท่วมนี่เครียดอยู่นะแต
0: ่
1: ว
0: ่
1: าน
0: ั่
1: นแหละเราก็ยังโชคดีมีข่าวดีจากเอเชียนเกมมาเป็นระยะนะ
0: ค่ะอาจารย์โอ้ลุ้นเอเชียนเกมก็มีความสุขโอ้โหส
1: ุ
0: ดยอด
1: ขึ้นมาอีกแล้วมีเทพวิวขึ้นมาอีกแล้วเห็นไหมช่วยให้คนไทยหายเครียดไปไม่น้อยทีเดียวนะครับ
0: ค่ะอาจารย
1: ์โอเคแต่ว่านั่นแหละครับต่อไปนี้ในเรื่องน้ำท่วมนี่ห้ามเด็ดขาดนะครับว่าท่านผู้บริหารนี่จะพูดคำว่าเอาอยู่นี่ไม่ได้แล้วนะ
0: เขาบอกว่าเป็นคำอาถรรพ์แล้วใช่ไหมอาจารย
1: ์หลายคนพยายามแก้ปัญหาด้วยวาทานี่ไม่ได้นะครับจำได้ไหมฮะนัชชาติน้ำท่วมดีกว่าฝนแรงโอ้พูดมานี่คนปากใต้โอ้โหกันเร็วเลยเพราะว่าขณะที่ฟังนี่นั่งอยู่บนหลังคากันทั้งนั้นนะครับเพราะฝนนั้นนี่ท่วมเสียนสองจำได้ไหมแต่ว่านายกคนนี้ใช้วิธีใจดีสู้เสือนั่นเนี่ยใครจะวิจารณ์อย่างไรมันไม่โต้ตอบเลยนะรับคำตำหนิเต็มที่เลยมันก่อนจะเจอเขาอีกแล้วก็หาแจกเงินเนี่ย
0: แจกเงินท่านก็บอกไม่มีอะไรพกติดตัวมามีแต่เงินสดเนี่ยแหละแบงค์พัน
1: แจกไปแต่ผมว่าก็ดิ้นรนกันไปอย่างนะก็มีข่าวอีกคนบางกลุ่มเนี่ยเรียกร้องให้นายกว่าอะไรนี้ต้องลงโทษคุณชัดชาติอะไรเงี้ยนะ
0: ค่ะค่ะ
1: เชื่อผมแม่นายกในวันปลดคุณชัดชาติเด็ดขาดคือถ้าปลดคุณชัดชาติเมื่อไหร่ต่อมาก็คือคำถามแล้วท่านล่ะจะรับผิดชอบอะไร
0: อย่างอาจารย์ชัดชาติเนี่ยเข้ามาเป็นผู้ว่าด้วยการเลือกตั้งเนี่ยเขาปลดกันได้หรอคะอาจารย์ผ่านการเลือกตั้ง
1: กฎหมายมันให้ปลดได้ครับแต่ต้องมีข้อหานะไม่ใช่อยู่ดีนึกอยากปลดก็ปลดนะครับ
0: เอาอย่างนี้สสก็ปลดได้สิอาจารย
1: ์ปลดสสไม่ได้เนี่ยสสปลดนายกได้โดยมติไงผู้ว่านี่อยู่ใต้มาข้าราชการของนายกนะครับ
0: แต่สสเนี่ยก็ผ่านการเลือกตั้งมาแต่ทำผิด
1: สสก็ขึ้นอยู่กับมติสภาเหมือนกัน
0: คือแต่ต้องเป็นส่วนใหญ่ไงแต่ว่านายกก็เลือกตั้งประชาชนเป็นคนเลือกมาทำไมนายกปลดได้อาจารย์
1: มันก็กฎหมายกำหนดอย่างนั้นนะครับ
0: นั่นไงมันไม่
1: คือเขาให้ถือว่าการปกครองกทมนั้นเป็นกฎหมายเป็นการปกครองหน่วยงานระดับรองครับเป็นการปกครองท้องถิ่นนะเพราะนั้นต้องอยู่ภายใต้นโยบายระดับชาติครับ
0: อืมค่ะอาจารย์ก็
1: แต่ว่าเชื่อผมเถอะนายกไม่มีวันปลดหรอกปลดปั๊บคำต่อมาก็คือแล้วนายกรับผิดชอบอะไร
0: คือ
1: เพราะนั้นตอนนี้ท่านเดิน
0: ลงโทษไปก็โดนด้วยไม่แต่อาจารย์ผ่านวิกฤตในบ้านเมืองกันมาหลายต่อหลายครั้งแล้วว่าอาจารย์มีความเห็นอย่างไรกับการจัดการบริหารน้ําในกรุงเทพที่ผ่านมาเนี่ยคะในปัญหานี้อ่ะคะอาจารย
1: ์ที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติแหละเป็นเรื่องว่าธรรมชาติฝนมันตกมากกว่าปกติอย่างเงี้ยนะก็เลยพอมองดูว่ามันไม่น่าจะเป็นความผิดพลาดของใครเป็นหลักนะครับแต่วันนี้ถ้าน้ําท่วมเพราะเหตุว่าเป็นน้ำเหนือไหลบ่ามาเนี่ย
0: อ
1: ันนี้ผมว่าต้องถือว่าเป็นข้อบกพร่องของฝ่ายบริหารฝ่ายจัดการทีเดียวเพราะเรื่องน้ำท่วมโดยน้ำเหนือไหลมาน้ำทะเลหนุนเนี่ยเราโดนกันมาหลายปีแล้วก็ขอโทษนะครับตุ้มนโยบายแก้ไขกันไปหลายหนแล้ว
0: ค
1: ่ะถ้าทำไม่ได้ผลนี่ถือว่านั่นแต่วันนี้เนี่ยมันน้ำตกมาจากฟ้ามันตกมาในแอ่งเขาเรียกว่าน้ำขังนะครับ
0: น้ำท่วมขังค่ะอาจารย์
1: นั้นก็ถ้าจะพูดว่าคนที่แก้ตัวได้ดีที่สุดนะในบรรดาผู้รับผิดชอบเนี่ยก็ต้องสมัยคุณจำลองที่บอกฝนพันปี
0: ใช่
1: เอาไปที่ไหนมาวันนี้ก็ไม่ใช่นั่นนะครับแต่อยากให้เห็นใจคนที่รับผิดชอบด้วยนะครับว่าฝนมันตกผิดปกติจริงๆนะเพราะนั้นตรงนี้ก็ตอนนี้เหตุการณ์ก็บรรเทาขึ้นนะ
0: ค่ะ
1: ครับก็นี่ก็ยังนั่งวิตกอยู่ว่าวันที่4ก็ว่าใช่ไหม
0: ค่ะ
1: 4-7นี่ต้องระวังอีกครั้งหนึ่งนะครับ
0: อืม เขาก็บอกว่า
1: แบ
0: น
1: บ
0: ้
1: โอเด
0: ำจ
1: ี
0: ะ
1: โอนี้จะเป็นน้
0: น
1: ำ
0: ้
1: เหน
0: ำ
1: ื
0: เห
1: อ
0: นือ
1: สิ
0: จะมาน้ำเหนือจะมาค่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าก็บางตอนเนี้ยข่าวมันกระจัดกระจายหลากหลายสายมากบางค่ะบางสายบางนักวิชาการบางคนก็บอกว่าจะมามากกว่าที่มีการพยากรณ์บางข่าวก็บอกว่าโอ้ยไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรอกอันนี้อาจจะดูน้อยกว่าที่คิดอะไรคือก็งงไปหมดเลยว่าตกลงว่าจะเอายังไงนะคะอาจารย์จะรับมือแบ
1: ผ
0: บ
1: ม
0: ไห
1: ว
0: น
1: ่ามองในแง่ร้ายไว้ก่อนนะอย่าไปหวังว่ามันจะน้อยกว่าเก่าหรือว่าไม่มากนะ
0: ค่ะ
1: เตรียมการให้เวอร์ไว้ก็ดีอ่ะ
0: เอาคิดแบบว่ากรณีแย่สุดร้ายแรงสุดไว้ก่อนถ้ามันไม่เกิดก็ดีใช่ไหมอาจารย์คะ
1: ถ้าไม่เกิดก็แล้วไปนะฮะก็อาจจะถูกตำหนิบ้างว่าเสียค่างูหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่กันไว้ดีกว่าแก้แน่ๆอยู่แล้วใน
0: เพ
1: คร ว
0: าะ
1: าม
0: ว่าอะไร
1: เชื่อใน
0: ค
1: คว
0: ื
1: ามเ
0: อ
1: ห็นของผมนะ
0: ผู้บริหารหลายคนเขาอาจจะบอกว่าเดี๋ยวคนไทยตื่นตูมแตกตระหนกตื่นตระหนกตกใจ
1: น
0: ก
1: ี
0: ั
1: ่
0: นไป
1: ครับ
0: เน
1: น
0: ี่
1: ่
0: ย
1: แหละตอนเนี้ย
0: ใช่ไหม
1: รู้
0: ใช
1: สึ
0: ่
1: ก
0: ไหม
1: ว่าบางคนก็กลัวเป็นเรื่องฉวยโอกาสเนี่ยเพ
0: ค
1: ราะ
0: ่
1: ว
0: ะ
1: ่านี่ตอนนี้มีโครงการเรื่องน้ําขึ้นมาที่จะมาของงบแล้วเป็นแสนแสนล้านเนี่ย
0: ค่ะ
1: นะจากกระทรวงอะไรนะฮะ
0: ดิจิตอล
1: ข
0: ดิ
1: อง
0: จิตอล
1: กระทรวง
0: ด
1: ิ
0: ี
1: จิตอลของ
0: ดี
1: ข
0: อ
1: อง
0: ี
1: ลูกเทพนะ
0: ของลูกเทพ
1: และอีกการก็ของ
0: ค่ะ
1: บ้านใหญ่บ้านใหญ่เพื่อไทยอ่ะนะฮะ
0: ค่ะอาจารย์
1: กระทรวงเกษตรนะ
0: ก
1: คร ั
0: ะ
1: บ
0: ทรวงเกษตรค่ะอาจารย์อาจ
1: น
0: า
1: ั
0: ร
1: ่
0: ย
1: นเนี่ย
0: ไม่
1: เขากลัวตรงนั้นอยู่พอสมควร
0: อ
1: นะ
0: อาจารย์พูดแบบนี้หมายความมันจะเข้ากับสมมติฐานที่มีหลายคนพูดว่าปล่อยให้มันพังพินาศไปเพื่อจะได้มีงบประมาณมาจริงหรือเปล่าอาจารย์มันเป็นไปได้ไหม
1: ก
0: ต
1: ็
0: ั้ง
1: ไม่
0: ใจ
1: อย่างนั้นนะฮะแต่ว่ามันมีโอกาสตรงที่มันเห็นความพินาศเกิดขึ้นเนี่ย
0: ก
1: ทำ
0: ็
1: ให้คนกลัวมาคนก็จะรู้สึกว่าถ้ามีอะไรมาจะมาแก้สิ่งเหล่านี้ได้ก็น่าจะต้องลงทุนน่ะนะ
0: ก็เห็นด้วยเลยมาไม่มีใครคัดค้านเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: แต่ว่าม
0: ัน
1: ค
0: แต
1: น
0: ่ม
1: ก
0: ั
1: ็
0: นไม่
1: มองว่าไอ้โครง
0: มัก น
1: า
0: ไม
1: ร
0: ่ได้
1: ที
0: ต
1: ่
0: ั้ง
1: ว่
0: ใ
1: า
0: จ
1: เน
0: ใช
1: ี
0: ่
1: ่
0: ไห
1: ย
0: มอาจารย์ไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมไม่ได้ตั้งใจให้มันแย่เพื่อที่จะได้รับอนุมัติงบประมาณใช่ไหมคะอาจารย์
1: อันนั้นเป็นเมื่อผมไม่แน่ใจนะแต่สมัยหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดนะ
0: ค่ะ
1: เพื่อนที่อยู่กตม.ผมเคยถามเขาว่าทำไมไอ้อะไรนะไอ้ถนนนี่ไอ้ตรงฟุตปาทเนี่ยมันต้องเปลี่ยน
0: ค่ะ
1: ในพื้นทุกปีไหม
0: ค่ะค่ะไอ้ลูกไอ้ตัวหนอนนะตัวหนอน
1: เขาบอกว่ามันไม่งั้นคือถ้าทำถาวรมันจะไม่มีงบประมาณ
0: ค่ะถ้ามันแข็งแรงไปมันก็ไม่ได้ซ่อมไง
1: ครับ
0: มันก็ไม่ได้งบป
1: ก
0: ระ
1: ็
0: ม
1: ไม
0: าณ
1: ่ได
0: ไม
1: ้
0: ่ได้
1: ว่
0: ส
1: า
0: ่วนแบ่ง
1: งบซ่อมใช
0: ไม่
1: ่
0: ได้
1: ม
0: เง
1: ั
0: ิน นทอนไม่ได้เงินทอน
1: ครับ
0: บ้านเมืองมันจะเป็นอย่างนี้
1: เน
0: อ
1: ี่
0: าย จ
1: น
0: า
1: ะ
0: รย
1: มั
0: ์
1: นก
0: ค
1: ็
0: ือ
1: มีความระแวงอยู่ตรงนี้อ่ะนะ
0: ใช่ไหมมันคือจริงไม่จริงไม่รู้แต่คนก็ระแวงคนก็
1: เพราะนั้น
0: ไม่ไว้วางใจใช่ไหมอาจารย์
1: นักการ
0: มั
1: เม
0: น
1: ือง
0: อยู
1: ต
0: ่
1: ต้องถามตัวเองเหมือนกันว่าทำไมดีคนเขาไม่เกิดความไว้วางใจขึ้นมานะ
0: แต่ก็ไม่ได้เกิดแต่ความไม่ไว้วางใจก็ไม่ได้ทำให้นักการเมืองรู้สึกสะเทือนอะไรถูกไหมอาจารย์เขาก็ยังเป็นปกติถ้าจะตุกติกก็ตุกติกเหมือนเดิมถ้าจะซิกแซกก็ซิกแซกเหมือนเดิม
1: คนมองว่าถ้าเลือกตั้งยังต้องใช้เงินกันมากๆคนต้องสะสมทุนทั้งนั้น
0: อ๋อแปลว่าจะมีใกล้มีการเลือกตั้งอาจารย์คิดว่าจะมีเลือกตั้งเร็วๆนี้หรือเปล่าคะ
1: ก็แม่นี่วิกฤตเพิ่งผ่านแล้วเนี่ยเมื่อวันจันทร์ที่เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญ
0: ค
1: ตั
0: ่
1: ด
0: ะ
1: สินแล้วไอ้เรื่อง
0: ค
1: เกี
0: ่
1: ่ย
0: ะ
1: วกับว่าการ
0: ว
1: เลื
0: ่
1: อกตั้งไม่เป็น
0: บ
1: ค
0: ั
1: ว
0: ต
1: าร ม
0: บัตร
1: ร
0: เล
1: ั
0: ื
1: บ
0: อก
1: นี
0: ต
1: ่
0: ั้ง
1: นะ
0: บัตรเลือกตั้งค่ะค
1: ต
0: ่ะ
1: กล
0: อาง จารย์
1: ไม่โมฆะนะครับ
0: ไม่โมฆะอดเลย
1: แม
0: อ
1: ่
0: ดไม่
1: ศา
0: ฟ
1: ล
0: ั
1: จ
0: ง
1: ะยอมรั
0: เล
1: บ
0: ือก
1: ว่
0: ต
1: า
0: ั้งเลย
1: บัตรนั้นน่ะถือว่าไม่รับอ่ะนะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าการที่จะไปพิสูจน์หรือว่าไปค้นหาเนี่ยมันกระบวนการซับซ้อนแล้วก็ไม่มีการทำอย่างนั้นน่ะนะ
0: ค่ะ
1: วันนั้นก็เลยรับแต่มีเงื่อนไข
0: รับแบบมีเงื่อนไข
1: มันไม่มีผลต่อการเลือกตั้ง
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็เลยไม่โมฆะซึ่งอัน
0: ค
1: น
0: ่
1: ี
0: ะ
1: ้นะฮะก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังนะครับท่านทั้งหลายครับศาลรัฐธรรมนูญนี่ไม่ใช่ศาลสถิตยุติธรรมนะครับเป็นศาลการเมืองเพรา
0: ค
1: ะ
0: ่
1: น
0: ะ
1: ั้นก็
0: ค่ะ
1: ต้องดูกระแสการเมืองเหมือนกันนะครับ
0: เนี่ยเรื่องนี้เรื่อง
1: ไม
0: หนึ
1: ่
0: ่ง
1: ใช
0: เหม
1: ่
0: ือน
1: ว
0: กั
1: ่
0: น
1: า
0: เพราะว่า
1: ไม่ใช่ว่าน
0: ั่งคุยนั่งคุยกับเพื่
1: พ
0: อน
1: ออะไ
0: อ
1: รา
0: จ
1: เก
0: า
1: ิ
0: ร
1: ด
0: ย์
1: ขึ้นแล้วก็จะต้องฟันตรงไปเลยถ้า
0: ให
1: โม
0: ้ตรง
1: ฆ
0: ไป
1: ะ
0: ทางกฎหมาย
1: มันไม่รับแล้วก็ต้องนั่นเลย
0: อาจารย์เขาบอกว่าอันนี้ยิ่งเห็นด้วยนะว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่ศาลสถิตยุติธรรมแบบที่ต้องใช้กฎหมายอย่างแข็งข
1: อย่
0: ั
1: าง
0: อย่างแข็ง
1: แต่
0: ตั
1: ถ
0: ว
1: ้า
0: อย่า
1: เ
0: ง
1: ห
0: แ
1: ม
0: ข
1: ื
0: ็
1: อง น
0: ตัวเพราะ
1: อ
0: ว
1: ย
0: ่
1: ่
0: า
1: าง
0: ต้องใช้งาน
1: ส
0: รั
1: มั
0: ฐ
1: ยหน
0: ศ
1: ึ่ง
0: าสต
1: ต
0: ร์
1: ั
0: เ
1: ด
0: ข้าม
1: ส
0: า
1: ิ
0: เก
1: น
0: ี
1: เ
0: ่
1: ร
0: ย
1: ื
0: ว
1: ่องเดียวกันเนี่ยอาจจะเป็นคนละแบบก็ได้
0: ทีนี้
1: ต่างส
0: ก็
1: ม
0: ม
1: ั
0: ีย
1: กันเนี่ย
0: ข้อโต้แย้งบอกว่าอ้าวเขาอ่ะต้องใช้บรรยากาศใช้ความรู้สึกของประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องกับการตัดสินหญิงก็เลยถามกลับไปว่าอ้าวระหว่างความรู้สึกของประชาชนกับหลักการที่มันควรจะเป็นเนี่ยและผลที่มันเกิดขึ้นกับประเทศชาติอะไรมันสำคัญกว่ากันคะอาจารย์อะไรสำคัญกว่ากันคะอาจารย์
1: ถ้าผมฟังแต่ที่คุณถามผมบอกผลประโยชน์ประเทศชาติสำคัญกว่า
0: เขาก็เลยบอกว่าก็
1: ถ้
0: น
1: า
0: ี่
1: ผ
0: ไ
1: ล
0: ง
1: ประโยชน์ประ
0: ผ
1: เท
0: ล
1: ศชาติสำคัญกว่าอย่างคราวนี้เนี่ยถ้าสมมุ
0: ค
1: ติ
0: ร
1: ว
0: ั
1: ่
0: บ
1: าบอกเป็นโมฆะเนี่ยมันต้องจัดเลือกตั้งใหม่ทันทีนะ
0: นี่คือประเด็นถ้าสมมติบอกว่าผลประโยชน์ประเทศชาติสําคัญกว่าแล้วบอกว่าถ้าเลือกถ้าเกิดบอกว่ามันไม่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะที่ผ่านมาก็มีข้อเปรียบเทียบกฎหมายนี่มีผลมองแล้วว่ามันไม่รับไม่ได้ก็ถ้าแต่ถ้าเกิดว่าบอกว่ามีมีปัญหาให้ยกเลิกการเลือกตั้งเขาก็บอกว่าจะทําให้เสียเงินเสียทองอีกหลายพันล้านในการเลือกตั้งแต่หญิงถามกลับกันนะอาจารย์ระหว่างเสียเงินเสียทองเลือกตั้งใหม่กับผลการเลือกตั้งที่มันไม่สุจริต
1: ที่มัน
0: แ
1: ไ
0: ล
1: ม่
0: ะมัน
1: บริสุทธิ์ยุติธรรมมัน
0: มัน
1: น่
0: อ
1: า
0: ะไร
1: จะ
0: มันสำคั
1: ผ
0: ญ
1: ู้
0: กว่
1: เล
0: า
1: ือก
0: กั
1: ต
0: น
1: ั้งมันสำคัญกว่านะ
0: ถูกไหมอา
1: แต
0: จ
1: ่
0: า
1: โ
0: ร
1: อ
0: ย์
1: รี
0: ผล
1: เนี่
0: ม
1: ย
0: ัน
1: เข
0: ส
1: ามี
0: ำค
1: เ
0: ังญ
1: ื่อน
0: กว
1: ไ
0: ่
1: ข
0: า
1: เขาบอกแล้วว่าจากการเลือกตั้งไม่มีผลไม่มีปรากฏเรื่องเกี่ยวกับไอการไปสำรวจบัตรน่ะ
0: คือโอ
1: เ
0: เ
1: พ
0: ค
1: ราะว่าม
0: อ
1: ั
0: ัน น
1: ต้
0: น
1: อ
0: ี
1: ง
0: ้
1: ผ่านกระบวนการซับซ้อนหลายกระบวน
0: ทีนี้หญิงกลั
1: แ
0: บ
1: ล้
0: ม
1: ว
0: า
1: ก็
0: ถ
1: ไ
0: า
1: ม่
0: มอี
1: ม
0: ก
1: ี
0: ป
1: ใ
0: ร
1: ค
0: ะ
1: ร
0: เด็น
1: ท
0: หนึ่งแต่หญิงสงสัยเหมือนกันว่าตอนนี้มีคนฟ้องไหมไอ้เรื่องการนับคะแนนที่มันแย่มากก็คือมุดกันไปในกระดาษแล้วไปนับคะแนนแล้วก็เขียนคะแนนหันกระดานหนีแล้วก็หันไปแล้วก็มาเขียนคะแนนคือการนับคะแนนที่ไม่บริสุทธิ์ไม่ชอบเนี่ยมีคนฟ้องมาคะไม่มีคน
1: ม
0: ฟ
1: ี
0: ้อ
1: ค
0: ง
1: นฟ้องก็ยกฟ้องกันไปแล้ว
0: เนี่ยมันมีเหตุหลายสิ่งนะอาจารย์ที่เป็นองค์ประกอบกันทำให้มองว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมามันไม่ชอบอ่ะมันไม่ชอบทำ
1: คือข่าวสำคัญก็คือผมว่าการเลือกตั้งโหนนี้ที่มันไม่ดีในความรู้สึกผมนั่นก็คือการใช้เงินในการหาเสียงมากไป
0: อันนั้นก็
1: ง่
0: ส่วนหนึ่
1: ายๆว่ามันไม่ใช่หาเสียงอย่างเดียวมันซื้อเสียงด้วย
0: ค่ะ
1: เพียงแต่ว่าไม่มีการจับได้การหนังคาเขาไงไม่เหมือนบางยุคบางสมัยที่อะไรนะจับเขาเรียกว่าที่จับเจอโพยอะไรยื้ออ้อย120อ่ะ
0: โอ้อาจารย์สมัยนี้เขาโอนปื๊ดโอนปื๊ดไม่ได้เป็นจับพับเงินใส่อะไรกันอย่างนั้นไงมันก็ง่ายขึ้นใช่ไหมมันก็จับยากอ่ะพูดถึงว่าโอ้แต่ฟังแล้วก็อาจารย์สถานการณ์อาจารย์ว่ามันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมอาจารย์เขาก็จะใช้หลักคิดอย่างนี้ไปเรื่อย
1: ๆก็น่าจะดีขึ้นไปเรื่อยๆมากกว่าแต่ว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่ามันแย่ลงจนกระทั่งผมว่าคนช่างหมดศรัทธาการเลือกตั้งอ่ะ
0: ใช่
1: ผมดูจากการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งล่าสุด
0: ที่ผ่านมาใช่ใช่
1: คนลงไม่ถึง50%แล้ว
0: ค่ะค่ะ
1: ทั้งที่เคยลงถึง60%นะ
0: ซึ่งมันกลายเป็นว่ารณรงค์ไปรณ

0: จต้องสู
1: ้อ๋อใจต้องสู้สู้แต่ใจอย่างอื่นจะสู้ไหว
0: บ้างเหรียญเพิ่มถึง15เหรียญได้เปล่า
1: เรารุ้นเอเชียนเกมส์เอเชียนเกมส์นะอีกไม่กี่วันก็จะจบการแข่งขันแล้วนะคะอาจารย์ก็ลุ้นกันต่อไปวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะอาจารย์ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะท่านรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลนะคะชวนคิดชวนคุยกันเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้มีมุมมองได้มีความคิดลองไปคิดต่อกันดูก็แล้วกันนะว่าการดูแลบ้านเมืองเรามันเป็นหน้าที่ของเราทุกคนไม่ใช่หน้าที่ของนักการเมืองหรือหน้าที่ของคนใดคนหนึ่งบ้านเมืองเป็นของเราทุกคนนะคะเราต้องช่วยกันดูแลบ้านเมืองของเราด้วยอันนี้วันนี้หมดเวลาของรายการ News From Home กับดิฉันสิริบุญณัฐพันธ์แล้วลาท่านผู้ฟังกันไปก่อนวันพรุ่งนี้มาคุยกันกับอาจารย์ดร.สมเกียรติอ่อนวิมลวันนี้สวัสดีค่ะ
2: News From Home อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวกับสิริบุญณัฐพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าว สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106 วิทยุครอบครัวข่าว

0: ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตสนุกสนานกุ๊กกิ๊กมันในอารมณ์จากบทประพันธ์ของรมมณียาติงต๋องต้องห้ามเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติงต๋องแต่เขาก็เป็นคนจริงใจและจริงจังเหตุการณ์ที่ทำให้เขาต้องติงต๋องหนักเข้าไปอีกเมื่อเขาได้ทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองเพราะผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อจะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงและนี่เองที่ทำให้เขาต้องกลายเป็นหนุ่มติงต๋องต้องห้าม
1: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกรดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: ู่กับคุณหนูไอ้สองคนนี่ปล่อยกูนะ
1: เฮ้ยอย่าเล่นสิ
2: เล่นทำไม
1: วะเฮ้ยแรงจะหมองเลย
3: เฮ้ยมึงจะอยู่หาที่ตายหรือวะอีกเครือฮะไอ้มึงสองคนอะนะพามาขึ้นรถคันนี้เร็วเข้า
4: เฮ้ยโถ่เฮ้ยลองเปิดประตูลงจากรถพอดีเลยก็มีลูกน้องของมันน่ะกระชากประตูทำให้เราหัวทิ่มลงไปกับพื้นขอให้มือกระเด็นไปหมดพอตั้งหลักได้แล้วก็รีบเก็บข้าวเก็บของแล้ววิ่งตรงไปที่บ้านพักที่หลานเราร้องทันทียายบูอามาจะอามาแล้วรอเดี๋ยวนะอายเปิดประตูให้ไอ้ก้อนหินที่กั้นประตูนี่ออกก่อนเลยออกไปเลยเออเอาละออกแล้ว
0: บู
4: พอเปิดประตูได้เด็กทั้งสองก็แข่งกันสะอึกสะอื้นฮักฮักแล้วกอดยายบูไว้กับอกส่วนตะบิ้นก็วิ่งเข้ามากอดคอเราไว
0: ้บูแล้วพี่เกิดแล้วนะ
4: พี่เครือเขาลักพาบูกับบิ้นมาเพื่อแลกค่าถ่ายจ้ะอย่าไปห่วงเขาเลยเขาไอ้พวกโจรน่ะเออเขาไปกันแล้ว
0: พี่เครือไม่ได้รักตัวบิ้นกับบูมาไอ้พาบูน่ะมันเอามีดจะเชือดคอบิ้นมันกลับให้พี่เครืออู้มันต้องบูขึ้นรถมากับมันเออบูต้องไปช่วยพี่เครือมาให้ได้แล้วแล้วเ
5: นี่ยใช่ใช่แล้วบูไปช่วยพี่เครือเดี๋ยวนี้เลยค่ะ
0: ไปช่วยพ
4: ี่เบาเบาจับแขนอานดึงคนละข้างแบบนี้เดี๋ยวแขนอาหักพอดีถ้าใครจะช่วยเพื่อได้เล่าเบา
5: แล้วงงแล้วแล้วเลย
4: เอ้าในโต้งกับยิมิมาพอดีเลย
6: ปลอดภัยแล้วใช่ไหมจ๊ะ
5: อากูสิคะไม่อยากไปช่วยพี่เครือ
7: พี่เครือเข้าไปกันในผาปูนะ
0: ไปแล้วก็ต้องตามไปช่วยพี่เครือเนี่ย
4: ตกลงตาบินอายตาไปช่วยพี่เครือกลับมาให้ได้ที่สุดนะแต่ว่าตอนนี้พวกเรากลับไปที่คุ้มพึ่งหลวงก่อนเพราะพรุ่งนี้เช้าคุณพ่อกับคุณแม่ของเธอน่ะจะมารับเข้าใจ
5: ไหมอ่ะพูดต้องตามไปเดี๋ยวนี
0: ้ต้องไปเดี๋ยวน
4: ี้มันมีรถแค่คันเดียวนะไม่เห็นหรือไงอ่ะเพราะเมื่อกี้เนี่ยผาปูนมันเอารถที่ขับมาเนี่ยไปแล้วถ้าอาเอารถของโต้งไปแล้วบินกับบูไปเจอคุณแม่คุณพ่อได้ยังไงเล่าเราต้องกลับไปที่คุ้มพึ่งหลวงก่อนแล้วอาจะเอารถออกตามพี่เครือทันทีพี่เครือไม่ไปไหนหรอกเขาจะกลับไปอยู่ที่บ้านศพรวกแน่ๆขอให้เชื่ออาเธอหน้า
0: ก็ได้ฮะก็เอาผู้ตามหาพี่เกิร์ลไม่พอบินจะออกตามเอง
6: เอาละทุกคนโอเคแล้วนะจ๊ะ
4: อาถ้างั้นมาเยบูอาอุ้มเราเองมาอึ๊บมาม
6: าจากโรบินมาเดินกับอามิมเร็ว
7: เออปะเราออกจากรีสอร์ทนี้ได้แล้วนะ
8: เดี๋ยวผมจะคอยระวังหลังให้รักษาความปลอดภัยให้ครับ
7: เออดีละเพราะเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ผาปูนจะมีลูกน้องคอยติดตามมาอีกหรือเปล่า
4: เฮ้ยโต้งตั้งใจทำอะไรวะน่ะ
7: กันจะโทรศัพท์ติดต่อกับคนของกันหน่อยวะนี่ฉันชาคริตพูดนะขอทราบผลการติดตามไอ้ผาปูนด้วย
9: มันเข้าไปในพัฒนาการของเนปอนต้วนครับว่าพบกับลูกค้าชาวไต้หวันกำลังดูเงินดูของกันอยู่ครับท่าทางจะโอเคกันแล้วด้วยแล้วจะให้พวกเราจัดการกับพวกมันเลยไหมครับ
7: มีคนมากไหม
9: มีสองโต๊ะก็สุกคนนะครับเจ๊เครือคำก็ถูกคุมตัวอยู่ในรถอุ้ยไอ้ผาปูนหิ้วกระเป๋าใส่เงินออกไปขึ้นรถแล้วครับผมต้องลงมาเลยนะครับ
7: เฮ้ยอย่าเพิ่งปล่อยมันไปก่อนนะเราแบ่งกำลังออกเป็นสองกลุ่มตามไอ้ผาปูนไปอย่าให้มันรู้ตัวกลุ่มหนึ่งส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคอยดูเศรษฐีไต้หวันว่ามันจะเอาของไปทางไหนแล้วรายงานให้ฉันรู้ทุกระยะเข้าใจไหม
9: ครับผม
7: ฉันจะกลับคุ้มก่อนกำชับพวกเราให้ดีอย่าทำอะไรรุนแรงจนกว่าจะได้รับคำสั่งจากฉันได้ยินไหม
9: จะยินชัดครับน้ำต้องห่วง
7: ดีมากขอบใจไว้เม่นเท่านี้แล้วนะแล้วเจอกันเนนเดี๋ยวขับรถย้อนไปทางเก่านะ
6: ปืน ออกมาทำไมคะ
7: ก็เอามาเตรียมพร้อมที่จะสู้ไงเกิดเจอไอ้พวกผาปูนหรือมันดักเล่นงานเรากลางทาง
4: ปืนแกมันรุ่นไหนวะ
7: รุ่น M16 ชนิดพับฐานเว้ยเออล้านสองคนละเป็นไงบ้าง
6: ตะบี้น่ะฟุบหลับบนตักมิ้นท์ได้สักครู่แล้วล่ะค่ะ
4: พี่บูก็หลับปุ๋ยบนตักใช่ไหมกันเว้ย
7: เออดีแล้วล่ะเราจะได้คุยกันได้เต็มที่ไงไม่งั้นเดี๋ยวหลานเปลี่ยนใจไม่กลับคุ้มจะไปตามหาพี่เลี้ยงเครือคำละยุ่งกันใหญ่เลย
4: ถ้าน้องเครือไม่ได้ร่วมมือไอ้ผาปูนจริงก็เป็นห่วงทั้งมันกันนะเนี่ย
7: ใจเย็นๆกันคิดว่าไอ้ผาปูนมันจะต้องกลับไปที่สามเหลี่ยมทองคำแน
8: ่ครับผมก็ว่างั้นน่ะก็ผมได้ข่าวว่ามันติดการพนันงอมแงมแล้วแถมยังติดเฮโรอีนอีกด้วยครับ
7: อย่างนั้นนี่ล่ะมันถึงกล้าเสี่ยงกับป๋าแสนชัย
8: ครับแต่ผมก็อดแปลกใจไม่ได้ที่ป๋าสั่งกำชับผมนักหนาว่าอย่าเพิ่งไปทำอะไรที่มันรุนแรงให้หาทางช่วยนางคือออกมาก่อน
7: ถึงว่าไม่ฉันสั่งถล่มไอ้ผาปูนเฮ้ยต้องรู้ไม่เป็นเพราะอะไร
4: ป๋าก็ขอให้กันช่วยน้องคือให้ได้เหมือนกันเว้ยขนาดที่ว่านะจะไม่ทับทิมราคาเป็นร้อยล้านกับมันแต่ขอให้น้องเครือปลอดภัยอย่างดีเท่านั้นแหละ
7: แบบนี้ป๋าต้องมีอะไรอะไรเป็นพิเศษกับเจ้าเครือแน่คงหลงรักเด็กคนนี
4: ้เฮ้ยบาปปากเว้ยต้องป๋าจะรักเจ้าเครือเหมือนลูกมากกว่าร
7: ักอย่างลูกหรือรักทำลูกวะ
4: เฮ้ย
7: ไม่ต้องเฮ้ยให้ไอ้ต้องคุณพึ่งเขายังเผลอพูดออกมาให้กันได้ยินเลยมันไส้ป๋าที่เป็นห่วงอีหนูนะจะมันไปอยู่กรุงเทพด้วยเพื่อเรียนต่อจะหาหอพักให้พักสงสัยจะซื้อบ้านให้มันอยู่ป๋าจะได้ไปมาหาสู่สะดวกแต่ยังไม่ทันหาอีหนูก็ตามลงไปอ้อนแล้วอ้างว่าแอบผาปูนจะตามฆ่าที่แท้มันก็สมคบกันเล่นงานป๋าที่ถ้าจะเกลือไปเอาหลานทั้งสองคนมาด้วยแล้วก็คุณพึ่งเขาคงจะไม่ให้เรามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี
4: ้ก็แกเชื่ออย่างนั้นเหรอวะใจเราก็อยากจะเปิดเผยความจริงเหมือนกันนะว่าแท้จริงแล้วเครือคำลูกสาวของป๋าแสนชัยแต่คิดแล้วไม่ใช่เรื่องเราดีกว่าแล้วเราก็สัญญากับป๋าแล้วด้วยว่าจะไม่บอกใครอ่ะช่างมันเถอะใครจะเข้าใจยังไงก็ช่างมันเราได้หลายขึ้นมาแล้วนะคุณเพิ่งใส่ยังไงนายคงต้องถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดกันแล้วกัน
7: ก็คงอย่างนั้นเนี่ยเพราะกันก็ไม่อยากทำบาปทำกรรมไปฆ่าไปขัดขวางทางรักของไอ้ผาปูนกับเครือคำกลัวบาปกรรมจะตามทัน
4: แล้วนายสั่งให้ลูกน้องสะกดรอยตายผาปูนทำไมวะ
7: ก็เสียดายเจ้าสิงโตแดงราคาตั้ง 6-700 ล้านเอ๊ะอยากจะได้คืนมาขายออกค่าคอมก็ยังดีกว่าจะอยู่เปล่าๆนะเว้ย
4: ไอ้ผาปูนน่ะมันขายเสียไต้หวันไปแล้วจะคืนมาได้ยังไงรู้จะปล้นวะ
7: เฮ้ยกันยังไม่อยากย้ายที่อยู่ไปอยู่ห้องกรงหรอกแต่สงสัยว่าไอ้เจ้าสิงโตแดงจะไม่ได้ออกนอกประเทศไทยวะ
4: เพราะอะไรอ่ะรู้ถามเจ้าโต้แล้วก็เผลอยกมือคลำแหวนหัวใจสิงโตแดงที่ห้อยคออยู่เขาลืมนึกถึงเรื่องนี้ซะสนิทเลย
7: เจ้าสิงโตแดงน่าจะมีอาถรรพ์หรือมีอะไรสิงอยู่เพราะเดี๋ยวเป็นของเก๊เดี๋ยวเป็นของดีของแท
4: ้พอได้ยินเพื่อนพูดทนนั้นก็ขนลุกสู้ซ่าขึ้นมาทันทีเฮ้ยใครบอกนายวะ
7: ป้าแสนชัยน่ะสิและจากประวัติความเป็นมาของเจ้าสิงโตแดงทำให้การสะหอนใจว่าจะเกิดเรื่องคอขาดบาดตายขึ้น
6: ถ้าอย่างนั้นน่ะมิ้มว่าเราอย่าไปยุ่งกับนายผาปูนและยายเครืออีกต่อไปดีกว่านะคะพี่ต้องเราได้ยายบูตะบิ้นคืนมาอย่างปลอดภัยแล้วก็อย่าไปเสียดายไอ้ทับทิมสิงโตแดงสิงโตดำนั่นเลยค่ะเจ้าของแท้ๆเขายังไม่เสียดายเลย
7: ป๋าแสนไม่เสียดายของแต่อาจเสียดายคนก็ได้เหรอ
6: เสียดาย ก็ให้แกขึ้นมาจัดการเองถ้าพี่ต้องขืนไปวุ่นวายเพื่อนเขาอาจจะโกรธเอาก็ได้นะคะแล้วจะหาว่ามิ้มไม่เตือนไม่ได้นะ
7: โอเคโอเคที่ไม่ยุ่งก็ได้
8: คือคุณไม่ยุ่งก็ได้แต่ว่าผมน่ะต้องช่วยยึดเครือกลับมาให้ได้ไม่งั้นน่ะโดนป๋าตืบแน่
4: ป ผมก็ลำบากใจเหมือนกันนะยี่บูกับตาบิ้นต้องอาวาสแน่เลยทำไมตามเอาพี่เครืองแกกลับมานะ
6: แกเป็นเด็กนะคะเราพอจะหลอกล่อแกได้ค่ะพรุ่งนี้สายๆคุณพ่อคุณแม่แกมาแกก็คงไม่อาวาสแล้วล่ะค่ะมิ้มจะพาแกไปเที่ยวให้ลืมยายเครือให้ได้ค่ะ
4: ก็พี่พาพี่ดินจะมาถึงก็สายนะแต่พี่ก็สงสัยว่าผู้ไม่รู้เรื่องกันแน่เลยเนี่ยเพราะขนาดแค่รับปากว่าจะซื้อขนมรั่วพาไปเที่ยวไม่ทำตามที่พูดจะสองตัวนี้ก็เล่นงานพี่ซะแย่ทุกทีเลย
6: ก็พี่ภูเล่นตามใจแกซื้อจนเคยตัวแล้วนี่คะ
4: ก็คงอย่างนั้นละมั้งถ้าแกจะไปเครือเนี่ยแกไม่อยู่เท่าไหร่นะก็ดูแล้วแกก็ไม่ได้มีเวลาใจใส่ที่สองคนนี้มากนักเพราะว่าพี่ให้คัดพลอยทั้งวันแต่ทำไมเจ้าสองตัวนั่นถึงติดแกนักก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
7: นายจะรู้อะไรคนมันจะลักพาตัวเด็กเนี่ยมันก็ต้องพยายามเอาใจเด็กให้ติดมันและยายบูกับตาบิ้นก็เอาใจไม่ยากแค่ไม่ขัดใจเท่านั้นก็เสร็จและเด็กๆ เนี่ยชอบเล่นก้อนหินดินทรายยายเครือคัดพลอยแล้วก็ชวนแกคัดด้วยเล่นไปด้วยเท่านั้นก็ติดใจแล้ว
4: เห็นจะจริงฮะเราต้องยอมรับเพราะรู้อยู่แล้วว่าเจ้าหลานตัวแสบของเราเนี่ยมักจะไปคลุกอยู่กับเครือคำในห้องคัดพลอยทั้งวันแต่เราก็ไม่อยากคิดอะไรมากเพื่อน้องเครือจะแกล้งเอาใจเด็กๆเพื่อจะได้ลักพาตัวไปง่ายๆพวกเราเห็นเธอร้องผมร้องไห้ไม่ยอมไปกับไอ้ผาปูนเขาอยู่กับเด็กๆแสดงว่าเธอรักและเป็นห่วงเด็กๆมากแถมในบิ้นก็ยังบอกเราอีกว่าไอ้ผาปูนเอามีดจ่อคอแกแล้วบังคับให้น้องเครือน่ะอุ้มยายบูขึ้นรถท่านก็ยืนยันได้แล้วว่าน้องเครือไม่ได้สมรู้ร่วมคิดไอ้ผาปูนแน่และที่สำคัญนะถ้ารู้ตัวเองดีว่าเป็นลูกสาวของป่าแสนชัยเขาจะเห็นคนอื่นดีกับพ่อตัวเองได้ยังไงมันไม่น่าเป็นไปได้นี่ถ้าไอ้ผาปูนมันเป็นหนุ่มรูปหล่อแล้วก็รักใคร่กันมาก่อนเครือคำก็อาจจะจำเป็นจำใจต้องทำตามที่มันสั่งนี่ไอ้ผาปูนนั่นฮะหน้าตาอย่างกับหน้าผาที่เอาปูนไปปากกับดินทลายหางามสง่าตรงไหนไม่ได้เลยอายุก็มากกว่ากันขนาดเป็นพ่อลูกกันได้หรือมั้งเธอจะต้องถูกบังคับแน่ๆเลยมันนึกขึ้นมาได้ว่าถ้าถูกบังคับเรารู้สึกเย็นวาบตรงอกที่เอาแหวนหัวใจสิงห้อยคอไว้ขนลุกสู้ไปทั้งตัวรู้สึกเป็นห่วงน้องเครือขึ้นมายังบอกไม่ถูกแฮะ

0: เฮ้ยก็ยังชั่วหน่อยลงเขาลงดอยไม่ได้แล้วทำให้ขับรถน่ะทำเวลาขึ้นได้ดีขึ้นเลย
1: นี่ขณะเราทำเวลายังมาถึงจนเลยเที่ยงคืนแล
2: ้
1: ว
2: แต่ในคุ้มก็ยังเปิดไฟสว่างอยู่เลย
1: ก็คนที่ดูแลคุ้มเขาคงรอพวกเรากลับคนงานที่รักษาความปลอดภัยมาเปิดประตูแล้วอ้าวนายนินเอารถไปจอดหน้าคุ้มเลยนะ
2: เดี๋ยวกันอุ้มเยบูเข้าไปก่อนนะ
1: น้องมิ้มพี่อุ้มตาบินเองจ้ะมาง
3: ั้นเดี๋ยวมิ้มทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงดูแลให้เองค่ะ
4: เฮ้ยโต้งใครจะพาหลานไปห้องไหนดีวะเนี่ย
1: พาไปห้องยายเครือคำนะเฮ้ยทางนี้ทางนี
4: ้เออ

0: หลังจากจัดการพาหลานเข้านอนแล้วเราเจ้าโต้งแล้วก็นินก็พาไปนั่งปรึกษากันแล้วก็ดื่มเบียร์แก้เพลียในห้องนั่งเล่นแล้วดื่มเบียร์ไปแก้วเดียวก็ต้องขอตัวไปอาบน้ำนอนห้องรับรองเพลียๆอย่างนี้สงสัยพระหัวถึงหมอนคงหลับทันทีแน่ๆเลย
1: ตื่นขึ้นมาเดี๋ยวนี
2: ้เฮ้ยจะต้องปลุกแล้ววะ
1: ลุกขึ้น
2: ฮะจะแม่ทับทิมพอเราลืมตาตื่นขึ้นมาก็เห็นเจ้าแม่ทับทิมมายืนอยู่ตรงข้างเตียงนอนโอ้ยอีกแล้วเหรอเนี่ย
1: ลุกขึ้นแล้วก็รีบไปช่วยยายเคลือได้แล้ว
2: แจ๊คผมไปช่วยที่ไหนอะ
1: สามเหลี่ยมทองคำ
2: แล้วผมจะไปช่วยมาได้ยังไงอะขอรับ
1: ไปเถอะจะทูตยังไงแล้วก็รู้เอง
2: ให้ผมไปคนเดียวเหรอขอรับอ้าวทำไมเจ้าแม่ไม่ตอบล่ะฮะเจ้าแม่ภาพที่เราเห็นขณะนี้ก็คือร่างของเจ้าแม่ที่แต่งองค์ด้วยผ้าสีแดงทับทิมสดใสกำลังลุกเป็นไฟทั้งองค์แล้วก็หายวับไปกับตา
3: คุณครูคุณครูเป็นอะไรไปครับ
0: เราผวาอีกทีรู้สึกตัวว่ามีใครมาเขย่าตัวเรียกใครกันอ่ะ
3: คุณครูคุณครูเป็นอะไรไปครับ
0: อ๋อพี่นินเหรอเขย่าตัวเรียกผลสบายอ่ะ
3: ก็คุณพูนะสิถ้าหลับอยู่ดีๆอ่ะลุกพูดพลาดขึ้นมานั่งตัวสั่นฝันไม่ดีเลยครับ
0: ฝันคงฝันไปอ่ะนะแล้วพี่นินจะแต่งตัวไปไหนล่ะเนี่ย
3: ป๋าแสนน่ะให้ผมไปช่วยเคลือคำกลับมาให้เร็วโดยเร็วที่สุดนะครับผมไปละ
0: เดี๋ยว
3: อ้าวนี่คุณพูมาคว้าแขนผมไว้ทำไมล่ะครับ
0: ผมไปด้วยผมอาบน้ำแต่งตัวแป๊บเดียว
3: ไปจริงๆเหรอครับ
0: อ้าวก็จริงสิถามได้
3: งั้นผมไม่คอยที่รักกันแล้วกันนะอย่าเอะนะครับเขาน่ะกำลังหลับกันสบายเลย
0: โอเค
3: เรายังไม่ทันก้าวลงจากห้องคุณภูก็เพลลงจากเตียงไปเข้าห้องน้ำอย่างรวดเร็วเสื้อผ้าที่นี่มีนะครับยายเครือเป็นคนจัดไว้รับรองแขกที่มาพักผมจะติดเครื่องรอที่หน้าตึกนะครับ
0: เราคนนี้เขาเรียกกันว่าเจ้าจิ้งเหลนไฟหรืองูเห่าไฟเน็บเอวเอาผ้าขาวม้ามาเขียนทับแล้วก็ตรวจดูในย่ามที่เอากระเป๋าเงินของป๋าแสนชัยใส่ไว้เปิดด้วยแน่ใจกระตายอีกทีก็เห็นธนบัตรฉบับใบละ100 500และ 1,000 บาทได้อยู่เป็นปึกๆสงสัยไม่ต่ำกว่าแสนแน่ๆเลยเอาล่ะรีบลงขึ้นรถดีกว่า
3: ผมจะขับไปทางถนนริมแม่กกแล้วออกถนนใหญ่ไปทางอำเภอแม่จันนะ
0: แล้วพี่นินจะไปไหนอ่ะ
3: เชียงแสนครับคนของคุณโต้งบอกว่าไอ้ผาปูนกับพวกไปอยู่ที่รีสอร์ทริมศพรั่วไอ้นี่น่ะมันบ้าการพนันได้เงินแล้วมันก็คงไปถล่มบ่อนคาสิโนที่นั่นแหละ
0: แล้วน้องเครือล่ะ
3: ก็คงพักอยู่ที่รีสอร์ทริมศพรั่วฝั่งพม่าที่นั่นน่ะมีเรือชะล่าไปรับส่งข้ามไปมาหรือจะไปทางรถก็ได
0: ้พี่นินเคยไปมาแล้วเหรอ
3: ครับไปกับป๋านานๆน่ะป๋าจะไปพักผ่อนหรือไม่ก็ไปคาสิโนกับเพื่อนๆที่ชอบเล่นการพนัน
0: พี่นินคงชอบเหมือนกันสิท่า
3: กระเป๋าไม่ค่อยชอบหรอกครับ เงินน้อยอ่ะจอมเข้าไปไม่กี่ทีก็หมดตูดหน้ามืดออกมานั่งเฝ้ารถ ส่วนพวกเศรษฐีน่ะเขาซัดกันเป็นล้านๆเลย
0: สักแสนหนึ่งพอเล่นกับเขาได้มั้ย
3: พอได้ครับหรือแค่สี่ห้าหมื่นก็พอได้เพราะว่าไอ้เนี่ยมีได้มีเสียคุณภูน่ะจะเป็นไหมครับ
0: เป็นฮะแต
3: ่งั้นก็ดีสิครับเรา
0: เปิดเกมกดที่ผมกระทืบพังไปหลายชุดแล้วเพราะเอาชนะมันไม่ได้กระทืบพังแล้วก็ต้องมานั่งทำใจจนเห็นสัจธรรมอ่ะ
3: เอาชนะใจตัวเองได
0: ้ตอนทำใจก็คิดว่าได้นะแต่พอไปเล่นเขาอีกทีนึงเอาชนะไม่ได้อีกแล้วแหละก็เลยกระทืบมันอีกครั้ง
3: แล้วจะเห็นสัจธรรมยังไงล่ะครับ
0: ก็เห็นความจริงว่าตัวเองไม่สามารถชนะใจตัวเองได้ไงแล้วก็เลยเลิกเล่นแถมไม่ยอมให้หลานเล่นด้วยเพราะกลัวหลานจะก้าวร้าวคิดแต่จะชนะคนอื่นเขา
3: แต่ผมเห็นหลานคุณน่ะชอบข่มขู่คุณ
0: แต่แกก็ดีกว่าคนอื่นนะไม่ก้าวร้าวใครแต่กับอาภูแล้วก็ไม่ได้เลย เกี่ยวเข็นเย็นข้ามรำไปตามวิสัยเชิงเทียนผู้เป็นล้านรักแบบเนี้ย
4: ท่านกำลังฟังติ่งต๋องต้องห้ามจากคณะเกตทิพย์
5: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
6: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: คิดออกแล้ว
6: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
6: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
7: ยกสุดท้ายยาป๊อปกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อปน้ำมันยาป๊อปกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
6: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์
0: ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: กระหายริมน้ำโขงอากาศดีจริงๆเลยนะเออพี่ดิน
1: ม
0: าติดต่อกับในเม่นล่ะฮะ
1: ครับจะได้ไม่เสียเวลาระหว่างรออาหารเวลาผมคุยกับคุณภูคงได้ยินนะครับ
0: ปกติโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะมันจะได้ยินเสียงทางปลายสายเล็ดลอดออกมาบ้างเบาๆอยู่แล้วแต่คนอื่นจะได้ยินผมไปนั่งใกล้ๆพี่ดินดีกว่าจะได้ยินชัดๆด้วย
1: เดี๋ยวนะครับฮัลโหลนี่นะเม่นข้ากับคุณภูน่ะก็อยู่ที่ร้านริมโขงแล้วนะมีอะไรคืบหน้าไหม
2: ไอ้ผาปูนกับพวกก็เพิ่งจะตื่นพวกมันนอนกันหน้าห้องนอนคุณหนูเครือแล้วก็ปิดประตูขังคุณหนูเอาไว้พวกผมไปเช่ารีสอร์ทอยู่ใกล้ๆมันเมื่อคืนเห็นมันตั้งวงซดเหล้ากันสงสัยจะเลี้ยงฉลองความสำเร็จที่ขายทับทีมได้ละมั้งนี่ถ้าพี่ไม่บอกผมว่าหนูเครือเป็นลูกสาวป๋าแสนชัยแล้วก็ผมสำเร็จโทษไปแล้ว
1: ใจเย็นๆเม่นแล้ววันนี้บ่อนเปิดหรือเปล่า
2: เปิดครับผมได้ข่าวว่าจะมีลูกค้าคนสำคัญในบ้านเราแล้วก็พวกต่างชาติมาอุดหนุนกันเยอะด้วยนะวันนี้โรงแรมรีสอร์ทแถวนี้มีคนมาจองเต็มไปหมดแล้วที่เชียงแสนก็เหมือนกันคุณต้องโทรมาหาผมเมื่อกี้นี่เองสั่งให้จองโรงแรมที่เชียงแสนไว้ให้ป๋าแสนชัยด้วยเพราะแกจะขึ้นมาช่วยหนูเครือเองผมโทรไปถามโรงแรมทุกแห่งนะก็ไม่มีว่างเลยนะผมก็เลยบอกให้ป๋าเนี่ยรอฟังข่าวอยู่ที่คุ้มพึ่งหลวงนั่นแหละคงจะปลอดภัยกว่าไม่ทำให้พวกเราต้องเป็นห่วงด้วยแล้วพี่ดินกับคุณบัวจะยังไงอ่ะคุณโต้งสั่งให้พวกผมทำตามคำสั่งพวกคุณนะผมคอยรับคำสั่งอยู่แล้ว
1: ขอบใจมากเม่นก็คิดว่าจะข้าไปสังเกตการที่บ่อนก่อนนะนายคอยดูความเคลื่อนไหวของไอ้ผาปูนไปก่อนมีอะไรอ่ะเราค่อยปรึกษากันอีกทีตอนนี้ไอ้พวกนักท่องเที่ยวน่ะเข้ามากันเยอะแยะแล้วแค่นี้ก่อนนะ
3: อาหารที่สั่งได้แล้วครับมีอะไรเพิ่มเติมยินดีรับใช้ครับ
0: พี่ดินจะเข้าไปในบ่อนเนี่ยก็ต้องเจอไอ้ผาปูนสินะ
1: เจอกันมันก็ไม่รู้จักผมหรอกว่าแต่คุณภูเถอะรู้จักกับมันมาก่อนหรือเปล่า
0: ก็เพิ่งเคยเห็นเมื่อคืนนี้เองฮะพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะจำได้หรือเปล่าเพราะเจอในรถตอนกลางคืนนะเห็นหน้ามันไม่ชัดรู้แต่ว่ามันหล่อสู้ผมไม่ได้อยู่แล้วอะ
1: ไม่เป็นไรคุณแต่งตัวเหมือนชาวเขาแบบนี้แถมหนวดเคราก็ขึ้นครึ้มผมยังดูแปลกตาเลยอะถ้าไม่มาด้วยกันไปเห็นที่อื่นผมจำไม่ได้แน่คุณช่วยไปเป็นตัวนำโชคให้ผมหน่อยแล้วกันนะ
0: เอางั้นเหรอ
1: ครับเขาว่าคนที่ไม่เคยเล่นการพนันมาก่อนเล่นครั้งแรกๆน่ะมันจะโชคดีเพราะผีการพนันมาล่อให้หลงได้แล้วย่ามใจไม่ยอมเลิกเล่นจนหมดแล้วก็ต้องหาเบี้ยต่อไส้ไปแก้ตัวใหม่ในที่สุดก็ถูกผีพนันเข้าสิงยังไอ้ผาปูนนั่นแหละถ้าเราเล่นได้แล้วคุณจะปล่อยให้ผีพนันน่ะมันเข้าสิงได้ก็แล้วกันเดี๋ยวจะมาโทษหาว่าผมน่ะเป็นต้นเหตุ
0: คนอย่างผมเนี่ยนะไม่ว่าผีพนันหรือสาวก็ไม่มีใครสนหรอกเพราะผมมันติงต้องผีเข้าผีออกอยู่แล้วพี่นินแจ้งผมเป็นตัวนำโชคผมขอประสิทธิ์โตแดงกันแล้วกันนะอ่ะนี
1: ่
0: ห้าหมื่นโชคลงทุนขั้นแรกเอาไปเลย
1: โอ้โหตั้งห้าหมื่นใช่ไหมครับเนี่ย
0: เป็นไงพอจะลงทุนไหมล่ะ
1: นี่เหลือจะพอเราไม่ได้ตั้งใจมาเล่นนี่ครับแค่เข้าไปสังเกตการเท่านั้น
0: เอาละผมจ่ายค่าอาหารแล้วเราจะไปไหนกันต่
1: อเราไปนั่งเรือดูลาดเราเป็นการย่อยอาหารดีกว่านะครับมาได้เวลาก็ให้เขาไปส่งแล้วคอยรับจากที่ฝั่งกระโน้นเนี่ย
0: พี่ดินชี้ไปที่ฝั่งตรงข้ามตรงบริเวณที่แม่น้ำโขงกับแม่น้ำศพรั่วพอบรรจบเป็นสามแยกตรงที่เรายืนกันอยู่นี้เป็นฝั่งไทยขวามือก็คือฝั่งลาวมุมสามเหลี่ยมที่พี่ดินชี้คือสามเหลี่ยมทองคำอยู่ในเขตพม่า

0: ข้าได้สอน200บาทครับนาย
1: นี่เอาไปเลย500เอาไปเลยนะแล้วถ้าอยู่คอยจนกลับจะจ่ายให้อีกอย่างงามทีเดียวนะ
0: ครับครับผมจะคอยนายทั้งสองทั้งคืนเลยครับขอให้เฮงขอให้รวยนะครับ
2: คุณปู่เดี๋ยวผมจะเอาเงินน่ะไปแลกชิปก่อนนะครับ
1: พี่ลินจัดการเถอะผมน่าไม่ประสาหรอกแต่เกมกดนั่นแหละที่บอกอ่ะ
2: ไอ้ผาปูนน่ะมันกำลังแทงรูเล็ตอยู่นั่นไงหนูเครือก็มากับมันด้วยเห็นไหมครับ
1: เห็นแล้วเห็นแล้ว
2: เราเข้าไปร่วมสนุกกับมันเถอะ
1: ถ้าน้องเครือเห็นผมแล้วจะเกิดขึ้นนะถ้าแก
2: เอะอะโวยวายก็จะได้รู้ทันทีว่าแกร่วมมือกับไอ้ผาปูนไม่ได้ถูกบังคับมา
1: ถ้าแกเห็นผมแล้วก็ส่งเสียงดังด้วยความดีใจอ่ะ
2: คุณหนูเครือก็คงโง่หรือไม่ก็ติงตองแล้วล่ะครับแต่ผมว่าคุณหนูน่ะเป็นคนฉลาดเอาตัวรอดแกคงไม่ทำอะไรโง่ๆแบบนั้นหรอก
1: นั่นดีนะผู้ยาวโอกาสเข้าไปใกล้เธอแล้วซักถามกันเลยว่าจะยังไงกันดีไห
2: มดีครับ
1: เรากับนินก็ไปแทงรูเล็ตกับไอ้พวกนักพนันเป็นสิบคนที่กำลังมั่วกันอยู่ที่ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติถ้าทำเป็นอาชีพมีกระตังเท่านั้น
2: โอ้โหทำไงดีครับมันแทงมาแล้ว
1: ก็แทงตรงข้ามกับที่ผาปูนมันแทงสิ
3: ว่าไงจะแทงได้หรือยังนะ
2: แล้วลุงชิปในย่ามแดงชิปเป็นผู้สะพายบามาแทง20,000จุกประคุณถูกทีเถอะว้าวแทงครั้งแรกลงทุนเบาๆแค่20,000ก็ถูก อย่างเงี้ยมันก็ต้องโกยชิปใส่ย่ามไปสิวะนั่นไอ้ผาปูนมันเอาเบี้ยในย่ามออกมาแทงต่อแล้วสงสัยคราวนี้เป็นล้านแน่แต่เอ๊ะคุณภูตัวนำโชคสิงโตแดงของเราไปอยู่ซะที่ไหนล่ะกำลังซุบซิบอะไรอยู่กับหนูเครือคำนั่นเองเอาวะไม่เป็นไรเราแทงเองก็ได้แทงตรงข้ามกับไอ้ผาปูนอีกทีก็แล้วกันวะที่สุดถ้าก็รับทรัพย์มาอีกเฮ้ยคราวนี้แหละไอ้ดิ่งจะได้รวยซะที
3: ไม่กูเลิกแล้วเว้ยยิ่งเล่นยิ่งเสียไปอีกเครือกลับ
2: เอ็งเลิกเล่นแล้วเขาจะเลิกเล่นบ้างสิวะอยู่ตำหอกอะไรเล่า
1: โปรดชิปแลกเงินสดแล้วไปหาน้ำผลไม้คั้นดื่มกันที่ห้องอาหารดีกว่านะ
2: ก็ดีเหมือนกันครับคุณภูเผื่อคลายเครียดที่เล่นได้เยอะหนูเคลือว่ายังไงบ้างครับคุณภู
1: แกบอกว่าไอ้ผาปูนกำลังผิดหวังอย่างแรงครับพี่นินเพราะมันขายจากโซแดงมาได้แค่10,000,000เอง
2: ฮะทำไมน้อยนักล่ะ
1: ไอ้มิสเตอร์จางที่เป็นคนซื้อมันติว่าเนื้อน้ำใช้ไม่ได้เลย10,000,000มันก็จะไม่ซื้อได้ซ้ำไปอ่ะตัวว่ามันเกรงใจที่ไอ้ผาปูนเคยทับทิมเนื้อดีมากเม็ดขนาด5-6 กรัมไปขายกับมันทำให้ผาปูนเนี่ยยังคุยอีกว่าจะทับทิมขนาดใหญ่กว่าเจ้าสิงโตแดงให้ดูอีกทีนึงถ้าเนื้อดีราคาเป็น10,000,000แต่มิสเตอร์จามันก็สู้นะ
2: ฮะมันก็ขายได้แล้วนี่ครับแล้วยังจะมีปัญหาอะไรอีกอ่ะ
1: ก็ผาปูนไม่เข้าใจว่าป๋าแสนชัยเนี่ยเอาทับทิมปลอมให้มันแต่น้องเครือก็ยืนยันว่าป๋าไม่ได้ปลอมแถมก่อนที่จะไปขายเนี่ยไอ้ผากับน้องเครือก็ดูทับทิมก็นั้นก่อนแล้วว่าเป็นของแท้เพราะคนซื้อจะต้องแกล้งตำหนิเพื่อกดราคาแง่เลย
2: แล้วอย่างนี้ไอ้ผาปูนมันจะทำไงล่ะครับ
1: มันว่าจะกลับไปดูทับทิมให้แน่ใจอีกทีนึงถ้าเป็นของปลอมมันก็จะเล่นงานป๋ากับผมให้หนักมันว่ากะจะถล่มให้แหลกไปเลย
2: ไอ้เนี่ยเห็นจะเอาไว้ไม่ได้ซะแล้วคุณน่าจะบอกให้หนูเคลือน่ะหนีมาซะ
1: บอกแล้วแต่แกไม่ยอมหนีแต่กลับบอกให้พวกเราน่ะรีบกลับไปช่วยป๋าและพวกที่คุ้มพึ่งหลวงซะก่อน
2: เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วไอ้ผาน่ะไม่ยังอารมณ์ดีเข้ามาบ่อนได้อีกแล้วครับ
1: มันมาเล่นเพื่อดับโมโหเท่านั้นแต่ยิ่งเล่นก็ยิ่งเสียก็ยิ่งบ้าน้องเครือบอกว่าจะหาทางถ่วงเวลามันไว้ถ้าได้โอกาสเหมาะจะหนีกลับเองผมกำลังคิดว่าจะไปช่วยเธอมาแล้วให้พวกเราถล่มมันซะก่อนจะดีไหม

0: ฮัลโหลสวัสดีครับ
1: พี่เนนล่ะครับนี่ผมเม่นพูดนะครับ
0: เออว่าไง
1: ไอ้ผากับพวกคุณเครือน่ะข้ามไปฝั่งเราแล้วพี่เอาไงดีอ่ะ
0: เม่นนายพาพวกเรากลับคุ้มไปรักษาความปลอดภัยที่นั่นเร็วเดี๋ยวฉันกับคุณภูน่ะจะตามไปจัดการกับไอ้ผาปูนเอง
2: เราต้องฟังพี่ดินสรุปน้องแล้วก็ล้วงเอาแบงค์ร้อยในกระเป๋ามาวางบนโต๊ะแล้วก็รีบตามพี่นินเอาจะบอลคาสิโนโดยไม่พูดอะไรเลยพักเรือหางยาที่คอยรับอยู่กลับเชียงแสนทันที
3: ออกคุณมาแล้วหรือครับเชิญขึ้นเรือเลยครับเชิญครับ
0: เรียบร้อยแล้วครับ

0: พี่นินพี่เดินไปที่รถก่อนเลยนะเดี๋ยวผมจ่ายเองนี่ค่าโดยสารนะไม่ต้องทอนนะฮะ
1: โอ้โหตั้ง500เนี่ยแม่พระเจ้าคุณเอ้ยขอให้เจริญเจริญเถอะสาธุอ้าวเดินตามไปหนูแล้ว
0: อุ้ยแม่จะเบรกก็ไม่ยอมบอกก่อนมีอะไรอ่ะ
2: คือขอโทษครับคุณครูพอดีน่ะของมหาแสนชัยนะครับ
0: อ๋อใช่นั่นไงนั่นไงเอ๊ะลูกป่าไปทำไมที่นี่อ่ะฮะ
2: เอ
0: าไปหาดีกว่าพี่นินไป
2: อ๋อดีครับไป
0: สวัสดีครับป่าแสน
3: อ๋อนายภูเหรอสวัสดีสวัสดี
2: สวัสดีครับแล้วในห้างมาทำอะไรที่นี่ครับ
0: ใช่นั่นสิครับนายลูกป่าจะคอยที่คุ้มพึ่งหลวงฟังข่าวไงครับ
3: คอยไม่ไหวอ่ะสิตาภูป่าอยากจะเห็นหน้านางลูกแม่รักดี
0: ลูกคนไหนฮะ
3: แหมไม่น่าถามเลยก็จะคนไหนสิล่ะก็นางเคลือสิมารยำจริงๆนะนึกไม่ถึงเลยว่ามันจะทำตัวแบบนี้ได
0: ้ไอ้แบบนี้แบบไหนล่ะครับป๋า
3: ว่าก็สมคบกับไอ้ผาปูนน่ะลักพาหลานนายมาทำให้นายต้องเดือดร้อนไง
0: เดี๋ยวป๋าจะเข้าใจผิดสิครับน้องเคลือถูกไอ้ผาปูนบังคับไปทำนะฮะจริงๆแล้วน้องเคลือเนี่ยรักหลานทั้งสองผมมากนะครับป๋า
3: เธออย่าพูดดีกว่านะถ้ามันถูกบังคับจริงๆก็ถือโอกาสหาทางหนีจากไอ้ผาปูนมันสินี่มันไม่หนีทั้งๆที่มีโอกาสแสดงว่ามันต้องมีอะไรกับไอ้ผาปูนแน่ๆถึงได้ยอมทำตามคำสั่งของไอ้บ้านทุกอย่างเลย
0: คือแต่ว่าเธอว่าจะพยายามเอาเจ้าสิงโตแดงคืนมาให้ได้นะครับป๋าน
3: ี่มันจะมีปัญญาเหรอ
0: ตอนนี้ผาปูนกับพวกน่ะพาน้องเครือขึ้นดอยแม่สลองไปแล้ว
3: เพื่อมันจะไปปล้นเอาไอ้เจ้าสิงโตแดงคืนมาอย่างนั้นใช่ไหมคิดแล้วว่ามันจะทำได้ง่ายๆอย่างปากพูดไอ้จางเวยเนี่ยมันคงไม่หมูพอที่จะรอให้ผาปูนเนี่ยลงมือถือได้สบายๆหรอกป่านนี้มันอาจจะหิ้วไอ้เจ้าสิงแดงเนี่ยกลับบ้านมันแล้วก็ได้นะไล่ผาปูนกับพวกก็ต้องถลุงเงินที่ได้มาจนหมดเนื้อหมดตัวคราวเนี้ยมันก็ขายนางเคลือให้พวกมันน่ะพวกนักพนันที่บ่อนนั่นแหละ
0: เราได้ยินป่าสันชัยพูดถึงเคลือคำแบบนี้แล้วใจคอพูดจะดีเลยฮะรู้สึกเป็นห่วงอย่าบอกไม่ถูกแล้วป่าจะยังไง
3: เอาไงน่ะล่ะก็คอยดูน้ำหน้านางลูกสาวแม่รักดีน่ะสิ
0: เป็นอันว่าป๋าจะคอยพบน้องเคลืออยู่ที่นี่แหละฮะ
3: ใช
0: ่งั้นพี่นินอยู่กับป๋าก็แล้วกันนะส่วนผมจะกลับไปคุ้มเพื่อช่วยในแม่นกับโต้งอีกแรงหนึ่งถ้าถนนปลอดภัยแล้วผมจะรีบกลับมาขนแจรถให้ผมด้วยกันแล้วกัน
2: ตกลงครับนี่ครับกุญแจระวังตัวด้วยนะครับ
0: ไม่ต้องห่วงแล้วครับพี่นินสบายมากอยู่แล้ว
2: เฮ้ยดูนะคุณโฮขับรถแบบนี้เรื่อยเลยอ่ะน่ากลัวแท้จริง
0: เราขับรถไปถึงทางแยกเข้าดอยแม่สลองแล้วเลี้ยวเข้าไปทันทีเพราะตั้งใจไว้แล้วว่าจะต้องไปช่วยน้องเครือให้ได้เพราะอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามรู้สึกร้อนหูวาบที่แหวนหัวสิงโตแดงจนดึงออกมานอกเสื้อใจเย็นๆหน้าเจ้าแม่ก็เลยไปช่วยน้องเครืออยู่นี่แหละเจ้าแม่ไม่ต้องมาจีบมึงหรอกนี่ไปคุ้มครองป้องกันน้องเครือไว้ก่อนดีกว่านะเขาอย่างชั่วหน่อยเจ้าแม่ว่าอย่างง่ายอย่างนี้ก็ดีสินะขอให้ช่วยน้องเครือและพวกทุกคนให้ปลอดภัยและจะถวายหัวหมูบายสีผลไม้มงคล9อย่างเครื่องต้นเครื่องทรงสบายแพรสีทับทิมต้องการอะไรบอกมาได้เลยอาจารย์ให้ครบครันทีเดียวครับคำตัวเองจริงๆนึกอะไรคิดอะไรไม่ออกไม่ยักก็เหมือนกับชาวบ้านเขาไม่จะพูดอะไรก็เผลอพูดออกมาหมดเลยจนคนก็หาว่าติงต้องไปแล้วคบกับสาวๆแรกๆก็หวานหวานดีอยู่หรอกถ้าพอนานๆไปเข้าก็จะจืดชืดตีจากไปหมดสงสัยจะทนความติงต้องเราไม่ได้ฮะกะว่าจะขอเสี่ยงพวกดูกับน้องมิ้มเป็นคนสุดท้ายแล้วถ้าไม่เฉยเนื้อคู่หนังคู่กระดูกคู่จริงๆต่อไปจะไม่สนใครอีกละไม่เอาแก่รั่วสาวจะขออยู่เป็นโสดแต่คนเดียวนี่แหละหาเงินเลี้ยงหลานดีกว่าเลี้ยงเมียแก่เท่าเหลาเย่คนได้พึ่งพาหลานบ้างหรอ

0: มันถึงยังปลอดภัยจนได้ให้เราก็จะพุ่งแหกโค้งตั้งหลายครั้งเอาละมาถึงคุ้มในคนต้วนแล้วต้องหาข่าวไอ้จางเว่ยให้ได้เราคิดว่าเจ้าของรู้ว่าบ่อยที่นี่น่าจะรู้จักเศรษฐีจากไต้หวันคนนี้แน่นะเรายังไม่ทันจะก้าวลงจากรถดีก็มีหนุ่มน้อยคนหนึ่งหน้าตาเหมือนคนดอยเดินรีบมายกมือไหว้เรา
1: พระทอดครับผมชื่อได้หมีครับคุณคือคุณภูสิทธิ์ใช่ไหมครับ
0: อ๋อใช่แล้วพี่ชายมีอะไรเหรอ
1: นายต้องสั่งให้ผมมาคอยพบคุณครับให้บอกคุณว่านายจางลงจากดอยไปเมื่อ10นาทีมานี่เองครับ
0: แล้วพี่ผาปูนน่ะ
1: เพิ่งตามไปเมื่อ5นาทีเองครับนายต้องสั่งให้ผมไปกับคุณด้วยครับ
0: อันขึ้นมาเร็วพี่วิ่งขึ้นมารถคันนี้เลย
1: ครับครับ
0: ไอ้ผาปูนตามนายจางไปทางถนนสายใหม่ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: นายจางจะไปไหนรู้ไหม
1: สนามบินครับแต่ผมคิดว่าจะไปไม่ถึงสนามบิน
0: อ้าวทำไมอ่ะ
1: ก็โดนไอ้ผาปูนถล่มซะก่อนสิครับ
0: อ๋อนายจางใช้รถอะไรอ่ะ
1: แท็กซี่ป้ายดำครับนายจางว่าจ้างใช้เป็นประจำ
0: นายจางมาคนเดียวเหรอ
1: สองคนครับอีกคนเป็นชายหนุ่มท่าทางคงเป็นมือปืนคอยคุ้มกันผมเห็นมาด้วยกันหลายครั้งแล้วรู้จักกับป๋าแสนชัยดีครับ
0: ในฐานะนักการพนันด้วยกันใช่ไหม
1: อ๋อเปล่าแล้วครับป๋าน่ะไม่ค่อยชอบเล่นการพนันเท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าคบกันในฐานะนักธุรกิจมากกว่า
0: เอ๊ะพี่ชายรู้ได้ยังไงเนี่ย
1: ผมกับพี่แม่นน่ะเป็นคนของป๋ามานานแล้วครับพอป๋าเลิกกิจการก็ฝากผมไว้กับในต้น
0: ไอ้พี่ชายก็คงรู้จักไอ้ผาปูดีสิ
1: อ๋อครับรู้จักครับแต่ไม่ค่อยจะดีนะเพราะผมกับพี่แม่นไม่ถูกไอ้ผาปูแล้วก็พวกมันสักเท่าไหร่หรอกครับไอ้พวกนี้มันชอบเล่นการพนันแล้วก็ลอกแคปขายกัญชามานานแล้วด้วยเอาทุกอย่างหาเงินไปเล่นการพนันกันครับ
0: แล้วเครือคำอ่ะ
1: คุณหนูนั่นน่ะเป็นเด็กดีมากครับผมกับพี่แม่นเป็นห่วงแกมากด้วยผาปูน่ะจะเอาไปขายให้ไอ้พวกเซียนพนันที่เล่นได้แล้วมันก็ซื้อทุกอย่างที่ขวางหน้าเลย
0: ไอ้ผาปูนจะทำผู้ยิบุยยำแกซะแล้วก็ไม่รู
1: ้ยังครับจ้ะมันเป็นญาติกับคุณหนูแล้วคุณหนูก็ฉลาดกว่ามันเธอเอาตัวรอดได้ครับแล้วอีกอย่างนึงมันก็ยังไม่มีโอกาสแต่นานไปถ้ามีโอกาสถึงจะเป็นญาติกันก็ไม่แน่ครับถ้าไอ้ผาปูนมันเกิดหน้ามืดเสียการพนันมันอาจจะจัดการขึ้นครัวกับหนูแล้วก็ขายก็ได้นะครับระวังครับคุณจะถึงโค้งอันตรายนะอย่าลืมใช้เกียร์ต่ำนะครับเรารีบเตือนคุณภูสิทธิ์เพราะเห็นว่านั่งฟังเพลินขับรถหวาดเสียวหน้าดุเตือนแล้วยังไม่ค่อยจะเชื่อแค่ลดความเร็วลงนิดเดียวเท่านั้นเองหน้ากลัวจริงๆไหมอ๋อนับควันอะไรพุ่งมาจากเหวข้างล่างนะครับคุณภูดูสิครับมีควันสีดำพุ่งมาจากเหวข้างล่างด้วยลดความเร็วลงไหนครับลดความตรงไหนครับนั่นครับคงมีใครแหกโค้งไปแน่ๆดูสิครับไฟไหม้น้ำมันขโมงมาท่วมยอดไม้เลย
0: พี่ชายรีบลงไปดูแล้วเราจอดรถริมทางตรงจุดที่เกิดเหตุพอดีแม้เราจะไม่ลงไปดูก็เห็นเก๋งคันหนึ่งไฟลุกท่วมไม่ห่างจากจุดที่เราอยู่เท่าไหร่คงจะกลิ้งไปหลายตลบหน้าดูฮะดูสิประตูพังข้าวของกระจายเป็นทางร่มไปปะทะกับต้นไม้ใหญ่เข้าไฟก็เลยลุกท่วมเต็มไปหมดเลยนี่ดีนะที่ไปติดต้นไม้ไม่อย่างนั้นน่ะคงลงเหวลึกมองไม่เห็นซากแล้วล่ะเอ๊ะมีคนนอนตายอยู่ด้วยตรงนั้นน่ะดูสิเอ้าพี่หมีเป็นไงบ้างฮะพอดีไม่มีคนตายด้วยใครกันเหร
1: อคนที่ตายคือมิสเตอร์จางครับส่วนคนขับรถกับมือปืนถูกไฟคลอกอยู่ในรถผมลองหาทับทิมดูแล้วแต่ไม่เจอครับสงสัยว่าไอ้ผาปูนมันจะเห็นเหตุการณ์ก่อนเราเลยถูกอาทับทิพย์ไปซะแล้ว
0: ปรากฏเอิญมาเจอแล้วว่าจงใจไล่เขาตกเขาวะเนี่ยก็จะได้แย่งทับทิพย์คืนกันแน่โถ่เราค่อยๆถอยรถออกจากโค้งมรณะอย่างช้าๆเราเริ่มระวังตัวมากขึ้นเพราะเพิ่งเห็นศพของนายจางคนนั้นน่ะนอนตายเลือดท่วมตัวร่างกายแหลกแหลวทำให้กลัวจะเกิดกับตัวเองบ้างเรื่องนั้นก็ขนลุก
1: ผมต้องรีบโทรรายงานให้นายต้องทราบแล้วล่ะครับ
2: ฮัลโหลต้องพูด
1: ฮัลโหลนายแล้วครับนี่ผมเองนะครับหมีครับ
2: อ๋อได้หมีเหรอว่าไงเจอในภูไหมและได้เรื่องยังไงบ้าง
1: ครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณภูสิทธิ์แล้วครับกำลังจะตามไปผาปูนไปแต่บังเอิญมาเจอเรื่องซะก่อนเนี่ย
2: เรื่องอะไรบ้าง
1: คร
2: ับสิ
1: คือไงครับพวกเรามาเจอรถของนายจางแหกโค้งตกเขาไฟลุกท่วมทั้งคันเลย
2: มัน แหกโค้งตรงไหน
1: ก็จะถึงทางแยกไปอำเภอแม่อาย
2: แล้วเป็นไงบ้าง
1: ตายทั้งคันเลยครับ
2: และพวกไอ้ผาปูน
1: ไม่เห็นเลยฮะผมสงสัยว่ามันจะเจอศพมิสเตอร์จางแล้วทับทิมไปก่อนแล้วล่ะครับ
2: ขอพูดกันให้พูดหน่อย
1: ได้ครับครับคุณผู้ในโต๊ะจะพูดด้วยฮะนี่ฮะโทรศัพท์ครับ
0: ฮัลโหลนี่กันเองนะมีอะไรว่ามา
2: ได้ตามไปผาปูนไปทางอำเภอแม่อายนะทั้งแม่จันเนี่ยกันให้ในเม็ดสกัดตรงปากทางไปแล้วสงสัยว่ามันจะหนีออกทางพม่าทางแม่อายวะ
0: เฮ้ยมันก็ลอยลำสิวะ
2: ไม่หรอกมันไปไม่รอดแน่เพราะฉันโทรไปบอกพรรคพวกตำรวจที่แม่อายให้สกัดจับมันไว้แล้วนายมีหน้าที่ตามไปรับยาเกลือกลับมาเท่านั้นไม่ใช่ไปรบกับไอ้ผาปูนนะเว้ยอย่าถูกมันฆ่าตายซะเปล่าๆเข้าใจ
0: เออแล้วพี่ชายกันล่ะมาถึงแล้วใช่ไหม
2: เออใช่มากันทั้งหมดนั่นแหละป้าไข่พี่สะใภ้นายแล้วก็คุณพึ่งทุกคนเขาต้องการให้นายกลับมาไม่ต้องตามยายเครือแต่ยายบูตะบิ้นแกไม่ยอมร้องให้กอแกตลอดเลยจะให้พาพี่เครือของพวกแกกลับมาให้ได้กันก็ไม่รู้จะทำยังไงจนปัญญาจริงๆว่ะ
0: ก็ไม่ต้องทำสิวะใครจะว่าไงก็ช่างนะใครจะตามน้องเครือกลับมาให้ได้ถ้าเกิดไม่ถูกไอ้ผาปูนมายิงตายซะก่อนนะเว้ยเพื่อนโอเคนะ

0: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยาคาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุก

่านผู้ฟังที่รักติ่งต๋องต้องห้ามจะเป็นประพันธ์ของรมณียาพุทธชาติจะทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามติ่งต๋องต้องห้ามในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดี

0: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
1: สวัสดีครับพบกับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมอาจารย์เจษนะครับรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับมากับรายการที่จะเอาวิทยาศาสตร์อธิบายเรื่องราวที่แชร์กันในโลกโซเชียลนะครับว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับนะแล้วก็เอามาเผยแพร่ผ่านทางช่องทางต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคลื่นวิทยุเรานะครับที่วิทยุครอบครัวข่าวครับที่ FM 106เมกะเฮิรตซ์นี่นะครับหรือว่าที่เพจ Facebook ผมนะครับที่เพจอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองใบจันเจตนะครับตอนนี้ก็มีช่องทางอื่นๆเช่น TikTok YouTube นะครับเอาไปลงไปตรงนั้นเหมือนกันก็ไปติดตามดูได้นะครับนะเราจะมาคุยกันว่าเรื่องไหนมันเรื่องจริงหรือเปล่านะครับอย่างเช่นวันนี้ก็บอกว่ามีคนเสนอไอเดียเรื่องเอาฟองน้ำล้างจานเนี่ยครับถ้ากลัวว่ามันมีเชื้อโรคสะสมเนี่ยเอาไปเข้าไมโครเวฟฆ่าเชื้อโรคได้เรื่องฟองน้ำล้างจานเข้าไมโครเวฟนะครับแล้วเพื่อฆ่าเชื้อโรคได้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับนะเพียงแต่ต้องทำให้ถูกต้องแล้วก็ต้องมีข้อระวังบางอย่างนะครับแล้วก็มันต้องดูกันว่าทำไมต้องทำนะครับยิ่งจำได้เนี่ยเราเคยคุยในรายการมาหลายครั้งแล้วก็หลายคนคงเคยได้ยินแล้วแหละว่าในห้องครัวเราเนี่ยครับนะเวลาล้างจานแล้วก็ใช้อุปกรณ์เช่นพวกฟองน้ำล้างจานต่างๆเนี่ยครับเป็นเรื่องปกติเราใช้กันนะเคยมีงานวิจัยออกมาว่าในฟองน้ำล้างจานเองเนี่ยมันมีการสะสมนะครับเชื้อจุลินทรีย์เชื้อยีสต์เชื้อราต่างๆได้ครับนะแล้วก็เยอะมากด้วยนะครับเยอะจนน่าตกใจเลยจนเขาบอกว่าทำยังไงดีกับมันล่ะนะครับนะหลายๆคนก็ชอบใช้ฟองน้ำล้างจานใช้นานๆนะครับด้วยความที่แบบแหมประหยัดดีนะมันใช้ยังใช้ทนบางคนก็อาจจะโชว์ด้วยซ้ำว่าใช้จนเยินแล้วก็ยังใช้อยู่ไม่ถูกนะครับนะด้วยความที่เราบอกว่ามันอาจจะมีการสะสมของเชื้อโรคได้เนี่ยจริงๆเขาสอนว่าให้ใช้แค่เดือนนึงก็เปลี่ยนได้แล้วนะครับซึ่งก็อาจจะบอกว่าเดือนเปลี่ยนทีก็เปลืองเงินแย่เลยนะครับนะก็ต้องหาวิธีการครับโดยปกติแล้วเนี่ยฟองน้ำเนี่ยครับที่เราใช้ล้างจานเนี่ยครับที่มันสะสมเชื้อโรคได้เพราะว่ามันมีช่องรูพุนเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับนะแล้วเราใช้เสร็จเนี่ยครับฟองน้ำมันยังไม่แห้งครับเรามักจะเก็บทิ้งไว้ทั้งที่ยังไม่แห้งมีเปียกๆเนี่ยฉะนั้นโอกาสที่เชื้อโรคที่มันมากับอาหารต่างๆเนี่ยนะซึมเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วมันก็สะสมอยู่ก็เป็นไปได้พอมันไม่แห้งนะครับมันก็เจริญเติบโตได้อีกตัวเพิ่มจำนวนได้อันนี้ก็น่ากลัวนะครับนะเขาบอกว่างั้นต้องทำให้มันเปียกตัวส่วนของน้ำยาล้างจานเนี่ยมันก็ได้ครับมันก็มีอีกสูตรนึงคือว่าถ้าคุณใช้น้ำยาล้างจานแบบที่เป็นแบบมีสารฆ่าเชื้อด้วยเนี่ยอันนั้นเขาจะสอนว่าถ้าแบบนั้นนะก็คือคุณก็เก็บหลังจากล้างจานเสร็จเนี่ยก็คือให้มันมีตัวน้ำยาล้างจานเปียกๆอยู่ด้วยนะครับแล้วก็วางเก็บไว้มันก็ฆ่าเชื้อโรคได้ก็ได้แต่ถ้าไม่ใช้น้ำยาล้างจานแบบนั้นก็เขาจะสอนว่าก็ล้างให้สะอาดแล้วก็ควรจะต้องบีบให้แห้งตากให้แห้งถึงจะมั่นใจได้นะครับทีนี้เราสามารถใช้วิธีอื่นได้ไหมนะครับก็พบว่ามันก็มีคำแนะนำครับในอย่างเช่นบอกว่าทางด้านของกระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ USDA เขาแนะนำให้ต้องใช้เตาไมโครเวฟเนี่ยในการฆ่าเชื้อโรคในฟองน้ำได้จริงๆครับนะเพราะฟองน้ำปกติอย่างที่เราเกริ่นคือว่าถ้ามันสะสมเชื้อโรคได้ถึงจุดนึงเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่ามันจะเริ่มเหม็นผิดปกติแล้วอันนี้ก็ต้องทิ้งไปเพราะมันเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคแล้วแต่ USDA บอกว่าอ่ะเรามาใช้วิธีการฆ่าเชื้อโรคกันดีกว่านะครับอาจจะใช้เตาไมโครเวฟหรือใช้เครื่องล้างจานก็ได้อีกแต่บ้านประเทศไทยเราไม่ค่อยมีใครใช้เครื่องล้างจานเนาะนะครับว่าอย่างแรกเนี่ยถ้าใช้เตาไมโครเวฟดูก่อนนะครับว่าฟองน้ำเป็นฟองน้ำแบบที่มันมีแผ่นโลหะขัดหรือเปล่านะบางรุ่นบางยี่ห้อก็จะเป็นแผ่นโลหะด้วยอันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าห้ามนำเข้าเตาไมโครเวฟนะครับเพราะว่าแผ่นโลหะเวลามันสะท้อนคลื่นนะในเตาไมโครเวฟเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการสะสมประจุไฟฟ้าขึ้นเกิดประกายไฟอันตรายได้นะครับหรือเกิดการเผาไหม้ขึ้นแต่ถ้าเกิดเราใช้เครื่องล้างจานนะครับอันนี้อาจจะได้เพราะว่าเครื่องล้างจานมันก็ล้างด้วยน้ำร้อนแล้วมันมีอุปกรณ์อบแห้งด้วยนะครับในเครื่องล้างจานนี่ก็อาจจะใช้ได้ในกรณีของฟองน้ำที่มีโลหะนะครับทีนี้เวลาจะใช้ก็บอกว่าฟองน้ำเนี่ยเพราะมันเปียกนะครับมันเปียกโชกๆนะครับนะถ้าไม่เปียกเนี่ยเอาเข้าเบาเว็บดูมันแห้งไปเดี๋ยวมันจะเกิดการเผาไหม้เช่นกันครับฉะนั้นเอาฟองน้ำเปียกๆโชกๆเนี่ยไปวางไว้ในไมโครเวฟนะครับแล้วก็เปิดความร้อนสูงครับเป็นเวลา 1-2 นาทีนะครับ2นาทีแหละนะครับนะเขาบอกว่าหมุนไปเนี่ยครับ2นาทีร้อนเพียงพอที่จะฆ่าเชื้อในฟองน้ำล้างจานได้ครับกำจัดแบคทีเรียได้USDA บอกว่าถ้าใช้นะสามารถฆ่าเชื้อได้ถึง 99.999% เลยนะครับเนาะก็คือใกล้เกลี้ยงเลยนะครับแต่ว่าเขาเตือนว่า ระวังด้วยนะเพราะว่าเสร็จแล้วเนี่ยฟองน้ำมันจะร้อนมากเลยนะครับหน้าตาเราทีแตกๆแล้วนึกว่าเป็นเหมือนฟองน้ำใช่ไหมแต่ข้างในมันสะสมน้ำร้อนจัดเอาไว้นะครับนะฉันเกิดไปจับไปบีบมาน้ำร้อนพุ่งใส่มือก็อันตรายมากบอกว่าคุณควรจะตั้งทิ้งไว้ก่อนนะสัก10หรืออาจจะถึง15นาทีนะครับให้ฟองน้ำเย็นก่อนนะครับแล้วค่อยเอาออกมาอันนี้ก็ใช้ได้ปลอดภัยนะครับนะงั้นบางคนบอกว่าถ้าไม่มีเตาไมโครเวฟทำยังไงได้บ้างไหมเขาบอกว่าทาง USDA ก็แนะนำเรื่องการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคได้ครับซึ่งน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเนี่ยถ้าไม่มีอีกแล้วนะครับเนี่ยบอกว่าก็สามารถเอาบรรดาน้ำยาฟอกผ้าขาวพวกบลิชเนี่ยครับที่มีโซเดียมไฮโปคลอไรด์เนี่ยครับนะเอามาผสมได้ครับประมาณสัก1ใน4ช้อนชาหรือครึ่งช้อนชานะครับผสมกับน้ำอุ่นประมาณสัก1ลิตรนะโดยคร่าวๆนะครับนะแล้วก็เอามาผสมแล้วก็แช่ฟองน้ำทิ้งไว้1นาทีก็สามารถจะฆ่าเชื้อโรคได้ครับนะฉะนั้นการใช้ฟองน้ำทุกวันให้สะอาดเนี่ยครับก็จะเป็นอันที่ปลอดภัยต่อสุขภาพนะครับลองใช้วิธีการพวกนี้ในการที่ไปทำที่บ้านท่านได้ครับการใช้ไมโครเวฟในการฆ่าเชื้อโรคฟองน้ำเป็นเรื่องจริงครับ
0: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชัวร์แน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุดสาระบันเทิงครบครันที่FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
2: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา turn back the clock ไปกับ2ทวิต

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ
1: 1สัปดาห์ที่ผ่านไปถือว่าเป็นสัปดาห์ที่สาหัสสากรรจ์ของใครหลายๆคนในหลายจังหวัดเลยนะคะอย่างกรุงเทพถึงแม้ว่าอาจจะมีหลายพื้นที่ที่พ้นน้ำกันแล้วนะคะแต่ว่าก็ต้องเผชิญกับเรื่องราวอีกแบบหนึ่งเหมือนกันหลายคนบอกว่ายังติดอยู่ในพื้นที่เพราะว่าน้ำล้อมรอบเอาไว้หมดแต่ว่าคนที่ออกมาได้ก็ใช่ว่าจะเดินทางได้สะดวกนะคะหลายคนถ้าเกิดอยากจะประหยัดหน่อยรถเมล์ก็มีหลายเส้นทางเหมือนกันนะคะที่ปริมาณรถมีน้อยลงนะคะยืนรอรถกันจนขาแข็งหลายคนก็เป็นอย่างนั้นด้วยเหมือนกันก็เอาเป็นว่าในช่วงเวลาของซองชีวิตนะคะเราก็จะฟังเพลงเราจะคุยกับเพลงให้มันผ่อนคลายกันบ้างนะคะแล้วก็ในช่วงเวลานี้นะคะเราก็ยังคงอยู่กับเรื่องราวของเดือนกันยายนนะคะที่มีสัญลักษณ์เป็นสตรีเพราะฉะนั้นก็จะมีเพลงที่คุยกับคุณนะคะในเรื่องของผู้หญิงให้ได้ติดตามกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว2สัปดาห์ก่อนเลยล่ะค่ะก็เป็นเรื่องของ girls นะคะหรือว่าเด็กผู้หญิงที่อยู่ในชื่อเพลงแต่สัปดาห์นี้ขยับขึ้นมาค่ะเป็น woman นะคะที่จะให้คุณได้คุยกับเสียงเพลงเหล่านี้ด้วยกันนะคะเราเริ่มต้นกันด้วยจังหวะจากโคนกันก่อนนะคะเหมือนเดิมในทุกสัปดาห์ของเรานะคะที่จะมีเพลงจังหวะสนุกสนุกเริ่มต้นกันไปก่อนนะคะเริ่มต้นจากงานของวินนี่ฮูสตันค่ะซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่งานดั้งเดิมของเธอแต่เธอก็ทำให้เพลงนี้กลับมาได้รับความนิยมกับเพลงนี้กันมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือ I'm Every Woman ค่ะและหลังจากนั้นเราก็ต่อเนื่องกันมานะคะด้วยเพลงในจังหวะที่คึกคักนะคะงานของโดจาแคทก็ไม่ถือว่าคึกคักอะไรมากแต่ว่ามันมีบีทให้เต้นให้โยกได้นะคะกับเพลงที่ชื่อว่า Woman รวมถึงงานของลิซ่าที่ฟีเจอริ่งกับโรซาเลียนะคะในเพลงที่ชื่อว่า New Woman ซึ่งล่าสุดนะคะนักร้องไทยคนนี้นะคะก็ประสบความสำเร็จได้รับรางวัล MTV นะคะในสาขาของเพลงป๊อปยอดเยี่ยมด้วยนะคะก็ยินดีด้วยนะคะแล้วก็มาถึงตอนนี้เราก็จะอยู่ในจังหวะแบบนี้กันไปก่อนนะคะขยับโยกย้ายกันต่อนะคะด้วยงานของซันตาน่านะคะกับเพลงชื่อ Black Magic Woman แล้วจะต่อด้วยงานของ Urge Overkill นะคะกับเพลงที่ชื่อว่า Girl You'll Be a Woman Soon นะคะซึ่งเวอร์ชันนี้ก็จะนำมาประกอบในภาพยนตร์เรื่อง Pulp Fiction นะคะซึ่งเป็นภาพยนตร์ดังอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันของ Quentin Tarantino ค่ะและหลังจากนั้นนะคะเราจะฟังงานของ Cliff Richard ด้วยกันนะคะกับเพลงชื่อ Devil Woman ค่ะ

วันนี้มีเพลงในจังหวะคึกคักให้ได้ฟังกันต่อเนื่องมานะคะแล้วก่อนที่เราจะพักก็ถือว่าอันนี้จะเป็นจังหวะที่เร็วสุดแล้วนะคะแต่ไม่ใช่งานรุ่นใหม่แต่อย่างใดค่ะเป็นเพลงที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะประกอบในภาพยนตร์ก็เคยมาแล้วนะคะงานของ Roy Orbison นะคะกับเพลงที่ชื่อว่าOh, Pretty Woman ค่ะหลังจากนั้นพักกันครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังเพลงด้วยกันต่อค่ะ

0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิตวิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าวสามสีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
1: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clockไปกับ2ทวิต

กลับเข้ามาในช่วงเวลาของซองทวิตนะคะคุยกับเสียงเพลงด้วยกันก็จังหวะจะว่าไปก็ยังไม่ได้ผ่อนลงมากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ขยับลงมาพอสมควรแล้วเหมือนกันนะคะกับงานของบ๊อบมาเล่ก็เป็นเรกเก้ที่ไม่ค่อยจะมีให้เปิดให้ได้ฟังกันสักเท่าไหร่นะคะกับเพลงที่ชื่อว่า No Woman No Cry ค่ะแล้วก็รวมถึงงานของ Ray Charles นะคะกับเพลงชื่อ I've Got A Woman ค่ะส่วนตอนนี้นะคะก็จะคัดคงจะมีหลายคนที่คิดถึงเพลงนั้นเพลงนี้นะพอนึกถึงว่าเพลงที่พูดถึงผู้หญิงหรือว่า woman ขึ้นมาเนี่ยก็แล้วแต่ยุคเหมือนกันนะบางคนอาจจะนึกถึงเพลงของ Britney Spears เพลงนี้ด้วยเหมือนกันดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่นึกถึงเพลงนี้ค่ะก็ร่วมยุคอยู่พอสมควรนะ I'm not a girl not yet a woman ค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็จะลากยาวกันไปเลยนะคะด้วยงานของ Aretha Franklin นะคะกับเพลงที่ชื่อว่าYou make me feel like a natural woman ค่ะแล้วก็จะต่อด้วยงานของ Percy Sledge นะคะก็เป็นเพลงดังอีกเพลงหนึ่งเหมือนกันนะคะ When a man loves a woman รวมถึงอีกหนึ่งเพลงนะคะก็จะเป็นงานของ Barbara Streisand ค่ะกับเพลงที่ชื่อว่า Woman in Love

0: วังว่าถึงแม้ว่าวันนี้จะมีความเหนื่อยยากทุกอะไรมานะคะแต่ว่าช่วงเวลาของการฟังเพลงจะช่วยผ่อนคลายให้กับคุณได้บ้างนะคะแล้วก็ซองชวิตก็ปล่อยให้คุณได้คุยกับเพลงเยอะๆแบบนี้อยู่แล้วนะคะไม่ไปแทรกแซงการสนทนาของคุณกับเพลงมากมายนักนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
1: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับซองทวิต
2: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมทายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
1: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 089-334-9888 02-559-2727
3: สนใจลงโฆษณากับวิทยุครอบครัวข่าวติดต่อ081-359-9310
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
4: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
5: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
1: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
6: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ขันข่าวเช้าตรู่นี่เราพบกันศุกร์ที่2ตุลาคม2569อยู่กับดิฉันเจนสมจันทร์จรุงวัฒน์เช่นเคยค่ะเริ่มต้นเช้านี้กันที่สถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพนะคะที่ยังคงเหลือพื้นที่หลักๆอีก3เขตซึ่งทางกทม.กำลังเร่งผลักดันน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องคาดว่าระดับน้ำน่าจะลดลงภายในไม่เกิน2วันค่ะคุณชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้พูดถึงมาตรการเร่งระบายน้ำบริเวณคลองหนองบอนจุดตัดคลองประเวศบุรีรมย์ระหว่างเขตสวนหลวงและเขตประเวศโดยบอกนะคะว่าตอนนี้ได้เร่งระบายน้ำจากคลองประเวศบุรีรมย์เข้าสู่อุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอนโดยใช้เรือผลักดันน้ำจากภาคเอกชนมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำซึ่งจะช่วยลดระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์และช่วยให้การระบายน้ำออกจากชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังสูงให้ไหลกลับเข้าสู่คลองสายหลักได้เร็วขึ้นซึ่งการผลักดันน้ำเข้าสู่อุโมงค์น้ำบึงหนองบอนจะมีลักษณะเป็นบายพาสที่มีกำลังสูบมากถึง60ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะทำให้มวลน้ำถูกสูบไปออกแม่น้ำเจ้าพระยาได้เร็วกว่าการปล่อยให้น้ำไหลไปตามปกติตามคลองประเวศบุรีรมย์นอกจากนี้กทมได้ใช้เรือโดยสารคลองแสนแสบ3ลำมาช่วยผลักดันน้ำจากคลองประเวศออกไปทางคลองบึงหนองบอนนะคะเพื่อให้น้ำไปที่อุโมงค์บึงหนองบอนก่อนจะได้เร่งสูบออกแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งจะช่วยทำให้ระดับน้ำในคลองประเวศลดลงขณะเดียวกันกทมก็เตรียมระบายน้ำจากเขตมีนบุรีและหนองจอกผ่านคลองแสนแสบซึ่งตอนนี้ระดับน้ำในคลองลดลงนะคะแล้วก็สามารถรองรับน้ำได้มากขึ้นโดยที่ทางน้ำจะไหลจากเขตมีนบุรีหนองจอกไปทางประตูระบายน้ำบางชันลงคลองแสนแสบปลายทางคือที่แม่น้ำเจ้าพระยาค่ะดังนั้นถ้าดูสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังเหลืออีก3เขตหลักๆที่ยังมีน้ำท่วมขังนะคะก็คือเขตลาดกระบังสายไหมและบางกะปิขณะที่ปริมาณน้ำในคลองสายหลักก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์สูงแต่ก็คาดว่าในอีก2วันข้างหน้าสถานการณ์จะดีขึ้นค่ะส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่า กทมจะยกเลิกโครงการแก้มลิงอันนี้ผู้ว่าชัชชาติยืนยันนะคะว่ากทมไม่ได้มีแนวคิดที่จะยกเลิกหรือไม่ดำเนินการตามแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ออกไปเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องคุณชัชชาติย้ำค่ะว่ากทมได้น้อมนำแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานมาโดยตลอดทั้งการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่มีหลายรูปแบบการทำแนวป้องกันน้ำการเพิ่มประสิทธิภาพทางน้ำการปรับปรุงสภาพลำน้ำและคลองรวมไปถึงการเพิ่มพื้นที่รองรับและชะลอน้ำซึ่งแก้มลิงก็เป็นหนึ่งในแนวคิดสำคัญด้านการบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะในกรณีที่ไม่สามารถระบายน้ำออกได้ทันทีอย่างเช่นมีน้ำทะเลหนุนปริมาณน้ำในคลองสูงเมื่อระดับน้ำลดลงจึงค่อยระบายน้ำออกเปรียบเสมือนลิงที่เก็บอาหารไว้บริเวณกระพุ้งแก้มก่อนที่นำออกมากินในภายหลังผู้ว่าชัชชาติยังอธิบายด้วยนะคะว่าโครงการแก้มลิงที่อยู่ระหว่างการทบทวนเป็นโครงการที่เกิดขึ้นหลังมหาอุทกภัยปี54ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มอบหมายให้กรุงเทพมหานครศึกษาแนวทางเพิ่มความสามารถในการรองรับการระบายน้ำซึ่งก็มีหลายรูปแบบหลายแนวทางรวมถึงการพิจารณาพื้นที่สำหรับทำแก้มลิงด้วยซึ่งจริงๆกระบวนการเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ปี56แล้วนะคะมีการเสนอพื้นที่ที่คิดว่าเหมาะสม6แห่งแต่เมื่อมีการรับฟังความเห็นประชาชนแล้วมีพื้นที่4แห่งถูกยุติไปมีแค่2แห่งที่ได้รับการพิจารณาต่อแต่ก็ต้องพิจารณาอย่างละเอียดในทุกมิติโดยเฉพาะเรื่องของต้นทุนการดำเนินโครงการเบื้องต้นต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 11,000 ล้านบาททางกทมจึงศึกษาทางเลือกอื่นนะคะโดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในคลองและการใช้อุโมงค์ระบายน้ำซึ่งเป็นการเร่งทางน้ำให้ไหลออกจากพื้นที่ได้เร็วขึ้นโดยประเมินว่าการดำเนินการในลักษณะนี้อาจใช้งบราว 6,500 ล้านบาทหรือว่าต่ำกว่าการดำเนินโครงการแก้มลิงค่ะและผู้ว่าชัชชาติก็ย้ำว่าการพิจารณาไม่ได้อยู่ที่ว่าจะทำแก้มลิงหรือไม่ทำแต่ต้องดูว่าพื้นที่นั้นเหมาะสมหรือไม่และวิธีใดจะสามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็คุ้มค่ากับงบประมาณมากที่สุดทีนี้ถ้าไปดูสถานการณ์น้ำท่วมในหลายๆจุดนะคะก็เริ่มที่จะดีขึ้นอย่างที่แฟลตคลองจันปริมาณน้ำลดลงแล้วบางจุดเนี่ยแห้งจนสามารถเดินได้แต่บางจุดยังมีน้ำท่วมขังอยู่บ้างทำให้ชาวแฟลตหลายคนลงมาสำรวจความเสียหายของรถยนต์ที่จอดจมน้ำอยู่หลายวันนะคะอย่างเช่นคุณสุรศักดิ์บอกว่าซื้อรถมาได้ 6-7 เดือนเอาไว้พาลูกวัย3เดือนไปหาหมอตั้งใจเก็บเงินซื้อรถคันแรกเพื่อลูกแต่กลับมาถูกน้ำท่วมพังเสียหายรถมีระบบไฟฟ้าก็ไม่รู้ว่าจะซ่อมได้มากน้อยแค่ไหนหรือต่อให้ขายก็ไม่รู้จะคุ้มเงินที่ดาวไปหรือไม่เพราะซื้อมา 900,000 บาทยังคงต้องผ่อนอยู่กว่าอีก 700,000 เหตุการณ์ครั้งนี้เลยถือเป็นบทเรียนในชีวิตให้ระวังมากขึ้นเช่นเดียวกับอีกคนค่ะคุณสุรลักษณ์ก็ลงมาดูรถเปิดรถเพื่อระบายกลิ่นอับแล้วก็วิทน้ำออกหลังจากถูกน้ำท่วมไปครึ่งคันยอมรับนะคะว่าเห็นสภาพรถแล้วหนักใจช่วงที่น้ำขึ้นก็ได้แต่ยืนมองน้ำค่อยๆท่วมรถแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากทำใจอย่างเดียวตอนนี้ยังผ่อนไม่หมดแต่ก็ยังมีกำลังใจดีและต้องสู้ต่อไปหลายคนในแฟลตคลองจันก็เจอปัญหาเดียวกันเพราะว่ามีรถเกือบพันคันที่จมน้ำท่วมแบบนี้นะคะส่วนอีกที่ค่ะที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังที่นี่ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่นะคะเมื่อเย็นวานนี้3รัฐมนตรีก็คือคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยและคุณวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนค่ะซึ่งเมื่อคืนนี้ก็มีผู้ป่วยคนนึงนะคะที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจก็ได้มีการเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำอุปกรณ์ที่จำเป็นช่วยเหลือผู้ป่วยในทันทีส่วนทางด้านการระบายน้ำรัฐมนตรีบอกนะคะว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายเครื่องสูบน้ำเข้าพื้นที่เร่งหาจุดติดตั้งที่เหมาะสมเพื่อเดินเครื่องระบายน้ำโดยเร็วก็คาดว่าถ้าหากสูบน้ำเป็นไปตามแผนระดับน้ำจะทยอยลดลงภายใน 2-3 วันหลังจากน้ำลดก็จะเร่งทำความสะอาดแล้วก็ฟื้นฟูชุมชนต่อไปค่ะพาผู้ชมสลับไปดูสถานการณ์น้ำท่วมที่ต่างจังหวัดบ้างนะคะที่ระยองค่ะแม้ว่าหลายพื้นที่น้ำจะเริ่มลดลงแต่ที่บริเวณถนนสุขุมวิทตั้งแต่บริเวณหน้าพันร.7ไปจนถึงแยกตะพงอำเภอเมืองระยองระยะทางกว่า2กิโลเมตรยังถือว่าวิกฤตนะคะระดับน้ำลึกตั้งแต่1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านได้การจราจรเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นศูนย์มา4วันแล้วค่ะประชาชนเดือดร้อนอย่างหนักตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งสูบน้ำแล้วก็ผลักดันน้ำทั้งวันทั้งคืนเพื่อจะเปิดการจราจรให้ได้เร็วที่ส่วนกรณีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำดอกกรายเกินความจุจนล้นออกมากัดซอสถนนรอบอ่างเก็บน้ำจนขาดแล้วก็ได้รับความเสียหายหลายจุดอันนี้ทางกรมชลประทานบอกนะคะว่าน้ำที่ล้นออกมาเนี่ยเป็นมวลน้ำก้อนเดียวกับที่ระบายผ่านอาคารระบายน้ำล้นฉุกเฉินตั้งแต่ช่วงวันที่29กันยายนแต่ว่าตอนนี้ระดับน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่องความจุน้ำในอ่างเก็บน้ำดอกกรายปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ70ล้านลูกบาศก์เมตรไม่กระทบต่อประชาชนที่อยู่ท้ายน้ำนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าสังเกตการอย่างใกล้ชิดแล้วก็คาดการณ์ว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติภายใน 3-5 วันค่ะ ยังมีอีกเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ซึ่งถือว่าเป็นวันคิกออฟก็คือโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนที่มีผลคุ้มครองตั้งแต่เมื่อวานนี้1ตุลาคมนายกอนุทินก็พูดถึงโครงการนี้นะคะว่าเป็นก้าวสำคัญของการยกระดับดูแลและคุ้มครองประชาชนจากภัยพิบัติที่รัฐบาลให้ความสำคัญโดยจะให้ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทอย่างกรณีน้ำท่วมเนี่ยก็จะจ่ายส่วนที่1 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาทแต่ถ้าเป็นกรณีที่น้ำท่วมมาก่อนหน้านี้ผู้ประสบอุทกภัยจะได้รับเงินเยียวยาตามพรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดิมก็คือ 9,000 บาทนะคะแต่ถ้าหากมีน้ำมาระลอกใหม่ก็จะใช้ประกันภัยพิบัติซึ่งตรงนี้ดีกว่าเพราะจะจ่ายเป็นรายกรณีค่ะเมื่อวานนี้นายกก็ได้ประชุมคอนเฟรนซ์กับผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศด้วยเพื่อที่จะมอบนโยบายการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนแล้วก็ย้ำนะคะว่าให้สื่อสารกับประชาชนด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายและให้ประชาชนมั่นใจว่าจะได้รับการคุ้มครองจากประกันภัยพิบัติและเข้าถึงการชดเชยได้อย่างรวดเร็วโดยกรมธรรม์นี้จะให้ความคุ้มครองปีต่อปีค่ะก็คือตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ไปจนถึง1ตุลาคม2570และไม่ได้ทำแค่ปีเดียวนะคะแต่ว่าจะทำปีต่อปีช่วงที่ฝนตกหนักไม่ใช่มีแค่น้ำนะคะที่ไหลลงทะเลแต่ยังพัดพาขยะจำนวนมากเนี่ยให้ไหลลงสู่ทะเลด้วยและขยะเหล่านี้ค่ะก็ถูกคลื่นซัดกลับมาติดที่ชายหาดบางแสนจนเจ้าหน้าที่เนี่ยเก็บทั้งวันก็ยังไม่หมดค่ะนี่เป็นสภาพของชายหาดบางแสนจังหวัดชลบุรีหลังมีการระบายน้ำผ่านแม่น้ำลำคลองต่างๆออกสู่ทะเลในช่วงที่ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่นะคะล่าสุดมีขยะจำนวนมากทั้งถุงพลาสติกขวดน้ำเศษไม้แล้วก็ขยะจากครัวเรือนถูกคลื่นซัดกลับมาติดชายฝั่งที่บริเวณชายหาดบางแสนเยอะมากๆค่ะจนแทบมองไม่เห็นพื้นทรายนักข่าวได้คุยกับคุณธีรพงษ์ที่มาตกปลาที่หาดบางแสนเป็นประจำด้วยก็บอกว่าปกติช่วงฤดูกาลนี้จะมีขยะลอยตามน้ำอยู่บ้างแต่ก็ไม่มากเท่านี้ครั้งนี้ถือว่ามากกว่าปกติก็คิดว่ามันน่าจะถูกพัดพามาจากทางด้านแม่น้ำบางปะกงรวมถึงพื้นที่อื่นๆด้วยส่วนด้านผู้ประกอบการชายหาดบางแสนคุณนันพัฒน์บอกนะคะว่าช่วงนี้เป็นช่วงมรสุมประกอบกับมีน้ำท่วมในหลายพื้นที่น้ำจืดและขยะก็ไหลลงทะเลแล้วคลื่นซัดกลับเข้าฝั่งเจ้าหน้าที่พยายามจัดเก็บตั้งแต่เช้าแต่เก็บจนบ่ายจนเย็นก็ยังไม่หมดเพราะว่าขยะถูกคลื่นซัดเข้ามาเป็นระลอกวันนึงก็หลายตันและแม้ว่าขยะเหล่านี้จะไม่ได้มีผลต่อน้ำทะเลไม่ได้ทำให้น้ำเน่าเสียแต่ว่ามันทำให้ชายหาดดูสกปรกแล้วก็ไม่สวยงามค่ะสลับมาดูการแก้ปัญหากระเป๋าเดินทางของผู้โดยสารสายการบินไทยที่ตกค้างที่สุวรรณภูมินะคะทางรัฐมนตรีคมนาคมบอกว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยภายในคืนวันพรุ่งนี้ค่ะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมให้สัมภาษณ์หลังลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปติดตามการแก้ไขปัญหาสัมภาระตกค้างผล

0: ายนก็จะเร่งดำเนินการส่งมอบให้แก่ลูกค้าให้แล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกิน5วันค่ะซึ่งทางกองทัพอากาศและกองทัพบกก็ได้สนับสนุนกำลังพลพร้อมอุปกรณ์สำหรับการยกและเคลื่อนย้ายสินค้าในขณะที่การบินไทยเองก็ได้เช่าอุปกรณ์เพิ่มเติมอย่างเช่นรถโฟล์คลิฟต์เพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพและเร่งรัดการปฏิบัติงานให้เร็วขึ้นด้านการให้บริการเที่ยวบินวันพรุ่งนี้การบินไทยจะกลับมาให้บริการเที่ยวบินเต็ม 100% นะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการปรับลดแล้วก็ยกเลิกเที่ยวบินบางส่วนโดยตั้งเป้าให้ทุกเที่ยวบินสามารถเดินทางได้ตามกำหนดการและคาดว่าจะไม่เกิดปัญหาเที่ยวบินล่าช้าขึ้นอีกคุณพิพัฒน์ยังย้ำด้วยนะคะว่าการแก้ปัญหาทั้งหมดจะดำเนินการตามกรอบเวลาที่กำหนดและสิ่งสำคัญก็คือต้องเร่งคืนสัมภาระให้ผู้โดยสารระบายสินค้าตกค้างและนำระบบเที่ยวบินของการบินไทยกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดค่ะขณะที่ด้านพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอำนวยความสะดวกด้านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแก่ผู้โดยสารที่ประสงค์จะยกเลิกการเดินทางลดขั้นตอนการติดต่อแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนนะคะโดยทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้อนุมัติคนต่างด้าวที่สามารถใช้ช่องตรวจอัตโนมัติได้เพิ่มอีก31สัญชาติหรือดินแดนจากเดิมที่สามารถใช้ได้เพียง2สัญชาติหรือดินแดนนอกจากบุคคลสัญชาติไทยค่ะซึ่งก็จะทำให้ช่วยระบายปริมาณผู้โดยสารขาเข้าที่รอรับการตรวจหนังสือเดินทางได้รวดเร็วขึ้นขณะเดียวกันก็ยังคงมาตรการเข้มงวดในการคัดกรองบุคคลเข้าออกประเทศนะคะก็ยังคงขยับต่อเนื่องนะคะสำหรับราคาน้ำมันล่าสุดคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด75สตางค์ต่อลิตรมีผลวันนี้ค่ะการปรับขึ้นราคาครั้งนี้เป็นผลมาจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงรวมถึงความไม่แน่นอนของการเจรจาสันติภาพทางอ้อมระหว่างสหรัฐ กับอิหร่านที่ยังไร้ความคืบหน้านะคะจนสร้างความกังวลว่าความขัดแย้งจะยืดเยื้อและกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานพลังงานระลอกใหม่นอกจากนี้การที่สหรัฐยังคงยกระดับมาตรการกดดันทางเศรษฐกิจพร้อมกับกดดันพันธมิตรยุโรปให้ปล่อยน้ำมันออกจากสต็อกสำรองทำให้ในวันที่1ตุลาคม2569ราคาน้ำมันดีเซลตลาดสิงคโปร์ดีดตัวสูงขึ้นกว่า179เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันเบนซินพุ่งขึ้นกว่า157เหรียญซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะที่ต้องแบกรับภาระชดเชยสูงถึงประมาณวันละ 430.14 ล้านบาทก็เลยมีความจำเป็นต้องปรับลดภาระให้กองทุนมีสภาพคล่องในการรักษาเสถียรภาพราคาในระยะยาวแล้วก็รองรับความผันผวนด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกได้นะคะดังนั้นจึงส่งผลให้ตั้งแต่ตี 5 วันนี้ราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดจะปรับขึ้นลิตรละ75สตางค์ค่ะก็จะมีผลตามนี้เลยนะคะตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอค่ะและผลจากราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องนะคะทางผู้ให้บริการเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาเส้นทางระหว่างท่าเรือปากเกร็ดถึงท่าเรือวัดราชสิงห์ขอนก็จะปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทเพิ่มขึ้นอีก1บาทจากอัตราเดิมนะคะมีผลวันจันทร์ที่5ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแต่ถ้าราคาน้ำมันกลับมาลดลงอีกทางผู้ให้บริการก็บอกว่าจะปรับลดราคาค่าโดยสารลงเช่นกันค่ะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครู่นึงก่อนนะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ
1: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
2: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
3: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์ @ Herb Miracle THแล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ
5: โลกจริงและโลกเสมือนล้อมรวมจนเกิดโอกาสใหม่ๆมากมายท้าทายให้ SME มุ่งสู่ทุกมิติของการเติบโตและไม่ตกเทรน ในยุคที่มุมมองธุรกิจ

0: ใหม่เกิดขึ้นทุกเวลามีโอกาสเกิดขึ้นมากมายกูรูจากหลากหลายวงการทั้งนักวิชาการรุ่นพี่นักธุรกิจและโหราจารย์จึงเรียงแถวมาแชร์กลเม็ดเคล็ดลับเพื่อ SME ในทุกมิติที่พลาดไม่ได้ทันทุกเทรนคว้าทุกโอกาสข้ามผ่านทุกปัญหาให้เติบโตก่อนใครในรายการ Smart SME ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางวิทยุครอบครัวข่าว
1: สวัสดีครับผมหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 นจนถึง 14:20 น2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
2: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 นถึง 16:00 นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
3: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 13:30 ถึง 20:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
4: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
5: ความรู้มาต่อยอดเป็น5ต้นแบบเส้นทางท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำครอบคลุม10จังหวัดนะคะก็จะมีกรุงเทพสมุทรปราการชลบุรีระยองสระบุรีนครราชสีมาน่านแพร่แล้วก็ตรังพัทลุงค่ะด้านของคุณจตุรนต์ภักดีวานิชอธิบดีกรมการท่องเที่ยวบอกว่าการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำไม่ได้หมายถึงการลดความสนุกนะคะแต่เป็นการปรับเปลี่ยนวิธีเที่ยวให้เกิดคุณค่ามากขึ้นทั้งต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนและตัวนักท่องเที่ยวเองตั้งแต่การเดินทางการลดและจัดการขยะไปจนถึงการสนับสนุนสินค้าและบริการของชุมชนเพื่อกระจายรายได้และสร้างความยั่งยืนภายใต้แนวคิดการช่วยโลกไม่จำเป็นต้องหยุดเที่ยวแต่คือการเปลี่ยนวิธีเที่ยวให้โลกไปต่อได้ค่ะซึ่งทางกรมการท่องเที่ยวได้มีการสาธิตการท่องเที่ยววิถีใหม่ด้วยการล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยเรือไฟฟ้าหรือ EV นะคะเพื่อให้เห็นว่าการเที่ยวแบบโลคาร์บอนสามารถผสานเข้ากับไลฟ์สไตล์ได้อย่างทันสมัยและหลังจากที่5เส้นทางใน10จังหวัดประสบความสำเร็จก็จะนำโมเดลนี้ขยายไปยังผู้ประกอบการและชุมชนต่างๆทั่วประเทศค่ะต่อกันที่ศึกเอเชียนเกมส์ที่นาโกย่าญี่ปุ่นนะคะไทยได้เหรียญเงินเพิ่มจากเทควันโดประเภทท่ารำแล้วก็มีเหรียญทองแดงจากนักกีฬาจูจิสุลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัยเพียง16ปีด้วยติดตามกันเลยค่ะ
6: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับย้อนไปดูผลงานของนักกีฬาไทยนะครับวันนี้นักวอลเลย์บอลสาวชายหาดทีมชาติไทยลุ้นเหรียญทองครั้งแรกในรอบ28ปีติดตามพร้อมกีฬาอื่นๆด้วยครับ
7: เริ่มที่การแข่งขันเทควันโดภูมิเซ่ท่ารำครับกรรมการให้คะแนนจากกระบวนท่ามาตรฐานในการต่อสู้ในประเภทชายเดี่ยวนาวินปินทสูตรคว้าเหรียญเงินไปครองนาวินเป็นนักกีฬาเทควันโดท่ารำชายไทยคนแรกที่คว้าเหรียญเงินตั้งแต่มีการจัดแข่งครั้งแรกในเอเชียนเกมส์ปี2018
8: ก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็รู้สึกเสียดายครับเสียใจนิดนึงครับแต่มันถือว่าเป็นประสบการณ์ของเราครับเป็นบทเรียนครับก็รู้สึกว่าน่าจะแพ้ความนิ่งแล้วก็อินเนอร์ของเขาครับ
7: ส่วนภูมิเซ่หญิงเดียวใบปอธิตารีแก้วโอฬารวสุคว้าเหรียญทองแดงไปครองครับเท่ากับว่าเทควันโดภูมิเซ่ท่ารำได้มา1เหรียญเงินจากนาวินและ1เหรียญทองแดงจากใบปอธิตารีไปดูวอลเลย์บอลชายหาดหญิงเอเชียนเกมส์ครับรอบรองชนะเลิศทีมไทยประกอบด้วยทาราวดีนาราพรพัฒน์และบอระพิรัชยากรก้องพบสรุตาวดีคู่มือ4ของรายการเอาชนะคู่หูฟิลิปปินส์2-0เซตคู่ของไทยเข้ารอบชิงชนะเลิศเอเชียนเกมส์เป็นครั้งแรกในรอบ12ปีและจะไปลุ้นคว้าเหรียญทองครั้งแรกในรอบ28ปีครับหลังจากไทยเคยได้เหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาดหญิงปี1998ที่กรุงเทพซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการบรรจุแข่งขัน สำหรับวอลเลย์บอลชายหาดหญิงเอเชียนเกมส์รอบชิงเหรียญทองทาราวดีและวรพิรัชยากรจะเจอกับคู่ของจีนครับในวันนี้เวลา 11:00 น.ตามเวลาประเทศไทยส่วนวอลเลย์บอลชายหาดชายรอบรองชนะเลิศทีมไทยประกอบด้วยปรวิทย์ตะวะโตและพิทักษ์ทิพย์จันทร์แพ้ให้กับคู่กาตาร์ซึ่งเป็นแชมป์เอเชียนบีชเกมทีมล่าสุด 0-2 เซตปรวิทย์และพิทักษ์จะไปชิงเหรียญทองแดงกับเจ้าภาพญี่ปุ่นวันเสาร์นี้ส่วนกีฬาทางน้ำอย่างการแข่งขันเรือพายสลาลอมรอบชิงชนะเลิศรายการเมนส์แคนูซิงเกิลปรากฏว่าปิยนัทเกิดสุขเข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่3ครับเวลา 121.68 วินาทีปิยนัทเกิดสุขได้เหรียญทองแดงส่วนกีฬาต่อสู้อย่างยูจิสูมิยูซูซูกินักกีฬาลูกครึ่งญี่ปุ่นวัยเพียง16ปีแพ้ในรอบ8คนสุดท้ายครับแต่มีโอกาสแข่งรอบแก้ตัวก่อนจะชนะนักกีฬาสิงคโปร์ได้ไปชิงเหรียญทองแดงและมิยูซูซูกิก็ชนะนักกีฬาเวียดนามวัย33ปีเฟืองที่หัวไป6-4ทำให้มิยูซูซูกิคว้าเหรียญทองแดงยูจิสูรุ่น48กิโลกรัมหญิงไปครอง
9: ตอนนั้นตอนที่รอบหลักนะเราแพ้แล้วเราต้องมาเล่นรอบแก้ตัวรวมจิตใจยังไงถึงมาลงแข่งได้ครับ
10: ตอนแรกก็โดนหักแขนแล้วเจ็บแล้วรู้สึกแบบไม่อยากจะแข่งแล้วแต่ว่าสัญญากับพ่อกับแม่ไว้ว่าจะเอาเหรียญกลับก็เลยต้องสู
7: ้สรุปตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ล่าสุดไทยหล่นมาอยู่อันดับ6ครับมี12เหรียญทองเท่ากับอิหร่านอันดับ5แต่เหรียญเงินไทยได้น้อยกว่าไทยมีทั้งหมด12เหรียญทอง11เหรียญเงินและ15เหรียญทองแดงส่วนอันดับ1ก็คือจีนครับเก็บไป154เหรียญทองทิ้งขาดอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่นที่มีอยู่59เหรียญทอง
6: นี่คือเรื่องราวกีฬาทั้งหมดนะครับสำหรับมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์จากนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นผมณัฐวัฒน์อินทรวิทาลาไปก่อนสวัสดีครับ
4: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
11: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
12: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
13: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักสนุกสนุกจากบทประพันธ์ของรมณียาและบทละครวิทยุโดยพุทธชาติเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต้องเมื่อเขาได้แหวนทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแล้วใครคือเจ้าของแหวนที่แท้จริงร่วมค้นหาคำตอบได้ในติ๊งต้องต้องห้ามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
14: แหวนทับทิมสิงโตแดงใครคือคน
4: หลว งข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
15: และตะซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
5: ข่าวต่างประเทศวันนี้เริ่มที่ทางการโบลิเวียนะคะจับอัยการสูงสุดพร้อมพวกรวม14คนค่ะในข้อหาฟอกเงินแล้วก็พัวพันกับเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติตำรวจโบลิเวียควบคุมตัวโรเจอร์มาริกาอัยการสูงสุดของประเทศพร้อมผู้ต้องสงสัยอีก13คนมาในปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายที่ทางการกล่าวหาว่าแฝงตัวอยู่ในกระบวนการยุติธรรมและสำนักงานอัยการเพื่อปกป้องและเอื้อประโยชน์ให้กระบวนการค้ายาเสพติดการควบคุมตัวเกิดขึ้นแค่2วันนะคะหลังจากรัฐบาลสหรัฐเพิกถอนวีซ่าของมาริกาพร้อมกล่าวหาว่าเขารับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการค้ายาเสพติดและช่วยผู้ก่ออาชญากรรมรุนแรงหลบเลี่ยงกระบวนการยุติธรรมแต่ว่ามาริกาปฏิเสธข้อกล่าวหาค่ะและระบุว่าการดำเนินการของสหรัฐเป็นการแทรกแซงทางการเมืองส่วนรัฐมนตรีของรัฐบาลโบลิเวียมาโกโอเวโดให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าผู้ถูกควบคุมตัวมีทั้งหมด14คนในจำนวนนี้4คนเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสำนักงานอัยการนอกจากนี้ตำรวจยังควบคุมตัวอีก4คนซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่าพบตอนที่นำเงินสดจำนวนมากออกจากบ้านของมาริกาโดยใช้รถพยาบาลสำหรับคดีนี้ก็ยังเชื่อมโยงกับเซบาสเตียนมาเซตผู้ต้องสงสัยค้ายาเสพติดชาวอุรุกวัยด้วยนะคะซึ่งถูกจับในโบลิเวียเมื่อเดือนมีนาคมก่อนถูกส่งตัวไปสหรัฐเพื่อรอการพิจารณาคดีจริงๆปฏิบัติการนี้เกิดขึ้นหลังมีการเผยแพร่วิดีโอและคลิปเสียงที่อ้างว่าเป็นของมาเซตซึ่งกล่าวถึงมาริกาว่าเป็นเพื่อนแล้วก็อ้างว่าเคยจ่ายเงิน $500,000เพื่อให้สามารถอยู่และดำเนินเครือข่ายในโบลิเวียต่อไปแต่ข้อกล่าวหานี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนนะคะด้านรัฐของรัฐบาลโบลิเวียก็ระบุนะคะว่าปฏิบัติการดำเนินการโดยตำรวจของประเทศและได้รับความร่วมมือจากสหรัฐรวมถึงประเทศในสหภาพยุโรปและประเทศเพื่อนบ้านในขณะที่ล่าสุดหลุยมอนตายโยได้รับการแต่งตั้งเป็นอัยการสูงสุดรักษาการเพื่อป้องกันภาวะสูญญากาศและให้สำนักงานอัยการสามารถดำเนินงานต่อไปได้ค่ะต่อกันที่ความคืบหน้าเหตุระทึกบนเที่ยวบินสายการบินฟลายดูไบจากนครดูไบมุ่งหน้าเทลอาวีฟนะคะที่ล่าสุดมีรายงานว่ากัปตันที่ถูกแทงปลอดภัยแล้วค่ะกัปตันชมิธมักชาชาวอินเดียที่รับบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายในห้องนักบินปลอดภัยและกำลังฟื้นตัวนะคะขณะที่การสอบสวนกำลังมุ่งไปที่แรงจูงใจของผู้ต้องสงสัยรวมถึงคำถามที่ว่าอาวุธถูกนำขึ้นเครื่องได้อย่างไรเจ้าหน้าที่อิสราเอลระบุว่าแม้กัปตันจะได้รับบาดเจ็บและเสียเลือดมากแต่ยังสามารถปลดล็อกประตูคอกพิทเปิดทางให้ผู้โดยสารและลูกเรือเข้าไปช่วยหลังจากเครื่องดิ่งลงเกือบ 14,000 ฟุตภายในเวลาไม่ถึง30วินาทีหนึ่งในผู้โดยสารที่เข้าไปช่วยเล่าค่ะว่าพอไปถึงคอกพิทเห็นกัปตันได้รับบาดเจ็บแล้วส่วนผู้ต้องสงสัยอยู่บริเวณชุดควบคุมเขาจึงล็อกคอแล้วก็ดึงตัวออกจากที่นั่งก่อนที่นักบินสำรองของฟลายดูไบที่อยู่บนเครื่องจะเข้าควบคุมการบินและนำเครื่องลงจอดที่เมืองตาบุกประเทศซาอุดิอาระเบียได้อย่างปลอดภัยขณะที่ด้านนายกอินเดียนเรนทราโมดีก็ได้ยกย่องการกระทำของกัปตันมักชาค่ะโดยระบุว่าเขาได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวอินเดียแต่ในส่วนของการสอบสวนเจ้าหน้าที่อิสราเอลระบุว่าผู้ต้องสงสัยเป็นนักบินผู้ช่วยชาวโอมานแต่แรงจูงใจยังไม่ทราบแน่ชัดส่วนนายกอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูล่าสุดออกมาบอกว่ายังเร็วเกินไปนะคะที่จะสรุปว่าเหตุการณ์นี้มีความเชื่อมโยงกับอิหร่านแม้เขาจะกล่าวอ้างว่าผู้ต้องสงสัยอาจผ่านการปลูกฝังแนวคิดสุดโต่งแต่ขณะนี้ก็ยังไม่มีข้อสรุปจากการสอบสวนค่ะเช่นเดียวกับสายการบินฟลายดูไบก็ย้ำว่าสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและเตือนว่าไม่ให้ด่วนสรุปแต่หนึ่งในประเด็นสำคัญที่ต้องหาคำตอบให้ได้ก็คืออาวุธที่ใช้ทำร้ายกัปตันถูกนำขึ้นไปบนเครื่องได้อย่างไรส่วนด้านประธานาธิบดีทรัมป์ก็ออกมาแสดงความเห็นด้วยนะคะโดยบอกว่าข้อมูลเบื้องต้นบ่งชี้ว่าผู้ช่วยนักบินที่แทงกัปตันและพยายามทำให้เครื่องตกอาจมีความเชื่อมโยงกับอิหร่านและมีความเป็นไปได้ว่าอาจถูกกองกำลัง IRGC ส่งขึ้นเครื่องหรือถูกปลุกระดมซึ่งทรัมป์บอกว่าถ้าใช่จริงสหรัฐก็จะตอบโต้อย่างหนักค่ะความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพิ่มขึ้นอีกครั้งนะคะหลังจากวอชิงตันเสริมกำลังทหารในตะวันออกกลางส่วนทางด้านอิหร่านยังเปิดประตูเจรจาแต่ก็เตรียมพร้อมตอบโต้ถ้าหากถูกโจมตีอีกค่ะเจ้าหน้าที่สหรัฐเปิดเผยว่านาวิกโยธินมากกว่า 2,000 นายและกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตี USS Theodore Roosevelt กำลังมุ่งหน้าสู่ภูมิภาคโดยภายในเดือนพฤศจิกายนนี้สหรัฐคาดว่าจะมีกองเรือบรรทุกเครื่องบิน3กลุ่มและกองเรือสะเทินน้ำสะเทินบก2กลุ่มประจำการรอบอิหร่านขณะที่ด้านประธานาธิบดีทรัมป์ก็ให้สัมภาษณ์กับ Times นะคะว่าเป็นไปได้ที่สหรัฐจะกลับมาโจมตีอิหร่านครั้งใหญ่หลังการเลือกตั้งกลางเทอมเดือนพฤศจิกายนพร้อมระบุว่าสหรัฐได้เพิ่มคลังอาวุธมาตลอด6เดือนและยืนยันว่าข้อเสนอหยุดยิงล่าสุดของอิหร่านซึ่งรวมถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มูซยังไม่เพียงพอ ส่วนประธานาธิบดีอิหร่านมาซูดเปเซสเคียนยืนยันนะคะว่าเตหะรานยังพร้อมเจรจากับวอชิงตันและบอกด้วยว่าจริงๆอิหร่านไม่เคยเดินออกจากการเจรจาแล้วก็จะไม่ทำเช่นนั้นด้วยแต่อย่างไรก็ตามรอยเตอร์รายงานโดยอ้างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านนะคะว่าเตหะรานกำลังเตรียมการตอบโต้ที่กว้างขึ้นถ้าสหรัฐเปิดการโจมตีครั้งใหญ่อีกครั้งโดยอาจขยายเป้าหมายไปยังประเทศที่สนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐและอาจรวมถึงเป้าหมายนอกตะวันออกกลางแต่ขณะเดียวกันค่ะอิหร่านยังคงเผชิญแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อเนื่องหลังมาตรการของสหรัฐกระทบรายได้จากการส่งออกน้ำมันและล่าสุดสหรัฐก็เพิ่งประกาศคว่ำบาตรอิหร่านรอบใหม่พุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมรถยนต์การผลิตและเหล็กโดยมีเป้าหมายเพื่อตัดแหล่งรายได้และเครือข่ายอุตสาหกรรมของอิหร่านดังนั้นสถานการณ์จึงเดินคู่กันไปนะคะทั้งแรงกดดันทางทหารและความพยายามทางการทูตท่ามกลางความเสี่ยงที่ความขัดแย้งอาจจะขยายวงถ้าหากเกิดการโจมตีครั้งใหม่ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของขันข่าวเช้าตรู่นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
4: ขันข่าวเช้าตรู่ล้วงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
12: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
1: สวัสดีครับพบกับรายการชวนแน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับมากับรายการที่เราพบกันเป็นประจำนะครับที่คลื่นวิทยุครอบครัวข่าวครับ FM 106 MHz นะครับหรือทักทายผ่านทาง Facebook ได้นะครับที่เพจอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายอาจารย์เจตนะครับเป็นเพจของผมนะครับรวมทั้งด้านช่องทางอื่นๆครับอย่างเช่นช่อง TikTok ช่อง YouTube นะครับลองไปหาติดตามกันดูนะครับเราจะได้เอาเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์มาคุยกันครับเพราะว่าบางทีมีหลายเรื่องที่แชร์กันในโลกโซเชียลแล้วก็มาดูว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับนะอันนี้ก็เป็นไอเดียใกล้ๆเรื่องใกล้ตัวแต่แปลกดีครับเขาบอกว่ามันมีการแนะนำว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยนอนนะครับแล้วก็หัวแนบหมอนนะครับแล้วคุณได้ยินเสียงนะหัวใจเต้นคุณได้ยินตึบเนี่ยนะครับมันจะเป็นสัญญาณที่บอกถึงการเป็นโรคนะครับเช่นเป็นโรคความดันโรคโลหิตสูงโรคเนื้องอกในสมองนะครับนะเรื่องอย่างเงี้ยเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับการที่บอกว่านอนแนบเอาหูแนบหมอได้ยินเสียงหัวใจเนี่ยจะเป็นโรคนั้นโรคนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับเรื่องนี้ต้องนับเป็นเรื่องมั่วนะครับนะแต่ว่ามันก็มีคำอธิบายที่ต้องเตือนตัวเองเหมือนกันว่าถ้าเกิดคุณได้ยินเสียงพวกนี้จริงๆเนี่ยครับตัวที่ไม่ใช่ว่าตอนแบบเดินอยู่ก็ได้ยินด้วยเนี่ยครับนะก็ต้องเริ่มระวังแล้วครับนะคือเรื่องราวบอกอย่างนี้บอกว่าที่เขาแชร์กันเนี่ยเขาจะแชร์ว่าไงครับแปลว่าเป็นการที่เรานอนเนี่ยนะครับเนี่ยแล้วก็แนบอยู่กับหมอนนะครับเนี่ยแล้วคุณก็บอกว่ามันมีเสียงอาจจะเป็นเสียงฟู่ๆหรือตุบๆขึ้นมาเนี่ยนะครับเนี่ยแล้วเขาก็อ้างว่าเนี่ยมันมีเรื่องของโรคต่างๆมากมายที่จะเป็นไปได้นะครับเนี่ยอันนี้เราบอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยบอกว่ามันเป็นเรื่องมั่วครับนะแต่ถ้ามันเป็นตลอดเวลาถ้ามันเป็นประจำเดี๋ยวมันไม่ได้เป็นแค่ตอนที่เอาหัวไปหนุนหมอนเนี่ยครับก็อาจจะต้องระวังนะครับว่ามันอาจจะเป็นสัญญาณจริงนะเรื่องราวเนี่ยครับมันอาจจะเริ่มย้อนกลับไปที่คลิปวิดีโอนะครับเป็นของต่างประเทศนะครับเป็นในแพทย์ที่สหรัฐอเมริกานะครับชื่อว่าดร.แอนโทนีหยวนนะครับนะดร.แอนโทนีหยวนเนี่ยเขาก็ทำคลิปเรื่องการแพทย์มากมายครับในเรื่องนี้ที่เขาเล่าเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นภาวะชื่อว่า pulsatile tinnitus นะครับบอกว่าเป็นอาการผิดปกติที่ไม่ควรจะวางเฉยเช่นเขาบอกว่าเนี่ยคุณลองดูนะบางครั้งเวลาที่คุณนอนตะแคงข้างนะแล้วคุณได้ยินเสียงหัวใจของเต้นของคุณกำลังเต้นตุบๆเนี่ยนะครับนะอันนี้คือของคุณหมอเขาไม่ได้บอกว่าถึงขนาดจะต้องเป็นโรคนั้นโรคนี้แต่เขาเริ่มอธิบายก่อนบอกว่ามันจะเป็นเลือดของการที่ตรงคอคุณเนี่ยมีหลอดเลือดแดงอยู่ครับชื่อหลอดเลือดคาร์โรทิดนะครับคาร์โรทิดอาร์เทอรี่ตรงนี้มันอยู่ที่ตรงคอแล้วก็เรานอนนะครับมันก็ไปกดกับหมอนหนุนนะครับมันก็เลยทำให้เรามีเสียงนะสะท้อนขึ้นมาผ่านมาจนทั้งถึงการขยายเสียงขึ้นมานะครับเนี่ยบอกว่าหมอนก็เหมือนทำหน้าที่เหมือนเครื่องขยายเสียงธรรมชาตินี่แหละพอหมอนไปกดทับใช่ไหมแล้วก็การสั่นสะเทือนของเส้นเลือดแดงตรงนี้มันตรงแถวคอแถวใบหูเนี่ยมันดังขึ้นมามันก็เลยทำให้เราได้ยินเสียงชัดขึ้นก็เหมือนเราได้ยินเสียงชีพจรนะครับมันจับชีพจรนะครับนะแต่คุณหมอเนี่ยเขาบอกว่าสภาวะนี้มันจริงๆแล้วก็ให้ระวังด้วยนะครับบอกว่าการเกิด pulsatile tinnitus เนี่ยนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณได้ยินตลอดเวลาเลยนะครับยืนก็ได้ยินนะครับเนี่ยคุณยังได้ยินอีกอันนี้แหละก็เป็นเรื่องที่ต้องน่าคิดแล้วแหละนะครับอาจจะต้องไปพบแพทย์นะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นโรคต่างๆได้ครับเนี่ยเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงนะครับเนี่ยฉันไม่ใช่ว่าปลอมทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยเขาบอกว่าถ้าการมีเสียงอย่างนี้ไม่ว่าจะนั่งยืนหรือเดินนะครับโดยไม่ได้เอาหูแนบหมอนเนี่ยครับนะมันแล้วเกิดยิ่งมีอาการอย่างอื่นตามมาด้วยเช่นเวียนหัวปวดหัวนะครับหรือตามัวเนี่ยก็เป็นสัญญาณจริงๆแหละนะครับที่บอกได้ว่าอาจจะเป็นความดันโลหิตสูงนะครับเส้นเลือดตีบหรือเป็นเนื้องอกบางชนิดได้ด้วยนะครับนะนั้นภาวะที่เราเรียกว่าpulsatile tinnitus เนี่ยมันเป็นศัพท์การแพทย์จริงๆครับนะมันบอกว่ามันคือสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงของเลือดนะครับบอกว่าเส้นเลือดเนี่ยนะครับอาจจะมีการผิดปกติก็ได้นะครับนะอาจจะมีการหักงอในสมองทำให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติที่หลอดเลือดที่คอได้จริงๆนะครับหรือเป็นโรคความดันสูงนะครับนะซึ่งควรจะมีภาวะเครียดเพราะว่ามีกินแอลกอฮอล์เข้าไปกินคาเฟอีนเข้าไปก็ยิ่งทำให้เป็นผลได้หรือโรคอื่นๆเช่นโรคหลอดเลือดแข็งตัวโรคต่อมไทรอยด์ทำงานเกินภาวะความดันในกระโหลกศีรษะสูงไม่ทราบสาเหตุหรือแม้กระทั่งผนังไซนัสผิดปกตินะครับหรือรอยต่อต่างๆก็มีผลได้นะครับฉะนั้นถ้าเราพบว่า มีอาการที่อย่างที่ว่าเนี่ยก็ให้แพทย์ประเมินได้ครับก็จะมีการตรวจเช็คนะครับนะดูซิว่ามีอาการอื่นหรือเปล่าหรือก็การรักษาก็ทำได้ครับอาจจะมีการให้ยาเช่นอาจจะมียาลดความดันนะแก้เรื่องโลหิตจางเรื่องไทรอยด์หรือปรับเปลี่ยนสุขภาพนะครับเช่นต้องรับประทานอาหารที่ดีขึ้นลดน้ำหนักลงไปนะครับนะลดภาวะของความดันในสมองนะครับนะของกะโหลกศีรษะนะครับหรือสุดท้ายต้องถึงการผ่าตัดได้ดังนั้นจริงๆแล้วมันก็เป็นภาวะที่ไม่ใช่ไม่มีเรื่องนี้เลยนะแต่อย่าเพิ่งตื่นตกใจครับสูบอีกทีว่าถ้าเกิดเราได้ยินเสียงตุบๆฟูฟูในหูเราตลอดเวลาเลยอันนี้น่าห่วงครับอาจจะเป็นโรคนั้นโรคนี้ได้แต่ถ้าคุณแค่ตะแคงนอนนะครับเอาหูแนบหมอนได้ยินเสียงอันนี้ไม่เป็นไรครับมันเป็นแค่เส้นเลือดที่คอเราโดนกดเท่านั้นเองครับ
0: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.comเว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
2: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
3: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02559 2727วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
4: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
5: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
6: สวัสดีครับผมเอคีตะชริตาผมเป็นมักกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เมกะเฮิรตซ์ครับ
7: พลนิกรกิมหงวนวรรณกรรม1ใน100เรื่องที่คนไทยควรอ่านวันนี้บ้านนิยายขอนำเสนอในรูปแบบหนังสือเสียงพาคุณย้อนวันวานไปกับเรื่องราวสุดป่วนและเสียงหัวเราะของคณะพักสี่สหายติดตามได้ทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 5 ทุ่มตรงหลังข่าว3มิตินะคะ
8: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
1: สำคัญสำหรับคนตื่นเช้าครับ
2: และเราเริ่มกันที่ประเด็นข่าวสำคัญกับ Headline News ค่ะช่วงบ่ายวันนี้เกิดพายุลมแรงและฝนตกลงมาอย่างหนักอีกระลอกในพื้นที่กรุงเทพนอกจากนี้ยังมีลูกเห็บตกลงมาปะปนกับฝนหลายพื้นที่โลกโซเชียลต่างแชร์คลิปปรากฏการณ์ลูกเห็บตกในพื้นที่กรุงเทพย่านลาดพร้าวโชคชัย4วังหินจตุจักรรัชดาขณะเกิดฝนตกหนักและลมแรงบางคนสามารถบันทึกภาพก้อนลูกเห็บขนาดเล็กตกลงมากระแทกหลังคารถยนต์และกระจายเต็มพื้นถนนอย่างชัดเจนสร้างความตื่นตกใจให้แก่ผู้พบเห็นจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และแชร์ต่อในโซเชียลอย่างรวดเร็วหลายคนระบุเพิ่งเคยเห็นลูกเห็บตกในกรุงเทพเป็นครั้งแรกขณะที่ประชาชนต่างเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางขณะฝนตกหนักและระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงรวมถึงลูกเห็บที่อาจตกลงมาใส่ยานพาหนะหรือที่พักอาศัย
1: รองผู้ว่ากทม.เปิดเกณฑ์รับเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่กทม.ยืนยันไม่ต้องแจ้งความแล้วสามารถขอเยียวยาได้2ระบบแจ้งรับที่สำนักงานเขตหรือแจ้งผ่านระบบออนไลน์โดยจะเปิดระบบให้ยื่นเรื่องได้ตั้งแต่วันนี้ช่วงเย็นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแนบรูปถ่ายเอกสารต่างๆในระบบได้เลยหากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจะส่ง SMS ไปหาเพื่อลดภาระผู้ประสบภัยไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานเขตส่วนการจ่ายเงินจะเพิ่มขึ้นอย่างบ้านเสียหายทั้งหลังจากเดิมรับสูงสุด 49,500 บาทเพิ่มเป็น 88,600 บาทค่าที่พักชั่วคราวกรณีต้องไปเช่าที่พักจ่ายครอบครัวละ 3,000 บาทต่อเดือนไม่เกิน2เดือนค่าอุปกรณ์ทำมาหากินเสียหายเพิ่มเป็น 13,500 บาทต่อครอบครัวส่วนผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตปรับเพิ่มเป็น 35,700 บาท
2: ผู้ว่าชัชชาติชี้แจงกรณีข่าวกรุงเทพยกเลิกโครงการแก้มลิงยืนยันไม่มีแนวคิดที่จะยกเลิกหรือไม่ดำเนินการตามแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำระบุกทม.น้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ในการทำงานมาโดยตลอดยอมรับแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมมีหลายรูปแบบทั้งการทำแนวป้องกันการเพิ่มประสิทธิภาพทางน้ำการปรับปรุงสภาพลำคลองรวมถึงเพิ่มพื้นที่รองรับและชะลอน้ำชี้แก้มลิงเป็นหนึ่งในแนวคิดสำคัญในการพักและกักเก็บน้ำไปชั่วคราวแต่ต้องพิจารณาปัจจัยสำคัญหลายด้านและการเลือกสถานที่ที่ต้องพิจารณาตามสภาพพื้นที่ยืนยันยังคงดำเนินโครงการแก้มลิงอย่างต่อเนื่องและมีแผนเพิ่มพื้นที่อีกในอนาคตโดยยึดหลักสำคัญไม่จำเป็นต้องเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่แต่สามารถนำน้ำเข้าและระบายออกได้สะดวกสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: เกิดเหตุรถยนต์ไฟฟ้าเสียหลักพุ่งเข้าไปในศาลเจ้าแม่กวนอิมมูลนิธิเทียนฟ้าถนนเยาวราชกรุงเทพทำให้ผู้ที่กำลังเข้าไปสักการะบาดเจ็บหลายรายวงจรปิดจับภาพนาทีรถเก๋งไฟฟ้าสีเทาชนเต็นท์กลางประตูทางเข้าศาลเจ้าพุ่งชนคนด้านในที่นั่งไหว้พระอยู่ก่อนที่จะจอดเกยที่หน้าแท่นกราบไหว้เจ้าแม่กวนอิมทับร่างนางสาววิภาติดใต้กันชนด้านหน้าเจ้าหน้าที่ต้องใช้แม่แรงยกขึ้นเพื่อช่วยคนเจ็บออกพบว่ามีอาการสาหัสส่วนอีก2รายขาหักและเจ็บที่ท้ายทอยด้านนายชัยโรจน์วัย78ปีคนขับยืนรอมอบตัวด้วยอาการตัวสั่นอ้างบอกว่ามีอาการสับสนมึนงงจากโรคประจำตัวความดันโลหิตสูงเกิดวูบอยู่กลางถนนและเหยียบคันเร่งพุ่งชนคนตำรวจจ่อแจ้งข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและทำให้ทรัพย์สินเสียหาย
2: เจ้าของฟาร์มไข่สดตลาดบงกตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเปิดเผยว่าจากปัญหาน้ำท่วมส่งผลกระทบทำให้ฟาร์มไก่ไข่รอบกรุงเทพโดยเฉพาะพื้นที่ชลบุรีระยองปราจีนบุรีนครนายกนครปฐมและพระนครศรีอยุธยาเสียหายอย่างหนักไก่ตายไปกว่าล้านตัวประกอบกับการขนส่งไข่ไก่ออกจากฟาร์มในพื้นที่น้ำท่วมทำได้ยากส่งผลให้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยกว่าปกติขณะนี้ราคาขายส่งไข่ไก่มีการปรับขึ้นทุกวันล่าสุดหลังจากน้ำท่วมผ่านมา1สัปดาห์ราคาไข่ปรับเพิ่มขึ้นทะลุ20บาทไข่ไก่เบอร์0จากแผงละ155บาทส่วนราคาไข่ปลีกในกรุงเทพขยับขึ้นมาอยู่ที่175บาทต่อแผงไข่เบอร์1ราคา165บาทต่อแผงไข่เบอร์2ราคา160บาทต่อแผงและเบอร์3ราคา155บาทต่อแผงคาดว่าราคาไข่ไก่จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นไปจนถึงปีหน้าน
1: ายกอนุทินประกาศบนเวทีดินเนอร์ทอล์ก Zero Corruption From Policy to Action รัฐบาลพร้อมเดินหน้าเช็คบิลคอร์รัปชันอย่างจริงจังระบุรู้ดีว่าประชาชนเกลียดการทุจริตตนเองก็เกลียดและเคยเป็นผู้ประสบเคราะห์กรรมมาก่อนเคยถูกนักเลงหัวไม้ข่มขู่จนเกือบถูกอุ้มเพราะไปขัดใจคนที่สามารถจัดหัวได้ย้ำชัดตนอยู่ตรงนี้ตามเช็คบิลแน่นอนไม่มีทางปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นยืนยันการทุจริตคือสิ่งที่ทนไม่ได้บอกมีบัญชีรายชื่ออยู่ในมือพร้อมใช้มาตรการเด็ดขาดเพื่อตัดวงจรการทุจริตในระบบราชการขอให้ทุกคนมั่นใจประกาศถ้าตนเองทำเรื่องนี้ได้จะดีใจมากกว่าได้เป็นนายกรัฐมนตรีย้ำทำสำเร็จตอบโจทย์ชีวิตพร้อมแขวนนวม
2: และช่วงนี้มาต่อที่เรื่องเล่าการเมืองนะคะดูประเด็นที่มีการประชุมสภาเมื่อวานเนี่ยถือว่ามีช่วงหนึ่งที่ดุเดือดค่ะเมื่อส.ส.รังสิมันโรมแฉระบุบอกว่ามีส.ส.หญิงที่จังหวัดชัยภูมิอาจมีสามีที่เกี่ยวกับแก๊งสแกมเมอร์นะคะก็เลยทำให้ส.ส.หญิงหนึ่งเดียวที่ชัยภูมิของพรรคภูมิใจไทยลุกขึ้นโต้อย่างดุเดือดค่ะขอให้ถอนคำพูดแต่ว่าคุณรังสิมันโรมไม่ยอมถอนรองประธานมาลิกาก็เลยไล่ออกนอกห้องประชุมนะคะไปดูบรรยากาศช่วงนี้ค่ะถือว่าดุเดือดเกิดขึ้นระหว่างการพิจารณากระทู้ทั่วไปที่นายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนถามนายชัยชนกทิดชอบรัฐมนตรีดีอีเกี่ยวกับเรื่องที่มีการเสนอสินบนให้แก่รัฐมนตรีเป็นเงิน40ล้านบาทนะคะซึ่งช่วงหนึ่งระหว่างการชี้แจงรัฐมนตรีชัยชนกก็พาดพิงไปถึงส.ส.สมุทรปราการของพรรคประชาชนบอกว่ามีความเกี่ยวข้องกับเรื่องเว็บพนันแล้วจากนั้นคุณรังสิมันก็เลยย้อนว่าไม่น่าจะมีส.ส.สมุทรปราการพรรคประชาชนเกี่ยวข้องและถ้านายชัยชนกจะทำหน้าที่ให้เป็นธรรมควรจะลงไปตรวจสอบส.ส.ชัยภูมิผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งอาจมีสามีเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ค่ะนี่ก็เลยทำให้นางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยลุกขึ้นมาใช้สิทธิ์พาดพิงนะคะบอกว่าส.ส.ชัยภูมิผู้หญิงมีเพียงคนเดียวก็คือตัวเธอเองจะพูดจาเลื่อนลอยไม่ได้ต้องมีหลักฐานถ้ามาพูดแบบนี้พูดชื่อมาเลยจะดูแมนกว่าและให้ส.ส.รังสิมันถอนคำพูดค่ะซึ่งตอนหลังรองประธานมาลิกาจิรพันธ์วณิชซึ่งทำหน้าที่ประธานการประชุมนะคะสั่งให้ส.ส.รังสิมันถอนคำพูดแต่ส.ส.รังสิมันยืนยันว่าไม่ถอนสุดท้ายคุณมาลิกาก็เลยให้คุณรังสิมันออกจากห้องประชุมซึ่งก็ทำตามแต่โดยดีท่ามกลางการประท้วงของส.ส.ภูมิใจไทยค่ะ
3: ท่านน่าจะลงไปตรวจสอบส.ส.ชัยภูมิผู้หญิงคนหนึ่งฮะที่อาจจะมีสามีนะฮะที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์
4: ดิฉันไม่ยอมค่ะท่านต้องถอนค่ะถ้าท่านเป็นลูกผู้ชายเวลาจะพูดอะไรอย่าพูดเลื่อนลอยค่ะอย่าใช้แต่อารมณ์ค่ะพูดอะไรให้มันมีหลักฐานค่ะไม่ใช่ท่านปลุกปั่นคนด้วยอารมณ์มันไม่มีเหตุผลนะท่านประธานแล้วมาพูดพาดพิงถึงดิฉันอย่างนี้ดิฉันไม่ยอมท่านต้องถอนค่ะถ้าท่านเป็นลูกผู้ชายจะถอนไม่ถอนคะ
5: ก็ประธานวินิจฉัยแล้วก็กรุณาถอนคำพูดก่อนคงจะถอนไหม
3: ฮะ
5: ไม่ถอนกรุณาออกไปข้างนอกห้อง
3: น้อมรับปฏิบัติครับ
2: นี่ค่ะแล้วต่อมาคุณสุชาดามาแถลงข่าวนะคะพูดถึงเรื่องการกล่าวถึงแล้วก็ให้ไปตรวจสอบการทำอาชีพของสามีบอกว่าเป็นการกล่าวถึงที่เลื่อนลอยซึ่งสามีไม่สามารถมาชี้แจงในสภาได้เป็นการเอาเปรียบเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ก็จะดำเนินการทางกฎหมายอย่างถึงที่สุดค่ะ
1: ส่วนทางด้านนายกรัฐมนตรีครับเมื่อวานนี้ได้คิกออฟโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนนะครับกรณีน้ำท่วมได้รับเงินเยียวยา 10,000 บาทคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายผ่านคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับผู้ว่าราชการทุกจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบอกว่าขอให้ศึกษารายละเอียดใช้ภาษาเข้าใจง่ายเพื่อสื่อสารกับชาวบ้านซึ่งกรมธรรม์ดังกล่าวจะให้ความคุ้มครองปีต่อปีก็คือตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ซึ่งไม่ได้ทำแค่ปีเดียวแต่ว่าจะทำปีต่อปีจึงขอให้ทุกคนสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าจะได้รับความคุ้มครองจากประกันภัยพิบัติและเข้าถึงการชดเชยได้อย่างรวดเร็ว
6: ท่านบอกเลยว่าถ้าพี่น้องโดนน้ำท่วมอย่างนี้จะมีเงินคุ้มครองเท่านี้มาความเสียหายเบื้องต้นก็คือจ่าย 10,000 บาทก่อนส่วนที่เกินจากเบื้องต้นก็อีกไม่เกิน 90,000 บาทก็คือครอบคลุมอยู่ในวงเงิน 100,000 บาทนะครับต่อครั้งต่อหลังคาเรือนหากที่อยู่อาศัยถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันก็จะเข้าข่ายขอให้พวกเราทุกคนได้สร้างความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนอย่างเดียวว่าณขณะนี้พวกเขาทั้งหลายนะครับได้มีการได้รับการคุ้มครองภายใต้โครงการประกันภัยพิบัติ
1: จากนั้นครับนายกก็ออกมาให้สัมภาษณ์ก็ย้ำให้เข้าใจตรงกันว่ากรณีที่น้ำท่วมมาก่อนวันที่1ตุลาคมจะได้รับเงินเยียวยาตามเกณฑ์เดิมของปภ.นะครับก็คือ 9,000 บาทและนับจากวันที่เกิดเหตุแต่หากน้ำมาระลอกใหม่ก็จะใช้ประกันภัยพิบัติสำหรับโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนให้ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทครับกรณีน้ำท่วมจะจ่ายส่วน1จ่ายส่วนที่1 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนแล้วก็จ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาทครับ
2: และอีกเรื่องที่กลายเป็นเรื่องดราม่านะคะก็คือเรื่องของโรงครัวพรรคภูมิใจไทยที่สามารถสั่งผ่าน Grab Food ได้นะคะเรื่องนี้ค่ะหลังจากที่ส.ส.ไอซ์รักชนกได้โพสต์วิจารณ์แรงไปถึงท่านนายกนะคะเมื่อวานรัฐมนตรีสุขสมรวยแม่งานก็ออกมายืนยันค่ะบอกว่าไม่เสียกำลังใจนะคะคุณสุขสมรวยวรรธนียกูลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีการส่งอาหารจากโรงครัวพรรคภูมิใจไทยผ่านช่องทาง Grab ค่ะยืนยันว่าไม่ได้คิดถึงพื้นที่น้ำท่วมอย่างเดียวคิดถึงประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบด้วยเป็นแนวความคิดว่าใครทำอะไรได้ก็ทำ Grab เป็นช่องทางหนึ่งในจุดที่ Grab เข้าไปได้โดยได้กระแสตอบรับความพึงพอใจถึง 4.9ส่วนที่เป็นดราม่าขึ้นมารัฐมนตรีสุขสมรวยก็บอกว่าขอบคุณด้วยซ้ำที่ช่วยประชาสัมพันธ์ทำมากันหลายวันไม่ดังจากนั้นรัฐมนตรีสุขสมรวยให้สัมภาษณ์อีกครั้งที่สภาก็ยืนยันว่าไม่เสียกำลังใจที่ถูกโจมตีกรณีโรงครัวภูมิใจไทยต้องขอบคุณทุกเสียงทุกคำวิจารณ์เราจะนำมาปรับปรุงแก้ไขซึ่งรวมถึงกรณีที่คนขับแกร็บส่งเสียงสะท้อนว่าการจัดส่งอาหารลำบากมากถ้าไปส่งในพื้นที่น้ำลึกก็ต้องปัดออเดอร์ทิ้งทำให้ถูกหักแต้มซึ่งจากแอปพลิเคชันเนี่ยย้ำว่าดีกว่าไม่ทำค่ะ
7: ส่วนแก๊ปที่ถูกเรียกแล้วไม่ไปถูกหักแต้มเราเชื่อว่าเดี๋ยวเรามีแนวทางแจ้งภายในวันนี้ค่ะต้องขอบคุณทุกเสียงต้องขอบคุณทุกคอมเมนต์ต้องขอบคุณคำวิจารณ์ไม่รู้สึกว่ามันคือการเมืองไม่รู้สึกว่าจะเสียกำลังใจเพราะอย่างที่บอกค่ะดีกว่าไม่ทำไหมคะเวลาคนทำกับเวลาคนโจมตีพี่รวยว่ามันพี่รวยเชื่อว่าประชาชนเข้าใจพี่รวยก็ยังยืนยันคำพูดนะคะดีกว่าไม่ทำค่ะ
1: ส่วนทางด้านของส.ส.ไอซ์รักชนกที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของโรงครัวภูมิใจไทยนะครับแกร็บโรงครัวภูมิใจไทยก็มองว่ามันสะท้อนวิธีคิดของพรรคภูมิใจไทยในการบริหารจัดการวิกฤตครับทางคุณไอซ์รักชนกบอกว่าการให้ส่งผ่านแอปพลิเคชัน Grab เพื่อให้ไปถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมอาจจะดูเหมือนเป็นสิ่งเป็นเรื่องเล็กๆแต่สะท้อนถึงวิธีคิดของพรรคภูมิใจไทยว่าในการบริหารจัดการวิกฤตขนาดเรื่องการบริหารการส่งอาหารไปให้ถึงผู้ประสบภัยท่านยังคิดไม่ได้เลยว่าจะส่งอย่างไรให้ถึงมือผู้ประสบภัยจริงๆมันเป็นภาพสะท้อนถึงการบริหารจัดการวิกฤตทั้งระบบว่าแค่เรื่องการส่งข้าวท่านยังคิดไม่ได้เลยแล้วเรื่องอื่นประชาชนจะไว้ใจให้ท่านดูแลความเป็นไปของประเทศนี้ได้หรือไม่ทำผิดขอโทษได้ไม่ตายพอแล้วนะคะเมื่อถามย้ำว่าการจัดการน้ำขณะนี้มีเรื่องการเมืองมาเกี่ยวข้องหรือไม่นะครับนางสาวรักชนกก็กล่าวว่าตนคิดว่าประชาชนตอนนี้ที่ประสบภัยน้ำท่วมคงจะได้เห็นฝีไม้ลายมือของรัฐบาลในการบริหารจัดการวิกฤตแล้วหลังจากนั้นคงเป็นผู้ตัดสินใจเองส่วนรัฐบาลต้องรับผิดชอบทางการเมืองหรือลาออกด้วยหรือไม่นั้นนางสาวรักชนกกล่าวว่าความรับผิดชอบทางการเมืองการตัดสินใจของประชาชนคือการตัดสินใจของประชาชนว่าการบริหารจัดการแบบนี้แล้วประชาชนจะไว้วางใจต่อไปหรือไม่ครับ
8: สะท้อนวิธีคิดของพรรคภูมิใจไทยค่ะว่าในการบริหารจัดการวิกฤตเนี่ยขนาดเรื่องการบริหารจัดการว่าส่งอาหารไปให้ถึงผู้ที่ประสบภัยเนี่ยท่านยังคิดไม่ได้เลยว่าจะส่งยังไงให้มันถึงมือผู้ประสบภัยจริงๆมันเป็นภาพสะท้อนของการบริหารจัดการวิกฤตนี้ทั้งระบบว่าแค่เรื่องส่งข้าวท่านยังคิดไม่ได้เลยแล้วเรื่องอื่นๆเนี่ยพ่อแม่พี่น้องประชาชนจะไว้ใจให้ท่านดูแลความเป็นไปของประเทศนี้ได้ไหมแล้วก็ทำผิดเนี่ยขอโทษได้นะคะไม่ตาย
1: ส่วนประเด็นที่นายกอนุทินตอบคำถามนักข่าวว่าพ่อแม่สอนไปดีนะครับหลังจากถูกถามเรื่องของโพสต์ของส.ส.ไอซ์เรื่องของการแจกเงินก่อนหน้านี้จนถูกมองว่าเป็นการเหน็บส.ส.ไอซ์นั้นนะครับเรื่องนี้ทางส.ส.ไอซ์บอกว่าระดับผู้นำประเทศท่านควรที่จะเห็นอกเห็นใจประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางคนที่ไม่ได้มีพ่อแม่ดูแลมาตั้งแต่เด็ก อย่าเอามาบูลลี่กันอย่าเอาสิ่งที่คนคนหนึ่งไม่สามารถที่จะบังคับกะเกณฑ์ชีวิตตัวเองได้ไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ว่าจะมีสิ่งนั้นหรือไม่มันด้อยค่ากันเพราะมันจะทำให้เห็นถึงวุฒิภาวะของท่านเองและบอกว่าตัวท่านนายกเองที่มีพ่อมีแม่คอยอบรมสั่งสอนเดี๋ยวคำถามมันจะย้อนกลับไปหาท่านเองว่าขนาดมีพ่อแม่อบรมสั่งสอนมาแล้วแต่ก็มาได้เท่านี้
2: หลังจากนี้เราพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องเล่ารอบโลกค่ะ
0: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
9: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
10: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทือแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบอกเคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
11: โลกจริงและโลกเสมือนล้อมรวมจนเกิดโอกาสใหม่ๆมากมายท้าทายให้ SME มุ่งสู่ทุกมิติของการเติบโตและไม่ตกเทรนด์ในยุคที่มุมมองธุรกิจใหม่เกิดขึ้นทุกเวลามีโอกาสเกิดขึ้นมากมายกูรูจากหลากหลายวงการทั้งนักวิชาการรุ่นพี่นักธุรกิจและโหราจารย์จึงเรียงแถวมาแชร์กลเม็ดเคล็ดลับเพื่อ SME ในทุกมิติที่พลาดไม่ได้ทันทุกเทรนด์คว้าทุกโอกาสข้ามผ่านทุกปัญหาให้เติบโตก่อนใครในรายการ Smart SME ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางวิทยุครอบครัวข่าว
12: สวัสดีครับผมหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 นจนถึง 13:20 น2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
13: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 ถึง 16:00 นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
14: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 13:30 ถึง 20:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
0: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
15: หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: คุณผู้ชมครับต่างประเทศดูเรื่องของราคาน้ำมันโลกล่าสุดนี้พุ่งขึ้นไปประมาณ 4% นะครับหลังจากมีรายงานว่าสหรัฐส่งเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่3เข้าไปที่ตะวันออกกลางครับราคาน้ำมันก็ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในวันพฤหัสนะครับหลังมีรายงานว่าสหรัฐกำลังส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบินลำเลียงนะฮะลำที่3ไปยังภูมิภาคตะวันออกกลางข่าวดังกล่าวเนี่ยทำให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ครับที่ตลาดลอนดอนซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสากลปรับตัวขึ้น 4.4% มาปิดที่ระดับ 102.31 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในขณะที่สัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้าเวสเท็กซัสของสหรัฐปรับตัวขึ้น 2.7% ครับมาอยู่ที่ระดับ 92.87 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐเปิดเผยกับทาง The Wall Street Journal ว่ามีการส่งเรือของนาวิกโยธินและกำลังพลเพิ่มเติมอีกไม่เกิน 10,000 นายเข้าไปยังภูมิภาคดังกล่าวด้วยโดยคาดว่ากองกำลังเหล่านี้จะเดินทางไปถึงภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนครับสื่อชื่อดังมีรายงานว่าเรือลำดังกล่าวก็คือเรือ USS Theodore Roosevelt พร้อมกับกองเรือได้ออกเดินทางจากซานดิเอโกตามกำหนดการประจำการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยขณะนี้ในสหรัฐมีเรือบรรทุกเครื่องบินประจำการอยู่แล้ว2ลำก็คือ USS George H. W. Bush แล้วก็ USS George Washington นะครับการส่งกำลังพลครั้งนี้อาจจะเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าสหรัฐกำลังเตรียมยกระดับความขัดแย้งกับอิหร่านครับโดยราคาน้ำมันกลับมาปรับตัวสูงขึ้นแม้ว่าปริมาณการขนส่งน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางจะฟื้นตัวกลับสู่ระดับก่อนเกิดสงครามแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าการฟื้นตัวดังกล่าวนั้นก็ถือว่ายังมีความเปราะบางอยู่มาก
2: ค่ะส่วนความคืบหน้าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะทางประธานาธิบดีมาซูดเปเซฟเคียนของอิหร่านค่ะกล่าวล่าสุดเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาบอกว่าอิหร่านจะไม่หลีกเลี่ยงการเจรจาใดๆกับสหรัฐในขณะที่ทางการอิหร่านกำลังพิจารณาการตอบกลับของสหรัฐต่อข้อเสนอในการรื้อฟื้นข้อตกลงหยุดยิงในอ่าวเปอร์เซียที่เคยล่มไปก่อนหน้านี้นะคะนายเปเซสเคียนก็กล่าวถ้อยแถลงระหว่างการประชุมร่วมกับกลุ่มนักธุรกิจและผู้ประกอบการชาวอิหร่านค่ะโดยก่อนหน้านี้ย้อนไปเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเปิดเผยว่าฝ่ายอิหร่านได้รับคำตอบจากสหรัฐเกี่ยวกับข้อเสนอที่อิหร่านได้ยื่นไปแล้วซึ่งเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศปฏิเสธข้อเสนอนะคะและเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอิหร่านมีการยื่นข้อเสนอให้สหรัฐยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านแลกกับการที่อิหร่านจะกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซที่ถูกปิดไปให้ใช้งานได้อีกครั้งภายใน7วันค่ะซึ่งทรัมป์ได้กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาบอกว่าเขาปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวไปแล้วแม้ว่านายอับบาสจะระบุว่าทางอิหร่านยังไม่ได้รับหนังสือปฏิเสธอย่างเป็นทางการก็ตามค่ะ
1: ในขณะที่เรื่องของน้ำมันนะครับล่าสุดสหรัฐได้กดดันทั้งฝรั่งเศสและเยอรมนีขอให้ปล่อยสต็อกน้ำมันดีเซลหากไม่อยากจะเจอแบรนด์ในการส่งออกดีเซลจากสหรัฐนะครับมีรายงานว่ารัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์ตอนนี้ได้แจ้งให้เยอรมนีและก็ฝรั่งเศสปรับลดสต็อกน้ำมันดีเซลฉุกเฉินของตนด้วยการปล่อยน้ำมันดีเซลออกมาจากคลังสำรองเพื่อพยุงและก็ช่วยบรรเทาราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกมิฉะนั้นอาจจะต้องเผชิญหน้ากับการห้ามส่งออกดีเซลจากสหรัฐคำเตือนดังกล่าวถือว่าเป็นการเพิ่มแรงกดดันต่อยุโรปนะครับทางด้านเจ้าหน้าที่สหภาพยุโรปรายหนึ่งก็เปิดเผยกับรอยเตอร์สบอกว่าคณะกรรมาธิการยุโรปเยอรมนีฝรั่งเศสอิตาลีไอร์แลนด์และสหราชอาณาจักรซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปนะครับได้ประชุมกันทางโทรศัพท์ในวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมเพื่อหารือถึงความจำเป็นในการปล่อยสต็อกน้ำมันดีเซลออกมาโดยเยอรมนีและฝรั่งเศสมีสัดส่วนมากกว่า1ใน3ของคลังสำรองดีเซลเชิงยุทธศาสตร์ของสหภาพยุโรปราคาน้ำมันดีเซลถือว่าพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการหรือว่าใกล้เคียงกับระดับสูงสุดเป็นประวัติการในหลายตลาดครับรวมถึงในยุโรปทำให้น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดนี้กลายเป็นประเด็นทางการเมืองและเศรษฐกิจที่น่ากังวลเนื่องจากเป็นพื้นฐานของการขนส่งทางรถบรรทุกการเกษตรและก็อุตสาหกรรมด้วยนะครับ
2: ค่ะมาต่อกันที่เรื่องของสายการบินไฟดูไบนะคะยังมีการสอบสวนกันอยู่โดยทางนายกเบนจามินเนทันยาฮูอิสราเอลค่ะเปิดเผยบอกว่านักบินผู้ช่วยของเที่ยวบินสายการบินไฟดูไบที่พยายามทำให้เครื่องบินที่มุ่งหน้าไปยังอิสราเอลตกนั้นมีแนวคิดสุดโต่งแบบอิสลามนิยมนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทาง Fox News ด้วยบอกว่าดูเหมือนว่าเขาจะถูกชักจูงให้มีแนวคิดนี้แต่ว่ายังเร็วเกินไปที่จะระบุว่ามันมีความเชื่อมโยงกับอิหร่านหรือว่าบุคคลอื่นใดหรือเปล่านะคะซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีการระบุถึงสาเหตุที่แท้จริงที่เกือบจะกลายเป็นโศกนาฏกรรมบนเที่ยวบิน FC1073 ของสายการบินไฟดูไบซึ่งเดินทางจากดูไบไปที่เทลอาวีฟโดยผู้โดยสารเขาช่วยกันควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้และลูกเรือสำรองที่อยู่บนเครื่องสามารถนำเครื่องลงจอดที่ซาอุดิอาระเบียได้นะคะทางเนทันยาฮูก็บอกว่าเขาจะสามารถระบุถึงสาเหตุที่แท้จริงได้เนี่ยในอีกไม่กี่วันว่านักบินผู้ช่วยของไฟดูไบรายนี้เนี่ยเชื่อมโยงกับอิหร่านหรือไม่แต่บอกว่าค่อนข้างชัดเจนว่านักบินคนนี้มีความคิดที่จะฆ่าตัวตายค่ะ ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอิสราเอลได้เรียกเหตุการณ์นี้นะคะบอกว่าเป็นความพยายามก่อการร้ายแบบยิฮาดแต่ว่าถูกสกัดกั้นไว้ได้ขณะเดียวกันทางสำนักงานอัยการสูงสุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรสก็แถลงว่าได้สั่งให้มีการสอบสวนความพยายามนี้แล้วนะคะนอกจากนี้สำนักข่าว WAM ของรัฐบาลบอกว่าทีมสอบสวนได้เริ่มดำเนินการตรวจสอบแล้วนะคะที่จะหาข้อเท็จจริงว่าเหตุการณ์นี้มีความเชื่อมโยงกับกิจกรรมหรือเจตนาในการก่อการร้ายระดับใดค่ะ
1: พาไปดูการประท้วงของนักเรียนมัธยมปลายในฝรั่งเศสนะครับการออกมาประท้วงนี้เนื่องจากหลายเรื่องครับไม่พอใจที่โรงเรียนขาดทรัพยากรและชั่วโมงเรียนนานเกินไปนี่เป็นความวุ่นวายการจราจรที่เกิดขึ้นนะฮะจากนักเรียนมัธยมปลายทางนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสต้องเรียกประชุมฉุกเฉินในวันพฤหัสนะครับและสั่งยกเลิกภารกิจการเดินทางของรัฐมนตรีเพื่อมุ่งจัดการกับสถานการณ์การประท้วงที่ลุกลามไปทั่วประเทศซึ่งในบางจุดมีความรุนแรงเกิดขึ้นหลังจากกลุ่มนักเรียนม.ปลายครับหลายจุดทั่วประเทศออกมาแสดงความไม่พอใจต่อปัญหาต่างๆอย่างเช่นโรงเรียนขาดแคลนทรัพยากรชั่วโมงการเรียนยาวนานแล้วก็ประเด็นร้องเรียนอื่นๆการชุมนุมประท้วงเริ่มต้นขึ้นที่โรงเรียนในเขตกรุงปารีสนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้ตำรวจต้องเข้ามาจับกุมผู้ประท้วงวัยรุ่นหลายร้อยคนระหว่างการปะทะกันก็มีผู้บาดเจ็บจำนวนมากนะครับเหตุประท้วงนี้กำลังกลายเป็นประเด็นร้อนแรงในการหาเสียงเลือกตั้งเพื่อหาผู้สืบทอดตำแหน่งประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงซึ่งตามรัฐธรรมนูญเขาไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมัยที่3ติดต่อกันได้ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงปารีสครับซาลามากากูรีเป็นนักเรียนวัย18ปีบอกว่าผู้ประท้วงต้องการเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างเช่นตารางเรียนที่แน่นเกินไประบบการศึกษาครูอาจารย์ผู้ใหญ่ที่ไม่รับฟังเสียงของนักเรียนและกระบวนการสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยโดยปกติแล้วนักเรียนม.ปลายในฝรั่งเศสนั้นจะเริ่มเรียนตั้งแต่8โมงแล้วก็ต้องอยู่โรงเรียนจนถึง6โมงเย็นหลายคนก็มองว่าเป็นสิ่งที่นานเกินไปนะครับการประท้วงครั้งนี้ก็มีคุณครูบางส่วนที่เข้าร่วมด้วยเนื่องจากเห็นการกระทำที่รุนแรงจากเจ้าหน้าที่ครับ
2: และพาไปที่เวเนซุเอลานะคะมีเหตุไฟฟ้าดับบ่อยๆแล้วก็ทำให้เกิดความไม่พอใจของประชาชนกลายเป็นการประท้วงนะคะนี่ที่ลุกลามล่าสุดก็มีชาวเวเนซุเอลาออกมาประท้วงตามท้องถนนค่ะได้ร้องรัฐบาลให้แก้ปัญหาไฟฟ้าดับรัฐบาลก็ให้คำมั่นว่าจะมีการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าให้ได้ภายในสิ้นปีนี้นะคะนี่เป็นช่วงที่ชาวบ้านชุมชนกัวคาราและรอสกัวโยสในรัฐคาราโบโบค่ะเขาเผายางรถยนต์นะคะแล้วก็เรียกร้องให้มีการใช้กระแสไฟฟ้าตามปกติเรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศนะคะรัฐมนตรีพลังงานบอกว่ากำลังดำเนินการให้นำหน่วยผลิตไฟฟ้าใหม่เข้าสู่ระบบคาดว่าจะสามารถผลิตได้ 1,300 เมกะวัตต์ภายในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้แล้วก็บอกว่าตอนนี้ประเทศสามารถจัดหาชิ้นส่วนกับอะไหล่ได้แล้วได้รับความร่วมมือจากบริษัทระหว่างประเทศอย่าง General Electric และ Siemens นะคะซึ่งตั้งแต่เหตุแผ่นดินไหวที่ผ่านมาก็ทำให้การฟื้นฟูและกำลังการผลิตไฟฟ้าต้องหยุดชะงักลงไปค่ะ
1: พาไปดูภาพของทะเลสาบที่กรีซที่ตอนนี้แห้งขอดนะครับหลังจากที่ฝนไม่ตกต่อเนื่องมา6เดือนไปชมภาพเป็นผืนดินที่แตกระแหงไกลสุดลูกหูลูกตานะครับครั้งหนึ่งนี่เคยเป็นก้นทะเลสาบโคโรเนียทางตอนเหนือของกรีซซึ่งก่อนที่จะเผชิญกับภาวะภัยแล้งทะเลสาบแห่งนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่ได้รับการคุ้มครองแล้วก็เป็นแหล่งพักพิงของนกอพยพหลายพันตัวนะครับแต่ปัจจุบันหลังจากที่ผ่านพ้นทศวรรษที่ผ่านมาปริมาณน้ำฝนน้อยลงมากครับทำให้ตอนนี้แห้งแบบนี้เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปแล้วก็เกิดจากประชาชนที่สูบน้ำไปใช้ทางการเกษตรเลยกลายเป็นภาพนี้ขึ้นมานะครับคุณผู้ชมครับปิดท้ายวันนี้พาไปดูภาพจากฮ่องกงนะครับหลังจากที่มีการเฉลิมฉลองวันชาติจีนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาด้วยการจุดพลุไฟนานถึง23นาทีเหนืออ่าววิกตอเรียครับข้อมูลบอกว่ามีผู้เข้าชมประมาณ 380,000 คนก็เป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ77ปีของการสถาปนา

0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะเช้าวันศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะ
0: 6นาฬิกา1นาทีนะครับเรื่องเล่าเช้านี้มาแล้วนะครับติดตามข่าวกันผู้ชมยังอยู่ในช่วงข่าวอุทกภัยพลัดนะครับกทมก็ดูจะคลี่คลายนะครับผู้ชมแต่ขณะนี้ก็ต้องดูภูมิภาคซึ่งส่วนใหญ่ก็จะคลี่คลายแหละแต่ว่าผลกระทบก็ยังหนักอยู่โดยเฉพาะที่จะมาระลอกต่อไปที่หลายท่านสนใจก็คือน้ำเจ้าพระยาจากเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทนะครับทุกชมเมื่อตอนตีสามที่ผ่านมาเขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทก็ปรับเพิ่มการระบายน้ำขึ้นสู่ระดับสูงสุด
1: 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะ
0: ที่ได้รับอนุมัติจากรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีที่ดูแลเรื่องทรัพยากรน้ำคือกรอบสูงสุดซึ่งประกาศเมื่อวันก่อนที่สุดเมื่อคืนนี้ประมาณสัก2ทุ่มกรมชลประทานก็บอกนะครับว่าจะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำต่อเนื่องจนตี3จะปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็ไปตามนั้นนะครับทุกผู้ชมและก็ประมาณตี3กว่าเกือบตี4ท้ายเขื่อนเจ้าพระยามีประชาชนก็ไลฟ์บรรยากาศทันทีนะครับคือน้ำยังมันท่วมอยู่แล้วล่ะแต่ก็ทะลักเพิ่มไอแนวคันกั้นน้ำที่ว่านี้นะครับทุกผู้ชมเมื่อประมาณสักตีสี่ที่ผ่านมา
2: วัดโคกจันนะครับไปชนบางเสวยนะครับตอนนี้ยังมีเวลานะครับนะตอนนี้กระแสน้ำนะครับก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องด้วยเดี๋ยวอีกสักระยะหนึ่งนะครับการระบายน้ำนะครับของเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะครับก็จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับฉะนั้นพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่นะครับตำบลโพนังน้ำตกนะตรงกำแพงมีกระสอบทรายหรือดินผมไหมฮะกำแพงวัดเหรอเราปีนี้เรากั้นปะแนวกำแพงวัดโคกจันน่ะไม่ได้กั้นเนาะก็เรียกว่าน้ำทุนนี้ไปถึงวัดโคกจันด้วยอ๋อทะลุหมดนะครับไปถึงวัดโคกจันด้วยนะครับ
3: ลองไปยืนตรงนั้นดิ
2: คือไม่คือน้ำในแม่น้ำเนี่ยสูงกว่าตรงนี้ทุกท่านครับท่านดูนะฮะว่าสเต็ปน้ำเนี่ยนะครับน้ำในแม่น้ำเนี่ยยังสูงกว่าพื้นที่ตรงนี้เยอะ
4: ข้าวคั่วตะแป๊ะ
5: ลงละไม้ถึงแล้ว
2: ครับไปแล้วนะฮะน้ำไปถึงแล้วนะครับนะคือน้ำบริเวณนะก็ขยับขึ้นมานะครับขนาดนี้เลยนะครับ
0: จุดนี้คือที่หมู่5เทศบาลตำบลโพนางดำตกอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทซึ่งเพิ่มสูงอย่างรวดเร็วทันทีที่เขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำขึ้นสู่ระดับ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็มีการทยอยปรับมาก่อนหน้านะครับทุกผู้ชมตอน2ทุ่มเนี่ยจาก2,003 เป็น 2,004 และที่สุดตี3ก็ 2,005 มวลน้ำก็ทะลักผ่านแนวกระสอบทรายไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเพิ่มทันทีนอกจากบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยา

0: เหนือเขื่อนแม้จะลดระดับลงหมายถึงระบายน้ำออกสู่ท้ายเขื่อนเหนือเขื่อนก็มีผลกระทบแล้วเช่นเดียวกันนะครับ
1: จากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะ
0: เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยน้ำล้นข้ามถนนในบางจุดนี่ฮะขณะที่ประชาชนในพื้นที่เร่งนำกระสอบทรายเข้าเสริมแนวคันกั้นน้ำเพื่อป้องกันเรียกว่าชัยนาทเหนือเขื่อนก็หนักและท้ายเขื่อนยิ่งหนักกว่าและน้ำที่เห็นเนี่ยท่านผู้ชมทั้งหลายทั้งปวงก็จะมุ่งหน้าตามแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มระดับจากท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทลงไปที่สิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการท่านผู้ชมฮะนี่เป็นภาพเหนือเขื่อนนะครับท่านผู้ชมย้อนกลับไปนะครับผู้ชมสำหรับชาวชัยนาทเมื่อกรมชลประทานประกาศแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำอย่างเป็นทางการตั้งแต่เมื่อคืนนี้ประมาณสัก2ทุ่มแล้วจะไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงตี3ที่ผ่านมา2005เชื่อวันนี้อาจจะมีการขออนุญาตเพิ่มกรอบหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องตามกันดูขออนุญาตเพิ่มกรอบอีกไหมการปรับเพิ่มการระบายน้ำก็มีผลกระทบอย่างที่บอกเนี่ยนะฮะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงไป
1: โดยเฉพาะที่ถนนสายคันคลองมหาราชของอำเภอสัพพยาค่ะ
0: คือเขาท่วมอยู่แล้วแต่ท่วมเพิ่ม
1: ค่ะก็จะมีภาพประชาชนจำนวนมากที่เร่งอพยพขนย้ายสิ่งของมาสร้างเพิงพักชั่วคราวริมทาง
0: ก็คืออยู่ไม่ได้แล้วนั่นเอง
1: ค่ะ
0: นี่ฮะภาพคุ้นตากลับไปอีกครั้งนึง
1: นี่ค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิต่างๆเนี่ยก็เข้าไปเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงนะคะไปยังจุดที่ปลอดภัยเพราะว่าระดับน้ำมันยังคงท่วมสูงขึ้นเรื่อย
0: ๆนี่ฮะท่านผู้ชมขณะที่ชาวบ้านหมู่หนึ่งตำบลโพดังดำออกนางดำเนินบอกว่าตอนนี้เดือดร้อนหนักเพราะพื้นที่ของตนเนี่ยถ้าเขื่อนเจ้าพระยาเปิดเพิ่มเนี่ยรับก่อนเลย
1: ในบ้านเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยประมาณหัวเข่านะคะ
0: ก่อนจะถึงเมื่อคืนนี้ซึ่งเพิ่มแน
1: ่มันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วปีนี้น้ำมาเร็วค่ะขนย้ายสิ่งของทันบ้างไม่ทันบ้าง
0: นางดำเนินจะบอกทีแรกคิดว่าปีนี้น้ำจะไม่ท่วมแล้วเห็นนักการเมืองบอกปีนี้แล้งก็ปรากฏว่าไม่คาดคิดขณะนี้เนี่ยถ้ามีฝนตกหนักลงมาสมทบก็คงจะเป็นปัญหาขณะที่เราไล่เลียงนะครับตัวชมดูบรรยากาศย้อนกลับไปเมื่อวานนี้ตอน8โมงเช้าซึ่งเมื่อวานนี้8โมงเช้าเนี่ยยังอยู่ที่ระดับ 2,003 โดยที่ตั้งแต่เช้าเริ่มทยอยปรับเพิ่มจาก 2,003 ค่อยๆไล่ขึ้นไปทีละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเอาไป200ท่านผู้ชมฮะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ปรากฏว่าเริ่มกระทบต่อเนื่องอันนี้ดูภาพ มวลน้ำล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนี่ขนาดตอนเป็น 2,003 นะ
1: ค่ะก็คือกระทบในวงกว้างอะค่ะ
0: ตำบลหาดอาสาอำเภอสัพพยา
1: 400หลังอะค่ะสูงสุดก็ประมาณเอวนะคะ
0: ชาวบ้าน
1: ใช้เรือกันค่ะ
0: นายสมชายแก้วศรีนวย67ปีชาวบ้านหมู่3ตำบลหาดอาสา
1: บอกตอนนี้คือปีนี้ประเมินว่าสถานการณ์มันจะไม่รุนแรงเท่าปีที่ผ่านมาแต่ว่าน้ำมันก็มาเร็วมากค่ะเทศบาลเนี่ยประกาศแจ้งให้เก็บข้าวของล่วงหน้าตั้งแต่2วันก่อนก็สำหรับครอบครัวของคุณสมชายมาอยู่กันริมถนนตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะต้องอยู่กันนานแค่ไหน
2: น่าแต่ยังไม่ถึงปีที่แล้วนะครับแต่วันนี้ขึ้นเยอะครับตอนเช้าเนี่ยครับตอนเช้าเนี่ยขึ้นเยอะเลย
3: รับมือยังไงพี
2: ่ก็เก็บของกันไปไว้ถนนกันครับเนี่ยวันนี้
3: คิดว่าขึ้นมาอยู่นี่นานไหมปีนี้
2: ไม่แน่ใจครับถ้าฝนเหนือไม่มาก็ไม่น่าจะถึงปีที่แล้วครับปีที่แล้วนานมาก
3: โดนทุกปีอยู่แล้วใช่ไหมพี
2: ่ครับ
0: ข้อกังวลตอนนี้คือเมื่อมันโดนแล้วอย่าให้เหมือนปีที่แล้วคือมันนานสองเดือนกว่าท่านผู้ชมปีที่แล้วเนี่ยท่านผู้ชมจะจำได้ลุ่มเจ้าพระยาหนักมากนะครับเราอาจจะจำกันไม่ได้ปีที่แล้วถือว่าเป็นปีที่หนักของลุ่มเจ้าพระยาถัดลงมานะครับย้อนกลับไปเมื่อวานนี้ก่อนที่จะถึงระดับ2,500อยุธยา แม่น้ำน้อยซึ่งรับน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาที่เร่งระบายน้ำกระแสน้ำไหลแรงทะลักเข้าพื้นที่ตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาโดยเฉพาะบ้านของลุงประสิทธิ์อายุ75กับคุณยายคิมอายุ95ซึ่งป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้น้ำท่วมถึงพื้นบ้านแล้วและถ้าเพิ่มไป 2,500 ถึงแน่ๆก็ประกวดในอำเภอเสนากับสาธารณสุขอำเภอกับกำนันผู้ใหญ่บ้านพยายามเข้าไปเกลี้ยกล่อมให้ทั้งคู่เนี่ยออกจากบ้านหลายครั้งแต่ทั้งคู่ห่วงบ้านและพยายามจะบอกว่าปีที่แล้วน้ำมากกว่านี้ยังอยู่ได้เลยคือจะไม่ออก
1: ค่ะ
0: กระทั่งเมื่อวานนี้น้ำมันพรวดขึ้นมาไง
1: ในอำเภอกับผู้นำท้องถิ่นเนี่ยเห็นว่าบ้านอยู่ในช่วงคุ้งน้ำอะค่ะแล้วน้ำมันทั้งแรงทั้งเชี่ยวที่สุดก็เลยประสานทหารกับเจ้าหน้าที่นะคะเข้าไปช่วยก็คือต้องลุยน้ำแล้วก็ลากเรือไปประมาณครึ่งกิโลค่ะจากศูนย์พักพิงวัดหัวเวียงเข้าไปรับคุณลุงประสิทธิ์กับคุณยายคิมออกมาจากบ้าน
0: ซึ่งก็ไม่ทุลักทุเลมาก
1: ใช่ค่ะเนี่ยค่ะคือต้องช่วยกันพยุงเรือผ่านถนนโรงเรียนวัดหัวเวียงน้ำมันก็แรงเนี่ยเป็นภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะ
0: กว่าจะฝ่าพาสองตายายไปถึงศูนย์พักพิงอย่างปลอดภัยเนี่ยท่านผู้ชมคือทุลักทุเลแบบนี้
4: นี่เลยนี่เลยจับเรือไว้แล้ว
5: ล็อกแน่จ
4: ับ
5: พอด
4: ีอีกล็อกนึงโอเค
6: เยี่ยมเดี๋ยวน้ำลงน้ำแห้งแล้วค่อยมา
5: ประคองประคองตัวประคองตัวให้ตรงหน่อย
6: จะไปไหมลุงจะไปออกไหมจะออกไหม
7: ไปไปด้วยกัน
8: เดี๋ยวเดี๋ยวไปไปทีหลังก็ได้
7: ไม่ได้
6: ไปเลยไม่ได้น้ำอย่างนี้ตาเรือไม่มี
9: เดี๋ยวตู้เย็นตู้เย็นจะไปเดี๋ยวเข้ามาขนให้
10: ไม่ได้ไม่ได้ไป
7: ไม่ได้ได้ได้ได้ถึงมากไปใครกัน
0: ร
7: ู้ก่อน
0: ไปก่อนเลย
11: ไ
0: ป
11: ด
0: ู
11: ค
0: ุ
11: ณยายได้ไหม
0: เป็นลม
9: ได้ไม่ช่วย
11: น
0: ะประทุม
11: ไปอยู่คุณยายเลย
10: ขึ้นเลยขึ้นเลยเข้าเลย
9: ระวังลื่นค่ะ
10: รับ
9: โอ
10: ้
9: ย
11: คนลงเ
10: รีย
11: บ
10: เ
11: ต็ม
9: ไม่ต
11: ้
9: องไม่ต้อง
6: โอ้เนี่ยเรามีผู้ใหญ่บ้านกำนันเข้มแข็ง
9: ครับระวังกอภัยระวังกอภัยครับผักออกผักออกผักออกไปเลย
11: ที่ไม่ต้องเอาแล้ว
9: ลงไปนั่งใครจะไป
11: ครับ
9: ใจร้อน
11: ครับอย่าให้เข้ามาอย่าเข้ามา
0: อ้าวท่านผู้ชมผมขอย้อนกลับขึ้นไปเหนือเขื่อนเจ้าพระยาก็ที่นครสวรรค์ท่านผู้ชมนักข่าวรายงานสถานการณ์เมื่อวานนี้เข้ามานะครับว่าจุดวัดน้ำ42ซึ่งเป็นจุดสัญลักษณ์เลยปริมาณน้ำไหลผ่านเนี่ย 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับนี้เนี่ยน้ำเพิ่มขึ้นจากวันก่อนเนี่ย59เซนแต่ยังต่ำกว่าตลิ่งเยอะพื้นที่ชุมชนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตเทศบาลเรียบร้อยเลย
1: โดยเฉพาะชุมชนบางปรองชุมชนวัดตะแบกชุมชนสถานีรถไฟปากน้ำโพแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงอะค่ะ
0: น้ำเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำบางจุดชาวบ้านบอกนะครับว่าที่นี่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้กับบึงบรเพชร
1: ตอนนี้คือได้รับผลกระทบจากน้ำเจ้าพระยานี่แหละค่ะที่ไหลเข้าท่วมเป็นวันที่สอง
0: บางจุดน้ำสูงกว่า50เซนหรือครึ่งเมตรการเดินทางตอนนี้ใช้เรือแล้วขณะที่ตัวเมืองย่านเศรษฐกิจและชั้นในยังไม่กระทบและเทศบาลก็ยืนยันว่าไม่น่าเป็นห่วงเพราะระดับน้ำยังต่ำกว่าสันเขื่อนแล้วแนวป้องกันน้ำอันนี้คือเหนือเขื่อนขึ้นไปทางนครสวรรค์แต่ถ้าลงมาทางเจ้าพระยาประทุมธานีเมื่อวานนี้ 5:00 น.เกิดเหตุการณ์ระทึกครับท่านผู้ชมคือชาวบ้านช่วยกันนำร่างของหญิงวัยกลางคนคนหนึ่งซึ่งหมดสติ
1: ใส่ลงในเรือพลาสติกสีดำค่ะเอาตัวออกมาจากซอยที่น้ำท่วมสูงนะคะ
0: บริเวณปากซอยรังสิตนครนายก13ตำบลประชาธิปัตย์ธัญบุรีชาวบ้านหลายคนช่วยกันปั๊มหัวใจและทำ CPR เพื่อช่วยชีวิตนี่ฮะท่ามกลางความตื่นตระหนกมีชายคนหนึ่งซึ่งเป็นญาติยืนร้องไห้ด้วยความเป็นห่วงอยู่ข้างเหตุการณ์รีบแจ้งกู้ภัยให้เข้ามาช่วยขณะที่พลเมืองดีเอากระบะมาจอดเทียบชาวบ้านช่วยกันร่างยกร่างของหญิงที่หมดสติซึ่งยังอยู่บนเรือเนี่ยขึ้นท้ายกระบะเดี๋ยวค่อยๆดูภาพไปนี่คือชีวิตในอุทกภัยของคนไทย
12: พี่ขึ้นรถกระบะไปตรงนี้มันมีโรงพยาบาลอยู
13: ่เอาไป
12: ไปไปไปไ
0: ปเดี๋ยวดูฮะ
12: ไป
0: ได้ยัง
12: ก
0: ่อนตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้สติ ปั๊มหัวใจกันต่อ ถวิ่งออกไปสัก50เมตรเรือบรรทุกร่างของหญิงคนนี้ก็พัดตกลงมาทั้งเรือทั้งท้ายเนี่ยทั้งเรือทั้งคนเนี่ยพร้อมกับญาติที่นั่งประคอง
1: คือญาติก็นั่งอยู่ในเรือด้วยอะค่ะก็ล่วงมาด้วยกัน
0: ชาวบ้านต้องรีบวิ่งเข้าไปช่วยอย่างโอลหม่าน
1: ก็คือยกเรือมาริมถนนด้วยความทุลักทุเลเนี่ยค่ะ
0: แล้วก็มากู้ชีวิตกันต่อท่านผู้ชมจังหวะนั้นพยาบาลกำลังจะกลับบ้านเห็นเหตุการณ์เข้ามาช่วยปั๊มหัวใจ
1: แล้วจังหวะนั้นก็มีรถของหน่วยกู้ชีพขับผ่านมาในเลนตรงข้ามพอดีอะค่ะ
12: อะไรนะคะ
8: พี่เปิดแอร์เวย์ให้เลย
1: แต่ว่ากู้ชีพก็มีผู้ป่วยอยู่ในรถนะคะเจ้าหน้าที่กู้ชีพผู้ชายก็เลยลงมาช่วยสลับกันปั๊มหัวใจแล้วก็ให้รถกู้ชีพเอาผู้ป่วยอีกรายในรถอะไปที่โรงพยาบาลก่อนแล้วมีรถกระบะของชาวบ้านมาอีกคันนึงถึงได้มาจอดช่วยเอาท่านเนี้ยขึ้นกระบะนำส่งโรงพยาบาลค่ะ
0: โอ้ทุลักทุเลทราบต่อมาว่าหญิงคนนี้มีอาการเป็นลมหมดสติในบ้านที่ถูกน้ำท่วมหนักสามีเข้าไปเห็นก็ร้องเรียกชาวบ้านใกล้เคียงช่วยกันยกร่างของภรรยาใส่เรือและพากันลากฝาน้ำท่วมออกมาจากในซอยแยก5ซึ่งไกลกระทั่งมาถึงปากซอยรังสิตนครนายก13แล้วก็บัตรตะโกขอความช่วยเหลือกันตรงนั้นเพื่อให้นำเธอไปส่งโรงพยาบาลผู้ป่วยชื่อคุณสุนิดาอายุ47ปีล่าสุดอยู่ในความดูแลของแพทย์ที่โรงพยาบาลประชาธิปัตย์เราจินตนาการก็คือ2สามีภรรยาอยู่ในบ้านที่น้ำท่วมแล้วเกิดเป็นลมหมดสติในน้ำท่วมต้องออกมาตะโกนขอความช่วยเหลือในท่ามกลางอุทกภัยเนี่ยแล้วตัดสินใจก็คือเอาใส่เรือชาวบ้านหาเรือมาพากันลากออกมาจากซอยไกลมากพอมาถึงปากซอยขอความช่วยเหลือก่อนจะเกิดเหตุการณ์ที่ว่านี้เนี่ยท่านผู้ชมฮะ
1: ค่ะ
0: มีชาวบ้านฟังเสียงเสียงหน่อย
14: แล้วแฟนขึ้นไปเห็นพอดี
1: ค่ะ
14: มันเกิดกระแสเดียวกันหนูเป็นเพื่อนกันรุ่นเดียวก
12: ัน อ๋อพอแฟนเขาไปเห็นก็คือลากกันออกมาจาก
14: เอาลงมาจากนี่แล้วก็เปียกน้ำเนี่ยเขาลากมา
12: ลากใส่เรือออกมาเหรอแล้วออกมาไกลขนาดไหนอ่ะ
14: โอ้ยว่าพี่ฮะที่สามแยกห้าหรือว่าไป
12: ห้าแยกห้าจากปากทางนี้เข้าไปไกลไหมอ่ะ
14: ไกล
12: เ
14: หมือนกันพี
12: ่หรอ
14: แต่จะออกจากบ้านก็ลำบากเพราะน้ำท่วม
12: อ๋อโอเค
14: เลยฝั่งนี
0: ้อ่ะนอกจากโซนลุ่มเจ้าพระยาท่านผู้ชมเมื่อคืนนี้ฝนจากฟ้าฝนของตะวันออกการระบายน้ำจากเขื่อนสำคัญสำคัญที่สุดตัวปราจีนบุรีกบินบุรีเมืองปราจีนระดับน้ำเริ่มทรงตัวและเริ่มลดลงแต่ปะหมอกข้อร้ายมีการเตือนเมื่อคืนนี้ปอพอส่งเซลบอร์ดแคสเตือนน้ำท่วมอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีบ้านสร้างเป็นอำเภอที่จะรับน้ำนะครับท่านผู้ชมโดยระบุนะครับว่าปัจจุบันยังมีสถานการณ์น้ำท่วมคือท่วมอยู่แล้วและน้ำจะเติมมาอีกคาดว่าปริมาณน้ำจะสูงกว่าเหตุการณ์น้ำท่วมปี56ของบ้านสร้างหรือปราจีนบุรีที่หนักมาก
1: ประมาณ 0.8 ถึง1เมตรค่ะ
0: พูดง่ายๆคือจะเพิ่มอีก80เซนถึง1เมตร
1: ค่ะ
0: ขอให้ผู้อาศัยในพื้นที่เสี่ยงกลุ่มปอบาง
1: รีบอพยพไปพื้นที่ปลอดภัยทันที
0: ถ้าต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนนี่เป็นการส่งเซลล์บอร์ดแคสเมื่อช่วงเย็นวันนี้บ้านสร้างปราจีนบุรีปราจีนบุรีในตัวเมืองหรือตัวกบินบุรีที่โดนก่อนดูจะค่อยๆ คลี่คลายถึงกันนั้นแม่น้ำปราจีนบุรีก็เอ่อล้นตลิ่งท่วมคันกั้นน้ำโรงพยาบาลเจ้าพยาภัยภูเบศรชัยอยู่ที่ประมาณ80เซนมวลน้ำก็ไหลเข้าท่วมรอบโรงพยาบาลทำให้เกิดปัญหาเรื่องรักษาพยาบาลโรงพยาบาลใหญ่นะครับเจ้าพญาอภัยภูเบศร
1: ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทั้งสีแดงสีเหลืองสีเขียวค่ะใช้รถยกสูงของทหารนะคะตั้งแต่29กันยามาจนถึง1ตุลาเนี่ยย้ายทั้งสิ้น509ราย
0: ย้ายไปแล้ว509ราย
1: ค่ะ
0: แล้วเปิดบริการผู้ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ของทหารนี่ฮะในพื้นที่เทศบาลเมืองปราจีนบุรีก็สามารถใช้รถบรรทุกของทหารบริการประชาชนในการเข้าออกบ้านแต่หลายไหนไม่สะดวกก็ต้องเดินลุยน้ำออกมาหรือใช้เรือท้องแบน เพราะถนนรอบเทศบาลที่ขนาดรถแล้วนั้นเนี่ย
1: คือน้ำยังท่วมสูงอยู่อะค่ะเข้าไปในร้านค้าต่างๆจนกระทั่งต้องปิดกิจการนะคะตอนนี้คนที่อยู่ในชุมชนด้านในเนี่ยขาดแคลนน้ำและอาหารเป็นอย่างมากต้องอพยพกันมาอยู่ที่ศูนย์พึ่งพิงของอบจ.ปราจีนบุรีค่ะรวมถึงที่สถานีขนส่งผู้โดยสารปราจีนบุรี
0: นี่ฮะขณะที่รองผู้ว่ารักษาการผู้ว่าปราจีนบุรีระบุนะครับว่าน้ำของปราจีนบุรีโดนก่อนก็คืออำเภอนาดีรับน้ำจากเขาใหญ่แล้วก็กระบินบุรีล่าสุดระดับน้ำลดลงแล้วหลังจากผ่านไปประมาณ1สัปดาห์เศษตอนนี้ยังเหลือน้ำท่วมปราจีนบุรีที่ประจันตคามศรีมหาโพธิ์และน้ำจะมาสมทบที่อำเภอเมืองภาพรวมณขณะนี้อำเภอเมืองลดลงนิดหน่อยแต่น้ำมันจะไปรวมที่อำเภอบ้านสร้างฮะ
1: ชาวบ้านสร้างเนี่ยต้องระมัดระวังนะคะให้อพยพสิ่งของอพยพตัวเองไปยังพื้นที่สูงค่ะ
0: ที่นี่เป็นที่ลุ่มต่ำอยู่เดิมด้วย
1: คือปัญหาของบ้านสร้างเนี่ยจะระบายน้ำได้ล่าช้าเนื่องจากน้ำทะเลหนุนด้วยแล้วก็ต้องรับน้ำจากนครนายกด้วย
0: มีภาพบ้านสร้างจากปราจีนธามโพสต์รายงานสถานการณ์หมู่6ตำบลบางพลูอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีก็ระบุนะครับว่าบ้านสร้างเมื่อวานนี้นี่กลางวันนะเพราะตั้งแต่เมื่อคืนนี้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยระดับน้ำเพิ่มสูงอย่างมากจนรถไม่สามารถสัญจรแล้วนี่ฮะบ้านสร้างหมู่6เป็นภาพแบบนี้ปราจีนบุรีขณะที่น้ำมันจะไปไหนต่อรู้ไหมฉะเชิงเทราฉะเชิงเทราโดยตัวของมันก็หนักอยู่แล้วจากฝนในช่วงที่ผ่านมาที่ต้องรับน้ำต่ออีกก่อนจะลงไปที่บางปะกงเมื่อวานนี้ฉะเชิงเทรามีปัญหาแทรกซ้อนมีประกาศแจ้งเตือนจากอบจ.ฉะเชิงเทรามีผู้เห็นชะระวันไม่มีไกรทองจระเข้ตัวใหญ่ขนาดมือมาความยาวเกิน2เมตรบนไหลทางคลองส่งน้ำที่หมู่2บ้านพะเนียงบ้านบางพะเนียงที่อำเภอสนามชัยเขตนี่ก็ปรากฏว่าประธานอดีตประธานสภาองค์การมหาชนจังหวัดฉะเชิงเทราอุดรเกรงว่าประชาชนจะลำบากหาปลาเนี่ยจะเดือดร้อนนี่ฮะก็ฝากสื่อประชาสัมพันธ์เตือนต่อมานายอุดรพร้อมกำนันผู้ใหญ่บ้านได้นำจระเข้ขนาดความยาวประมาณ3เมตรกว่าที่ได้ถูกวิสามันฆาตกรรมไปแล้ว
1: จากอาวุธปืนของตำรวจโรงพักสนามชัยเขตค่ะเนี่ยค่ะคือได้รับการยืนยันว่าที่หลุดออกมาเนี่ยแค่ตัวเดียวนะคะก็คือตัวที่พบแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่เนี่ยยิงตายเป็นจระเข้ของฟาร์มจระเข้แห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรามันหลุดออกมาน
0: ี่เห็นภาพทีแรกนึกว่าของจริงหรือเปล่าใช่ไหมนี่ไงนี่ไงของจริงไหมล่ะ
1: นี่ค่ะ
0: ทีมงานบอกพี่มันของจริงเหรอพี่ถูกวิสามัน
15: ล็อกขาที่แล้วว่ะห้ามมายุ่งกับขาได้ยินนะเอ้า1 2 3ให้อุ๊ยไปเดินไปเดินทุ
0: กโอ้โหมันใหญ่จริงนะ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้กินอะไรเข้าไปนั่นน่ะ
16: กระจอตัวนี้ที่จับได้จะนำไปไหนครับ
15: ตรงอำเภอเดี๋ยวประมงมารับครับเดี๋ยวเป็นหน้าที่ให้ประมงครับ
16: ยังกังวลอยู่ไหมครับยังกังวลอยู่ไหมครับ
15: ไม่มีครับไม่กังวลแล้วนี่ครับมาแล้วครับเจ้าของพื้นที่มาแล้วครับ
16: ตัวนี้ถือ
1: เ
16: ก
1: ็บ
0: โอ้โห
1: มันมีตัวเดียว
0: มีตัวเดียวใช่ไหม
1: ค่ะ
0: มันใหญ่เหลือเกินน่ะและท่านผู้ชมผลจากน้ำเจ้าพระยาเช่นเดียวกันอีกทางหนึ่งเนี่ยท่านผู้ชมลงมาจากเขื่อนเจ้าพระยายังมีการผันน้ำเข้าซ้ายเข้าขวาถูกไห
1: ม
0: ถ้าเข้าขวาเนี่ยก็ไปทางตะวันตก
1: ค่ะ
0: อาจจะลงไปทางสุพรรณบุรีแล้วต่อไปที่ท่าจีนเข้าซ้ายไปลพบุรีแล้วลงมากรุงเทพด้วยก็แถวรังสิตนั่นแหละเมื่อคืนนี้สองทุ่มโดยประมาณท่านผู้ชมฮะปภ.ส่งเซลบอร์ดแคสเตือนเนื่องจากประตูระบายน้ำมโนรมมีความจำเป็นต้องนำรับน้ำเข้าพื้นที่200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพูดง่ายๆก็คือแบ่งน้ำจากเจ้าพระยาออกมาแต่งโซนนี้เริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2ทุ่มเมื่อคืนนี้เลยเพิ่มการระบายน้ำ200ลูกบาศก์ต่อวินาทีเข้าที่ประตูระบายน้ำมโนรม คาดว่าพื้นที่ชุมชน
1: ริมคลองชัยนาทป่าสักจะมีระดับน้ำเพิ่มขึ้น 20-50 เซนติเมตรนะคะให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถไปยังที่ปลอดภัยแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถามว่าโซนนี้อำเภออะไรต้องบอกสักหน่อยบ้านเมเมืองลพบุรีชุมชนริมน้ำคลองชัยนาทป่าสักยกของขึ้นที่สูงนี่ฮะอันนี้กรณีของลพบุรีนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีภาพของทางตะวันตกท่านผู้ชมตะวันตกเมื่อวานนี้นอกจากการระบายน้ำยังมีผลจากฝนในช่วงที่ผ่านมาด้วยอย่างประเด็นของเขื่อนแม่กลองเขื่อนแม่กลองมีการระบายน้ำท้ายเขื่อน 2,227 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยริมน้ำแม่กลองพื้นที่ลุ่มต่ำและก็บริเวณตลิ่ง
1: ให้ยกของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยค่ะ
0: อันนี้คือเขื่อนแม่กลองท่านผู้ชมฮะขนาดเดียวกันเขื่อนวชิราลงกรณ์หรือเขื่อนเจ้าเนนของกฟผ.
1: ก็ชี้แจงสถานการณ์น้ำนะคะว่าขณะนี้น้ำในอ่างเก็บน้ำเนี่ยอยู่ที่ความจุ 8,736.82 ล้านลูกบาศก์เมตรถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของความจุก็คือ 98.61 ของความจุค่ะรองรับน้ำได้อีกคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย 1.39% ของความจุน้ำ
0: ขนาดที่ตัดกลับไปที่สมุทรสงครามสมุทรสงครามริมน้ำแม่กองอ่วมแล้วณขณะนี้อันเนื่องมาจากกรณีที่ประชาชนขอความช่วยเหลือนะครับทุกชมเมื่อวันที่ตอนเช้าเนี่ยนอกจากน้ำแม่น้ำแม่กองเจอทะเลหลุนอีกก็ทำให้ริมน้ำในพื้นที่อำเภอบางคนทีอำเภออภวาอำเภอเมืองสมุทรสงครามเกิดล้นตลิ่งและเข้าวงบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ติดริมน้ำหรือติดลำคลองอันนี้ยกเป็นตัวอย่างก็อย่างที่บอกนะครับผู้ชมว่าโซนนี้เมื่อวานนี้ศูนย์ของรัฐบาลโฆษกรัฐบาลก็ยังแถลงอยู่เลยว่าฝั่งตะวันตกปัญหาในขณะนี้อยู่ที่กาญจนบุรีซึ่งระบายน้ำลงแม่น้ำแม่กลอง
1: ปัจจุบันเนี่ยเขื่อนวชิราลงกรณ์ระดับน้ำสูงขึ้นจากการเก็บกักน้ำเอาไว้2วันที่ผ่านมาแต่ว่าท่านโฆษกบอกในส่วนน้ำที่เข้ามาเติมเนี่ยไม่ได้มีกระแสน้ำเพิ่มขึ้นเพราะว่าฝนตกน้อยลงเขื่อนมีโอกาสจะรับน้ำเพิ่มจึงเริ่มปล่อยน้ำออกค่ะ
0: นี่ฮะ
1: โดยทางที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายน้ำแห่งชาติหรือกนช.เนี่ยให้เพิ่มการระบายน้ำอยู่ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อพร่องน้ำเหนือเขื่อนแล้วก็ดูมวลน้ำเดิมที่ปล่อยก่อนหน้านี้มันห่างกันพอสมควรดังนั้นก็คิดว่าจะไม่กระทบกับประชาชนมากนัก
0: คิดว่าจะไม่กระทบมากใช่ไหม
1: ค่ะเขื่อนวชิราลงกรณ
0: ์เขื่อนแม่กลองล่ะ
1: ปัจจุบันเนี่ยเขื่อนแม่กลองท่านโฆษกบอกระบายน้ำอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นการบริหารจัดการน้ำเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทั้งเหนือเขื่อนและใต้เขื่อนที่น้ำจะถูกปล่อยไปที่จังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามก็แจ้งเตือน2จังหวัดนี้ให้ประชาชนอพยพขนของขึ้นที่สูง
0: ปัญหาของที่นี่อย่างราชบุรีเนี่ยก็เช่นเดียวกันต้องเร่งผลักดันน้ำออกสู่ทะเลก็พยายามจะไล่น้ำกันเนี่ยท่านผู้ชมก็ปรากฏเมื่อวานนี้ที่หมู่7ที่ศรีสุราษฎร์กับหมู่5ตำบลประสาทสิทธิ์ของอำเภอดำเนินสะดวกราชบุรีก็มีการเอาเรือหางยาวกว่า10ลำ
1: พร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด 3,000 แรงม้าเนี่ยค่ะ
0: เรียงมาตามแนวคลองดำเนินสะดวก
1: ช่วยผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำ
0: สสราชบุรีพรรคภูมิใจไทยบุญลือประเสริฐโสภาประสานในอำเภอดำเนินสะดวกกับท้องถิ่นเพื่อจะเร่งผันน้ำจากคลองดำเนินสะดวกออกไปสู่เส้นทางบางยางสู่แม่น้ำท่าจีนแล้วจะได้รีบเรียบออกไปอีกบางส่วนเนี่ย
1: ผ่านคลองบางปืนค่ะไปยังพื้นที่สมุทรสงครามนะคะเพื่อที่จะเร่งถ่ายเทมวลน้ำออกจากพื้นที
0: ่นี่วันนี้ไล่ภาพของภูมิภาคก่อนขณะที่ภาพของกทม.ที่สุดตกลงได้ฟังจากดร.จรน่
1: ะ
0: สกลาดกระบังน่
1: ะ
0: ว่ามาสักทีนะไอ้เรือผักดันน้ำเอามาใช้ตรงคลองประเวศบุรีรมณขณะนี้จุดที่ยังวิกฤตมากๆของกทม.ก็ยังอยู่ที่เคหะล่มเกล้านะครับตัวชมเพราะมันไม่ใช่น้ำท่วมแล้วมันคือน้ำเน่า
1: ค่ะ
0: มันคือน้ำเน่าเมื่อวานนี้เห็นคุณเจเสถไทยเศรษฐประกาศว่าจะขอดูแลพื้นที่นี้เพราะเรื่องขยะเนี่ยหนักมากเมื่อคืนนี้พาลูกน้องก็ไม่ใช่ คุณชัยชนกชิดชอบไปลงพื้นที่เลยนะ
1: ไปกัน3ท่านค่ะคุณชัยชนกคุณเจเสศคุณวรสิทธิ์นะคะ
0: ลูกเทพเนี่ยเหรอ
1: ค่ะทั้ง3ท่านประมาณสัก2ทุ่มได้รับแจ้งเคสด่วนค่ะ มีผู้ป่วยต้องใช้เครื่องช่วยหายใจก็เลยรีบเข้าไปประสานหน่วยงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเอาอุปกรณ์เข้าไป
0: ภาพมาแล้วเต็มฟีดเลยของระบบ
1: ค่ะ
0: เมื่อวานนี้นี่ไงเห็นมั้ย
1: ไปกัน3ท่านเนี่ยค่ะ
0: พยายามจะแสดงตัวให้เห็นเลยทีเดียวนะ
1: ลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าลาดกระบังค่ะ
0: หลังจากที่วรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์มท.4เนี่ยรัฐมนตรีช่วยบาทไทยคงจะทำให้ผลทำผลงานเข้าตานายกรัฐมนตรีนะกับการที่เอาไอ้ท่อพญานาคซิ่งอ่ะ
1: ท่อซิ่ง
0: อ่ะไปสูบที่แฟลตคลองจันจนแห้งคลิปไปแล้วนะเมื่อวานนี้แห้งแล้วเพราะฉะนั้นกำลังเอาไอ้ท่อซิ่งเนี่ยมาที่ร่มเกล้าก็ขนาดนายมเตยังแชร์โพสต์ของคนคนหนึ่งที่ประกาศเนี่ยต้องไว้ว่าเอาแฟดคลองจันแห้งเนี่ยนะแฟดคลองจันแห้งเนี่ย
1: แชร์โพสต์ของรองศาสตราจารย์
0: ดร.อานนท์
1: ค่ะ
0: บอกว่ายังไงที่เขาโพสต์เนี่ยก็คือว่า
1: เคหะคลองจันเกือบแห้งแล้วนะครับไม่ใช่เพราะกทม.นะครับ
0: แต่เพราะมท.4ที่ชื่อโกแพ
1: ผู้ไม่ได้จบวิศวะตัดสินใจไปหาเครื่องสูบน้ำท่อพญานาคซิ่งตัดสินใจทุบเกาะกลางถนนเสรีไทยให้น้ำที่สูบออกจากเคหะคลองจันไหลเข้าไป
0: ประเด็นก็คือนายกแชร์เลย
1: แชร์ท่านนายกแชร์โพสต์นี้ค่ะ
0: นี่ไงมท.4แล้วกำลังจะเอาท่อซิ่งเนี่ยไปที่ร่มเกล้าถูกไหมแต่ปัญหาที่นั่นมันใหญ่กว่าขยะบานเลยเนี่ยยังไม่รู้จะแก้ยังไงเดี๋ยวตามกระโดมีประเด็นเกี่ยวเนื่องกับอุทกภัยมากมายเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อกับเรื่องเล่าเช้านี้สุขหันษายังหันษาไหมท่านผู้ชมผมเนี่ยเมื่อวานนี้ดูข่าวถึงขนาดตบผางเลยว่าแล้วนายกทนไม่ไหวหรอกที่สุดนายกผัดกะเพราเมื่อวานนี
1: ้
0: ที่โรงครัวพรรคภูมิใจไทยว่าแล้วคงทนไม่ไหว
1: ค่ะ
0: 6 นาฬิกา 31 นาที เรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมา
17: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
18: สนับสนุนโดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
19: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็ค point สะสม point แลก point รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้
20: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
21: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
20: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
21: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
20: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: 31ธันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ Be Quick สอบถามโทร1153
2: ทั้งที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
3: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
4: ตลอด68ปีที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA ภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเมืองสู่การเป็น Smart City ด้วยโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid and Smart Meter พัฒนาบริการ e-service ให้ทุกการเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายควบคู่กับการวางระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สอดรับนโยบาย Action 5 Plus ทำทันทีของกระทรวงมหาดไทยเพราะหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่การจ่ายไฟแต่คือการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้ดีขึ้นเรามุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าสู่มหานครแห่งอนาคต
3: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
5: หงแดงผีแดงปืนใหญ่สิงห์บรูเรือใบไก่เดยทองเชียร์ทีมไหนก็ต้องลุ้นแต่เรื่องความคุ้มไม่ต้องลุ้นให้ปวดหัว Isuzu D-Max คุ้มครบจบจริงเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงขึ้นเร็วขึ้นประหยัดน้ำมันขึ้นซื้อ Isuzu D-Max รับดอกเบี้ยสุดพิเศษเริ่มต้น 0.99% แถมช่วยค่าน้ำมันสูงสุด 5,000 บาทวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ Isuzu D-Max The One and Only
6: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
7: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
8: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
9: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
10: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
11: ส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
12: หกนาฬิกา36นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ร่วมจัดรายการกับผมแม่นางใบเหมือนเช่นเคย
13: ผ่านทางหน้าจอของเรื่องเล่าเช้านี้นะคะมีเสื้อยืดอุปกรณ์ข่าวสารเรื่องเล่าเช้านี้รุ่นสีดำแบบที่ไบรท์ใส่อยู่จะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านค่ะ
12: แสดงความเห็นตามปกติเหมือนเช่นเคยนะครับให้วงเล็บว่าอากาศแปรปรวน
13: ค่ะ
12: หรือท้องฟ้าวิปริตดีแปรปรวนก็พอ
13: ไม่
12: ตกใจ
13: แปรปรวน
12: อากาศแปรปรวนท่านผู้ชมคำว่าอากาศแปรปรวนเนี่ยก็คือหนูในช่วงอาจจะเปลี่ยนฤดูอ่ะพอเดี๋ยวช่วงหลังจากนี้จะเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้ใครจะคิดจู่ๆกลางวันร้อนอบอ้าวมาก
13: ค่ะ
12: ร้อนอย่างไม่น่าเชื่อท่านผู้ชมฮะแล้วก็ปรากฏว่าเกิดลูกเห็บถล่มกลางกรุงหลายจุดด้วยกันประมาณสัก4โมงเย็นเนี่ยหลายจุดในกทมคือตามข้อมูลมีกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางกระจายตัวแต่ปรากฏว่าท่านผู้ชมมันเป็นลูกเห็บซึ่งตกลงมาพร้อมกับสายฝนนี่นี่อันนี้ของเข้านึ่ง
13: เนี่ย
12: ได้มาจากเพื่อน
13: น้องเขาน้องวิสาดค่ะ
12: วิสาดเข้านึ่งอดีตผู้ประกาศของเรานี่แหละ
13: ค่ะ
12: โพสต์ภาพนี้ดูสิมันเยอะไหมเนี่ยท่านผู้ชมฮะนี่เข้านึ่งเนี่ยโพสต์บอกว่าลูกเห็บตกจากบ้านของเพื่อนซึ่งเห็นชัดเจนว่าลูกคลิปนี้เนี่ยลูกเห็บใหญ่มากๆ แถวไหน
13: ย่านลาดพร้าวค่ะบอกนี่คือคลิปจากบ้านเพื่อนถ้าไม่เห็นแบบนี้ใครจะเชื่อว่ากรุงเทพจะมีลูกเห็บตก
12: นี่เห็บตกลูกเห็บตกขนาดนี
13: ้
12: ขนาดที่มีเพจหมอโอ๊กโพสต์คลิปลูกเห็บตกโซนลาดพร้าวรัชดาพร้อมกับระบุว่าคืออะไรเกิดมาเพิ่งเคยเห็นเสียงเนี่ยเหมือนโดนปาหลังคารถเลยนี่ฮะนอกจากนี้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่งรัชดา32เป็นมุมสูงลูกเห็บตกมาเนี่ย

แล้วก็ยังมีต่อเนื่องไปเลยลูกเห็บตกลาดพร้าวเช่นเดียวกันคุณกุ๊กกิ๊กเนี่ยเมื่อวานนี้ก็เป็นความตื่นเต้นของผู้คนย่านลาดพร้าวนสดาวังหินประมาณนี้มีท่านหนึ่งบอกว่าทุกคนกทม.ลูกเห็บตก

0: อีกท่านหนึ่งคุณเพียงพิษลูกเห็บตกจมมุมหน้าบ้านโซนลาดพร้าวเหมือนกันอะไรไม่เคยเห็นก็ได้เห็น
1: บอกฝนลูกเห็บตกที่หน้าบ้านหน้าต่างเนี่ยคือเหมือนมีคนปาหินตลอดเวลาค่ะ
0: มันเยอะจริงๆนะ
1: ใช่อ่ะรัวๆ
0: เมื่อสัก2ปีก่อนตกแถวรามอินทราแต่ก็ยังไม่ได้เคยไปเจอนะลูกเห็บในกรุงเทพผมเนี่ยส่วนจตุจักรบ้างคุณชยนนท์บอกกรุงเทพลูกเห็บตก 4:15 นอยู่กรุงเทพมา42ปีนี่คือครั้งแรกที่เห็นลูกเห็บของจริง
2: เดี๋ยวไปถ่ายด้วยกัน
3: คือคนที่เจออย่างนี้เลยพี่เขาขาวนี่คือตกมัน
2: หนักเนี่ยตกอยู่โอ้อากาศเย็นมากเลยเนาะ
0: นี
2: ่โอ้แต่จากกรุงเทพล
0: ู
2: กเห็บตกอ่ะ
0: มีความตื่นเต้นของกองกรุงเทพคุณชัยมงคลลูกเห็บเม็ดแป้งตกลงมาอย่างหนักไม่ได้บอกพี่กัดแต่เห็นว่าใหญ่แหละแล้วก็ฝนตกหนักมากด้วยในดูสิแปลว่ากินอนาบริเวณกว้างคุณจุธารัตน์ก็เช่นเดียวกันไม่ได้แจ้งพี่กัดแต่บอกแต่เพียงว่ากทมลูกเห็บก็ตกนะเคยเจอแต่ดำเนินกทมเพิ่งเคยเจอเนี่ย
3: โอ้ตกแบบโอ้เนี่ยแบบตกเยอะเลยอ่ะ
0: หรือจะเป็นที่แถวโชคชัย4
1: ก็มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก
0: คุณศรีนาถ
1: โพสต์ว่ากทมโชคชัย4รอบนี้ฝนมาพร้อมลูกเห็บค
0: ่
1: ะ
0: วังหินเสนาวังหิน
1: คุณกมลค่ะโพสต์คลิปลูกเห็บตกอย่างหนักค่ะ
0: ลูกเห็บตกเต็มถนนเจ็บมากหัวจะแตกเสนาวังหินลาดพร้าว4:00 PMนอกจากลูกเห็บตกแล้วจะบอกว่าลมแรงมากบางจุดบ้านของน้ำตาลพิจักขณาเนี่ย
1: น้องนักแสดงช่อง3ของเราเนี่ยค่ะ
0: ก็เจ๋งคลิปนาทีลูกเห็บตกและลมกับฝนตกหนักและแน่นอนอันนี้คือกทมเขตพระนครฝั่งพระนครท่านผู้ชมเจอฟ้าฝนแปรปรวนแล้วก็ลูกเห็บตกกันอาณาบริเวณกว้างไม่เคยเกิดขึ้นอ่ะวิปริตไม่ใช่ใช่ไหมธรรมชาตินะ
1: ค่ะ
0: นี่ไงมันเคยเกิดแหละแต่มันไม่กินอาณาบริเวณกว้างขนาดนี้แล้วก็เม็ดเป้งๆทางตะวันตกเขตฝั่งธนบุรีเมื่อวานไม่ว่าจะเป็นโซนราชพฤกษ์เป็นเกล้าทีมงานส่งภาพมาไหมฝนตกหนักรอบนี้เนี่ยฝั่งทนไม่ท่วมหนักเมื่อวานนี้จัดไปซะเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นราชพฤกษ์โซนที่เกี่ยวข้องเนี่ยต่อเนื่องไปถึงเป็นเกล้าบรมราชชนนีด้านล่างนะเส้นเป็นเกล้าเนี่ยท่วมยับเลยเหมือนกันแต่เป็นฝนหรือว่าจะเป็นอย่างอื่นอันนี้ทางการต้องบอกสักหน่อยนะนี่ฮะท่านผู้ชมดูตัวอย่างภาพ
1: ถนนราชพฤกษ์ขาออกหน้าฟู้ดวิลล่าค่ะช่วง5:15 PMน้ำท่วมเลยฟุตบาทเลยนะคะหลังฝนตก
0: นี่น้องไบรท์จริงๆอันนี้แหละคือความแปรปรวน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครั้งก่อนที่ตกแช่ๆอาจจะที่กทมเคยโพสต์จำได้ไหม
1: เสมือนท้องฟ้าวิปริตใช่ไหมคะที่กทมเคยโพสต์อ่ะแปรปรวนทันใด
0: ร้องยังไงนะ
1: เสมือนทองฟ้าวิปริตแปรปวนทันใด
0: แบงคอก
1: กทม
0: ร้องอีกทีสิ
1: เสมือนทองฟ้าวิปริตแปรปวนทันใดกทม
0: เออได้อ่ะแบงคอกดีกว่า
1: แบงคอก
0: มันเข้ากับใกล้เคียงคำว่าอังกอร
1: ์เออ
0: เพลงมันมาอีกทีสิ
1: เสมือนทองฟ้าวิปริตแปรปวน

0: พอคอมูโตะ
1: ค่ะ
0: ได้ออกประกาศฉบับที่1เตือนอากาศแปรปรวนเมื่อคืนนี้ใช่ไหมหรือเมื่อวานนี้ตอนเย็น
1: ประมาณเกือบ2ทุ่มค่ะ
0: เกือบ2ทุ่มเหรอ
1: เกือบ2ทุ่มค่ะบอกมีประกาศฉบับที่1จากกรมอุตุเรื่องอากาศแปรปรวนนะคะ 4-7 ตุลาคมค่ะบอกภาพรวมก็คือประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศแปรปรวนทั้งฝนฟ้าคะนองลมแรงฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะก็จะแบ่งออกเป็นโซนๆนะคะวันที่4ตุลาเนี่ยจะเป็นภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกกับภาคอีสานส่วนวันที่5ถึง6ตุลาภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบน
0: ก็แปลว่าของกทมภาคกลางปริมณฑลเนี่ยพรุ่งนี้วันที่5
1: 5ถึง6ค่ะ
0: 5ก็ตรงกับวันไหนล่ะเนี่ยวันจันทร์ใช่ไหม
1: ว
0: ัน
1: นี้วันที่2ค่ะ
0: วันจันทร
1: ์วันจันทร
0: ์วันจันทร์วันทำงานซะด้วยฮะนี่ไงกบูตูบอกนะ
1: ค่ะ
0: วันที่4ก็คือวันอาทิตย์เนี่ย
1: ค่ะ
0: ภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออก
1: รวมถึงภาคอีสาน
0: ถ้า5 6คือจันทร์อังคาร
1: เหนือกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบน
0: แล้วพอวันที่7
1: จะเป็นภาคเหนือด้านตะวันตกนะคะภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ค่ะ
0: อันนี้คือกรมอุตุที่ได้ออกประกาศออกมานะครับท่านผู้ชมพร้อมกับการทำนาย4วันเหมือนกับรอบก่อนหน้านี้เนี่ยนี่รอบนี้4ตุลาวันอาทิตย์ถูกไหม
1: ค่ะ
0: 5ตุลาวันจันทร์6ตุลาวันอังคาร7ตุลาวันพุธอาจจะเห็นว่าก็จะเป็นสีออกเหลือง
1: ๆค่ะ
0: ก็แปลว่าระดับปริมาณฝนเนี่ย 35.1 ถึง 65มิลลิเมตรนี่ฮะก็จะไม่หนักหรือไม่ประการใดและเมื่อเช้านี้กรมอุตุตอนตีห้าที่ผ่านมาก็ออกเป็นฉบับที่สองเรื่องอากาศแปรปรวนอะไรนะ
1: เสมือนทองฟ้า
0: ไม่เอาอันนี้อันนี้
1: อากาศแปรปรวนประเทศไทยตอนบนฉบับที่สอง
0: ฉบับที่สองนะก็อัปเดตตอนตีห้าท่านผู้ชมสรุปก็คือพื้นที่ฝนตกหนักและหนักมากช่วงวันที่4ถึง7ยังไม่เปลี่ยนจากฉบับที่1ก็เป็นอย่างที่บอกไปนะครับตัวชมแต่เพิ่มจังหวัดให้เห็นเลยวันที่5เนี่ยก็คือวันจันทร์
1: จุดที่ฝนตกหนักมากเนี่ยจะยังคงอยู่ที่กำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองและอยุธยาค่ะ
0: วันที่6วันอังคาร
1: จะยังคงเป็นกาญจนบุรีและราชบุรีนะคะ
0: ส่วนกทมปริมณฑลที่คนห่วงใยกันเนี่ย
1: ยังอยู่ในพื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักทั้งวันที่5และวันที่6ตุลาคม
0: 5ถึง6ตุลาเพราะฉะนั้นอุตุแนวใหม่เขาบอกว่า
1: ใครเตรียมตัวไว้จากข้อมูลเมื่อคืนก็คือจากฉบับที่1ค่ะให้เตรียมตัวต่อได้เลยตอนนี้ยังไม่มีพื้นที่ไหนเพิ่มหรือลดจากประกาศฉบับที่1
0: นี่คือกรมอุตุนิยมวิทยาท่านผู้ชมเมื่อวานนี้เนี่ยก่อนจะเกิดอากาศแปรปรวนในกรุงเทพมหานครกระทั่งเกิดฝนตกหนักลูกเห็บตกก็ปรากฏว่าเพจทีลมฟ้าอากาศมีการโพสต์เตือนหลังจากพอมันเกิดลูกเห็บตกเนี่ยมีคนไปสังเกตสังกาโอ้ทำไมแม่นเหลือเกินเพราะมีคำว่านี่ไง
1: อาจมีลูกเห็บตกได้เนี่ยค่ะ
0: นี่
1: เตือนฝนถล่มหนักฟ้าแรงลมแรงกรุงเทพนนทบุรีหลายเขตโดยเฉพาะจตุจักรลาดพร้าวหนักหน่วงสุดๆอาจมีลูกเห็บตกได
0: ้นี่คนเห็นหลังจากนั้นหลังจากลูกเห็บก็บอกโอ้แม่นเหลือเกินนี่แม่นเกินไปไหมอุตุยังไม่เตือนเลยโอตูนี่เหนื่อยทีเดียวศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมรอบนี้ไม่กล้าออกมาแก้ก็ปรากฏว่าในเวลาต่อมามีคนเข้าไปจับผิดว่ามาเติมข้อความไปลูกเห็บนี่ทีหลัง
1: ใช่คือเหมือนกับมีการแก้ไขข้อความที่โพสค่ะโดยเพิ่มคำว่าอาจมีลูกเห็บตกได้เนี่ยเข้าไปทีหลังคือตอนแรกที่โพส4โมง5นาทียังไม่มีพอ4โมง12นาทีใส่คำว่าอาจมีลูกเห็บตกได้เพิ่มเข้าไป
0: เพราะฉะนั้นประเด็นของทีลมฟ้าอากาศก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันคือมาเติมทีหลังถึงขนาดเจ้าตัวเมื่อคืนนี้บอกเอาล่ะต่อไปจะเขียนว่าอัปเดตก็แล้วกันพร้อมมีคนเห็นปุ๊บแม่นเหลือเกิน
1: ค่ะ
0: ลูกเห็บตกอุตุยังไม่บอกเลยเนี่ยปรากฏว่ามีการเอามาเติมเขาว่าลูกเห็บในภายหลังทั้งหลายทั้งปวงนี้เราจะปิดท้ายผมคาดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องฟ้าฝนอยู่เหมือนกันแหละเพราะเมื่อวานนี้ประมาณสัก 6:47 นาทีมีเหตุดินสไลด์หน่วยซอยปีดีพนมยง14ซอยปีดีพนมยง14ไม่ต้องแปลกใจดินสไลด์กลางเมืองมันเป็นจุดก่อสร้าง อยู่บริเวณถนนสุขวิท71แขวงพระโขนงเหนือเขตวัฒนา
1: แล้วมีคนติดอยู่ในท่อด้วยนะคะ
0: นี่เจ้าหน้าที่และกู้ภัยเข้าไปตรวจสอบกระทั่งในเวลาต่อมายืนยันนะครับว่ามีผู้ติดค้างอยู่คนหนึ่ง
1: เป็นผู้ชายค่ะติดอยู่ใต้ดินซึ่งลึกประมาณสัก3เมตรค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันเอาขึ้นมานะคะเนี่ยค่ะคือติดอยู่ใต้ดินลึกประมาณ3เมตรแต่เสียชีวิตในเวลาต่อมาน
0: ี่นะนี่นะนี่ฮะท่านผู้ชม
1: ค่ะ
2: เห็นหัวอยู
0: ่สุดท้ายเสียชีวิตในเวลาต่อมาน
1: ำขึ้นมาได้คือเกือบ2ทุ่มนะคะ
0: เออท่านผู้ชมลึกลงไปตั้ง3เมตร
1: ค่ะ
0: เป็นเหตุและที่เกิดขึ้นกลางเมืองเลยนะเนี่ยจุดก่อสร้างอ๋อ 6:50 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อครู่เดียวครับ
3: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
4: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: ส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
10: แดงแดงยาท่าน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาท่าน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาท่าน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
11: เดี๋ยวนี้ไปขอติดมิเตอร์น้ำที่สำนักงานประปาสาขาง่ายกว่าที่คิดกดจ่ายค่าน้ำผ่านแอปแป๊บเดียวจบหรือจะแจ้งท่อแตกรั่วน้ำไม่ไหลล้างถังพักตามช่างประปาก็สบายหายห่วงการประปานครหลวงยกระดับบริการไปที่สาขาก็สะดวกด้วยมาตรฐาน GECC ศูนย์ราชการสะดวกหรือใช้แอปก็ครบจบทุกเซอร์วิสผ่าน MWA on mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
12: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
13: นาทีนี้กล้องอะไรประหยัดสุด
14: ๆว้าตาชิกล้องวีซิมไงกล้องวงจรปิดพลังงานโซลาร์เซลล์ยุคใหม่ไร้สายไร้ซิมการ์ดดูออนไลน์ฟรี30กิกะไบต์นานสูงสุด3ปีไม่เสียรายเดือนภาพสีคมชัดตลอด24ชั่วโมงกล้องหมุนรอบทิศทางมาพร้อมระบบตรวจจับมนุษย์และระบบ Two-way Talk พูดโต้ตอบผ่านตัวกล้องได้เลยแข็งแรงทนแดดทนฝนช่วยให้ชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัยยิ่งขึ้นและรับประกัน Limited Lifetime Warranty สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วน1795
13: วาตาชิไม่ซื้อไม่ได้ละ
15: ให้โปรดักต์ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่081-359-9310
3: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33สนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
16: นายเฮิร์บกรีนบาล์มทาบรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนังลดรอยดำด้วยสมุนไพรไทยกว่า9ชนิด
17: เตก้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวแบรนด์เยอรมันคุก Your Way to Life
0: ผ 6:54 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับกลับมาภาพใหญ่วันนี้โฟกัสเริ่มต้นรายการอย่างที่บอกนะครับต่างจังหวัดภูมิภาครวมถึงลุ่มเจ้าพระยาปีนี้หนักแน่นอนนำเสนอเป็นเรื่องใหญ่ก่อนขณะที่เดี๋ยวกทมค่อนข้างคลี่คลายก็ต้องลุ้นฝนละรอกต่อไปกับจังหวะเวลาที่น้ำเหนือจะลงมาถึงเมื่อวานนี้น้ำตีอนุทินชาวรกูลประชุมปภ.นะครับกรมจัดการป้องกันและบรรเทาสาภัยเขามีหน่วยงานนี้เลยนะเขาเรียกว่าบอร์ดของปภ.เนี่ยก็มีผู้เกี่ยวข้องพลเอกพลทวดุลบุญธรรมเจริญรัตน์กลาโหมซึ่งดูแลผู้บัญชาการเหตุการณ์กทม.รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับปภ.เจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ประสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศก็ซูมเข้ามาคุณชัชชาติก็มาร่วมประชุมด้วยท่านนายกบอกเมื่อวานนี้น่าจะเป็นวันที่1ก็มีการโยกย้ายราชการใช่ไหมผู้ว่าต่างๆก็มีการสับเปลี่ยนเนี่ยก็บอกนะครับว่าไม่มีเวลาทดลองงานเข้ามาก็โดนจวดใหญ่ทั้งนี้ทั้งนั้นนายกบอกตอนหนึ่งอย่างมั่นใจว่าขณะนี้จากการที่ลงไปในพื้นที่หลายแห่งขอยืนยันว่าไม่มีพื้นที่ไหนเลยที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไม่ถึงท่านนายกยืนยันอย่างนั้นมั่นใจไม่มีพื้นที่ไหนเลยของรัฐที่น้ำท่วมแล้วเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไม่ถึงก็ขอบคุณทุกฝ่ายก่อนจะบอกนะครับว่าขณะนี้หลายพื้นที่สถานการณ์ดีขึ้นแต่ยังต้องเฝ้าระวังแม้ฝนจะขาดช่วงไปยังมีเรื่องของการบริหารจัดการน้ำหลังจากนี้ขนาดเดียวกันทุกจังหวัดต้องเตรียมความพร้อมระดับสูงสุดและแน่นอนต้องเร่งฟื้นฟูสถานการณ์จุดที่คลี่คลายแล้วนายกก็พูดถึงเรื่องขยะขยะก็อย่างที่นำเสนอไปเมื่อวานนั่นแหละหลังน้ำมันลดหรือแม้กระทั่งยังไม่ลดเนี่ยขยะเป็นเรื่องใหญ
1: ่มันยังค้างคาอยู่อะค่ะการบริหารจัดการในหลายพื้นที่ก็ต้องเร่งเพิ่มการทำงานให้มีประสิทธิภาพนะคะจัดการขยะ
0: และแน่นอนนายกบอกด้วยนะครับคงจะเกี่ยวเนื่องกับกรณีการสื่อสารเนี่ยวันก่อนจำได้ไหมการปล่อยน้ำเขื่อนเจ้าพระยานายกอนุทินก็พูดด้วยนะครับว่าการสื่อสารของรัฐเนี่ยขอให้ใช้ข้อมูลชุดเดียวกันจะได้ไม่เกิดความสับสน
2: ในหลายพื้นที่สถานการณ์ก็พัฒนาขึ้นมาในทางที่ดีขึ้นนะครับแต่ในหลายพื้นที่ก็ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังการกลับมาของมวลน้ำดังนั้นความพร้อมในพื้นที่ของทุกจังหวัดนะครับก็ยังคงต้องมีการเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดอยู่ตลอดเวลานะครับร่วมกันประเมินสถานการณ์ปรับแผนการปฏิบัติอุดช่องว่างในการทำงานให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วทันการและมีประสิทธิภาพสูงสุดเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการรองรับพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะได้รับผลกระทบเพิ่มเติมผมได้ลงไปในพื้นที่หลายแห่งผมยืนยันนะครับว่าไม่มีพื้นที่ไหนที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเข้าไปไม่ถึง
0: นี่ฮะยืนยันแล้วว่าทุกพื้นที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปไม่ถึงตอกซอกซอยชุมชนต่างๆเมื่อวานนี้ยังร้องเรียนเข้ามาไม่เว้นแต่ละวันเลยส่งข้อมูลเข้ามา
1: ว่าไม่มีหน่วยงานไหนเข้าไปเลย
0: นั่นไงเจ้าหน้าที่ท่านต้องเข้าไปไม่งั้นนายกเสียคำพูดนะหมู่บ้านเต็มไปหมดเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโซนตอนเหนือโซนตอนเหนือแล้วก็ตะวันออกยังแฟดคลองจันแห้งแต่ว่ายังมีชุมชนหมู่บ้านแถวนั้นเสรีไทยนวมินทร์รามคำแหงถ้าทางลาดกระบังนี่หนักเลยหมู่บ้านเต็มไปหมดเลยลามไปถึงทางบางนาบางพลีเนี่ยก็เป็นหมู่บ้านใหญ่ๆทั้งหลายทั้งปวงบอกมาได้ทำมองว่าไม่มีใครเข้ามาเลยอันนี้เจ้าหน้าที่ต้องรีบเข้าเป็นการด่วนเมื่อวานนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องหมู่บ้าน แทรกตรงนี้สักนิดนึงช่วงเย็นอันเนื่องมาจากคุณนวัดอิสระไกรศิลป
1: ์
0: อยู่หมู่บ้านเดียวกับนายกรัฐมนตรีน
1: ะ
0: อยู่หมู่บ้านเดียวกันก็ปรากฏว่าคุณวัฒน์วันก่อนเนี่ยโพสต์ข้อความในมองว่ามันแปลกนะเสียภาษีรัฐบาลแต่สิ่งที่รับคือสภาพบ้านผมเป็นแบบนี้
1: อยู่หมู่บ้านเดียวกับนายกหนู
0: ฝั่งบ้านนายกแห้งสนิทแค่เดินมาไม่ไกลเหมือนทะเลเลย
1: ยืนยันว่าหมู่บ้านเดียวกัน
0: ทํายังไง
1: ท่วมหมู่บ้านครึ่งหมู่บ้านไม่ท่วมอีกครึ่งหมู่บ้าน
0: ตัดน้ำตัดไฟรถท่วมน้ำต้องย้ายออก จากบ้านต่างกับเรากับฟ้ากับเหว
1: ทั้ง
0: ที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันคืออยู่หมู่บ้านเดียวกับนายกกำลังตั้งคำถามมันเกิดขึ้นได้ยังไง
1: ทำไมมันท่วม
0: ฝั่งบ้านเดียวก็แห้งสนิทอีกเครื่องนึงเหมือนทะเลเมื่อวานนี้ช่วงเย็นนักข่าวถามนายกรัฐมนตรีอนุทินนะ
1: ท่านนายกก็บอกขอให้ไปร้องเรียนนิติบุคคล
0: ไปบอกนิติบุคคลสิ
1: ผมก็เป็นหนึ่งในลูกบ้านผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแล้วคุณอนุทินก็บอกว่าก็เนี่ยมีทัศนคติแบบนี้ก็คือหมายถึงคุณนวัดนะคะ